0: เพราะว่าเพิ่งจัดไป
1: ไม่ใช่ทัวร์ที่27เมษายน
2: หลังสงกรานต์พอดีค่ะ
0: ค่ะ
1: ใช่มีในเดือนสงกรานต์นะฮะใช่คร
0: ับเป็นงานที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงบูดาเปสต์เลย
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: ก็เป็นงานที่จัดร่วมกับสำนักงานการค้าต่างประเทศณกรุงบูดาเปสต์เช่นกันอันนี้ร่วมกันก
0: ็
1: โดยที่เรามีสำนักงานเป็นทีมประเทศไทยอะครับเราก็ต้องร่วมกันทำครับ
0: ค่ะคือจุดมุ่งหมายหลักก็คือเพื่อโปรโมทเรื่องของชุดไทยผ้าไทยประมาณนี้ใช่ไหมคะหรือว่ามีอเจนดาอื่นๆด้วยคะ
1: คือจริงๆถ้าแบ่งเป็นหลักๆเลยนะครับจุดมุ่งหมายจริงๆอ่ะก็มีถ้าพูดกันจริงๆก็มีประมาณสัก4จุดมุ่งหมายจริงๆแต่โดยหลักแล้วเนี่ยคือภาพรวมเนี่ยคือการสร้างความนิยมแล้วก็ความตระหนักในถึงของความเป็นไทยให้กับชาวฮังการีและก็ชาวต่างประเทศอื่นๆคณะทูตให้ได้รับทราบแต่เราได้ใช้ชุดไทยพระราชทาน8แบบนะครับเป็นธีมหลักของงานนะครับ
0: ซึ่ง
1: เป็นสิ่งที่ได้ผลเกินกว่าที่คาดไว้จริงๆเรากะว่าเป็นงานระดับประมาณเล็กถึงกลางอะครับแขกไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็ทำให้มีแขกเนี่ยมาร่วมงานเนี่ยต้องเสริมเก้าอี้กันครับเอาไว้อยู่
0: ค
1: ่ะคือตั้งไว้ประมาณจริงๆมีผู้ตอบรับมาเชิญไปประมาณสัก140-150ท่านก็ตอบรับมาประมาณ120แต่ผมบอกว่าปกติก็จะมาประมาณ80อ่ะมาประมาณเกือบ200อ่ะฮะ
2: ว้าวน่าดีใจนะคะแล้วดีไซเนอร์ที่ออกแบบเป็นยังไงบ้างคะดีไซเนอร์ชาวไทยใช่ไหมคะ
1: ใช่ฮะก็เราก็ส่งมาก็มีห้องชุดภาษาเนี่ยเป็นผู้ออกแบบก็แล้วก็จริงๆชุดพระราชทาน8แบบเนี่ยมันก็มีแบบของมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็ได้ไปคัดเลือกนักศึกษานักเรียนไทยเนี่ยแหละครับที่บูดาเปสต์แล้วก็มีผสมด้วยลูกของคณะทูตบางคนนะครับฮะก็มาช่วยเดินแบบแต่ว่าชุดไทยพระราชทานแบบเป็นนักศึกษาไทยล้วนๆนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ซึ่งอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นความร่วมมือของทั้งนักศึกษาไทยด้วยเช่นสมาคมนักเรียนไทยที่บูดาเปสต์ด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับนักเรียนแล้วเขาก็ตื่นเต้นกันมากนะครับ
0: ค่ะคือเป็นนักเรียนสายออกแบบด้วยไหมคะ
1: เป็นจริงๆเป็นนักเรียนหลายสายมากครับมีทั้งคุณหมอยังมีเลยครับนักเรียนแพทย์ครับฮะแล้วก็นักเรียนสายเศรษฐศาสตร์สายบริหารสายสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับมาช่วยกันคือมาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นหลังฉากหน้าฉากช่วยกันก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในความมุ่งหมายนะครับเป็นภาพรวมแต่เราใช้ชุดไทยพระราชทานพระราชนิยม8แบบมาเป็นตัวหลักในการที่จะเดินเรื่องของงานนะฮะซึ่งทุกคนก็ตอบรับมีคนขอมาด้วยนะครับมีคนขอพาคนเพิ่มมาพวกดีไซเนอร์เนี่ยเขาขอพา
2: ผู้ติดตามแขกเพิ่ม
1: แขกดีไซเนอร์เพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทำให้มีดีไซเนอร์หลายท่านเข้ามาด้วยซึ่งอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายจะเรียกว่าอันที่สองก็ได้ว่าคือผมอยากจะขยายพวกเครือข่ายที่สร้าง Friend of Thailand ในฮังการีให้เพิ่มมากขึ้นนะครับนอกเหนือจากพวกนักการทูตด้วยกันแล้วเนี่ยหรือว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายฮังการีเราอยากจะขยายออกไปในด้านเชิงดีไซเนอร์พวกที่อยู่ในแวดวงนักท่องเที่ยวซึ่งเรารู้จักกับ GM โรงแรมอนันตราที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานนะครับเราก็ขอให้เขาเชิญแขกเข้ามาด้วยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีและที่สำคัญที่สุดคืออันที่ผมอยากจะได้ที่สุดก็คืออันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราสนับสนุนการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเรื่องของชุดไทยนะครับ
2: อ
1: ันนี้ก็คือช่วยกันสนับสนุนเป็นอีกหนึ่งแรงของประเทศในยุโรปตะวันออกหรือยุโรปกลางฮะในการสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยอันนี้ก็ประมาณ3ข้อหลักๆเนี่ยครับคือจุดมุ่งหมาย
0: ซึ่งจริงความสวยงามความประณีตของชุดไทยพระราชนิยมเนี่ยคือเป็นแบบเลเวลที่

0: ไซเนอร์ระดับโอ๊ตคูตูร์น่าจะให้ความสนใจด้วยไหมคะ
1: ใช่ครับผมเราก็จัดที่นั่งของดีไซเนอร์คือเราจัดที่นั่งให้เขาอยู่แถวหน้าเลยแล้วก็คณะทูตก็อยู่แถวหน้าอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ดีไซเนอร์ซึ่งผมเนี่ยก็นั่งสังเกตดีไซเนอร์เพราะว่าคณะทูตเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเขาก็จะให้ความสนใจอยู่นะแต่ดีไซเนอร์เนี่ยผมอยากดูว่าเขาให้ความสนใจแค่ไหนหรือเปล่าและเขาก็เลยให้ความสนใจมากเพราะนอกจากชุดไทยพระราชนิยม8แบบเนี่ยทางห้องเสื้อภาษาเนี่ยเขาก็ส่งชุดที่เป็นชุดแบบสมัยใหม่ฮะชุดไทยใช้ผ้าไทยเนี่ยมาทำชุดสมัยใหม่ซึ่งเราก็มีถึง27 ชุดด้วยกัน
2: ใช่แพทเห็นในวีโอแล้วค่ะสวยมากก็คือเหมือนกับมีการเอาชุดไทยที่เป็นเหมือน adapt ให้เป็นชุดที่ใส่ ready to wear เป็น evening dress ที่เป็นแบบไม่ใช่ชุดไทยใส่สบายอย่างนั้นด้วยนะคะ
1: ใช่ซึ่งอันเนี้ยเราออกมาเดินเป็นชุดแรกแล้วก็ผมสังเกตลูกตาของคือวิธีเขามองเขามองแบบ
2: เขาว้าวเลยตาโต
1: เขาแบบเขาตั้งใจมากนะทุกคนที่ออกมาเดินเนี่ยคือเขามองแบบขึ้นลงขึ้นลงแล้วภาพไทยอะไรต่าง
2: ๆดูทุกดีเทลแบบเห็นทุกโชว์ลุ
1: คใช่ใช่ดูทุกดีเทลเลยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จับได้ทีหลังพอจบงานเนี่ยเขาเดินมาจับมือปกติงานดีงานแบบเนี้ยฮะเหมือนเราแสดงอะไรต่างๆเนี่ยพอจบเขาก็มีรีเซพชันต่อเขาก็จะไปทานอาหารแล้วก็คุยกันขอบคุณชื่นชมแต่นี้เดินตรงเข้ามาหาผมจับมือแบบว่าบอกว่าสวยงามมากชุดไทยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดอันนี้คือผลตอบรับอันเนี้ยผมไม่เคยไม่คิดว่าจะเกิดก็คือมีดีไซเนอร์ที่เล่นผ้าเขาอยู่อินโดมานานเขาเล่นเรื่องผ้าบาติกซะเยอะ
0: ฮะ
1: แล้วผมไปเจอเขาด้วยบังเอิญในงานบาติกของอินโดแล้วก็เลยเชิญมางานเราด้วยเขาบอกว่าผ้าไทยเป็นผ้าอะไรที่วิจิตรมากอะปราณีตเขาไม่เคยคิดมาก่อนแล้วเขาก็แล้วเพลินจากการที่สำนักงานการค้าก็เอาผ้าตัวอย่างจากทางจังหวัดอื่นๆจังหวัดท
0: ่
1: านอะไรต่างๆเนี่ยครับมามีทั้งหนองบัวลำพูสุรินทร์เอามาแสดงด้วยเขาก็ออกไปดูแล้วเขาก็ชื่นชมเขาบอกว่าเขาไม่เคยและที่ดีคือมีคนสอบถามว่าแล้วจะตัดชุด
2: ยังไง
1: ได้ยังไง
2: พร้อมออเดอร์
0: มีใครตัด
1: มีคือมีคนอยากตัดชุดไทยฮะเพิ่มขึ้นฝรั่งนะครับไม่ใช่ไทยฝรั่งแล้วผมก็บอกว่าอันนั้นท่านต้องไปเที่ยวกรุงเทพก่อนละ
0: ใช่ไหมเพราะจะหาช่างที่ฝีมือสามารถตัดผ้าไทยได้ในต่างประเทศก็แล้วในฮังการีก็อาจจะไม่ได้มีเยอะหรือเปล่า
1: อันนี้อาจจะไม่มี
0: ผ
1: ลกันมาจากกรุงเทพหมดเลย
2: อ๋ออย่างแบรนด์แพนพัสสาซิลแวร์นี่ก็คือไปจากกรุงเทพใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็น้องๆที่สถานทูตเนี่ยครับก็มาก็ช่วยกันขนกลับไปแล้วผมก็พอเวลาเสร็จใช่ไหมฮะเราก็ขนคืนผมมากรุงเทพเนี่ยผมก็ขนคืนไปให
0: ้
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อย่างผ้าไทยจากจังหวัดต่างๆที่นำไปแสดงนะคะท่านผู้สังเกตเห็นว่าของลักษณะแบบไหนหรือว่าของจังหวัดอะไรที่ได้รับความนิยมหรือว่าเหมือนกับมีคนมาดูมากเป็นพิเศษไหมคะ
1: จริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงก็มีทั้งหนองบัวลำพูสุรินทร์ชัยภูมิสระบุรีใช่ไหมฮะนางผ้าไทยอ่ะถ้าถามผมเนี่ยนะฮะทุกคนเนี่ยมองทุกจังหวัดเลยที่นำมาแสดงนะฮะและก็แต่ผมไม่แน่ใจว่ามีรู้สึกทางสำนักงานการค้าบอกว่ามีรู้สึกซื้อไป 2-3 ผืนด้วยซ้ำซึ่งจริงๆอ่ะเราไม่ได้คิดว่าจะมีการขายนะแต่ว่าทางสำนักงานพาณิชย์บอกว่าได้สอบถามแล้วหากมีคนถามจริงๆก็ให้ขายไปได้เพราะว่าเราไม่ได้เปิดเป็นงานนิทรรศการยาวเราแค่ช่วงนั้นช่วงเดียวอะฮ
2: ะ
1: ก็มีคนซื้อนะครับมีคนซื
0: ้อคนก็ต้องคิดว่าโอ้ของอุตสาหกรรมน้ำข้ามทะเลมาขนาดนี้ใช่ไหมคะงานสวยๆจะซื้อเก็บนี่ไม่ได้จะง่ายๆ
1: ฮะผมก็แปลกใจว่าเออมีคนซื้อขอซื้อด้วย อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอ๋อแต่ว่ามีคนถามผมเยอะมากว่าเขาอยากตัดเนี่ยเขาจะทำยังไงได้นะฮะเราก็มี

0: ท่านมีแขกร่วมงานท่านหนึ่งเดินไปถามน้องคือเมื่อเดินจบแล้วเนี่ยเราก็จะมีการให้น้องๆที่ใส่ชุดพระราชนิยม8แบบเนี่ยไปยืนประจำป้ายอะฮะป้ายที่เราทำกระทรวงส่งมาให้นิทรรศการนะฮะกระทรวงส่งมาให้เนี่ยไปแต่ละคนก็ไปยืนตามนิทรรศการของตัวเองก็มีคนมาสอบถามนะแล้วก็มีคนมาขอถ่ายรูปเยอะแยะแล้วก็สอบถามว่าอยู่รู้สึกยังไงในการใส่ชุดนี้เนี่ยเขาก็บอกเขาภูมิใจมากใส่เพราะว่าพวกนี้เขาก็บอกเหมือนกันว่าเขาอ่ะเห็นแล้วเขาอยากเป็นนักศึกษาได้ใส่ชุดแบบนี
1: ้มันอลังการ
0: ถ้าเขาได้ใส่ออกงานเขาจะมีความรู้สึกโดดเด่นพอมากเลยก็อันนี้ผมก็เลยออกก็เหมือนกับผมก็บอกให้เป็นเรคคอร์ดดูแล้วก็เป็นแค่ว่าเราจะได้ดูว่าเออมันก็เป็นสิ่งที่แม้แต่คนฮังการีซึ่งอยู่ห่างไกลจากเราแล้วก็รู้จักกันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะก็พอมาสร้างเรื่องพวกเนี้ยเขาก็ค่อนข้างจะมีความชื่นชมชอบมากครับ
1: ค่ะในส่วนของการจัดงานนะคะที่ตอนแรกท่านทูตบอกว่าประเมินไว้ว่าคนน่าจะมาน้อยกว่าที่มาจริงเนี่ยคือเคยจัดงานในลักษณะแบบนี้มาก่อนไหมคะในปีก่อนๆ
0: คือโรงงานเป็นงานแบบเดียวกันเคยจัดเหมือนกันนะฮะก็ประสบความสำเร็จในผมถือว่าระดับหนึ่งเพราะว่
1: า
0: แขกจริงๆก็มาร้อยกว่าคนนะฮะอยู่ระดับร้อยบวกลบ
1: ก็คือเป็นงานผ้าเหมือนกันใช่ไหมคะก่อนหน้านั้น
0: หรือเป็นงานประเภทอื่นมวยครับเป็นมวย
1: อ
0: ันนี้เป็นการเอาเวทีมวยจริงๆมาใส่ไว้ในเขาเรียกห้อง
2: จัด
0: บอลรูมเลยห้องบอลรูมเลยแล้วก็ทำเป็นเหมือนเวทีมวยซึ่งก็มีคนมาดูนะก็อยู่ในระดับร้อยบวกลบนะฮะแต่ผมก็ที่ว่างานอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่วันชาติเนี่ยเพราะวันชาติเราอะเวลาจัดเราก็จะมีคนมาประมาณค่อนข้าง300คนได้แต่ว่
1: า
0: อันนี้เราก็ expect ในฮังการีก็ไม่ได้เป็นอะไรที่คนชอบมางานมากเท่าไหร่ก็ ผมก็ expect อยู่ตอบรับมา120ก็คิดว่าเอออาจจะมาสัก80 100แต่วันนั้นก็ พอเห็นตอนก่อนจะเปิดห้องบอลรูมให้เข้าไปนั่งเนี่ยฮะก็มีรีเซพชันเล็กๆนิดนึงก่อนผมก็เห็นคนแน่นมากเลย
1: เขาแสดงว่าถ้ากันจัดในด้านผ้าไทยชุดไทยครั้งถือว่าเป็นครั้งแรกแบบนี้ถูกไหมคะเนี่ยโอ้ได้เสียงตอบรับคนสนใจมาแบบล้นหลาม
0: แล้วก็สื่อในฮังการีก็วันรุ่งขึ้นก็ลงเลยสื่อภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ลงเลยว่าโอ้จัดได้ออกมาดีมากแล้วก็เป็นสิ่งที่คล้ายๆว่าคือมันเป็นครั้งแรกนะฮะนะฮะแล้วก็ GM โรงแรมเนี่ยเขานับเก้าอี้ได้เลยเขาบอกเขานับเลยเนี่ยเขาบอกว่าอยู่มีมากกว่าคือเราก็อาหารเราก็ประมาณสักร้อยซัมติงนะฮะแต่ว่าเขาบอกเนี่ยอยู่มีแขกน่าจะมากกว่าเกือบ200คนนะเขาประเมินดูจากเก้าอี้แหละที่ออกมาเสริม
2: ต้องเพิ่ม
1: ปีหน้าต้องเพิ่มปีหน้าต้องเพิ่มเก้าอี้อีกเยอะเลยท่าทางนะคะ
0: ปีหน้าต้องเพิ่มคืนนี้ผมเตรียมไว้ประมาณ120อะฮะต้องเอาออกมาเสริมอีก2แถวก็จะว่าเกือบ200อะฮะ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านทูตฝากกิจกรรมเพิ่มเติมสักหน่อยดีไหมคะ
0: ได้ครับก็คือจริงๆของเราเนี่ยเราจะจัดเรื่อยๆอะฮะก็จะมีของเราเนี่ยก็จะเดี๋ยวจะมีต่อไปนะฮะไอชุดไทย8แบบเนี่ยเดี๋ยวเราก็คงอาจจะเป็นเวทีเล็กลงมานิดนึงในการจัดให้คณะทูตดูอีกทีเป็นกิจกรรมทางด้านคู่สมรสนะครับและอีกอันต่อมาเรายังมีสัปดาห์อาหารไทยในช่วงเดือนกันยาเทศกาลไทยด้วยนะครับซึ่งอันนี้เราจัดทั้งที่บูดาเปสต์ฮังการีและก็โครเอเชียที่ซากเกร็บเพราะว่าซากเกร็บเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีเป็นประเทศที่มี potential ศักยภาพและเป็นสมาชิก EU ด้วยนะครับ
1: อ
0: ันนี้ที่ผมคิดว่าคือทางสถานทูตก็พยายามใช้ซอฟต์พาวเวอร์เข้ามาเป็นตัวหัวหอกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะตามมาด้วยความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นการเปิดตลาดสินค้าไทยซึ่งตอนนี้ดำเนินการอยู่กับดิสทริบิวเตอร์ใหญ่แล้วก็รวมถึงความร่วมมือ

0: ด้านการศึกษาและก็ในด้านของการแพทย์ด้วยกำลังคิดอยู่ครับ
1: ค่ะน่าสนใจมากนะคะใครที่อาจจะไปเที่ยวอยู่แถวนั้นหรือว่าใครที่อยู่ที่นั่นนะคะบางทีคุณผู้ฟังที่ฟังจากต่างประเทศด้วยนะคะก็เชิญนะคะมีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจที่บูดาเปสต์แล้วก็อาจจะมีที่อื่นด้วยใช่ไหมคะ
0: มีที่โครเอเชียด้วยเพราะว่าผมคัฟเวอร์โครเอเชียซึ่งเป็นเมืองที่ประเทศที่สวยครับสวย
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
0: มาด้วยขอบคุณ
2: ขอบพระคุณคุณพรธเมศค่ะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะนะคุณพรหมเมธพหลพลพยุหาเสนาเอกอัครราชทูตณกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีนะคะมาให้สัมภาษณ์กับเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าเรากลับมาติดตามข่าวในอาเซียนกันต่อค่ะ
3: สรุปภาพหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: อยู่ด้วยกันต่อค่ะ Good Morning ASEAN นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็โอ้โหได้รับเกียรตินะคะสัมภาษณ์ตรงเลยกับงานชุดไทยซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้เราได้ทำให้เห็นว่าชาวโลกเขาได้เห็นถึงความวิจิตรนะคะได้ตระหนักรู้กับชุดไทยแล้วก็ได้ส่งเสริมความเป็นไทยให้กับสายตาชาวโลกได้เห็นกันค่ะ
1: ค่ะก็ดีไซเนอร์ว้าวตาลุกว้าว
2: ใช่นะคะ เพราะว่าสวยจริงๆถ้าเกิดไปดูก็โอเคมีชุดไทยที่เป็นแบบไทยพระราชนิยม8แบบแล้วก็มีชุดที่เขาเหมือนเอามาทำเป็นเดรสที่เราสามารถใส่ออกงานได้อะไรอย่างเงี้ยสวยมากๆแต่เดี๋ยวนี้ที่บ้านเราเองก็จะเห็นว่าชุดไทยอันนี้ก็ฮิตไง Made in Thailand คนนิยมใส่สบายกับกางเกงไปถ่ายรูปหรือว่าใส่ไปทานข้าวกันนะเป็นกระแสอยู่ตอนนี
1: ้ค่ะ
2: นะคะ
1: ก็นะเรื่องของชุดไทยที่จริงๆเราผลักดันมาอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ต่างชาติก็รับรู้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะ
2: ค่ะส่วนนี้ค่ะเดี๋ยวแพตตี้พาไปติดตามข่าวกันต่อนะคะเดี๋ยวจะไปดูกับเรื่องของเวียดนามกันหน่อยนะคะเกี่ยวกับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิสตรีของเวียดนามกันค่ะตอนนี้เนี่ยเขามีการออกกฎหมายนะคะให้การบังคับให้ผู้หญิงอยู่แต่บ้านเนี่ยผิดกฎหมายค่ะนี่คือตอนนี้มันมีกระแสแหละที่เขาเรียกว่า traditional wife หรือว่าแนวคิดภรรยาแบบดั้งเดิมเน้นการดูแลบ้านดูแลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมีการพูดถึงขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วก็เหมือนเขาบอกว่ามันมีเทรนด์ไม่เชิงเทรนด์แหละมันมีกระแสนึงที่เหมือนกับบางทีชาวต่างชาติใช่ไหมคะนิยมอยากจะแต่งงานกับคนในแบบแถบเอเชียเพราะอยากจะได้แม่บ้านแม่เรือน อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอเมริกันนะคะมันก็ใช่เขาบอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็น passport bros ชื่อกลุ่มมันเป็นแบบเขาเรียกว่ามันเป็นกระแสนิยมของจุดหมายของผู้ชายบางกลุ่มนะคะที่เขาเรียกว่า passport brosจากประเทศที่พัฒนาแล้วอะไรเงี้ยใช้กับคนที่กำลังมองหาความสัมพันธ์แบบดั้งเดิมที่อยากได้รับการดูแลจากฝ่ายหญิงมากๆแล้วก็ผู้ชายเป็นแบบช้างเท้าหน้าในการหารายได้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งเขาก็บอกว่าแหมมันเป็นการตีกระแสกลับนะคะสวนทางกันซึ่งตอนนี้ที่เวียดนามเนี่ยออกเป็นกฤษฎีกามาเลยนะคะชื่อกฤษฎีกา76ผลบังคับใช้เนี่ยเพิ่งมีเมื่อศุกร์ที่ผ่านมานี้เองค่ะผู้ที่พยายามขัดขวางให้ผู้หญิงออกไปทำงานจะถูกปรับสูงสุด10ล้านดองหรือประมาณ 1-40,000 บาทคือโดนจริงจังพร้อมกำหนดบทลงโทษต่อพฤติกรรมเหยียดเพศในหลากหลายรูปแบบเช่นบังคับให้ผู้หญิงทำงานบ้านหรือการแทรกแซงการตัดสินใจในเรื่องการคุมกำเนิดการขัดขวางการเริ่มต้นธุรกิจหรือว่าใช้ถ้อยคำดูหมิ่นในภาคการเมืองแล้วก็การทำธุรกิจเนี่ยก็จะโดนเหมือนกันนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าคือทุกวันนี้เนี่ยคือเขาบอกมันยังยาวไปถึงการ

0: เหยียดเพศหรือว่าการเหมือนการแบ่งทรัพย์สินภายในครอบครัวด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เพิ่มอำนาจให้เจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ตำรวจสามารถดำเนินการลงโทษได้อย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะคือเขาบอกว่าแม้เวียดนามเนี่ยจะมีสัดส่วนผู้หญิงในตลาดแรงงานสูงเมื่อเทียบกับประเทศที่กำลังพัฒนาแต่โครงสร้างอำนาจยังถูกครอบงำโดยผู้ชายแล้วก็ค่านิยมทางสังคมเนี่ยมีลักษณะอนุรักษ์นิยมส่งผลให้มีการพยายามนะคะผลักดันเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างจริงจังนั่นเองก็รอดูจริงจังออกกฎออกมาเลยละค่ะคือเขาบอกว่าในบริบทเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยนะคะตัวชี้วัดความก้าวหน้าของที่เวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมีอัตราการเข้าถึงในระดับการศึกษาเนี่ยเยอะเพิ่มมากขึ้นคือเป็น 97.2% มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 75.9% นะคะแต่ผู้หญิงมาเป็นผู้บริหารเนี่ยมีแค่เพียง 19% เท่านั้นแล้วก็ เป็นเจ้าของกิจการหรือทำธุรกิจที่เจ้าของเป็นผู้หญิงก็มีแค่เพียง 19.7% เท่านั้นเขาก็เลยนั่นแหละค่ะมีการผลักดันเรื่องความเท่าเทียมทางเพศอย่างจริงจังแล้วก็ชัดเจนอัปเดตจากเวียดนามค่ะ
1: ค่ะเป็นมุมมองใหม่ๆเหมือนกันเนาะแบบว่าต่างชาติจากฝั่งตะวันตกใช่ไหมคะมาแต่งงานแล้วก็อยากจะแบบได้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมผู้หญิงอยู่กับเย้าเฝ้ากับเรือนทำอาหารทำงานบ้านให้ครบเลย
0: ดูแลเอาใจเสน่ห์ใบจวัก
1: แล้วแบบกลายเป็นทำฝ่ายเดียวด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าอยู่ในสังคมของประเทศเขาอาจจะแบบต้องช่วยเหลือกันไปทำงานทั้งคู่กลับมาทำงานบ้านทั้งคู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ใช่เขาก็เลยต้องมาโหยหาความรักจากเทพจากประเทศแบบเอเชียตัวหนอเฉียงใต้ในอาเซียนของเรา
1: ค่ะก็ถ้าถึงขั้นที่เป็นกฎหมายแล้วก็มีโทษนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เขาซีเรียสแฮะมาดูเรื่องราวของมาเลเซียนะคะก็มีเรื่องจากเบอร์นาม่านะคะ Prime Minister wants university students to play a role in bringing nations progress and reforms นะคะนายกรัฐมนตรีอินโดนีนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะคะคุณอันวาอิบราฮิมเนี่ยก็ได้กล่าวกับเยาวชนนะคะบอกว่าต้องการให้นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมีบทบาทในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าและการปฏิรูปประเทศนะคะเพราะว่าอยากจะให้นักศึกษาเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในฐานะพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงนำความก้าวหน้าการปฏิรูปต่างๆมาสู่ประเทศนะคะโดยเขามองว่าเยาวชนก็คือพลังใหม่ที่สามารถรวมผู้คนให้เป็นหนึ่งเดียวโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาหรือภูมิหลังแล้วก็ปฏิเสธการเมืองเชื้อชาติแบบคับแคบที่สร้างความแตกแยกและคุกคามความปรองดองของประเทศนะคะโดยบอกว่าอันนี้เป็นการโพสต์ผ่าน Facebook นะคะบอกว่าอนาคตของมาเลเซียขึ้นอยู่กับความกล้าหาญและความพร้อมของคนรุ่นใหม่ในการทลายกำแพงแห่งการเมืองเชื้อชาติแบบเล็กๆน้อยๆและร่วมกันสร้างประเทศที่มีความเป็นเอกภาพมั่นคงและมีศักยภาพยิ่งขึ้นนะคะโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าด้วยเหตุนี้ค่ะรัฐบาลก็จะยังคงยึดมั่นในหลักความยุติธรรมทางสังคมที่รับประกันความคุ้มครองและสวัสดิภาพของประชาชนทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติหรือภูมิหลังแนวคิดมาเลเซียมาดานีที่เขาสนับสนุนเนี่ยก็เน้นคุณค่าของความเมตตาความยุติธรรมและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทุกคนโดยก้าวข้ามเส้นแบ่งแห่งเชื้อชาติและศาสนานะคะก็เป็นการกล่าวย้ำนะระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมที่พบปะกับนักศึกษาชาวอินเดียที่มหาวิทยาลัยมาลายานะคะโดยในงานค่ะก็มีการกล่าวถึงประเด็นนี้แล้วก็นำเรื่องนี้มาโพสต์ใน Facebook ด้วยนะคะก็เป็นเรื่องของการที่เรียกร้องให้กลุ่มของวัยเนี่ยวัยนักศึกษาเนี่ยค่ะมามีบทบาทมากขึ้นนะคะ
0: ต่อด้วยข่าวจากเมียนมากันสักเล็กน้อยค่ะเกี่ยวกับการเรียกร้องจากนานาชาติแล้วก็ภูมิภาคต่างๆนะคะที่ตอนนี้เนี่ยประสานเสียงกันแล้วก็ทวีแรงกดดันในเรื่องของการปล่อยตัวอองซานซูจีนะคะต่อรัฐบาลเมียนมานั่นเองที่ถูกคุมขังแล้วก็เรียกร้องให้มีหลักฐานยืนยันออกมาว่าตอนนี้เนี่ยเธอยังมีชีวิตอยู่นะคะหลังจากที่เธอเนี่ยจำคุกมาโทษจำคุกเนี่ยไม่แน่ใจกี่ปีแต่ว่าตอนนี้ถูกลดลงเหลือ18ปีแล้วก็ตอนนี้ถูกย้ายนะคะไปกักบริเวณในบ้านโดยไม่มีการตรวจสอบยืนยันค่ะซึ่งคำแถลงการนี้เนี่ยออกมาพร้อมๆกันนะคะในช่วงวันที่5พฤษภาคมแล้วก็วันที่6พฤษภาคมจากสถานทูตนอร์เวย์อังกฤษออสเตรเลียแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ค่ะที่ได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการคุมขังเนี่ยแล้วก็สุขภาพ

0: ภาพแล้วก็การถูกแยกตัวอย่างโดดเดี่ยวของผู้ชนะรางวัลโนเบลวัย80ปีผู้นี้ค่ะโดยคณะผู้แทนนะคะจากชาติตะวันตกได้เรียกร้องร่วมกันให้เมียนมาอนุญาตให้ซูจีเนี่ยสามารถติดต่อกับครอบครัวได้ติดต่อทีมทนายความได้แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ได้โดยทันทีรวมถึงการเข้าถึงของผู้แทนจากสหประชาชาติแล้วก็สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนด้วยซึ่งสถานทูตต่างๆได้ย้ำนะคะขอข้อเรียกร้องที่มันกว้างขึ้นก็คือปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองทั้งหมดยังไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ยุติความรุนแรงทางการทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโจมตีทางอากาศแล้วก็การโจมตีด้วยโดรนต่อพลเรือนแล้วก็รับประกันการเข้าถึงด้านมนุษยธรรมที่มีความปลอดภัยแล้วก็ไม่ถูกขัดขวางนั่นเองค่ะซึ่งความพยายามทางการทูตที่เกิดขึ้นจากหลายๆประเทศ เกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ยนะคะมันเป็นเพราะว่าเหมือนมีความเคลื่อนไหวแหละในระดับโลกมีการชุมนุมเรียกร้องชื่อว่า proof of life ที่คนเนี่ยออกไปประท้วงนะคะแล้วก็ยืนขอหลักฐานที่ตรวจสอบได้เกี่ยวกับสภาพขององซานซูจีที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะคะตั้งแต่วันที่21เมษายนที่ผ่านมานั่นเองทำให้ประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นการพูดคุยแล้วก็อย่างที่ฟิลิปปินส์นะคะที่เหมือนมีการประชุมกันสุดยอดอาเซียนครั้งที่48เนี่ยก็มีการเรียกร้องนะคะจากอาเซียนเนี่ยให้มีการปล่อยตัวอองซานซูจีทันทีด้วยก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าตอนนี้จะเป็นยังไงคือล่าสุดเนี่ยมันมีแค่พลเอกอาวุโสมินอองหลายประกาศเป็นโวโบเป็นคำพูดว่าปลอดภัยดีเมื่อวันที่22เมษายนแต่ว่าตอนนี้คนก็ไหนเอาภาพถ่ายมาดูหน่อยซิหรืออะไรยังไงที่เป็นแบบ proof of life ออกมาให้เห็นค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าภาพก็ยังตั้งคำถามกันอยู่ใช่ไหมว่าเป็นภาพจากเมื่อไหร่ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องอ่ะเรียลไทม์หน่อยไลฟ์สดโชว์ไปเลยนะ
1: อ๋อยังจนตอนนี้ยังไม่มีการไลฟ์หรือว่าย
0: ังไม่มีอะไรคืบหน้าก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะ
1: วันนี้ก็หมดเวลาของ Good Morning Asia แล้วนะคะแก้มกับแพทลาคุณฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:32 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะก็มาพบกันเช้านี้ค่ะเช้านี้ก็วันจันทร์ที่11 พฤษภาคม 2569อยู่กับคุณศาสิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะเราก็มาติดตามกันในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะมีประเด็นอะไรน่าสนใจตอนนี้ Facebook Live นะคะออนแล้วติดตามเรานะคะผ่านหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออนไซต์

0: ไอ้ฟังวิทยุก็ได้เนาะหรือจะฟังออนไลน์ก็ได้นะคะส่งข้อความมาทักทายกันวันนี้คุณสสิธรเรียกได้ว่าวันนี้หลายคนนะคะก็จับตาไปที่หน้าเรือนจำค่ะเพราะว่าจะมีการปล่อยตัวคุณทักษิณนะคะเป็นการสิ้นสุดการรอคอยอย่างแท้จริงเลยสำหรับคนเสื้อแดงนะคะก็มีรายละเอียดมาฝากกันเนื่องจากว่าในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยก็ว่าได้นะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะเป็นการไปติดตามการรอคอยการออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมของนายทักษิณชินวัตรนะคะสำหรับนายทักษิณเนี่ยก็วันนี้นะคะตามกำหนดคือจะออกจากเรือนจำคลองเปรมเข้าสู่กระบวนการพักโทษคุมประพฤติอย่างเต็มรูปแบบมีการติดกำไร EM ตามการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาวินัยการพักโทษจนกว่าจะครบกำหนดนะคะในวันที่9กันยายน2569ซึ่งกำหนดเนี่ยตามเวลาเลยเนี่ยเริ่มตั้งแต่เช้า 7:00 นที่ผ่านมานะคะตอนนี้ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เขาก็เริ่มกระบวนการในเรื่องของเอกสารให้กับนายทักษิณส่วนการควบคุมภายในเรือนจำเมื่อตรวจทะเบียนประวัติแล้วของผู้ต้องขังตามขั้นตอนเนี่ยเวลา 7:00 นครอบครัวทักษิณและกลุ่มอดีตส.ส.ก็
1: มารับเยอะเพราะถือว่าท่านเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยเชื่อว่านายทักษิณเนี่ยคงไม่เคลื่อนไหวทางการเมืองท่านอายุเยอะอยากให้มีความสุขกับครอบครัวในบ้านปลายชีวิตฝากไปยังฝ่ายแค้นไม่รู้ว่าโกรธอะไรนักหนาจะไปอุทธรณ์ไม่ให้พักโทษไร้ความเมตตากรุณาไม่เชื่อว่าสังคมไทยเป็นถึงขนาดนี้เมื่อถามว่าการที่นายทักษิณได้รับการพักโทษแต่ต้องใส่กำไร EM นายก่อแก้วก็ย้ำนะคะว่าส่วนตัวไม่เห็นด้วยเพราะในการพิจารณาก็มีมิติทางการเมืองเกี่ยวข้องอยู่ไม่ได้ว่าอะไรใครแต่จำไว้ว่าใครทำอะไรกับลูกพี่ตนเท่านั้นเองนอกจากนี้นายก่อแก้วก็ยังได้นำลอตเตอรี่จำนวน700ใบมาแจกให้กับมวลชนคนเสื้อแดงที่บริเวณหน้าเวทีปราศัยเมื่อวานนี้ด้วยค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้ค่ะแฟนคลับรับเสื้อแดงล้นเรือนจำรับทักษิณเพื่อไทยยกผู้นำทางจิตวิญญาณวอนเลิกขัดแย้งการเมืองด้านไทยผงาดเวทีนานาชาติก่อแก้วเผยคนเสื้อแดงนับพันปักหลักหน้าเรือนจำคลองเปรมรอรับทักษิณพักโทษย้ำเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยเชื่อเจ้าตัวไม่เคลื่อนไหวการเมืองขอใช้ชีวิตกับครอบครัวพร้อมซัดฝ่ายแค้นค้านพักโทษไร้เมตตาบอกไม่เห็นด้วยใส่กำไร EM เชื่อมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้านแกนนำพรรคเพื่อไทยแจ้งสมาชิกพรรครอต้อนรับอดีตนายกตามสะดวกมองความขัดแย้งทางการเมืองควรสิ้นสุดลงได้แล้วส่วนบชน.แจ้งเลี่ยงเส้นทางงามวงวานกรณีกลุ่มผู้ชุมนุมรอรับทักษิณหน้าเรือนจำคลองเปรม

0: พฤษภาคมที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเขตจตุจักรกรุงเทพค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีพาดหัวข่าวเช่นกันค่ะชินวัตรและแดงนับพันรอรับทักษิณพ้นคุกทักษิณได้เลิกออกจากเรือนจำ 7:45 น.เคารพธงชาติ 8:00 น.ครอบครัวชินวัตรคนเสื้อแดงและเพื่อไทยแห่ต้อนรับกระทรวงยุติธรรมยันต้องติดกำไร EM จนพ้นโทษ9กันยายนแต่ยื่นขอถอดชั่วคราวเพื่อรักษาพยาบาลได้พินทองทาโพสต์ซึ้ง8เดือนที่ผ่านมาขมและกลืนยากที่สุดขอบคุณทุกกำลังใจแกนนำเพื่อไทยและคนเสื้อแดงยกนายใหญ่สัญลักษณ์นักสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ถูกกระทำวอนทุกฝ่ายเลิกขัดแย้งอย่าระรานกันอีกถาวรแนะเลิกแทรกแซงเพื่อไทยสั่งการรัฐมนตรีค่ะ
1: ค่ะมาอีกประเด็นหนึ่งนะคะเรื่องของการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานไปภูเก็ตก็เป็นประเด็นพูดถึงเพราะว่านายกให้สัมภาษณ์ดุเดือดเหมือนกันนะคะสำหรับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยลงพื้นที่ที่ภูเก็ตนะคะไปดูแก้ไขปัญหาเรื่องของการบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตก็มีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนางสาวไตรโรสัยไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกนายอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมหาดไทยนะคะรวมไปถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็คือพลตำรวจเอกสำราญนวลมาให้การต้อนรับมีแล้วก็มีการรายงานข้อมูลนะคะบรรยากาศเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึงประชาชนก็มายื่นขอความช่วยเหลือนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีพูดกับพี่น้องประชาชนค่ะบอกว่าวันนี้มาด้วยความเป็นห่วงหลังจากได้รับรายงานถูกคุกคามจากพวกนักเลงจากพวกคนไม่ดีคนพวกนี้นะคะตนไม่เรียกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลคนพวกนี้เป็นได้แค่กุ๊ยธรรมดาเท่านั้นเองภายใต้รัฐบาลนี้จะไม่ให้มีกุ๊ยมาคุกคามพี่น้องประชาชนแม้แต่คำว่าอันธพาลก็ดูจะสูงเกินไปที่จะเรียกคนกลุ่มนี้ต้องเรียกคนกลุ่มนี้ว่ากุ๊ยซึ่งคนเหล่านี้ไม่มีอะไรพอเจอของจริงก็วิ่งหางจุกตูดนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรามีหน้าที่ไม่ต้องไปเกรงกลัวคนเหล่านี้ถ้าคนเหล่านี้เข้ามาในพื้นที่ข่มเหงรังแกข่มขู่คุกคามให้แจ้งนายอำเภอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันตำรวจหลังจากนี้ค่ะเป็นต้นไปจะไม่ปล่อยปละละเลยนะคะถ้ามีใครมาก่อเหตุอะไรนะคะก็ให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนส่วนในเรื่องการทำมาหากินนะก็มีหลายเรื่องก็จะต้องถอดวงเล็บออกทีละวงในการแก้ไขปัญหาต่างๆต้องถอดออกมาจากข้างในออกมาจะต้องดูก่อนว่าปัญหาแรกคืออะไรการจะแก้ไขต้องจริงใจต่อกันทุกคนรู้ดีว่าตรงนี้มีปัญหาเรื่องอะไรไม่มีเอกสิทธิ์แต่ไปเชื่อกุ้ยเหล่านั้นว่าเคลียร์แล้วตำรวจเคลียร์แล้วเคลียร์จังหวัดแล้วเคลียร์ผู้ว่าแล้วก็ทำให้คนนะคะที่อยู่ในวงของตรงนี้มั่นใจซึ่งแท้จริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ผิดนะคะเราไม่ควรจะไปเชื่อกลุ่มคนเหล่านี้ว่าจะสามารถเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าเคลียร์ตำรวจได้ตรงนี้เป็นกระดุมเม็ดแล้ว2เรื่องคือต้องให้ไม่มีผู้มีอิทธิพลในเมืองไทยมาเป็นมาเฟียนะคะมาฟรียิ่งต้องไม่มีใหญ่เลยตรงนี้จะไม่มีแล้ว2ก็คือเรื่องของการข่มเหงผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าผู้ที่อ่อนแอกว่าตรงนี้เจ้าหน้าที่รัฐยอมไม่ได้ทั้งฝ่ายปกครองความมั่นคงตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านยอมไม่ได้เด็ดขาดค่ะหลายคนนะคะมองว่ามันเป็นอิทธิพลตรงนี้จะต้องไม่มีเด็ดขาดนะคะก็จะสร้างความมั่นใจให้กับคนในพื้นที่ค่ะทางด้านนายวรสิทธิ์นะคะบอกว่าวันนี้เราต้องอยู่ในโลกที่มีกติการ่วมกันสิ่งที่เราต้องยึดถือหนึ่งในนั้นคือการเคารพซึ่งกันและกันนะคะโดยปลัดมาสวงมหาดไทยนะคะโดบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้บูรณาการกันกับทุกภาคส่วนเรื่องเหล่านี้จะต้องสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นการลงมาพื้นที่สร้างความมั่นใจหนึ่งนะคะแล้วก็บรรยายใต้ภาพว่าล้างมาเฟียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยลงพื้นที่บางเทารับฟังปัญหาปราบมาเฟียยืนยันประชาชนที่ทำมาหากินที่ถูกอันธพาลรังแกไม่ให้เช่าพื้นที่นะคะตรงนี้จะต้องถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา

0: คุณยายนะคะมากอดเอวนายกค่ะด้วยใบหน้าที่เหมือนกับว่าจะร้องไห้นะคะอยากจะขอความช่วยเหลือให้นายกรัฐมนตรีมาดูแลค่ะส่วนพาดหัวข่าวบอกว่านายกนำทีมลงภูเก็ตสั่งปรับกุ๊ยล้างแก๊งมาเฟียรุกหาดเอาจริงให้วิ่งหางจุกตูดคาดโทษผู้ว่าจี้จัดการหวังปั้นบางเทาโมเดลดันเป็นแซนด์บ็อกซ์นายกลงพื้นที่ภูเก็ตตรวจหาดบางเทาอำเภอถลางหาดฟรีดอมอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจัดการปัญหามาเฟียรุกชายหาดสาธารณะที่ดินรัฐคุกคามประชาชนยืนยันยึดหลักกฎหมายแก้ปัญหาหวังใช้เป็นแซนด์บ็อกซ์ทำให้สำเร็จเป็นตัวอย่างมอบรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยดูแลพร้อมสนับสนุนท้องถิ่นดำเนินการเต็มที่ส่วนในมติชนมีภาพนายกรัฐมนตรีนะคะชี้ไม่รู้ชี้อะไรนะคะร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะแก้รุกหาดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยและคณะลงพื้นที่ติดตามแก้ปัญหารุกหาดสาธารณะและที่ดินของรัฐรับฟังรายงานโดยใช้หาดบางเทาเป็นแซนด์บ็อกซ์ให้สำเร็จในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะต้องพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรื่องของพรบ.กู้ 400,000 ล้านอันนี้ก็เป็นประเด็นติดตามที่หลายคนก็ให้ความสนใจนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนได้พูดถึงความคืบหน้าการยกร่างคำร้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทนะคะว่าคำร้องเสร็จเรียบร้อยก็ต้องรอให้พรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆที่จะมาร่วมลงชื่อตั้งเป้าไว้ภายใน11พฤษภาคมจะมีการยื่นคำร้องต่อประธานสภาผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าเหตุใดพรรคประชาชนไม่ใช้ร่างของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะนายณัฐพงศ์ก็ระบุว่าสิ่งที่พรรคประชาชนระมัดระวังมาตลอดก็คือการป้องกันไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญใช้อำนาจในการขยายเขตแดนของตัวเองหากคำร้องเขียนไม่รัดกุมเพียงพอแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเป็นคุณในสิ่งที่มีการร้องเช่นหากให้พรก.นี้สิ้นผลแต่เหตุผลที่ศาลรัฐธรรมนูญประกอบคำวินิจฉัยอาจจะมีผลผูกพันต่อรัฐบาลต่อไปที่มีความจำเป็นที่จะต้องตราพรก.ซึ่งก็อาจจะเป็นปัญหาได้การเขียนคำร้องของพรรคประชาชนเหมาะสมมากที่สุดเมื่อถามถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบเองนายณัฐพงศ์ก็บอกว่าวิธีการรับผิดชอบที่ดีที่สุดก็คือการปล่อยให้สภาได้มีโอกาสตรวจสอบเงินทุกบาททุกสตางค์อย่างโปร่งใสไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปตราเป็นพรก.เหมือนเป็นการตีเช็คเปล่าค่ะทางด้านของนายสาธิตวงศ์หนองเตยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกนะคะว่าวันนี้เวลาเที่ยงพรรคร่วมรัฐบาลขออภัยค่ะพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ได้นัดหมายกับนายโสภณสารัมประธานรัฐสภาเพื่อยื่นคำร้องให้ประธานรัฐสภาส่งคำร้องของส.ส.ฝ่ายค้านที่เข้าชื่อกันส่งศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่ามติครม.ที่เห็นชอบพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งฝ่ายค้านเห็นว่าพรก.ไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้ค่ะสกัดเงินกู้ 400,000 ล้านเท้งใช้ฉบับส้มยื่นโสภณย้ำปรับพลังงานไม่ด่วนณัฐพงษ์เผยคำร้องพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านเสร็จแล้วคาดยื่นสภา11พฤษภาคมแจงปมไม่หยิบใช้ร่างประชาธิปัตย์ทางที่เสนอก่อนเพราะ

0: ตัวเขียนไม่รัดกุมขยายอำนาจศาลเกินขอบเขตย้อนอนุทินวิธีรับผิดชอบที่ดีที่สุดโยกส่วนเปลี่ยนผ่านพลังงานมาใช้งบปกติประชาธิปัตย์มั่นใจมีหมัดน็อกโวยอย่าเอาประชาชนรอคนละครึ่งมาเป็นตัวประกันค่ะ
1: ค่ะซึ่งเรื่องของพรก.กู้400,000 ล้านมีความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องนักการเมืองในส่วนของนักวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัยก็แสดงความเห็นเหมือนกันอย่างอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพูดถึงกรณีรัฐบาลออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและพลังงานบอกว่าสิ่งสำคัญคือความจำเป็นที่เราจะต้องมาดูร่วมกันวงเงิน400,000 ล้านบาทนั้นใช้กับอะไรเท่าที่ทราบจากรัฐบาลแบ่งเป็น2 ส่วนคือวงเงินกู้200,000 ล้านสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการช่วยพยุงกำลังซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นอีก200,000 ล้านช่วยปรับโครงสร้างพลังงานในส่วนของวงเงิน200,000 ล้านบาทแรกดูแลเศรษฐกิจไทยที่กำลังเผชิญผลกระทบจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มขึ้นจากประมาณ30 บาทต่อลิตรเป็น40 บาทต่อลิตรหลังเกิดวิกฤตสงครามส่งผลให้ประชาชนภาคธุรกิจต้องแบกภาระต้นทุนเพิ่มปัจจุบันไทยก็มีการใช้น้ำมันรวมประมาณ100 ล้านลิตรต่อวันนะคะเมื่อราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเฉลี่ย10 บาทต่อลิตรก็เท่ากับว่าเม็ดเงินไหลออกจากระบบเศรษฐกิจจากภาคธุรกิจต่างๆเข้าไปกองอยู่ที่กองทุนรวมกองรวมที่ธุรกิจน้ำมันวันละ1,000 ล้านบาทหรือประมาณ30,000 ล้านบาทต่อเดือนเลยสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายใต้มาตรการคนละครึ่งรูปแบบใหม่จะช่วยอัดฉีดเม็ดเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยรัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน25 พฤษภาคมนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ4 เดือนรวมไม่ต่ำกว่า180,000 ถึง 200,000 ล้านบาทโดยเฉพาะร้านค้าเล็กร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นซึ่งจะได้รับผลประโยชน์จากเงินหมุนเวียนตรงนี้ที่รวดเร็วมากขึ้นค่ะในส่วนของเม็ดเงินจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็คาดว่าจะช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยไม่ให้ทรุดตัวแล้วก็ช่วยสร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังเพราะเงินจะหมุนเวียนในระบบเร็วกว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อย่างเช่นการสร้างถนนตรงนี้จะต้องใช้เวลาจัดซื้อจัดจ้างประมูลโครงการดังนั้นอาจารย์ธนวัฒน์มองนะคะคาดการณ์ว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยให้เพิ่มขึ้นประมาณ 0.3% จากเดิมที่คาดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะโตประมาณ 1.5% ก็จะมีโอกาสขยับมาถูกที่ 1.8-2%ส่วนโครงการที่จะมีการปรับโครงสร้างพลังงานวงเงิน200,000 ล้านบาทอีกก้อนหนึ่งที่กันไว้ตรงนี้มีความเร่งด่วนจะทำหรือไม่นั้นอาจารย์ก็มองในมุมมองของอาจารย์นะคะว่าถ้ามองมุมมองของแต่ละฝ่ายในมุมมองของรัฐบาลก็มองว่าเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเพราะจะช่วยแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างพลังงานของประเทศได้ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลจะใช้รูปแบบใดแต่แนวทางที่เป็นไปได้อย่างเช่นการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV การสนับสนุนติดตั้งโซลารูฟท็อปในครัวเรือนหน่วยราชการชุมชนรวมถึงส่งเสริมพลังงานสะอาดพลังงานทดแทนนะคะเพื่อเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดค่ะทั้งนี้การปรับโครงสร้างพลังงานยังเป็นการลดความการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเนื่องจากไทยพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศสูงถึง 94% นะคะนอกจากนี้กรณีการศึกษาความเป็นไปได้ของแลนด์บริดจ์นะคะที่มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังเป็นประธานมีการตั้งทีมทำงานศึกษา90วันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งโครงการที่มีความท้าทายที่จะต้องศึกษาให้รอบคอบค่ะมติชนค่ะประเด็นนี้ธุรกิจอาจารย์จับตาพรก.กู้400,000 ล้านต้องรอบคอบปฏิรูปพลังงานหอการค้าไทยกลต.มหาวิทยาลัยหอการค้าประสานเสียงรัฐบาลควรใช้เงินกู้400,000 ล้านรอบคอบโดยปฏิรูปพลังงานให้เป็นรูปธรรมพาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนค่ะ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าจะกลับมาติดตามความคืบหน้าของหนุ่มชาวจีนที่ซุกคลังแสงค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
0: 7:55 นนะคะก็ก้าวเข้าสู่ช่วงทันข่าวก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะ มีความคืบหน้ากรณีที่ชาช

0: ชาวจีนเนี่ยประสบอุบัติเหตุรถคว่ำก็คือนายหมิงเฉินซันนะคะซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมไปช่วยเหลือและตรวจสอบภายในรถยนต์ก็ปรากฏว่าพบอาวุธปืนซึ่งก็ไม่ได้รับอนุญาตและตรวจสอบภายในบ้านพักก็พบอาวุธปืนอีกจำนวนมากโดยอาวุธปืนบางกระบอกที่สามารถตรวจยึดได้นั้นมีผู้ครอบครองเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดบชน.มีรายงานความคืบหน้าล่าสุดนะคะว่าชุดสืบสวนเนี่ยได้ขยายผลกลุ่มเจ้าหน้าที่ทหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าอาวุธปืนค่ะโดยเชิญตัวจ่าเอกวัชรินทร์ชุนฟุ้งอายุ43ปีหรือว่าจ่าบอยสังกัดกองบินทหารเรือและพันจ่าเอกปฐมพลหลวงชัยหรือว่าจ่าแหบอายุ55ปีอดีตทหารเรือสังกัดกองพันสารวัตรทหารที่2กรมสารวัตรทหารเรือมาสอบปากคำนะคะโดยระหว่างการนำตัวทั้งสองเข้าสอบสวนจ่าบอยปฏิเสธให้สัมภาษณ์โดยระบุว่าจะให้การเฉพาะกับพนักงานสอบสวนเท่านั้นขณะที่จ่าแหบก็บอกว่าหลังปรากฏข่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าอาวุธสงครามก็รู้สึกตกใจจึงตัดสินใจเข้าพบตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจพร้อมยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาหรือขายอาวุธปืนไรเฟิลให้กับผู้ต้องหาชาวจีนแต่อย่างใดแม้จะรู้จักผู้ต้องสงสัยรายอื่นเพราะเคยทำงานในแวดวงเดียวกันแต่ไม่เคยรู้จักผู้ต้องหาชาวจีนมาก่อนและขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะง้างปากจ่าบอยและจ่าแหบจัดหาปืน M4 ให้หนุ่มจีนคุยประวัติเก่าปล้นรถขนเงินผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเค้นตำรวจเอี่ยวคลังแสงสอบเข้มแก๊งลูกประดู่จ่าบอยและจ่าแหบจัดหาปืน M4หรือ M4 ให้หนุ่มจีนเจ้าตัวปัดไม่รู้เห็นพบประวัติจ่าแหบเคยถูกจับร่วมกวนปล้นรถขนเงินปี54ด้านหนุ่มจีนเครียดหนักบ่นอยากตายด้านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เรียกระดมทีมสืบสวนลุยเช็คเส้นทางเงินยันไม่ตัดประเด็นใดทิ้งจ่อขยายผลโยงก่อวินาศกรรมหรือไม่เมินข้ออ้างป่วยจิตยันเอาผิดถึงที่สุดเหตุพฤติกรรมอุกอาจภัยมั่นคงวอนหยุดแชร์ข่าวลือบัตรประชาชนเอกสารปลอมขณะที่น.1สบัดปากกาตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงไล่บี้ปมปืนหลวงหลุดถึงมือด้านสถานทูตจีนร่อนแถลงการยันไม่ป้องคนผิดปมหนุ่มจีนซุกอาวุธหนุนตำรวจไทยฟันกฎหมายเข้มค
1: ่
0: ะ
1: ในหน้าหนังสือพิมพ์ผู้จัดการมีประเด็นนี้ค่ะทัพ2เร่งช่วยคนไทยหาของป่าหายตัวตั้งแต่25เมษายนพบถูกทหารกัมพูชาจับอ้างลักลอบเข้าเมืองกองทัพภาคที่2ส่งชุดประสานชายแดนไทยกัมพูชาตรวจสอบเตรียมให้ความช่วยเหลือคนไทยเก็บของป่าหายตัวตั้งแต่25เมษายนถูกกัมพูชาจับฐานลักลอบเข้าเมืองคาดหาของป่าตามแนวชายแดนบริเวณช่องตาเล็งจังหวัดสุรินทร์แล้วเดินลึกใกล้ฐานเขมรเร่งประสานให้ความช่วยเหลือค่ะ
0: หนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะมีความคืบหน้าของไวรัสฮันตาค่ะนายแพทย์ยงชี้ฮันตาไทยพบเมื่อ 40-50 ปีสายพันธุ์ฤทธิ์ไม่ร้ายหนูตัวนำเชื้อไร้กังวลไขข้อเท็จจริงไวรัสฮันตาที่ระบาดในต่างประเทศนายแพทย์ยงผู้วรวันเผยประเทศไทยเคยพบไวรัสฮันตามีมานานมากกว่า 40-50 ปีแต่เป็นคนละสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดในอเมริกาใต้ความเสี่ยงถือว่าต่ำมากไม่เป็นที่น่าวิตกกังวลแต่อย่างใดเผยโดยติดต่อจากสูดดมละอองฝุ่นที่ปนเปื้อนจากหนูสัมผัสสิ่งขับถ่ายของหนูหรือถูกกัดทั่วไปไม่ค่อยติดต่อจากคนสู่คนยกเว้นสายพันธุ์ในอเมริกาใต้ชี้อาการมีไข้สูงปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนในรายที่รุนแรงจะมีไตวายเลือดออกคล้ายไข้เลือดออกน้ำท่วมปอดหายใจล้มเหลวค่ะ
1: แนวหน้าชัดชาติลอยลำโพชี้คนกรุงยังหนุนได้ลุ้นนั่งผู้ว่าอีกสมัยนิดาโพเผยคนกรุงไม่ตื่นเต้นเลือกผู้ว่ากทมชี้ชัดพอจะคาดเดาได้ว่าผู้สมัครรายใดจะชนะเผยการเมืองระดับประเทศไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจขณะที่ดุสิตโพกลางผลสำรวจเสียงส่วนใหญ่ยังหนุนชัดชาติทำงานต่ออีกสมัยด้านดร.โจประกาศสู้ศึกแบบไร้ป้ายหาเสียงแม้แต่แผ่นเดียวระบุลดขยะไม่อยากรบกวนประชาชนค่ะ
0: ขอปิดท้ายสั้นๆกันที่สถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะอังกฤษส่งเรือรบหนุนฝรั่งเศสป้องช่องแคบฮอร์มุซทรัมป์ขึ้นบัญชี3บริษัทจีนสงครามตะวันออกกลางส่อลามอังกฤษส่งเรือพิฆาต HMS Dragon สมทบกองเรือฝรั่งเศสในทะเลแดงเพื่อป้องกันช่องแคบฮอร์มุซขณะที่เรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวของกาตาร์สามารถเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามในตะวันออกกลางปะทุค่ะ
1: หมดเวลาแล้ววันนี้นะคะติดตามรายการ9

ทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทักษิณชินวัตรได้รับอิสรภาพก้าวพ้นเรือนจำโบกมือทักทายมวลชนคนเสื้อแดงเมื่อเวลาประมาณ 7:40 นนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ปรากฏตัวออกมาจากเรือนจำกลางคลองเปรมด้วยสีหน้ายิ้มแย้มใส่เสื้อสีขาวหน้าตาสดใสก่อนเดินมาทักทายกลุ่มคนเสื้อแดงที่เดินทางมาให้กำลังใจบริเวณหน้าเรือนจำและทันทีที่นายทักษิณเดินออกมามวลชนคนแสดงต่างโห่ร้องแสดงความดีใจโดยนายทักษิณได้ยืนตรงเคารพธงชาติร่วมกับคนเสื้อแดงทันทีครอบครัวชินวัตรได้เดินทางมารอรับกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาก่อนที่นายทักษิณจะขึ้นรถเบนซ์สีดำทะเบียนพ.ผ่านททหาร4444ออกจากเรือนจำไปยังบ้านจันทร์สองล่าขณะที่ประชาชนกลุ่มคนเสื้อแดงที่เดินทางมาให้กำลังใจนายทักษิณชินวัตรที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกจากเรือนจำในวันนี้เดินทางมาอย่างต่อเนื่องบางส่วนพักค้างคืนบางส่วนเดินทางมาสมทบในช่วงเช้าท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดบริเวณริมถนนงามวงวานหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเช้านี้มวลชนกลุ่มคนเสื้อแดงและประชาชนจำนวนมากเดินทางมาให้กำลังใจนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่จะได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำในวันนี้ขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยกำลังตำรวจจากกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนกำลังจากกองบังคับการตำรวจนครบาล2เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เจ้าหน้าที่เทศกิจมาคอยดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางมาให้กำลังใจนายทักษิณรวมแล้วหลายร้อยนายส่วนการจราจรในช่วงเช้าถนนงามวงวานขาออกเริ่มชะลอตัวบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมในพื้นที่รวมตัวของกลุ่มคนเสื้อแดงมีเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการตำรวจจราจรและสน.ประชาชื่นคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรส่วนเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานายพานทองแท้ชินวัตรหรือโอ๊กบุตรชายคนโตของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้แวะเวียนมาให้กำลังใจมวลชนคนเสื้อแดงทักทายและยกมือไหว้ก่อนกล่าวกับคนเสื้อแดงว่าเจอกันวันนี้ขณะที่คนเสื้อแดงต่างเฮร้องดีใจจับไม้จับมือและร่วมถ่ายภาพก่อนที่รถยนต์ของนายพานทองแท้จะเคลื่อนตัวเข้าไปในเรือนจำกลางคลองเปรมขณะที่บรรยากาศบ้านจันทร์สองล่าสื่อมวลชนทยอยเดินทางมาเกาะติดรายงานข่าวกันอย่างต่อเนื่องหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษเช้าวันนี้พบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบคอยดูแลความเรียบร้อยเพื่อจัดแนวสื่อมวลชนให้เป็นระเบียบนอกจากนี้ยังมีกลุ่มมวลชนเสื้อแดงกทม.บางส่วนมารอต้อนรับนายทักษิณอีกด้วยขณะเดียวกันยังไม่พบว่ามีรถยนต์ของ

0: บุคคลภายนอกครอบครัวชินวัตรเข้าออกแต่อย่างใดมีเพียงรถส่วนตัวของนายทักษิณที่ขับออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกาทันทีหลังจากที่นายทักษิณออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมแล้วจะเดินทางไปเซ็นเอกสารรายงานตัวที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เขตบางกอกน้อยก่อนเดินทางเข้าบ้านจันทร์สองลาดทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะจตุพรชี้ทักษิณพ้นโทษแต่ยังไม่จบสิ้นมี2คดีรออยู่เล่นการเมืองเป็นสิทธิ์แต่ควรประกาศให้ชัดนายจตุพรพรหมพันธ์วิทยากรคณะล้อมรวมประชาชนกล่าวถึงกรณีการพักโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีวันนี้ว่าแม้นายทักษิณได้รับการพักโทษแล้วแต่นายทักษิณยังมีคดีอีก2คดีรออยู่ข้างหน้าขึ้นอยู่กับนายทักษิณเองว่าจะตัดสินใจอนาคตทางการเมืองอย่างไรในทางนิตินัยถือว่าเป็นที่ยุติแล้วเพราะคดีที่เกี่ยวข้องกับมาตรา157ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตแต่ยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งและผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยจึงขึ้นอยู่กับนายทักษิณหากประสงค์จะต่อสู้ทางการเมืองต้องประกาศให้ชัดตรงไปตรงมาและต้องน้อมรับผลจากนั้นนายจตุพรมองว่าในอดีตนายทักษิณคือความน่ากลัวแต่วันนี้ไม่เหมือนเดิมเชื่อว่าไม่มีพรรคการเมืองใดกลัวนายทักษิณเมื่อการเมืองถึงจุดต่ำแล้วไม่ได้พลิกฟื้นได้ง่ายๆการเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนจะให้การสนับสนุนพรรคเพื่อไทยหรือไม่เป็นเรื่องที่ยากมากพร้อมกันนี้เห็นว่าสิ่งที่พรรคการเมืองควรยึดมั่นคือการรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนซึ่งโอกาสพรรคเพื่อไทยจะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมต้องสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความศรัทธาใหม่สถานทูตจีนเร่งตรวจสอบกรณีพบชายชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามยันไม่ปกป้องจากกรณีจับกุมนายหมิงเฉินซานอายุ31ปีชาวจีนพร้อมรถเก๋งที่ประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำก่อนที่ตำรวจจะเจออาวุธปืนพบแมกกาซีนอยู่ภายในรถเหตุเกิดในพื้นที่สภ.นาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีก่อนจะถูกนำตัวไปค้นบ้านพักภายในซอยห้วยใหญ่จนเจออาวุธปืนสงครามวัตถุระเบิดชนิดแรงทำลายล้างสูงวัตถุระเบิดแบบสังหารบุคคลและแบบขว้างรวม10ลูกและวัตถุประกอบระเบิดและน้ำมันจำนวนมากนั้นเพจ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยรายงานว่าโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยชี้แจงกรณีพลเมืองจีนรายหนึ่งต้องสงสัยว่าครอบครองอาวุธโดยผิดกฎหมายว่าสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อกรณีดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายจีนอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องรัฐบาลจีนยึดมั่นมาโดยตลอดในการกำชับให้พลเมืองจีนที่พำนักอยู่ต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศที่พำนักอยู่อย่างเคร่งครัดและไม่ปกป้องการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือความผิดอาญาในต่างประเทศของพลเมืองจีนโดยพร้อมสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเหมาะสมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยชอบท่องเที่ยวหรือเดินทางบ่อยประกันภัยอุบัติเหตุประกันภัยสุขภาพประกันภัยโรคร้ายแรงประกันชดเชยรายได้เป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
5: เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตาม

0: ด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
1: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลในเจาะลึกประเด็นร้อนเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
1: พบกันเช้าวันจันทร์นะครับวันนี้11พฤษภาคมก็เมื่อคืนนี้มีกีฬาที่น่าสนใจหลายประเภทนะฮะก็ต้องแสดงความยินดีกับน้องจีโน่น้องจีนนะก็คว้าแชมป์ LPGA เป็นรายการที่9ของเธอนะ
2: ค
1: ่ะตั้งแต่เทิร์นโปรตั้งแต่เข้ามาอยู่ในลีกเข้ามาอยู่ในLPGA เนี่ยเป็นการป้องกันแชมป์สำเร็จครับได้แชมป์ต่อเนื่องเป็นสมัยที่2ก็คือมิซูโฮอเมริกา Open 2026นะจบไป13อันเดอร์ผมก็ตามดูทุกวันแต่ดูเป็นไฮไลท์นะดูตอนช่วงเช้าก็วันแรกเนี่ยมาดับ2ตามอยู่1สโตรกแต่2 3แล้วก็เมื่อคืนนี้วันคืนตัดสินเนี่ยอันนี้นำตลอดนะน้องจีนนะก็คว้าแชมป์ไปก็เป็นเท่ากับปีนี้เป็นแชมป์สมัยที่2นะเพราะว่าตอนเปิดฤดูกาลเนี่ยฮอนด้า LPGA นี่ก็จีโน่ก็ได้แชมป์แล้วก็กลับมาคว้าแชมป์มิซูโฮอเมริกาสโอเพนเป็นแชมป์ที่2ปีนี้แต่ว่าเข้าใจว่าดับโลกจะแพ้คอด้านะเนลลี่คอด้าเพราะว่าคอด้าเขาไปได้แชมป์เข้าใจเขาได้3แชมป์แล้วก็เขาไปคว้าแกรนด์สแลมล่าสุดมาก่อนรายการนี้เป็นรายการแกรนสแลมแรกของ LPGA เขาคว้ามาถ้าแกรนสแลมเนี่ยคะแนนจะพุ่งขึ้นสูงมากเขาเลยแซงเป็นอันดับหนึ่งโลกไปแล้วน้องจีโน่ก็เป็นอันดับสองแล้วก็ฟุตบอลเมื่อคืนนี้บอลลีกสูงสุดบอลสโมสรลีกสูงสุดของไทยก็สรุปว่าเมืองทองตกชั้นนะก็คาดไม่ถึงเหมือนกันสโมสรเก่าแก่แล้วก็โด่งดังท้ายที่สุดแล้วก็ต้องมีชะตากรรมแบบตกชั้นไปเล่น
2: ดิวิชั่น2อ่ะฮะดิวิชั่น2ฮะ
1: ไปเล่น
2: เพราะอะไรอ่ะคะเกิดอะไรขึ้นที่เมืองทองซุปเปอร์สตาร์ยังอยู่ครบมั้ยฮะ
1: เข้าใจว่าส่วนใหญ่ขายไปหมดนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าดูตามข่าวดูเจ้าของเขาน่าจะถอดใจแล้วล่ะเขาขายแล้วเห็นว่าเขาขายไปเงียบๆละตอนนี้ก็คนก็สงสัยกันว่าจริงๆแล้วเจ้าของคือใคร
2: นั่นคือใครอ่ะคะ
1: เจ้าของเดิมก็คุณรวิโรทองอ่ะเจ้าของเดิมมันนะ
2: ค่ะ
1: เจ้าของสยามสปอร์ตแต่ว่าเขาทราบมาว่าเขาขายไปแล้วขายไม่ใช่เพิ่งขายเลยขายไปพักใหญ่ๆแล้วหลายเดือนก่อนหน้านี้แล้ว
2: ตกลงขายเดือน
1: ขายไปก่อนหน้านี้แล้ว

0: แล้วตอนขายไม่เป็นข่าวหรอคะแล้วก็ไม่ปรากฏชื่อเจ้าของที่แท้จริงหรอคะ
1: เขาคงขายกันเงียบๆอ่ะคงขายกันเงียบๆไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรยังไง
0: ค่ะ
1: นะถ้าให้ผมเดาผมเข้าใจว่าเป็นเพราะนักการเมืองเข้ามาซื้อก็เลยปิดกันเงียบๆซุ่มๆแต่ไม่ทราบว่าใครเดี๋ยวรอพอตกชั้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเปิดกันมาว่าตัวลงสรุปใครเป็นเจ้าของตัวจริงแล้วก็เราจะมีความตั้งใจที่จะทำทีมเพื่อที่จะขึ้นกลับขึ้นลีกสูงสุดอีกครั้งไหมเหมือนกับคุณปลื้มนะเขาตกไปรอบนึงเขาแบบทุ่มเลยนะเขาทุ่มเลยแล้วเขา
0: ใครนะคะ
1: คุณปลื้มอ่ะชลบุรี
0: พัทยาชลบุรีเอฟซี
1: ชลบุรีทีมชลบุรีเขาตกไปแค่ปีเดียวแล้วเขากลับขึ้นมาใหม่เลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เป็นกีฬาเมื่อคืนนะครับพอสังเขป
0: ส่วนเรื่องประเทศไทยวันนี้ที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ชีวิตเราก็ไม่เหมือนเดิมก็คืออยู่ๆมีคนจีนที่ซุกอาวุธไว้ในประเทศไทยเยอะแยะมากมายมากไปกว่านั้นเขาคือใครลึกไปกว่านั้นก็คือว่าเขาซื้ออาวุธเหล่านี้มาจากใครมีทหารเต็มไปหมดเลยกระสุนก็ระบุด้วยสังกัดทบสรรพวุฒิทุกอย่างสืบได้หมดมาจากหน่วยราชการไทยหมดเลยทหารไทยนอกแถวขายให้เขาทหารเกลือบางกลุ่มโดนเรียกไปเรียบร้อยแล้วแต่พวกนี้มืออาชีพโอกาสที่จะได้ความจริงจากเขายากมากประเทศไทยไม่เหมือนเดิมมันเกิดอะไรขึ้นถูกกระชากหน้ากากนะคะเรียนเข้าใจว่ากระชากหน้ากากอันนี้กระชากตั้งแต่ของกระทรวงมหาดไทยคุณประเคนบัตรประชาชนอะไรให้เขานักหนา 2. Visa Thailand Privilegeถูกกระตุกอีกครั้งหนึ่งจ่ายครบคุณได้วีซ่าเข้ามาทำอะไรก็ไม่รู้ทำอะไรก็ไม่มีใครตาม 3. อาวุธของทหารไปอยู่ในมือของคนพวกนี้แสดงว่าคอนเน็กชันของเขาไม่ธรรมดา 4. อาศัยตำรวจค่ะเรียนในกำลังใจตำรวจคุณจะทำได้ลึกแค่ไหน 5. ช่วยให้คำตอบหน่อยว่าจริงไอ้หมอเนี่ยเอาไปเพื่อฆ่าตัวตายหรือว่าอะไรกันแน่มีอะไรลึกลับซับซ้อนกว่านั้นยิ่งที่ว่าตั้งแต่รถคว่ำที่ชลบุรีมาจนถึงวันนี้ความรู้สึกของคนไทยไม่เหมือนเดิมต่อมาวันนี้เมื่อกี้ที่ฉันนั่งดูอยู่ตั้งแต่ก่อน8โมงเช้าก็คือคุณทักษิณออกมาจากเรือนจำคลองเตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วอึ้งๆก่อนเข้ารายการค่ะพี่ไพศาลอึ้งๆคือคิดไม่ตก
1: ว่า
0: พี่ไพศาลคงเห็นภาพแล้วล่ะว่ามีใครไปรับบ้างแล้วคุณทักษิณจะทอดทิ้งคนพวกนี้ได้จริงหรอ
1: ก็นักการเมืองก็ไปยืนรออยู่แถวด้านหน้ากัน 3-4 ชั้นยังไม่เห็นพวกมวลชนเสื้อแดงน่าจะไปอยู่หลังๆนะกล้องจับไม่หมด
0: คือครอบครัวไปคุณ
1: ขนาดหมอเลียบ
0: ตอนแรก
1: ขนาดหมอเลียบยังอยู่แถวประมาณแถว3แถว4เห็นพวกเห็น
0: คือ
1: โยทักทายมาไกลๆไม่รู้คุณทักษิณเห็นหรือเปล่า
0: ตอนแรกเนี่ย
1: ทุกคนเนี่ยคงจะอยากให้คุณทักษิณได้เห็นนะว่ามาต้อนรับนะครับ
0: ตอนแรกบอกว่าคุณหญิงพจมานจะมาที่ต้องคิดว่าไม่น่าก็สุดท้ายก็ไม่ได้มาคุณหญิงพจมานบอกรอรับอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าลูกชายมาครบลูกเขยมาครบลูกสะใภ้มาครบหลานชายมีลูกของลูกสาวคนโตคุณอะไรนะพินทองทาลูกชายคุณพินทองทามาลูกคุณยิ่งรักก็มาน้องไฟกลับจากอังกฤษมาคุณเยาวภามาอ่ะคุณเยาวเรศมาไม่เห็นคุณเยาวภาแต่สามีคุณเยาวภามาแน่นอนคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์มาแถวแรกที่คุณทักษิณออกมาคุณทักษิณต้องได้เห็นเลยคุณภูมินอกจากลูกหลานเมื่อกี้ที่เห็นแล้วหมอเลียบดิฉันเอาเฉพาะแถวแรกนะที่ไปสารหมอเลียบคุณพงคุณอะไรภาษามีคุณระเบียบรัฐนะคะเสริมศักดิ์พงพาณิชย
1: ์
0: ได้เห็นแล้วก็รัฐมนตรีอดีต
1: การกันตินัน
0: การกันตินัน
1: นี่ที่คุณทักษิณเข้าไปกอดได้มีเข้าใจว่าในกลุ่มเหล่านี้มีคุณการคนเดียวที่เข้าไปกอดคนอื่นจับไม้จับมือเฉย
0: คุณพี่ชัยนฤทธพันธ์คุณพี่ชัยนฤทธพันธ
1: ์คุณสมศักดิ์เทพสุทิน
0: คุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์คุณพี่ชัยละคุณนั่นน่ะที่ตั้งแต่สมัยที่คุณทักษิณยังไม่กลับอ่ะและแกบอกแกจะไปกางเต็นท์รอที่สนามบินสุวรรณภูมิอ่ะค่ะ
1: จ่าประสิทธิ
0: ์ประชาประสบดี
1: อ๋อประชาประสบการณ์

0: อยู่สมุทรปราการใช่ไหมแกบอกแกจะไปกางเต็นท์รอที่สมุทรปราการ
1: อ๋อ
0: ค
1: ุ
0: ณประ
1: า
0: ชาประสบดีแล้วก็คนที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศยุคที่ผ่านมาชื่ออะไรนะคะที่เป็นอดีตทูตนะคะวรุษ
1: โอเคเห็นอยู่เห็นยืนอยู่ประมาณแถว2แถว3อ่ะแต่ตัวสูงก็เลยเห็นครับ
0: แถวหน้าเป็นลูกค่ะแถวที่2คุณสมศักดิ์แถวที่3จะเรียกว่า2ก็ได้นะเพราะคุณสมศักดิ์แกแตกแถวมานิดนึงเนี่ยค่ะนี่คือแถวที่2ที่ฉันอ่านนะคะคือแถวที่2คุณสมชายคุณประชาประสบดีคุณพิชัยณฑิฐพันธ์เก่งก็ด้วยนะเก่งการุณก็ด้วย
1: เป็นต้นเสียงไงเก่งการุณเนี่ยเรารัก
0: เก่งการุณเก่งการุณค่ะนอกคุณระเบียบรัฐก็มาค่ะพี่ไพศาลนอกจากนั้นก็ดีฉันก็ไม่รู้จักใครไม่แน่ใจแต่ว่าสสแทบทุกคนที่เป็นสสของพรรคเพื่อไทยที่เรียนรู้จักบางท่านไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะคะเป็นสสปัจจุบันมาหมดค่ะพี่ไพศาล
1: สสรุ่นใหม่ๆหนุ่มสาวเลยดอกเนี้ยนะมาใช่ไหม
0: มาหมด
1: ผมดูแป๊บเดียวแล้วก็เข้ามาเตรียมจัดรายการเลยไม่ได้ดู
0: อุดรขอนแก่นอะไรมาหมดแล้วก็คนที่ปักหลักอยู่8เดือนที่ข้างหน้าน่ะเขาจะมีกลุ่มที่ตั้งเต็นท์อยู่ตลอด8เดือนแล้วก็พอถึงเวลากินข้าวก็บอกก็มากินข้าวเป็นเพื่อนคุณทักษิณพวกนี้ไม่เห็นในจอค่ะจะเห็นก็ตอนที่ขบวนรถเขาออกไปแล้วแล้วก็พวกนักการเมืองก็ทยอยออกไปแล้วแล้วพวกไลฟ์ก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรก็จะถ่ายกลุ่มนี้ค่ะที่ในศาลค่ะ
1: ก็เข้าใจว่ากลุ่มมวลชนคุณทักษิณคงไม่ได้มีโอกาสเดินมาทักทายมากนะแต่ว่าตอนที่รถคุณทักษิณออกไปเข้าใจว่าคงจะตั้งแถวรอส่งก็คุณทักษิณก็คงจะทักทายจากในรถคิดว่าคงจัดคิวแบบนั้นนะเพราะว่าประมาณแล้วก็น่าจะมากันก็อาจจะถึงหลักพันได้นะ
0: เยอะค่ะเยอะ
1: อาจจะถึงหลักพันเพราะว่าทราบว่าตั้งแต่วันเสาร์แล้วเขาก็เตรียมการกันเดินทางกันมา
0: ก็
1: จากจังหวัดต่างๆแม้กระทั่งเห็นว่าสมุทรสงครามมากันประมาณสักร้อยกว่าคนนี่เขาก็มาวันเสาร์กันนะเพราะว่าเขาจะมีกิจกรรมกันก่อนในช่วงคืนที่ผ่านมา
0: ถ้าทราบว่าคุณก่อแก้วแจกลอตเตอรี่700ใบดิฉันก็จะไปนะคะ
1: ไม่
0: เอาจริง ไปเอาลอตเตอรี่สักใบหนึ่งมันก็โอเคนะพี่ไพศาลอยู่บ้านมันไม่ได้นะเกิดใบนั้นมันรางวัลที่หนึ่งขึ้นมามันก็คุ้มแล้วนะแกแจกทั้ง700
1: ใบเนี่ยหรอประมาณ
0: ก็เท่ากับว่า
1: 40,000กว่า50,000นะ
0: แค่นั้นเองคนละ80บาทคู่หนึ่งหรือใบหนึ่งไม่แน่ใจ
1: ใบหนึ่งคนละใบ
0: ใบหนึ่ง80บาทแกอาจจะรับมาต้นทุนไม่ถึง80ก็ได้เพราะนั้นมันก็โอเคอ่ะไปก็ได้ลอตเตอรี่ใบนึงละ700ถ้าแกแจกหมด700ก็เท่ากับว่าคนก็ต้องไปนั่นแหละเกือบพันนะคะ
1: ก็ถ้ามาเกินพันก็ได้ไม่ครบทุกคน
0: แล้วที่คิดว่ามาเยอะเพราะอะไรเพราะที่ฉันเห็นบรรดาพวกสสต่างจังหวัดอันไกลพู้นอีสานเนี่ยเข้ามาก็สวัสดีมวลชนทั่วไปเลยแสดงว่ามาไกลชายขอบเลยอ่ะอุดรอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามาค่ะพี่ไพศาลแสดงว่ามาไกลจริงๆไม่ใช่เฉพาะพวกใกล้ๆพอได้ข่าวว่ามีลอตเตอรี่ก็มาหรอกแสดงว่าเขามาไกลจริงเพราะพวกสสเขาเนี่ยเขาไหว้ฐานเขาอยู่นะคะไม่ใช่สสดังอ่ะแต่ถ้ามีคนรู้จักแสดงว่าต้องอย่างนั้นค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เขายังมีกลุ่มมวลชนอยู่มีกลุ่มมวลชนแล้วก็มีคนที่ก็ยังพร้อมที่จะมาให้กำลังใจคุณทักษิณนะภาพมันก็คงจะประมาณนั้นนะแต่ว่าก็วัดอะไรไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าผลการเลือกตั้งก็พรรคเพื่อไทยก็แพ้ไปเยอะนะในภาพใหญ่พรรคเพื่อไทยก็ถดถอยลงมากลายเป็นพรรคต่ำร้อยไปแล้วแล้วก็แล้วผลการเลือกตั้งล่าสุดนี่ก็กลายเป็นรองทั้งเป็นรองพรรคประชาชนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นรองแม้กระทั่งพรรคภูมิใจไทย
0: แต่ความหมายมันคือไม่ว่าจะได้เท่าไหร่ก็ได้เป็นรัฐบาลแต่ไม่ใช
1: ่ก็ดูฟังดูแล้วก็ยังคือยังไงแกนนำหลายคนก็ยังดูจะพูดจาและดูมันอะไรนะยัง

0: ดูกราดเกรี้ยวอะไรอยู่แต่ว่าภาพจริงก็คือก็ยังไปร่วมอยู่กับไปอะไรนะเป็นต้องใช้คำว่าก็ยังไปรวม
1: ก็เป็นรัฐบาลอ่ะ
0: ก็ยังไป
1: ข้อเท็จจริงก็คือคุณอนุทิน
0: ก็ยังไปแชร์
1: ค
0: ุ
1: ณทักษิณ
0: ไปแบ่งปัน
1: คุณทักษิณเป็นนายเก่าคุณอนุทินก็ไม่เคยอะไรเลยคุณอนุทินก็ถือว่าคุณทักษิณเป็นเจ้านายเก่าด้วยความเคารพทุกประการแล้วก็เรารายการเราฟันธงมาแต่ก่อนเลือกตั้งว่ายังไงพรรคเพื่อไทยก็ต้องเป็นรัฐบาลร่วมกับคุณอนุทินก็เป็นดังนั้นเพราะฉะนั้นคนที่เขามีอำนาจเขาอยู่กับพรรคเพื่อไทยจะ5คน10คนก็เป็นรัฐบาลค่ะที่ในศาลแล้วที่ดิฉันนั่งอึ้งๆมาตลอดเนี่ยก็เพราะว่าดิฉันดูไลฟ์ของเขาย้อนหน้าย้อนหลังแคปหน้าจอใครอยู่แถว1แถว2อะไรเนี่ยพี่คิดว่าถ้าจะเป็นคุณทักษิณเนี่ยหนักใจมากนะพี่ในศาลมันถอยไม่ได้นะ
0: อ๋อเขาไม่ถอยอยู่แล้วนะครับก็ไม่ผมไม่เชื่อเลยว่าคุณทักษิณ
1: มันถอยไม่ได้อ่ะ
0: การเมือง
1: แล้วนอกจากถอยไม่ได้มันต้องใส่เกียร์เต็ม
0: แล้วมันก็ไม่ใช่เป็นเพราะว่ายังมีคนเชียร์อยู่ยังมีมวลชนสนับสนุนอยู่ไม่ใช
1: ่
0: หรอก
1: แค่ลูกหลานตัวเองแถวแรกนั่นก็ต้องดูแลเขานะ
0: คือยังไงคุณทักษิณยังไงก็ยังเวียนว่ายอยู่ในแวดวงการเมืองเนี่ยแต่ว่าในบทบาทที่ผมเชื่อว่าจะมีการปรับเปลี่ยนจากรูปแบบเดิมๆที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่กลับมาแล้วก็ไปนอน
1: รักษา
0: ต
1: ั
0: วไปติดคุกแล้วก็ไปนอนไปติดคุกโดยการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็หลังจากพ้นโทษมาหลังจากนั้นเนี่ยนะสิ่งที่คุณทักษิณได้ทำจะไม่เกิดขึ้นในรอบหลังจากนี้ไปเมื่อคุณทักษิณพ้นโทษ
1: เรีย
0: ก
1: มองอย่าง
0: น
1: ี้
0: ผมต้องมีการสรุปบทเรียนและปรับรูปแบบไปเลยพอสมควรแต่ยังไงเด็ดขาดเนี่ยคุณทักษิณไม่มีวางมือทางการเมือง
1: คุณทักษิณไม่มีการวางมือทางการเมืองแต่ว่าคนเนี่ยสื่อจะให้เกียรติคุณทักษิณขนาดไหนยังจะขายตั๋วเชิญคุณทักษิณไปพูดทุกวัน
0: ก็ต้องมี
1: หรือเปล่า
0: ต้องมีคนติดต่อต้องมีคนประสานอยู่แต่ผมก็คิดว่าก็อาจจะคุณทักษิณอาจจะตอบรับบ้างแต่ว่าคงจะต้องปรับรูปบงรูปแบบอะไรกันอยู่บ้าง
1: แล้วยังมีสปอนเซอร์50ตัวไปลงอย่างเมื่อก่อนอีกเหรอคะแล้ววิสาหกิจทั้งหมดธนาคารทั้งหมดบริษัทพลังงานทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ว่าบริษัทปุ๋ยบริษัทอาจจะมีนะ
1: คือใครก็จัดได้ถ้าคิดว่าจัดแล้วได้กำไร
0: ครับ
1: 1ซื้อ1ขายโต๊ะก็หมดเลย2สปอนเซอร์50ตัวไม่ต้องเถียงดิฉันนั่งนับแล้วนั่งนับอีก50ตัวจริงๆเต็มหน้ากระดาษไปหมดเลย2แผ่นกลางแบบนี้ดิฉันนั่งนับอยู่มาหมดจะทำก็ต่อเมื่อขายได
0: ้
1: ดิฉันคิดไม่ตก
0: ครับ
1: ว่าเขาจะทำกันหรือเปล่าคือว่าเขายังขายได้หรือเปล่าถ้าเขาขายได้เขาทำเอาอย่าง
0: นี้ใช่ผมคิดว่าอย่างนั้นนะถ้าสมมติว่ามันมียังมีการตอบรับอยู่มีสปอนเซอร์อยู่มีจัดแล้วมีตังนะจัดแล้วมันไม่ต้องชักเนื้อก็โอเคคนก็พร้อมจะจัดคุณทักษิณเขาถ้าเขาพร้อมจะไปอะไรเงี้ยโอเคก็หมายถึงว่ามีผู้พร้อมจะจัดไอรายการลักษณะอย่างนั้น
1: คุณอนุทินยังไม่ได้ขึ้นเวทีแบบนั้นนะเรียนเห็นเพราะว่าตั้งแต่เป็นนายกมาเนี่ยเรื่องเฉพาะหน้ายุ่งวุ่นวายจะตายอยู่แล้วอิหร่านกับสหรัฐก็ซัดกันอย่างนี้น้ำมันก็ขาดนิมาแลนด์บิชอีกคือยังไม่ต้องฝันถึงอนาคตอันเจิดจรัสไปวาดฝันให้ใครฟังเลยแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็หนักถ้าคุณทักษิณได้รับเชิญไปพูดแบบนั้นคุณทักษิณจะพูดอะไรแล้วมันจะเกิดมาเกิดผลเป็นรูปธรรมแน่นะคะที่นายกยังไม่กล้าพูดเลยนี่รายวันเลยนะคะนายกลงภูเก็ตก็ไปดูไอ้เรื่องมาเฟียนี่มาเฟียก่อเกิดมาแต่สมัยไหนก็ไม่รู้ชนิดที่ตำรวจข้าราชการในพื้นที่เอาไม่อยู่นายกต้องไปบอกว่าไอ้พวกนี้เป็นกเรวราชไอ้อะไรนะคะเป็นพวกกุ้ยไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลนี่มาเฟียนายกยังต้องทำอะไรแค่แบบแก้ปัญหารายวันเลยค่ะพี่สารดิฉันต้องกลับจากภูเก็ตมาเมื่อคืน
0: นายกคงไม่ได้ลงไปเพื่อที่จะไปดูเรื่องไงคิดว่าน่าจะไปกำราบไอตัวข้าราชการมากกว่าคงไม่ได้คิดว่าจะไปดูเพื่อที่จะให้เห็นว่าม
1: ีความ
0: จะต้องมีการปรับต้องปราบปรามนะไอพวก

0: ไอ้อาจฟรีดอมไอ้มาเฟียอะไรเหล่านี้คงจะไปกำลาบข้าราชการมากกว่าเพราะว่าไอ้การเหิมเกริมต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นไม่ได้
1: เกิดขึ้นจากข้าราชการ
0: ถ้าข้าราชการหรือว่าคนในท้องถิ่นผู้มีอำนาจในท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย
1: ก็ไอ้หนุ่มจีนคนนั้นเนี่ยมีคลังอาวุธขนาดนั้นถ้าทหารไทยไม่ขนไปขายไม่เป็นคนเปิดคลังออกไปอ่ะถามว่ามันจะไปอยู่ในบ้านหลังนั้นได้ยังไงคะ
0: หมู่บ้านอยู่กันเข้าออกอะไรก็ไม่มีใครสงสัยอะไรใครกันเลยนะคืนนั้นคงตกใจอะตอนที่ตำรวจเข้าไปตรวจแล้วก็พบว่ามันมีระเบิด C4 ใส่ในเสื้อเกาะแล้วต้องอพยพคนออกทั้งหมู่บ้านเลยนะเพราะว่ารัศมีเขาบอกว่า100เมตร
1: แล้วก็ทำ
0: จุงเห็นจุงลูกจุงหลานจุงสัตว์เลี้ยง
1: ออกมาด้วยพี่ทำเป็นย้อมผมแดงทำเป็นแบบไม่มีสาระนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนได้ยังหาความจริงไม่ได้เลยว่าคืออะไรเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มภูเก็ตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: เอาละครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับ
1: ค่ะจะเมื่อกี้นี้ที่คุยค้างอยู่คือจะเรียนให้ทราบว่าเพิ่งกลับมาจากภูเก็ตเหมือนกันเมื่อคืนนี้เลี้ยงไปภูเก็ตมา2คืนแล้วก็ได้คุยคนพอรู้ว่าเราเป็นนักข่าวมันก็เหมือนกับเขาอยากจะฟ้องจริงๆเลยเขาก็บอกว่าสมัยที่บิ๊กตู่ไปไล่เก็บร่มทั้งหมดที่ชายหาดเนี่ยทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมแล้วค่ะพี่เบสัน
0: ชายหาดที่ไหนที่ป่าตอง
1: เอาเฉพาะภูเก็ตก็แล้วกันมันคงไม่ใช่ป่าตองที่เดียวมั้งน่าจะมีทั้งหมดที่ภูเก็ตนะคะที่ลูก
0: หาด
1: ที่ส
0: า
1: ธาร
0: ณะ
1: ทุกหาดกลับมาเหมือนเดิม
0: ที่ปักนั่นก็มีเจ้าพ่อคุมนะพี่พลผู้มีอิทธิพลแล้วข้าราชการก็คอยเก็บเบี้ยเก็บค่า
1: ส่งสวย
0: มาทีนึงระบบมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะข้าราชการที่ย้ายไปอยู่ประจำอยู่ภูเก็ตนี่ถือว่าไปทำเงินทำทองกันเป็นที่รู้กันอยู่สัก2ปี3ปีทำเงินทำทองกันแล้วก็ก็เตรียมเงินสำหรับไปจ่ายค่าตั๋วที่จะไปต่อสูงๆ
1: ซ
0: ื้
1: อไปซื้อตำแหน่งต
0: ่อ
1: ไปเก็บเงินแล้วก็ซื้อตำแหน่งต่อไป
0: มันก็จะวัฏจักรมันก็เป็นอย่างนี้เพราะนั้นไอ้สิ่งที่ทิ้งเอาไว้ให้กับพื้นที่นะคือความระยำตำบอลทั้งหลาย
1: มันแย่จริงนะพี่อาจารย์แย่ทุกอย่างบางอย่างที่เขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าหมู่บ้านจัดสรรเครือข่ายของบางชาติก็แล้วกันไม่อยากจะเอ่ยนามมีเป็น10แห่งค่ะพี่ไพศาลคนทำก็ชาตินั้นคนซื้อก็ชาตินั้น ทบจะไม่ดีกว่าไหนแล้วเขาก็บอกชื่อมาเลยให้ก็จำไม่ได้มันก็เป็นชื่อภาษาของพวกเขาอ่ะเป็นสิบแห่งนะที่ในสารแบรนด์เนี่ยหมดเลยค่ะเงียบเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปจับไอ้ลูกตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยอะไรไปจับโรงแรมนั้น 3-4 คนไม่มีใบอนุญาตไอ้นั่นพูดตรงๆเลยใช้ภาษาไม่ชอบคือแบบกระจอกมากค่ะไอ้ที่เขาเป็นหมู่บ้านจัดสรรยี่ห้อเดียวเป็น10แห่งเนี่ยเงียบที่สุดไม่มีข่าวหรอกเราเวลาที่เราจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีคนพูดว่าให้เช่าที่ดิน50ปี99ปีนี่มันเสียอาณาจักรเสียดินแดนไอ้พวกนั้นมันยังมีสัญญามันยังได้คืนแต่ไอ้พวกเนี้ยไม่มีสัญญาแล้วจบเลยค่ะพี่ไพศาลเงียบที่สุดประเทศไทยน่ากลัวมากนะคะ
0: เ
1: ราไปวันสองวันยังมีคนเล่าให้ฟังเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่กันยังไงค่ะ
0: ปัญหามันก็หมักหมมขุดคุยลงไปมันก็เจอนู่นเจอนี่อะไรยากไปหมดแก้ยากนะฮะก็จะขุดกันก็ขุดกันได้เป็นรุ่นยุคๆไปแล้วพอผ่อนคลายลงไปมันวัฏจักรมันก็วนกลับมามันก็แล้วแต่ว่าต่างชาติยุคไหนที่มันกำลังฟูเฟื่องใช่ไหมยุคคนรัสเซียมาเที่ยวมากมันก็จะมีพวกชาวรัสเซียด้วยกันมันก็มาทำหมากินปักหลักเที่ยวนี้เป็นพวกอิสราเอลก็อิสราเอลก็จะเยอะเพราะอิสราเอลมาปักหลักอยู่เมืองไทยเห็นก็ว่าเป็นหลักแสนคนนะไม่ใช่มาเที่ยวธรรมดาแล้วมาปักหลักเลยอยู่ยาวเลย
1: มีโรงเรียนมีทุกสิ่งทุกอย่างคนอื่นที่ไม่ไปดูพวกนี้บ้างพังงานเนี้ยทำไมไม่ไปดู
0: ก็เห็นว่าไปตามตรวจสอบอยู่อะไรอยู่แต่ว่าฟังข่าวดูนะก็พบว่ามีเอกสารที่ไม่ถูกต้องอะไรต่างๆก็สั่งให้ปิดก่อนจนกว่าจะดำเนินการให้เอกสารถูกต้องก็แสดงว่าเขาก็ไป
1: ให้ไปจ่ายเงิน
0: ไม่เขาก็ไปเดินเรื่องทำหาตามระเบียบต่างๆที่ระบบราชการอนุญาตให้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปกวาดล้างอะไรกันไปมันก็สามารถดำเนินการได้นั่นแหละเป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็มีเพียงแต่ว่าอาจจะผิดพลาดในเรื่องเอกสารต่างๆแต่เราดูโดยพฤติกรรมแล้วเราก็ตกใจโอ้โหเด็กอิสราเอลมาเลี้ยงอยู่ก็กึ่งๆเป็นโรงเรียนเป็นในโรงเรียนอนุบาลเนอร์เซอรี่อะไรเงี้ยนะเป็นร้อยคนร้อยคนนี่ก็ผมว่าก็แสดงว่าครอบครัวก็ต้องเป็นหลักร้อยนะถ้าเด็กมันอยู่ร้อยคนเนี่ยครอบครัวต้องเป็นหลักร้อยที่มาปักหลักอยู่ที่เกาะพะงันเนี่ย
1: แล้วพี่ไพศาลเชื่อไหมครับว่าเราจะไม่ได้อะไรจากเขาเลยพวกเขากินอยู่เป็นวัฏจักรเหมือนทัวร์ศูนย์เหรียญนะคะทั้งหมดแล้วก็คลิปต่างๆที่เวลามีคนแชร์ว่าเขาเวลาไปกินไปเที่ยวอะไรที่ไหนเขาก็จะหาเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างพวกไม่จ่ายเงินเอาเปรียบสารพัดเนี่ยก็ถามพวกเจอน้องๆที่เขาทำงานอยู่แถวภูเก็ตถามว่ามันจริงไหมเขาบอกคนที่ดีก็ดีมากดีจริงๆค่ะพี่เวสันคนที่ดีก็ดีมาก
0: แต่คนเจเลก็มี
1: แต่กว่าครึ่งอ่ะเป็นตามคลิปเลยค่ะดีก็ดีมากแต่มากกว่าครึ่งที่เป็นอย่างในคลิป
0: ก็คงมีคนไทยได้รับผลกระทบอยู่ล่ะเขาได้รับผลกระทบไม่ได้รับประโยชน์อะไรเงี้ยนะเพราะไม่ฉะนั้นมันก็คงไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่กรณีปายนะผมก็เห็นสังเกตก็ต้องมีคนไทยที่ก็ไม่พอใจอยู่ไม่พอใจเพราะว่าดูแล้วมันไม่ถูกต้องแล้วก็
1: ไม่พอใจเพราะว่าม
0: ันก็ไม่มีผลประโยชน์อะไรที่จะตกมาถึงมือคนไทยเจ้าของประเทศอย่างเงี้ยก็มีได้หลายเหตุผลครับ
1: ค่ะโอเค
0: ก็ต้นตอสำคัญก็คือเรื่องของการอนุญาตให้เข้าออกประเทศได้สะดวกนะ
1: จนป่านนี้ยังไม่แก้นะ
0: ผมคิดว่าจุดสำคัญที่จะต้องไปทบทวนก็คือตรงนั้นแหละ
1: ยังไม่แก้เรื่องฟรีวีซ่า60วันคนที่อยู่ในวงการท่องเที่ยวก็บอกเขาขอ20วันก็เต็มที่แล้วเกินกว่า20วันไม่ได้มาเที่ยวละหรือว่าคนที่ตั้งใจจะเที่ยวจริงเนี่ยเขาก็มีขั้นตอนที่เขาจะต่อวีซ่าได้ค่ะ
0: คือต้องกลับไปดูว่าตอนนั้นเรามีเจตนาอะไรที่เราให้แบบนี้
1: เจตนาเพื่อดึงรายได้เข้าประเทศในสมัยของบิ๊กตู่เนี่ย ตอนนั้นมีคนต้องการที่จะให้เป็นฟรีวีซ่าแต่

พวกท่องเที่ยวแหละค่ะเรียกร้องให้ฟรีวีซ่าเพราะว่าเรามีผลกระทบจากเรือฟินิกซ์ล่มที่ภูเก็ตใช่ไหมคะแล้วก็นักท่องเที่ยวจีนก็หายไปเลยเพราะว่ามีรัฐมนตรีของเราพูดจาอะไรก็ไม่รู้

0: ไปย้อนดูได้เลยค่ะนั่นคือเหตุผลประเทศที่พลเมืองพันล้านคนทะลักเข้ามาในประเทศไทยไม่ได้แต่หลังจากนั้นก็มาเราก็มาจำนนในสมัยคุณเศรษฐาในสมัยคุณอุ๊งอิ๊งถูกไหมคะที่ยอมให้เป็นฟรีวีซ่าเข้ามา
1: ไม่คือฟรีวีซ่าเนี่ยผมเข้าใจนะเพราะว่าประเทศที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอยากได้นักท่องเที่ยวก็ฟรีวีซ่าเหมือนคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นไปอะไรไปเที่ยวเกาหลีไปเที่ยวหลายๆประเทศแม้กระทั่งตอนหลังไปจีนนะแต่ว่าผมสงสัยว่าเราให้ทำไมต้อง90วัน
0: ใช่ค่ะ
1: เราให้15วันหรือว่าอาจจะสักคือนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยผมคิดว่าอยู่เกิน15วันนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องมันก็แปลกแล้วล่ะมันน่าจะต้องมีเหตุผลอะไรพิเศษแล้วล่ะว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวประเภทไหนที่เขามายาวๆอ่ะนะซึ่งอาจจะมีนะแต่ว่าผมเชื่อว่าเราควรจะทบทวนไอ้การให้90วันเนี่ยเพราะการให้90วันเนี่ยมันแล้วมันพอจะซิกแซกได้เนี่ยมันทำให้คนมาปักหลักได้เยอะนะ
0: ทำงาน
1: แล้วมันก็มาทำงานมาทำอะไรรวมทั้งคนที่มีพฤติกรรมอะไรต่างๆที่มันไม่ถูกต้องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มาฝังตัวอยู่ด้วยผสมปนเปไปครับนักท่องเที่ยวผมคิดว่าเราอาจจะต้องทบทวนในเรื่อง90วันเนี่ยแต่ฟรีวีซ่าเนี่ยผมคิดว่าโอเคเพราะมันยังส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวที่มันยังต้องแย่ง
0: ต้องลดเวลาลงอะค่ะ
1: ก็ทบทวนเรื่องเวลาก็กลับไปเป็นมาตรฐานแบบที่ผมเห็นที่ญี่ปุ่นที่เกาหลีก็ให้นักท่องเที่ยวไทย
0: 20 30วัน
1: ให้ประมาณนี้แหละ15วัน2สัปดาห์นะไปเที่ยวกันอย่างมากก็สัปดาห์นึงอย่างเก่งสุดก็10วันมันก็ไม่ยังไงมันก็พออยู่ละรอบนึงนะรอบของการไปเที่ยวนะ
0: อาจจะให้เป็นแล้วแต่ชาติก็ได้ค่ะอย่างเช่นได้ยินบางชาติเนี่ยเค้าก็อยู่กันทำงานและนอนโรงแรมอย่างดีอยู่กันหลายเดือนนะฮะเกษียณแล้วทำงานด้วยดูเป็นชาติไปว่าชาติไหนมีปัญหาอาจจะต้องพิจารณาตามนั้นค่ะบางชาติก็มาทำมาหากินเห็นบางชาติไม่ได้มีเป็นพันล้านมีคนอยู่แค่ไม่กี่ล้านเองแต่ก็เป็นปัญหาหนักมากอย่างที่เราเห็นมันไม่ใช่อยู่ที่ปริมาณของชาติที่เข้ามาแหละมันอยู่ที่คุณภาพคนมากกว่า
1: ครับ
0: ค่ะค่ะ
1: มาดูข่าวสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันกันสักนิดนะฮะคุณนันคือล่าสุดเนี่ยตลาดวันนี้เป็นวันจันทร์ก็จะมีบางตลาดก็เริ่มเปิดขายราคาน้ำมันกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็ปรากฏว่าราคาน้ำมันสองตลาดที่สำคัญก็คือ West Texas Intermediateที่ตลาดสหรัฐแล้วก็เบรนท์ที่ตลาดลอนดอนประเทศอังกฤษเนี่ยขณะนี้ล่าสุดนี้ขึ้นไปประมาณ 4% นะก็WTI นี่ไปแตะ99เหรียญละขณะที่เบรนท์ก็ไปอยู่ที่ประมาณ105เหรียญปัจจัยก็คือว่ามีรายงานข่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ปฏิเสธข้อเสนอการยุติสงครามจากอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ก็ลุ้นกันนะมีรายงานจากสื่อบอกว่าข้อเสนอจะมาถึงแล้วแล้วเช้านี้ตื่นขึ้นมามีรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ปฏิเสธข้อเสนอการยุติสงครามจากอิหร่านโดยข้อเสนอดังกล่าวครอบคลุมถึงการที่อิหร่านต้องการให้สหรัฐยกเลิกการคว่ำบาตรอิหร่านและยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลประธานาธิบดีทรัมป์ได้โพสต์ข้อความบน Truth Social ว่าผมเพิ่งได้อ่านคำตอบจากผู้ที่ถูกเรียกว่าตัวแทนของอิหร่านผมไม่ชอบข้อเสนอนี้เลยนี่เป็นข้อเสนอที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงนั่นแหละครับราคาน้ำมันก็ทะยานขึ้นไปแล้วทองก็กลับมาร่วงอีกครั้งหนึ่งราคาทองที่อุตสาห์ทยานขึ้นไปอยู่เหนือ 4,700 เหรียญ นะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็ทำก็
0: เหลือเท่าไหร่แล้ว
1: ฮะเริ่มหยุดมาก็พยายามสู้กันอยู่ว่าจะอยู่ต่ำลงมากว่า 4,700 หรือว่าขึ้นไปเหนือ 4,700 ตอนนี้อยู่ 4,704 เหรียญแต่เมื่อสักครู่นี้ต่อก่อนเข้ารายการเนี่ยมัน 4,680 กว่าเหรียญ

0: หมือนกับสถานการณ์ล่าสุดนะก็ถ้าราคาน้ำมันเบรนท์กลับขึ้นมาที่105ก็ถือว่ากลับขึ้นมาสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็คงจะส่งผลต่อราคาน้ำมันที่น้ำมันสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์วันนี
1: ้
0: นะครับของเราเนี่ยจริงๆสัญญาณมันเริ่มดีเริ่มคลี่คลายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากองทุนเนี่ยขณะนี้เนี่ยเงินไหลเข้าสุทธิถ้าตัวเลขล่าสุดเช้าวันนี้เนี่ยก็ตัวเงินไหลเข้ากองทุนเข้าใจว่าตกวันละประมาณ75ล้านบาทเศษโดยกองทุนเนี่ยกลับมาเก็บเงินน้ำมันดีเซลเข้ากองทุนแล้วนะครับจากอุดหนุนเนี่ยพลิกกลับมาเก็บเงินเข้ากองทุนเข้าใจว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อช่วงประมาณน่าจะวันพุธสัปดาห์ที่แล้วพุธพฤหัสศุกร์3วันเนี่ยขยับ2รอบในการเก็บเงินของกองทุนจากประมาณ50กว่าสตางค์เข้าใจว่าตอนนี้น่าจะขยับเข้ามาเก็บประมาณบาทกว่าหรือเกือบ2บาทด้วยซ้ำไปที่สามารถเก็บเงินดีเซลเข้ากองทุนนะก็จะเหลืออุดหนุนในขณะนี้ก็จะเหลืออุดหนุนแค่E20ที่ยังอุดหนุนอยู่ซึ่งก็มีปริมาณการใช้ที่น้อยแล้วก็ E85 ซึ่งก็มีปริมาณการใช้น้ำมันในนั่นนะฮะน้ำมัน E85 กับ B20 ที่ยังอุดหนุนอยู่เท่านั้นครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันขึ้นลงแบบนี้ไอ้ที่ฝันว่าแบบต่อไปนี้จะมีปั๊มน้ำมัน E20 E85 เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็จบสิฮะพี่กระสานใครจะไปลงทุนไอ้ตอนที่น้ำมันขึ้นก็บอกต่อไปนี้เลย E20 E85 เราจะมีจ่ายบ้างเราจะมีปั๊มน้ำมันประเภทนี้บ้างขึ้นแล้วสุดท้ายน้ำมันก็ลงพอลงแบบนี้พี่กระสานบอกว่า E20 ก็คนก็นิยมน้อยถ้าใครไปลงทุนไง
0: ตอนละก็ปกติก็คนก็นิยมน้อยอยู่แล้วแต่ว่าพอราคามันเริ่มจูงใจก็อาจจะกลับมานิยมมากขึ้นแต่พอตอนนี้ราคาน้ำมันมันเริ่มมีทิศทางที่ปรับลดลงล่าสุดก็ลงถึง85สตางค์โดยทั่วหน้าอย่างเงี้ยนะคนก็เบนซินแก๊สโซฮอล์ก็เข้าใจว่ากลับไปเติม91อะไรกัน91 95กันมากขึ้น
1: เพราะฉะนั้นนโยบาย
0: มันก็มันในการตลาดมันก็จะไม่คุ้มค่ากับพวกบรรดาผู้ค้าน้ำมันที่จะต้องไปทำไม่ไอ
1: ้
0: หัวจ่ายที่เป็น E20 E85 นี่ถ้าไม่มีหัวจ่ายอยู่แล้วล่ะ
1: ค่ะ
0: ราคาถูกจริงแต่หาเติมยากครับแล้วรถรุ่นใหม่ๆนี่ก็ออกแบบมาไม่ให้เติม E85 ด้วย
1: ค่ะก็แค่พูดให้ฟังแค่ที่พูดออกมาก็เพียงแค่บอกว่ามันหวือหวาไปตามเวลานั่นแหละจะไปเอาจริงจังว่าต่อไปนี้อู้น้ำมันมันขึ้นแล้วเราจะเห็น E85 E20 จริงจังน้ำมันปั๊มอย่างนี้ละค่ะไปเรื่อยตามสถานการณ
0: ์ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็บอกว่าสถานการณ์เรื่องของสหรัฐกับอิหร่านมันก็ยังไม่เสถียรนะยังไม่มีทิศทางที่จะบอกได้ชัดเจนว่ามันใกล้ที่จะจบแล้วใกล้ที่จะสงบแล้วอันนี้มันยังเบลออยู่แต่ถึงขั้นว่าจะลบพุ่งกันอย่างหนักหน่วงเนี่ยก็คงจะไม่ไปถึงจุดนั้นอีกแล้วแต่ความตึงเครียดการยิงกันบ้างประปรายอะไรเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: เป็นลักษณะยิงถล่มเรือกันในอ่าวเปอร์เซียอะไรเงี้ยก็คงจะมีปรากฏเป็นระยะไม่หายและแม้กระทั่งอิสราเอลก็ยังถล่มเลบานอนอยู่นะโดยอ้างว่าถล่มฐานที่มั่นของกลุ่มฮาไอของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ก็ยังมีปรากฏการณ์เป็นรายวันอยู่ครับว่าราคาน้ำมันมันโอกาสที่จะลงมาก็คงจะยากเราก็คงจะต้องยังต้องเจอกับภาวะที่ราคาพลังงานก็ยังสูงอยู่ก็เป็นนิวนอร์มอลที่แบบถึงไม่กระชากราคาแบบตอนที่เพิ่งลบกันใหม่ๆก็ตามแต่ว่าก็อยู่ในระดับที่ยังสูงอยู่ครับ
1: ค่ะพี่สารคะกลับมาเรื่องระเบิดไอ้คลังอาวุธของหนุ่มจีนหัวแดงนั่นอะลึกๆพี่ไพศาลมีข่าวไหมคะว่าหมอนี่แนวไหน
0: มันยากจะคาดเดาจริงๆเลยนะว่าเป็นเรื่องรสนิยมส่วนตัวหรือว่าอะไรยังไง
1: อยากจะตายจะฆ่าตัวตาย
0: เ
1: ก็บ

0: ฆ่าตัวตาย
1: ดูการใช้ชีวิตแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะดูลักษณะการใช้ชีวิตหรืออะไรอย่างนั้นไม่ใช
0: ่ยังสุขนิยมยังเสพสุขยังมีผู้หญิงอยู่ข้างๆยังมาอยากตายเลยไหนๆยังมีสาวๆนั่งข้างๆยังมาบอกว่าอยากตาย
1: แล้วก็ใช้ชีวิตแบบลอยนวล นะถ้าไม่เกิดเป็นรถคว่ำแล้วก็ตำรวจจราจรเกิดพบพิรุธอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้าใจว่าเขาเห็นไอ้ซองกระสุนที่ตัวก่อนใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เขาเลยทำให้เขารู้สึกว่าคนอะไรถึงต้องมีพกพาอาวุธด้วยทำให้ไปเหลือบสังเกตรถอะไรต่างก็เห็นอะไรที่มันผิดปกติอยู่จึงนำไปสู่การตรวจค้นรถแล้วก็โอละพ่อเลยพอตรวจค้นรถก็มีอาวุธสงครามรามแล้วก็เลยขยายผลไปถึงการไปตรวจที่บ้านของนี่ยิ่งโอ้โหพิสดารพันลึกเลยแต่เห็นเขายืนยันว่าตำรวจเขายืนยันว่าไอ้เรื่องที่ว่ามีบัตรสีชมพูอะไร
0: มีบัตรสารพัดอะไรอ
1: ่ะไม่จริงเขาบอกไม่จริง
0: ตำรวจบัตรสีชมพูที่ว่าพวกดอยแม่สลองเขาจะม
1: ี
0: ใช่ไหมฮะ
1: แล้วเขาบอกไม่จริงเป็นชื่อเป็นคนอื่นไม่ใช่ตัวในคนนี้เป็นชื่อที่มาอยู่ในบ้านอยู่ในอะไรเงี้ยอยู่แต่ว่าดูแล้วไม่ใช่ในเฉินอะไรเนี่ยครับ
0: ค่ะส่วนไอ้ที่เข้าออกประเทศไทยได้หลายครั้งคือมี Thailand with a privilege visa เนี่ยมันก็ได้แล้วแล้วถามว่าวีซ่าเนี่ยได้มาไงก็มีเงินไงเอาจ่ายเงินก็ได้อะค่ะ
1: แล้วก็อ้างหลักแหล่งวันนี้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะแล้วก็อ้างหลักแหล่งที่มาทำมาหากินซะแล้วเขาก็มีไอ้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเคยจดทะเบียนกันแล้วก็อาศัยบ้านผู้หญิงคนนั้นในการจดทะเบียนบริษัทแล้วก็เลิกกันไปค่ะ
1: อันนี้ผมคิดว่าตำรวจน่าจะต้องสอบให้ลึกนะว่าเป็นเรื่องที่ว่าจดทะเบียนอยู่กินกันจริงๆหรือว่ารับจ้างจดทะเบียนเพื่อให้มีสิทธิอะไรบางอย่างหรือเปล่า
0: บ้านนี้ไม่เคยมาอยู่ด้วยซ้ำไปไอ้น้องผู้หญิงคนนั้นพูดนะคะบ้านอยู่คลองสำวาเป็นทาวน์เฮาส์บ้านนี้แกไม่เคยมาอยู่ด้วยฉันไปแกก็ดีนะคะแกดูปกติแล้วแต่แกก็เดินทางไปดูมานี่หนูก็ไม่รู้แกทำอะไรแกบอกแกมีที่แกทำโรงงานแกต้องไปติดต่อเขามีธุรกิจหลายอย่างแต่จริงหนูก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่เขาก็ดีแต่เขาก็แทบไม่เคยมาบ้านนี้แต่ก็จดทะเบียนกันแล้วตอนหลังก็เลิกกันไป
1: ไม่ได้จดทะเบียนด้วยจดไหมจดทะเบียนใช่ไหม
0: น่าจะจดนะคะแล้วก็เลิกกันถามนักข่าวที่คุกคลีกับเรื่องนี้เขาคาดว่าน่าจะเป็นพวกแก๊ง 14K ที่ต้องการจะกบเกลื่อนหรือว่าแก้แค้นการทำลายสแกมเมอร์ในกัมพูชาโดยที่โอสเม็ดนะ
1: มันเตรียมการเอาไว้
0: น่าจะแก้แค่
1: จะมาถล่มในฝั่งไทยเนี่ยเหรอ
0: ใช่ค่ะน่าจะเป็นพวกหนึ่งน่าจะเป็นพวกสแกมเมอร์แน่นอนสองเพราะเป็นพวกสแกมเมอร์ถึงได้คุ้นกับพวกทหารกัมพูชาเป็นพวกเดียวกันแล้วก็น่าจะสูญเสียอย่างหนักจากกำลังสแกมเมอร์ในฝั่งกัมพูชาที่คิดว่าจะต้องมาทำอะไรเพื่อแก้แค้นมีคนที่คิดแบบนั้นนะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่นักข่าวว่าไงที่คำถามต่อว่าแล้วพวกทหารไทยไปเปิดทางอาวุธเอาออกมาขายว่าโอ้โหเรื่องนี้เป็นโบราณธรรมดามันเป็นมาตั้งแต่โบราณแล้วก็ต้องคิดสิว่าพวกชายขอบชนกลุ่มน้อยที่สู้รบกันทั้งหมดเนี่ยคิดว่าเขาเอาอาวุธมาจากไหนแถวนั้นมันมีสนามบินให้ลงเหรอ
1: ไอ้เรื่องขบวนการค้าอาวุธเถื่อนเนี่ยมันคงมีอยู่แล้วล่ะ
0: มีมันตำนาน
1: อันนี้ก็คือต่อสามารถต่อสายเข้าถึงไปถึงกระบวนการซึ่งเขาจัดหามาให้ได้
0: ใช่ค่ะแล้วอาวุธเถื่อนเนี่ยมันไม่ได้ว่าสั่งผลิตสั่งนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาหรือว่าสั่งจากอิสราเอลอะไรมันเปิดคลังอาวุธของไทยนี่แหละเพราะอะไรเพราะกระสุนมันมีอายุอาพิไพศาลเมื่อกระสุนมันหมดอายุมันไม่ได้ลบกันสักทีไม่ได้ยิงสักทีมันต้องเอาไปทำลายก็สลับมีการสลับเอาของที่ใกล้หมดเอาของดีออกไปแล้วก็ไปเก็บไอ้ตัวที่ทำลายเอาปลอกมายืนยันมันมีกระบวนการของมันค่ะ อาวุธที่มันไม่อยู่ในคลังแล้วมันอยู่กาลปวสานะคะมันมีอายุของมันที่มันจะต้องหมดอายุเขามีวิธีการสลับของใกล้หมดอายุกับของที่ดีเอาออกไปขายค่ะหรือถึงเวลาไม่ต้องทำลายก็ได
1: ้มีวิธี
0: มันมีวิธีที่เขาทำกันมานมนานแล้วค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะก็เข้าถึงกลุ่มและกลุ่มนี้มีเยอะคลังอาวุธมันมีเยอะค่ะ
1: ค่ะก็มีบางทีเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าโอ้ยมันง่ายๆเดี๋ยวลูกระเบิดเนี่ยฟางได้เนียนขนาดดูรูปร่างหน้าตาแล้วไม่สองเขาเลยว่าจะเป็นนักบูถูกไหม
0: ทำเป็นเหมือนแบบพวกแบบนักท่องเที่ยวทั่วไปผมแดง
1: ๆรูปร่างผอมสูงไม่ได้มี
0: ไม่ได้เป็น
1: นักลักษณะนักสู้เลยเลยครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับ
0: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแพทองทานโพสต์ภาพคู่ทักษิณพร้อมข้อความ Welcome back Daddy นสแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ภาพผ่านสตอรี่แอปพลิเคชัน Instagram เป็นภาพถ่ายคู่กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมพร้อมข้อความว่า Welcome back Daddy และมีเพลงโลกทั้งใบประกอบขณะที่ก่อนหน้านี้บรรยากาศบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเต็มไปด้วยการเฝ้ารอของกลุ่มคนเสื้อแดงแกนนำพรรคเพื่อไทยรวมถึงครอบครัวชินวัตรหลังจากต้องรอคอยมานานกว่า8เดือนโดยครอบครัวได้เดินทางเข้าเยี่ยมรวม61ครั้งหลังครบกำหนดระยะเวลาคุมขังนายทักษิณได้รับการพักโทษเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติโดยเดินออกจากเรือนจำในชุดโปโลคอ10โปโลคอปกสีขาวกางเกงขายาวสีกรมท่าเข้มรองเท้าผ้าใบสีขาวและตัดผมรองทรงสูงทันทีที่ออกมาพบครอบครัวนายทักษิณได้อ้าแขนรับนางสาวแพทองทานชินวัตรหรืออิงบุตรสาวคนเล็กที่เดินทางเข้ามาสวมกอดด้วยสีหน้าตื้นตันตามด้วยนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงหรือเอมบุตรสาวคนกลางพร้อมด้วยเด็กชายชินวาคินคุณากรวงหรือน้องวาคินหลานชายจากนั้นนายทักษิณได้สวมกอดนายพานทองแท้ชินวัตรหรือโอ๊กบุตรชายคนโตรวมถึงสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆโดยระหว่างนั้นสังเกตได้ว่านางสาวแพทองทานมีน้ำตาคลอและมีสีหน้าซาบซึ้งขณะที่นางสาวนัทธิยาปวงคำหรือติ๊กภรรยาของนายพานทองแท้ได้ยกมือไหว้นายทักษิณด้วยความเคารพนอกจากนี้นายสุภเสกอมรฉัตรหรือไป๊บุตรชายของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เข้ายกมือไหว้และสวมกอดนายทักษิณผู้เป็นลุงท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีจากกลุ่มคนเสื้อแดงที่ตะโกนว่าเรารักทักษิณและชัยโยพร้อมมอบดอกกุหลาบสีแดงให้กำลังใจต่อมานายทักษิณได้เดินเลียบแนวรั้วเหล็กกั้นเพื่อทักทายประชาชนโดยยกมือไหว้และสวมกอดผู้สนับสนุนบางส่วนผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามความรู้สึกหลังใช้ชีวิตในเรือนจำแต่นายทักษิณเพียงหันมายิ้มรับโดยไม่ได้ตอบคำถามใดๆต่อมาเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกานายทักษิณพร้อมครอบครัวชินวัตรและแกนนำพรรคเพื่อไทยได้ยืนเคารพธงชาติบริเวณวงเวียนเสาธงหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมก่อนจะขึ้นรถยนต์เบนซ์สีดำทะเบียนพ.พ.ททหาร4444กรุงเทพมหานครออกไปและในระหว่างนั้นนายทักษิณได้ลดกระจกโบกมืออำลาผู้ที่มาต้อนรับก่อนขบวนรถเคลื่อนออกจากเรือนจำมุ่งหน้าไปยังบ้านจันทร์สองล่าซึ่งเป็นสถานที่พักโทษคุมประพฤติต่อไปสำหรับบุคคลสำคัญที่เดินทางมาร่วมรอรับนายทักษิณประกอบด้วยนายแพทย์พรหมมินเลิศสุรีเดชนายสมศักดิ์เทพสุทินนายจักรภพเพ็ญแขนายภูมิธรรมเวชยชัยนายชูศักดิ์สิรินิ

0: นายณัฐวุฒิใสเกลือนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดนางสาวเจราพรสินธุไพรรวมถึงเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยรุ่นมงฟอร์ด2508ของนายทักษิณที่เดินทางมารอต้อนรับด้วยเช่นกันส่วนบรรยากาศที่หน้าบ้านจันทร์สองล่ามีมวลชนคนเสื้อแดงมาปักหลักเฝ้ารอการกลับบ้านของนายทักษิณต่างถือรูปภาพป้ายรักทักษิณทางนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบคอยดูแลความเรียบร้อยอยู่โดยจัดให้สื่อมวลชนและคนเสื้อแดงอยู่อย่างเป็นระเบียบและในเวลา 9:00 น.นายทักษิณได้เดินทางถึงบ้านจันทร์สองล่าแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬาค่ะโปรจีนอาทยาทิติกุลโปรสาวไทยมือ2ของโลกคว้าแชมป์กอล์ฟมิซูโฮอเมริกาโอเพ่นส่วนเมืองทองยูไนเต็ดบุกไปแพ้สุโขทัย FC ตกชั้นสู่ไทยลีก2พัชระล้อมรื่นรายงานค่ะ
6: ผลการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการมิซูโฮอเมริกาโอเพ่นที่สนาม Liberty National Golf Club ประเทศสหรัฐอเมริกาจบวันสุดท้ายโปรจีนอาทยาทิติกุลโปรสาวไทยมือ2ของโลกยังคงรักษาฟอร์มการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บเพิ่ม4เบอร์ดี้เสีย1โบกี้ทำ3อันเดอร์พา69สกอร์รวม13อันเดอร์พา275คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จเป็นการป้องกันแชมป์รายการนี้รับเงินรางวัล 487,500 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 16,570,000 บาทนับเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่9ในอาชีพของโปรจีนและเป็นแชมป์รายการที่2ในปีนี้ต่อจากรายการ Honda LPGA ทัวร์2026เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่วนโปรสาวไทยคนอื่นโปรเมียวปัจจรีอนันต์ฤกาลจบในอันดับที่25ร่วมที่สกอร์รวมอีเว่นพาโปรเปียโนอภิชยายุบลอันดับที่34ร่วมสกอร์รวม1โอเวอร์พาและโปรจูเนียร์ธิดาภาสุวรรณปุระอันดับที่45ร่วมสกอร์รวม4โอเวอร์พาส่วนผลการแข่งขันฟุตบอลบีวีดีซีเลออนซิกลิก1นัดสุดท้ายของฤดูกาลเชียงรายยูไนเต็ดเอาชนะอุทัยธานี FC 1ประตูต่อ0อยุธยายูไนเต็ดแพ้การท่าเรือ FC 1ประตูต่อ4บีจีปทุมยูไนเต็ดเอาชนะประจวบ FC 3ประตูต่อ0สุโขทัย FC ชนะเมืองทองยูไนเต็ด3ประตูต่อ0พลังการ FC แพ้ราชบุรี FC 0ประตูต่อ1ระยอง FC เสมอทรูแบงคอกยูไนเต็ด1ประตูต่อ1ชลบุรี FC ชนะนครราชสีมา FC 2ประตูต่อ1และบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเสมอลำพูนวอริเออร์1ประตูต่อ1สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล 2025-2026 บุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่11และรับเงินรางวัล10ล้านบาทการท่าเรือ FC จบในอันดับที่2และราชบุรี FC จบอันดับที่3ส่วน3ทีมตกชั้นประกอบไปด้วยเมืองทองยูไนเต็ดนครราชสีมา FC และพลังการ FC ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เสมอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ด1ประตูต่อ1คริสตัลพาเลซเสมอเอเวอร์ตัน2ประตูต่อ2เบอร์ลี่เสมอแอสตันวิลล่า2ประตูต่อ2และเวสต์แฮมยูไนเต็ดแพ้กับอาร์เซนอล
7: แล้วก็ลงมติพ.ร.ก.ซึ่งรัฐบาลกำหนดไว้เป็นวันที่14เนี่ยถ้าหากว่าศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะคุณอันว่ามันมีกฎหมายกำหนดไว้ถึงขั้นว่า
8: จะลงได้อะ
7: ต้องหยุดต้องรอให้ศาลวินิจฉัยมาก่อนจึงจะนำมาอภิปรายได้ให้สภาเห็นชอบมันจะมีตัวบทกฎหมายหรือว่าจริงๆแล้วเป็นธรรมเนียมหรือมารยาททางการเมืองหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าสมัยรัฐบาลคุณพิสิทธิ์เนี่ยเขาออกพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านแล้วก็ฝ่ายค้านในขณะนั้นคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยยื่นศาลรัฐธรรมนูญทำให้รัฐบาลคุณวิสิทธิ์ต้องรอไป45วันจนศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัด
8: จึงได้
7: ดำเนินการต
8: ่อแต่อันนี้โปรดก้าลงมาแล้วไม่ใช่หรอ
7: โปรดก้าลงมาแล้ว
8: โปรดก้าลงมาแล้วแล้วไปยื่นได้หรอคะปกติเขาจะยื่นก่อนโปรดก้าไม่ใช่หรอคะ
7: ผมคิดว่าที่เขารอยื่นจนวันที่11เขาไม่ยื่นมาก่อนหน้านี้เพราะว่าเขารอให้โปรดเกล้าก่อน

0: เนื่องจากว่าถ้ายังไม่โปรดเกล้ามาเนี่ย
1: ยังไม่สมบูรณ์
0: ศาลก็จะบอกว่ามันยังไม่ได้เป็น
1: ยังไม่เป็น
0: พรกเลยนะเขาก็เลยต้องรอให้โปรดเกล้าลงมาให้เป็นพรกสมบูรณ์ก่อนแต่คราวนี้เนื่องจากว่าเป็นพรกเนี่ยมันจะมีขั้นตอนว่าแม้จะโปรดเกล้าลงมาแล้วเนี่ยแต่ว่าจะมีผลบังคับใช้ได้เนี่ยจะต้องให้สภาเห็นชอบในสมัยที่มีการเปิดประชุมสภาถ้าเป็นปิดสมัยประชุมนะโปรดเกล้าลงมาแล้วนำไปกู้เงินได้เลยนำไปใช้ได้เลยมีผลบังคับ 100% ถ้าในถ้าปิดสมัยประชุมนะแต่อันนี้มันอยู่ในสมัยประชุมรัฐธรรมนูญกำหนดไว้เลยว่าถ้าอยู่ในสมัยประชุมเนี่ยทันทีที่โปรดเกล้าลงมาคุณต้องไปให้สภาเขามีมติรับรองรัฐสภาด้วยนะเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการนะมันก็เลยจะคงจะมีการชิงไหวชิงพริบอะไรกันอยู่ในเรื่องเวลาในการยื่นก็คือฝ่ายค้านเขาก็รอให้โปรดเกล้าลงมาแล้วก็ยื่นซึ่งก็โปรดเกล้าลงมาเข้าใจว่าจะเป็นเมื่อวันศุกร์ไหมเย็นๆนะแล้วก็เนี่ยวันจันทร์นี้เขาก็เตรียมจะยื่นคราวนี้ที่น่าสนใจเลยคือว่าประธานโสพลซาลามเนี่ยโดยกฎหมายกำหนดเนี่ยเขารับหนังสือแล้วเขากันกรองได้ไม่เกิน3วันแล้วต้องไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญผมก็นั่งนับวันนะถ้ายื่น11 11 12 13อาจจะพอทัน14ไม่ได้อภิปรายเพราะว่าถือว่าหมดเขตอำนาจของคุณโสพลซาลัมแล้วต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญถ้าศาลรัฐธรรมนูญส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยก็โอเคที่สภาก็คงจะมีการประท้วงกันแหละถ้าสมมติรัฐบาลจะเอาเข้าอภิปรายคงจะมีการร้องว่าอย่างนี้ต้องรอนะต้องรอให้ศาลดูวินิจฉัยก่อนจะมารับรองเนี่ยไม่ได้แต่มันจะหมดปัญหาทันทีเลยถ้าหากว่ายังไม่มีการถึงว่าลงชื่อแล้วแต่ว่าประธานยังไม่ยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะจะเกิดอะไรขึ้นยังไงก็ติดตามดูในช่วงสัปดาห์นี้ไปเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยวันที่12ใช่ไหมครับรัฐบาลก็จะรับเรื่องจากไอ้ที่เขาประชุมเมื่อวันศุกร์ของคณะกรรมการบริหารหนี้สาธารณะที่เขาเห็นชอบให้กู้เงิน200,000 ล้านแล้วจะเข้าขอให้ครม.อนุมัติในวันพรุ่งนี้ก็เท่ากับว่าอนุมัติแล้วให้กู้200,000 ล้านก่อนจาก400,000แล้วก็วันที่19ก็จะให้ครม.อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสในรายละเอียดทั้งหมดเลยในขณะนี้เราทราบแต่เพียงคร่าวๆว่าเขาจะแจก 4,000 เดือนละ 1,000 จะลงทะเบียนวันที่25จะเริ่มแจกวันที่1แต่ในรายละเอียดว่าอะไรยังไงเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยจะต้องรอครม.อนุมัติวันที่19หลังจากที่อนุมัติกู้เงินในวันที่12เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าพรุ่งนี้ครม.เดินหน้าอนุมัติเห็นชอบการกู้เงิน2 ล้านล้านไอ้200,000 ล้านนะผมคิดว่าวันที่14เนี่ยยังไงรัฐบาลก็ดันพ.ร.ก.เข้าพิจารณาในสภาแน่นอน
1: แล้วคุณโสพลทำไงฮะ
0: ก็ถ้าจะให้ดีที่สุดเลยคุณโสพลก็อย่าเพิ่งยื่นเก็บไว้ก่อนยังมีเวลา3 วันเนี่ยผมต้องบอกถ้ายื่นที่11เนี่ยมันตีความยุ่งเพราะมันจวนเจียนมากแต่ถ้า12เนี่ยไม่ทันถ้ายื่น11ไม่ได้ต้องไปยื่น12เนี่ยนะคุณโสพลก็พูดได้เต็มปากเลยอ๋อผมกำลังตรวจดูรายชื่ออยู่ผมยังไม่เข้าแต่ว่าหลังจากนั้นก็ต้องส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะหลังจากที่อภิปรายกันจบลงมติกันการกู้เงินเดินหน้าไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในการพิจารณาของศาลก็เป็นเรื่องศาลไปศาลก็ท่านพิจารณาไปท่านจะรับคำร้องก็รับไปแล้วก็ใช้เวลาไม่เกิน60 วันตามรัฐธรรมนูญก็ต้องวินิจฉัยออกมาครับ
1: ทั้งของประชาธิปัตย์ทั้งของประชาชนเนี่ยสองพรรคเนี่ยมีเนื้อหาเหมือนกันก็คือมองว่าการกู้เงินในครั้งนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง200,000 หลังสองแสนแรกที่วางแผนไว้ว่าจะกู้มาเพื่อแจกเนี่ยแจก4,000นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปเติมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าอย่างที่ฉันอย่างพี่ไพศาลอยากได้ก็ไปลงทะเบียนไปก็ได้แหละเสร็จ30 ล้านเนี่ย30 ล้านคนนะคะ200,000 ล้านก็เตรียมไว้อันนี้ไม่ว่าจะพรรคประชาชนหรือพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่ามันยังพอ

0: ฟังได้แต่ไม่เข้าใจว่าไอ้200,000หลังที่จะเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานเนี่ยมันวิกฤตมันฉุกเฉินมันเร่งด่วนตรงไหนเขาต้องการให้กระบวนการเนี้ยมันเข้ามาอยู่ในระบบเพื่อที่จะตรวจสอบได้ค่ะนี่คือหลักการนี่คือเหตุผลสำคัญค่ะการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานรัฐวางแผนล่วงหน้ามาหลายปีสามารถบรรจุในงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ค่ะไม่เห็นด้วยที่จะกู้มา200,000 ล้านและบอกว่าเอามาเปลี่ยนผ่านพลังงานมารับซื้อรถเก่ามารับซื้อรถเก่าจริงมันเกิดมาตั้งแต่ก่อนที่จะสงครามอิหร่านสหรัฐด้วยซ้ำไปไอ้20,000 คันบอกว่าจะให้ติดโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์นี้ก็เห็นคุณตั้งแต่คุณพีรพันธ์ตั้มกับมันมาเนี่ยจะหาโซล่าเซลล์ราคาถูกจะให้มีเงินผงเงินผ่อนอันนี้ก็นานแล้วนะพี่ไพศาลอยู่ๆจะเอามาตั้ง200,000 ล้านมาเปลี่ยนฐานตรงเนี้ยฝ่ายค้านเขาสงสัย200,000 ล้าน
1: ก็ยังไม่มีรูปธรรมว่าจะมาทำอะไรบ้าง
0: ใช่ค่ะที่เขาสงสัยอย่าว่าแต่ฝ่ายค้านเลย
1: ให้ประชาชนกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำอะไรแบบก็คาดเดากันไป
0: ค่ะ
1: แต่จริงๆแล้วใช่หรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่ว่าจะใช้เขาตัวเลขกลมๆเขาเท่าไหร่นะ200,000 นะ 2.1 แสนล้านที่เขาทำตัวเลขที่เขาแถลงในพรกนะว่าไอ้ช่วงหลังเนี่ยตัวเลขจริงๆของเขาคือ 2.1 แสนล้านอันบนน่ะที่เป็นโครงการไทยช่วยไทยเนี่ย 1.9 1.9 เนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วย1.2 สำหรับคนละครึ่ง60-40แล้วก็ประมาณ 50,000 รวมเป็น 1.7 นะแล้วที่เหลือเนี่ยเห็นว่าจะเป็นเรื่องของการไปซื้อปุ๋ยเอามาขายให้กับประชาชนในราคาที่ช่วยเหลือ
0: เรื่องปุ๋ยดีนะเรามีรัฐมนตรีที่ติดคุกเรื่องปุ๋ยมาแล้วพี่ไพศาล
1: การเที่ยวเนี่ยเห็นว่าจะไปซื้อจะไปรวบรวมไปซื้อปุ๋ยมาเพราะว่าในฤดูการทำนาเนี่ยปุ๋ยมันจะขาดประมาณ2 ล้านตัน
0: ไปซื้อแล้วมาขายเหรอคะ
1: ฮะไปซื้อแล้วมาขายมาจัดคือต้องเป็นรักษาเป็นฟรีไม่ได้หรอกให้ฟรีไม่ได้โดยรักษาขายแต่ว่าเข้าใจว่าจะขายในราคาที่ถูก
0: แล้วเกษตรกรจะเอาเงินสดที่ไหนไปซื้อครับปกติเขาไปเซ็นเอากับร้านขาย
1: ผมคิดว่ากลไกเนี่ยเขาน่าจะเอาเงินส่วนนี้ไปอุดหนุนทางธกส.นะแล้วให้ธกส.ก็รับผิดชอบไปมันก็จะไปรวมอยู่ในส่วนของเงินกู้ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้ของธกส.ก็จะได้รับไอ้ส่วนของปุ๋ยเนี่ยอยู่ในรูปของสินเชื่ออ
0: ืมอ
1: ย่างเช่นว่าเป็นหนี้อยู่ 10,000 ก็ปุ๋ยนี่ 2,000 ก็ขึ้นหนี้มาเป็น 12,000 แล้วทำให้มีปุ๋ยที่จะไปดูรูปแบบไม่แต่ทราบว่ามีโครงการที่เกี่ยวกับปุ๋ยแต่มันจะไม่ฟรีไม่ใช่ซื้อมาแจกเพราะถ้าซื้อมาแจกเนี่ยมันจะฝนตกไม่ทั่วฟ้า
0: อะไรก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่ที่รัฐบาลไปซื้อเนี่ยมันจะถูกข้อครหาค่ะเพราะปุ๋ยมันมีขายตามตลาดอยู่แล้ว
1: มันก็มันมีบางที่ก็เห็นว่าเอาดงกดินมาผสมอะไรเงี้ยก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์เลย
0: อดีตรัฐมนตรีเกษตรตระกูลดังที่ทุกวันนี้เลิกเล่นการเมืองไปเลยติดคุกจริงจังก็คือเรื่องปุ๋ยนะคะพี่ไพศาล
1: ใช่เคยมี
0: ทั้งรัฐมนตรีทั้งน้องชายรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยที่ซ้ำไปที่ติดคุกกันอ่ะก็คือเรื่องปุ๋ยนะคะแต่เราก็ถ้าไม่ซื้อเองอ่ะจะทำให้พ้นข้อคอรหาไปได้เยอะค่ะแต่ถ้าซื้อเมื่อไหร่ขนาดพวกสวนยางสงเคราะห์สวนยางอ่ะพี่ไพศาลนะเขายังรับเงินไปซื้อเองเลยเขาแค่ให้สูบปุ๋ยถ้าแจกปุ๋ยเมื่อไหร่แล้วก็เขาใส่หน้าทันที
1: มันมีอีกชั้นหนึ่งเลยนะมันมีเรื่องคุณภาพเรื่องอะไรตรงปกไม่ตรงปก
0: ถ้าแจกปุ๋ยเมื่อไหร่เกษตรกรไม่กล้าใช้
1: คร
0: ับ
1: ของมันอยู่ใน
0: เอาเงินมาแล้วให้สูบมา
1: ของมันอยู่ในกระสอบอ่ะแล้วมัน
0: จะไปดู
1: กระสอบก็โรยมันไม่ได้ผลมันไม่ทำให้พืชงอกงามมันก็จะไปตรวจสอบยังไงว่าเป็นเพราะว่าปุ๋ยไม่ได้คุณภาพก็ไม่ได้ยาก
0: อะไรก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องไปซื้อมาแจกคุณจะโดนข้อครหาค่ะแล้วเมืองไทยมันก็มีกรณีนี้รัฐมนตรีติดคุกเรื่องปุ๋ยปลอมกันมาแล้ว
1: ครับ

0: นี่ว่าในเรื่องพรก.กู้เงินนะก็คงจะมีการเนี่ยในช่วงประมาณ12พรุ่งนี้ไปนะ12 13 14 3วันเนี้ยก็จะพอรู้ละว่าตกลงผ่านเรียบร้อยหรือว่ามันจะเกิดเหตุสะดุดอะไรขึ้นมา
1: ค่ะจะชวนพี่ไพศาลคุยเรื่องสังคมสักหน่อยเถอะค่ะเรื่องของน้องนายกับแม่หมูที่ฉันเห็นทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดในสังคมแม้กระทั่งนักร้องอย่างคุณแอดนะคะคุณแอดคาราบาวเนี่ยก็ให้ความเห็นเรียนเองก็ได้ความรู้จากคอมเมนต์ของแต่ละคนมุมมองของแต่ละคนแล้วที่ก็เอามาแยกกันนะคะคนที่ลูกเขาประสบความสำเร็จมากเขาก็มักจะเข้าข้างใครคนที่เขาก็เหนื่อยกับการที่กว่าจะตะล่อมกล่อมเกาลูกเข้ามาอยู่ในร่องในรอยได้อะเขาก็จะเข้าใจทั้งสองฝ่ายนี่นะพอสรุปได้แบบนั้นเลยนะคะพี่เมษามุมมองในเรื่องนี้อยู่ที่ความเป็นมาของแต่ละคนที่จะมองค่ะแต่มันก็มีประโยชน์คือทำให้เราได้เรียนรู้วิธีทำให้เราต้องระวังตัวดิฉันก็ในฐานะที่เป็นแม่นะคะก็อย่าไปคิดว่าเราจะทำอะไรกับเขาก็ได้แล้วเขาก็จะจำนนต่อบาปบุญคุณโทษความกตัญญูความทุ่มเทอะไรของเราเอาเรื่องนี้มาโบยตีเคี่ยนตีกันไม่ได้ค่ะสำหรับดิฉันนะคะได้เรียนรู้เรื่องเนี้ยเพราะหลายๆคนไม่ได้เรียนรู้จากคุณหมูหรอกเรียนรู้จากหลายๆคนที่เขาก็แชร์ความเห็นได้ประโยชน์ค่ะได้ประโยชน์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรียนได้เรียนรู้ว่าเราต้องปรับปรุงตัวยังไงที่จะประคองได้การเลี้ยงลูกกับการมีครอบครัวมีสามีภรรยามันก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวมันไม่ใช่หมายความว่ามันเป็นศิลปะชั้นสูงนะที่ไพศาลมันไม่ใช่ว่าจะทื่อกันไปอย่างนี้ได้ตลอดเวลาแล้วมันจะอยู่กันได้กับชีวิตคู่ปรับตัวยังไงกับลูกก็เช่นเดียวกันจะได้เรียนรู้ว่าจะมาคิดด้วยความรักความหวังดีอย่างเดียวและทำไงก็ได้น่าจะไม่ประสบความสำเร็จค่ะ
0: พี่นุผมประหลาดใจว่าทำไม
1: นายจะต้องพูด
0: จะต้องมาแถลงจะต้องมาแถลงมาพูด
1: ไม่เป็นประโยชน์
0: มันเป็นเรื่องในครอบครัวก็เขาก็บอกว่าเขาก็กับคุณแม่ก็กี่ปีนะเขาบอก4ปี
1: 4ปีที่ปล่อยให้เขามีชีวิตของเขา
0: คุณหมูที่เป็นคุณแม่เขาก็ไปซื้อบ้านอยู่ที่เขายงเขาใหญ่เลยก็ถ้าเขาไปซื้อบ้านอยู่เขาใหญ่ก็แสดงว่าเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรหรอกเห็นว่าก็อาจจะไม่ได้มีลูกที่เคยเลี้ยงดูมาอยู่ใกล้ชิดเท่านั้นแหละเพราะว่าถ้าตามเรื่องราวเนี่ยเขาก็เลี้ยงกันมาตั้งแต่เขาแยกทางกับสามีนะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวว่าเลี้ยงดูฟูมฟักก็มีสตอรี่อะไรต่างๆก็ว่ากันไปแต่ผมเนี่ยประหลาดใจว่าทำไมน้องนายจะต้องไปให้สัมภาษณ์สื่อทำนองให้มันเป็นประเด็นน่ะมันก็เป็นเรื่อง
1: ไม่เป็นประโยชน์เลยเพราะว่าคนไทยเรารู้อยู่แล้วไม่ใช่คนไทยเราทุกมันมีความคิดที่มันเอาว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อประการใดเรียนตามตรงนะพี่นายสารงานมีทั้งหลายคนที่เป็นดาราดังที่ไม่พูดกับแม่เลยไม่พูดกับแม่เยอะเลยมีแม่บางคนเนี่ยโทรมาหามาฟ้องด้วยซ้ำไปที่เราเคยรู้จักกันมานานแล้วนะคะว่าเล่าให้ฟัง
0: ยกเว้นเรื่องเจนนี่อะไรนะอันนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการค้า
1: เขาดราม่าเขา
0: เป็นดราม่าเพื่อที่จะโปรโมทเรื่องเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจอะไรของเขา
1: บอกนายหยีก็แล้วกันไม่ใช่นายคนเดียวที่มีปัญหามีเยอะมีหลายคนที่เขาไม่พูดกับแม่แถมอคติไม่ดีกับแม่เลยอ่ะแต่เขาไม่พูดมันไม่มีประโยชน์มันไม่มีประโยชน์เลยใช้คำอย่างนี้ค่ะ
0: กับอีกเคสหนึ่งนะคุณหลุยสก็อตคุณหลุยอะไรนะคุณอะไรคุณทรายสก็อตค
1: ุ
0: ณหล
1: ุ
0: ย
1: สก็อตทราย
0: อันนั้นยิ่งโอ้โหออกมาเสียหายกันไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าข้อที่จริงเป็นไงแต่มันพังไปหมดเลยนะทั้งครอบครัวเขาทั้งครอบครัวเขา
1: แต่ถ้าเราไปคุยกับคนที่เขาทำสารคดีชีวิตคนมาเยอะนะพี่ไพศาลเราก็จะรู้สึกเราจะไม่แปลก

0: แต่เอานี้ดีกว่าเรื่องจริงมันยิ่งกว่าอะไรสุดๆเลยอ่ะ
1: สายสกอตนี่เขาเป็นสายคุณ
0: สายตรงเลยอ่ะ
1: เขาเป็น
0: สายตรงเลยค
1: ุ
0: ณแม่เขาเนี่ย
1: เขาเป็นหลาน
0: ตาคุณจำนง
1: คุณจำนงนะ
0: สายตรงเลยค่ะไม่ได้ห่างเลย
1: สายคุณจำนง
0: แต่คุณพ่อเป็นฝรั่ง
1: คุณจำนงเขามีลูกเข้าใจว่า3คนคุณจำนงกับคุณหญิงอะไรที่เป็น
0: สุภัชรี
1: น้องสาวคุณพี่ชัยรัตกุล
0: คุณสุภัชรีค่ะคุณสุภ
1: ัชรีก็คุณจุตินันเนี่ยคุณจุตินันเข้าใจว่าเป็นน้องคนเล็กอันนี้เสียชีวิตไปแล้วนะคุณจุตินันที่เป็นพ่อคุณอะไร
0: ตัน
1: คุณตัน
0: ค่ะ
1: ที่ไม่ต้องไปใช้นามสกุลคุณแม่นะแล้วก็เข้าใจว่าเป็นพี่สาวคนโตนะแต่งงานกับคุณพ่อเป็นสกอตเนี่ยแต่เห็นว่าแยกกันไปแล้วมีลูกสองคนลูกชายสองคนก็กระทบไปถึงพี่ชายด้วยเพราะพี่ชายก็ภรรยา
0: แต่งงานกำลังจะมีลูก
1: ภรรยากระทบกันหมดดูแล้วคือก็ไม่ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วเวลาปัญหาภายในครอบครัวแล้วออกมาสู่สาธารณะแบบนี้มันก็จะแก้ยากมันไม่รู้จะทำยังไงที่จะหาจุดยุติได้เหมือนกรณีน้องนายนี่เหมือนกันนะพอเปิดมาทางสังคมแล้วสังคมก็เข้ามาร่วมแสดงความเห็นด้วยนี่มันก็ไปกันวุ่นวาย
0: ไปอย่าพูดค่ะแต่คุณไม่อย่าพูดไม่คุณไม่ใช่คนเดียวมีเยอะแต่เขารู้ว่าพูดไปมีประโยชน์ประคองใจตัวเองให้ได้อยู่ให้ได้มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เลยไม่ต้องพูด
1: โ
0: อเค
1: แล้วกระทบนะผมเชื่อว่าจะกระทบต่อการงานด้วยนะ
0: คนที่เขารู้สึกว่ายังไงแม่ก็คือแม่ก็เยอะ
1: ใช่กระทบผมเชื่อว่าจะกระทบต่อการงานในขณะที่น้องนายก็กำลังคือตอนนี้คือเดิมเนี่ยเขาถูกมองว่าเป็นดาราประเภทที่แบบขายความหล่อขายอะไรเงี้ยนะแต่พอละครล่าสุดของช่องวันอะหงสาวดีอะผมก็ถามคนที่เขานั่นเขาบอกว่าคนเขาเลยแบบน้องนายขยับขึ้นไปเป็นดาราคุณภาพนะเขาบอกนะเขามีฝีมือในการแสดงนะ
0: คนขายความหล่อ
1: ไม่ได้ขายความหล่อไม่ได้ขายจากการโปรโมทของค่ายอะไรเงี้ยเหมือนดาราสวยหล่ออะไรทั้งหลายใครก็โปรโมทก็ดังตามการโปรโมทแต่นี้เขาดูแล้วผลงานการแสดงเขามันทำให้เขาได้รับการยอมรับที่รับบทเป็นอะไรเขาเรียกพระมหาอุปราชนะ
0: ค่ะ
1: อ่ะวันนี้หมดเวลาครับเดี๋ยวตอนเย็นพบกันครับคุณนัน
0: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00ถึง7:30ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
4: ด่วนคุณดีดัชนี ีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
5: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดที่

0: ัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
1: ฮะ
0: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม. BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
1: ้กทม.พร้อมเสิร์ฟความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
6: สวัสดีค่ะดิฉันมงวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยคุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
5: พบกันใน Econews Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
7: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
5: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mcord News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
8: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะคะบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
5: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง Mcord News FM 100.5
9: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30

0: บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
2: ว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
3: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก 17:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
2: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Econ News Update ค่ะวันนี้เราพบกันเช้าวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนงวดีธนิมานนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแก้มพิญญพัฒน์ดานุตราก็จะมาร่วมสมทบดำเนินรายการกับเราด้วยนะคะก็มาเจอกันในเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันคุณแก้มมาแล้วเสียง
6: สวัสดีค่ะ okay. สวัสดีพี่นงค่ะ
5: สวัสดี
6: สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
5: ค่ะก็มาเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันนะคะก็เช่นเคยนะคะสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ยังเป็นประเด็นที่นักลงทุนเองก็ยังคงให้ความสนใจแต่ดูเหมือนว่าถ้าไปดูการปรับเพิ่มขึ้นนะคะของตลาดหุ้นหลายๆแห่งทั่วโลกนะที่ไปเคลื่อนไหวใกล้ระดับ All Time High บางตลาดก็ทะลุ All Time High ไปเนี่ยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าจะเป็นประเด็นสำคัญนะคะแต่ว่าตลาดหุ้นนั้นมองข้ามไปแล้วนะคะส่วนตลาดหุ้นบ้านเราเองเดี๋ยววันนี้มารอติดตามกันเนาะว่าจะไปอย่างไรสัปดาห์ที่แล้วเราปิดที่ 1,500 จุดเลยทีเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวมาติดตามกันรวมไปถึงประเด็นทางเศรษฐกิจอื่นๆด้วยนะคะคาดการณ์กันว่าวันนี้น่าจะมีการประชุมครม.เศรษฐกิจนะคะก็จะมีการพิจารณา

0: ชาชนก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองนะคะแล้วก็เพื่อที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้นะประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องรอติดตามว่าจะส่งผลกับภาพรวมการลงทุนหรือว่าภาพใหญ่ของเศรษฐกิจอย่างไรด้วยนะคะอันนี้มาติดตามกันเลยนะคะมาดูกันถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางนิดนึงนะคะอัปเดตล่าสุดนะคะล่าสุดก็คือว่าทางอิหร่านนั้นได้ส่งกลับคำตอบนะคะไปยังทางฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วนะคะโดยทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็มีปฏิกิริยาออกมาทันทีนะคะโดยบอกว่ายอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงนะคะกับคำตอบข้อเสนอล่าสุดของทางฝั่งของอิหร่านนะคะโดยทรัมป์เองเนี่ยก็บอกว่ายอมรับไม่ได้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นความล้มเหลวครั้งล่าสุดนะคะถึงความพยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนะคะแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันนั้นพุ่งทะยานขึ้นไปค่ะโดยสถานีโทรทัศน์ของอิหร่านนั้นรายงานนะคะว่าอิหร่านปฏิเสธข้อเสนอของสหรัฐที่ต้องการให้ระบุว่าเป็นการยอมจำนนแล้วก็อิหร่านยังยืนกรานที่จะเรียกร้องค่าชดเชยสงครามจากสหรัฐและจะให้สหรัฐนั้นยอมรับอธิปไตยของอิหร่านเหนือช่องแคบฮอร์มุซรวมไปถึงการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรแล้วก็การปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกยึดไปนะคะก็อิหร่านก็ยังมีท่าทีแข็งกร้าวนะคะรวมไปถึงทางฝั่งของทรัมป์เองนั้นก็บอกว่ายอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงอันนี้เป็นอัปเดตล่าสุดนะคะเกี่ยวกับกรณีของสงครามระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านล่าสุดค่ะ
1: ยอมรับไม่ได้นะเพราะว่าเรื่องของนิวเคลียร์ยังเคลียร์กันไม่จบนะคะเพราะว่าทางทรัมป์เนี่ยเขาบอกคือในข้อเสนออิหร่านบอกว่าจะยอมเจือจางแร่ยูเรเนียมบางส่วนและส่งไปประเทศที่3แต่มีข้อแม้ว่าจะไม่ยอมรื้อถอนโรงงานนิวเคลียร์ของตัวเองเด็ดขาดก็เลยกลายเป็นว่าฝั่งของทรัมป์เนี่ยไม่ยอมนะคะแล้วก็ฝั่งของอิสราเอลล่ะว่ายังไงนะคะนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลก็ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าสงครามกับอิหร่านเนี่ยยังไม่จบตราบใดที่อิหร่านยังมีแร่ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะมีศูนย์วิจัยนิวเคลียร์และมีกลุ่มตัวแทนต่างๆที่คอยสนับสนุนอยู่อิสราเอลและสหรัฐก็ยังมีงานต้องทำอีกเยอะเพื่อเข้าไปจัดการถอนรากถอนโคนสิ่งเหล่านี้ก็คือยังยืนยันว่าเรื่องของนิวเคลียร์เนี่ยยังไงก็ไม่ยอมอ่อนให้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอีกสิ่งที่เราก็ต้องไปดูคือความเคลื่อนไหวบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนะซึ่งมันก็ยังคงมีเรื่องของโดรนที่ไปโจมตีเรือสินค้านะคะโดนหลายประเทศเหมือนกันนะเรือของกาตาร์นะคะเรือของคูเวตถึงแม้จะไม่ได้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะแต่ว่ามันคือการแบบมาสร้างความเสียหายให้กับเขานะแล้วแม้แต่กระทั่งเรือของเกาหลีใต้ก็ยังมีรายงานว่าโดนไปหนึ่งลำด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็ทำให้ชาติต่างๆเนี่ยก็ออกมาประณามเหมือนกันนะคะว่านี่จะยิ่งทำให้สถานการณ์มันยิ่งตึงเครียดมากขึ้นนะแล้วก็มีประเด็นเกี่ยวกับน้ำมันซึ่งออกมาเปิดเผยโดย CEO ของซาอุดีอารามโกนะคะซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานของทางซาอุดีอาระเบียนะเป็นบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของเขาเนี่ยเขาก็ออกมาพูดเลยว่าสงครามอิหร่านครั้งนี้มันจะเปลี่ยนแปลงตลาดพลังงานโลกไปตลอดกาลเลยนะคะเพราะว่าน้ำมันหายไปจากตลาดเกือบพันล้านบาร์เรลก็ทำให้แน่นอนค่ะตอนนี้คือถือว่าอยู่ในระดับที่เปราะบางในเรื่องของพลังงานนะคะแล้วก็ต่อให้ทุกอย่างจะจบภายในวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเรื่องของน้ำมันจะกลับมาเหมือนเดิมอันนี้เราก็ทำใจกันเอาไว้อยู่แล้วนะคะส่วนความปั่นป่วนของตลาดแรงงานของตลาดน้ำมันเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าหากช่องแคบฮอร์มุซยังถูกปิดหรือการขนส่งยังคงหยุดชะงักต่อไปอีกทัก 2-3 สัปดาห์ตลาดน้ำมันโลกจะเจอกับภาวะขาดแคลนอย่างหนักนะคะแล้วก็ซัพพลายน้ำมันจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เนี่ยมันก็คงจะต้องอาจจะไปถึงปี2027เลยทีเดียวนะคะโอ้โหบอกมาอย่างนี้ก็น่ากังวลเหมือนกันนะท่ามกลางประเด็นความตึงเครียดนะคะในโซนตะวันออกกลางก็ต้องไปจับตารอลุ้นกันว่าทรัมป์ซึ่งจะไปเยือนจีนนะคะช่วง 13-15 นะก็กลางสัปดาห์นี้จนถึงวันศุกร์ใช่ไหมคะที่จะไปพบปะหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนนะคะก็ไปดูซิว่าเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยผู้นำทั้งสองเจอกันแล้วจะเป็นไปในรูปแบบไหนทรัมป์จะไปกดดันจีนยังไงไหมหรือให้จีนเนี่ยไปกดดันกับอิหร่านเพิ่มเติมไหมนะคะหรือว่าจะเป็นไปในท่าทีที่ แบบ

0: ประนีประนอมยิ้มแย้มแล้วก็นะอะไรอะไรก็ยอมให้กันอะไรแบบนั้นหรือเปล่านะคะ
1: ใช่ค่ะนะอ่ะทีนี้มาดูภาพของตลาดหุ้นกันบ้างนะคะเช้าวันนี้เนี่ยถ้าดูทางฝากฝั่งของเอเชียนั้นก็ปรับตัวลดลงนะคะโดยอย่างดัชนีนิกเคอีตลาดหุ้นญี่ปุ่นนี่ลงไป226จุดก็ประมาณสัก0.36%ค่ะดัชนีหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงเช้าวันนี้ก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันอยู่ในแดนลบลบไป 0.5% ในขณะที่เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้เขียวนะคะบวกไป 0.7% นะคะก็เพราะประเด็นคืบหน้าล่าสุดที่ทรัมป์บอกว่ายอมรับไม่ได้เนี่ยนะคะในขณะที่ถ้าย้อนไปดูเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางฝั่งของตลาดหุ้นที่สหรัฐอเมริกาค่ะดาวโจนส์นั้นก็ปิดในแดนบวกส่วน S&P 500ก็ทำสถิติสูงสุดใหม่แบบแทบจะเรียกได้ว่ารายวันเลยทีเดียวนะคะโดย S&P 500กับ Nasdaq นั้นได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้น Nvidia นะคะแล้วก็หุ้น SanDisk รวมไปถึงหุ้น AI อื่นๆด้วยนะคะในขณะที่มีตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาดีกว่าที่คาดการกันเอาไว้ตลาดจึงมองถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานสหรัฐอเมริกาค่ะดัชนีดาวโจนส์นั้นปิดบวกไป 0.02% S&P 500บวกไป 0.8% Nasdaq บวกไป 1.7% อย่างที่บอกนะคะ S&P 500และ Nasdaq นั้นเรียกได้ว่าทำสถิติสูงสุดแทบจะรายวันแล้วถ้าดูเป็นรายสัปดาห์นะคะเป็นการปิดบวกติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่6แล้วนะคะถือว่ายาวนานที่สุดนับตั้งแต่ตุลาคมปี67เลยทีเดียวส่วนดาวโจนส์เองปิดบวกติดต่อกัน2สัปดาห์นั่นเองนะคะอันนี้เป็นภาพของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะนะ
0: ค่ะดูของไทยของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากันสักหน่อยก็แล้วกันนะคะของเราเนี่ยก็ปิดลบไปเนาะเป็นลบแบบอ่อนๆอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะจริงๆแล้วเราเห็นการยืนอยู่ได้ที่ 1,500 จุดเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะพี่นงหลังจากที่ก่อนหน้านี้นี่ก็หลุดไปนะคะไป 1,400 แล้วเรายังกลัวโอ้โหมันจะลงไปลึกหรือเปล่านะคะแต่ว่าพอมันปรับตัวขึ้นมาเป็น 1,500 จุดบวกๆได้เนี่ยแล้วก็ล่าสุดในช่วงปิดสัปดาห์เนี่ยก็ยังอยู่ที่แถวๆ 1,500 เนี่ยนะคะก็ถือว่ายังพอมีลุ้นนะเพราะว่าเช้าวันนี้เนี่ยในโซนของเอเชียเนี่ยก็เป็นผสมผสานด้วยนะคะเพราะว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาเปิดมาลบนะคะเซี่ยงไฮ้เปิดมาบวกนะหางเสงเปิดมาลบก็สัก 0.6% ใช่ไหมคะแต่ว่าเกาหลีใต้นี่ที่เขาบวก 4.14% เลยนะอันนี้โซนของเอเชียเป็นในทิศทางนี้นะคะก็สำหรับหุ้นไทยนะคะช่วงนี้ก็ยังมีเรื่องของผลประกอบการด้วยใช่ไหมคะที่มีผลกับทางตลาดค่ะ
1: ใช่ค่ะนะส่วนราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันบ้างนะคะมาดูราคาน้ำมันกันนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเราย้อนไปก่อนนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสัญญาน้ำมันดิบ WTI งวดส่งมอบมิถุนายนนั้นปิดบวกไป61เซนต์ค่ะ 0.6%ปิดที่ 95.42 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะส่วนเบรนท์เองก็ปิดเพิ่มขึ้น1เหรียญ23เซนต์นะคะหรือว่า 1.23% มาปิดที่ 101.29 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะเมื่อวันศุกร์เองเนี่ยก็ตลาดน้ำมันก็ยังคงขานรับข่าวก่อนหน้านี้ก็คือว่าทั้ง2ฝ่ายมีการโจมตีทางอากาศนะคะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยราคาก็ลดช่วงบวกลงมาเนื่องจากว่านักลงทุนคาดหวังว่าอาจจะมีการหยุดยิงนานขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการลดความตึงเครียดบริเวณช่องแคบฮอร์มุสแต่ปรากฏว่าตอนนี้มีข่าวใหม่ล่าสุดแล้วนะว่าน่าจะคุยกันไม่ลงนะคะแล้วก็รวมไปถึงในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเองเนี่ยก็มีเรือนะโอ้โหถูกโจมตีอีกด้วยในบริเวณช่องแคบฮอร์มุสนะคะถ้าดูรายสัปดาห์นะคะทั้ง WTI แล้วก็ Brent นั้นปรับตัวลดลงมากกว่า 6% นะคะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะส่วนเช้าวันนี้เองถ้ามาดูราคาน้ำมันนั้นก็ขยับปรับเพิ่มขึ้นไปเลยนะคะอีกเกือบ 4% เหมือนกันนะ3เหรียญ77เซนต์ค่ะมาอยู่ใกล้ๆ100เหรียญอีกละ 99.19 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะส่วน Brent เองก็บวกขึ้นมา3เหรียญ49เซนต์นะคะก็3กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะมาอยู่ที่104.78ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะอันนี้เป็นราคาโภคภัณฑ์สำหรับราคาน้ำมันด้วยค่ะ
0: ส่วนราคาทองคำนะคะสำหรับโคเม็กซ์นะคะงวดมิถุนายนตอนนี้อยู่ที่ 4,707 ดอลลาร์ต่อออนซ์
1: ค
0: ่ะลบไป 0.48% นะคะส่วนราคาทองไทยนะคะพี่นงค ะขอรบกวนทองไทยนิดนึงนะคอมค้างค่ะ
1: ได้ทองไทยนะคะล่าสุด

0: นี่ประกาศมา2รอบนะคะลงไปรอบละ50บาทต่อบาททองคำนะคะเพราะฉะนั้นเช้าวันนี้ล่าสุดทองลง100บาทต่อบาททองคำค่ะทองแท่งขายออกอยู่ที่ 71,850 บาทค่ะส่วน Gold Spot อ้างอิง 4,688 เหรียญ นะคะและเงินบาทโค้ดที่ 32.38 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะหลังจากวันเสาร์ทองไทยบวกมา50บาทต่อบาททองคำนะคะก็เรียกได้ว่าทองในช่วงนี้เนี่ยคือก็แกว่งนะคะข้ามเส้น 4,700 เหรียญ นะคะไปๆมาๆนะคะแต่ว่าเช้าวันนี้นี่ก็ลงมาอยู่ต่ำกว่า 4,700 เหรียญแล้วนะคะ Gold Spot 4,688 เหรียญ นั่นเองนะคะก็เป็น เรื่องของราคาน้ำมันนะคะที่ปรับเพิ่มขึ้นมากับสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังคงคุกรุ่นกันอยู่นะคะก็เลยกดดันนะทำให้ราคาทองคำนั้นปรับตัวลงมาในช่วงเช้าวันนี้ด้วยนะคะส่วนดอลลาร์นะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก6สกุลในตะกร้าเงินนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการปรับตัวลดลงรายสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะคะตอนนั้นยังขานรับเรื่องความหวังในการยุตินะคะสงครามกันอยู่แต่ว่าก็ล่าสุดนี้เดี๋ยวคงจะต้องมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าเช้าวันนี้ถ้ามาดูเงินบาทเนี่ยเปิดตลาดอยู่ที่ 32.30 บาทต่อดอลลาร์นะคะซึ่งเป็นการอ่อนลงจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะที่ปิด 32.19 บาทต่อดอลลาร์นั่นหมายความว่าดอลลาร์ในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยน่าจะมีลักษณะของการแข็งค่าปรับเพิ่มขึ้นมาค่ะนะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมตัวเลขกันต่อนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไปวิเคราะห์เศรษฐกิจกันเลยนะคะกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกันนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านและท่านฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์วันนี้ชวนอาจารย์คุยเรื่องของวีซ่าฟรีวีซ่าหน่อยละกันนะคะเนื่องจากว่าในช่วงเสาร์ที่ผ่านมาก็โอ้ไปเจอชาวจีนนะคะที่มาอยู่ในประเทศไทยแล้วมีอาวุธแบบลักษณะเป็นแบบเยอะมากเลยเป็นคลังแสงเลยก็ว่าได้นะคะก็เลยมีการพูดถึงว่าน่าจะมีการทบทวนเรื่องของการให้ฟรีวีซ่า60วันสำหรับนักท่องเที่ยว93ประเทศนะคะอาจารย์ประเมินว่าตรงนี้อาจารย์มีความเห็นอย่างไรเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือว่ามีข้อแนะนำอย่างไรบ้างนะคะอาจารย์ค่ะ
2: ก็ผมคิดว่าคงจะต้องเริ่มต้นจากการว่าฟรีวีซ่าเนี่ยเริ่มจากอะไรนะครับ
0: ค่ะ
2: แต่ว่าก็เริ่มจากการที่เรารู้สึกว่าถ้าเราเข้าประเทศใดประเทศหนึ่งได้อย่างสะดวกง่ายๆและไม่มีค่าใช้จ่ายเนี่ยการท่องเที่ยวก็จะคึกคักก็คงยกตัวอย่างจากญี่ปุ่นนะครับนะญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งเกาหลีคือตอนแรกเนี่ยเกาหลีเนี่ยฟรีวีซ่าสำหรับไทยด้วยเหตุผลเฉพาะนะครับเขาก็ให้เราเข้าสบายๆแล้วก็เข้าไปเยอะมากนะฮะยิ่งมีซีรีส์เกาหลีเรื่องหลังพอญี่ปุ่นเขาเริ่มเปิดประเทศเขาใช้ฟรีวีซ่าสำหรับญี่ปุ่นคนไทยก็ไปกันเต็มที่เลยนะครับเพราะสังเกตว่าฟรีวีซ่าก็เหมือนกับไทยที่เวลาใครมาที่ประเทศไทยแล้วฟรีวีซ่าเดินเข้ามาปั๊บมันสะดวกแล้วมันง่ายวีซ่าออนอะไรเวลอะไรพวกนี้นะครับมันก็ทำให้เป็นการเติมนักท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนะครับมันก็ทำให้เศรษฐกิจไทยมีเม็ดเงินหมุนเวียนมันก็เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจแต่บางยิ่งเราเคยมีนักท่องเที่ยว40ล้านคนต่อปีในช่วงโควิดนะครับเราก็หดหายไปแล้วตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ปีนี้อาจมีการคาดการณ์ว่าอาจจะเหลือประมาณ33-34ล้านคนก็ยังไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่ถึงเป้าหมายเดิมเพราะนั้นเนี่ยเพราะว่านโยบายฟรีวีซ่าทำไว้แบบนั้นนะครับแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเจอปัญหาหลังๆคนก็เริ่มพูดว่าฟรีวีซ่าจำเป็นไหมเราเริ่มมีกลุ่มก่อการร้ายเข้ามาเราเริ่มมีธุรกิจสีเทาเข้ามาเริ่มมีกระบวนการยาเสพติดเข้ามาซึ่งมันเจือไปกับคำว่าฟรีวีซ่าเนี่ยและล่าสุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับอาวุธสงครามเพราะว่าการกลับมาทบทวนก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำไม่ได้เพราะว่าเดิมเราก็ไม่เคยฟรีวีซ่ามันอาจจะยุ่งยากเล็กน้อยนะครับนั่งที่อาจจะเสียเงินเล็กน้อยเราก็ต้องยอมแลกดูว่าระหว่างความมั่นคงการสกรีนตั้งแต่ต้นทางที่สถานทูตไทยที่นู่นนะครับมาถึงตม.หน้าด่านของเราเนี่ยมันมีขั้นตอนสกรีนตรวจประวัติได้มันก็รัดกุมขึ้นถ้าเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงประเทศเพราะความเสียหายนะครับกับความมั่นคงกับประโยชน์กับเศรษฐกิจต้องมาหักล้างกันครับถ้าประโยชน์ทางเศรษฐกิจมีสูงกว่าความมั่นคงไม่เสียหายก็ไม่ต้องยกเลิกแต่ถ้าชุดความมั่นคงมีความสุ่มเสี่ยงเศรษฐกิจได้อาจจะไม่คุ้มก็เปลี่ยนมาเป็นวีซ่านะครับที่เสียเพราะว่ามันก็เป็นตามนโยบายนะครับเพราะว่าไม่เสียอาการถ้าเราเป็นประเทศที่โดดเด่นและวีซ่าค่าใช้จ่ายถ้าไม่แพงนะครับเราก็เก็บไม่แพงนะฮะพอที่นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าอย่างน้อยเขายื่นเอกสารยุ่งยากเล็กน้อยแต่เขาอยากมาเขาก็มานะฮะค่าใช้จ่ายไม่สูงเราจะได้มีเวลาตรวจอันนี้ก็แล้วแต่ฝั่งนโยบายครับ
1: ค่ะแต่ถ้าออกมาในรูป ของการทบทวนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ายกเลิกบางประเทศเนี่ยมันจะยิ่งกดดันบรรยากาศของการท่องเที่ยวไหมคะท่ามกลางการท่องเที่ยวที่อาจจะลดลงด้วยความที่ตั๋วเครื่องบินมันก็แพงขึ้นนะคนก็ประหยัดในการใช้จ่ายมากขึ้นการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากหลายๆประเทศที่

0: พยายามสร้างแหล่งท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาแข่งกันอย่างเงี้ยค่ะจ้ะ
1: มันก็สังเกตเห็นไหมว่าเมื่อกี้ผมพูดเนี่ยแหมถ้าบอกเป็นตัวการเลคเชอร์เนี่ยโอ้เลคเชอร์คลุมหมดแล้วนะครับ เพราะว่าจริงๆเนี่ยประโยชน์ที่เราได้ทางเศรษฐกิจมันรวมไปด้วยว่าเอ๊ะถ้าเราไปเพิ่มนะครับค่าใช้จ่ายทางด้านวีซ่ามันจะเสียหายในเชิงภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไหมผลคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมันจะต้องถูกประเมินเรื่องเศรษฐกิจนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าคือผมไม่ทราบขั้นตอนในการอนุมัติของกระทรวงต่างประเทศน
0: ะ
1: แต่ถ้าเมื่อเวลายื่นคำขอมาเนี่ยเราคงไม่สแตมป์ผ่านเลยแต่มันต้องมีขั้นกรองไปตรวจทานดูเอ๊ะมันมีประวัติอะไรต่างๆหรือเปล่าของแต่ละคนเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนถ้าเราพูดให้หนักขึ้นคือมันก็ตรวจประวัติของอินเตอร์โพลคือยังไงผมว่าตรวจยังไงก็ตามอ่ะถ้าเราดูหนังฮอลลีวูดมันหลุดได้อยู่ดีอ่ะนะครับแต่ว่ามันมีกระบวนการสกรีนเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันคงเป็นอะไรที่พออธิบายได้อย่างที่บอกฮะเราอาจจะสูญเสียตลาดไปบ้างแต่มันคือว่าเสน่ห์ไทยกับความไม่ยุ่งยากเกินไปเนี่ยผมว่านักท่องเที่ยวอาจจะมาแต่อย่างที่บอกคือผมไม่ทราบเรื่องความมั่นคงเพราะเนี่ยฝ่ายความมั่นคงก็คงจะต้องมาประเมินผลนะครับทางเศรษฐกิจบวกลบแล้วก็ความมั่นคงบวกลบมันยากในการตอบนะแต่ว่าอะไรที่ควรจะทำมันก็ต้องทำครับถ้าความมั่นคงเป็นหลักเนี่ยแล้วมันมีความสุ่มเสี่ยงมากแต่นโยบายฟรีวีซ่าเนี่ยผมคิดว่าต้องเน้นความมั่นคงเป็นสำคัญครับ
2: ค่ะทีนี้อาจารย์ประเมินภาพของการท่องเที่ยวเท่าที่ผ่านมาเรากำลังจะครึ่งปีแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ประเมินว่าตัวเลขเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะหรือว่าเราต้องมีการทบทวนอย่างไรบ้างไหมคะอาจารย์ค่ะ
1: คือผมคิดว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวเนี่ยยังขยายตัวติดลบนะครับ
2: ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยายตัวติดลบเนี่ยมันก็คงเป็นไปตามสภาพ2 อย่างก็คือ1สงครามยังมี2ค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็สูงนะครับซึ่งรวมถึงค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยเพราะนั้นมันเป็นไปตามสภาพนะครับไม่ได้หมายว่าถ้าเหตุการณ์ปกติแล้วเรายังติดลบเนี่ยอันนี้เราน่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่เราดูในโลกโซเชียลเนี่ยนักท่องเที่ยวยังพูดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่คุ้มนะคุ้มแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะได้ยินกระแสบางอย่างว่าเอ๊ะผมจะเลือกอยู่เมืองไทยกับเลือกอยู่มาเลเซียเนี่ยมาเลเซียค่าของชีพถูกกว่าในระยะยาวอันนี้ผมได้ยินกระแสเหล่านั้นนะผมได้ยินกระแสเหล่านั้นมากขึ้นนะและในโลกโซเชียลก็เปรียบเทียบกันหลายคนบอกว่าไทยต่อให้แพงกว่านะแต่มันมีความสุขและมันก็มีความหลากหลายเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไทยก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คุ้มค่าที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนผมไม่อยากเลยว่าเราคือที่สุดนะแต่ที่สุดแห่งหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าเราฟังจากโลกโซเชียลเราฟังจากจำนวนนักท่องเที่ยวเราฟังจากสงกรานต์เราฟังจากทุกคนบอกว่าสิ่งที่ประเทศไทยไม่เหมือนใครและประเทศอื่นไม่มีเหมือนก็คือเรามีคนไทยอยู่ที่นี่คือเสน่ห์นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าก็อยู่ในอาการที่โอเคนะผมว่า
2: ค่ะ
0: ทีนี้เรื่องของการจะปรับลดวันเพราะว่าแนวคิดที่ว่าฟรีวีซ่า60วันจะมาปรับเป็น30วันไหมเนี่ยค่ะก็อาจจะทำให้เกิดความยุ่งยากสำหรับกลุ่มที่มาแบบเหมือนกับมาสเตย์เคชั่นหรือว่ามาแนวพักผ่อนหลังเกษียณอาจจะแบบเที่ยวยาวอะไรเงี้ยอาจารย์มองไง
1: คือผมว่ามันอยู่ที่การต่อนะคือมันมีกลไกในการต่อคือมันอยู่ที่กฎระเบียบนะครับคือสมมติว่าถ้าเราบอกว่า30วันคุณต้องบินออกแล้วค่อยกลับมาก็แบบนึงนะซึ่งบางคนก็ทำแบบนั้นน่ะก็ข้ามไปที่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านเราทั้งหมดน่ะข้าวออกเป็นนิดนึงแล้วกลับมานะครับเพราะมันอยู่ที่ว่าเราต้องการดึงคนแบบไหนไว้นะแต่เวลาเราขอต่อเนี่ยขอล่วงหน้าปั๊บเราจะรู้ว่าคนนี้เขามาต่อจริงๆนะเขามีตัวตนนะแต่บางคนไม่ต่อมันก็รู้เลยว่าขึ้นบัญชีดำแล้วนะต่อคนนี้หนีชัวร์เงี้ยเพราะนั้นมันก็คืออย่างที่บอกฮะตอนนี้เราคุยกันอยู่เรื่องเศรษฐกิจถ้าเราคุยเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหมันยังไงเราต้องยืดให้เวลายาวสะดวกที่สุดแต่พอเศรษฐกิจเรามาคุยความมั่นคงเนี่ยคำถามคือเรายึดอะไรถ้ายึดความปลอดภัยยึดความมั่นคงยึดปัญหายาเสพติดอย่าให้มีนะปัญหาการหลอกลวงอย่าให้มีนะปัญหาก่อการร้ายอย่าให้มีนะผมว่าคนไทยทุกคนถ้าทวงแบบนี้เขาจะเลือกความมั่นคงแล้วพอเลือกความมั่นคงปั๊บเนี่ยต่อให้ลำบากเล็กน้อยเพราะว่าคนต่างชาติที่เขามาเป็นปกติเขาจะต้องเข้าใจนะเราก็ทำการประชาสัมพันธ์ไปนะแล้วขั้นตอนอย่ายุ่งยากผมคิดว่าน
2: ะ
1: มันเด็กอย่างน้อยนี่ก็คือหนึ่งออนไลน์เสร็จมารายงานตัวสแตมป์วีซ่าตัวมาโชว์แล้วบอกสถานที่ที่คุณอยู่ผมว่ามันไม่น่าจะยุ่งยากนะเพราะเรามีตม.อยู่ทั่วประเทศเลย
2: ได้ค่ะอาจารย์วันนี้ต้องขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวจากสำนักข่าวไทยสักครู่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานทำเนียบรัฐบาลสักการะองค์เทพนรสิงห์จำลองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

0: เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ยังทำเนียบรัฐบาลในเวลา 9:05 น.โดยทันทีที่เดินทางมาถึงนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้สักการะองค์นรสิงห์จำลองซึ่งถือเป็นกิจวัตรปกติคาดการว่านายเอกนิติน่าจะรายงานภาพรวมก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคณะผู้จัดงานกำนันผู้ใหญ่บ้านณบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีทักษิณถึงบ้านแล้วเปิดกระจกยิ้มทักคนเสื้อแดงเมื่อเวลา 9:02 น.นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงหน้าบ้านจันทร์สองล่าแล้วภายหลังนายทักษิณออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมเมื่อเวลา 7:40 น.โดยแวะกรมคุมประพฤติก่อนเพื่อดำเนินการตามระเบียบและติดกำไล EMขณะที่บรรยากาศบริเวณหน้าบ้านจันทร์สองล่าเป็นไปอย่างอบอุ่นมีกลุ่มคนเสื้อแดงมาปักหลักตั้งแต่เวลา 6:50 น.เพื่อรอรับและยังมีกลุ่มมวลชนอื่นๆเข้าร่วมแน่นพื้นที่เมื่อรถมาถึงหน้าบ้านนายทักษิณได้เปิดกระจกเพื่อทักทายกับมวลชนที่มารอสักครู่พร้อมทักทายสื่อมวลชนที่มารายงานข่าวพร้อมบอกไปจำศีลมา8 เดือนก่อนขึ้นรถเข้าบ้านไปขณะที่ก่อนหน้านี้หลังจากเดินทางไปที่สำนักงานคุมประพฤติติดกำไล EM บอกจำอะไรไม่ได้แล้วเป็นอัลไซเมอร์แล้วรัฐบาลเฝ้าระวังไวรัสฮันตาใกล้ชิดย้ำไทยยังไม่พบการระบาดนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดภายหลังองค์การอนามัยโลกรายงานการพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ขณะที่ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามได้เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังทางด้านด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องโรคไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อที่มีสัตว์ฟันแทะเช่นหนูนาและหนูบ้านเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระของหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคในระยะแรกจะคล้ายไข้หวัดก่อนที่บางรายอาจมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทันนี้ปัจจุบันยังไม่มีต้านเฉพาะหรือไวรัสป้องกันโรคขออภัยค่ะปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการรัฐบาลได้สั่งการให้กรมควบคุมโรคเพิ่มการเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโดยประสานข้อมูลร่วมกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศเพิ่มการคัดกรองโรคในผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแท
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะไทยเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานดึงลงทุนดิจิทัลพลังงานสะอาดรองรับอุตสาหกรรมอนาคตนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้เศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนไทยยังได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและถูกมองว่าเป็นตลาดเกิดใหม่ที่มีความยืดหยุ่นสูงจากกรอบนโยบายที่มั่นคงและทุนสำรองระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งโดยรัฐบาลเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการลงทุนเพื่อรองรับเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตล่าสุดคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI อนุมัติโครงการลงทุนขนาดใหญ่6 โครงการมูลค่ารวมกว่า900

0: 50,000 ล้านบาทขณะเดียวกันยังคัดเลือกโครงการเข้าสู่ระบบเร่งรัดการลงทุน Thailand Fast Pass ครั้งที่2ระยะที่2เพิ่มอีก9โครงการมูลค่ารวมกว่า 50,000 ล้านบาทส่งผลให้ปัจจุบันมีโครงการที่เข้าสู่ระบบดังกล่าวแล้วกว่า25โครงการมูลค่ากว่า 220,000 ล้านบาทพร้อมกันนี้กระทรวงพลังงานเร่งผลักดันแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าสูงนอกจากนี้ภาครัฐยังเดินหน้ากลไกสนับสนุนพลังงานสะอาดอยู่ระหว่างรอเสนอกพช.พิจารณาการใช้อัตราค่าไฟฟ้าสีเขียวรวมถึงพิจารณาปรับกฎระเบียบด้านโซล่ารูฟท็อปเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรองรับความต้องการของนักลงทุนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเรือสำราญอังกฤษถึงเมืองแมนเชสเตอร์แล้วผู้โดยสารและลูกเรือชาวอังกฤษ22คนจากเรือสำราญ MV Ondias ซึ่งเกิดการระบาดของไวรัสฮันตาถูกนำตัวกลับมาถึงเมืองแมนเชสเตอร์แล้วเมื่อวานนี้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของผู้โดยสารและลูกเรือจากหลายชาติจำนวนกว่า100คนที่ติดค้างบนเรือสำราญซึ่งเกิดการติดเชื้อไวรัสฮันตาขณะล่องเรือในมหาสมุทรแอตแลนติกจากประเทศอาร์เจนตินาไปถึงประเทศเคปเวิร์ดจนมีผู้เสียชีวิต3คนหลังจากนี้พวกเขาจะถูกนำตัวไปยังโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใกล้กับเมืองลิเวอร์พูลเพื่อกักตัวตามมาตรการป้องกันโรคที่เข้มงวดซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา45วันเพื่อรับประกันว่าไวรัสฮันตาจะไม่ระบาดนอกจากสหราชอาณาจักรแล้วหลายประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์เยอรมันเบลเยียมและกรีซก็ได้อพยพพลเมืองของตนกลับประเทศทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
4: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุภีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 น.เรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
3: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: 10:09 น.ค่ะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update ช่วงนี้เรามาดูภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันนะคะว่าเปิดสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเซ็นอินเด็กซ์เราปิดที่ระดับ 1,500.36 จุดนะคะก็พอดีเลยนะคะแต่วันศุกร์นี้ลงไปประมาณ 7.5% ได้นะคะแล้วก็ต่างชาติขายสุทธิไปเกือบ 1,700 ล้านบาทนะคะส่วนเช้าวันนี้เปิดตลาดมานะคะเซ็นอินเด็กซ์นั้นอยู่ในแดนบวกนะคะเป็นสีเขียวนะคะเดี๋ยวอัปเดตดูอีกรอบนึงล่าสุดเขียวขนาดไหนนะคะก็บวกมาเกือบ7จุดได้ค่ะมาแกว่งอยู่ที่ 1,506 จุดนะคะแล้วถ้ามาดูตัวหุ้นการ10หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้โทนเขียวอร่ามพอสมควรนะคะแต่ว่ามีแดงแซมๆมาบ้างนะคะอันดับแรกเลยอันดับ1เช้าวันนี้เป็นตัวปตท.นะคะปรับเพิ่มขึ้น 1.3% 50สตางค์นะคะมาอยู่ที่37บาททrue อยู่อันดับที่2ดีติดเครื่องหมาย XD โดย true นั้นราคาปรับเพิ่มขึ้น1.4% ค่ะหรือว่า20สตางค์ล่าสุดอยู่ที่14บาท60สตางค์ค่ะอันดับที่3เป็น Gulf นะคะซึ่งเป็นสีแดงนะคะ Gulf เช้า

0: นี้เปิดมาปรับลง25สตางค์หรือ 0.4% มาอยู่ที่ 59.75 ค่ะถัดมาเป็นเดลต้าค่ะวันนี้บวกได้2บาทหรือ 0.6% นะคะล่าสุดอยู่ที่313บาทและอันดับที่5คือไทยออยล์นะคะเช้าวันนี้บวกได้ถึง 2.6% 1บาท25สตางค์นะคะเช้านี้ไทยออยล์อยู่ที่48บาท50สตางค์นะคะวันนี้ถ้าดู10หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดก็จะเป็นตัวหลักๆนะคะที่มีน้ำหนักในตลาดหุ้นไทยนะคะส่วนทิศทางวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยนะคะกับคุณจินนะสินส่งเจ้าของเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคนะคะสวัสดีคุณจินนะค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่นงครับสวัสดีครับคุณแก้มครับผม
1: ค่ะ
2: โอเคไม่ได้เจอกัน1สัปดาห์นะครับวันจันทร์หยุดบ่อยเหลือเกินทางบ้านเราโอเคแต่ไม่เป็นไรครับผมนะถ้าเราจำกันได้ก็เมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับเราคุยกันไว้ว่าเซ็นเด็กนะครับถ้าเกิดเห็นขึ้นมาสูงเกิน1490ได้นะครับเราจะเห็นต่างชาติกลับเข้ามาซื้อนะครับในตลาดหุ้นบ้านเราหลังจากที่เริ่มขายออกไปบ้างในก่อนหน้านั้นนะครับเราจะเห็นต่างชาติเข้ามาลองฟิวเจอร์ในปริมาณมากด้วยนะครับก็ในวีคที่ผ่านมานะครับเน็ตสุทธินะครับบ้านเราเนี่ยต้องบอกก่อนว่าวีคที่แล้วนะครับนะเห็นอาจจะมีวัน2วันที่ดูตลาดแดงแต่จริงแล้วทั้งสัปดาห์นะครับบวกไป 6.67 จุดนะครับแล้วก็ต่างชาติยังคงลองฟิวเจอร์เพิ่มขึ้นนะครับอีก 10,000 นะครับ18,857 คอนแทคนะครับรวมสะสมตอนนี้ยังอยู่ในฝั่งบวกนะนั้นบ้านเราจริงๆแล้วเนี่ยต่างชาติตั้งแต่ต้นปีมานะครับยังคงลองฟิวเจอร์แล้วก็ยังคงซื้อนะครับในฝั่งหุ้นด้วยนะครับในฝั่งของบ้านในฝั่งของต่างชาติกับบ้านเรานะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูนะครับว่าในวีคที่แล้วนะครับเขาไปซื้อขายอะไรกันบ้างนะครับนะขออนุญาตไปอิงในกลุ่มที่เป็นเซกเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับนะบนหน้ากระดานที่เกิดขึ้นมาในวีคที่แล้วนะครับมีวันเทรด4วันนะครับนะกลุ่มที่ถูกแรงซื้อขึ้นมานะครับคือกลุ่มธนาคารนะครับเป็นเบอร์1นะครับซื้อเน็ตสุทธิไปร่วมๆ 3,000 ล้านนะครับนะเน็ตนะครับแล้วก็เบอร์2คือกลุ่ม Energy นะครับซื้อไปเกือบๆ 2,000 ล้านนะครับแล้วก็ ICT เป็นเบอร์3ครับอยู่ที่ 1,200 กว่าล้านอันนี้คือเรียกว่าซัดเซกเตอร์ใหญ่ๆของบ้านเราทั้งหมดที่มีผลต่อ Market Cap นะครับงั้นวีคที่แล้วเนี่ยนะครับเห็นจะดูเหมือนบวกไม่มากแต่ว่าซื้อแบงค์ซื้อพลังงานซื้อ ICT นะครับนะต่อไปครับกลุ่มแรงขายครับไปขายตัวไหนครับขายปิโตรเคมีนะครับขายไม่มากครับไม่ถึง 1,000 ล้านประมาณ800กว่าล้านนะครับแล้วก็ขายคอนแมทที่ขึ้นมาก่อนหน้าร้อนแรงนะครับทำกำไรเทคโปรฟิตไปประมาณสัก600กว่าล้านนะครับงั้นแรงซื้อกับแรงขายเทียบกันแล้วนะครับแรงซื้อสูงกว่ามากนะครับในวีคที่แล้วที่เกิดขึ้นมานะต่อไปครับถามว่ากลุ่มแบงค์นะครับบนหน้ากระดานที่เกิดขึ้นมาครับไปซื้ออะไรกันบ้างครับซื้อ KTB เป็นเบอร์1นะครับ 1,700 กว่าล้านนะครับตามมาด้วยทิสโก้ครับ700กว่าล้านนะครับแล้วก็ SCB 600กว่าล้านนะส่วนแรงขายไปขายอะไรครับขายกสิกรแต่ขายไม่มากครับตัวแรงขายไม่ได้มีนัยยะอะไรแค่300กว่าล้านงั้นแรงซื้อก็เป็นเบอร์1ก็คือ KTB ทิสโก้แล้วก็ SCB นะครับตามอันดับนะของกลุ่มแบงค์นะครับกลุ่มพลังงานครับเขาไปซื้ออะไรครับเขาซื้อปตท.เป็นเบอร์หนึ่งนะครับร่วมๆ 3,000 ล้านเลยนะครับนะแล้วทิ้งห่างเบอร์2ที่เป็นกัฟเนี่ยอยู่ที่500กว่าล้านเนี่ยถือว่าทิ้งห่างกันห่างกันมากนะครับนะแล้วก็สผ.ครับขายไป 1,500 กว่าล้านนะครับตัวสผ.นะซื้อปตท.ขายสผ.นะครับปีที่แล้วนะต่อไปครับ ICT ครับเขาซื้ออะไรครับซื้อ Advance กับซื้อ True นะครับนะ2ตัวเลยนะครับนะซื้อระดับประมาณสัก580ล้าน True ก็ประมาณสัก500ล้านได้นะครับนะงั้น2ตัวนี้ฝั่งแรงซื้อก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะฝั่งแรงขายล่ะกลุ่มปิโตรเคมีที่เขาขายนะครับเขาขายอะไรเขาขาย GC นะครับนะ530ล้านนะครับนะเด่นๆมีตัวเดียวนะครับนะแล้วก็ตัวที่เป็นแรงขายตัวคอนแมทก็ไปขายปูนใหญ่นะครับที่ขึ้นมาก่อนหน้าร้อนแรงก็ขาย600กว่าล้านไม่เยอะอะไรครับแรงขายถือว่าไม่ได้มีประเด็นอะไรเนาะอันนี้คือฝั่งแรงซื้อแรงขายก่อนนะครับต่อไปครับไปดูในกลุ่มของโปรแกรมเทรดดิ้งบ้างครับว่าต่างชาติเขาซื้อผ่านโปรแกรมเทรดดิ้งเนี่ยเขาไปซื้อตัวไหนกันบ้างนะครับนะซื้อกัฟนะครับนะ 1,900 กว่าล้านนะครับนะแล้วก็ซื้อ GPSC ครับ600กว่าล้านนะครับซื้อ HANA ครับประมาณ600กว่าล้านนะครับแล้วก็ซื้อ WHA ครับประมาณสักร่วมๆ500ล้านนะครับแล้วก็ตามด้วย Stakeon ครับประมาณ400ล้านอันนี้คือกลุ่มที่ซื้อผ่านโปรแกรมเทรดดิ้งนะโอเคคราวนี้เรามาดูหน่อยครับว่ากลุ่มเมื่อสักครู่นะครับที่มีแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นมาครับNVDR 5วันที่ผ่านมาซื้ออะไรบ้างขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับ
0: ค่ะ
2: ในกลุ่มของตัว NVDR ที่ซื้อนะครับวีคที่แล้วนะครับ5วัน4วันนะครับนะก็จะมีตัว KDB เป็นเบอร์1นะครับนะรวม6,000ล้านเลย KDB ถือว่าเก็บด้วยอัตราเร่งนะครับที่ผ่านมาเราสังเกตมันจะเป็นพวกSCB บ้างเป็น KBank บ้าง VBR บ้างแต่ว่ารอบเนี้ย ดู KTB อ่ะครับเป็นเบอร์1ของแบงค์ที่ถูกเก็บสะสมไว้นะอันนี้เป็นอะไรที่ต้องน่าจับตาให้ดีนะครับสำหรับ KTB นะเก็บด้วยอัตราเร่งนะครับนะตามมาด้วยกสิกรนะครับเป็นเบอร์2นะครับ 2,000 ถึง 1,000 ล้านนะครับแล้วก็ปตท.นะครับนะแล้วก็สผ.นะครับนะเมื่อกี้เราเห็นว่าเค้าซื้อปตท.เค้าขายสผ.ใช่มั้ย

0: ที่เราดูบนหน้ากระดานแต่ปรากฏว่าไอ้ที่แรงขายนั้น Nvidia ก็ซื้อนะครับนะพูดง่ายคือมีแรงขายบนหน้ากระดานแต่ขายด้วยกองทุนแล้วก็ตามแต่ว่าNvidia ที่ซื้อเขาซื้อสอพอกลับขึ้นมานะครับนะงั้นเราสังเกตดีว่าแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นนะครับที่น่ากังวลก็ถูกซื้อกลับโดย Nvidia หมดงั้นผมสรุปนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถือว่าเซกเตอร์ใหญ่นะครับถูกซื้อนะครับเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรงั้นในการถอยตัวรอบนี้ผมมองว่าเป็นการถอยตัวไปจะขึ้นต่อนะครับนะขออนุญาตไปดูภาพรวมของเซตกันบ้างนะครับเซ็นเด็กนะครับนะก็ตอนนี้นะครับถ้าเรามองในมุมโมเมนตัมตามรูปที่แชร์นะครับนะตามหน้าจอนะเราสังเกตว่าการที่ขึ้นมาสูงเกิน1490ที่เราคุยกันเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับนะหลังจากที่บอกว่าโมเมนตัมบวกจะกลับมาเมื่อเกิน1490เนี่ยนะครับเราจะเห็นต่างชาติเข้ามาซื้อเข้ามาลองฟิวเจอร์เนี่ยมาเกิดขึ้นในแท่งนี
1: ้
0: นะครับนะแล้วก็พอทะลุปุ๊บเนี่ยหลังนั้นก็เป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพแต่ถามว่าทำไมวันนี้ช่วงนี้ถึงลงแรงนะครับอันดับแรกครับในเชิงเทคนิคอลเนี่ยมันจะมีแนวต้านสำคัญอยู่แนวต้านหนึ่งประมาณสัก1530ที่มันขึ้นไปเทสตรงเนี้ยนะครับไอ้1530นี่สำคัญยังไงครับมันเป็นตัวบ่งบอกว่าไอ้การขึ้นรอบเนี้ยมันเป็นรีบาวด์เพื่อจะลงต่อหรือมันเป็นการขึ้นจริงๆนะครับนะมันต้องทะลุ1530อัพขึ้นไปให้ได
1: ้
0: งั้นในช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่เรียกว่าคนกำลังในเชิงเทคนิคอลเขากำลังสู้กันอยู่ว่าเฮ้ยสุดท้ายไอ้เด้งขึ้นมาเนี่ยเป็นแค่เด้งเพื่อลงต่อไหมหรือจะเป็นการขึ้นจริงๆสุดท้ายก็คือก็มีแรงขายเกิดขึ้นตรงที่บริเวณ1530นั่นแหละคำถามคือตอนนี้รูปแบบของโครงสร้างที่ถอยตัวลงมาเนี่ยเสียหายหรือยังคำตอบคือยังไม่เสียหายนะครับนะจุดที่จะเริ่มทำให้เห็นตลาดเริ่มไม่โอเคนะครับต้องลงกลับมาปิดต่ำกว่าประมาณสัก1480 1490จะไว้แล้วกันนะครับนะจุด1480 1490พูดง่ายคือไอแนวต้านเดิมอ่ะที่จะลุกไปอ่ะกลายเป็นแนวรับอ่ะนะครับนะก็บวกลบที่ไหนสัก10จุดงั้นถ้าสัปดาห์นี้นะครับไม่หลุด1480 1490ถือว่าเป็นการถอยตัวเพื่อจะขึ้นต่อนะครับแล้วก็ถ้าเห็นวันเนี้ยแต่เอาพรุ่งนี้ก็ได้ครับตื่นเช้ามาวันไหนก็ได้ครับเห็นเซตนะครับนะปิดวันก่อนหน้าน่ะปิดสูงเกิน1510แล้วจะไว้นะครับถ้าปิดสูง1510แล้วแสดงว่าตอนนี้พักตัวจบแล้วเตรียมไปทำนิวไฮกันเลยครับตรงนี้นะงั้นกรอบเบรกเอาท์ก็ให้ทะลุ1510สักวันไหนก็ได้นะครับแล้วก็อย่าให้หลุด1480 1490แค่นี้เองครับของสัปดาห์นี้ครับโอเคครับผม
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะทีนี้ถ้าเช่นนั้นลองถามต่อในประเด็นนี้ว่าถ้ามันจะเกินเนี่ยดูแล้วเนี่ยจากที่คุณจินะมีข้อมูลรวบรวมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วมาเนี่ยคิดว่ามันน่าจะไปมีแรงซื้อเข้าไปในกลุ่มใดที่ยังจะพอที่จะไปต่อได้อะค่ะแล้วก็จะดันเซตไปได้อะค่ะค่ะ
0: โอเคครับการดันเซตก็เราก็มีอยู่ 3-4 เซกเตอร์นะดับแรกก็เมื่อกี้ที่เราเห็นเข้ามาเก็บในวิกแล้วก็มีตัวแบงค์พลังงานแล้วก็ตัว ICT เนา
1: ะ
0: แล้วก็มีกลุ่มหนึ่งกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับงั้น4กลุ่มเนี้ยก็จะเป็นตัวหลักๆแหละในการที่จะสามารถกำหนดทิศทางตลาดของบ้านเราได้เนาะก็ตอนนี้เราแค่ลุ้นอย่างเดียวว่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่ามีแรงขายเข้ามานั่นเองซึ่งถ้าเราดูจริงแล้วเนี่ยเราก็สังเกตดูว่าก็เห็นมีการเข้ามาซื้อถ้าเมื่อกี้ถ้าเราจำกันได้นะครับนะโปรแกรมเทรดดิ้งยังซื้อฮาน่าอยู่จำได้ใช่ไหมครับก็แสดงว่าตัวโปรแกรมตัวอิเล็กทรอนิกส์เองนะครับถ้ามีการถอยตัวก็ไม่น่าจะลึกอะไรมากมายแล้วถ้าสามตัวหลักๆเนี่ยดันขึ้นไปได้ก็ทำให้เซ็ตนะครับก็สามารถเปิดอัพไซด์ด้านบนได้ตอนนี้เราแค่โฟกัสอย่างเดียวตอนนี้ทุกคนรู้ว่าตลาดเนี่ยเป็นไซด์เวย์ถึงไซด์ไม่อัพมองแค่นี้ก่
1: อ
0: นนะครับแล้วก็กลุ่มเซกเตอร์หลักเนี่ยโดนกลับมาซื้อหมดแล้วนะครับงั้นใครยังไม่มีหุ้นใครกำลังทำบ้านหุ้นก็เริ่มตรงนี้แหละครับเพราะว่าถอยตัวตรงนี้นะผมมองว่าถ้าไม่หลุด1480 1490จะกลับไปทำนิวไฮได้เลยตรงนี้นะครับ
1: ซึ่งเหมือนกันไหมคะว่าถ้าจะลงก็เกิดเป็นกลุ่มนี้แหละที่จะโดนขาย
0: ถ้าเกิดสมมติว่าที่ถูกซื้อมานะครับนะแล้วถูกแรงขายมานะครับแล้วแรงขายเนี่ยไม่ได้ทำให้รูปทรงเสียหายเนี่ยเป็นการซื้อก็เรียกว่าสลับทำกำไรนะครับระยะสั้นไม่ปัญหาอะไรก็เป็นไปได้นะครับว่ากลุ่มที่ถูกซื้อมาวีคที่แล้วสัปดาห์นี้อาจจะมีแรงขายสลับบ้างนะแต่ว่าสำคัญคือดูรูปทรงว่าไอ้ขายเนี่ยไม่ได้มากกว่าตอนซื้อนะแล้วก็รูปทรงไม่เสียหายถือว่าแบบนี้เป็นปกติครับผม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะอย่างกลุ่ม ICT ที่บอกว่ามีแรงซื้อนะแต่ว่าวันนี้ดูไหลๆอยู่เหมือนกัน
0: กระแผ่วใช่ไหมครับเดี๋ยวไปดูไอซีทีกันเลยครับ
2: นะ
0: ไปเริ
2: ่
0: มได้ครับเมื่อกี้มี2ตัวที่ซื้อเข้ามาใช่ไหมครับมีแอดวานซ์กับมีทรูในวิกิแล้วเน
1: า
0: ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ2ตัวนี้เป็นไงกันบ้างนะโอเคนะครับ
2: เหมือนกับเขาก็แผ่วๆซึมๆมาอยู่เหมือนกันนะคะในช่วงระยะนี้สัปดาห์ที่แล้ว
0: ครับถ้าเราดูรูปทรงของราคาดีนะครับก็คือ4วันที่แล้วเนี่ยวิกิแล้วนะครับมี4วันเทรด4วันเนาะแรงซื้อเข้ามาก็สังเกตว่าราคาเนี่ยถ้าเราดูจากรูปทาง time frame day นะครับนะแบบไม่ได้ bias นะครับแต่งก็ว่าให้เห็นว่าราคาของ1ชั่วโมงนะครับนะhigh เนี่ยมันเริ่มสูงเกิน previous high แล้วนะครับตามหลัก technical เนี่ยเรามองว่าเฮ้ยรูปเนี้ยถ้าเกิดสมมติ high เกิน previous high นะครับแล้วถอยตัวลงมาไม่หลุดโลเดิมเนี่ยแล้วก็ชากเกินขึ้นมาสูงตรงบริเวณ358ได้เนี่ยจะถือว่าเกิดสัญญาณกลับตัวของดับของ1ชั่วโมงเนาะงั้นตอนนี้เนี่ย

0: การถอยตัวในวันเนี้ยเอาจริงถือว่าถอยตัวน้อยมากนะครับถ้าเราลองไปลองเทียบกับ4วันก่อนหน้านะครับนะก็อาจจะยังไม่ถึง1ใน3หรือเปล่าแป๊บนึงนะครับอ่ะลงมาที่1ใน3พอดีตรงนี้นะครับ1ใน3ของจังหวะของการขึ้นเนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นการถอยตัวแบบปกติมากๆนะครับงั้นตอนเนี้ยขออย่างเดียวนะครับนะอย่าให้หลุด3 3 5นะครับแล้วก็ถ้ากลับสูงไปเกิน3 5 7 3 5 8ได้ก็สัญญากับตัวในของแอดวานก็จะกลับมานะครับสำหรับตัวในภาพของ1ชั่วโมงนะครับต่อไปไปดูทรูกันบ้างครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทรูนะครับถ้าดูให้ดีรูปทรงค่อนข้างจะแข็งแรงกว่าแอดวานนะตามที่เราคุยกันมาตลอดในช่วงหลายสัปดาห์ว่าเราสังเกตว่าเขาเริ่มเห็นกลับเข้ามาซื้อทรูมากกว่าแอดวานช่วงหนึ่งที่เราคุยกันได้จำได้ไหมที่ผ่านมาแอดวานเนี่ยจะซื้อถูกซื้อมามากกว่าทรูตลอดแต่มันจะมีอยู่ 2-3 สัปดาห์ที่เขาจะซื้อทรูมากกว่าแอดวานนะสังเกตด้วยนะครับว่ารูปทรงของทรูแอดวานเนี่ยต่างกันนะครับนะ4วันที่แล้วเนี่ยทรูสามารถทำให้ราคาเนี่ยในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยขึ้นมาเคลียร์ไฮได้เลยพูดง่ายคือทำนิวไฮนั่นแหละนะครับก็เหมือนกันครับหลักการนะครับก็อย่าให้ถอยตัวต่ำกว่า 13.40 นะครับถือว่าเป็นการถอยตัวที่รูปทรงไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแล้วก็ฮอตมันนี่ยังคงเก็บทรูเพิ่มขึ้นนะครับจังหวะที่ทรูเป็นไซด์เวย์เนี่ยแล้วฮอตมันนี่เก็บเนี่ยนะครับนะอันเนี้ยก็มีโอกาสสูงนะครับว่าที่กาจะสามารถทำนิวไฮได้แล้วก็ตามครับอย่าให้หลุด 13.40 สำหรับหุ้นทรูนะครับ
1: ค่ะกลุ่มปิโตล่ะคะเพราะว่าสถานการณ์ดูจะเปลี่ยนอีกแล้วเนาะเพราะว่าทรัมป์เขาบอกเขาไม่รับหรอกข้อเสนอของฝั่งอิหร่าน
0: เอาตัวไหนกันดีครับเอาสอพอหรือเอาจีซี
1: นะสอพอก็ได้ค่ะ
0: โอเคครับสอพอนะครับวันนี้นะครับราคาของสอพอก็บวกขึ้นมาได้ใช่ไหมครับนะถ้าดูจาก4วันก่อนเนี่ยสังเกตว่าสอพอโดนซื้อเอ้ยโดนขายนะบนหน้ากระดานโดนขายแต่ว่าNVIDIA ซื้อนะครับงั้นการถอยตัวลงมาเนี่ยต่างชาติเขายังคงมีความสนใจในหุ้นสอพออยู่นะครับงั้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าถอยตัวลงมาต่างชาติเข้ารับรับเก็บอยู่นะครับรูปทรงของสอพอยังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับทำเฟรมเดย์ถ้าจะให้พักฐานจริงเนี่ยนะครับต้องลงมาหลุด140บาทเลยครับอันนี้แสดงว่าพักฐานระดับของทำเฟรมเดย์จริงๆนะครับนะก็ณตอนนี้เนี่ยยังไม่เข้าเงื่อนไขนั้นนะครับก็ช่วงสั้นเหมือนเดิมเมื่อกี้140ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดถอยตัวแบบไหนนะครับให้ดูแบบโมเมนตัมไม่ได้เสียหายอะไรมากก็อย่าให้ต่ำกว่า2ใน3ซึ่งลงมาเป็นที่เรียบร้อยเมื่อช่วง4วันที่แล้วเนี่ยนะครับประมาณสัก116ตอนนี้เนี่ยการลงมา2ใน3เนี่ยถือเป็นการพักตัวแบบปกติแล้วตอนนี้ฟื้นขึ้นมาได้แล้วนะครับก็พยายามประคองไว้อย่าให้หลุดช่วงสั้นนะครับ147นะครับนะสำหรับตัวสพนะช่วงสั้นอย่าให้ต่ำกว่านี้นะครับครับผม
2: ค่ะนะงั้นขยับมาที่แบงค์หน่อยได้ไหมคะอยากให้คุณจินช่วยดูตัวที่โอ้โหมีแรงซื้อเยอะๆนะคะอย่าง KTB นะคะแล้วก็อย่างทิสโก้นะคะแล้วก็ตัวอื่นๆนะที่อาจจะยังไม่ได้มีแรงซื้อจากต่างชาติอะไรเข้ามาเนี่ยตัวไหนน่าจะโดดเด่นหรือว่าจะมีโอกาสที่จะไปต่อได้บ้างนะคะ
0: โอเคได้ครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ก็แบงค์นะครับวิกที่แล้วถือว่าโดดเด่นนะครับนะก็ตัวนี้นะครับ KTB เนี่ยถูกซื้อโดยอัตราเร่งนะครับในช่วงที่เราคุยกันมานะครับเพราะว่าอัตราเร่งเนี่ยถ้าเรามาดูรูปทรงของราคาเนี่ยเขาซื้อจังหวะที่ KTB กำลังพักตัวลงมานะครับงั้นตรงเนี้ย KTB ถ้าถอยตัวลงมาอีกเนี่ยผมว่าไม่ควรจะต้องรายย่อยไม่ควรจะพลาดโดยทุกประการเพราะว่า
2: ถ้าขนาดเข้าเลยนะ
0: เพราะว่าขนาดเก็บตรงนี้ครับยังเก็บอัตราเร่งเซลล์เขาต้องมอง KTB อัพไซด์มากกว่าตรงนี้นะครับนะในมุมของต่างชาติที่เขาเก็บนะเขาต้องมองว่าอัพไซด์เนี่ยต้องเยอะกว่าตรงนี
1: ้เขาเก็บเฉลี่ยเท่าไหร่คะ
0: สักครู่นะครับลองไปดูตัวเฉลี่ยได้นะครับเดี๋ยวไปไล่กันนะครับ KTB นะครับนะในเราขออนุญาตดูชาร์ตนิดนึงนะผมดูเลยว่า10วันที่ผ่านมาเอาตรงนี้ก็ได้ครับที่แท่งเทียนตรงแถวบริเวณนี
2: ้
0: ตีสัก10แท่ง15แท่งแล้วกันนะแบบคร่าวๆเร็วๆนะอาจจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆประมาณ10แท่ง15แท่งเราไปดูตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์แอดวานพิมพ์ KTB เข้าไป
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับแล้วก็แป๊บนึงนะฮะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เป็นวันนี้แล้วก็ถอยหลังไปสัก10วันวันนี้นี่เดือน5ใช่ไหมครับ
2: เดือน5 10วันที่11เดือน5
0: ต้นเดือน
2: ดูตัก
0: ต้นเดือนก็ได้ครับ
1: จะได้รู้ว่าราคานี้คอร์สเลยดีไหม
0: จะเย็นๆนะโอเคนะครับต้นเดือนนะครับโอเ
2: ค
0: KTB ครับนะต้องบอกก่อนว่าเขาซื้อทุนเฉลี่ยในช่วงแต่ต้นเดือนมาที่ 32.5 เอาจริงๆที่ 33 ถือว่ายังกำไรอยู่เลยนะฮะกำไรมาจิ๊ดหนึ่งแต่ซื้อหนักนะครับซื้อประมาณ 5,000 ล้านถ้าคิดว่าเขาไม่ได้ขี่ช้างจับตะกั่วแตนนะคือเก็บไป 5,000 กว่าล้านแล้วเอาแค่ช่องเดียวเนี่ยก็ถือว่ายังเขาก็ยังมีอัพไซด์อยู่เพราะว่าเขาซื้อมา 32.5 ต้นทุนเฉลี่ยของ NVIDIA นะครับแล้ว KTB ครับมีตัวไหนอีกไหมครับที่อยากรู้
2: อย่างตัว

0: ทิสโก้ก็ได้นะคะซึ่งก็ มีแรงเข้าไปเหมือนกันนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ
1: โอเค
0: ทิสโก้ว่าพอจะไปต่อได้หรือว่าสัญญาณเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: ขอดูกราฟทิสโก้ก่อนนะครับสำหรับของทิสโก้เองนะครับนะก็ราคาของเขานะครับนะก็ถือว่าถอยตัวลงมาคล้ายๆของ KTB นะครับแต่ว่าฮอตมันนี่ก็ยังคงเก็บสะสมนะครับของตัวทิสโก้อยู่ในระหว่างที่ไหลลงมานะครับนะก็แสดงว่าเขายังมองว่ามี potential อยู่นะครับนะแล้วก็ภาพของ1ชั่วโมงเนี่ยจริงๆพักฐาน1ชั่วโมงแล้วนะครับพูดง่ายคือตอนนี้ทำเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยพักฐานแล้วนะครับก็หาจังหวะนะครับเพราะว่าถ้าเรามองว่าหุ้นตัวนี้จะเก็บตอนพักฐานก็เนี่ยเป็นโอกาสแล้วคำถามคือพักฐานลงได้ลึกแค่ไหนลองไปใช้เชิงเทคนิคช่วยกันประเมินดูนะครับถ้าเราดูในมุมของเทคนิคนะครับรูปนี้จริงๆอ่ะยังมีโอกาสที่จะถอยตัวมาสัก109เป็นแนวรับของรูปทรงเนี้ยนะครับในมุมของเทคนิคนะแนวรับ109แบบแฟร์นะครับแบบนอมเป็นแบบเบสเคสนะ109แล้วถ้าจะลงลึกกว่านั้นนะครับก็อาจจะไปมาสัก104งั้นช่วง104ถึง109เนี่ยก็จะเป็นแนวรับในภาพของ1ชั่วโมงตอนนี้1ชั่วโมงพักฐานแล้วสำหรับพุ่งทิสโก้นะครับแต่ว่าพักฐานนี่ก็มีฮอตมันนี่เขาเก็บอยู่นะครับ
0: ใช่ค่ะนะคะขอวกกลับมาอีกหนึ่งตัวอย่างตัวไทยออยหน่อยได้ไหมคะไทยออยนะคะซึ่งรู้สึกว่าเผยผลประกอบการออกมาเนี่ยโอ้โหก็กำไรนี่พุ่งแตะ 19,000 ล้านนะคะลองดูสัญญาณทางเทคนิคหน่อยนะคะไทยออยเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: เอ๊ะไทยออยนี่ย่ออะไรนะผมลืมเลย
0: TOP ค่ะ
1: อะไรนะ
2: ท็อป
0: ไทยออย
1: อยู่ก็เอ้ยลืมไปเลยตัวขอโทษทีนะฮะ
2: อยู่นอกสายตาเหรอคะหรือ
1: ไม่ได้สายตาครับบางทีมันก็ช่วงนี้อายุมากแล้วครับบางทีอยู่ก็ลืมไปเลยนึกไม่ออกนะฮะโอเค
0: ดูท็อป
1: ไทยออยนะครับนะหุ้นท็อปนะครับไทยออยนะโอเคไทยออยนะครับก็ทำเฟรมเดย์นะครับนะก็ถือว่าถอยตัวลงมานะครับแล้วก็1ชั่วโมงก็พักฐานอยู่นะครับนะรูปนี้ถ้าเกิดจะพักฐานจบนะครับต้องมาทะลุ51บาทนะครับตัวนี้นะถึงจะพักฐานจบแต่ว่าพร้อมที่จะไปเล่นฝั่งด้านบนต่อนั่นเองนะครับถามว่าช่วงสั้นมีสัญญาณกลับตัวไหมคำตอบคือใช่นะครับก็กรอบที่ไม่ควรจะถอยตัวลงมาอีกแล้วคือ43บาทเพื่อนก็คือกลับตัวเรียบร้อยแล้วนะอย่าให้ต่ำกว่า43บาทแล้วถ้าทะลุ51บาทแปลว่าตอนนี้ก็เตรียมขึ้นไปเล่นฝั่งด้านบนหรือทำนิวไฮกันต่อสำหรับหุ้นไทยออยนะครับ
0: ค่ะคุณจินนะช่วยสรุปหน่อยนะคะวางกลยุทธ์สำหรับสัปดาห์นี้นะคะนักลงทุนควรจะทำอย่างไรบ้างนะคะ
1: โอเคครับสัปดาห์นี้ไม่ยากเลยนะครับเซตนะครับวิกที่แล้วเราเห็นว่ามีแรงซื้อเข้ามาต่างชาติยังคงซื้อหุ้นไทยแล้วก็ยังคงลองฟิวเจอร์นะครับของบ้านเราอยู่ด้วยนะครับแล้วตอนนี้วิกที่แล้วเนี่ยมีการซื้อเข้ามาใน3เซกเตอร์หลักนะครับมันจะเป็นพลังงานแบงก์ ICT นะครับนะก็ถือว่าแรงซื้อค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้สิ่งที่ต้องจับตาคือว่าเรามองว่าเซตเนี่ยเป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพเนาะแนวรับที่เราให้ไว้ครับ1480-1490นะครับเป็นแนวรับของสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ถ้าเห็นวันไหนก็ตามนะครับนะเราเห็นว่าเซตเมื่อคืนเนี่ยนะครับนะปิดต่ำกว่า1510หรือเปิดมาเจอ1510ในช่วงเช้าอ่ะนะครับแสดงว่าตอนนี้พักฐานจบแล้วเตรียมขึ้นไปทำนิวไฮกันต่อแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงจังหวะที่ทุกคนต้องทำกันบ้านนะครับที่จะเตรียมตัวนะครับนะเพราะว่าหุ้นพักกลุ่มนี้ไม่ได้พักเยอะด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้สถานการณ์ของต่างประเทศก็ดูจะคลี่คลายไปนะครับเซตบ้านเราก็มีโอกาสที่จะขึ้นกลับไปเล่นโซนด้านบนหรือฝั่งนิวไฮนั่นเองนะครับ
0: ค่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะคุณจิน
2: ขอบคุณนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะก็ครบถ้วนนะคะก็คุณจินนาสินส่งเจ้าของเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคนะคะก็จะมาพูดคุยกับเราทุกวันจันทร์นะคะก็มาเริ่มต้นสัปดาห์กันนะคะกับสัญญาณแล้วก็คุณผู้ฟังถ้าเกิดอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมไปด้วยนะคะหลายท่านอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือในส่วนนี้เรื่องของการใช้เครื่องมือทางด้านเทคนิคอยู่แล้วนะคะหรือว่าถ้าบางท่านอาจจะอยากจะเพิ่มเติมในส่วนนี้นะคะคุณจินนะในช่วงของการวิเคราะห์นี้ก็จะมีการเปิดกราฟให้เราดูด้วยนะคะก็สามารถแวะเวียนเข้ามาดูได้นะคะพร้อมๆกันไปเลยกับการจัดรายการสดของเราทั้งใน Facebook นะคะรวมไปถึง TikTok นะคะเสิร์ชหาชื่อคลื่นของเราได้เลย Mcard News FM 100.5 ค่ะ
2: ค่ะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ค่าเงินกันต่อนะคะมาดูกันว่าค่าเงินวันนี้จะเป็นอย่างไรนะพูดคุยกันกับคุณหนิงนะคะคุณหนิงพร้อมยังคะ
0: พร้อมเรียบร้อยนะคะไปกันเลยนะคะกับดร.กาญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะสวัสดีคุณหนิงค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: คำพูดของทรัมป์ที่บอกว่ารับไม่ได้ตอนนี้ปฏิกิริยาในตลาดเงินเป็นยังไงบ้างนะคุณหนิงค่ะ
3: ก็รับไม่ได้เหมือนกันค่ะก็เราเห็นตัวค่าเงินบาทนะคะที่อ่อนค่าลงก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันคือปิดตลาดเมื่อวันศุกร์แถว 32.21 บาทต่อดอลลาร์ตอนนี้ก็เทรดกันอยู่แถว 32.40 บาทต่อดอลลาร์ก็มาแล้วประมาณ20ตังค์ค่ะแล้วก็ถ้า

0: ดูทิศทางเนี่ยมันก็เข้าลูปเดิมคือเอเชียอ่อนบาทอ่อนแล้วก็ตัวเมเจอร์เคอร์เรนซีหลายๆเมเจอร์เคอร์เรนซีเนี่ยก็อ่อนลงค
1: ่
0: ะราคาน้ำมันขยับขึ้นราคาทองคำปรับตัวลงสมการเดิ
1: ม
0: แต่มันก็คือเหมือนกับเราก็หวังเอาไว้เยอะใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็เหมือนแบบเข้าใกล้จุดที่มันน่าจะใกล้ที่สุดแล้วเท่าที่เคยมีมาอาจจะสรุปก็คือมันก็ยังไม่ไปถึงจุดที่มันสามารถสรุปจบกันได้และถ้าดูตัวรายละเอียดที่คุณทำก็เปิดเผยออกมาเนี่ยก็คือสิ่งที่อิหร่านขอร้องเป็นสิ่งที่สหรัฐไม่สามารถยอมรับได้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เหมือนเงื่อนไขต่างๆนานาเนี่ยเหมือนยืนกันคนละพูดเรื่องเดียวกันแต่ยืนกันคนละเรื่องอะค่ะทำไมก็เลยเหมือนกับว่าเรื่องราวเหล่านี้ก็คงจบยากเหมือนกันถึงแม้ว่าในช่วงสัปดาห์นี้จะมีการพบกันระหว่างสหรัฐกับจีนใช่ไหมคะระหว่างประธานาธิบดีของทั้งสองแห่งเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเรื่องมันก็จะยิ่งพันไปกันไปเยอะค่ะคืออันเชอร์เทนตี้ตอนนี้ก็คือสูงขึ้นราคาน้ำมันเบนซ์ก็เลย104ไปแล้ว104.104ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะก็ประเด็นก็คือเป็นโทนเซตติ้งที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สำหรับต้นสัปดาห์เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วคือเราคุยกันคนละเรื่องเราคุยเรื่องความหวังเรื่องแบบสงครามยุติใช่ไหมคะสัญญาณเชิงบวกใดๆแต่พอมาเรื่องนี้ก็คือแบบมันไม่บวกแล้วค่ะมันก็เหมือนกับมันมีคอนดิชันที่มันจะไปผูกโยงกันกับตัวสหรัฐกับจีนในช่วงท้ายๆสัปดาห์ด้วยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ดอลลาร์ก็เป็นเซฟเฮเว่นไปก่อนค่ะ
1: ค่ะนะ
0: สำหรับตัวกรอบด้านล่างวันนี้นะคะมอง 32.20 ค่ะที่เห็นมาเช้าที่เป็นระดับเปิดด้านบนเนี่ยจริงๆตอนแรกให้ไว้ 32.40 แต่ก็หมายกำลังเทสอยู่เลยค่ะ
1: ค
0: ือถ้าผ่านแนวนี้ขึ้นไปได้คงไปเทส 32.50 ซึ่งน่าจะเป็นแนวค่อนข้างสำคัญคือจริงๆดอลลาร์เทียบบาทเนี่ยเขาจะมีแนวสำคัญแถวๆ 32.50 ทีนึงแล้วก็ 32.70 ทีนึงค่ะก็อาจจะเป็นถ้าผ่าน40วันนี้ได้ต่อเหมือนแบบมีโมเมนตัมที่ดอลลาร์ไปต่อได้เนี่ยก็คงไล่ขึ้นไปเทส 32.50 ได้ค่ะ
1: ค่ะคุณหญิงอย่างสัปดาห์นี้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องประเด็นในตะวันออกกลางแล้วเนี่ยเราต้องติดตามประเด็นอื่นๆไหมคะอย่างตัวเลขเศรษฐกิจรู้สึกระยะหลังๆเนี่ยออกมาเหมือนกับจะเป็นข่าวดีสำหรับภาพของเศรษฐกิจไหม
0: คุณหญิงรู้สึกว่าบางทีตัวเลขมันจะเป็นแบบมีนาเมษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสถานการณ์ก็แบบเพิ่งจะเริ่มทุกคนก็อาจจะแบบไม่ได้ประเมินมันในเมื่อตอนนั้นนะคะ
1: ถู
0: กย้อนกลับไปเมื่อตอนแบบมีนาเมษามันอาจจะไม่ได้มองว่าแบบมันจะลากยาวกันขนาดนี้แล้วก็เหมือนคุณทําก็หลอกมาเรื่อยๆว่าอาจจะได้ข้อสรุปใกล้แล้วคุยกันอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นณตอนมีนาเมษาเขาอาจจะไม่ได้เทควิวในลักษณะที่มันแบบมีความเสี่ยงที่จะยืดเยื้อค่ะคือมันอาจจะไม่ได้เทควิวว่ามันรุนแรงแต่มันยังไม่ได้เทควิวว่ามันมีโอกาสที่มันจะยืดเยื้อกว่าที่เคยประเมินกันไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เดือน5แล้วใช่ไหมคะ
2: ตอนนี้พวกตัวเลขจ้างงานยังมี
0: ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ตัวเลขไม่เคยแบบมันยังไม่ค่อยแย่เท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าแบบตัวเลขในเดือนแบบมิถุนาพฤษภามิถุนาทยอยออกเนี่ยหนิงว่ามันคงได้รับเอฟเฟกต์มากขึ้น
2: อย่างพวกตัวเลขจ้างงานช่วงนี้มีน้ำหนักอะไรไหมคะ
0: ก็มันเป็นสิ่งมันหนึ่งคือตัวเลขมันผ่านไปแล้วค่ะแล้วก
2: ็
0: ประเด็นก็คือว่ามันมาในจังหวะที่ทุกคนรู้สึกว่าซีนของ Middle East กับซีนสหรัฐจีนเนี่ยสำคัญกว่า
2: ค่ะเพราะว่าเรื่องของดอกเบี้ยก็คงจะยังอยู่ในโทนของการคงไปอยู่ไม่ได้จะไปกระทบกับตรงนั้นอยู่ดีใช่ไหม
0: ค่ะคือถ้าเป็นทิศทางแบบการที่ตลาดมองสำหรับตัวดอกเบี้ยเฟดเนี่ยคิดว่าตลาดรู้สึกว่าถ้าจะลดไม่ใช่ปีนี้อย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นท่านั้นมากกว่าแต่โอกาสในการลดก็จะบางลงเรื่อยๆยิ่งสถานการณ์ในตะวันออกกลางลากยาว
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหญิงนะคะ
2: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้บาทอ่อนค่ะนะคะก็กรอบคุณหญิงให้ไว้ 32.20 ถึง 32.40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยก็เคลื่อนไหวอยู่ตรงด้านบนเลยนะ 32.40 บาทต่อดอลลาร์ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามราคาทองคำและการวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ง Econ News Update กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงEcon News Update
3: 10:37 นะคะเรากลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update กันนะคะซึ่งเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราจะไปวิเคราะห์ราคาทองคำกันนะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณวรุษรุ่งขำค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Futuresจำกัดนะคะถึงทิศทางราคาทองนะหลังจากที่สถานการณ์ตะวันออกกลางก็ดูเหมือนว่าจะยังคงยืดเยื้อแล้วก็ค้างคายังไปไหนไม่ได้อยู่นะคะซึ่งราคาทองบ้านเราเช้าวันนี้ล่าสุดประกาศเปลี่ยนแปลง6รอบแล้วแต่6รอบนี่คือขึ้นสลับลงสลับขึ้นเนี่ยนะคะโดยรวมก็ยังคงแกว่งอยู่นะคะล่าสุดก็ลบมาโดยรวมลบมา50บาทต่อบาททองคำนะคะก็ยังอยู่ที่ 71,900 บาทสำหรับทองแท่งขายออกและ Gold Spot Quote 4,689 เหรียญค่ะและเงินบาทนะคะอ้างอิง 32.40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเดี๋ยวตอนนี้เราไปพูดคุยกับคุณวรุษกันเลยนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีคุณวรุษค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: คุณอมวดีสวัสดีครับคุณพิญญาพัฒน์คร
3: ับ ค่ะคุณวรุษดูประเมินทิศทางทองน่าจะเป็นอย่างไรสำหรับสัปดาห์นี้นะคะรวมไปถึงล่าสุดนะคะที่โดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าไม่สามารถรับข้อตอบรับนะคะจากทางฝั่งของอิหร่านได้อะค่ะ
5: ก็ต้องบอกว่าท่าทีที่แข็งก้าวนะครับแล้วก็ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะครับกลับมาเป็นปัจจัยกดดันตัวทองคำอีกรอบนึงครับขณะที่ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกเช้าวันนี้นะครับตัวBrent เนี่ยบวกขึ้นมา 4.67% แล้วก็ตัว WTI เนี่ยบวกขึ้นมา 5.46% เลยนะครับก็ถือว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยมีการพุ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงหลังจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกครั้งนะครับ
3: uh-huh. อ
5: ย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราไปหันไปมองทองคำจริงๆเพราะว่าทองคำอ่อนตัวลงมาประมาณ30เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์แต่เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ถึง 1% นะครับ
3: uh-huh.
5: เท่ากับการที่ราคาน้ำมันมีการพุ่งขึ้นค่อนข้างแรงเนี่ยทองคำไม่ได้ตอบสนองในเชิงลบหรือไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อตัวราคาทองคำมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนักลงทุนในฝั่งทองคำยังคงมีความหวังนะครับว่าการเจรจากันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงของจีนในวันที่14-15พฤษภาคมนี้หรือสุดสัปดาห์นี้นะครับน่าจะมีดีลดีๆแล้วก็มีทรายหรือสัญญาณในเชิงบวกนะครับต่อสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็เลยทำให้นักลงทุนในฝั่งทองคำเนี่ยไม่ได้เทขายทองคำออกมาส่วนทางกับราคาน้ำมันที่มีการพุ่งขึ้นครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงต้นสัปดาห์ก็ยังมีปัจจัยกดดันตัวทองคำค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กลับมารุนแรงอีกครั้งขณะที่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรพบว่าตัวเลขเนี่ยอยู่ที่ระดับ 115,000 ตำแหน่งในเดือนเมษายนสูงกว่าคาดการเกือบเท่าตัวนะครับแล้วก็กระทรวงแรงงานสหรัฐยังมีการแก้ตัวเลขของเดือนมีนาคมปรับตัวขึ้นจาก 107,000 มาเป็น 185,000 ตำแหน่งด้วยนะครับสัญญาณในส่วนของทิศทางตลาดแรงงานที่ยังคงอยู่ในระดับแข็งแกร่งนะครับอัตราการว่างงานทรงตัวที่ระดับเดิมทำให้ตลาดมองครับว่า

เงินเฟ้อที่ขยับขึ้นตามราคาน้ำมันดิบขณะที่ตับแรงงานในฝั่งสหรัฐไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยนะครับก็อาจจะทำให้แนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยอาจจะยังคงไม่ได้เกิดขึ้นในระยะสั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนักลงทุนยังไปโฟกัสหรือจับตานะครับการที่สว.จากทางฝั่งสภาคองเกรส

0: ุบันหรือเปล่านะครับเพราะว่าตลาดยังกังวลว่าการที่คุณเควินวอชก้าวขึ้นมาเป็นประธานเฟดแล้วมีท่าทีแข็งกร้าวหรือมีท่าทีคุมเข้มนโยบายการเงินนะครับ เพื่อที่จะกดให้เงินเฟ้อลดลงต่ำกว่าระดับ 2% หรือเข้าใกล้ 2% ให้ได้มากที่สุดเนี่ยก็ยังคงเป็นปัจจัยที่อาจจะทำให้การก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งของคุณเควินวอชเนี่ยยังมีท่าทีแข็งกร้าวในการเปลี่ยนนโยบายการเงินให้มีการลดดอกเบี้ยลงหรือมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินลงครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนในฝั่งทองคำเนี่ยกำลังจับตาดูอยู่ในช่วงต้นสัปดาห์นี้ครับ
1: อืมค่ะนะคะทีนี้ถ้าดูการเคลื่อนไหวของกองทุนทองคำบ้างล่ะคะพวก SPDR นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณนุรุตเล่าให้เราฟังว่าอย่างธนาคารกลางเนี่ยของจีนก็ยังเก็บเพิ่มเติมเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าส่วนของกองทุนนี่ขึ้นเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างคะล่าสุดนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ตัวกองทุน SPDR นะครับล่าสุดเนี่ยมีการเข้ามาซื้อเล็กน้อยครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นภาพของการเข้าซื้อที่ไม่ได้มากนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะของการเข้าซื้อเพียงแค่0.51ตันเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นลักษณะของการเข้าซื้อในระดับที่ค่อนข้างน้อยครับดังนั้นเนี่ยการเข้าซื้อของ SPDR ที่ไม่ถึงตันนะครับ0.51ตันเท่านั้นเองก็อาจจะยังไม่ได้ตอบสนองหรืออาจจะยังไม่ได้วัดอะไรได้มากนักขณะที่เราดูพฤติกรรมของกองทุน SPDR ในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือในช่วงวันที่4ถึงวันที่วันศุกร์ที่8นะครับก็พบว่าในรายสัปดาห์เนี่ย SPDR ยังเป็นขายสุทธิมากกว่าซื้อนะครับเพราะว่าภาพโดยรวมๆเนี่ยก็จะมีบางวันเนี่ยขายขึ้นมาวันหนึ่งประมาณ 1.71 ตันนะครับแต่การซื้อเนี่ยซื้อวันหนึ่ง 0.29 0.51 ตันครับก็ถือว่าเป็นการซื้อที่ค่อนข้างเบาบางนะครับแต่ก็ยังถือว่ายังเป็นภาพที่ดีที่ยังเห็น SPDR เนี่ยมีการทยอยเข้ามาซื้อเพิ่มบ้างในช่วงปลายสัปดาห์หลังจากข้อมูลที่บ่งชี้ว่าธนาคารกลางจีนยังคงเข้าเก็บหรือสะสมทองคำในจังหวะที่ทองอ่อนตัวลงครับ
1: ค่ะทีนี้มาที่กลยุทธ์กันบ้างนะคะระวังแนวรับแนวต้านตอนนี้อย่างไรดีคะค่ะ
0: นี้เนี่ยต้องบอกว่าอาจจะรอจังหวะทองคำอ่อนตัวและย่อตัวลงมานะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการเข้าซื้อเล่นสั้นภาพของทองคำเนี่ยยังมีภาพของการแกว่งตัวในกรอบในทิศทางไซด์เวย์อยู่นะครับสำหรับสายซิ่งหรือสายที่รับความเสี่ยงได้สูงแนวรับแรกของตัวทองคำที่นักลงทุนที่อยากจะเข้าซื้อนะครับก็คือ4,670เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับถ้าราคาไม่หลุดในส่วนของระดับดังกล่าวเนี่ยรับความเสี่ยงได้สูงอยากจะซื้อเล่นสั้นก็สามารถทำได้นะครับคิดเป็นทองไทยเนี่ยประมาณ 71,600 บาทต่อบาททองคำแต่ถ้าราคาไต่ระดับหรือปรับตัวขึ้นนะครับอาจจะทยอยแบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง 4,730 4,764 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนไม่ผ่านแบ่งขายก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากรายสัปดาห์เนี่ยพบว่าทองคำเคยเหวี่ยงขึ้นไปในรายสัปดาห์แล้วเริ่มลดโทษครับถ้าเราดูในระดับรายวันนะครับพบว่าทองคำเนี่ยเคยเหวี่ยงแกว่งขึ้นไปแล้วเริ่มลดในส่วนของระดับสูงสุดในรายวันลงนะครับอย่างเช่นช่วงวันพฤหัสกับวันศุกร์ทองเนี่ยขึ้นไป 4,750 4,764 เหรียญดอลลาร์ต่อเอนซ์ออนระดับดังกล่าวเนี่ยก็เริ่มมีแรงขายสลับกลับลงมาที่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ถ้าเราดูย้อนหลังไปในช่วงวันอังคารวันพุธทองก็แกว่งได้แค่ 4,720 เหรียญดอลลาร์ต่อเอนซ์ออนเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยโซน730ถึง764เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนก็เลยมองว่ายังคงเป็นแนวต้านของราคาที่เคยแกว่งขึ้นไปแล้วมักจะถูกแรงขายสลับกลับลงมา4764จะเป็นไฮหรือเป็นระดับสูงสุดของทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถ้ายังผ่านไม่ได้เนี่ยก็อาจจะเห็นทองอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาอีกครั้งครับ
1: ถ้าเป็นทองไทยต้านตรงไหนนะคะคุณรุต
0: ครับถ้าเป็นในส่วนของตัวทองไทยนะครับ4730นะครับคิดเป็นทองไทยเนี่ยประมาณ 72,500 บาทต่อบาททองแล้วก็4764นะครับคิดเป็นทองไทย 73,000 บาทต่อบาททองคำครับตรงนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน32บาท41สตางค์ครับ
1: ค่ะ
2: ค่ะโอเคไซด์เวย์กันไปก็รอดูกัน

0: ว่าจะเสี่ยงในช่วงนี้เก็บไว้บ้างไหมใช่ไหมคะเพราะว่าระยะยาวจนถึงปลายปีก็ยังคงมองกันที่ 5,000 อยู
1: ่ครับก็ต้องบอกว่าการซื้อของบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆนะครับยังเป็นปัจจัยที่ยังทำให้นักลงทุนเนี่ยยังหาจังหวะในส่วนของการเข้าเก็บแล้วก็สะสมทองคำครับการที่ธนาคารกลางจีนยังเข้ามาช้อนซื้อทองคำในช่วงที่ทองลงไปใกล้ๆกับระดับ 4,500 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนนะครับก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่นักลงทุนมองว่าถ้าราคาลงไป 4,000 บาทจริงๆเนี่ยก็น่าจะมีแรงซื้อจากผู้ซื้อรายใหญ่อย่างเช่นธนาคารกลางจีนเข้ามาเก็บหรือเข้ามาทยอยสะสมนะครับดังนั้นเนี่ยแนวรับสำคัญสำหรับตัวทองในระยะกลางนะครับถูกประเมินไว้แถวๆระดับ 4,585 ถึง 4,500 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนครับถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงเข้าใกล้ระดับดังกล่าวนะครับก็ยังมองว่าใครที่เงินเย็นหาจังหวะเข้าซื้อหรือจังหวะเข้าเก็บก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีถ้าราคาลงไปถึงระดับดังกล่าวจริงนะครับ 4,585 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนคิดเป็นทองไทยเนี่ยก็ประมาณ 7,400 บาทต่อบาททองคำครับถ้าไม่หลุดก็ยังสามารถเก็บเพิ่มได้ไหมหนึ่งนะครับแล้วก็รับสำคัญในโซน 4,500 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนคิดเป็นทองไทยก็69,000 บาทต่อบาททองคำครับ
2: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมาก
0: นะคะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: คุณวรุฒรุ่งขันนะคะจาก YLG Bullion and Futures จำกัดค่ะก็ทวนนิดนึงนะคะถ้าเป็นสายซิ่งนะคุณวรุฒบอกนะคะแนวรับ 4,670 เหรียญที่เป็นทองไทย 71,600 บาทต่อบาททองคำนะคะส่วนแนวต้านนะคะ 4,730 4,764 เหรียญซึ่งก็จะค่อนข้างเหนียวเหมือนกันคือถ้าไปใกล้ๆแถวๆนั้นแล้วเนี่ยมักจะมีแรงขายลงมานะคะคุณรุตบอกไว้นะถ้าเป็นทองไทยก็ 72,500 แล้วก็ถัดไปคือ 73,000 บาทต่อบาททองคำนะคะก็ประเด็นก็ยังคงอยู่ที่เรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ส่งผลกับราคาน้ำมันแล้วก็รวมไปถึงความคาดหวังจากการเจอกันนะในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะคะทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็จะไปเยือนประเทศจีนนะคะไปสมิตกับผู้นำจีนก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะก็คาดว่าน่าจะเดินทางถึงกรุงปักกิ่งในช่วงเย็นวันพุธนะคะก็จะอยู่ถึงวันที่15นะคะก็จะเป็นช่วงของการเยือนจีน13 14แล้วก็15พฤษภาคมด้วยนะคะ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศนะคะกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์เดี๋ยวเรารอต่อสายกับอาจารย์สักครู่หนึ่งนะคะ
0: ค
2: ่ะก็ลองมาดูภารกิจของทางคุณทรัมป์นะคะว่าจะเป็นไปจีนในรอบนี้เนี่ยจะมีการหารือในเรื่องใดอย่างไรบ้างนะคะก็คาดกันว่าน่าจะครอบคลุมทั้งประเด็นเศรษฐกิจและความมั่นคงนะคะภายใต้หลักการต่างตอบแทนและเป็นธรรมเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชาวอเมริกันนะคะนี้เป็นการแถลงของทำเนียบขาวค่ะซึ่งก็เตรียมการมาหลายสัปดาห์เลยนะคะแล้วก็ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกนะคะที่ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเปิดเผยกำหนดการบางส่วนโดยไปถึงประเด็นที่จะมีการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองอีกด้วยก็จะมีทั้งเรื่องการค้าทั้งเรื่อง AI แล้วก็เรื่องของประเด็นอิหร่านและไต้หวันอีกด้วยนะคะเอาละค่ะอาจารย์สุดาทิพย์อยู่ในสายแล้วนะคะเราไปพูดคุยกับอาจารย์กันเลยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะนัดหยุดโลกหรือเปล่าเนี่ยที่จะเจอกันเพราะว่าเนี่ยค่ะเป็นคลอสใน CNBC แล้วก็ทุกสื่อเลยเพราะว่าผลพวงจากการที่เศรษฐผู้นำเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งกับอันดับสองที่พบกันเนี่ยมันกว้างขวางไอ้เรื่องการค้านี่เรารู้กันอยู่แล้วเพราะว่าก็มีการพัดฟันกันนะฮะโดยเฉพาะกับไอ้เรื่อง Rare Earth หรือว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับ NVIDIA Blackwell อะไรของเขาก็คือพวกชิปที่มีสมรรถนะสูงแล้วก็จีนก็ไอ้พวกเขาเรียกกันชิปที่มีสมรรถนะธรรมดาที่ชิปเขาผลิตเนี่ยที่จีนเนี่ยเขาก็ไม่ให้ส่งออกนะมีการจำกัดจำนวนด้วยและที่สำคัญก็ยังจะมีไอ้ฐานเสียงของทรัมป์ก็คือถั่วเหลืองอะไรทั้งหลายซึ่งเมื่อทรัมป์หนึ่งนั้นน่ะก็ได้ตกลงกันยอมซื้อไปประมาณครึ่งหนึ่งของความต้องการอเมริกาอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องต่อเรื่องเพราะมันก็ใกล้เลือกตั้งกลางเทอมนะฮะแต่ที่สำคัญก็คือฮอร์มูซซึ่งปรากฏว่าพูดรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่เดินทางตัดหน้าทรัมป์นั่นน่ะมันมีความหมายในตัวของมันเองอยู่แล้วเพราะอเมริกากำลังรบกับอิหร่านแล้วก็จีนเปิดทางให้รัฐมนตรีต่างประเทศไปพบเนี่ยสัญญาณนี้มันก็ชัดว่าก็คือว่าจีนเนี่ยเขามองว่า

0: ที่อเมริกาทำมันเป็นกฎแห่งป่าหรือเปล่าการใช้ไออาวุธนะคะซึ่งตอนนี้เมื่อวานนี้ก็เสร็จไปแล้วนะคะ totally unacceptable ยอมรับไม่ได้ในข้อเสนอของอิหร่านซึ่งเขาต้องการจะให้ enriched uranium เนี่ยมันกระเถิบออกไปแต่ว่าจะต้องมีการเจรจากันต่อไปแล้วก็460กิโลซึ่งเป็น enriched uranium เนี่ยจะเข้าไปถึงประเทศที่3แล้วก็อิหร่านจะหยุดการพัฒนานิวเคลียร์เนี่ยในเชิงที่เสริมสมรรถนะเนี่ยกี่ปีนะฮะซึ่งไม่เป็นไปตามสิ่งที่อเมริกาต้องการเพราะนั้นทรัมป์บอกอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งแล้วก็มีการพูดจากันทางโทรศัพท์ระหว่างเนทันยาฮูเมื่อวานเมื่อคืนนี้นะฮะก็เขากำลังพบกับแขกเมืองคนสำคัญหลายๆคนเนี่ยแล้วเขาก็ขอตัวไปพูดโทรศัพท์กับทรัมป์ซึ่งเขาก็ออกมาแถลงเนทันยาฮูก็บอกว่าไอ้สงครามนี่ยังไม่โอเวอร์นะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางตอนใต้ของเลบานอนเนี่ยอิสราเอลไม่ได้เคยหยุดโยมโจมตีแล้วคนก็ตายแล้วก็เข้าไปถึงเบรุตแล้วอะไรต่างๆนักข่าวเมดิกไอ้พวกไอ้การแพทย์อะไรเนี่ยนะคะเพราะนั้นสรุปว่าประเด็นฮอร์มุสเนี่ยอเมริกาก็อยากจะให้อิหร่านเนี่ยเพื่อหาทางที่จะบีบอเมริกาต้องการให้จีนบีบอิหร่านอะหรือว่าขอความร่วมมือในการที่จะเปิดไอ้บล็อกเกจไอ้เส้นในนะฮะแต่ว่าจีนเนี่ยเขาพูดอยู่แล้วหวังอี้เขาก็ได้ออกมาพบกับทางด้านรัฐมนตรีอิหร่านแล้วเขาก็พูดบอกว่าต้องการให้ฮอร์มุสเปิดเป็นอะไรนะSecure and normal ก็คือว่ามันจะต้องปลอดภัยในการเดินทางและเป็นปกติแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าอิหร่านจะเก็บค่าผ่านทางเลยฝากก็ไม่พูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าอันนี้ก็เป็นเป้าที่ทางจีนก็อยากจะให้เปิดอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็อยู่ภายใต้การกดดันของประเทศใน GCC จีนนะจีนที่อยู่ภายใต้การกดดันเพราะนั้นก็ถ้ามันน้ำมันมันไหลออกมาได้มันก็เป็นส่วนประโยชน์ที่ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือแม้แต่จีนเองก็ได้ประโยชน์นะคะแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศ GCC ด้วยแต่อะไรก็ตามเมื่อวานนี้มัน totally unacceptable เนี่ยก็มีสัญญาณออกมาคนที่ออกมาก็คือโฆษกของอาร์มี่นะเป็นกองกำลังกองทัพปกติของอิหร่านที่บอกว่าเอ้ยถ้าอย่างนี้นะอเมริการ้องแล้วกันมันจะเป็นสิ่งที่อยู่เนี่ยไม่คาดการเลยซึ่งเมื่อก่อนนั้นประมาณ2อาทิตย์เนี่ยโฆษกของ IRGC ก็ได้พูดถึงเคเบิลใต้น้ำ undersea cableซึ่งก็มันก็จะกระทบไปจาก GCC ทั้งหมดอย่างไรก็ตามเพราะนั้นประเด็นต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องฮอร์มุสแล้วก็เรื่องการค้าแล้วก็หลายๆส่วนซึ่งท่านอาจารย์ที่คอร์เนลนะคะศาสตราจารย์เอ็ดวาร์ดประสาทก็บอกว่ามันส่งผลกับทั้งโลกและทุกคนกำลังจับตาดูว่าอันเนี้ยมันจะมีการไปสู่การคอร์ปอเรชันหรือมันจะไปสู่การคอนฟรอนเทชันตัว4เหมือนกันนะฮะซึ่งมันส่งผลกระทบกับทั้งโลกเลยเพราะนั้นนาทีนี้น่ะแม้ว่าอเมริกาบอกว่าจะขายน้ำมันเนี่ยแต่ยิ่งอเมริกาขายน้ำมันปรากฏว่าน้ำมันมันก็ยิ่งสูงขึ้นเพราะอเมริกาก็มีกรอบเขตของน้ำมันที่จำกัดพอสมควรแม้ว่าเขาจะผลิตได้มากกว่าที่อื่นนะเพราะฉะนั้นการร่วมมือกันที่จะเปิดฮอร์มุสที่เป็นส่วนที่สำคัญและเรื่องไต้หวันซึ่งแน่นอนค่ะคุณมาโกรูโยก็เน้นว่าเรื่องไต้หวันก็ยังอยู่แล้วก็สีก็ต้องยกประเด็นนี้ลงทั้งหวังอีที่บอกว่ายูหน้าที่จะออกมาย้ำนะเรื่องวันไชน่าpolicy แล้วก็ไม่ใช่ขายวุ้นให้กับไต้หวันตลอดเพราะนี่คือ red line ของจีนเพราะนั้นวันพฤหัสนี้นัดหยุดโลกค่ะต้องติดตามกัน
1: ค่ะ
2: วันนี้ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาที่บ้านเรากันนะคะ
1: ค่ะก็มีประเด็นเรื่องต่อเนื่องจากเรื่องของพรก.กู้เงินนะคะ 400,000 ล้านบาทนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงการคลังนะคะก็มอบหมายให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.ค่ะจัดตั้งหน่วยงานใหม่เลยขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงหนี้สาธารณะนะคะโดยให้หน่วยงานนี้เนี่ยมีหน้าที่หลักในการติดตามและประเมินผลการใช้เงินกู้ตามพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะคะเป้าหมายก็คือเพื่อรักษาวินัยทางการคลังความน่าเชื่อถือของประเทศแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนเพราะว่าเรามีหนี้สาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยก็หน่วยงานที่จะตั้งขึ้นนะคะก็จะเป็นหน่วยงานภายใต้สบน.นะมาดูแลตรงนี้นะคะแล้วก็ทางเรื่องของการบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะต้องมีการรายงานความคืบหน้าอะไรต่างๆด้วยนะคะ
2: อืมใช่ค่ะทีนี้เรามาที่ช่วงนี้ยังเป็นช่วงของการเผยผลประกอบการกันอยู่นะคะแล้วก็ประชาชนนักลงทุนก็อยากจะทราบถึงผลการดำเนินงานในกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานเนาะเพราะว่ามีสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางตรงบริเวณช่องแคบฮอร์มุสนะคะล่าสุดทางบมจ.ไทยออยล์นะคะก็เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส1นะคะก็ออกมาเนี่ยมีกำไรสุทธิ10,000

0: 9,481 ล้านบาทนะคะซึ่งก็หลักๆมาจากกำไรจากสต๊อกน้ำมันสุทธินะคะก็เป็นไปตามการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกอันเป็นผลมาจากตะวันออกกลางนั่นเองค่ะทางคุณพงพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของไทยออยล์ก็บอกว่านอกเหนือจากเรื่องของสต๊อกน้ำมันสุทธิแล้วเนี่ยก็มาจากการที่ไทยออยล์เนี่ยจัดซื้อน้ำมันดิบล่วงหน้า 1-2 เดือนก่อนที่จะใช้ผลิตก็ส่งผลให้ต้นทุนน้ำมันทางบัญชีในช่วงไตรมาส1ปี69ล่าสุดนี้เนี่ยยังเป็นต้นทุนที่ยังไม่ได้สะท้อนผลจากความผันผวนของราคาน้ำมันในช่วงความขัดแย้งนะซึ่งกำไรสต๊อกน้ำมันดังกล่าวที่ว่านี้เนี่ยเป็นรายการชั่วคราวนะคะและอาจจะพลิกเป็นการขาดทุนจากสต๊อกน้ำมันได้ในอนาคตถ้าสถานการณ์คลี่คลายแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงค่ะนอกจากนี้ไทยออยยังมีกำไรพิเศษจากการซื้อคืนหุ้นกู้อีก 2,436 ล้านบาทอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการรับรู้ค่าใช้จ่ายและขาดทุนอื่นๆอีก 6,628 ล้านบาทซึ่งถ้าตัดในส่วนนี้ออกไปก็ทำให้กำไรสุทธิของไทยออยจากการดำเนินงานนั้นอยู่ที่ 6,927 ล้านบาทค่ะก็คิดเป็นกำไรสุทธิจากการเฉพาะการกลั่นเนี่ยอยู่ที่ 4,136 ล้านบาทนะคะหรือว่าคิดเป็น 0.9 บาทต่อลิตรนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นผลการดำเนินงานล่าสุดนะคะก็ยังไม่ได้รวมทั้งหมดนะง่ายๆนะคะแต่ว่าดูแนวโน้มในไตรมาสที่2นะคะไทยออยล์เขาประเมินว่ายังคงมีความน่ากังวลแล้วก็อาจจะเผชิญกับความผันผวนก็ต้องมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ต้องเฝ้าระวังกันอีกด้วยอันนี้เป็นเรื่องของไทยออยล์นะคะ
1: ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะติดตามนะที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาตินะคะเพื่อเตรียมความพร้อมที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีของ IMF แล้วก็ธนาคารโลกนะคะซึ่งกำหนดจัดประชุมเนี่ยก็จะอยู่ที่วันที่12-18ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจาก191ประเทศกว่า 15,000 คนนะดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ตั้งเป้าที่จะใช้โอกาสนี้ค่ะในการยกระดับบทบาทของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกและส่งเสริมการลงทุนการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เปิดเผยจากทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะว่าเรื่องของการเตรียมความพร้อมเนี่ยนายกก็ให้ความสำคัญกับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้อย่างมากนะท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มันมีความผันผวนสูงมีความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็วิกฤตพลังงานนะคะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการเงินด้วยนะดังนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้โอกาสนี้นะคะคือสร้างเหมือนกับเป็นเวทีที่ได้ทำให้ไทยมีบทบาทมากขึ้นนะคะ
0: ค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วอีกนิวส์อัปเดตพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงอีคอนนิวส์อัปเดตหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีดีใจทักษิณได้รับการพักโทษปัดต่อไปเยี่ยมหรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบคำถามสื่อสั้นๆกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษกลับไปอยู่บ้านจันทร์สองล่าจะไปเยี่ยมหรือไม่ว่าดีใจแต่ไม่ตอบคำถามว่าจะไปเยี่ยมหรือไม่ก่อนที่จะเดินเข้าไปที่ตึกภักดีบดินทร์เพื่อนำการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ครั้งที่1ทับ2569ทักษิณเซาสื่อจำอันใดไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นเอา

0: ไซเมอร์แล้วหลังผู้สื่อข่าวถามจำกันได้ไหมที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครหนึ่งเขตบางกอกน้อยกรุงเทพนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและทนายวินยัติชาติมนตรีทนายความของนายทักษิณซึ่งเดินทางมาเพื่อรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครหนึ่งโดยทันทีที่นายทักษิณเดินทางมาถึงนางสาวแพทองธารได้ประคองนายทักษิณขึ้นไปบนสำนักงานชั้น2โดยใช้เวลาประมาณ10นาทีในการดำเนินการเรื่องเอกสารภายหลังดำเนินการเรื่องเอกสารแล้วเสร็จนายทักษิณได้เดินลงมาก่อนยิ้มและโบกมือทักทายผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าจำกันได้หรือไม่เพราะตอนที่นายทักษิณเข้าเรือนจำครั้งแรกผู้สื่อข่าวได้วิ่งตามรถเพื่อส่งถึงหน้าประตูเรือนจำนายทักษิณจึงตอบกลับว่าจำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์แล้วหลังจากนั้นนายทักษิณและนางสาวแพทองธารขึ้นรถก่อนเดินทางไปบ้านจันทร์สองล่าแพทองธารโพสต์ภาพหมู่ร่วมทักษิณครอบครัวชินวัตรขอบคุณพ่อไม่เคยทำให้ลำบากใจในวันที่แย่นางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ภาพบนแอปพลิเคชัน Instagram ร่วมกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนายพานทองแท้ชินวัตรนางสาวพินทองธารชินวัตรคุณากรวงศ์นายปิดกสุขสวัสดิ์นางสาวณัฏฐิยาปวงคำนายณัฐพงศ์คุณากรวงศ์พร้อมข้อความระบุว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวันนี้คือเรามีกันและกันขอบคุณพ่อที่ไม่เคยทำให้พวกเราลำบากใจเลยแม้ตัวเองจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากที่สุดพ่อบอกว่าถ้าพ่อแย่ลูกๆยิ่งแย่กันไปใหญ่ขอบคุณพี่ๆเขยสะพ้ายที่ยืนเคียงข้างกันอย่างหนักแน่นแม้ในรูปนี้ไม่มีคุณแม่แต่ลูกขอกราบขอบพระคุณแม่ที่วันนี้อายุ70กว่าแล้วก็ยังยืนยันเป็นสาวหลักให้พักพิงเป็นอ้อมกอดอุ่นๆให้ลูกๆได้อยู่รอดอย่างอุ่นใจสุดท้ายนี้ขอบคุณเพื่อนๆและพี่น้องพรรคเพื่อไทยพี่น้องประชาชนที่อยู่เคียงข้างกันในวันที่ยากที่สุดมาเสมอมันมีความหมายกับพวกเรามากจริงๆรักจากใจคราวนี้ภาพดังกล่าวเป็นภาพที่ถ่ายที่บ้านจันทร์สองล่าหลังจากที่นายทักษิณได้รับการพักโทษและเดินทางกลับมาถึงบ้านในวันนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะดีเดย์พรุ่งนี้รัฐบาลเปิดให้บริการออก from TC ไทยชิลีผ่านดิจิทัลเต็มรูปแบบนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ประกาศยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีหรือฟอร์ม TC สู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเริ่มตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมเป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองติดตามสถานะผ่านออนไลน์ได้24ชั่วโมงและติดต่อรับหนังสือรับรองด้วยบัตรประชาชนหรือเลือกพิมพ์เอกสารได้เองทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอและติดตามสถานะได้ตลอด24ชั่วโมงและสามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองได้อย่างสะดวกสบายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือจะเลือกเซลฟ์พริ้นติ้งด้วยตนเองเพียงสั่งพิมพ์แบบพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ From Store โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงานบริการอีกต่อไปสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นภายหลังการเจรจาระหว่างไทยและชิลีที่เห็นชอบร่วมกันในการปรับรูปแบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยศุลกากรทั้งสองฝ่ายจะยอมรับหนังสือรับรองในรูปแบบกระดาษขนาด A4 รวมถึงรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้ถือเป็นเอกสารต้นฉบับที่มีผลทางกฎหมายซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อจำกัดผู้นำเข้าต้องรอเอกสารต้นฉบับรูปแบบกระดาษจากผู้ส่งออกเพียงอย่างเดียวโดยภายใต้ระบบใหม่นี้ผู้ส่งออกสามารถสแกนเอกสารและส่งต่อให้ผู้นำเข้าทางอีเมลและยื่นใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ทันที

0: ทรัมป์ไม่ยอมรับคำตอบข้อเสนอสันติภาพอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกมาวิจารณ์คำตอบของอิหร่านต่อข้อเสนอสันติภาพล่าสุดของสหรัฐว่ายอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงด้านประธานาธิบดีอิหร่านเผยหากมีการพูดถึงการพูดคุยหรือการเจรจาเกิดขึ้นนั่นไม่ได้หมายความถึงการยอมจำนนหรือการยอมถอยหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทรูโซเชียลว่าเขาเพิ่งได้อ่านคำตอบจากสิ่งที่เรียกว่าตัวแทนของอิหร่านและเขาไม่ชอบคำตอบนั้นเลยรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงท่ามกลางรายงานระบุว่ามีเรือ2ลำได้รับอนุญาตให้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกปิดกั้นขณะที่เว็บไซต์ข่าว Axios รายงานอ้างอิงการสัมภาษณ์สั้นๆทางโทรศัพท์โดยทรัมป์ระบุว่าไม่อาจยอมรับการตอบสนองของอิหร่านในครั้งนี้ได้เพราะเป็นสิ่งที่ยังวนในอ่างหาทางออกไม่ได้จากพฤติกรรมของอิหร่านต่อหลายประเทศตลอด47ปีที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
2: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์ 18:00 นถึง 20:00 นนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
1: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์ 18:00 นถึง 20:00 น Mcord News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ Marketing News Update ค่ะอยู่กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะ
2: และนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
1: วันนี้วันจันทร์นะวันจันทร์คุณวิทวัฒน์ชัยปานีเนี่ยก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังวันนี้ประเด็นน่าติดตามน่าถอดรหัสว่าเอ๊ะธุรกิจที่เขาแบบอยู่กันมายาวๆเป็นร้อยปีเนี่ยเขาทำการตลาดอย่างไร
2: ใช่เพราะว่าเอ่ยชื่อมาเนี่ยร้อยละ120เลย ต้องเป็นลูกค้าเขานะคะดื่มเขามาแล้วแน่นอนกับน้ำดำแบรนด์นี้
1: คือที่สำคัญคือการตลาดเนี่ยเขาทำอย่างไรให้คนรู้สึกมีความรักมีความผูกพันนะเดี๋ยวสักครู่นะคะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้ค่ะส่วนช่วงที่2ของรายการนะคะท่านผู้ฟังคะเราจะไปดูว่าเวลาเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยเวลาเราบินเนี่ยอาหารบนเครื่องเนี่ยสำคัญนะ
2: สำคัญ
1: บินยาวๆใช่ไหม
2: ใช่
1: เพราะว่าไปได้เที่ยวได้เลย
2: ใช่แล้วบินยาวๆเนี่ยส่วนใหญ่จะสัก2มื้อด้วยหรือบางทีเราไปต่างประเทศเนี่ยเวลาขึ้นเครื่องมาเราอยากกินอะไรที่มันแบบใกล้บ้านเรานิดนึงเรื่องอาหารสมมติถ้าใช้สายการบินแห่งชาติเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยได้กลับบ้านแล้วแค่เหยียบขึ้นเครื่องแล้วกินอาหาร
1: 10อันดับสายการบินที่มีอาหารบนเครื่องดีที่สุดในโลกเดี๋ยวมาดูกันนะคะในช่วงที่2ของรายการช่วงนี้ไปที่คุณวิทวัฒน์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็วันนี้คุยกันเรื่องโคคาโคล่านะคร
2: ับ
3: ก็140ปีละนะฮะ
1: ต้องบอกว่า
3: เขาก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำการตลาดใช่ไหมตั้งแต่กำเนิดเราก็มาลองมาดูประวัติเขาดูกันว่าเขาทำการตลาดกันมาอย่างไรบ้างในแต่ละยุคแน่นอนยุคที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าไม่ว่าจะแบรนด์ไหนๆนะก็ต้องทำสิ่งนี
1: ้คือ
3: ก็คือการสร้าง awareness การทำให้ทุกคนต้องรู้จักแบรนด์นี
2: ้
3: นะครับเพราะฉะนั้นพอตอนกำเนิดเนี่ยเขาก็ต้องทำให้คนรู้จักโค้กกันอย่างทั่วถึงนะฮะโค้กนี่มีกำเนิดเมื่อปี1886นะคนที่คิดสูตรโค้กขึ้นมานี่เป็นเภสัชกรอยู่ที่เมืองแอตแลนตาชื่อคุณจอห์นเพมเบอร์ตันนะฮะเขาเริ่มขายนี่เป็นความแปลกนะหลายคนอาจจะไม่รู้ตอนขายมันไม่ใช่น้ำอัดลมนะ
1: คือน้ำอะไรคะ
3: มันเป็นยา
1: ขายเป็นยาเหรอ
3: เป็นยาบำรุงกำลังนะครับสำหรับแก้อาการอ่อนเพลียเพราะมันมีน้ำตาลใช่ไหม
1: มันก็
3: ให้พลังงานกินแล้วสดชื่นก็ขายที่ร้านขายยาก่อนมีขายเฉพาะที่ร้านขายยานะครับ

0: เหมือนอะไรรู้ไหม
1: เหมือนอะ
0: ไ
1: รคะ
0: เครื่องดื่มบำรุงกำลังเหมือนเรดบูลนะเหมือนกระทิงแดงเหมือน M150
2: เกิดแบบนั้น
0: ไม่เป็นยาชูกำลังใช่ไห
2: ม
0: แล้วขายเฉพาะเครื่องในร้านขายยาเช่นกันและต่อมาก็แพร่หลายออกมาข้างนอกส่วนเรดบูลออกไปทำตลาดที่ต่างประเทศเนี่ยขายเป็นน้ำอัดลมเลยนะฮะก็อัดแก๊สเข้าไปอะไรเข้าไปนะฮะซึ่งต่างจากเมืองไทยอันนี้ก็มีความคล้ายคลึงกันอยู่คือโคคาโคล่านี่เริ่มต้นก็เป็นยาแล้วก็ขายเฉพาะร้านขายยานะครับแต่ปรากฏว่าคุณจอนเนี่ยแกผมไม่รู้แกคิดผิดหรือเปล่านะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าแกไม่เป็นเรื่องของการตลาดนะทำได้แค่2ปีนะ1ปี1888เน
2: ี่
0: ย
2: แล้วไม่เกิดหรอ
0: เขาขายสูตรให้คนอื่น
2: โอ้โหคนขายสูตร
0: ให้ค
2: ุ
0: ณอาซากริกซ์แคนเดอร์นะครับซึ่งเป็นคนที่เก่งการตลาดก็เลยเอาไปทำการตลาดแล้วก็เลยกลายเป็นคนที่รวยจากโค้กมากกว่าคุณจอห์นเพมเบอร์ตันผู้ที่คิด
2: โอ้โหคุณจอห์นคงตอนขายไปแล้วพอเห็นมันรุ่งเรืองนี่คงรู้สึกเสียดายกันนะ
1: แต่อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าดั้งเดิมมันจะรสแบบนี้ไหมที่บอกไปตอนที่เป็นยาบำรุงกำลังเนาะ
0: รสแบบนี้ครับ
1: เ
0: พราะว
1: ่
0: าสูตรของโคคาโคล่านี่มีอยู่อย่างนึงก็คือคงเดิมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมีคนรู้สูตรโคคาโคล่าได้แค่2คน
2: คือ
0: ตามพินัยกรรมคือโดยสืบทอดกันโดยตำแหน่งนะฮะแล้วสูตรเนี่ยเก็บลับอยู่ในเซฟแอตแลนตามีสิทธิ์ที่จะเปิดดูได้เมื่อมีตำแหน่งนี้เท่านั้นแล้วรู้กันในแต่ละช่วงอายุเนี่ยในปัจจุบันก็มีคนรู้อยู่แค่2คนที่เคยอ่านสูตรนะครับเพราะว่ามันเป็นความลับสุดยอดมันแพร่งพลายไม่ได้เลยเป็นกฎระเบียบอันเข้มแข็งของธุรกิจโคคาโคล่า
2: ค่ะแล้วพอหลังจากที่ทางจอห์นเนี่ยเขาขายสูตรให้กับกริซแล้วเนี่ยคุณอาซากริซแล้วเนี่ยมันเขาไปทำตลาดยังไงต่อ
0: คุณอาซากริซก็ทำสิ่งที่เรียกว่าฟรีทริอัลแจกคูปองให้ดื่มฟรีนะครับ
2: คือให้รู้จักฉันก่อนเถอะ
0: ใช่ให้ดื่มฟรีพอดื่มแล้วติดตายใจรสชาติหรืออะไรก็จะมากลับมาซื้อเองนะครับอันนี้เป็นกำเนิดถือว่าเป็นกำเนิดของกลยุทธ์การตลาดที่เป็นฟรีทริอัลการให้ทดลองชิมฟรี
2: แสดงว่าการตลาดเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว140ปีที่แล้วกับวันเนี้ยที่หลายๆแบรนด์ใช้อยู่อ่ะเดินให้ชิมฟรีเป็นแก้วเล็กๆเห็นไหม
1: ก็ยังใช้อยู
0: ่ชงชิม
2: แล้วก็ชงชิมยังได้ใช้อยู่เนา
1: ะ
0: ใช้อยู่นะฮะก็ต้องนับถือว่าคนที่คิดขึ้นมาคนแรกอย่างคุณกริกเนี่ยเป็นอะไรที่เก่งมากๆนะ
2: โอ้ยังอยู่ยาว
0: ผลก็คือตั้งแต่ปี1888เนี่ยพอถึงปี1914เนี่ยนะครับเวลาผ่านไปเนี่ยกำไรของโคคาโคล่าเพิ่มขึ้นหมื่นเท่า
2: จะแน่นอนฐานมันน้อยได้ไง
0: ฐานเรื่องของฟรีทริอัลเนี่ยนะครับทีนี้พอถัดไปเนี่ยเขาก็ต้องการให้คนรู้จักมี awareness ของโคคาโคล่ามากขึ้นนะครับก็ทำอีกสิ่งนึงที่ปัจจุบันก็ยังใช้กันอยู่อีกเช่นกันนะก็คือเขาเรียกว่าการสร้างการจดจำผ่านสิ่งรอบตัว
2: อันนี้มันอันนี้เวลาเราได้ใช้เราจะรู้สึกเท่ด้วยไงเราถึงใช
1: ้ใช
2: ่
0: ผมเรียกมันว่าโลโก้ everywhere นะคือให้คนเห็นโลโก้บ่อยเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นโคคาโคล่าก็ทำนาฬิกาปฏิทินกระป๋องถังขยะอะไรอย่างเงี้ยนะกระเป๋าเงินทำติดป้ายเต็มไปหมดซึ่งหลายๆแบรนด์เนี่ยในช่วงร้อยปีผ่านมาเนี่ยก็ใช้วิธีนี้คือบอมบาร์ดแบรนด์โลโก้ให้เห็นนะอย่างที่ผมชอบดูเนี่ยในยุคหนึ่งก็คือหน้าร้านขายยาเนี่ยซึ่งมันเป็นประตูบานเฟี้ยมเปิดมาข้างๆเนี่ยต้องแย่งกันติดสติ๊กเกอร
2: ์
0: ทิปปี้กับดีโคเจนจะแย่งกันปาก
1: นะเ
0: ต็มไปหมดเลยคือเข้าไปต้องเห็นนะฮะ
2: ให้อยู่ใกล้ตัวคนที่
0: ก็เป็นเรื่องนึงหน้าจุดขายก็เรื่องนึงแล้วก็อยู่ในชีวิตประจำวันด้วยนะมันก็มีการทำปฏิทินแจกมีการทำนู่นทำนี
2: ่
0: การทำพรีเมียมต่างๆแจกเป็นของที่ระลึกให้คนจดจำ
2: แล้วคุณวิทวัฒน์คะเราเห็นขวดโค้กเนี่ยเราจะเห็นมันมีเชฟนะมีเชฟโค้งๆมนๆไอ้ทรงเนี้ยมันมีมานานยังไอ้ทรงเนี้ยทรงขวดเนี้ย
0: ก็นี่แหละครับประมาณปี1914เนี่ยนะครับคุณกริกแกก็เห็นว่าโอ้โหพอโค้กขายดีเนี่ยของเลียนแบบมันเยอะขึ้นมากแล้วมันแยกไม่ออกคนหยิบผิดหยิบถูกทั้งสีทั้งกระป๋องทั้งขวดมันเหมือนกันนะฮ
1: ะ
0: มันก็เลยสร้างสิ่งที่เรียกว่าแบรนด์ไอเดนติตี
2: ้นะ
0: ก็คือสร้างขวดที่มี ขวดคอดแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มาจนถึงทุกวันนี้แล้วเขามีลิขสิทธิ์
2: แสดงว่าตาคุณนี่มันเก่งมากเนาะ
0: นะฮะ

0: เป็นอะไรที่เรียกว่าเห็นเงาคุณก็จำได้คุณก็รู้ได้แล้วว่าเป็นขวดโคกนะผมว่าถ้าเข้าทำกระป๋องคลอดได้เขาคงอยากทำแต่มันทำไม่ได้
1: แสดงว่าอาซากรีนี่เก่งมากเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเมื่อ1เลยนะ1914ยังคงใช้อยู่ถึงปัจจุบันนี้
2: ค่ะ
0: นะแล้วก็ที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือจริงๆแน่นอนแบรนด์ที่เกิดใหม่หรือคนที่ทำการตลาดใหม่ๆไม่มีเงินถูกไหมเงินยังน้อยอยู่เงินยังน้อยอยู่นี่เขาจะทำยังไงเขาอยากจะขยายและขายให้ไปทั่วๆเนี่ยทำยังไงดีไม่มีตังค์ทำโรงงานนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไปติดต่อโรงงานต่างๆแล้วก็ใช้เป็นลักษณะการขายแฟรนไชส์ก็คือเอาหัวเชื้อให้โรงงานต่างๆไปผลิตเองบรรจุขวดเองนะครับก็เป็นกำเนิดของคำว่าธุรกิจบอตเทิลลิ่งบอตเทิลเลอร์ก็คือคนที่รับไม่ใช่รับจ้างเป็นหุ้นส่วนในการบรรจุขวดได้แฟรนไชส์ไปเนี่ยนะครับก็เป็นบอตเทิลเลอร์ของโคคาโคล่าก็ทำให้มีโรงงานต่างๆผลิตโคคาโคล่ากระจายไปทั่วนะครับโดยไม่ต้องมีโรงงานของตัวเองเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยในประเทศไทยก็เป็นอย่างนั้นเราถึงรู้จักบริษัทไทยน้ำทิพย์ถูกไหมครับไทยน้ำทิพย์ก็คือเป็นบอตเทิลเลอร์ของโคคาโคล่ารับหัวเชื้อมาจากเมืองนอกแล้วก็มาบรรจุขวดที่นี่เองนะครับแล้วก็จัดจำหน่ายเองก็เป็นทำการตลาดเองในแต่ละประเทศ
1: แล้วที่บอกเป็นความลับนี่คือตัวหัวเชื้อใช่ไหมคะ
0: ใช่นะฮะหัวเชื้อเนี่ยยากที่จะก๊อปปี้นะขนาดเสริมสุขเนี่ยซึ่งเป็นบอทเลอร์ของเป๊ปซี่เนี่ยทำกันอยู่กี่สิบปีนะครับเมื่อเป๊ปซี่เลิกสัญญาแล้วไปทำเองเนี่ยเสริมสุขต้องทำเองก็คือทำเอสออกมาเนี่ยทำเอสยังไงก็
1: ไม่เหมือน
0: ไม่เหมือนนะฮะรสชาติไม่เหมือนก็ค่อนข้างยากเป็นเรื่องของหัวเชื้อที่เป็น
1: แต่ว่าคุณวิทวัฒน์เสริมสุขก็อาจจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจให้เหมือนเช่นเป็นเอส
0: ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับหลายคนก็คิดว่าของฉันอร่อยกว่า
1: อย่างนั้น
0: ของฉันอร่อยกว่า
1: ก็จะเป็นลักษณะ
0: นั้นนะครับอันนั้นก็คือยุคหนึ่งนะก็เป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์ awarenessพอยุคที่2โคคาโคล่าก็เริ่มขยับแล้วโอเค awareness คนรู้จักไปทั่วแล้วมีบอทเลอร์อยู่60ประเทศทั่วโลกนะครับคนเริ่มรู้จักในระดับโลกมากขึ้นแล้วนะฮะก็เป็นยุคที่เริ่มสร้างสิ่งที่เรียกว่าแบรนด์ relationship ก็เป็นยุคที่เปลี่ยนโจทย์แล้วนะประมาณปี1930แล้วเขาคิดว่าเปลี่ยนโจทย์การตลาดแล้วเปลี่ยนโจทย์การสื่อสารการตลาดแล้วว่าโจทย์เดิมเนี่ยทำยังไงให้คนจดจำและรู้จักโค้กเนี่ย
1: okay.
0: เปลี่ยนเป็นเราจะทำให้คนรู้สึกอย่างไรเมื่อดื่มโค้กนะครับซึ่งอันนี้เด็ดมากนะต้องบอกเลยบอกว่ามันเป็นกำเนิดของอะไรที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกจริงๆนะครับเมื่อปี1931ที่โค้กลอนช์แคมเปญคริสต์มาสคือซานตาคลอสนะถ้าใครไม่รู้นะสมัยก่อนเนี่ยซานตาคลอสเนี่ยมันมีชุดเชิดอะไรหลากหลายมากนะครับเป็นชุดสีเขียวบ้างสีน้ำเงินบ้างตัวซานตาคลอสเองผอมมั่งอ้วนมั่งหุ่นดีบ้างนะครับแล้วก็บางคนก็บอกแต่งตัวเหมือนคล้ายๆให้ตัวตลกหรือเปล่าไม่รู้ในภาพยิปซี
1: อ่ะแล้วซานตาคลอสไม่ได้หน้าตาแบบปัจจุบันหรอ
0: ไม่ใช่แบบนี
2: ้เราเข้าใจว่าเป็นแดงขาวแบบชุดเป็นเรียกว่าเป็นชุดประจำตัว
0: โค
2: ค
0: าโคล่าสร้างนะครับในแคมเปญที่มาปี1931
2: อวบ
0: คือทำโฆษณาออกมาแล้วนำเสนอซานตาคลอสเป็นชายแก่ผมมีพุงนะขาวผมขาวมีรอยยิ้มที่อบอุ่นใจดีแล้วก็รักเด็กนะครับที่สำคัญคือใส่ชุดแดง
1: เอาแดงขาว
2: สีเขา
0: เป็นแดงเป็น identity color identity ของ
1: ผม
0: บอกเลยว่าเขาเป็นคนสร้างซานตาคลอสลุคนี้นะครับแบรนด์นี้เป็นคนสร้างซานตาคลอสลุคนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แบรนด์ได้ตามมาก็คือได้บุคลิกตามซานตาคลอสนั่นแหละ กลายเป็นแบรนด์ที่คนรู้สึกว่าอบอุ่นสบายใจเป็นมิตรใจดีนะเป็นลักษณะนั้นอ
2: ัน
0: นี้ก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นแล้วเขาก็คอยตามเรื่องความรู้สึกหรือแบรนด์ relationship นี่อยู่เรื่อยๆว่าในปัจจุบันนี้คนรู้สึกอย่างไรก็ต้องทำให้ทันสร้าง relationship ในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับพอถึงถัดจากซานตาคลอสมาเนี่ยพอดีมันเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สอง
1: นะครับผ่านมาได้ยังไง
0: สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนอเมริกันชอบดื่มเนี่ยตอนนั้นมันป๊อปปูล่าแล้วก็คือโคคาโคล่านี่แหละนะเพราะฉะนั้นทหารอเมริกันนี่ก็อยากดื่มโคคาโคล่าแล้วเวลาไปรบที่ไหนไกลๆเนี่ยก็ต้องมีซัพพลายโคคาโคล่าไปให้ดื่
1: ม
0: นะรัฐบาลก็ขอ

0: กรณีพิเศษว่าขอให้ขายในราคาที่ถูกนะราคากระป๋องขวดละ5เซนต์แล้วก็ส่งให้ US Army นะฮะทหารอเมริกันที่ออกไปรบต่างประเทศทั่วโลกเป็นเพลงที่สร้างสันติภาพนะฮะเนื้อเพลงเนี่ยมันจะบอกว่าเหมือนกับว่าอยากจะสร้างโลกขึ้นมาที่เป็นโลกแห่งความร้ายมันต้องมีอะไรอื่นๆด้วยเพราะว่ามันก็เลยเป็นกำเนิดของว่าคุณจะดู Share of Market อย่างเดียวไม่ได้ Share of Segment อย่างเดียวไม่ได้นะครับเกิดคำคือที่เรียกว่า Share of Thirst ก็คือเวลาคนจะดื่มอะไรเนี่ยคุณต้องมองกระทั่งว่าน้ำเปล่าก็คือเป็นคู่แข่งนะเพราะว่าการจะเอาอะไรเข้าไปดื่มเหมือนกับร้านอาหารเหมือนกันถ้าสมมติสุกี้แข่งกับสุกี้เบอร์เกอร์แข่งกับเบอร์เกอร์มันไม่ใช่นะครับมันก็เกิดกำเนิดว่าเป็นแชร์ออฟสตอมแมกก็คือมื้อนี้คุณจะกินอะไรเนี่ยแสดงว่าร้านอาหารทุกร้านเป็นคู่แข่งคุณหมดนะ
1: เป็นคู่แข่งที่คุณกำลังจะ
0: ยกคุณจะยกแก้วยกขวดอะไรขึ้นดื่มเนี่ยนะครับมันก็คือแย่งจากโคคาโคล่าทั้งสิ้นนะไม่ว่าจะเป็นชาเขียวที่เกิดขึ้นใหม่ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นน้ำประเภทอื่นๆที่เกิดขึ้นใหม่และที่ในที่สุดแล้วตัวที่โคคาโคล่ากลัวที่สุดเนี่ยคือเรดบูลกลายเป็นเรดบูลในยุคหลังๆเนี่ยนะครับเขาบอกเขาเคยให้สัมภาษณ์เลยทั้งคู่เลยนะฮะโคคาโคล่าเคยบอกว่าคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่เป๊ปซี่คู่แข่งที่น่ากลัวสุดคือเรดบูล
1: แต่ว่าในมุมกุ้งนะกุ้งมองว่าวันนี้ถึงสถานการณ์ในชุกในยุคเวลานี้เนี่ยคู่แข่งที่น่ากลัวไม่ใช่เครื่องดื่มแนวเฮลตี้หรอเพราะว่าคนหันไปเฮลตี้กันมากขึ้นเอ้ยไม่ดื่มน้ำดำไปดื่มน้ำเพื่อสุขภาพน้ำส้มน้ำผลไม้น้ำผักอันนี้ในมุมของคนดูแลสุขภาพจะคิดมุมนี้ค่ะ
0: ก็ด้วยนะครับเพราะนั่นคือเหตุผลที่โคคาโคล่าที่เล่าให้ฟังว่าเขาปรับตัวจากบริษัทโคคาโคล่าเป็นบริษัทเครื่องดื่มนะครับจากเดิมผลิตโคคาโคล่าอย่างเดียวเนี่ยก็กลายเป็นบริษัทเครื่องดื่มที่หลากหลายเพราะฉะนั้นอย่างเขากลัวเรดบูลเนี่ยเขาก็ทำเครื่องดื่มบำรุงกำลังออกมาแข่งนะครับทำร็อกสตาร์ออกมาแข่งนะฮะอย่างเป๊ปซี่ก็ทำมอนสเตอร์ออกมานะครับก็เป็นลักษณะนั้นก็มาแข่งกันแล้วก็แน่นอนเขามีเครื่องดื่มสุขภาพอื่นๆด้วยเช่นสุขภาพไหนมาก็จับนะครับเป็นพวกน้ำวิตามินน้ำอะไรเนี่ยเขาก็ทำออกมาสู้ในตลาดก็เป็นเครื่องดื่มบริษัทเครื่องดื่มครบวงจรเป็นลักษณะนั้น
1: คือมันก็ต้องปรับสถานการณ์ปรับการตลาดไปตามช่วงแต่ละช่วงเวลาที่มีการมีเทรนอะไรมาเทรนดูแลสุขภาพก็ต้องปรับแต่ละช่วงคือการตลาดติดยึดอยู่กับมุมเก่าๆไม่ได้
2: ตัวสินค้าเองก็ในเมื่อถ้าบอกคนดูแลสุขภาพก็ต้องแตกลายนะคะแบบซีโร่อะไรอย่างนี้เนาะน้ำตาลน้อยลงอะไรแบบนี
0: ้ใช่ซึ่งเขาก็พยายามอยู่นะครับแล้วก็ดูอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องว่ามันเป็นยุคของ globalization นะครับสินค้าออกมาขายทั่วโลกซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยบริษัทการตลาดของฝรั่งจำนวนมากเนี่ยคิดผิดก็คือพอเป็น globalization นั้นนึกว่าฉันเป็นชนชาติฝรั่งที่แบบเหนือกว่าเอเชียนี่ก็ออกมาแล้วก็เหนือกว่าทวีปอื่นๆเพราะฉะนั้นฉันมีอะไรฉันก็เป็นเอาสไตล์ของฉันเนี่ยมาใส่จับมายัดเยียดลักษณะของโฆษณาคือโฆษณาเดียวกันใช้ทั่วโลกเป็นแบบนั้นอยู่นานอยู่เหมือนกันแต่ว่าโคคาโคล่าเนี่ยเป็นเรียกว่าบริษัทแรกๆเลยที่พูดถึงคำว่า think global act local นะครับคือคิดมาในระดับโลกนะแต่ว่า act local ก็คือเอามาทำในระดับท้องถิ่นนะหมายความว่าอย่างเช่นว่าโฆษณาแทนที่จะถ่ายโฆษณาตู้มเรื่องเดียวแล้วโฆษณาเรื่องนั้นเนี่ยไปใช้ทั่วโลกมาเมืองไทยก็ภาคไทยเอานะมันไม่ได้เพราะมันไม่ยึดติดกับผู้คนในท้องถิ่นงั้นเขาเอาเรื่องราวนั้นสไตล์นั้นมาให้เมืองไทยถ่ายทำเองนะครับในคอนเซปต์เดียวกันแต่ว่าอาจจะใช้ตัวแสดงไทยได้นะใช้ภาษาไทยได้อย่างนี้เป็นต้นเขาก็เป็นคนต้นๆที่ทำคิดเรื่องนี้แล้วก็คิดอะไรในแคมเปญในระดับโลกเนี่ยที่เรียกว่าใช้กันได้ทั่วๆหลายๆประเทศเนี่ยมีอยู่อันหนึ่งที่ก็เป็นที่ฮือฮาในระยะหนึ่งนะครับก็คือแคมเปญที่เรียกว่าแชร์โคหรือส่งโคให้เพื่อนนะก็คือพิมพ์ชื่อเพื่อน
1: ก็ฮอตนะ
2: ใช่
0: พิมพ์ชื่อบนกระป๋องใช่ไหมพิมพ์ชื่อบนกระป๋องแต่ว่าปรากฏว่าเมืองไทยก็ยากกว่าฝรั่งนะก
2: ็บอกเลยว่าชื่อมีสระ
0: ไม่ฝรั่งมีไม่กี่ชื่อด้วยฝร
2: ั่
0: งนี่ชื่อบ๊อบชื่อจิมชื่อโรเบิร์ตผู้หญิงก็ชื่อเจนนิเฟอร์อะไรอยู่ไม่กี่ชื่อนะครับจำนวนชื่อเขาน้อยกว่าเราคนไทยนี่ชื่อเยอะนะเพราะฉะนั้นพิมพ์มาโอ้โหยังไงก็ไม่ cover บางส่วนจนถึงกับบอกขั้นว่าบางทีต้องขอผลิตอ่ะคือหมายถึงใครเปิด

0: สิทธิ์ให้ว่าโอเคมีชื่ออะไรที่ยังไม่มีขายอยู
1: ่พิมพ์ใหม่เลย
0: พิมพ์ใหม่ให้ส่งเข้ามานะครับเป็นลักษณะนั้นซึ่งก็ทำได้ดีก็เลยเป็นที่นิย
1: ม
0: เนี่ยเขาก็จะดูว่าคนได้อะไรจากโค้กแล้วก็คิดในยุคที่3เสมอมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเล่าให้ฟังเลยว่าโค้กนี่เคยเป็นแบรนด์อันดับ1ของโลกแบรนด์อันดับ1ของโลกนะในยุคก่อนปี90นะครับและคนที่เข้าแซงมาได้ก็คือมาร์เบโล่เดิมมาร์เบโล่เป็นแบรนด์อันดับ1ของโลกโค้กเขาก็แซงขึ้นมาแต่ต่อมากระแสมาร์เบโล่ตกเพราะว่ารณรงค์เรื่องการสูบบุหรี
1: ่
0: นะคร
1: ับ
0: ตกซึ่งต่อมาโค้กก็โดนว่ารณรงค์ให้ต่อต้านน้ำตาลก็ลดลงนะครับแต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นก็คือมันมีสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นทดแทนการดื่มเครื่องดื่มนะฮะก็คือบนโลกใหม่เนี่ยแบรนด์เทคโนโลยีมันมาเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าแบรนด์อันดับ1ถึง10เนี่ยมันจะเป็นแบรนด์เทคโนโลยีทั้งนั้นนะครับมันเริ่มจากสมัยก่อนคือ IBM แล้วต่อมา IBM ตรงมาเนี่ยมันก็กับปัจจุบันก็กลายเป็น Apple อันดับนะครับ Apple Google Microsoft Intel Facebook อะไรพวกเนี้ยจะอยู
1: ่ต้น
0: อยู่ในแบรนด์ต้น
2: ยุคนะคะแต่วันนี้ก็ถือว่าเราได้เห็นแล้วแหละว่าการตลาดโคคาโคล่าทำยังไงถึงอยู่รอดมาตลอด140ปีแล้วเราก็ยังจำเขาได้กินเขาอยู่แล้วก็ส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานอยู่ไปอีกยาวนานวันนี้ขอบคุณคุณวิทวัฒน์มากเลยค่ะที่มาวิเคราะห์ให้ฟังนะคะเดี๋ยวไงจันหน้าเราเจอกันใหม่นะคะ
1: วันนี้ขอบคุณค่ะ
0: สว
1: ัสดีค่ะค่ะท่านผู้ฟังฟังแล้วจะได้ประโยชน์ในการคิดตามแล้วก็นำไปปรับใช้กับตัวสินค้าแบรนด์ตัวเองได้นะคะ
2: ค
1: ือทำยังไงให้แบรนด์ตัวเองเนี่ยแข็งแรงใช้จังหวะใช้ช่วงเวลามาปรับในด้านการตลาด
2: ใช่
1: แต่ฟังคุณวิทวัฒน์แล้วทึ่งกับการตลาดของโค้กจริงๆ
2: 140ปีถึงแข็งแกร่งจนถึงทุกวันนี้เดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อกับ Marketing News Update ช่วงหน้าค่ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณSmooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Marketing News Update นะคะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันสร้อยฟ้านะคะและน้องนุ้ยสุตาค่ะขอพูดเรื่องนี้นิดหนึ่งคันปาก
2: เรื่องอะไรคะพี่กุ้ง
1: เรื่องค่าบริการผู้โดยสารขาออกที่มีการปรับขึ้น
2: PSC
1: ใช่ที่มีการปรับขึ้น คือเวลาคนพูดว่าปรับขึ้นเนี่ยขึ้นพันกว่าบาทไม่ใช่นะ
2: อันนั้นราคาที่รวมที่บวกแล้วมันมีฐานเดิมอยู
1: ่ขึ้นเป็น
2: ค่ะ
1: ขึ้นเป็นไอ้คำว่าขึ้นเป็นคือของเดิมเนี่ยมัน730
2: ค่ะ
1: 730แล้วก็ขึ้นเป็น1,100

0: 20ก็คือถ้ากลับขึ้นมาเจ็ดละ8 9 10 11 300กว่าบาท390
1: ใช่ค่ะ
0: ขึ้นมาจริงๆไอ้ตัวส่วนที่ขึ้นมาจริงอ่ะ390บาทต่อคน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวขอบวกก่อนว่าถูกป่ะ
1: ลบเลขค่ะ
0: ลบในใจถูกมั้ยถ
1: ู
0: กมั้ย
1: 130บวก390เป็น 1,120
0: ตอนแรกเห็นค่ะว่าเฮ้ยขึ้นพันกว่าบาทก็ตกใจนะ
1: ถ้าบอกว่าทีเดียวเป็นพันเนี่ยมันหูอ
0: ่
1: ะ
0: หูแต่ฐานเดิมเนี่ยฐานเดิมมันมีอยู่แล้วที่บางครั้งบางคนจะไม่ค่อยรู้สึกตัวเรื่องฐานเดิม
1: บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่
0: า
1: เราถูกเก็บอยู่แล้วค่ะ
0: คือฐานเดิมเนี่ยคือเก็บ730แล้วมันจะขึ้นเป็น 1,120 ก็คือขึ้นมาคนละ390บาท
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือเคลียร์ให้ชัดๆกันจะได้แบบว่าเออมันก็แบบมันก็ปรับนะมันคือปรับจริง
1: อยู่ในค่าตั๋วเรานี่แหละ
0: มีผลตั้งแต่20มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะคะก็คือถ้าใครจะบินไปเที่ยวต่างประเทศสนามบินหลักที่คุณบินออกไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงภูเก็ตหาดใหญ่ก็คือจะต้องถูกบวกตรงนี้ไปเพิ่มอีก390บาทต่อคนนะคะ
1: อัปเดตให้รู้กันนะคะจริงๆเรื่องสายการบินยังไม่หมดเดี๋ยวคุยกันต่อแต่ขอแวะแป๊บนึงแวะมาชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันนะคะกับ Smooth Bonus 5.5 ค่ะชวนบินลงใต้กับกิจกรรม Smooth on Tour EP 1นะคะปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth จะพาคุณไปตะลุยแดนใต้นำทีมโดย2 DJ หนุ่มหล่อดีเจเอกกฤษณาวารินและดีเจพัตโตไปขอพรไอ้ไข่ไหว้พระธาตุชยาเสริมเมตตามหานิยมกับตาพรานบุญกราบพระธาตุไร้เงาสูตรโอโซนอันดับหนึ่งที่คีรีวงศ์และปิดท้ายกับเวิร์กช็อปผ้ามัดย้อมทริปนี้ค่ะหลับสบายตลอดคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำพร้อมอาหารทุกมื้อเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ตลอด3วัน2คืนเรารับจำนวนจำกัดแค่40ท่านเท่านั้นนะคะในราคาพิเศษท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่086-825-1444หรือทาง LINE @smoothfm ค่ะยังไม่หมดนอกจากชวนไปเที่ยวแล้วค่ะใครหุงข้าวทานเองที่บ้านนะคะแล้วอยากจะเป็นการหุงข้าวที่ดูแลสุขภาพไปพร้อมกันเราขอแนะนำค่ะคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวแต่ว่านี่เป็นไอเทมลับของสายเฮลตี้ค่ะเพราะเขามีซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำด้วยตัวหม้อเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทาน

0: ตั้งเวลาล่วงหน้าได้นะคะมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกรับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นจากปกติ 2,990 บาทลดเหลือ990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการค่ะทั้งที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทสนใจโทรได้เลยนะคะที่021143390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ค่ะเมื่อสักครู่เราบอกกันว่าค่าบริการผู้โดยสารขาออกนะที่จะขึ้นคนละ390บาทเป็น 1,120 บาทต่อคนเนี่ยอันนี้คือเขาจะมีผลบังคับใช้ก็คือ20มิถุนายนนี
0: ้
1: มันก็จะรวมอยู่กับตัวโดยสารอยู่แล้วเขาไม่ได้ไปแยกเก็บต่างหากนะเป็นค่าบริการผู้โดยสารขาออกตรงนั้นเป็นรายได้ของการท่า
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือ AOT นะคะเราก็มีแค่ที่แค่จ่ายตังค์เท่านั้นแหละนะใครที่จะเดินทางไปต่างประเทศแต่มันคนละตัวนะท่านผู้ฟังคนละตัวกับตัวค่าธรรมเนียมอันนั้นคือค่าบริการที่จ่ายให้กับ AOT ก็คือการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยแต่ที่กระทรวงการคลังคิดที่กระทรวงการคลังคิดจะมีหารายได้เนี่ยก็คือจัดเก็บค่าธรรมเนียมขาออก
0: ค่ะ
1: ก็คือคล้ายๆภาษีอะเป็นค่าธรรมเนียมขาออกexit free ตรงเนี้ยอีก 1,000 บาทจากคนไทยที่เดินทางที่จะเดินทางไปต่างประเทศของกระทรวงการคลังเนี่ย 1,000 บาทท้วนๆเนี่ยอยู่ระหว่างการศึกษาของกระทรวงการคลังยังไม่ได้มีการบังคับเก็บแต่อย่างใดอยู่ระหว่างการศึกษานะคะ
0: ค่ะออกมาใกล้ๆกันคนก็เลยอาจจะคิดว่ามันตัวเดียวกันไหมนะ exit fee ยังรออยู่ยังอีกหลายกระบวนการว่าจะเกิดไหมแต่ว่าอันที่จ่ายแน่ๆเนี่ยจ่ายอยู่แล้วก็คือของทอทนะคะที่ค่า PSC ที่จะถูกเรียกเก็บขยับราคาขึ้น
1: เป็น 1,120 บาทสนามบินอื่นๆเขาก็มีนะเป
0: ็
1: นจัดเก็บเป็นค่าธรรมเนียมขาออกประมาณแบบเดียวกับของทอทเนี่ยนะของไทย 1,120 บาทสิงคโปร์ 1,800 ญี่ปุ่น 700ก็อยู่ประมาณเนี้ยนะ
0: ค่ะก็แล้วแต่ละสนามบินเขาก็เอาเงินตรงนี้ไปบริหารจัดการ
1: มิวนิกแรงนะ
0: เท่าไหร่นะคะ
1: 3,940 นี่คือมิวนิกนั่นเอง
0: เขาติดอันดับเรียกว่าเป็นแอร์พอร์ตที่สนามบินที่มีผู้คนใช้บริการเยอะอันดับต้นๆของโลกอ่ะแต่หนูจำอันดับไม่ได้นะแต่เคยอ่านเจอว่าโอ้โห
1: เอาเป็นว่าค่าธรรมเนียมค่าออกตัวที่จะต้องจ่ายให้กับทอทเนี่ยเก็บมิถุนายนนี้ส่วนเรื่องของภาษีของกระทรวงการคลังตัวค่าธรรมเนียมของกระทรวงการคลังศึกษานะอันนั้นอยู่ระหว่างการศึกษานะพอพูดถึงสนามบินไปดูอาหารบนเครื่องบินกันเขามีการจัดอันดับการนุ้ยว่าอาหารบนเครื่องบินแบรนด์ไหนเครื่องบินสายการบินไหนที่แบบดีที่สุดในโลกแต่พี่กำลังมองนะดีที่สุดเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกลิ้นกับทุกคนนะ
0: ใช่เพราะความอร่อยมันเหมือนคนชอบ
1: มันไม่เหมือนกัน
0: เทสบางคนไม่เหมือนกัน
1: เอาที่เขาทำการศึกษามาก่อนก็แล้วกันอนุญาตไป
0: ค่ะเขาไปสำรวจมาแล้วก็จะเป็นสำรวจจากคนโดยสารนี่แหละจากคนใช้บริการนะว่าอันดับของสายการบินที่คุณชอบเนี่ยในเรื่องของอาหารบนเครื่องบินที่สุดเป็นสายการบินไหนจากทาง Canstar Travel Insurance นะคะเขาเป็นบริษัทวิจัยแล้วก็เทียบข้อมูลการเงินชั้นนำของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ให้ข้อมูลการรีวิวจัดอันดับนะคะว่าคนเนี่ยชอบอาหารบนเครื่องบินเอาล่าสุดเลยปี2026ของสายการบินชั้นนำอันไหนบ้างให้เท่าไหร่นะคะ
1: อันนี้คือเราไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีบินดีไม่ดีนะเอาเพราะอาหารอย่างเดียว
0: รีวิวแต่อาหารเลย อาหารบนเครื่องนะคะเขาก็มีเว็บไซต์ที่รวบรวมรีวิวอาหารอย่าง airlinemeals.net แล้วก็ skytrack ค่ะ skytrack นี่ก็เป็นการจัดอันดับสายการบินที่เราเคยอ่านข้อมูลของเขาใช่ไหมคะมีการวิเคราะห์บทวิจารณ์เอาบทวิจารณ์จากผู้โดยสารเป็นแสนรายการเลยที่บอกว่าวิเคราะห์ผ่าน airlinemeals.net แล้วก็ skytrack เนี่ยอันดับนะสายการบินร้อยอันดับแรกที่ให้บริการอาหารบนเครื่องบินดีเยี่ยมที่สุดโหเรียงไปร้อยอันดับเลยแต่แล้วเราอ่านท็อปๆให้ฟัง10อันดับค่ะปรากฏว่าสายการบินที่มาอันดับหนึ่งอันนี้ว่าทายไม่ถูกเพราะคืออยู่ห่างไกลจากเราเยอะหมายถึงว่าแค่พื้นที่ก็ห่างไกลแล้วเราอาจจะไม่
1: คิดไม่ถึง
0: คิดไม่ถึงใช่คืออีเจียนแอร์ไลน
1: ์ประเทศไหน
0: กรีซค่ะ
1: กรีซ
0: อันดับหนึ่งนะคะก็ ขายังนิยามว่าได้อันดับหนึ่งไปครองอย่างเหนือความคาดหมายคือมันอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเรานะคะ

0: Aegean Airline เนี่ยได้คะแนน 7.82 จากเต็ม10เบียดสายการบินอื่นๆที่แบบไม่ว่าที่เหลือที่เอ่ยชื่อเราจะคุ้นกันหมดแล้วแต่อันดับหนึ่งเนี่ย
1: ใช่เหรอ
0: ไม่เคยคุ้น
1: อาหารเขาเป็นรสชาติยังไงเราก็ไม่เคยรับประทานด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะแต่เขานิยามเนี่ยพี่กุ้ง
1: ว่า
0: เป็นอาหารรสชาติชาวกรีกที่แท้จริงเป็นอาหารท้องถิ่นสดใหม่และต้อนรับแบบชาวกรีกที่แท้จริงแต่เราอ่ะคือเราอาจจะเป็นคนละโซนทวีปถูกไหมถ้าเราไปทานเราก็จะไม่รู้ว่าดั้งเดิมแท้จริงมันเป็นยังไงแต่ว่าก็ยอมรับกับการสำรวจ
1: เขาใช้เชฟชื่อดังใช้เชฟชื่อดังมารังสรรค์เมนูอาหารสำหรับผู้โดยสารบนเครื่องบินเลย Aegean Airlines นะคะอันดับ2ก็ยังไม่ถูกใจเราอะเราก็อาจจะว่าอาหารในโซนประเทศเขาตะวันออกกลางเนี่ยเราก็คงอาจจะไม่ชินนะเนาะ
0: นี่ไม่เคยขึ้นเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าเขาทำเป็นแบบโซนโซนไหนยังไงหรือว่าสากลไปเลย
1: กาตาแอร์เวย์จากประเทศกาตานะคะแล้วก็มีอันดับ3เกาหลีใต
0: ้
1: Asian Airlines อันดับ4จากไต้หวัน EVA Airlines อันดับ5 Singapore Airlines Korean Airlines อันดับ6 All Nippon Airways อันดับ7 Japan Airlines อันดับ8 Kuwait Airways อันดับ9 10 Garuda Indonesia อันดับ10 10อันดับแรกไม่มีประเทศไทยเลยนะ
0: ยัง10อันดับแรกไม่มีแต่ของเราก็ยังติดนะคะแค่ว่ามันอาจจะไม่ได้อยู่ท็อป10แต่ใน10อันดับเนี่ยอาจจะคุ้นกันหลายอันแหละอันดับของไทยเราเนี่ยนะคะอยู่อันดับ25อันนี้คือการบินไทยนะคะการบินไทยอยู่อันดับที่25แต่มีอีกสายการบินหนึ่งของไทยเหมือนกันก็คือบางกอกแอร์เวย์อยู่อันดับที่13
1: เขาต้มมัดเราก็อยู่อันดับที่13
0: ใช่
1: ถ้าไปสายการบินบางกอกแอร์เวย์ทีไรนะ
0: ดิฉัน
1: ต้องเผื่อเวลาคือแบบไปสนามบินต้องไปก่อนเวลาเยอะๆเพื่อนถามหุยทำไมไปก่อนเวลาตั้ง2ชั่วโมงไปทำไมบินในประเทศนะไม่ใช่ต่างประเทศ
0: ค่ะ
1: ฉันจะไปกินข้าวต้มมัด
0: อ๋อนะไปนั่งทานก่อน
1: คือแบบมีรู้สึกว่าเราซื้อตั๋วแพงแล้วไง คือบางกอกแอร์เวย์เนี่ยตั๋วเขาจะราคาสูงกว่าโลคอสแอร์ไลน์อยู่แล้ว
0: เพราะเขาเสิร์ฟอาหารร้อนทุกไฟล
1: ์แล้วก็เขาเรียกว่า
0: บูติกแอร์ไลน
1: ์มันเป็นบูติกแอร์ไลน์เนาะราคาตั๋วเขาก็จะต้องแพงกว่าโลคอสแอร์ไลน์อยู่แล้วแล้วเวลาเราแบบถ้าเกิดที่ไฟไหนที่บินบางกอกแอร์เวย์เนี่ย
0: ค่ะ
1: เหมือนเป็นไฟพิเศษที่เราแบบเราจะต้องแบบได้กิน
0: อ
1: ะต้องได้กินข้าวต้มมัดน่ะ
0: ไม่มีไม่ได้เนาะเหมือนขาดอะไรไม่ได้
1: หมายถึงว่าทุกคนที่ไปในไฟแบบทริปเราอะทริปเราที่ไปเราจะต้องสั่งทุกคนว่าไปให้เร็วนะแล้วแบบเด็กๆก็ถามว่าทำไมต้องไปล่วงหน้า2ชั่วโมงไปล่วงหน้าชั่วโมงเดียวก็พอไม่ใช่เหรอ
0: ค่ะ
1: ไปกินก็ต้มมัด
0: ใช่มั้ยนิดนึงแล้วก็ของการบินไทยเองอันดับที่25นะคะจริงๆอย่างที่พี่กุ้งว่าเรื่องของอาหารการกินมันก็เป็นความชอบนะแต่ก็ในการสำรวจครั้งนี้เขาคงมีเกณฑ์ของเขาหลายๆอย่างแล้วก็วิเคราะห์มาจากข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเขารีวิวมานั่นแหละนะคะเดี๋ยวลองดูว่าเผื่อมีโอกาสไปใช้สายการบินอื่นๆ1ใน10นี่หนูเพิ่งเคยไปเจแปนอะไรอันเดียวอ่ะก็เลยไม่กล้าแบบไม่รู้จะเทียบกับอันไหนนะ
1: คืออย่างพี่เองเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่ชอบกินอาหารบนเครื่องบินแต่หลังๆเนี่ยได้บทเรียน
0: ค่ะ
1: เขาเสิร์ฟแล้วก็กินเถอะ
0: หิว
1: ถ้าคุณไม่กินคุณจะหิว
0: ใช่
1: คือบางไฟยังต้องฟังถ้าเราบินข้ามยาวๆข้ามมื้อยาวๆเนี่ยแล้วเวลามันแตกต่างกันระหว่างเรากับยุโรป
0: ค่ะ
1: เข็ดแล้วเคยไปครั้งหนึ่งบินไฟยุโรปตั้งแต่สมัยอดีตเป็น10กว่าปีแล้ว
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่นั้นเป็นบทเรียนเราเลยอะ
0: ไม่ไหวเนาะ10กว่าชั่วโมง
1: คือ10กว่าชั่วโมงอ่ะมันก็ต้องบินเพราะว่าก็คุณจะไปเที่ยวคุณก็ต้องบินแต่ตอนสมัยนู้นนะเราก็มีความคิดว่าเราไม่อยากกินอาหารบนเครื่องบินเนี่ยเราไม่อยากไอเราไม่อยากนั่นแหละปรากฏว่าด้วยนับชั่วโมงแล้วเนี่ยมันคือแบบมื้อที่เราต้องแบบถ้าเราไม่กินเราจะไม่ได้กินอาหารหลายมื้อติดกัน
0: เราจะ IF ไปยาวๆ
1: แล้วเวลาที่เราลงถึงปลายทางอ่
0: ะ
1: ตอนเราไปทัวร์ทัวร์เขาก็แบบไปถึงเขาก็เที่ยวเลยไง
0: เราจะเป็นผู้หิวโหยมาก
1: ใช่ เคยประสบการณ์เป็นผู้หิวโหยเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้ว
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่นั้นเลยค่ะจำเลยค่ะว่าเธออย่าเยอะถ้าเขาให้กินอะไรก็กินเถอะอย่างน้อยๆคือเธอจะได้ไม่เป็นผู้หิวโหย
0: หรือว่าถ้าแบบไม่อยากกินนอนจริงๆบางคนจะบอกว่ามันกินแล้วมันนั่งอึดอัดเก
1: ็
0: บไอ้ที่เขาให้เป็นใช่แครกเกอร์ขนมปังน้ำผลไม้อะไรตุนไว้ก่อนใส่กระเป๋าติดมาด้วยช่วยได้ยังชีพได้อยู่
1: คือสมัยนู้นของพี่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วอ่ะ
0: ค่ะ

0: ยังไม่มีบทเรียนตั้งแต่ไฟนั้นนะรู้เลยว่าฉันจะเป็นคนไม่เลือกมากให้กินอะไรฉันก็จะกินแล้วฉันก็จะเก็บขนมปังตุนแล้วหลังจากนั้นนะเวลาเราไปต่างประเทศอ่ะเราจะต้องมีเวลาเราไปต่างประเทศเราจะมีกระเป๋าถือเล็กขึ้นเครื่องใช่ไหมกระเป๋าไม่เกิน7โลขึ้นเครื่องน่
1: ะ
0: กระเป๋านั้นน่ะจะมีขนม
1: นิดนึงเราต้องติดไว้
0: ต้องติดไว้เผื่อว่าแบบถ้าเราไม่ถูกใจของบนเครื่องเรายังมีของที่เราสแปร์ไป
1: จริง
0: แต่ว่าจริงๆอ่ะอย่าเยอะอย่าเยอะลูกสาวบอกแม่อย่าเยอะเยอะแล้วแม่จะเป็นผู้หิวโหย
1: อะไรๆก็ชิมๆไปก่อนนิดนึงนะ
0: แต่นี่คือเขาจัด10อันดับนะที่แบบว่าสายการบินที่อาหารอร่อยเลิศที่สุดนะคะก็เล่าให้ฟังแล้วเอาไปที่เกาหลีใต้กัน
1: ค่ะ
0: ถ้ามาฟังเวลาที่คนอายุเยอะพอเข้าสู่ผู้สูงอายุเนี่ยบางครั้งก็ไม่มีเพื่อนบางคร
1: ั้
0: งเพื่อนมันก็ไปกันหมดแล้ว
1: แล้วหรือว่าลูกหลานก็ทำงาน
0: ลูกหลานทำงานเพื่อนรุ่นเดียวกันก็อาจจะไปแล้ว
1: แล้วก็อาจจะไม่มีลูกอีกหลายอย่าง
0: มันก็หลายอย่างทำยังไงให้สังคมผู้สูงวัยตรงนี้เนี่ยมันไปต่อได้ดีไร้รอยต่อและเป็นโอกาสทางธุรกิจได้ด้วย อย่างประเทศไทยเองเนี่ยก็มีอาชีพที่แบบเด็กก็ได้คนนิยมไปเรียนกันมากขึ้นก็คือดูแลผู้สูงอายุ
1: ค่ะ
0: เป็นแบบไม่ถึงขั้นเป็นนางพยาบาล
1: เป็นผู้ช่วยพยาบาลหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นคนดูแลผู้สูงอายุนี่แหละ
0: พี่เห็นเขาเรียนแล้วออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีอาชีพแน่นอน
1: ค่ะ
0: ก็คือออกมาเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพราะมีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้น
1: คนต้องการ
0: ในหมู่บ้านพี่นะในหมู่บ้านพี่อ่ะมีบ้านนึงขออนุญาตนำมาเล่าไม่อื่นชื่อมีผู้สูงอายุสองท่าน
1: ค่ะมีบ้านเดียวกันเนี่ยนะคะ
0: แล้วก็มีลูกหลานมีลูกๆแล้วก็โตแล้วแต่สองท่านเนี้ยใช้ผู้ดูแล4คนก็คือท่านละ2
1: เดินได้ไหม
0: เดินได้แต่ว่าเขาก็แบบมีผู้ดูแลโดยใกล้ชิดไงก็มาจากศูนย์เนี่ยอาชีพตรงนี้แหละน้องๆที่อยู่ศูนย์ประจำศูนย์เนี่ยอาชีพเขาก็จะมีแบบเขาเรียกมีโอกาสในการทำ
1: ม
0: ีความต้องการของตลาดมากขึ้นเพราะว่าพอเป็นผู้สูงอายุลูกหลานก็ไม่ว่างมาดูเหมือนหนุ่ยบอกไง
1: ใช่
0: ล
1: ู
0: กหลานทำงานแต่ว่าเอาแล้วใครจะดูเราอย่างนั้นก็ต้องไม่ล้ม
1: ค่ะ
0: ต้องดูแลอย่างดีต้องมีอาหารการกินแต่ตอนนี้เนี่ยที่เกาหลีใต้เขาใช้ AI เข้ามาช่วยดูแลผู้สูงอายุ
1: เข้าใจว่าเพราะว่าจะหาคนมาดูแลบางทีปริมาณคนกับความต้องการมันก็ไม่ได้สอดคล้องกันเนาะ
0: แต่คือ AIมาช่วยชวนคุยอ่ะ
1: ด้วย
0: เออ
1: เพราะว่าผู้ใหญ่อ่ะบางทีเขาไม่ได้ต้องการแค่คนมาดูแลเรื่องสุขภาพกายนะแต่ว่าเขาเหงาอ่ะเขาต้องการคุยด้วยใช่ไหมคะ
0: แล้วผู้ใหญ่บางคนนะก็แบบเมาแม่กันใช่ไหม
1: แล้วก็เข้าใจนะ
0: แล้วจะบอกว่าเราจะเมาผู้สูงอายุที่บ้าน แต่เราได้บทเรียนแล้วนะ เรารู้ว่าเรามีลูกอ่ะเราเป็นลูกเรามีหน้าที่ฟังค่ะค่ะเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนจะชอบพูดว่าครั้งที่4
1: แม่เราละเหมือนนุ้ยเลยพี่กุ้ง
0: ครั้งที่5นุ้ยเราทำผิดนะเราจะไม่พูดแล้วตอนเนี้ยก็มีคนสอนว่าถ้าแม่พูดอะไรเนี่ยก็ฟังเหมือนสนุกไปเรื่อยๆเพราะถ้าเธอพูดว่าครั้งที่3ครั้งที่4เนี่ยเหมือนเธอกำลังว่าเขา
1: อันนี้ขออนุญาตได้บอกว่าแม่เล่าแล้วค่ะแต่ว่าฟังได้อีก
0: เอานี่ก็ดูสุภาพนิดนึงแต่เมื่อก่อนนะกุ้งจะมาว่าครั้งที่4ให้หนูเล่าต่อไหมได้อยู่กันหนูเล่าต่อให้ตอนต่อไป
1: งั้นเราไม่งั้นเราเป็นคนปกติเพราะเราเหม
0: ือ
1: นก
0: ัน เราคล้ายๆกันแต่ว่าทางที่ดีก็คือพอผู้สูงอายุเขาเล่าอะไรแล้วเล่าซ้ำเนี่ยเราก็ควรเป็นลูกอ่ะรับฟังโดยดี
1: วันหนึ่งเราจะเป็นแบบนี
0: ้ใช่เพื่อให้แม่เรามีความสุขในการเล่
1: า
0: ไปที่เกาหลีกัน
1: ทำยังไงล่ะในเมื่อผู้สูงอายุมีมากขึ้นแล้วลูกหลานอาจจะไม่มีเวลาเขาก็เลยให้ AI มาช่วยใช่ไหมคะใช้ชื่อการดูแลหรือว่าเจ้า AI ตัวนี้ว่า Talking Buddy เป็นเพื่อนคุยนะคะ AI เนี่ยจะโทรไปหาผู้สูงอายุที่อยู่ตามเขตพื้นที่ต่างๆที่เขาอยู่ลำพังจะได้มีบทสนทนาคือชวนคุยไว้กันเถอะคุยให้จิตใจไม่เหงาหงอยไม่เหี่ยวเฉาเพราะเขาบอกว่าเกาหลีใต้ก็มีประชากรที่อยู่ในวัยสูงวัยเนี่ยเกิน65ปีมากกว่า 21% ของคนทั้งประเทศแล้วนะคะ Super Age Society อ่ะดังนั้นก็เลยทำ AI ขึ้นมา
0: แล้วถ้าเกิดสมมติว่าผู้สูงอายุแบบคุยไปแล้วบอกฉันรู้สึก
1: เวียนเป็นยังไง
0: รู้สึกเวียนหัวจังเลยอะ
1: โอ้ดูแลต่ออาจจะชวนคุยก่อนแป๊บนึง2นาที5นาทีแล้วแต่คนให้เหมาะกับแต่ละคนเขาก็จะมีการวิเคราะห์แต่ถ้าเกิดว่าใครเริ่มบอกว่าอาการไม่ดีแล้วรู้สึกว่าจะไม่สบายหรือว่าอะไรแบบนี้เขาจะมีระบบแจ้งต่อไปเลยไปยังเจ้าหน้าที่รัฐจะให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุรายนั้นได้เห็นไหมไม่ได้ดูแค่แก้เหงาแต่ว่า อะถ้าคุณมีอาการใช่ไหมเจ็บป่วยใช่ไหมเดี๋ยวช่วยประสานงานต่อได
0: ้
1: หรือถ้าใครที่เขามีอาการป่วยที่ต้องทานยาเป็นประจำเขาจะเตือนด้วยนะ AI จะเตือนการกินยานะคะคุณต้องแบบนอนแค่ไหนออกกำลังเหมือนช่วยพูดคุยอะนะอย่าลืมทานยานะแบบนี้นะคะ
0: เออตัวนี้มัน
1: ช่วยได
0: ้เป็นภาคเป็นภาคธุรกิจหรือเป็นของภาครัฐนะนุ้ยไม่ได้บอกค่ะไม่ได้บอก
1: ยังไม่ได้บอกค่ะ
0: แต่ว่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยท่านผู้ฟังเกาหลีใต้เขามีประชากรผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า65ปีเนี่ยเกิน 21% แล้ว
1: 1 ใน 4ถูกไหม1 ใน 5
0: 5คนเดินมาเนี่ยอายุเกิน65ซะแล้ว1คน
1: ค่ะ
0: แล้วพออายุมันพอไป65 66 70เนี่ยเริ่ม
1: ก็ต้องมีอีกอ่ะเยอะขึ้นอีกอ่ะ
0: เริ่มเป็นผู้สูงอายุที่หลงๆลืมๆบ้างหรือว่าต้องการดูแลความดูแลเป็นพิเศษบ้างเนี่ยก็เลยมีการใช้ AI เข้ามาช่วยเออแต่การใช้ AI เนี่ยมันก็ทุ่นแรงนะ
1: ทุ่นแรง
0: เพราะว่าไม่ต้องมีจ้างคนมาดูแล
1: เ
0: พียงแต่ว่าน่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐไหมมันต้องมีการลงทะเบียนเพื่อที่จะได้ให้เจ้าAI ที่เป็น Talking Buddy เนี่ยเข้าไปช่วยดูแลสวัสดิภาพโทรหาจ๋าๆกับผู้สูงอายุได้
1: ใช่โดยที่ไม่ต้องเดินทางอ่ะติดต่อคอนเนคกันทันทีอ่ะสมมติว่าบ้านละ5นาทีอย่างน้อยก็คุยคลายเหงาแล้วก็ไปบ้านอื่นต่อแล้วใช่ไหมคะก็ประหยัดเวลาแล้วก็ตอบ
0: ไปทางโทรศัพท์
1: ไปทางโทรศัพท์นะคะก็ติดต่อไป
0: เออจริงๆนี่น่าสนใจนะน่าสนใจที่จะเป็นบริการภาครัฐ
1: ค่ะ
0: เพื่อที่จะแบบช่วยเหลือบรรเทาความเครียดหรือว่าความเหงาของผู้สูงอายุที่แบบร
1: ู
0: ้สึกว่าถูกไม่ได้อยู่กับลูกหรือว่างๆ
1: ใช่ถ้าอย่างบ้านเราจะเห็นน่าจะคล้ายๆกับเหมือนอสม.อย่างนี้ไหมคะไปเยี่ยมตามบ้านเหรอแต่ว่าจะเป็นต้องมีผู้ป่วยนิดนึง
0: อสม.นั่นคือเป็นตัวคนเดินทางไปแต่นี่ก็คือเป็น AI เป็นโทรศัพท์ไปพูดคุยน่าสนใจนะถ้าเกิดรัฐเพราะว่าในสังคมไทยเนี่ยผู้ก็เป็นสังคมผู้สูงอายุถ้ามีแบบนี้แต่ว่า AI มันต้องเรียนรู้นะว่าคนบ้านเนี้ยชอบคุยเรื่องอะไรไหม
1: ต้องมีข้อมูลว่าต้องมีการป้อนข้อมูลประมาณหนึ่งกรอกไปว่าคนนี้ลักษณะอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
0: ลูกหลานน่าจะต้องแบบคิดว่าน่าจะเป็นบริการรัฐลูกหลานต้องไปลงทะเบียนว่าบุคลิกนิสัยของผู้สูงอายุคนนี้เป็นยังไงต้องการอะไร
1: ค่ะแต่AIเขาเรียนรู้ได้เดี๋ยวคุยไปสัก 2-3 ครั้งเขาก็จะรู้นิสัยของคนคนนั้นนะคะวันนี้ก็นำมาฝากกันกับ Marketing News Update เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะวันนี้พี่กุ้งและนุ้ยไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: คืนสู่อิสรภาพทักษิณก้าวพ้นเรือนจำสวมกอดครอบครัวอบอุ่นกลับบ้านจันทร์ส่องล่ามวลชนคนเสื้อแดงต้อนรับล้นแพทองธารโพสต์ภาพหมู่ร่วมทักษิณครอบครัวชินวัตรขอบคุณพ่อไม่เคยทำให้ลำบากใจในวันที่แย่แม้ตัวเองจะลำบากนายกประชุมเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่ IMF World Bank มองเป็นโอกาสดีไทยได้รับความไว้วางใจจากการเงินการคลังโลกเล็งใช้โอกาสนี้ดึงเม็ดเงินเข้าประเทศไฟไหม้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอยุธยาเจ้าหน้าที่เร่งอพยพผู้ป่วยวุ่นคาดไฟฟ้าลัดวงจรทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณศาสิธรสังสมธนะและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันเราสองคนก็รับหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันอยู่กันไปจนถึง 12:30 นมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างในช่วงเช้าที่ผ่านมาแน่นอนนะคะที่เรือนจำกลางคลองเปรมนั้นบรรยากาศค่อนข้างที่จะคึก

0: พักตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันได้รับอิสรภาพของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษนะคะทางแกนนำของพรรคเพื่อไทยทางครอบครัวชินวัตรนะคะรวมถึงคนเสื้อแดงก็เดินทางไปให้การต้อนรับนะคะอย่างอบอุ่นทีเดียวในช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งบรรยากาศบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมก็เต็มไปด้วยบรรยากาศการเฝ้ารอของกลุ่มคนเสื้อแดงในช่วงเช้าแกนนำพรรคเพื่อไทยครอบครัวชินวัตรนะคะหลังจากต้องรอคอยมานานกว่า8เดือนแล้วก็เดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณนะคะรวม61ครั้งด้วยกันค่ะหลังจากครบกำหนดระยะเวลาคุมขังนายทักษิณชินวัตรก็ได้รับการพักโทษเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติโดยเดินออกมาจากเรือนจำในชุดโปโลคอปกสีขาวกางเกงขายาวสีกรมท่านะคะก็มีรองเท้าผ้าใบสีขาวแล้วก็ตัดผมทรงรองสูงและทันทีที่ออกมาพบกับครอบครัวนายทักษิณก็ได้อ้าแขนรับนางสาวแพทองธารชินวัตรหรืออุ๊งอิ๊งนะคะบุตรสาวคนเล็กที่เดินทางเข้ามาสวมกอดด้วยสีหน้าที่ตื้นตันก่อนที่จะตามมาด้วยนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงหรือว่าเอมบุษสาวคนกลางพร้อมด้วยเด็กชายชินวากินคุณากรวงหรือว่าน้องวากินหลานชายจากนั้นนายทักษิณได้สวมกอดนายพันทองแท้ชินวัตรหรือโอ๊กบุตรชายคนโตรวมไปถึงสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆโดยระหว่างนั้นสังเกตได้ว่านางสาวแพทองทานนั้นมีน้ำตาคลอและสีหน้าซาบซึ้งในขณะที่นางสาวนัทยาปวงคำหรือว่าติ๊กภรรยาของนายพันทองแท้ได้ยกมือไหว้นายทักษิณด้วยความเคารพนะคะนอกจากนี้นายสุภเสกอมรชัดหรือว่าไปซึ่งเป็นบุตรชายของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้ามายกมือไหว้และสวมกอดนายทักษิณผู้เป็นลุงท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีจากกลุ่มคนเสื้อแดงที่มารอกันเป็นจำนวนมากและตะโกนว่าเรารักทักษิณและพูดคำว่าชโยนะคะพร้อมกับมอบดอกกุหลาบสีแดงให้ด้วยล่ะค่ะและต่อมานายทักษิณก็ได้เดินเรียบแนวรั้วเหล็กกั้นเพื่อพบปะทักทายประชาชนและยกมือไหว้สวมกอดผู้ที่สนับสนุนบางส่วนนะคะก็ผู้สื่อข่าวที่ไปรอทำข่าวกันเป็นจำนวนมากก็สอบถามถึงความรู้สึกหลังจากใช้ชีวิตในเรือนจำแต่ว่านายทักษิณหันมายิ้มรับแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามใดๆนะคะต่อมาหลังจากนั้นค่ะนายทักษิณก็พร้อมครอบครัวชินวัตรและแกนนำพรรคเพื่อไทยได้ยืนเคารพธงชาติบริเวณวงเวียนเสาธงหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมก่อนที่จะขึ้นรถยนต์เบนซ์สีดำหมายเลขทะเบียนพ.พ.ททหาร4444กรุงเทพมหานครออกไปและในระหว่างนั้นนายทักษิณก็ได้ลดกระจกลงเพื่อที่จะโบกมืออำลาผู้ที่มาต้อนรับนะคะก่อนที่ขบวนรถจะเคลื่อนออกจากเรือนจำแล้วก็มุ่งหน้าตรงไปยังบ้านจันทร์สองล่าซึ่งก็เป็นสถานที่พักโทษคุมประพฤติต่อไปสำหรับบุคคลสำคัญที่เดินทางมาร่วมรอรับนายทักษิณวันนี้ก็มีนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชนายสมศักดิ์เทพสุทินนายจักรภพเพ็ญแขนายภูมิธรรมเวชยชัยนายชูศักดิ์สิรินินนายณัฐวุฒิไสยเกลือนายอนุสรเอี่ยมสะอาดนางสาวจิรพรสินทุพไพรรวมไปถึงเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยรุ่นมงฟอร์ด2508นะคะของนายทักษิณที่เดินทางมาร่วมต้อนรับด้วยเช่นเดียวกันค่ะในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้จัดเตรียมพื้นที่บริเวณหน้าเรือนจำโดยเปิดให้กลุ่มมวลชนบางส่วนนั้นเข้าพื้นที่ภายในเพื่อที่จะแก้ปัญหาความแออัดและการจราจรบนถนนงามวงวานพร้อมกับตั้งจุดคัดกรองตรวจสัมภาระตามมาตรการความปลอดภัยเข้มก่อนที่จะนำแผงเหล็กมากั้นพื้นที่เพื่อที่จะควบคุมจำนวนประชาชนให้อยู่ในจุดที่กำหนดนะคะจนถึงช่วงเวลาที่นายทักษิณนั้นเดินทางออกจากเรือนจำตามกำหนดการค่ะ
1: จากนั้นนะคะ9นาฬิกาค่ะนายทักษิณก็เดินทางมาถึงบ้านจันทร์สองล่าโดยมีมวลชนคนเสื้อแดงจาก50เขตกทม.มารอรับที่หน้าบ้านทันทีที่รถมาถึงก็ได้หยุดรถและลดกระจกลงโดยนายทักษิณก็ยื่นตัวออกมาจากรถนะคะเพื่อรับไหว้และโบกมือทักทายกับมวลชนค่ะทั้งนี้นายทักษิณก็ได้เปลี่ยนเสื้อตัวใหม่เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นลายทางสีขาวน้ำเงินโดยมีนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีบุตรสาวนั่งมาด้านข้าง ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าดีใจที่ได้กลับบ้านหรือไม่นายทักษิณก็บอกว่าไปจำศีลมา8เดือนขณะที่สื่อต่างชาติก็ถามว่ารู้สึกอย่างไรหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวนายทักษิณได้ยกมือ2ข้างขึ้นเหนือศีรษะพร้อมกับบอกว่า relief โล่งใจผ่อนคลายเมื่อถามว่า8เดือนได้เรียนรู้อะไรจากข้างในบ้างนาย

0: ทักษิณก็บอกว่าไปจำศีลมาตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำไปอีกนะคะว่าตอนนี้สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างแข็งแรงดีใช่หรือไม่นายทักษิณก็ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวนะคะเพียงแต่ยิ้มและยกมือไหว้ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่าบรรดาคนในครอบครัวชินวัตรอาทิคุณหญิงพจมานดามาพงศ์นางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงศ์นายพานทองแท้ชินวัตรรวมถึงบรรดาหลานๆญาติพี่น้องก็ได้มารอต้อนรับนายทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าพร้อมกันนี้ก็ยังมีบรรดาน้องๆของนายทักษิณเข้ามารวมตัวกันในวันนี้ด้วยค่ะทั้งนี้วันพรุ่งนี้นะคะ12พฤษภาคมนายทักษิณก็จะเดินทางไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลพระราม9เพื่อเป็นการเช็คอัพร่างกายหลังจากถูกควบคุมตัวนาน8เดือนทางด้านของนางสาวแพทองทานค่ะก็ได้โพสต์ภาพคู่กับนายทักษิณนะคะพร้อมกับข้อความ Welcome back Daddy นางสาวแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้โพสต์ภาพผ่านสตอรี่แอปพลิเคชัน Instagram โดยเป็นภาพถ่ายคู่กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังจากที่ได้รับการพักโทษค่ะและออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมพร้อมกับข้อความว่า Welcome back Daddy และมีเพลงโลกทั้งใบประกอบด้วยค่ะ
1: และต่อมานางสาวแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้โพสต์ภาพลงบนแอปพลิเคชันInstagram ร่วมกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนายพันธองแท้ชินวัตรนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรบงนายปิฎกสุขสวัสดิ์นางสาวณัฐิยาพวงคำนายณัฐพงศ์คุณากรบงพร้อมระบุข้อความนะคะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือเรามีกันและกันขอบคุณพ่อที่ไม่เคยทำให้พวกเราลำบากใจเลยแม้ตัวเองจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากที่สุดพ่อบอกว่าถ้าพ่อแย่ลูกๆยิ่งแย่กันไปใหญ่ขอบคุณพี่ๆเคยสะใภ้ที่ยืนเคียงข้างกันอย่างหนักแน่นแม้ในรูปนี้ไม่มีคุณแม่แต่ว่าลูกขอกราบขอบพระคุณแม่ที่วันนี้อายุกว่า70ปีแล้วก็ยังยืนเป็นเสาหลักให้ได้พิงเป็นอ้อมกอดอุ่นๆให้ลูกๆได้อยู่รอดอย่างอุ่นใจและสุดท้ายนี้ขอบคุณเพื่อนๆและพี่น้องพรรคเพื่อไทยพี่น้องประชาชนที่อยู่เคียงข้างในวันที่ยากที่สุดมาเสมอมันมีความหมายกับพวกเรามากจริงๆรักจากใจซึ่งภาพดังกล่าวก็เป็นภาพที่ถ่ายที่บ้านจันทร์สองล่าหลังจากที่นายทักษิณได้รับการพักโทษและเดินทางกลับถึงบ้านในวันนี้นะคะซึ่งประเด็นนี้นะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้ตอบคำถามสั้นๆที่ผู้สื่อข่าวถามว่านายทักษิณนั้นได้รับการพักโทษในวันนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าโหยดีใจนะคะแต่ก็ปัดตอบคำถามที่ว่าจะเข้าเยี่ยมนายทักษิณเมื่อใดนะคะก็ไม่ได้ตอบประเด็นนี้แล้วก็เข้าสู่ที่ประชุมที่ประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลต่อไปค่ะ
0: ขณะเดียวกันมีความเคลื่อนไหวท่าทีมาจากนายจตุพรพรหมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนได้โพสต์ถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้พักโทษนะคะว่าแม้นายทักษิณได้รับการพักโทษแล้วแต่ว่านายทักษิณยังมีคดีอีก2คดีรออยู่ข้างหน้าขึ้นอยู่กับว่านายทักษิณเองจะตัดสินใจอนาคตทางการเมืองอย่างไรในทางนิตินัยก็ถือว่าเป็นที่ยุติแล้วเพราะคดีที่เกี่ยวข้องกับมาตรา157ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตแต่ยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งและผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยจึงขึ้นอยู่กับนายทักษิณหากประสงค์จะต่อสู้ทางการเมืองต้องประกาศให้ชัดตรงไปตรงมาและต้องน้อมรับผลจากนั้นนายจตุพรมองว่าในอดีตนายทักษิณคือความน่ากลัวแต่วันนี้ไม่เหมือนเดิมเชื่อว่าไม่มีพรรคการเมืองใดกลัวนายทักษิณเมื่อการเมืองถึงจุดต่ำแล้วไม่ได้พลิกฟื้นได้ง่ายๆการเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนจะให้การสนับสนุนพรรคเพื่อไทยหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ยากมากพร้อมกันนี้เห็นว่าสิ่งที่พรรคการเมืองควรยึดมั่นก็คือการรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนซึ่งโอกาสพรรคเพื่อไทยจะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมก็ต้องสร้างความเชื่อและสร้างความศรัทธาใหม่ค่ะ
1: 12นาฬิกา11นาทีพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไว

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วง 9:00 น.เสร็จนะคะทันทีที่เดินทางมาถึงนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็สักการะองค์นรสิงห์จำลองซึ่งเป็นกิจวัตรปกติก็มีการคาดนะครับว่านายเอกนิตินั้นน่าจะมารายงานภาพรวมก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2568ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ย้ำว่าการที่ไทยนั้นเป็นเจ้าภาพการประชุมในเดือนตุลาคมที่กรุงเทพมหานครก็ถือเป็นภารกิจสำคัญถือเป็นโอลิมปิกด้านการเงินการคลังของโลกการประชุมครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมถึง 15,000 คนจากประเทศสมาชิกเกือบ200ประเทศทั่วโลกนะคะประกอบด้วยผู้นำนโยบายเศรษฐกิจการเงินระดับสูงตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารผู้แทนสถาบันการเงินต่างๆรวมไปถึงคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ World Bank และ IMF ด้วยค่ะซึ่งตามปกติการประชุมนี้จะจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันดีซีและจะเปิดโอกาสให้แต่ละประเทศนั้นเป็นเจ้าภาพการที่ไทยได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีและการเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ยืนยันว่าประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ประชาคมโลกให้ความเชื่อมั่นให้ความมั่นใจในด้านการเงินการคลังดังนั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งการประชุมWorld Bankก็คือการที่คนที่ถือเงินทั้งหมดมาประชุมที่บ้านเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากและก็เป็นโอกาสที่เรานั้นจะทำให้เงินที่เขาถืออยู่ตกมาอยู่ประเทศเรานะคะการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมระดับนานาชาติที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งบุคคลสำคัญของแต่ละประเทศล้วนเดินทางมาประชุมในประเทศไทยมีหลายประเทศที่ผู้นำควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแม้จะเข้ามาประชุมในสถานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่ก็ยังมีตำแหน่งที่มีสถานะเป็นผู้นำประเทศด้วยนะคะซึ่งเราต้องให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยตลอดเวลานะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของประเทศไทยเคยประชุมเช่นนี้มาแล้วในปี2534เมื่อ35ปีที่แล้วซึ่งณขณะนั้นตนเองเพิ่งเรียนจบใหม่ๆแล้วก็เห็น เรื่องของการเปลี่ยนผ่านระดับความมั่นคงของประเทศไทยที่ขยับสถานะตัวเองตั้งแต่การประชุมครั้งนั้นเราก็เปิดกว้างมากขึ้นในเรื่องของการเงินการคลังเรื่องของหลักทรัพย์ตลาดทุนและออกตราสารศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก็เริ่มการประชุมในครั้งนั้นและขณะนี้มีการปรับปรุงก่อสร้างใหม่ให้มีความทันสมัยซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ในปี2565ก็เคยใช้ประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกนอกแล้วก็นี่ก็คือความพร้อมของไทยที่ได้รับความไว้วางใจจาก IMF ค่ะ
2: นอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังได้พูดถึงกรณีที่นายกรจาติกาวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าการออกร่างพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทอาจจะทำให้เสียวินัยการเงินการคลังว่าเป็นฝ่ายค้านก็ต้องคิดแบบนั้นแต่เราเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนว่าเจตนารมณ์ก็คือทุกคนเนี่ยอยากช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นอย่านำไปเปรียบเทียบเพื่อทำให้เกิดความขัดแย้งค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน

0: ต่แล้วมันล้างยากปะ
1: เคลือบหนังสติกล้างง่ายเวอร
0: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
1: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไปกันที่พรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะวันนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมประชุมประถมนิเทศผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสก.ของพรรคประชาธิปัตย์โดยระบุว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการซักซ้อมความเข้าใจในการทำงานภายใต้กรอบของพรรคและข้อกฎหมายเลือกตั้งหลังจากที่พรรคได้อนุมัติผู้สมัครครบทุกเขตเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ถือเป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างความเป็นเอกภาพเพื่อรับใช้ประชาชนนะคะนายอภิสิทธิ์ยืนยันว่าจะมีการเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามของพรรคอย่างเป็นทางการวันที่16พฤษภาคมและแย้มด้วยนะคะว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้ชายมีคุณสมบัติโดดเด่นอายุยังไม่ถึง60ปีมีบุคลิกดีและมีประวัติการทำงานที่น่าสนใจและยังย้ำอีกว่าพรรคไม่มีความกังวลเรื่องการแข่งขันแต่ว่าขอมุ่งไปที่เรื่องของการทำหน้าที่ในการเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่คนกรุงเทพผ่านทีมงานสก.และนโยบายที่ตอบโจทย์ชีวิตความเป็นอยู่นะคะนายพิสิทธิ์บอกว่าถือว่าเรานั้นมีหน้าที่ในการเสนอทางเลือกให้กับคนกรุงเทพทุกคนพรรคได้เตรียมความพร้อมทั้งตัวผู้สมัครทั้งเรื่องของนโยบายและทีมงานเพื่อเข้าไปเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดหายและทำให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับการประถมนิเทศผู้สมัครสก.ที่พรรคจัดขึ้นในวันนี้นายพิสิทธิ์ได้กล่าวถึงความเป็นประชาธิปัตย์กับแนวทางการทำงานท้องถิ่นนั้นมีความสอดคล้องกันอย่างมีนัยสำคัญและเรียบง่ายโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจที่ผู้ก่อตั้งพรรคเมื่อ80ปีที่แล้วได้เขียนอุดมการณ์พรรคไว้10ข้อซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการเน้นย้ำว่ารัฐควรจะกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นให้มากที่สุดลองนึกภาพ80ปีที่แล้วไม่มีอบจ.ไม่มีอบต.ไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่าอะไรเลยแต่นั่นคืออุดมการณ์ของพรรคตั้งแต่วันก่อตั้งก็จึงเป็นพรรคที่สนับสนุนและผลักดันกฎหมายว่าด้วยการบริหารกทม.ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็คือระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครปี2528เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่ค่ะ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

12:20 น.ติดตามข่าวกันต่อนะคะมีความคืบหน้าเรื่องของการสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาค่ะโดยทางแหล่งข่าวด้านความมั่นคงก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่ากองทัพไทยเดินหน้าก่อสร้างรั้วแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณจุดผ่านแดนหลักเขตที่52-54อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีระยะทางรวมประมาณ 1,310 เมตรเพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่ค่ะพื้นที่ดังกล่าวก็เป็นพื้นที่ราบนะคะมีแนวเขตแดนชัดเจนโดยทั้งฝั่งไทยและกัมพูชาก็มีถนนตรวจการตลอดแนวชายแดนการก่อสร้างรั้วครั้งนี้ใช้โครงสร้างที่แข็งแรงได้มาตรฐานความสูงรวมประมาณ170เซนติเมตรมีการลงเสาเข็มและเทคานคอนกรีตอย่างแน่นหนาโดยเว้นระยะเสาแต่ละต้นประมาณ3เมตรใช้เสารวมราว900ถึง 1,000 ต้นค่ะส่วนโครงสร้างด้านบนก็จะใช้แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปวางสูงจากพื้นประมาณ150เซนติเมตรและด้านบนเสริมตาข่ายเหล็กที่มีความคงทนแข็งแรงสูงซึ่งแหล่งข่าวด้านความมั่นคงก็เปิดเผยนะคะว่าระหว่างการดำเนินงานเนี่ยก็พบอุปสรรคบ้างเป็นระยะเนื่องจากทหารกัมพูชาบางส่วนเข้ามาสังเกตการและบันทึกภาพการก่อสร้างค่ะแต่ว่าฝ่ายไทยยืนยันชัดเจนว่าการดำเนินการทั้งหมดอยู่ภายในเขตอธิปไตยของประเทศไทยและเป็นสิทธิ์ในการดูแลพื้นที่ของประเทศตัวเองสำหรับโครงสร้างก่อสร้างรั้วชายแดนระยะแรกกองทัพไทยก็ตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน45วันหลังเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาและยังคงเร่งก่อสร้างอย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งนี้การก่อสร้างรั้วชายแดนครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างแนวกั้นทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพไทยในการปกป้องอธิปไตยของชาติพร้อมสร้างความเชื่อมั่นและ

0: ความอุ่นใจให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนเพื่อให้ประเทศชาติคงไว้ซึ่งความสงบสุขและความปลอดภัยอย่างยั่งยืนทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าก็มีชาวกัมพูชาจำนวนมากค่ะได้นำภาพการก่อสร้างรั้วชายแดนของไทยซึ่งถูกบันทึกภาพโดยทหารกัมพูชาไปเผยแพร่ต่อบนสื่อสังคมออนไลน์ Facebook กันอย่างกว้างขวางค่ะ
1: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 1:30 นเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งอพยพผู้ป่วยกันวุ่นทีเดียวนะคะซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยารถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3คันพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธไทยสวรรค์เข้าตรวจสอบพบว่าต้นเพลิงนั้นอยู่บริเวณชั้น2ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์จึงนำหัวฉีดน้ำขึ้นไปสกัดเพลิงใช้เวลาประมาณ30นาทีควบคุมเพลิงไว้ได้ก็พบว่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ภายในห้องนั้นถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดนะคะรวมทั้งฝ้าแล้วก็ผนังห้องมีร่องรอยการถูกไฟไหม้พนักงานสอบสวนได้บันทึกภาพจุดเกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานพร้อมตรวจสอบห้องปฏิบัติการที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดมาจากไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากมีการเสียบปลั๊กคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ประกอบกับสภาพอากาศร้อนนะคะแต่อย่างไรก็ตามนั้นจะต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งในขณะเกิดเพลิงไหม้มีเสียงสัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้สร้างความแตกตื่นให้แก่ผู้ป่วยญาติและบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างมากค่ะเจ้าหน้าที่และพยาบาลต้องเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชายหญิงประมาณ20คนนั่งรถเข็นออกจากอาคารไปยังลานด้านนอกอย่างเร่งด่วนส่วนผู้ป่วยกึ่งวิกฤตจำนวน5คนเจ้าหน้าที่กู้ชีพของมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์ได้นำรถพยาบาลมาจอดรอรับก่อนที่จะลำเลียงผู้ป่วยขึ้นรถเพื่อพักรักษาชั่วคราวภายหลังเพลิงสงบนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่อาการไม่วิกฤตไปพักยังอาคารอื่นของโรงพยาบาลส่วนผู้ป่วยกึ่งวิกฤตยังคงพักอยู่ภายในรถกู้ชีพของมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยและเบื้องต้นนั้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ว่าล่าสุดนะคะทางโรงพยาบาลกลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วทั้งในส่วนของผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในขณะที่ผู้ป่วยที่มีการเคลื่อนย้ายออกจากอาคารในค่ำคืนที่ผ่านมาขณะนี้ได้รับการดูแลอยู่ที่อาคารผู้ป่วยชั้น3ชั้น4อย่างปลอดภัยจุดให้บริการประชาชนห้องยาห้องฉุกเฉินให้บริการตามปกตินะคะทางนายแพทย์ประเสริฐตั้งจิตธรรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชบอกว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ 90% นะคะมีห้องปฏิบัติการเจาะเลือดถูกไฟไหม้นะคะก็จะใช้การนำเลือดส่งตรวจทางโรงพยาบาลเครือข่ายในระบบสาธารณสุขอาจจะ 1-2 วันกลับมาทำการได้ตามปกติส่วนชั้น2ที่เกิดเหตุไม่มีผู้ป่วยอยู่แล้วก็ไม่มีบริการนะคะก็เลยทำให้ไม่มีใครได้รับผลกระทบค่ะ
0: อย่างใกล้ชิดค่ะนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดภายหลังจากองค์การอนามัยโลกรายงานการพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามก็ได้เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังทั้งที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องสำหรับไวรัสฮันตาก็เป็นโรคติดต่อที่มีสัตว์ฟันแทะเช่นหนูนาและหนูบ้านเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคก็ระยะแรกจะคล้ายไข้หวัดใหญ่ค่ะก่อนที่บางรายก็อาจจะมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการค่ะ
1: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ประกาศยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเริ่มตั้งแต่12พฤษภาคมเป็นต้นไปเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองติดตามสถานะผ่านออนไลน์ได้24ชั่วโมงแล้วก็ติดต่อรับหนังสือรับรองด้วยบัตรประชาชนหรือ ็เลือกพิมพ์เอกสารได้เองนะคะผู้ประกอบการนั้นสามารถยื่นคำขอและติดตามสถานะได้ตลอด24ชั่วโมงสามารถติดต่อรับหนังสือรับรองได้อย่างสะดวกสบายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือว่าจะเลือกเซลฟ์พรินติ้งด้วยตนเองเพียงสั่งซื้อแบบพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ Form Store นะคะโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงานบริการอีกต่อไปค่ะสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นภายหลังจากการเจรจาระหว่างไทยและชิลีที่เห็นชอบร่วมกันในการปรับรูปแบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นโดยศุลกากรทั้งสองฝ่ายจะยอมรับหนังสือรับรองในรูปแบบกระดาษขนาด A4 รวมถึงรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้ถือเป็นเอกสารต้นฉบับที่มีผลทางกฎหมายซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อจำกัดผู้นำเข้าต้องรอเอกสารต้นฉบับรูปแบบกระดาษจากผู้ส่งออกเพียงอย่างเดียวโดยภายใต้ระบบใหม่นี้ผู้ส่งออกสามารถสแกนเอกสารและส่งต่อให้ผู้นำเข้าทางอีเมลและยื่นใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ทันทีนะคะก็ถือเป็นการเชื่อมโยงการค้าโลกด้วยเทคโนโลยีลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมนั้นได้เริ่มใช้มาอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะทรัมป์ไม่ยอมตอบรับคำตอบข้อเสนอสันติภาพอิหร่านค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกมาวิจารณ์คำตอบของอิหร่านต่อข้อเสนอสันติภาพล่าสุดของสหรัฐว่ายอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงด้านประธานาธิบดีอิหร่านก็เปิดเผยนะคะว่าหากมีการพูดถึงการพูดคุยหรือว่าการเจรจาเกิดขึ้นนั่นไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนหรือการยอมถอยหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทรูโซเชียลว่าเขาเพิ่งได้อ่านคำตอบจากสิ่งที่เรียกว่าตัวแทนของอิหร่านและเขาไม่ชอบคำตอบนั้นเลยรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงทำกลางรายงานระบุว่ามีเรือ2ลำได้รับอนุญาตให้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกปิดกั้นขณะที่เว็บไซต์ข่าว Axios รายงานอ้างอิงการสัมภาษณ์สั้นๆทางโทรศัพท์โดยทรัมป์ระบุว่าไม่อาจยอมรับการตอบสนองของอิหร่านในครั้งนี้ได้เพราะเป็นสิ่งที่ยังวนในอ่างหาทางออกไม่ได้จากพฤติกรรมของอิหร่านต่อหลายประเทศตลอด47ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้สหรัฐได้ส่งบันทึกความเข้าใจ14ประการผ่านคนกลางก็คือปากีสถานซึ่งรวมถึงข้อกำหนดให้อิหร่านยุติการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและเปิดเสรีการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซและกับการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรสำนักข่าวทัสนิมสื่อทางการอิหร่านก็รายงานว่าอิหร่านได้ยื่นข้อเสนอโต้กลับซึ่งรวมถึงการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามรับรองอธิปไตยของอิหร่านเหนือช่องแคบฮอร์มุซและเรียกร้องให้สหรัฐคืนทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดเอาไว้โดยแยกประเด็นนิวเคลียร์ไว้เจรจาภายหลังซึ่งทรัมป์ก็มองว่านี่คือการเล่นเกมที่อิหร่านทำกับสหรัฐและโลกมานานหลายสิบปีค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะคะกับสรุปข่าวพักเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คุณสัชชิธรสังสมธนะดิฉันกฤติยาสินธุวราวันลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิริพรยานาวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมุตโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศิริกิติ์วิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
2: สวัสดีครับ

0: คุณสิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569ครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในตลาดข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญา
0: คร
1: ับ จริงๆข่าวใหญ่สำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองทั่วๆไปนะคะหลายๆเหตุการณ์ที่ต้องติดตามแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรที่ได้รับการพักโทษนะคะ
0: ปรากฏว่าวันนี้ก็ท่านออกมาแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นะครับการพักโทษบอกว่าบรรยากาศก็คึกคักเลยเพราะว่ามีมวลชนคนเสื้อแดงนี่ไปรอกันตั้งแต่เมื่อวานนะครับมีการไปนั่งรอนอนรอกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็บอกว่าโอ้โหเรียกว่าไปที่คึกคักนะฮะสำหรับมวลชนคนเสื้อแดงนี่เดินทางไปเฝ้ารอกันที่บริเวณหน้าเรือนจำคลองเปรมนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้จนกระทั่งถึงเช้าวันนี้ก็บอกว่า
1: ต้องมีการจับจองไปไม่ทันอ่ะนักข่าวไปไม่ท
0: ัน
1: มวลชน
0: ใช
1: ่
0: ใช
1: ่
0: ใช่ไปก่อนไปรอไปรอ
1: นึกว่าไปเช้ามืดแล้ว
0: ม
1: ี
0: การต
1: ั้
0: งเวทีด้วยนะมีการตั้งเวทีมีการพูดมีการปราศรัยมีการวางเต็นท์เพราะว่าเกรงว่าฝนจะตกก็เรียกว่าเตรียมพร้อมมีการเตรียมร่มมีการเตรียมเสบียงอาหารอุปกรณ์ต่างๆนี่โอ้โหเรียกว่าไปรอกันมากมายทีเดียวนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็สมดังความตั้งใจที่รอคอยนะครับเวลาประมาณ7:41 นใช่ไหมครับคุณทักษิณชินวัตรก็ก้าวเท้าออกจากประตูเรือนจำคลองเปรมออกมานะครับหลังจากได้รับการพักโทษเนื่องจากถูกจำคุกมาแล้วเป็นเวลา8 เดือนนะครับก็เรียกว่าทำให้บรรยากาศต้องเรียกว่าหน้าเรือนจำนี่คึกคักทีเดียวนะครับก็เนื่องจากคุณทักษิณนี่เข้าคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์2560นะครับ
1: ค่ะเชิญ
0: นะครับก็เรียกว่าเบงเบกาได้รับการพักโทษจากการที่เป็นนักโทษเด็ดขาดไปก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วเขากล่าวมาก็หลังจากก้าวมาก้าวแรกก็เลยเข้ามาสวมกอดกับอดีตนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารชินวัตรลูกสาวคนเล็กเป็นคนแรกนะครับแล้วก็ตามด้วยคุณพินทองธารชินวัตรนะครับลูกคนที่2แล้วก็คุณพานทองแท้ชินวัตรเรียกว่า3 คนลูกๆเนี่ยไปต้อนรับไปรอกันตั้งแต่พร้อมกับครอบครัวด้วยใช่ไหมครับ
1: ค่ะค่ะก็ขณะนี้ถึงบ้านแล้ว
0: ครับ
1: ถึงบ้านจันทร์สองล่าแล้วนะคะ
0: คร
1: ับก็เริ่มออกจากเรือนจำกลับบ้านก็เป็นข่าวเลยนะคะเพราะว่าสื่อมวลชนให้ความสนใจกันมากแล้วก็มวลชนไปให้กำลังใจกันมากเลยรวมทั้งครอบครัวซึ่งก็ไปกันเรียกว่าคับข้างเลยนะคะลูกจูงหลานไปกันหมดเลยมั้ง
0: แล้วก็หลานไปหมดเลย
1: หลานไปหมดเลย
0: เจ็ดคนใช่ไหมหลานเจ็ดคนแล้วครอบครัวของลูกๆ3 ครอบครัวแล้วก็มีบรรดานักการเมืองของสังกัดพรรคเพื่อไทยนะครับก็ไปรอต้อนรับกันมากทีเดียวนะครับอย
1: ่
0: างเช่นคุณภูมิธรรมเวชยชัยคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณชูศักดิ์สิรินินคุณสุชาติคำรงธาราธาดาดำรงเวทนะครับก็มีคุณยงยุติยภัยรัตน์ด้วยนะครับก็ไปกันอย่างมากแล้วก็อีกหลายๆท่านเรียกว่าเป็นสสของพรรคเพื่อไทยแล้วก็อดีตสสของพรรคเพื่อไทยไปรอต้อนรับกันอย่างคับคั่งทีเดียวนะครับ
1: ค่ะเราจะเห็นได้ว่าคนหรือมวลชนที่นอกเหนือจากครอบครัวแล้วก็คนในพรรคการเมืองที่เรียกว่ายังคงผูกพันเนี่ยนะมวลชนนี่ก็เยอะนะคะทำให้เห็นเลยว่าบารมีคุณทักษิณเนี่ยยังเรียกว่าเหนียวแน่นอยู่มากถึงแม้ว่าหลายท่านอาจจะคิดว่าในช่วงที่คุณทักษิณอยู่ในเรือนจำพรรคเพื่อไทยน่าจะมาถึงจุดที่เรียกว่าตกต่ำนะแต่ว่าพอออกจากเรือนจำมาปั๊บถึงแม้จะยังเป็นช่วงที่ยังต้องติดกันไว้ EM เนี่ยนะคะก็ต้องถือว่าคับข้างเป็นไปตามคาดคุณทักษิณก็ให้ข้อมูลด้วยนะ8 เดือนประจำศีลมา
0: ก็บอกเป็นอัลไซเมอร์แล้วจำอะไรไม่ได้แล้ว
1: จำอะไรไม่ได
0: ้แต่ถามว่าท่านอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ตะโกนบอกว่าอ๋อจำอะไรไม่ได้แล้วอัลไซเมอร์แล้ว
1: เตรียมไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพระราม9ในวันพรุ่งนี้เรื่องที่คุณทักษิณพูดเนี่ยทำให้เราเห็นเลยว่า การ

0: ที่คุณทักษิณเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในเรือนจำได้ต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยนะแล้ว
1: ค
0: ก็
1: ร
0: บ
1: ั
0: อ
1: บ
0: กประจำศีลมาเนี่ยก็คือก่อนหน้านี้ครอบครัวของคุณทักษิณเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสายปฏิบัติธรรมอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความสามารถในการเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าครองจิตใจอ่ะ
1: ทำใจทำใจทำลักษณะ
0: ต
1: ภ
0: ั้
1: าง ษา
0: ส
1: ชาว
0: ต
1: บ
0: ิ
1: ้านก็บอกว่าทำใจได้เรียกว่าก็สามารถท
0: อ
1: ี
0: ย
1: ู่
0: ่
1: จะเข้าไปเรือนจำได้ถึง8 เดือนนะครับก็ถือว่าคุณทักษิณก็ทำใจได้พอสมควรเดี๋ยวหลังจากนี้ออกมาแล้วแม้ว่าจะต้องติด
0: ก็
1: กำ
0: ป
1: ไร
0: รับใจ
1: EM นะครับแล้วก็ออกมาทำตัวอย่างไรต่อไปนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับนักข่าวก็ต้องไปถามคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับก็คุณอนุทินก็บอกว่าก็ต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของคุณทักษิณชินวัตรนะครับแล้วก็บอกว่าคุณอนุทินก็บอกว่าตอนนั้นมีความเคารพนับถือในฐานะเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชามาก่อนนะครับแล้วก็ผูกพันกันมากว่า20 ปีก็เปรียบเสมือนว่าคุณอนุทินเนี่ยก็เป็นลูกเป็นหลานของคุณทักษิณนะฮะก็บอกว่าก็คงต้องดูกันต่อไปนะครับคุณถ้าคุณทักษิณจะยังไงหลังจากได้รับการพักโทษเนี่ยก็คงจะต้องอยู่กับครอบครัวนะครับเพราะว่ายังมีติดเงื่อนไขในเรื่องของการพักโทษอยู่ใช่ไหมครับนักข่าวก็ถามต่อแล้วครับว่าแล้วหลังจากนี้นี่คุณอนุทินจะไปขอคำปรึกษาอะไรจากคุณทักษิณไหมคุณอนุทินก็บอกว่าตอนนี้ก็ต้องรอให้คุณทักษิณได้อยู่กับครอบครัวไปก่อนอาจจะไม่สะดวกในการที่จะไปขอคำปรึกษาหรือไปพูดคุยหรือว่าคนภายนอกจะเข้าไปนะครับในช่วงเวลานี้แต่ก็พูดเป็นนัยยะบอกว่ากรุงเทพน่ะมันแคบแค่นี้เชื่อว่าคงจะมีโอกาสได้พบกันตามวาระที่เหมาะสมในอนาคตนะครับนักข่าวก็ถามอีกนะครับถามคุณอนุทินบอกว่าเอ๊ะเล็กเผื่อคุณทักษิณออกมานี่คิดว่าจะมาสร้างแรงกระเพื่อมเกี่ยวกับทางการเมืองหรือไม่นะครับคุณอนุทินก็บอกว่ายังไม่คิดไกลไปถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็มีความเคารพท่านเสมอมานะครับนี่ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของคุณอนุทินหลังจากที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษออกมาแล้วครับ
0: พอถึงที่บ้านนะคะทางครอบครัวนี่ก็ดีอกดีใจกันแหละเก็บภาพอะไรต่างๆแล้วก็มีการโพสต์ภาพบนโลกออนไลน์ให้ชาวบ้านเห็นด้วยนะคะคุณอุ๊งอิ๊งคุณแม่ดองทานนะก็โพสต์ภาพหมู่ร่วมกันของครอบครัวชินวัตรนะคะก็มีทั้งลูกๆทุกครบทุกคนมีเขยใช่ไหมลูกเขยลูกหลานเต็มเลย
1: นะลูกสะใภ้
0: แล้วก็ขอบคุณบอกว่าคุณพ่อไม่เคยทำให้ลำบากในวันที่แย่ถึงแม้จะลำบากนะคะแต่ว่าก็คือคุณแม่คือมารดานะคะยังเป็นเสาหลักให้พักพิงนะคะพร้อมกับพร้อมกอดให้กับลูกๆนะคะอันนี้ก็เขาก็โพสต์ส่งภาพให้คนได้ชมกันนะเพราะว่าวันนี้นี่อายุคุณทักษิณน่าจะ70 เศษแล้วนะคะ
1: 76
0: 76 เศษนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องของพรรคแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่เคียงข้างกันในวันที่ยากที่สุดเสมอมาเสมอแล้วก็มีบอกว่ามีความหมายกับทางครอบครัวมากๆนะคะแล้วก็ส่งความรักมาDaddy Home
1: ครับ
0: ก็เป็นภาพถ่ายที่บ้านจันทร์สองล่านะคะ
1: ครับครับ
0: ก็วันพรุ่งนี้ก็ไปตรวจร่างกายน่าจะตั้งแต่เช้านะดิฉันคิดว่านะคะเพราะว่าก็คงตรวจทั้งชุดใหญ่อะเพราะว่าไม่ได้ถามหมอมาหลายเดือนใช่ไหมนอกเหนือจากการตรวจในเรือนจำซึ่งก็อาจจะเรียกว่าไม่ครบอย่างที่ทางครอบครัวเนี่ยอยากให้ตรวจนะคะแล้วก็ในช่วงของการก้าวพ้นจากคลองเปรมเนี่ยก็บอกว่าโอ้มวลชนตะโกนเรียกชื่อกันเยอะเลยมีหลายกลุ่มนะคะที่ไปรอกันอย่างเขาเรียกเสื้อแดงอุดรใช่ไหมคะเสื้อแดงหลังๆเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: เขาบอกว่าติดตามตลอดนะคะเตรียมฉลองด้วยลาบเนื้อเขาว่าไงแต่ที่บ้านเนี่ยในขณะนี้ถึงแม้ว่าจะมีคนพยายามจะไปเรียกว่าไปให้กำลังใจท่านไปต้อนรับอะไรแบบนี้แต่ว่าบ้านยังไม่เปิดนะยังงดรับแขกคือวันนี้เขาคงจะอยู่กันกับครอบครัวเป็นแบบส่วนตัว
1: ครอบครัวจาก
0: นะคะก็
1: ทีนี้ก็มีความคิดเห็นจากคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ

0: อยากให้ทุกคนถอยมามองว่าอย่ายินดีในตัวบุคคลคนหนึ่งเท่านั้นแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาย้อนดูด้วยนะครับอย่างคุณณัฐพงศ์ก็เลยยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นกรณีที่ผู้ต้องขังนะครับที่ศาลยังไม่ได้รับการพิจารณาว่าผิดเนี่ยแต่ยังถูกกักขังอยู่ในเรือนจำเพราะว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับการประกันตัวหรือว่าบางคนไม่มีเงินไม่มีหลักทรัพย์ที่จะยื่นขอประกันตัวได้ทำให้ยังต้องถูกกักขังอยู่ในเรือนจำทั้งที่ศาลยังไม่พิจารณาว่าเขามีความผิ
1: ด
0: ก็ต้องก็ต้องตั้งสมมติฐานก่อนว่าบุคคลเหล่านี้เป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีการแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอาจจะให้มีการยกเลิกการจ่ายเงินค่าประกันตัวให้ไปเป็นการใบบำเพ็ญประโยชน์แทนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคือให้เขาออกมาอยู่ข้างนอกก่อนที่ศาลจะมีการพิจารณาตัดสินอันนี้เป็นความคิดเห็นของคุณณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒินะครับ
1: ก็คงต้องดูนะว่าคดีอะไร
0: ใช่ก็ต้องดูอีกความร้ายแรงขนาดไหนอย่างนั้น
1: โทษ
0: ว่าก็เป็นเรื่องไป
1: แต่ปกติเนี่ยก็ให้ประกันตัวนี่นะถ้าเกิดว่าเป็นคดีที่ทั่วไป
0: แต่คงยกตัวอย่างประเภทว่าบางคนอาจจะไม่มีฐานะหรือแม้จะเป็นคดีเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็ไม่มีเงินที่จะไปยื่นประกันตัวไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปยื่นประกันตัวก็อาจจะเป็นจะต้องอยู่ในที่คุมขังไปก่อนจนกว่าศาลจะมีการพิจารณาตัดสินอะไรประเภทนี้ก็เคยยกตัวอย่างนะทางประชาชนก็พยายามที่จะเสนอแก้ไขกฎหมายเรื่องนี้นะครับว่าควรจะยกเลิกไหมการจ่ายเงินประกันตัวหรือการที่เอาผู้ที่ยังศาลไม่ถูกศาลตัดสินในคดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็คงต้องยกเป็นเรื่องๆไปนะครับ
1: ค่ะคดีเล็กๆน้อยๆไม่น่ามีปัญหานะส่วนใหญ่จะเป็นคดีที่มีโทษมากๆมากกว่านะคะแล้วก็คดีบางประเภทก็เป็นความคิดเห็นที่หลากหลายในช่วงครึ่งวันเช้าวันนี้เลยที่เป็นก็เรียกว่าก็เรียกอะไรนะเป็น
0: เหตุการณ์สำคัญสำหรับ
1: ของ
0: ภาคใ
1: จของภาคใจเลย
0: ทีนี้อยากให้ฟังอีกคนหนึ่งซึ่งก็คงจะเมื่อก่อนก็เป็นฝ่ายเดียวกันคือคุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับก็คุณจตุพรก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันการที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษนะครับคุณจตุพรพรหมพันธ์ก็บอกว่าแต่ก็เข้าใจนะครับว่าคุณทักษิณยังมีคดีที่ต้องต่อสู้นะครับอันนี้คุณจตุพรก็เลยมาให้แง่คิดอีกมุมหนึ่งนะว่ายังมีคดีที่ต้องต่อสู้คือคดีความผิดมาตรา112ที่อยู่ในชั้นอุทธรณ์นะครับแล้วก็คดีที่เกี่ยวเนื่องคือคดีชั้น14ที่โรงพยาบาลตำรวจที่ยังอยู่ในชั้นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับก็บอกว่าเปรียบเสมือนคุณทักษิณเนี่ยยังมีเชือก2เส้นคล้องขาเอาไว้อยู่คนละข้างนะครับเพราะฉะนั้นหากไม่ระมัดระวังและยังคิดแบบเดิมๆก็อาจจะมีโอกาสกลับเข้าไปอยู่เรือนจำอีกว่าไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้นะครับนี่เป็นความเห็นของคุณจตุพรนะครับคุณจะบอกว่าก็ยังบอกนะครับคุณจตุพรนี่บอกว่าหลังจากออกมาแล้วที่ท่านพูดว่าจะกลับมาเลี้ยงหลานจริงๆเนี่ยคุณจตุพรก็บอกว่าเมื่อประกาศอย่างนั้นก็ขอให้ทำจริงๆนะครับจะได้คนจะได้เชื่อถือว่าการที่ท่านพูดว่าจะกลับมาเลี้ยงหลานนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้จริงอย่าออกมาเคลื่อนไหวอะไรทางการเมืองอีกเลยนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้ท่านต้องมีปัญหาต่อไปในภายภาคหน้าเพราะว่าจากการที่ท่านบอกมาเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ท่านเดินทางกลับมาจากต่างประเทศภาษาไปลี้ภัยอยู่17ปีใช่ไหมกลับมาเนี่ยท่านก็บอกว่าจะกลับมาเลี้ยงหลานแต่ปรากฏว่าท่านก็ยังออกมาเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองทำให้ท่านต้องมาถึงจุดนี้ได้เพราะฉะนั้นก็อยากให้ท่านระมัดระวังตัวและก็ประกาศให้มันชัดเจนนะครับว่าท่านจะไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่ว่าจะเบื้องหน้าหรือว่าเบื้องหลังนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ทีนี้ท่านก็จะเป็นอย่างนี้ครับดร.ปาปาพรมาแล้วใช่ไหมครับ
1: ค่ะดร.กิฟสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ดร.ประภาพรครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุพรคุณจักรพันธ์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
1: สวัสดีค่ะก็เมื่อครู่ก็คุยกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ในช่วงครึ่งวันเช้าเลยนะคะที่มวลชนไปปักหลักรอคุณทักษิณออกจากเรือนจำคลองเปรมในจริงๆเนี่ยไปตั้งแต่เมื่อคืนนะไปปักหลักตั้งแต่เมื่อคืนให้กำลังใจแล้วก็ทางครอบครัวก็ไปตั้งแต่เช้าเลยกองทัพสื่อมวลชนก็ไปเช้าแต่ว่าไปไม่ทันมวลชนไปก่อน นะคะ

0: ก็มีคำที่เรียกว่าวิจารณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณทักษิณกลับออกมาจากเรือนจำกลับบ้านไปแล้วนะคะแล้วก็ทางราชทัณฑ์ก็มีการออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพักโทษของอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรด้วยนะคะว่าคุณสมบัติครบถ้วนอย่างไรแล้วก็เหตุการณ์เรื่องการติดกำไร EM ทีนี้ประเด็นในส่วนของผู้ที่อยู่ในแวดวงการเมืองก็มีความเห็นหลากหลายอย่างกรณีของคุณจตุพรพรหมพันธุ์ก็เห็นว่านอกจากคดีนี้ถึงจะพักโทษออกมาแต่ยังมีคดีอื่นๆอีก 2-3 คดี
1: ครับอย่างเช่นคดีความผิดมาตรา112เขาบอกว่ายังอยู่ในชั้นศาลอุทธรณ์และก็คดีที่เกี่ยวเนื่องคือคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจที่อยู่ในชั้นของคณะกรรมการปปช.นะครับก็บอกว่าเหมือนคุณทักษิณยังมีเรื่องที่จะต้องแก้ไขอีก2ประเด็นใหญ่ในเรื่องนี้นะครับ
0: ทีนี้อย่างคดีที่ยังเหลืออยู่เมื่อมีการดำเนินต่อเนื่องไปและหากว่าผลของคำตัดสินเนี่ยเป็นโทษยังสามารถที่จะพักโทษอยู่ด้านนอกได้ไหมหรือว่ายังมันต้องย้อนกลับเข้าไปเรือนจำแล้วรอคดีใหม่2ใน3อีกหรือเปล่าเพราะมันมีอีก 2-3 คดีนะ
1: ครับ
2: ค่ะค่ะก็อย่างที่ว่าไปนะคะว่าคดีอื่นยังอยู่เขาเรียกว่ายังอยู่ในกระบวนการนะคะยังไม่ได้เป็นเรื่องที่มีการพิพากษาลงโทษอะไรต่างๆแล้วเพราะฉะนั้นคดีอื่นก็ยังเป็นส่วนของคดีอื่นอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคดีอื่นตัดสินแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่าตัดสินว่าอะไรล่ะนะคะทีเนี้ยขอสรุปคล้ายๆกับรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนละกันนะคะเพราะว่าข่าวนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ของวันนะคะคุณกับความจักรพันธ์
0: ค่ะ
2: เรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คงจะเป็นหนีไม่พ้นเรื่องของการพักโทษนะคะอันนี้มีพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ใช่มั้ยคะโดยการพักโทษเนี่ยก็คือการปล่อยตัวก่อนครบกำหนดโทษนะคะแต่ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการคุมประพฤติถูกมั้ย
0: คะ
2: ถ้าเกิดมีการฝ่าฝืนก็ถูกนำกลับเข้าไปยังเรือนจำใหม่นะคะคือต้องเรียนแบบนี้ว่าเวลาเราพูดถึงการพักโทษเองอะค่ะบางคนเขาก็จะบอกว่าคืออิสรภาพอะไรแบบนี้นะแต่สำหรับดิฉันเองเนี่ยดิฉันมองแบบนี้ค่ะว่าการมีอิสรภาพออกมาอยู่ที่เคหสถานหรือบ้านของตัวเองเนี่ยอย่างน้อยนะคะมันก็ดีกว่าอยู่ในเรือนจำนะคะคุณกับความจำนะคะก็ระหว่างนี้ก็เป็นเรื่องของการพักโทษการปล่อยตัวก่อนครบกำหนดโทษนะคะแต่ว่ายังต้องประพฤติดีอยู่นะ
0: ก็คือไม่ใช่ 100%
2: ใช่ก็ต้องเขาเรียกว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขนะคะก็อันนี้ก็จริงๆไปดูแล้วค่ะว่าเงื่อนไขคืออะไรแล้วก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คดีที่เกี่ยวข้องอยู่ใช่ไหมคะ
0: คดี
2: ที
0: ่ยังสองสามคดี
2: อยู่ในกระบวนการอย่างที่ว่าไปมันก็อาจจะเป็นคดีชั้นสิบสี่อะไรก็แล้วแต่นะคะก็การตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคดีอื่นละนะคะก็อาจจะต้องมีเรื่องของการถ้าสมมตินะคะสมมติพิพากษาก็จะมีเรื่องของการอันดับโทษต่อหรืออะไรต่อมีอะไร
0: อาจจะเป็นคุณและเป็นโทษ
2: ใช่นะคะก็การปล่อยตัวนะคะก็จะมีเรื่องที่มีเงื่อนไขบางอย่างนะคะ
1: เช่นเรื่องการเงื่อนไขคร
2: ับ นะคะEM จำกัดพื้นที
0: ่
2: รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติใช่ไหมคะจนกว่าจะพ้นโทษนะคะครบตามกำหนดแต่ว่าอื่นๆอย่างที่บอกไปละค่ะว่ามันก็จะมาเป็นระลอกเพราะว่าแต่ละคดีมันก็ไม่ได้อยู่ในกระบวนการเดียวกันพูดง่ายคือมันอยู่คนละเลเวลกันนะคะตอนนี้อยู่คนละกระบวนการกันอยู่นะคะคดีที่ยังต้องติดตามก็แน่นอนค่ะว่ามีเรื่องของชั้น14มีเรื่องของคดีพรบ.คอมใช่ไหมคะ
0: แล้ว112
2: นะคะก็แม้ว่าศาลอาญาจะเคยยกฟ้องแต่มันก็ยังต้องมีกระบวนการในการพิจารณาตรงนี้อยู่นะคะก็
0: คือบางคนมีหลายคดีอ่ะ
2: ใช่ค่ะก็ดังนั้นว่าก็อยู่กับปัจจุบันเนาะนะคะก็คดีปัจจุบันก็เขาเรียกว่าได้รับการปล่อยตัวออกมานะคะจากเรือนจำนะคะว่ามันก็คืออิสรภาพในโมเมนต์นี้นะคะเป็นขณะนี้เนาะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะคุณสวัสดิ์สำคัญว่าเอฟซีท่านก็เยอะนะคะแล้วก็นั้นก็คิดว่าเวลาที่คนหนึ่งคนนะคะมีประสบการณ์นะมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์จนกระทั่งเคยเป็นถึงท่านอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะนั้นก็คิดว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตท่านค่อนข้างเยอะนะคะถ้าดู

0: จริงแล้วเรื่องพวกนี้เองเนี่ยเรียนรู้นะคะจากชีวิตแบบนี้คือส่วนตัวนั่นเองเนี่ยไม่ว่าจะยังไงเนี่ยเราก็มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าหนึ่งชีวิตอะค่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเลยนะคะแล้วก็มีเอฟซีเยอะแยะมารออยู่อย่างเงี้ยนะคะจะมีทางด้านดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะชีวิตคนก็ประมาณนี้นะคะแต่ดิฉันก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าก็ให้เรามองตรงจุดนี้นะคะว่าได้เรียนรู้อะไรจากชีวิตของ
1: คนอ
0: ื่นบ้างละกันนะคะนั้นว่าตรงนี้มันก็จะเป็นประเด็นที่สังคมไทยจะได้เรียนรู้ไปร่วมกันนะคะนอกเหนือจากเรื่องประสบการณ์ที่ผ่านมาดิฉันก็มองแบบนึงนะคะว่าในฐานะคุณทักษิณเป็นดิฉันใช้ได้ไหมว่าอดีตนักการเมืองหรือว่า
1: ท่านก็
0: เ
1: ป็นยังถือว่านักการเมืองอยู่ไหม
2: อดีตอดีต
0: ไม่แน่ใจ
2: เพราะท่านคงมาลงเล่นการเมืองด้วยตัวเองไม่ได้แล้ว
0: ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าอย่างน้อยเป็นอดีตนักการเมืองที่สูงสุดนะคะเป็นอดีตรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเลยนะคะใช่ค่ะ
1: ทีนี้อย่างคำถามหลายท่านสงสัยเพราะว่าคดีมันแต่ละคดีมันไม่เหมือนกันบางคดีเนี่ยรับโทษไปแล้วก็อยู่ในช่วงระหว่างพักโทษคือถือว่าได้เป็นคุณกับผู้ต้องขังนะคะแต่ว่าอย่างคดีอื่นๆเนี่ยมันยังไม่ถึงจุดนั้นแต่ว่าเป็นคดีที่เป็นลักษณะคดีที่มีโทษทางอาญาด้วยเหมือนกันถ้าหากว่าเป็นคุณมันจะมากลบกับการพักโทษในครั้งนี้ไหมหรือว่าไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่เป็นคุณเป็นโทษแบบนี้นะคะคุณทักษิณจะต้องย้อนกลับสภาพคือการพักโทษในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นคุณละจะต้องย้อนกลับไปในเรือนจำแล้วก็ไปรอยื่นหรือว่ารับโทษใหม่หรือเปล่าหรือเขาจะมาบวกยังไงเพราะว่าในโทษของคดีเดิมเนี่ยมัน2ใน3ไปแล้วอะ
0: แล้วอย่างที่เรียนไปละค่ะว่าจริงๆการพักโทษเนี่ยคนก็เข้าใจว่าเอ้ยพ้น
1: คนเลย
0: แล้วนะแต่จริงมันไม่ใช่นะคะก็มีหลายวิธีแล้วแต่สถานะทางกฎหมายแล้วแต่ลักษณะของการพักโทษ
1: นับกันยังไง
0: นะคะจริงๆสถานะทางกฎหมายหลังพักโทษเองเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระหว่างรับโทษ
1: อยู่ดี
0: ถ้าสมมตินะคะว่าเราไปมองว่าเอ้ยไม่ใช่ละกลายไปว่าโทษที่เหลืออยู่นี่ไม่นับนะถูกปะ
1: ถูก
0: นะคะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่า
1: ไม่ใช่เจ้าไม่ใช่เจ้า
0: ใช่ไม่ใช่เจ้านะคะก็เวลาก็ยังคงเดินหน้าต่อไปนะคะก็อย่างที่เรียนไปแล้วค่ะว่ามันก็มีเงื่อนไขนะคะซึ่งของคุณทักษิณเองก็คงมีเงื่อนไขในการที่พักโทษอยู่นะคะก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ดีกว่าอยู่ในเรือนจำถูกไหมคะคุณ
1: อย่างน้อยได้อยู่กับครอบครัว
0: อ
1: ย
0: ู่
1: บ้าน
0: นะคะ
1: ได้รับความเรียกว่าปลอดภัยแล้วก็อิสระภาพพอสมควรระดับหนึ่ง
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะอย่างเวลาเราพูดถึงการกลับมาอยู่บ้านนะคะทุกคนก
1: ็บ้าน
0: ต้อง
1: กินอิ่มนอนหลับ
0: ใช่แน่นอน
1: อยู่แวดล้อมครอบครัว
0: ใช่ใช่มีคนที่เป็นคนที่รัก
1: เราน
0: ะคะรออยู่ที่บ้านเรานะคะก็ฉันก็คิดว่าถึงแม้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็
1: ก็ยังดี
0: มากแล้วค่ะถูกต้องนะคะอย่างถ้าบอกว่ามีคดีอื่นอยู่เนี่ยจะอย่างไรแต่ว่าสำคัญมันอยู่ตรงนี้ว่าคดีอื่นอยู่ขั้นไหนแล้วอย่างที่บอกไปนะคะถ้าอยู่ในกรณีที่ยังสอบสวนอยู่อย่างเงี้ยนะคะฉันพูดเป็นทั่วไปไว้ให้รัฐยังดำเนินคดีต่อถูกไหมคะการพักโทษคดีเก่าก็ไม่ได้แปลว่าคดีใหม่หายไปนะนะคะก็ทำต่อไปนะคะถ้าคดีอื่นเนี่ยศาลรับฟ้องไปนะคะผู้ถูกพักโทษยังต้องไปศาลไปรายงานตัวนะคะต่อสู้คดีเหมือนคนทั่วไปอันนี้ก็ต้องทำนะคะเป็นเรื่องปกติแล้วถ้าหลบนี้อ่ะมันก็ไปกระทบสถานะพักโทษอยู่อีกเหมือนกันเพราะคดีเดิมมันไม่พ้น
1: มันยังไม่มันยังไม่หมด
0: ถูกต้องยังไม่หมดนะคะกรณีต่อมาเองเนี่ยถ้าสมมตินะคะในคดีอื่นเนี่ยถูกเกิดมีการพิพากษาแล้วจำคุกเพิ่ม
1: มีบวกเข้าไป
0: ไปก็มันก็จะเกิดผลได้2แบบเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นคนละคดีไงนะคะ
1: อ
0: ันแรกเนี่ยโทษใหม่ก็อาจจะมีลักษณะรอหลังหมดโทษเดิมหรือเปล่าอันนี้อันที่1ก่อนนะคะอันที่2เองเนี่ยก็ถอนพักโทษแล้วก็กลับเข้าเรือนจำแบบนี้นะคะแล้วก็เอาโทษใหม่มาคำนวณรวมเป็นใบแดงเก่าถูกต้องอันนี้ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับคำพิพากษาแล้วก็ด้วยความพอคำพิพากษาเสร็จมันต้องบวกด้วยดุลพินิจทางฝั่งของราชทัณฑ์ด้วยตอนนี้ไม่ได้ทำงานแค่สถาบันเดียวนะคะก็ถ้ามีโทษอื่นด้วยมันก็จะมีเรื่องภายหลังการพิพากษาด้วยก็พูดง่ายคือเวลาเราพูดถึงหลักกฎหมายอะค่ะจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยมีหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเสมอภาคถูกไหมคะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติรัฐนิติธรรมต่างๆถูกไหมคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่อง human rights ด้วยนะคะสิทธิมนุษยชนด้วยนะแต่คำถามบางทีก็อย่างนี้ละค่ะก็จะ

0: กิดขึ้นมากมายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราเห็นคดีที่เขาเรียก
1: สำคัญ
0: นะคดีที่เป็นคดีสำคัญแบบนี้นะคะแล้วคนให้ความสนใจเยอะเนี่ยมันก็จะมีประเด็นที่หนีไม่พ้นนะคะเรื่องของการคอมเมนต์การฟีดแบ็กอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าก็อย่างที่ว่าไปแล้วค่ะทุกคนก็มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะบนกรอบของกฎหมายนะคะแล้วทุกคนก็มีเขาเรียกความรับผิดชอบเนาะในคอมเมนต์ของตัวเองด้วยนะคะดังนั้นหลังๆมาเนี่ยฉันเห็นเยอะนะคุณสวรรค์สัมพันธ์ที่คอมเมนต์อะไรต่างๆแล้วเกินเลยขอบกฎหมายไปนะคะพอเกินเลยขอบกฎหมายไปปั๊บเนี่ยก็ทุกคนก็สมมุตินะคะอีกฝ่าย
1: จะกลายเป็นคดีความ
0: มันก็จะกลายเป็นคดีความแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ไม่สนุกหรอกค่ะคุณเหรอว่าสองพันเดนเนี่ยก็บอกลูกติดนะเพราะเราก็ไม่รู้จะบอกใครบอกคนอื่นแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่นะเราก็บอกลูกติดบอกว่าคุณเรียนกฎหมายเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยการรู้กฎหมายทำให้คุณเนี่ยรู้ว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้แล้วถูกไหมคะแล้วในอนาคตต่อไปบางคนก็บอกนะบอกว่าอ้าวอาจารย์กฎหมายนี่มันไม่ดีเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะก็บอกว่างั้นคุณก็ต้องทำตัวเองให้อยู่ในคุณสมบัติที่ไปแก้กฎหมายได
1: ้
0: เนาะแล้วก็คุณก็ไปแก้ซะถูกไหมคะ แต่ปัจจุบันตอนนี้เองเนี่ยบางทีมันก็มีเรื่องแบบนี้นะคะมันก็มีกฎหมายแบบนี้อยู่แล้วถ้าเกิดเราไปละเมิดมันก็มีความเสี่ยงในการที่จะต้องถูกคดีอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดนะคะฉันคิดว่าในประเทศเราเองเนี่ยเราเรียนรู้มาเยอะกฎหมายที่เขาเรียก expire แล้วเนาะแต่ยังอยู่อ่ะคุณสวรรค์สวรรค์นะคะยังกฎหมายบางฉบับเองเนี่ยมีมั้งแต่สมัยไหนแล้วอ่ะเกือบร้อย
1: เรายังไม่เกิด
0: นะปัจจุบันปัจจุบันมันก็อาจจะพ้นยุคพ้นสมัยไปแล้วได้นะคะอันนี้ก็หลายพระราชบัญญัตินะคะคุณสวรรค์สวรร
1: ค์
0: ก็ต้องบอกว่าม
1: ัน
0: มีหลายเรื่องที่ต้องไปแก้ค่ะ
1: ขอเบรกก่อนเนาะฟังข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาคุยคดีต่างชาติในหมิงเฉินซันนะสักครู่ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
2: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: นี้เวลา 13:00 น.

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลอนุทินมอบนโยบายกำนันผู้ใหญ่บ้านชี้เป็นด่านแรกประชาชนมีความถูกต้องพึ่งพิงนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านคือปราการด่านแรกที่ประชาชนจะไปหาเมื่อประสบความทุกข์หรือต้องการที่พึ่งพิงตนมีหน้าที่ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้โดยกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นคนกลางระหว่างภาครัฐกับประชาชนในการช่วยเหลือในอำเภอรับผิดชอบการบริหารงานระดับท้องที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยขอให้เชื่อว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านมีความสำคัญและช่วงนี้มีการกระทำผิดกฎหมายจำนวนมากจึงขอให้ศึกษากฎหมายเบื้องต้นในการเป็นผู้บริหารหน่วยงานท้องถิ่นและต้องไม่เป็นผู้มีอิทธิพลเองจากนี้ไปขอให้ช่วยกันนอกจากช่วยเรื่องโอกาสทำกินและอำนวยความยุติธรรมต่างๆแล้วต้องคอยช่วยปกป้องประชาชนด้วยฝ่ายค้านยื่นคำร้องขอประธานสภาร้องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.เงินกู้400ล้านขัดรัฐธรรมนูญเสนอตั้งกรรมาธิการวิสามัญกลั่นกรองการใช้งบนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมนายกรจาติกะวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ยื่นคำร้องถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ประธานสภาพิจารณาคำร้องเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกพ.ร.ก.เงินกู้400ล้านบาทถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าจะนำคำร้อง

0: มาพิจารณาซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3วันตามกรอบกฎหมายที่กำหนดไว้เพื่อพิจารณาคำร้องโดยไม่มีการแก้ไขและส่งศาลรัฐธรรมนูญต่อไปนายณัฐพงษ์กล่าวว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านได้เข้าชื่อยื่นคำร้องต่อประธานสภาฝ่ายค้านต้องการให้ประชาชนร่วมตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลที่มีความพยายามจอดไส้เงินกู้200,000 ล้านบาทที่ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนโดยเงินกู้200,000 ล้านบาทเป็นการเปลี่ยนผ่านเรื่องโครงสร้างพลังงานหรือไม่โดยนำเรื่องการเยียวยามาเป็นตัวประกันจุลพันธ์ยินดีทักษิณพักโทษออกจากเรือนจำยังไม่มีคิวไปพบนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าวันนี้ยังไม่ได้มีคิวพบนายทักษิณชินวัตรที่บ้านพรรคแต่เมื่อถึงเวลาคงจะได้พบกันและขอส่งกำลังใจให้เพราะนายทักษิณเป็นศูนย์รวมจิตใจส่วนการทำงานของพรรคเพื่อไทยมีอิสระทางความคิดนายทักษิณไม่ได้มีบทบาทใดในการทำงานพรรคเพราะมีกรรมการบริหารพรรคอยู่แล้วเร่งตรวจสอบเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่เสียชีวิต1 นายบาดเจ็บ2 นายเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบนถนนสาย4057บ้านไม้ฝาดตำบลกายุคละในอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสหน่วยในพื้นที่ได้เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์พร้อมเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนส่งผลทำให้10เอกอดิศรคำบุญช่วยเจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11เสียชีวิตและจ่า10เอกคมกฤตฤทธาภัยและอาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสุไหงโกลกแล้วปัจจุบันเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดพิสูจน์ทราบพฤติการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเร่งติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะโฆษกรัฐบาลโต้ข่าวกัมพูชาปิดเปื่อนยืนยันไทยยังไม่ตกลงยอมรับเงื่อนไขกระบวนการอันคลอสนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีที่มีสำนักข่าวกัมพูชาเผยแพร่รายงานเมื่อวันที่9พฤษภาคมระบุว่าฝ่ายไทยตกลงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสโดยในกรณีการอ้างสิทธิทับซ้อนพื้นที่ทางทะเลว่ากระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่าไทยเพียงรับทราบการแจ้งเจตจำนงของฝ่ายกัมพูชาที่ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวแต่การรับทราบดังกล่าวไม่ได้หมายถึงการตอบตกลงหรือการเห็นชอบของฝ่ายไทยแต่อย่างใดส่วนประเด็นเรื่องการเปิดด่านขอเน้นย้ำว่าในการหารือ3ฝ่ายระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ผ่านมาไม่มีการเจรจาเกี่ยวกับการกำหนดเขตแดนหรือการเปิดพรมแดนแต่อย่างใดทั้งสองฝ่ายเห็นเพียงพ้องให้เริ่มต้นการหารือในระดับปฏิบัติการก่อนเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในประเด็นต่างๆทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today.
4: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @ @MCOT Academy โทร02202

0: 6770 thank you
1: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง Mcot News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02 201 6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์ดร. กิฟต์ค่ะ
2: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ครับของทันข่าวทันกฎหมายครับ
1: ในดร. กิฟต์ 2-3 วันนี้นะหลังจากที่เราไม่เจอกันเนี่ยนะปรากฏว่ามีเรื่องอะไรที่แบบแปลกๆที่ดิฉัน
3: แปลกๆค
1: ่ะเรื่องของในหมิงฉันซันเนี่ยจะว่าแปลกแต่มันก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยนะมาแล้วแต่อย่างไรก็ตามมันจะไม่ค่อยคล้ายมันจะไม่คล้ายประเด็นนี้เลยทีเดียวเป็นกรณีที่รถของอิตาหมิงเนี่ยนะไปประสบอุบัติเหตุใช่ไหมแล้วปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปเจอเขาเรียกอะไรนะอาวุธเนี่ย
2: ปืน
1: อาวุธหลายอย่าง
2: เพราะปืนอยู่ในรถก็เลยต้องขยายผล
1: แล้วก็ขยายผลไปที่พักปรากฏว่ามีข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจมากมายประมาณว่าคือเราอาจจะเคยเจออย่างข่าวของคนที่เป็นคนไทยเนาะแล้วก็ชอบสะสมอาวุธปืนเยอะเลยแล้วบางทีไปก่อเหตุก็มีนะทีนี้ในประเด็นที่มันเกิดขึ้นนี่หลายคนสงสัยว่ามันจะเข้าข่ายอะไรบ้างเพราะว่าดูแล้วมันมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายเรื่องหลายบท นะจนกระทั่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยอดรนทนไม่ได้ต้องสั่งขยายผลจับกลุ่มหนุ่มจีนที่เขาเรียกว่าเป็นซุกคลังแสงย่อมๆนะแล้วก็ต้องขยายผลเพราะว่ามันมีข้อมูลบางอย่างโยงกับ BHQกับประเทศเพื่อนบ้านนะทำให้
2: กระบวนการพิทักษ์คุณเซน
1: ใช่ไหม
2: BSQ กลุ่มนี้แม่ที่บอกว่าจะเชื่อมโยงเดี๋ยวคนจะก็เชื่อมโยงกับใครก็บอกเป็นโครงการที่เชื่อมโยงกับกลุ่มองครักษ์พิทักษ์คุณเซนโอ้ไปเกี่ยวข้องกับทางกัมพูชาด้วยท่านนายกก็เลยให้ขยายผลให้ได้ลึกที่สุดนะครับแล้วก็บอกว่าให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดนะครับเข้มข้นหาต้นตอของปัญหานี้ให้ได้นะครับท่านบอกว่าท่านก็ย้ำมาเสมอนะครับว่าตั้งแต่ท่านเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าจะไม่มีการออกใบอนุญาตพกปืนอีกแล้วนะครับ
1: ย้ำหลายทีนะย้ำทุกสมัยเลย
2: ถือว่ามีความ
1: เจอทุกที
2: ถือว่ามีความผิดจะให้เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้นที่จะออกใบพกปืนได้นะครับ
1: ค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนนะเข้าตรวจสอบกรณีอุบัติเหตุที่พื้นที่ของนาจอมเทียนที่ชลบุรีเนี่ยนะเป็นลักษณะของอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในพื้นที่ปรากฏว่ามีชาวจีนคนหนึ่งเป็นผู้ขับขี่แล้วก็มีผู้หญิงชาวไต้หวันอีกคนหนึ่งอยู่ในรถด้วยพอตรวจในรถปรากฏว่าเจออาวุธปืนและสิ่งที่ผิดปกติหลายอย่างจึงมีการขยายผลเข้าตรวจบ้านพักซึ่งบ้านพักอยู่ที่อำเภอบางละมุงทีนี้พอไปถึงก็ตกตะลึงเนื่องจากเจออาวุธปืนอาวุธสงครามวัตถุระเบิดแล้วก็ที่สำคัญอาวุธที่เขาเรียกว่าทางยุทธวิธีจำนวนมากมีระบงระเบิดเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องมีเจ้าหน้าที่ EOD เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ด้วยแล้วก็ถูกขยายผลอย่างมากเลยแล้วก็จนเจอเส้นทางทั้งการเงินแล้วก็ที่มาของอาวุธว่าไปซื้อมาจากไหนยังไงที่อะไรก็ตามแถมมีใบสีชมพูแล้วก็มีหญิงอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตภรรยาผู้ต้องหาเนี่ยนะอยู่ในบ้านเดียวกันอีกด้วยนะคะแล้วก็ผู้หญิงเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยรู้จักนายหมิงเนี่ยที่ชลบุรีเมื่อปี64แล้วก็ตอนหลังก็รักกันจดทะเบียนสมรส
2: จดทะเบียนสมรสครับ
1: แล้วก็ผู้ต้องหาก็เอาข้อมูลที่อยู่เนี่ยไปใช้ประกอบธุรกิจอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เขาเดินทางไปต่างประเทศบ่อยไปนู่นมานี่เป็นประจำโดยเฉพาะเกาหลีใต้และออสเตรเลียแล้วก็อ้างว่าทำธุรกิจ

0: รถเช่าแล้วก็งานเหมาแต่ไม่รู้เรื่องรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับอดีตของสามีหรือว่าอาวุธเนี่ยนะแล้วก็มีการตัดสินใจหย่าร้างเมื่อปีกลางเมื่อปี68นะคะทีนี้หลายๆคนก็ติดตามข่าวเพราะว่าคดีอันนี้เนี่ยมันมีทั้งการซื้อขายอาวุธปืนกับเจ้าหน้าที่มีเจ้าหน้าที่เป็นคนขายให้นะเจอบัตรชมพูหลายคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วบังเอิญเจ้าหน้าที่เขาออกไม่ใช่บังเอิญเจ้าหน้าที่ออกมาบอกอ๋อเขาสะสมอาวุธหลายคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะข้อหานี่มันเบาไปไหมมันเหมือนถ้าไม่ค้าอาวุธก็ก่อเหตุร้ายหรือแค่สะสมอาวุธมันยังไงกันสถานะก็ซับซ้อน
1: ซับซ้อนจริงและยังมีเรื่องของจดทะเบียนสมรส
0: ที
1: ่อีกนะคะถ้าไล่เรียงไปทีละอย่างแล้วกันการสับสน
0: อ
1: ันแรกเนี่ยความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนกับวัตถุระเบิดใช่ไหมคะอันนี้ก็จะมีพรบอาวุธปืนอยู่แล้วเนาะแล้วความผิดที่พบบ่อยเองเนี่ยก็แต่มันคงไม่ใช่คลังแสงแบบนี้ที่พบบ่อยๆนะคะเอามีอาวุธปืนโดยไม่รับอนุญาตใช่ไหมคะครอบครอง
0: คลังแสงต้องมีอย่างน้อยเนี่ย5ชิ้นขึ้นไปเขาเรียกคลังแสง
1: พกพาอาวุธในที่สาธารณะนะคะครอบครองวัตถุระเบิดดัดแปลงอาวุธสงครามคือช่วงนี้เดี๋ยวน่าคิดว่ามันมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับคนต่างชาติคนนุ่งเยอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ซีรีส์แนวตั้งบ้างแต่คืออันนี้ก็ประมาณนึงแต่อันนี้พบอาวุธด้วยนะคะมันก็จะทำให้รู้สึกว่าเออเราอยู่ในบ้านเราเองแต่ก็ต้องคล้ายๆกับหวาดกลัวหรือเปล่านะคะ
0: คนก็ลงโทษผลักความผิดไปให้ฟรีวีซ่า
1: คือด้านคิดแบบนี้นะฟรีวีซ่าเนี่ยมันก็เรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าฟรีวีซ่าเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าคนที่เขาทำผิดกฎหมายก็จะคือก็ต้องถูกตรวจสอบอยู่ดีใช่ไหมคะตอนที่เข้ามานะคะแล้วก็อาจจะพิจารณาดูก็ได้ค่ะคือฉันก็คิดว่าการฟรีวีซ่ามันมีเป้าประสงค์หนึ่งอะเนาะวัตถุประสงค์ในเรื่องของการ
0: ท่องเที่ยว
1: เสริมกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะก็ไม่ผิดหรอกค่ะฉันก็คิดว่าม
0: ันก็มีทั้งผลดี
1: ส่วนตัวมันก็เป็นเรื่องที่ดีเพียงแต่ว่าทุกประเทศเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีประชากรเยอะๆค่ะมันก็จะมีความยากในเรื่องของการคัดกรองคนมากขึ้นหน่อยนะคะหน่อยหรือเปล่าไม่รู้อาจจะมากก็ได
0: ้ค่ะ
1: คือก็คนจีนก็โหประชากรเยอะมากๆนะคะ
0: ตอนนี้มีหลายสัญชาติอ่ะที่ชอบเมืองไทย
1: ค่ะแต่เราก็คือแน่นอนล่ะเราก็อยากจะเวลคัมนักท่องเที่ยวที่เป็นปกติคนนะคะแต่ว่าหลายๆครั้ง
0: เรื่อง
1: ความใช่คือบางทีมันก็มีคนอื่นป่าปนนะคะมิฉะนั้นเรา3คนคงไม่ได้ต้องอ่านข่าวทุกวันใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่มีปัญหาอย่างนี้ทุกวันนะคะประการต่อมาเนี่ยคิดว่ามันไปถึงได้หรือเปล่าไม่รู้นะต้องดูองค์ประกอบเหมือนกันนะคะตัวอย่างเช่นการก่อการร้ายนะก็ต้องไปดูเรื่องอาวุธต่างๆนะคะ
0: แล้ว
1: ก
0: ็ C4, มี M16
1: ใช่วัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือดมการสร้างความปั่นป่วนอะไรก็แล้วแต่นะคะตรงนี้ก็โทษหนักเลยนะคะประหารชีวิตได้ในบางกรณีเลยนะคะแล้วก
2: ็
1: บางคนก็ถามบอกว่าสะสมอาวุธอย่างเดียวผิดปะไม่ลงยังไม่ลงมือ
0: ยังไม่ต้องไปทำอะไรอ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่นี่ถ้าเกิดว่าตรวจไม่เจอนี่ก็ตื่นเต้นไปทั้งประเทศเลยนะคะก็กฎหมายไทยเนี่ยจริงๆก็มีหลายข้อหาที่ยังไม่ต้องลงมือก็ผิดแล้วนะคะเช่นเรื่องของการครอบครองระเบิดครอบครองอาวุธสงครามนะคะต้องสูญกำลังถูกไหมคะแล้วก็สมพบกันเพื่อการก่อการร้ายอย่างเงี้ยก็ถือได้ว่าเป็น national security หรือว่าภัยต่อความมั่นคงนะคะยังไม่เกิดเหตุจริงๆก็ดำเนินคดีได้แล้วค่ะแล้วอีกอันนึงที่เป็นข้อหาแบบเก่าแก่นะคะไม่ว่าจะเป็นความผิดฐานซ่องโจรฐานอ้างยี่ต่างๆนะคะสมัยก่อนก็ใช้คำว่าอะไรนะอ้างยี่คือสมาคมลับ
0: สมาคมลับ
1: นะค่ะสมาคมลับหรือองค์กรที่มันผิดกฎหมายนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของซ่องโจรคือรวมตัวตั้งแต่5คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดที่ร้ายแรงนะคะอีกอันนึงที่แหมจะคิดดีไม่ได้เลยนะมันก็ทำไมเขาจะต้องมีอาวุธขนาดนี้เป็นเร
0: ื่อง
1: ของมันนี่ลอนเดอรี่หรือฟอกเงินหรือเปล่าคนเราก็คิดแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่พวกนี้มันก็ต้องไปดูแล้วค่ะว่ามันมีเรื่องอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องหรือเปล่ามีข้อเท็จจริงประการไหนนะคะแล้วก็ถ้ามีการฟอกเงินมันก็จะโยงไปที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินถูกไหมคะท้ายที่สุดมันก็ถูกตรวจเส้นทางการเงินหมดเลยนะคะแล้วใครที่เกี่ยวข้องก็คนลุกคนพองกันไปนะคะยุคปัจจุบันเนี่ยนอกจาก กล้องวงจร

0: รปิดที่เขามีอยู่ตามทุกที่แล้วค่ะดังนั้นมันมีความเชื่ออย่างนึงว่าอันนี้ความเชื่อส่วนตัวนะคะเขาก็มันเป็นเรื่องของของเวรกรรมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโดยเฉพาะประเทศเราเองเนี่ยไม่กี่ปีนะคะก็เห็นได้ว่าเอ๊ะทำไม่ดีก็ถูกตรวจสอบถูกไหมคะ
1: ต้องถูกจับสักวันหนึ่ง
0: ใช่สักวันหนึ่งถูกต้องนะคะดังนั้นแล้วอ่ะพวกนี้ค่ะมันหน้าต่างก็มีหูประตูก็มีช่องกำแพงก็ยังมีมีรูก็ว่ากันไปถูกไหม
1: คะ
0: ก็พวกนี้มันก็จะเหมือนกับว่าถูกตรวจสอบแล้วพอถูกตรวจสอบเนี่ยอันเก่าเนี่ยนะคะคือนึกว่าเรื่องผ่านไปแล้วอ่ะตรวจสอบนี่คือตรวจสอบ
1: คดีเก่ามันจะผุดขึ้นมาหมดใช่ไหม
0: ใช่ถูกแบบ
1: ทำอะไรไม่ดีเอาไว้
0: ผุดจะหันผุดนะคะอีกอันนึงก็เดินก็ฝากไว้เนาะแต่จะไม่ใช่แค่ฟรีวีซ่านะคุณสวัสดิ์สวัสดิ์นั่นก็คิดว่าบางทีเรื่องของการแต่งงานการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติเองเนี่ยเดินก็มีความเชื่อว่าคนที่ดีมีเยอะกว่าอยู่แล้วแหละนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามรู้สึกเอ๊ะนะคะรู้เอ๊ะมันเกี่ยวข้องอะไรยังไงหรือเปล่าหน้าอะไรเงี้ยนะคะตรงนี้อาจจะต้องระแวดระวังมากมากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไปรู้เห็นแล้วไปเกี่ยวข้องด้วยอ่ะคุณก็จะกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดไปด้วยนะคะจะสนับสนุนการกระทำความผิดร่วมกันทำความผิดอะไรก็แล้วแต่มันก็มีความเสี่ยงอยู่ตรงนี้แล้วบางกรณีคุณจำได้ไหมว่ามันก็จะมีเคสที่แบบบ้านอยู่ร่วมกัน
1: แล้วบอกว่าไม่รู้เรื่อง
2: ไม่รู้อะไรเลย
1: คนจะเชื่อไหมเนี่ย
0: โอ้นะคะก็ตำรวจก็มาจะตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะรู้เห็นเป็นใจหรือไม่
2: นะคะ
0: และทีเนี้ยตัวคู่สมรสเองเนี่ยเขาก็ต้องไปพิสูจน์บอกว่าเอ้ยไม่รู้จริงๆแต่ไม่รู้นี่ไม่ใช่แค่คำพูดนะคุณถูกไหมคะไม่รู้มันก็ต้องไม่รู้ด้วยแฟกต์ด้วยข้อเท็จจริงนะคะหรือว่าก็ต้องมีข้อเท็จจริงอื่นนะคะบอกไปว่าคุณไม่รู้เนี่ยด้วยเจตนาดีเนี่ยด้วยอะไรบ้างนะคะแล้วก็มัน
1: ก็อยู่กินกันมาเน
0: า
1: ะ
0: อย่างทรัพย์สินสมรสอย่างเงี้ยทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสอย่างเงี้ยนะคะแต่งงานกันมาหลายปีก็นึกว่า
1: แล้วบอกไม่รู้โอ้ไม่ที่สำคัญเนี่ยมันมีบางประเด็นเนี่ยที่มักจะบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าทำอะไรมาก่อนหรืออะไรเฮ้ยแล้วไปอยู่กินเป็นขอโทษนะเป็นผัวเมียกันเนี่ยไม่รู้ว่ามันทำมาหากินอะไรเนี่ยมันไปไหนเนี่ยมันไปไหนมาไหนมันเอาชื่อเราไปทำอะไรบ้างถูกไห
0: ม
1: ถ้ามีค่าเช่าบ้านได้เกือบจะ 4-5 หมื่นแบบเนี้ยมึงก็ต้องเรียกว่ามีฐานะดีนะถูกไหมแล้วไม่ประกอบอาชีพอะไรไม่
2: รู้เลย
1: ทอดกล้วยแขกอะไรบ้างเลยเหรอหรือว่าผัดกับข้าวขายอะไรหรือเปล่าร
2: ับเหมาเขาบอกว่ารู้แต่ว่าสามีรับเหมาซ่อมแซมเครื่องสาธารณูปโภคนี่ทีนี้ต้องเรียนถามดร.ประภาพรตรงนี้นะว่ากรณีที่คนคนหนึ่งที่ไม่ใช่คนไทยแต่มีบัตรประจำตัวสีชมพูทั้งนั้นที่ตรวจสอบแล้วก็ถือพาสปอร์ต2สัญชาตินะสัญชาติจีนกับสัญชาติกัมพูชาเนี่ยลักษณะเงื่อนไขการที่ประชาชนใครก็ตามที่จะมีบัตรสีชมพูมันต้องมีเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างครับ
1: สีชมพูนึกถึงไอ้พวกเอกสารยืนยันทำงานเหมือนคนต่างด้าวใช่ไหมที่มันคู่กับ work permit ใช่ไหม
2: คร
0: ับ คือตรงเนี้ยโอ้โหมัน
1: ชมพูนี่ส่วนใหญ่เราจะเห็นที่เขาทำสัญญากับ3สัญชาติคือพม่าลาว
0: ใช่บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยเนาะแต่ว่าเป็นคนต่างด้าวที
1: ่
0: รัฐอนุญาตให้อาศัยชั่วคราว
1: ฝรั่งอะไรเนี่ยไม่เคยเห็น
0: แต่ว่าก็อยู่ในระบบของทะเบียนราษฎรนะคะคืออย่างนี้ค่ะคืออย่างที่บอกแหละบัตรชมพูมันก็ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นคนไทยนะคะแต่เพียงแต่ว่าก็เขาเรียกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่ออกตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์นะคะและกฎหมายคนเข้าเมืองแต่มันไม่ได้แปลว่าทุกคนได้นะคุณ
1: ใช
0: ่คือก็ใช้สตราบใครบ้างแรงงานต่างด้าวบางประเภทประเทศนะคะชนกลุ่มน้อยผู้ที่รับผ่อนผันให้อาศัยอยู่ใช่ไหมคะบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในบางกรณีคนต่างด้าวในที่รัฐเนี่ยมีการขึ้นทะเบียนนะทีนี้ถามว่าจะได้รับบัตรสีชมพูนี้ได้อย่างไรก็หนึ่งนะคะคือมันก็มีหลายกรณีล่ะคุณประการแรกก็คืออยู่ในประเทศไทยระยะยาวและมีการขึ้นทะเบียนกับรัฐถูกไหมคะตัวอย่างเช่นคุณมีถิ่นที่อยู่มีทะเบียนบ้านแบบชั่วคราวได้รับผ่อนผันตามมติครม.อยู่ในกระบวนการการขอสัญชาติที่ทั้งหมดมันคือเงื่อนไขนะคุณถูกไหมคะประการที่สองคือการสมรสกับคนไทยแต่ก็คือสมแต่งงานกับคนไทยเนี่ยบางคนจะเข้าใจบอกว่าอุ้ยได้สัญชาติไทยเลยจริงๆไม่ใช่นะคะการสมรสกับคนไทยเนี่ยทำให้มีสิทธิ์อยู่ในระยะยาวมากขึ้นนะคะแต่ไม่ได้ทำให้ได้สัญชาติไทยโดยอัตโนมัติแล้วก็ไม่ได้ว่าได้บัตรประชาชนในทันที

0: ันก็เลยต้องมีพิงการ์ดเดี๋ยวละค่ะใส่สีชมพูนี่แหละนะคะแล้วก็มีบางกรณีอื่นๆเช่นอันนี้ค่ะpermanent resident มีสิทธิ์อยู่ถาวรถูกไหมคะบางคนก็ถืออันเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎรของไทย
1: ส่วนใหญ่นะคะคนต่างชาติที
0: ่เป็นส่วนใหญ
1: ่อยากจะมาพักพิงในแบบถาวรหรือว่าอยากจะมาประกอบธุรกิจ
2: ก็มัก
1: จะ
2: แ
1: ต่งงานกับหญิงไทยทีนี้เนี่ยหญิงไทยก็มีหลายประเภทที่บางทีเนี่ยเห็นว่าเขามีฐานะดีก็แต่งงานเลยหรือว่าไม่ได้ดูว่
2: า
1: ประกอบอาชีพอะไรไปรู้ทีหลังก็มีอันนี้ดูที่มีกับดักระเบิดสังหารบุคคลมีแบบขว้างมี
0: น่ากลัวมาก
1: มีแบบกล็อกปืนกล็อกเล็กปืนเล็กยาวปืนสั้นโอ้เรียกว่าน
0: ึกว่าแบบเป็นหนังสงครามเลยนะค
1: ุณดินระเบิดมีซีโฟ
2: ดินระเบิด
1: มีซีโฟ
2: ม
1: ี
2: เสื้อเกราะด้วย
0: แต่โดยปกติ
2: มีหน้ากากกันแก๊สพิษอะไรมีน้ำมันน้ำมันเบนซินโอ้เก็บไว้ตั้ง80ลิตรนะไม่ธรรมดาจะทำอะไรแต่เขาให้การบอกนี้ว่าเขาซื้อของเหล่านี้มาผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็ไปรับของมาจากที่จังหวัดระยองโดยบอกว่าตั้งใจจะใช้เขาบอกว่าตั้งใจจะใช้ฆ่าตัวตายเพราะว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้ามันเป็นไปได้หรอจะฆ่าตัวตายใช้ก็โอ้โหวัตถุระเบิดอะไรขนาดนี
0: ้ค
2: ือ แต่จะบอกเขาไม่เชื่อนะ
0: ได
2: ้
0: แต่ฟังอะเนาะคุณสมพรสอง
1: อันเชื่อไม่เชื่อเรื่อง
0: ไม่เชื่อแต่แหมมันแหมคุณคนเราตั้งใจจะฆ่าตัวตายสมมตินะคะเรียนพูดแบบนี้นะคะ
2: ครับ
0: มันก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องสะสมไว้ขนาดนี้คือเอ็กเซนหรือเปล่าอันนี้มันอีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็เวลาศาลนะคะจะพิพากษาว่าใครผิดหรือถูกเนี่ยนะคะหรือว่าจะยกฟ้องหรือตัดสินต่างๆเนี่ยคือท่านก็ดูตามข้อเท็จจริงนะคะไม่ได้ดูจากเรื่องของความรู้สึกหรือการให้การอย่างเดียวถูกไหมคะประเด็นตรงนี้นั้นก็คิดว่ามันมีหลายองค์ประกอบอยู่นะคะมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการคำให้การของจำเลยหรือว่าผู้ต้องหานะคะหรือต้องสงสัยในกระบวนการอื่นๆนะคะแล้วอีกอย่างนึงนะคุณสมพรนั้นก็เห็นในไวรัลเนาะแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้เกิดแบบนั้นเกิดขึ้นนะคะมันก็มีการโชว์คล้ายๆกับบัตรประชาชนใช่ไหม
1: บัตรประชาชน
0: จริงๆคนที่ถือบัตรสีชมพูเนี่ยปกติเขาจะไม่ได้มีบัตรประชาชนไทยแบบคนไทยนะคะคุณสมพรสองพัน
1: ค่ะ
0: ตรงนี้ก็มีความ
1: มันไม่ใช่กับคนไทย
0: นะคะแล้วท้ายที่สุดอย่างที่บอกไปแล้วค่ะพอ
1: ถ้าจะอาศัยสัญชาติกัมพูชาของ
0: ความอะไรต่อมีอะไรย้อนกลับไปเนี่ยก็น่าจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเยอะขึ้นนะคะ
1: เนาะธรรมดาอย่างกรณีของคนที่ไม่ใช่เด็กๆอะเนาะผู้ใหญ่เนี่ยเขามี2สัญชาติได้ใช่ไหมไทยกับจุดๆๆแบบเนี้ยต้องเลือกไหมบางประเทศนี่พอ20เนี่ยก็ต้องเลือกหรือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วต้องเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมของเรานี่ได้ใช่ไหมคะ
0: ก็เป็นไปตามเรื่องของคือต้องเรียนแบบนี้ค่ะเรื่องสัญชาติเนี่ยจะถือ2สัญชาติได้หรือไม่เนี่ยมันก็มีหลากหลายประเด็นนะคะกฎหมายไทยที่เกี่ยวกับ2สัญชาติเองมันก็คือมีพรบสัญชาติเนาะนะคะแล้วก็ปัจจุบันการมีสัญชาติอื่นเนี่ยไม่ได้ทำให้เสียสัญชาติไทยโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะดังนั้นกรณีที่พบบ่อยเนี่ยก็จะเป็นประเภทว่าเกิดจากพ่อหรือแม่ที่เป็นคนต่างชาติอะไรแบบเนี้ยนะคะบางคนอะไรนะพ่อไทยแม่จ
1: ี
0: นอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกครึ่งพ่อไทยแม่อเมริกันประมาณนี้นะคะเด็กก็อาจจะได
1: ้สัญชาติไทย
0: ตามสายเลือดถูกไหมตามการเกิดนะคะแล้วก็สัญชาติอื่นเนี่ยประเทศอื่นเนี่ยพร้อมกันอันนี้คล้ายๆกับเป็นกรณี dual nationality แต่เป็นกรณีที่พบมากที่สุดนะคะแต่มันก็จะมีประเทศอื่นนะเช่นคนไทยไปแปลงสัญชาติประเทศอื่นอย่างเงี้ยตัวอย่างเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไปแต่งงานกับคนAmerican citizen นี่เป็นต้นนะไทยไปอเมริกันอะไรต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่ยังถือสัญชาติไทยได้นะคะเพราะว่าไม่ได้ถูกเพิกถอนถูกไหมค
1: ะ
0: แต่ว่าบางประเทศบังคับเลือกก็มีค่ะคือขึ้นอยู่กับเราไง
1: ขึ้นอยู่กับเรา
0: ว่าประเทศเราด้วยถูกไหมคะแต่ประเทศไทยบอกอนุญาตแต่อีกประเทศเขาไม่อนุญาตอ่ะคุณ
1: อ
0: ันนี้ต้องดูกฎหมายของอีกประเทศหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็สิทธิและผลทางกฎหมายเองเนี่ยแล้วก็มองแบบนี้ค่ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามคุณอยู่ในประเทศไทยคุณก็เป็นคนไทยถูกไหมถึงแม้จะไปถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วยก็แล้วแต่คุณก็ยังมีบัตรประชาชนไทยนะคะแล้วก็เข้าไทยด้วยพาสปอร์ตไทยก็ได้

0: ใช่อันนี้ก็มีหน้าที่ตามกฎหมายไทยนะคะก็อื่นๆก็เหมือนกันนะคะแต่ดันยกกรณีประเทศจีนสักนิดหนึ่งแล้วกันก็มีความน่าสนใจคือจีนเนี่ยเขาไม่รับรองการถือสองสัญชาตินะคะคุณโซอันสำคัญนะคะก
1: ็
0: ใช่ถ้าคนจีนได้สัญชาติไทยก็อาจจะสูญเสียสัญชาติจีนได้แต่ในทางปฏิบัติอย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าทางเรื่องในทางดิปโลมาติกหรือทางการพูดนะคะมันก็ไม่ได้มีคล้ายๆแต่ฉันจะทำแบบนี้ก็เอาแค่อย่างเดียวมันก็ซับซ้อนมากกว่านั้นตัวอย่างเช่นถือเอกสารสองประเทศถูกไหมคะถือประเทศนึงก็ไปถือกันแบบ permanent residence อย่างเงี้ยได้นะคะแล้วก็จีนเองเนี่ยเขาก็จะมีเขตปกครองพิเศษเนาะฮ่องกงเอ่ยมาเก๊าเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีความซับซ้อนไปอีกแต่ถ้าสรุปโดยรวมของประเทศไทยนะ
2: คือ
0: สองสัญชาติได้แต่อย่างไรก็ตามต้องดูกฎหมายของอีกประเทศหนึ่งที่คุณจะไปถือเขาด้วยนะคะเพราะว่าสองสัญชาติเนี่ยไม่ใช่สัญชาติเดียวแล้วนะ
2: ค่ะ
0: ซับซ้อนค่ะเรื่องนี้ก็มีความซับซ้อนพอสมควร
2: มีประเด็นหนึ่งเขาก็ตรวจมือถืออะไรต่างๆตอนที่เจอซีโฟใช่ไหมชาวบ้านก็แตกตื่นเพื่อนบ้านก็อพยพโยกย้ายกันโกลาหลพอสมควรแล้วก็เขาก็บอกว่าเออคนนี้เขาก็อัธยาศัยดีนะก็ทำความรู้จักพูดคุยกับเพื่อนบ้านอะไรต่างๆทีนี้มันก็มีคลิปบางคลิปเนี่ยว่าฝึกยิงอาวุธปืนสงครามโดยใช้ไก่ผูกขาเป็นเป้าฝึกความแม่นยำแล้วก็คว้างระเบิดสังหารแล้วก็มีครูฝึกแนะนำการใช้ระเบิดนะแล้วก็ไปซ้อมในค่ายรบพิเศษ911กัมพูชาหรือว่า BHQ หรือว่าค่ายฝึกนักรบองคลักษ์ที่พิทักษ์ท่านฮุนเซนอะนะคะแต่อย่างไรก็ตามหลายๆคนก็สงสัยว่ากรณีที่มีอาวุธมากมายขนาดนี้แล้วก็มีการฝึกซ้อมในลักษณะนี้อาจจะมีแผนก่อการเขาเรียกก่อการไม่ดีใช่ไห
0: ม
2: ก่อการไม่ดีหรือว่าจะก่อเหตุอะไรต่างๆหรือเปล่าแต่ทีนี้ในเรื่องของการครอบครองอาวุธเรื่องหนึ่งส่วนดูพฤติกรรมแล้วอาจจะมีการก่อเหตุร้ายเนี่ยพวกนี้มันตั้งข้อหาได้ไหมในขณะนี้เนี่ยเขาจะตั้งอะไรได้บ้างไหมคะนอกเหนือจากครอบครองอาวุธสงครามนี
0: ่
2: ฟอกเงินใช่ไหมที่ดร.กีบเล่าตะกี้
0: ใช่ใช่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะมันก็ต้องดูด้วยเนาะว่าอินไซต์นะจะต้องบอกว่าในดีเทลหรือในรายละเอียดของการไปสอบสวนไปสืบสวนอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันคงมีเยอะกว่าที่เราทราบหรือเปล่านะคะ
2: ใช่ใช
0: ่ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าถ้ามันมีพฤติการนะคะอย่างที่บอกไปว่าพฤติการในการก่อเหตุที่เป็นการเตรียมก่อการร้ายเองเนี่ยนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็ต้องเข้าข้อหานะคะสมคบกันนะหรือแม้กระทั่งอย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่ากฎหมายดั้งเดิมอย่างที่เราเจอกันเช่นซ่องโจรกับอ้างยี่อย่างเงี้ยนะคะมันก็มีความเป็นไปได้นะคะพรบครอบครองพรบอาวุธปืนอย่างเงี้ยก็มีความเป็นไปได้นะคะส่วนก่อการร้ายเนี่ยอาจจะต้องดูพฤติการที่มีลักษณะพิเศษด้วยตัวอย่างเช่นมุ่งสร้างความหวาดกลัวต่อประชาชนอะไรแบบเนี้ยนะคะใช้ความรุนแรงต่อสาธารณะต่างๆนะคะแต่เรื่องของพยายามในการกระทำความผิดเองเนี่ยมันก็เช่นนะฮะสมมติว่ายังไม่ได้ใช้นะแต่ประกอบแล้ว
2: หรือไปติดหรืออะไรแบบนี
0: ้ถึงจุดเกิดเหตุวางไว้แล้วแต่ไม่ระเบิดอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นก็คิดว่าตรงเนี้ยก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันที่จะถูกตั้งข้อหาในแง่ของการพยายามหรือว่าแอทเทมตรงนี้ไปมีอื่นๆอีกนะคะเดี๋ยวเราอาจจะเสริมนิดนึงว่าสมมติเขาเกิดไปเจอแชทลับอะไรอย่างเงี้ยนะและโอ้ตรงนี้ก็จะมีเรื่องของความผิดที่เป็นพรบคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็ปัจจุบันเองเนี่ยว่าพวกeconomic crimes อะเนาะคือเป็นข้อหาที่เป็นอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจตรงนี้ก็ถ้าเกิดเส้นทางการเงินตรวจสอบแล้วผิดปกติ
2: เส้นทางการเงิน
0: เป็นไปได้เป็นไปได
2: ้อีกนิดนึงหลังจากที่เขามีการเจออาวุธเยอะก็ดูไทม์ไลน์การซื้อขายเขาบอกว่าเขาบอกเขาซื้อออนไลน์ใช่ไหมแต่ว่ามันมีข้อมูลว่าเขาเนี่ยไปฝึกในสถานที่ที่มันเป็นสถานที่ยิงปืนจริงๆแล้วก็ประสานกับเจ้าหน้าที่แรกๆก็พันจ่าเอกเมธีมั่งเห็นเขาว่าแล้วก็สอบถามว่ามีปืนขายไหมแล้วก็มีการติดต่อไปทางที่เขายกขึ้นมาว่าเป็นอดีตทหารเรือชื่อจ่าแหบแล้วจ่าแหบก็ติดต่อจ่าบอยเอาปืนมาให้อะไรต่างๆนี่ถ้าเกิดว่าคนที่ขายคนที่ขายที่เป็นถ้าเป็นข้าราชการนะเพราะที่เรียกเนี่ยเรียกจ่าแหบจ่าบอยใช่ไหมเขาจะดำเนินคดีกับ2หรือ3ท่านที่เกี่ยว

0: แพ่งไหม
1: คือเรื่องเนี้ยค่ะมันก็จะซับซ้อนมากขึ้นถ้ามันมีเรื่อง
0: ของหลวงป่ะไม่ใช่
1: การใช้อำนาจต่างๆโดยไม่ชอบอย่างเงี้ยนะคะคือคนขายปืนถามว่าผิดไหมอ่ะสมมตินะคะเราบอกว่าคนที่ขายปืนไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่เป็นตำรวจเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะหลักการเนี่ยการขายก็ต้องขายให้ถูกตามกฎหมายถูกไหมถ้าเขาขายแบบผิดกฎหมายเขาก็ผิดอยู่แล้วโอ้แล้วถ้าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกเขาก็จะโดนเรื่องวินัยเข้าไปอีกนะคะ
0: คุณ
1: สมรสังหารถูกไหมหรือเป็นกรณีแบบเนี้ยทหารตำรวจไปช่วยฝึกหรือพาไปยิงปืนต้องรู้หรือไม่ด้วยว่าเอ้ยคนที่คุณพาไปฝึกเนี่ยเขาเป็นใครอ่ะเป็นแบบไหนอ่ะเขาสะสมคลังอาวุธแบบนี้หรือเปล่า
0: เล่นเป็นกีฬาหรืออะไรยังไง
1: ใช่ถูกต้องนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเจตนานะคือเราก็ย้อนกลับมาเรื่องของ intention เนาะเจตนาใช่ไหมนะคะว่าถ้าคุณอยู่สนามยิงปืนตามปกติแล้วคุณไปสอนเขามันก็ไม่ผิดอ่ะถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่อ้าวคนนี้เตรียมตัวมีอาวุธผิดกฎหมายเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นสีเทาสีดำอย่างเงี้ยแล้วคุณไปช่วยเขาฝึกหรือไปช่วยหาอาวุธอีกเนี่ย คุณก็เข้าข่ายเป็นผู้ที่ร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดแล้วสิถูกไหมคะ
0: คื
1: องานนี้เรียกว่าหนาวร้อนอ่ะแต่ถ้าเราไม่ผิดเราก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ามันก็ต้องดูเจตนาด้วยนะคะแต่บางคนก็ถามบอกเป็นข้าราชการโทษหนักขึ้นไหมโดยปฏิบัติมันก็หนักขึ้นอยู่แล้วล่ะค่ะคุณแต่ว่าเพราะว่า
0: ขบวนการ
1: เน
0: ี่
1: ยเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีหน้าที่รักษากฎหมายถูกไหมคะไม่ใช่สนับสนุนให้เขาทำผิดอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีเรื่องอาญาเรื่องวินัยพร้อมกันไปด้วยวินัยของข้าราชการอีกเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นปัจจุบันระมัดระวังอย่างยิ่งยวดนะคะในการปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างเลยค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ก็ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเซ็นคำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีของเจ้าหน้าที่ที่มีชื่อเกี่ยวข้องแล้วด้วยนะคะเราพักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณจักรพันธ์คะ
3: ครับมาคุยกันต่อครับในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายนะครับ
0: ก่อนหน้านี้นะคะมีรายงานว่าพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงนามในคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่154/69นะคะเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังปรากฏข่าวผ่านสื่อออนไลน์กรณีเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มสถานีตำรวจภูธรบางเสาธงที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็เข้าตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งมีชาวจีนชื่อว่าซันมิงเฉินหรือว่าหมิงเฉินซันที่เราอ่านกันเนี่ยแล้วก็มีอาวุธปืนอะไรต่างๆมีเครื่องกระสุนมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับวัตถุระเบิดนี่เป็นจำนวนมากก็คืออาวุธปืนบางรายการที่ตรวจยึดได้มีผู้ครอบครองเขาตรวจพวกซีเรียลนัมเบอร์อะไรต่างๆตรวจรายละเอียดเนี่ยนะผู้ครอบครองเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเกี่ยวโยงก็มีความจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานต่างๆว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดนั้นเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนที่ถูกตรวจยึดแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับนายหมิงฉนซันหรือไม่นะคะก็มี6นายที่เป็นคณะกรรมการตั้งแต่ท่านรองผู้บังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจนครบาลเลยนะแล้วก็มีอีกหลายท่านก็น่าตกใจ

0: อยู่กลางเมืองอยู่กลางเมืองเลย
1: ก็ต้องขยายผลให้ไปให้สุดเลยอย่างที่ท่านนายกท่านตีท่านได้สั่งการไว้นะครับว่าคงจะต้องตั้งเรื่องนี้ให้มันขยายผลไปลึกๆเลยว่าปัญหามันเกิดจากอะไรทำไมคนต่างชาติเข้ามาขนาดนี้และมีการครอบครองอาวุธปืนได้จำนวนมากขนาดนี้ว่ามีวัตถุประสงค์อะไรกันแน่ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะแล้วเขาก็ติดตามหลังจากที่มีการกล่าวอ้างหรือว่ามีการพาดพิงถึงจ่านู้นนี่นั่นนะก็ปรากฏว่าเขาตามไปจนเจอตัวที่มีตัวจริงๆนะคะ
1: เมื่อ
0: วันที่10เนี่ยก็ไปเจอตัวพันจ่าเอกเมธีหรือที่เรียกว่าจ่าเมธีนะคะท่านนี้สังกัดกองทัพเรืออีกท่านหนึ่งชื่อจ่าแหบพันจ่าเอกปฐมพลเป็นอดีตข้าราชการกองทัพเรือก็เชิญมาสอบสวนหลังจากมีข้อมูลว่าเป็นผู้จัดหาปืนให้กับชาวจีนคนนี้แล้วก็เขาบอกว่าสอบกันหลายชั่วโมงนะคะแต่ว่าทั้งสองท่านก็ปฏิเสธเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาด้วยแต่ก็ยอมรับว่าคือรู้จักกันคือจ่าเมธีกับจ่าแหบเนี่ยเพราะว่าฐานเรือส่วนใหญ่ก็คือในหน่วยงานถ้าเกิดเป็นลักษณะหน่วยงานเดียวกันส่วนใหญ่ก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันใช่ไหมก็มีโอกาสที่จะรู้จักกันแต่ว่าก็ปฏิเสธว่าจ่าแหบเนี่ยนะปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนจัดหาปืนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนจีนกลุ่มนี้แล้วก็บอกว่าโอ้โหถ้าขายจริงก็รวยไปแล้วกระบอกเป็นแสนเขาว่างั้นแต่มีไทม์ไลน์ของการสอบสวนก็เปิดมันแย้มมาบอกว่าในหมิงฉนสันเนี่ยนะคะเข้าไปใช้บริการที่สนามยิงปืนที่พัทยาแล้วก็ไปรู้จักกับชายคนหนึ่งชื่อนายคเชนหรือบอยซึ่งเป็นครูฝึกยิงปืนเรียกครูบอยนะปรากฏว่าต่อมาในหมิงเนี่ยส่งรูปอาวุธปืนที่อยากได้แล้วก็คือคุยอะไรประมาณนี้แล้วก็อยากได้ปืนอะไรประเภทนี้แล้วก็ส่งรูปอาวุธปืนที่ต้องการเนี่ยให้กับนายบอยหรือนายกระเชนเนี่ยเพื่อสั่งซื้อนายกระเชนหรือนายบอยก็เลยประสานไปที่จ่าเมธีที่เมื่อกี้เราอ่านไปว่าให้ช่วยหาอาวุธปืนอันนี้คือใบสั่งใช่ไหมหลังจากนั้นจ่าเมธีก็ติดต่อจ่าแหบแล้วก็มีการเสนอขายผ่านจ่ายคนนึงที่ชื่อจ่าบอยคนละคนกับบอยตะกี้ที่เป็นครูฝึกยิงอ่ะคนนี้คือจ่าเอกวัชรินทร์ยุทธบอยเขาบอกว่าการซื้อขายในครั้งนี้นะครับมันมีข้อมูลเป็นเส้นสายทางการเงินคือโยงไปข้างโน้นโยงไปข้างนี้ใช่ไหมหลายคนเหมือนกันนะปรากฏว่ามันมีการบวกกำไรกันเป็นทอดๆเป็นระบบเขาบอกราคาต้นทางเนี่ยนะคะ150,000บาทหลังจากนั้นจะแหบก็บวกก็เป็นอีก30,000แจ้งราคาไม่บอกผ่านนะ 180,000 บวกไป 30,000 หลังจากนั้นนายคเชนหรือบอยก็บวกเพิ่มอีก 20,000 แล้วก็แจ้งราคาไปที่นายหมิงคนซื้อที่ 200,000 บาทนี่พอตกลงกันนายคเชนก็ขับรถพานายหมิงไปเจอจ่าเมธีที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งแล้วก็ไปจุดนัดพบซึ่งเป็นบ้านสวนในเขตอำเภอสัตหีบลักษณะนี้เขาบอกว่าเป็นสวนที่ล้อมลวดหนามติดเนินเขามีตู้คอนเทนเนอร์นะก็เป็นจุดที่จะแหบแล้วก็จะบอยนำปืนมามอบให้กับคนซื้อนะคะทีนี้พอตรวจสอบอาวุธปืนแล้วก็โอนเงินที่สำคัญคือก็โอนเข้าบัญชีมันก็จะมีข้อมูลเส้นทางทางการเงินใช่ไหมใส่เข้าไปในบัญชีจะบอยเนี่ย100,000แล้วก็โอนเข้าบัญชีผู้รับเงินอีกคนหนึ่งที่นายจำลองนะครับ100,000เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์นี่แหละนี่เดือนอะไรเนี่ยพฤษภาใช่ไหม
1: พฤษภาครับ
0: กุมภาที่ผ่านมานายจำลองก็รับเงินค่าจ้างกดเงิน500บาทอันนี้ก็เรียกหน้าม้าแบบที่เรารู้จักกันนะอาชาทั้งหลายส่วนหญิงคนไต้หวันนะคะเขาก็มีการสอบสวนแล้วก็ใช้ล่ามแปลยังไม่มีข้อมูลที่เปิดเผยออกมาว่าเกี่ยวข้องอะไรอย่างไรหรือไม่แต่ก็มีการเพิกถอนวีซ่าสาวคนนี้ไปแล้วนะคะคือมันมีประเด็นหนึ่งที่เขาบอกว่าสอบว่ามีหน้าที่จัดหาปืนให้หนุ่มจีนคนนี้ด้วยหรือเปล่านะแล้วก็จะแหบกับอีกคนหนึ่งอ่ะที่เป็นคนจัดหาปืนให้หนุ่มจีนเนี่ยเขาไปดูประวัติมาปรากฏว่าเคยมีคดีถูกจับร่วมกันปล้นเงินปล้นรถขนเงิน
1: อ
0: ันเนี้ยเป็น

าไม่ได้ให้ชื่อมานะแต่ว่าบังเอิญมีของจ่าแหบเนี่ยก็ทำให้เชื่อมโยงกันว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีปล้นรถขนเงินในอดีตนะคะก็ดูพยายามดูข้อมูลย้อนหลังว่าเป็นอย่างไรประวัติเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนะประวัติเขาบอกว่า

0: ปตท.ตรงข้ามโลตัสพัทยาที่ชลบุรีแล้วก็ถูกจับกลุ่มที่ขนส่งหมอชิดอ๋อคดีนี้ดิฉันจำได้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าฉันจับกลุ่มตัวเจ้าตัวเนี่ยให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็ปรากฏว่าภายหลังเนี่ยไปสู้คดีเนี่ยชนะในศาลก็เลยรอดพ้นจากการเป็นผู้ต้องหานะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นประวัติส่วนหนึ่งของจ่าท่านนี
1: ้ครับแต่ก็ยังไงก็ตามนะครับล่าสุดนี่ทางตำรวจนาจองเทียนนะครับก็ได้ควบคุมตัวในบิงเชิญซันนะครับไปยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดพัทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมทั้งได้มีการติดต่อกับทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีด้วยนะครับให้มีการสั่งเพิกถอนการอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรของผู้ต้องหารายนี้นะครับรวมทั้งมีการขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็เตรียมที่จะผลักดันออกนอกประเทศหลังจากที่สิ้นสุดกระบวนการทางศาลไปที่เรียบร้อยนะครับเป็นการลงโทษเพราะว่าตอนนี้ตั้งข้อหาหนักทั้งหมด5ข้อหาด้วยกันนะครับคือข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองข้อหาพกอาวุธปืนไปในที่สาธารณะข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ในทะเบียนไม่ได้อนุญาตและก็มีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตรวมทั้งข้อหามีการครอบครองยุทธภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยก็เรียกว่าเป็นข้อหาหนักๆที่จะลงโทษกับในผู้ต้องหารายนี้ครับ
0: แล้วก็ครูฝึกนะแล้วก็อีก2ท่านที่มีการสอบสวนแล้วก็เข้าใจว่าจะตั้งข้อหาเป็นผู้จัดหาปืนให้กับชาวจีนคนนี้นะก็โดนตั้งข้อหาด้วยมีอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตไว้ในครอบครองและร่วมกันจำหน่ายอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตนะคะ
1: ซึ่งว่าโครงการของตำรวจมันก็ซับซ้อนนะ
0: ซับซ้อนไหม
1: ซื้อต่อกันมาหลายทอดเกินนะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านบอกว่าได้มีการตรวจสอบพบว่าอาวุธปืนที่หนุ่มจีนรายนี้ซื้อมานะครับเป็นของข้าราชการตำแหน่งรองสารวัตรปราบปรามสน.
0: สายไหม
1: นะคร
0: ับ
1: แล้วก็ใช่ๆแต่ก็ถูกนำไปจำนำให้กับเพื่อนสมัยที่ยังทำงานอยู่เมื่อปี2554แล้วก็ถูกนำไปขายต่อไปยังตำรวจสน.เตาปูนแล้วก็ถูกนำไปขายต่ออีกให้กับตำรวจฝ่ายอำนวยการนะครับแล้วก็ขายต่อให้กับรองผู้อำนวยการสารวัตรท่านหนึ่งที่สน.ห้วยขวางด้วยที่ถูกออกจากราชการไปแล้วแล้วก็ถูกจำคุกในคดีเจ้าพนักงานรับสินบนบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อ3ปีก่อนเรียกว่าโอ้โหก็มีการซื้อขายกันมาหลายทอดด้วยกันนะครับสมมุติการครั้งนี้นะครับก็คงต้องฝากไปทางผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับว่าท่านจะสอบสวนสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องแล้วก็จะดำเนินการอย่างไรอย่างที่คุณสิวพรเรียนนะครับว่ามีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ว่าถ้ามีตำรวจรายใดเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดและรวมทั้งคดีอาญาด้วยครับ
0: ค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะคะให้ข้อมูลว่าถึงแม้จะมีกระแสข่าวตอนแรกว่าเขาบอกว่าเขาป่วยใช่ไหมเขาเป็นโรคซึมเศร้าป่วยจิตนะคะแต่ก็ไม่ใช่เหตุที่จะละเว้นการดำเนินคดีเพราะว่าการครอบครองอาวุธร้ายแรงหรือว่าวัตถุระเบิดนี่เป็นภัยต่อความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนด้วยนะโดยเฉพาะที่ชลบุรีนี่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยเพราะนั้นหลายฝ่ายต้องบูรณาการกันเยอะเลยเพราะว่าเท่าที่ฟังดูนี่โอ้โหหลายหน่วยงานมากนะก็มีทั้งฝ่ายสืบสวนตม.ด้วยนะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่ EOD เส้นทางการธนาคารอะไรต่างๆแล้วก็ต้องตรวจสอบว่ามีใครเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าแล้วก็ระหว่างการเดินทางเข้าออกการพำนักแหล่งรายได้ซึ่งจริงๆตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่เจอความเชื่อมโยงกับบุคคลสำคัญหรือกระบวนการอะไรต่างๆนะคะแต่ว่ายังไม่ตัดประเด็นเกี่ยวกับการก่อวินาศกรรมหรือการก่อการร้ายหรือความเชื่อมโยงองค์กรที่อาจจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศได้ทีนี้ตอนนี้ก็ต้องอาศัยข้อมูลเชิงลึกแล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์รวมถึงพฤติการของบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่สองนายเข้าใจว่ายังอยู่ในราชการนะก็ต้องพร้อมให้ปากคำอยู่ดีนะคะว่ามันจะยังไงเกี่ยวข้อง
1: ไว้มันตอนนี้มีการบูรณาการร่วมกันกับหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจสันติบาลตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจกองปราบปรามรวมถึงฝ่ายกรมน.ด้วยก็เรียกว่าไปสืบสอบข้อมูลกันแล้วก็หาพยานหลัก

0: ฐานว่ามีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันอย่างไรบ้างในการที่อาจจะไปถึงเรื่องของการก่อวินาศกรรมหรือไม่นะครับ
1: แล้วก็กรณีข่าวลือเกี่ยวกับบัตรแสดงตนหรือว่าเอกสารราชการเช่นใบพิง
0: บัตรสีชมพู
1: บัตรสีชมพู
0: ครับ
1: ก็มีข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องของบัตรแสดงตนว่าอาจจะไม่ใช่ของจริงหรือปลอมก็เจ้าหน้าที่ยืนยันว่ายังไม่พบข้อมูลนะคะก็ระมัดระวังนิดหนึ่งแล้วกันอย่างไรก็ตามจะดำเนินคดีทั้งหมดแหละที่เกี่ยวข้องแล้วทีนี้ก็อาจจะต้องขอความร่วมมือประชาชนที่หากมีข้อมูลตอนแรกๆไม่มีข้อมูลเพราะว่าชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่องทีนี้พอรู้เรื่องก็อาจจะมีเบาะแสหรือข้อสังเกตอะไรต่างๆเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะไปประกอบสำนวนคดีก็แจ้งทางเจ้าหน้าที่ได้นะคะก็โหแต่ละเรื่องนะมันน่าตกใจ
0: ตกใจมาแต่ก็เรื่องล่าสุดนี้เมื่อตอนสายวันนี้นะครับทางพรรคฝ่ายค้านเขาไปยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องการที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทนะครับซึ่งเมื่อตอนสายวันนี้นะครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับพร้อมด้วยคุณกรณ์จาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับได้ไปยื่นคำร้องต่อนายโสพลสารัมนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพื่อที่ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทของรัฐบาล นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่นะครับโดยคุณณัฐพงษ์นะครับก็บอกว่าฝ่ายค้านใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญนะครับที่ยื่นเรื่องให้ประธานสภาส่งคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับว่ามีความถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งเราก็บอกว่าอยากให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลว่ามีการสอดไส้เงินกู้200,000 ล้านบาทในส่วนของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็บอกว่าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนด้วยนะครับแต่รัฐบาลกลับออกพระราชกำหนดเงินกู้ถึง400,000 ล้านบาทโดยบอกว่าส่วนหนึ่ง200,000 ล้านบาทจะนำเงินไปเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยบอกถือว่าเป็นการนำเงินเยียวยาประชาชนนั้นมาเป็นตัวประกันหรือไม่นะครับซึ่งคุณณัฐพงษ์ก็บอกว่าเนื้อหาคำร้องที่ฝ่ายค้านยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญมีทางออกให้ศาลพิจารณาในทุกส่วนเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าหากศาลได้วินิจฉัยจะเห็นว่าการปรับโครงสร้างพลังงานสามารถทำได้ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือบอกว่าบางส่วนของมาตรการเยียวยาไม่จำเป็นต้องนำมาอยู่ในส่วนพระราชกำหนดกู้เงินเพราะว่าสามารถอยู่ในส่วนของสรรพสามิตได้ด้วยนะครับส
1: ่
0: วนคุณกรณ์จาติกวณิชนะครับก็บอกว่ารัฐธรรมนูญได้เปิดช่องยืดหยุ่นให้รัฐบาลสามารถกู้เงินได้หากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจจริงความเร่งด่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ฝ่ายค้านจึงต้องช่วยกันตรวจสอบว่านอกจากการทำงบประมาณขาดดุล800,000 ล้านบาทในปีนี้แล้วรัฐบาลยังมีเจตนาออกพระราชกำหนดกู้เงินเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับเงื่อนไขทางกฎหมายหรือไม่เพราะว่าเท่าที่ดูข้อเสนอของรัฐบาลเทียบกับการออกพระราชกำหนดกู้เงินแล้วมีข้อสรุปว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทในครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนะครับถือว่าการกระทำในกรณีไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องลองไปเปรียบเทียบกับในอดีตด้วยว่าการที่เขาออกพระราชกำหนดในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งหมายถึงสมัยรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์นะครับสถานการณ์นั้นมันแตกต่างจากขนาดนี้มากเพราะว่าในขณะนั้นหากไม่มีการกู้ยืมเงินโดยเร็วสามารถนำมาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันได้หรือไม่ก็อยากให้ศาลรัฐธรรมนูญท่านได้พิจารณาและวินิจฉัยต่อไปด้วยครับก็เป็นที่เรียบร้อยว่าฝ่ายค้านก็ไปยื่นเรื่องแล้วครับ
1: ค่ะก็มีข้อมูลจากเพื่อนสมาชิกให้ความเห็นมาเยอะเลยอย่างกรณีบัตรชมพูนี่ก็มีความคืบหน้ามาว่าเป็นของคนอื่นก็ว่างานนะคะก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เพื่อนสมาชิกทักมาคุณสิริบูรณ์ชูทีนี้กรณีคุณ N9545บอกว่าเรื่องนี้น่าจะแยกเป็นประเด็นที่หนึ่งก็คือคนจีนหลบหนีเข้าเมืองมาหรือเปล่าหรือเข้ามาแล้วอยู่นานกว่าที่ขอหรือเปล่าoverstay นะครับ2เข้ามาแล้วจะด้วยเหตุผลใดก็ตามก็หาคนเพื่อใช้เงินมาสร้างหลักประกันให้กับการอยู่อาศัยหาคนมาจดทะเบียนสมรสเพื่อให้ได้สิทธิ์ต่างๆแล้วก็จัดซื้ออาวุธจากแหล่งต่างๆใต้ดินต่างๆเพื่อกระทำการเขาเรียกว่าก่อเหตุร้ายนะแล้วก็3ก็คือทำให้เห็นว่ามีหน่วยงานต่างๆที่หรือมี

0: คนที่อยู่ในองค์กรเนี่ยที่หวังผลประโยชน์เพียงเล็กน้อยจากกลุ่มพวกนี้เอื้ออำนวยให้พวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะก็เรียกผ่องถ่ายอาวุธใช่ไหมไปอยู่ในมือของคนที่อาจจะไปก่อเหตุได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทางหน่วยงานต่างๆนี่ต้องติดตามเดี๋ยวคงต้องดูตอนเขาขยายผลนะก็มีหลายท่านที่ให้ความเห็นที่น่าสนใจมากๆดังนั้นฉันก็พยายามรวบรวมแล้วก็อ่านทีเดียวค่ะบางท่านก็มีหลายเรื่องเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วคุยอีกข่าวก็เพิ่มเติมมาทุกข่าวแหละนะแล้วก็มีในส่วนของข้อมูลจากเพื่อนสมาชิกที่ให้ความเห็นมาว่าในเรื่องของอันนี้เรื่องของการเลือกสามีอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะ
1: อ
0: าจจะไม่รู้หรอกตอนนั้นอะตอนเป็นแฟนกันพี่ไม่รู้เพราะว่าคือสมัยเนี้ยบางทีเราจะเห็นเลยว่าวัยรุ่นเองหรือว่าคนเนี้ยมีโอกาสที่จะเจอคนต่างชาติได้ง่ายขึ้นไม่เหมือนสมัยก่อนใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: บางทีรู้จักกันบนโลกออนไลน์หรือว่าแอปหาคู่ก็มันก็มีหลากหลายประเภทนะคะนั่นแต่ต้องระวังคือเราไปอยู่กินอะไรกับใครเนี่ยใครเขาทำมาหากินอะไรเนี่ยต้องดูบ้างเหมือนกันนะ
2: ต้องรู้บ้างนะคือคนแหมขนาดถึงขั้นจดทะเบียนสมรสกันจะบอกว่าไม่รู้ไม่ชี้เลยว่าสามีทำงานอะไรภรรยาทำงานอะไร
0: แล้วมันใช้ชื่อเราไปเปิดบัญชีไปทำอะไรเนี
2: ่ยแล้วยิ่งเป็นต่างชาติด้วยแล้วก็รู้ว่าลักษณะอย่างนี้นี่มัน
0: เรื่องร้ายมันจะเข้าตัว
2: แต่กระจายหรือเปล่านะครับมันต้องระมัดระวังจะไปเห็นแก่รายได้เล็กๆน้อยๆที่เขาเอามาจ้างพูดง่ายๆนะครับก็มีกันอยู่มากมายพอสมควรนะในเรื่องที่จ้างจดทะเบียนสมรสเพื่อเขาจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการที่เข้ามาทำธุรกิจในเมืองไทยถ้าทำธุรกิจที่มันถูกต้องสุจริตนะครับเป็นธรรมก็ไม่มีปัญหาแต่บางคนก็เข้ามาแล้วก็มีลักษณะแอบแฝงในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นก็อยากจะเตือนนะครับสุภาพสตรีที่จะไปจดทะเบียนสมรสกับต่างชาตินะ
0: ไม่ใช่สุภาพสตรีทุกเพศทุกเพศค่ะ
2: มันจะเข้าไปลักษณะมันนอมินีนะครับ
0: แค่มันนอมินี
2: ทำธุรกิจกันแล้วนี่เป็นธุรกิจถึงเรื่องของมาถึงขั้นจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยมันมีผลผูกพันทางกฎหมายไปมากมายนะครับที่เขาจะมาใช้สิทธิ์อภิสิทธิ์ในฐานะเป็นคนต่างชาติเข้ามา
0: ไม่หรอกบางทีนึกว่าจดทะเบียนเนี่ยเขารักจริงไงโอนทรัพย์สินอะไรต่างๆให้อะไรอย่างเงี้ยนึกว่าเราน่าจะปลอดภัยปรากฏว่าเจอตัวแสบเยอะแล้วก็วันนี้ก็มีข่าวต่างชาตินู่นนี่นั่นเยอะใช่ไหมช่วงเนี้ยที่เขาบอกว่าโอ้โหเข้าเมืองมาแล้วก็อยากจะตั้งรกรากแต่ว่ามาก่อปัญหาเยอะนะหลายแห่งนะนายกต้องลงพื้นที่บางเทาที่ภูเก็ตเลยจริงๆดิฉันอยากจะคุยเรื่องของจราจรสน.นาจอมเทียนนิดนึงที่สกัดเจ้าขาบอมคันเนี้ยไอ้หมิงเฉินซันเนี่ยซึ่ง
2: คือไม่ได้สกัดโดยตรงหรอกรถมันพลิกคว่ำ
0: เกิดอุบัติ
2: เหตุแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจดันไปเจอปืนเจออะไรก็เลยขยายผลไปนะครับก็เหตุเกิดจากอุบัติเหตุรถยนต์มันพลิกคว่ำที่ท้องที่นาจอมเทียนใช่ไหม
0: ค่ะ
2: นี่ไปเกิดขยายผลไป
0: เขาไปสังเกตเห็นไง
2: ยาวเลย
0: เขาไปสังเกตเห็น
2: ต้องชื่นชมตำรวจนายนี้นะครับว่าไปสังเกตแล้วก็ขยายผลไปได้อย่างดีทีเดียวนะครับ
0: เป็น
2: คุณชูพรก็จะใกล้เลือกตั้งผู้ว่ากทมแต่เขาบอกว่ามีการสำรวจคะแนนนิยมการเลือกตั้งจากนิด้าโพเขาบอกว่าคนไม่ค่อยสนใจจริง
0: ไม่สนใจจริงแล้วเรื่องสันทุจีนออกมาด้วยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะเรื่องนายหมิงเฉินซันเชิญคุณปิดท้ายด้วยผู้ว่ากทม
2: นิด้าโพเขาไปสำรวจคนกรุงหัวบอกไม่ตื่นเต้นกับการเลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้นะครับก็บอกว่าคาดเดาว่าผู้ชนะล่วงหน้าคงจะเป็นใครนะครับโดยจากผลการสำรวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่นะครับร้อยละ 32.59 มองว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งนี้ไม่น่าตื่นเต้นเพราะว่าพอจะคาดเดาได้ว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นใครแหมถึงจะรู้ว่าเป็นใครมันก็ตื่นเต้นนะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาบอกว่าไม่ตื่นเต้นในขณะที่สวนดุสิตโพนะครับเขาก็ระบุถึงความต้องการของคนกรุงที่อยากเห็นเมืองรถไม่ติดและก็ทางเท้าเป็นระเบียบโดยคะแนนนิยมในตัวบุคคลพบว่าคุณชัชชาตินะครับยังคงมีคะแนนนำเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ความนิยมในการที่จะเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนี่ยก็ยัง

0: ทคะแนนให้กับพรรคประชาชนนะครับเพราะว่าอย่างนั้นนะซึ่งนักวิชาการก็วิเคราะห์ว่าคนกรุงเทพให้ความสำคัญกับผลงานที่จับต้องได้มากกว่ากระแสการเมืองครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
1: ค่ะขอขอบพระคุณนะคะภาพและข่าวจากไทยรัฐ .co.th นะคะ dailynews.co.th มติชน .co.th ข่าวสด .co.th ค่ะกรุงเทพธุรกิจ .com ฐานเศรษฐกิจ .com แนวหน้า .com ผู้จัดการออนไลน์ .com posttoday .com ประชาชาติ .net thaipost.net คมสลึก .net นะคะthaipbs.or.th แล้วก็ mcot news fm 100.5ดิฉันเสียวพรยานะวิทยากุลค่ะ
0: ผมจักรพันธ์กมลโจทินครับและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์สิริรัตน์นะครับเรา3คนลาไปก่อนนะครับพบกับทันข่าวทันกฎหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลอนุทินลั่นมีโอกาสไปเจอทักษิณอยู่แล้วไม่แปลกเพราะเคารพนับถือกันมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองภายหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษว่าอย่างที่เคยบอกตนเป็นอดีตผู้ใต้บังคับบัญชา ก็ยินดีที่นายทักษิณและครอบครัวซึ่งมีการรายงานเต็มฟีดว่าเดินทางกลับบ้านอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสจากนี้ก็ปล่อยให้ได้มีช่วงเวลาส่วนตัวซึ่งหลังจากนี้มีกระบวนการทางกฎหมายก็ต้องไปดำเนินการปล่อยให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปก่อนด้วยดีเพื่อให้มีการปรับตัวใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวต้องให้ช่องว่างความเป็นส่วนตัวดีใจที่นายทักษิณพ้นโทษออกมาส่วนจะมีโอกาสที่จะไปพบเป็นการส่วนตัวหรือไม่นายอนุทินตอบกลับทันทีว่ามีอยู่แล้วกรุงเทพมีอยู่แค่นี้การไปพบปะใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เคยรู้จักเคารพนับถือกันมาไม่ถือเป็นเรื่องแปลกอะไรบรรยากาศทางการเมืองหลังจากนี้ก็มองทุกอย่างให้เป็นบวกถ้าทำงานด้วยความสุจริตใจว่าสิ่งที่ทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนไม่มีอะไรต้องกังวลถ้าทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชนต่อให้ผิดก็ยอมรับผิดนั้นไปถือเป็นความภาคภูมิใจถ้าคนหลายสิบล้านคนได้ประโยชน์ถือมีความผิดก็ยอมถือว่าเป็นเกียรตินอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พบว่าชายชาวจีนก่อเหตุสะสมอาวุธปืนมีบัตรประชาชนและมีชื่อในทะเบียนราษฎรนั้นถือเป็นความละหลวมในการทำงานของเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยหรือไม่ปัจจุบันการออกทะเบียนราษฎรการโอนสัญชาติหรือการดำเนินการต่างๆมีความเข้มข้นมากตั้งแต่กรณีที่เป็นประเด็นขึ้นมาแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อเนื่องจากต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลซึ่งเท่าที่ทราบก็ไม่ได้มีการให้สัญชาติอะไรแต่อย่างที่บอกคืออย่าเอาปลาเน่าตัวเดียวไปติเรือทั้งโกลนเป็นไปไม่ได้ส่วนจะต้องมีการสังคายนาระเบียบกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่นายอนุทินมองว่าไม่จำเป็นเพราะมีกฎระเบียบอยู่แล้วแต่ต้องให้คนที่ทำผิดกฎหมายหรือคนมีประวัติไม่ดีเข้ามาในสารระบบเท่านั้นดังนั้นหากใครทำผิดก็ต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการสำหรับกรณีชายชาวจีนนั้นจะส่งผลต่อการพิจารณาเรื่องฟรีวีซ่าหรือไม่นายอนุทินระบุว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานจึงกำลังทบทวน

0: อยู่ฉะนั้นต้องชั่งน้ำหนักด้วยไม่ใช่ว่าฟรีจนไม่มีเงื่อนไขต้องหาจุดที่ลงตัวอย่าเอามาเพียงบางกรณีเนื่องจากเรายังสามารถสร้างรายได้ให้กับคนได้อีกเป็นจำนวนมากเอกนิติเผยรัฐบาลเร่งออกระเบียบคัดกรองเงินกู้4แสนล้านเปิดทางหน่วยงานชงโครงการของงบนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจะจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ว่าความคืบหน้าเรื่องนี้ขณะนี้รอให้มีการออกระเบียบการกู้เงินของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานหลังจากเสร็จสิ้นก็จะให้หน่วยงานเสนอโครงการที่ตรงตามวัตถุประสงค์เข้ามาเพื่อช่วยแก้วิกฤตปากท้องและเยียวยาประชาชนรวมถึงเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานภายใต้5หลักการคือพุ่งเป้าทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านให้ได้ผลในระยะยาวลดภาระประชาชนปฏิรูปเพื่อรองรับหลังวิกฤตโดยพุ่งเป้าไปที่การช่วยเหลือคนให้กลับเข้มแข็งหลังผ่านวิกฤตความโปร่งใสโดยกำชับปลัดกระทรวงการคลังว่าจะตรงเปิดเผยทั้งหมดพร้อมกับมีการนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาใช้ในการเปิดเผยข้อมูลและการทำงานร่วมกันโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานกรรมการจากประธานคณะกรรมการเข้าร่วมภาคเอกชน3สถาบันเข้ามาร่วมในการพิจารณากลั่นกรองเมื่อถามว่ารายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเสนอเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองในวันที่14พฤษภาคมนี้ใช่หรือไม่นายเอกนิติระบุว่าจะต้องทำระเบียบให้เสร็จสิ้นก่อนส่วนจะเสนอครม.ทัน19พฤษภาคมนี้หรือไม่นั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะเร่งดำเนินการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะโสภณ สารัมเผยวิป3ฝ่ายเตรียมหารือกรอบประชุมร่วมรัฐสภา15พฤษภาคมนี้กำหนดเวลาอภิปราย9ชั่วโมงนายโสภณ สารัมประธานรัฐสภาให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมหารือวิป3ฝ่ายที่จะมีการประชุมร่วมกันในวันศุกร์นี้ว่าเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรียืนยันร่างกฎหมายเพื่อเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาโดยใช้เวลา9ชั่วโมงหากไม่เสร็จสามารถขยายเพิ่มได้อีกครึ่งชั่วโมงและแบ่งเวลาตามสัดส่วนหากฝ่ายค้านสงสัยว่าทำไมร่างกฎหมายฉบับอื่นๆที่อาจไม่ได้รับการเสนอเข้าสภาควรพูดในประเด็นดังกล่าวได้เพื่อให้ทางครม.ชี้แจงเหตุผลว่าทำไมจึงไม่ได้เสนอและไม่ควรอภิปรายลงลึกในรายละเอียดของร่างกฎหมายที่เสนอมาแล้วและได้รับความเห็นชอบไปแล้วอาจอธิบายหรือสนับสนุนได้เล็กน้อยแต่ไม่ควรลงลึกถึงรายละเอียดในวาระกฎหมายเพราะผ่านสภาไปเรียบร้อยแล้วและในสัปดาห์หรือเดือนหน้าจะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งโดยจะนำวาระที่รัฐบาลเสนอเรื่องข้อตกลงระหว่างประเทศหรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่วิปใต้หารือกันไว้เข้าสู่การประชุมทางนี้ไม่ว่าจะประชุมสั้นหรือยาวไม่สำคัญแต่อยู่ที่เนื้อหาว่านำเสนออะไรส่วนประเด็นที่ไม่เห็นด้วยขออภิปรายตามสมควรพร้อมย้ำว่าในช่วงหลังการกำหนดกรอบระยะเวลาชัดเจนจึงไม่อยากให้ใช้เวลาเกินกรอบที่กำหนดไว้โดยเรื่องกรอบระยะเวลาจะยื่นโดยเร็วที่สุดเพื่อเร่งเข้าสู่การพิจารณาต่อไปณัฐพงษ์จี้ครม.เร่งเคาะ3เรื่องด่วนสัปดาห์นี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเรียกร้องรัฐบาลเร่งดำเนินการ3เรื่องสำคัญภายในสัปดาห์นี้ข้อแรกครม.ต้องยืนยันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด 15/1 ทั้ง2ฉบับกลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาเนื่องจากภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติไม่ยืนยันให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ส่งผลให้ร่างกฎหมายดังกล่าวตกไปตามมาตรา147และต้องเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมดข้อ2เรียกร้องครม.รับรองกฎกระทรวงรับรองสูตรแคร์โดยนายณัฐพงษ์ติดตามเรื่องกฎกระทรวงรับรองสูตรการคำนวณบำนาญชราภาพแบบแคร์ซึ่งกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเมื่อ23เมษายนที่ผ่านมาพร้อมขอให้ออกกฎกระทรวงรับรองภายใน15วันและข้อ3คือการเร่งให้ครม.

0: ม.ยืนยันเจ็ดร่างกฎหมายก่อนเส้นตาย12พฤษภาคมโดยนายณัฐพงษ์เตือนว่ามีร่างกฎหมายของพรรคประชาชนที่ค้างมาจากสภาชุดก่อน7ฉบับซึ่งคณะรัฐมนตรีต้องลงมติยืนยันภายในวันอังคารที่12พฤษภาคมนี้มิฉะนั้นร่างทั้งหมดจะตกไปโดยอัตโนมัติและต้องเริ่มต้นกระบวนการนิติบัญญัติใหม่ทั้งหมดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนาธนากุลรายงานค่ะ
1: หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
1: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
3: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะคะบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
1: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 นถึง 17:00 นทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: สวัสดีค่ะแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569มาแล้วนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและพี่เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะสวัสดีพี่เก๋ด้วยนะคะ
6: ค่ะสวัสดีน้องอุ้มแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
5: วันนี้วันดีโดยเฉพาะเสื้อแดงหลายๆคนดีใจนะคะเพราะว่าเป็นวันที่คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยได้พักโทษพักโทษคือออกจากเรือนจำแต่ยังไม่ได้พ้นโทษ
6: ใช่ค่ะ
5: ต้องก้าวเดินก้าวเน
6: า
5: ะ
6: แล้วก็ที่สำคัญเองเนี่ยก็จะต้องมีการไปรายงานตัวนะคะในทุกๆเดือนเลยแล้วก็มีเงื่อนไขด้วยนะคะที่ทางสำนักงานคุมประพฤติเนี่ยเขาก็มีเรื่องของเงื่อนไขออกมานะคะแม้ว่าจะพักโทษแต่ก็จะมีเงื่อนไขใน11ข้อด้วยกันเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงนะคะแล้วก็จะเห็นบรรยากาศคึกคักเลยทีเดียวตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจริงๆคึกคักตั้งแต่เมื่อวานน
5: ะ
6: เพราะว่ามีมวลชนเนี่ยเขาก็ไปจัดกิจกรรมตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นแล้วก็ไปรับกันตอนเช้านะคะก็จะเห็นเลยว่าพอคุณทักษิณออกมาจากเรือนจำเนี่ยโอ้โหหน้าตาก็ดูสดชื่นแจ่มใสแล้วก็โผล่เข้ากอดลูกสาวคนแรกก็คือคุณอุ๊งอิ๊งเนาะ
5: ค่ะ
6: เออแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินทางต่อไปรายงานตัวที่สำนักงานกรมคุมประพฤติแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับไปที่บ้านจันสองลาด้วยแต่ก็มีเรื่องของบรรยากาศการแบบว่าเจอมวลชนหยอกล้อกันเล่นให้สัมภาษณ์แบบเนี้ยในหลายขั้นตอน
5: จริงๆแล้วทุกๆการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณเนี่ยเรียกว่าถูกจับตาหมดเลยตั้งแต่เริ่มแรกที่ออกมามีการวิเคราะห์ถึงขั้นว่าไปเคารพธงชาติอะค่
6: ะ
5: เวลาที่เคารพธงชาติอะมันยังไม่ใช่เวลาที่เคารพธงชาติจริงๆไงอ่ะเขาก็มีการจับสัญญาณกันว่าสัญลักษณ์เนี้ยหรือบางคนเรียกว่าอีเวนต์ด้วยซ้ำว่ามันหมายความว่าอะไรต้องการจะสื่อสารว่าอะไรแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดจับสังเกตดีๆนะคะมันจะเป็นความเชื่อคือก่อนหน้านี้ถ้าเราได้เคยเห็นอดีตนักการเมืองหลายๆท่านเนี่ยที่ได้มีโอกาสได้เข้าไปแล้วออกมาเนี่ยก็จะเป็นความเชื่อว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยต้องเปลี่ยนเสื้อ

0: ื่อจะได้เหมือนกับแบบเหมือนมีชีวิตใหม
1: ่
0: หรือว่าไม่หันหลังกลับไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นคุณทักษิณก็เปลี่ยนเสื้อนะจากเสื้อสีขาวก็เป็นเสื้อที่ออกสีน้ำเงินน้ำเงินหน่อย
1: ใช่ไหมคะผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็ผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะถามว่าเป็นยังไงบ้างนะคะท่านก็บอกว่าคือเหมือนผู้สื่อข่าวถามว่ายังจำผู้สื่อข่าวได้ไหมอะไรแบบเนี้ย
0: จำศีลมา
1: ท่านบอกว่าจำไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ไปจำศีลมาอะไรแบบนี
0: ้เนี่ยแหละที่บอกว่าจำอะไรไม่ได้แล้วไปจำศีลมาเนี่ยคือจะบอกว่าแค่เฉพาะคำพูดนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะม
1: ัน
0: ก็สามารถตีความทางการเมืองได้นะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูส่วนคุณอนุทินชันวีรกูลวันนี้นักข่าวก็ถามเหมือนกันว่าจะไปเยี่ยมคุณทักษิณไห
1: ม
0: ท่านก็ตอบเพียงแค่ว่าโหดีใจสั้นๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าไม่ได้ตอบอะไรมากกว่านั้นนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องมีการพูดคุยเจาะลึกกันละค่ะว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยท่านพักโทษแต่ในทางการเมืองหลายคนบอกท่านไม่น่าจะพักแล้วการกลับมาครั้งนี้ของคุณทักษิณเนี่ยกลับมาแล้วจะทำให้พรรคเพื่อไทยกลับมาฟื้นคืนชีพหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: มันก็เป็นดาบสองคมนะบางคนก็บอกว่าเหมือนกับความศรัทธามันกลับมาแต่บางคนก็บอกว่ามันก็จะทำให้ยังอยู่ในกรอบเดิม
1: เดี๋ยวได้เห็นทิศทางกันด้วยนะคะวิเคราะห์กันสำหรับประเด็นนี้นะคะแต่ว่าในมุมของคุณทักษิณเนี่ยแม้ว่าจะพักโทษแล้วก็ออกจากเรือนจำนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีคดีอยู่ระหว่างกระบวนการไม่ว่าจะเป็นคดี112ที่อยู่ในชั้นอุทธรณ์นะคะหลังอัยการสูงสุดยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นที่เคยยกฟ้องเนี่ยกรณีที่ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อต่างประเทศของทางเกาหลีใต้แล้วก็รวมไปถึงกรณีชั้น14ที่ศาลการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยยังเคยมีคำวินิจฉัยเปิดช่องว่าคุณทักษิณเนี่ยอาจจะยังมีสถานะเป็นผู้สนับสนุนร่วมกับเจ้าหน้าที่กรณีการนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยซึ่งสำหรับอันนี้เนี่ยขั้นตอนก็ยังอยู่ที่ปปช.อยู่ระหว่างในการตรวจสอบด้วยเจ้าหน้าที่ข้าราชการ12รายนะคะเขาก็เลยมองว่าจริงๆก็ยังถือว่าชะตากรรมของคุณทักษิณก็ยังมีคดี2คดีนี้ที่ยังพ่วงอยู่ด้วยนะคะ
0: ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะคะเพราะว่า movement วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วว่ามันน่าจับตามองตรงที่ถ้าเราย้อนกลับไปอะค่ะม
1: ัน
0: จะมีคำที่นักวิชาการหรือว่านักวิเคราะห์ทางการเมืองหลายๆท่านเนี่ยเคยพูดมันก็เข้าแก๊ปเข้าข่ายประมาณนี
1: ้
0: ในขณะเดียวกันเนี่ยมันน่าสนใจในทางการเมืองว่าตอนนี้มันได้ผู้นำคนใหม่มาแล้วแต่คราวนี้เพื่อไทยเนี่ยจะสามารถที่จะไปต่อได้ในรูปแบบไหนเพราะอย่าลืมว่าถ้าพูดถึงคะแนนเสียงของเพื่อไทยเองเนี่ยโอ
1: ้
0: โหก็เรียกว่ามันต่ำกว่าที่ผ่านมาที่เคยได้คะแนนไปอะค่ะ
1: ผลการเลือกตั้ง
0: การเลือกส.ส.
1: ได้มาแค่70ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยก็มองว่าเอ๊ะถ้าคุณทักษิณพักโทษออกมาแล้วจะมีบทบาทแล้วก็ทำให้เพื่อไทยเนี่ยฟื้นกลับมาได้หรือไม่อย่างไร
0: ใช่แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่คุณพร้อมพงษ์นพฤทธ
1: ิ์ค่ะ
0: ก็พ้นการต้องโทษทางการเมืองเหมือนกันโดนแบนจำได้ใช่ไหมคะกลับมารับตำแหน่งสำคัญในพรรคหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูกันนะเพราะว่าระยะเวลานี่โหเรียกว่าวันนี้เป็นวันดีจริงๆเลยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีหลากหลายมุมแสดงความคิดเห็นอย่างเช่นคุณก่อแก้วพิกุลทองท่านก็ออกมาบอกว่าเนี่ยขอบคุณแสดงมากๆเลยนะที่มาให้กำลังใจกันแต่ว่าอยากจะฝากไปถึงฝ่ายแค้น ฝ่ายแค้นที่มีการยื่นอุทธรณ์อะที่ไม่ให้ท่านพักโทษนะคะบอกว่าตอนเนี้ยท่านก็อยู่ในเรือนจำแล้วแล้วคือท่านก็ได้รับโทษไปแล้วแล้วจะทำร้ายจิตใจแค่ไหนไปมากขนาดไหนหัวจิตหัวใจทำด้วยอะไรอย่าละลานกันเลยอะไรประมาณนี
1: ้
0: ค่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายนะคะแล้วก็กรมคุมประพฤติก็ออกเอกสารชี้แจงออกมาเรียบร้อยแล้วว่าติดกำไร EM แล้วเดี๋ยวต้องรายงานตัวภายใน3วันแล้วก็มีเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับที่พักอาศัยรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อรายละเอียดเกี่ยวกับการห้ามออกต่างออกนอกประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวต้องมีรายละเอียดอีกครั้งนึงก็11ข้อพี่เก๋
1: ใช
0: ่ทั้งหมดก็คือ1คือต้องพักอาศัยอยู่กับผู้อุปการะคุณตามที่อยู่ที่กำหนดเอาไว
1: ้ค่ะ
0: ถ้าจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ต้องไปยื่นคำร้องต่อพนักงานคุมประพฤติในท้องที่เดิมแล้วก็ต้องได้รับอนุมัติก่อนด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ข้อ2ก็คือต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับทุกอย่างเลยถ้าฝ่าฝืนแล้วถูกลงโทษโดยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนั้นเนี่ยไม่ว่าโทษสถานใดนะคะผู้ได้รับการพักโทษหรือว่าผู้อุปการะแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบอ๋อก็คือต้องแจ้งให้ทราบทุกครั้ง
1: ใช่ค่ะคือต้องได้รับการอนุมัติถึงจะสามารถดำเนินการได
0: ้ก็เรียกว่าไปไหนก็ต้องคอยจับตาค่ะแล้วก็ให้ประกอบอาชีพที่สุจริต น่าจะไม่เป็นไรแล้วนะเพราะน่าจะเลี้ยงหลานที่หลายหลายคนก็บอกว่าท่านจะออกมาเลี้ยงหลานละ
1: แล้วก็มีบอกว่าเรื่องของการประกอบอาชีพการทำงานเนี่ยคือต้องประกอบอาชีพโดยสุจริตหากเปลี่ยนสถานที่ทำงานเปลี่ยนอาชีพเนี่ยทุกครั้งก็จะต้องมีการแจ้งพนักงานคุมประพฤติทุกครั้งนะคะกฎระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่ได้มีกฎระเบียบวางเอาไว้การรายงานตัวการฟื้นฟูอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำคำตักเตือนของพนักงานคุมประพฤติด้วยเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ไขฟื้นฟูต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติเนี่ยเดือนละ1ครั้งแล้วก็มีเรื่องที่อุ้มบอกอะค่ะข้อจำกัดเรื่องของการเดินทางห้ามออกนอกเขตจังหวัดเว้นแต่มีธุระสำคัญเป็นครั้งคราวหากจำเป็นต้องเดินทางต้องขออนุญาตพนักงานนะคะแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มีเรื่องของข้อจำกัดด้านการติดต่อบุคคลด้วยนะเอออันนี้เนี่ยก็จะเป็นประมาณ11ข้อค่ะก็เป็นไปตามระเบียบของเขาอะนะ
0: ค่ะก็เดี๋ยวต้องติดตามความคืบหน้าเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามีนัดที่จะคุยกับนักวิชาการนะคะท่านก็จะออกมาวิเคราะห์ละค่ะว่าหลังจากนี้เนี่ยการเมืองไทยจะเป็นยังไงเพราะว่าอย่าลืมว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวของคุณทักษิณเองเนี่ยก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็หลายๆคนเนี่ยได้เห็นแล้วว่ามันมีหลายๆนโยบายนะคะที่จนถึงตอนนี้เนี่ยคนเสื้อแดงเองก็ยังปลื้มประทับใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าด้วยสถานการณ์วิกฤตแบบนี้เนี่ยก็ต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการเคลื่อนที่ของคุณทักษิณเนี่ยนะคะจะมีผลอะไรกับการเมืองไทย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้ทางคุณวรชัยเองเนี่ยก็บอกว่าคือเรื่องของการเมืองเรื่องของความขัดแย้งอะไรต่างๆเนี่ยอยากให้มันจบไปแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถของคุณทักษิณน่ะมาช่วยในเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองหรือว่าอะไรก็ว่าไปอันนั้นก็เป็นมุมอ่ะนะคะแต่ว่าในเรื่องของการรายงานตัวเดี๋ยวให้ข้อมูลคุณผู้ฟังนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างทางทนายของคุณทักษิณนะคะทนายวินยัตนะคะชาติมนตรีทนายความของคุณทักษิณเนี่ยก็บอกว่าเรื่องของการจะต้องไปรายงานตัวที่สำนักคุมประพฤติกรุงเทพเนี่ย1เดือนนะคะเดือนละ1ครั้งเดือนละ1ครั้งนะคะขออภัยเป็นเวลา4เดือนจนกว่าจะพ้นโทษครั้งแรกเนี่ยก็จะไป25พฤษภาคมนี้ครั้งที่2ก็27มิถุนาครั้งที่3ก็29กรกฎาคมแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็คือวันที่4นะคะครั้งที่4ก็คือ31สิงหาค่ะก็จะไปรายงานตัวแต่ละครั้งเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งเลื่อนออกไปได้ถ้าสมมุติว่าหากมีเหตุจำเป็นนะคะ
0: ค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าฮือฮามากๆช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ชลบุรีตกใจมากเกี่ยวกับเรื่องของการพบเจอชาวจีนที่พกพาอาวุธคือต้องบอกว่าหนึ่งเลยนะต้องชื่นชมมากๆเลยกับพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านนั้นอะที่มีการสังเกตสังกามันน่าตกใจตรงที่อุปกรณ์อาวุธต่างๆเนี่ยมันคือคลังแสงย่อมๆจริงๆอะค่ะแล้วจนถึงตอนนี้เนี่ยนะคะมันน่ากลัวตรงที่มันมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับราชการไทยอะเข้าไปเกี่ยวข้องอะค่ะคือต้องบอกว่าผู้ต้องหาชาวจีนเขาประสบอุบัติเหตุรถเก่งพลิกคว่ำแล้วหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นอาวุธปืนพกสั้นในรถอะค่ะก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกๆทีนี้ก็เลยขยายผลไปจุดตรวจคนที่บ้านโอ้โหไปเจอคลังแสงอยู่เยอะแยะมากมายเลยคราวนี้พอเข้าไปดูในรายละเอียดของปืนต่างๆเนี่ยแหละค่ะมันก็เลยทำให้สาวไปเจออีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีขบวนการค้าอาวุธไรเฟิลจู่โจม M4 2กระบอกที่พบภายในบ้านของผู้ต้องหาเนี่ยแหละแล้วก็มีรายชื่อของคนที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นครูฝึกสนามยิงปืนหรือว่าจะเป็นพลเรือนหรือว่าจะเป็นพันจ่าเอกสังกัดกองพันสารวัตรทหารเรือด้วยอะค่ะคราวนี้ก็เลยค่อนข้างจะตกใจว่าอ้าวมันคือการค้าขายการซื้อหากันเนี่ยมันง่ายขนาดนั้นเลยหรอ
1: ถือว่าเป็นข่าวใหญ่มาก
0: นะคะแล้วนี่คือต่างชาตินะพี่เก๋
1: ใช่แล้วไหนจะถือที่เรื่องของบัตรสีชมพูอีกซ
0: ึ่
1: งตอนนี้เนี่ยก็สาวไปถึงพื้นที่เลยเห็นมีเจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปในพื้นที่เลยว่าทำไมถึงสามารถเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านได้แล้วมีการออกบัตรสีชมพูตอนนี้ก็กำลังสืบกันอยู่เลย
0: ม
1: ัน
0: มีทั้งปลอมมันมีทั้งจริงอยู่นะคะทีนี้แนวทางสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขามีบันทึกคำให้การเกี่ยวกับเรื่องของปืนนะคะบอกว่านายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนคนนี้เขาเข้ามายิงปืนที่สนามยิงปืนแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาค่ะแล้วก็เลยได้มารู้จักกับครูฝึกสนามยิงปืนจากนั้นแลกไลน์กันแล้วคนจีนคนนี้เขาก็ส่งภาพอาวุธปืนให้กับครูฝึกให้ดูแล้วก็บอกว่าติดต่อซื้ออาวุธปืนดังกล่าวเนี้ยให้หน่อยหลังจากนั้นเนี่ยครูที่สอนยิงปืนนะคะก็ติดต่อไปที่พันจ่าเอกแล้วก็ส่งภาพอาวุธให้ดูแล้วก็บอกว่าอ่ะหาให้หน่อยคือเนี่ยเอาแค่ขั้นตอนนี้ก่อนได้ด้วยเหรอ ได้เลยเหรอคะ
1: ใช่คือเขาก็มองว่าแบบโอ้โห

0: โอ้โห
1: แล้วขั้นตอนพี่เก๋คือมีการแจ้งราคามาต้นทางแล้วมีการบวกเขาเรียกว่าหักหัวคิวอ่ะก็คือบวกไปเรื่อยบวกไปเรื่อยจนมาจนสุดท้ายราคาอยู่ที่200,000อ่ะพี่เก
0: ๋ค่ะ
1: แล้วก็นัดเจอมอบปืนกันที่เซเว่นอีเลเว่น
0: ใช่
1: คือมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะคือถ้าไปดูกระบวนการเนี่ยอย่างที่บอกว่าเรื่องของการบวกราคาอาวุธนะคะอาวุธปืนที่ตามรายละเอียดที่อุ้มบอกเนี่ยการซื้อขายเนี่ยคือบวกกันเป็นทอดๆเลยนะคะอย่างราคาต้นทางของอาวุธปืนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 150,000 แต่พอมาถึงจ่าแหบอะค่ะก็บวกเพิ่มอีก 30,000 รวมเป็นอ่ะ 180,000 พอมาถึงมือของนายคเชนนายคเชนก็บวกเพิ่มอีก 20,000
1: ครู
0: ราคาสุดท้ายก็ไปเสนอขายหาอาวุธจัดหาอาวุธให้กับชาวจีนคนนี้เนี่ยสรุปก็ 200,000 บาทก็บวกกันเป็นทอดๆเลยนะคะสำหรับขบวนการนี้เนี่ยล่าสุดเองนะคะเห็นข่าวคืบหน้าล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะคะในขบวนการเอาเฉพาะประเด็นเรื่องของการจัดหาอาวุธนะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันมีหลายมิติจริงๆสำหรับเรื่องนี้อย่างคนที่ถูกกล่าวหาถูกแจ้งข้อหาในคดีนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนายคเชนที่อุ้มรายงานให้คุณผู้ฟังฟังไปก็เป็นครูฝึกสนามยิงปืนในเมืองพัทยาของจังหวัดชลบุรีแล้วก็มีนายจำลองอายุ51 ปีอันนี้เนี่ยเป็นพลเรือนนะถูกระบุว่าเป็นบัญชีม้าแล้วก็มีจ่าเมย์ก็คือพันจ่าเอกเมธีอันนี้สังกัดกองทัพเรือจ่าบอยอายุ43 ปีอันนี้ก็สังกัดกองการบินทหารเรือนะคะแล้วก็มีจ่าแหบอีกคนหนึ่งอันนี้เป็นอดีตข้าราชการนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้มีการนะคะแจ้งข้อกล่าวหานะแต่ว่าทั้งหมดนะคะให้การปฏิเสธแต่ว่าข้อกล่าวหาที่ถูกตั้งเนี่ยก็คือมีอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตไว้ในครอบครองแล้วก็ร่วมกันจำหน่ายอาวุธปืนที่นายทะเบียนเนี่ยไม่สามารถออกใบอนุญาตได้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาน
1: ะ
0: ที่ให้การหรือไม่ให้การนะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดเลยค่ะ
1: แล้วก็ขอต่อสู้คดีเพื่อความบริสุทธิ์แสดงความบริสุทธิ์ในชั้นศาลด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้มีการสอบถามไปที่อาสาสมัครตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่ดูแลอย่างใกล้ชิดอะค่ะก็ต้องดูแลผู้ต้องหาเพราะว่าผู้ต้องหาชาวจีนคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาป่วยซึมเศร้าและจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าอาวุธปืนต่างๆที่เห็นเนี่ยคือเขาต้องการที่จะเอามาจบชีวิตตัวเองแต่ว่ามันดูย้อนแย้งไปหมดนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ที่มีเนี่ยมันมีอุปกรณ์ในการป้องกันด้วยไง
0: ค่ะ
1: จบชีวิตแบบใดที่มันมีเสื้อเกาะกันกระสุนมีอะไรคือหน้าตาการแก๊สพิษอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วก็ไปเจอการแชท
1: ระบบแล้วก็แชทต่างๆที่จะเหมือนจะก่อวินาศกรรมหรือเปล่านะคะคราวนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยมีความเป็นห่วงว่านายหมิงเฉินเนี่ยมีอาการเครียดคือเครียดอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วก็ปฏิเสธการรับประทานอาหารมาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยก็ไม่ทานเลยแค่ดื่มน้ำกับขอสูบบุหรี่แล้วสูบครั้งหนึ่งก็หลายๆมวนด้วยนะคะทีนี้ก็พบว่าผู้ต้องหาที่ป่วยเป็นซึมเศร้าเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เหมือนได้ยินด้วยนะพี่เก๋เขาบอกว่าเขาอยากตายอ่ะคือเขาพูดอยู่หลายรอบมากอ่ะก็เลยต้องอยู่ในการดูแลนะคะเจ้าหน้าที่ต้องจัดนักจิตวิทยาคอยดูแลแล้วก็พูดคุยอย่างใกล้ชิดอะค่ะป้องกันการทำร้ายตัวเองแล้วก็กำชับให้รับประทานยาตามกำหนดนะคะคือถามว่าทำไมต้องเอาให้ได้ความจริงที่สุดอะเพราะว่าหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องคำที่เขาเซิร์ชที่ตำรวจเจอใน ChatGPT แล้วก็คลิปต่างๆที่เขาไปซ้อมมาเนี่ยมันไม่ธรรมดาแล้วครั้งนี้ถ้าไม่
0: เกิดอุบัติเหตุ
1: ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุกับถ้าเกิดพี่ตำรวจคนนี้เขาไม่เอ๊ะไม่สงสัยอะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในบ้านเราแล้วนี่คือเคสเดียวหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: แล้วมันมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเหมือนกันในโลกออนไลน์ว่าบ้านเราอะสิ่งศักดิ์สิทธิ
0: ์
1: ทำงานแข็งแรงมากเลยแล้วก็อีกคนบอกเราต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นหรอ
0: ใช่แล้วก็ต้องอย่างที่บอกนะคะถึงต้องชื่นชมพี่ตำรวจท่านนั้นจริงๆนะคะคือพยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือเพราะว่าพอรถเกิดการพลิกคว่ำแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเนี่ยพยายามที่จะช่วยเดี๋ยวจะทำนู่นทำนี่ให้แต่ว่าเขาปฏิเสธหมดเลยแล้วทีนี้ก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมถึงมีพิรุธแล้วก็ปฏิเสธในการรับการช่วยเหลือแบบนี้ก็เลยขอเข้าตรวจคนแล้วก็ไปเจอจริงๆจนขยายผลไปที่บ้านพักเนี่ยโอ้โหตกตะลึงเลยเจอแบบว่าเป็นคลังแสงเลย
1: จ ริงค่ะน่ากลัวมากแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะสืบหาละค่ะว่ามันมีคนมีสีเข้าไปเกี่ยวข้องคลิปภาพของการฝึกใช้อาวุธในค่ายทหาร BHQ ของกัมพูชา
0: อันนี้ก็สำคัญ
1: ที่หลายคนสงสัยว่าเป็นสายลับหรือเปล่าตรงเนี้ยมันมีวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือว่าการเป็นสายลับไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกสบายใจได้

0: ใช่ไม่ได้ตัดประเด็นนี้ทิ้งแต่ต้องดูอีกทีหนึ่ง
1: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็นำตัวนะคะชายชาวจีนคนนี้เนี่ยมาสอบปากคำนะคะแม้ว่าจะเอาไปฝากขังแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าก็มีการเบิกตัวเนี่ยมานะคะเพื่อที่จะสอบปากคำเรียกได้ว่าแบบใช้เวลานานมากแล้วก็ตำรวจบอกนะคะคือประเด็นนี้มันเป็นประเด็นดราม่าไงในโลกโซเชียลมีการตั้งคำถามว่าโอ้เจออาวุธขนาดนี้จะเอามาฆ่าตัวตายหรอโอ้โหมันตะกะมันน่าเชื่อหรือเปล่าแบบเนี้ยทางให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวานนี้ก็ต้องออกมาบอกเลยว่ายังไม่ได้ตัดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการก่อวินาศกรรมหรือการก่อการร้ายนะคะก็เดี๋ยวคงจะต้องสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องนะคะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องถึงกลุ่มบุคคลใดยังไงหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนเรื่องของสถานะต่างๆอันนี้จริงๆซับซ้อนมากนะอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบด้วยว่าบัตรชมพูมายังไงแล้วพาสปอร์ตของเขาอะทำไมถึงมีหลายสัญชาติแล้วเข้าไปอยู่ในบ้านของคนไทยย้ายเข้าย้ายออกอะไรแบบนี้นะคะก็เรียกได้ว่าต้องตรวจสอบนะคะข้อมูลเชิงลึกพยานหลักฐานทั้งนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยแล้วก็เห็นว่าตำรวจบอกว่าก็ไม่ได้เชื่อซะทีเดียวที่บอกว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจิตเวชอะไรต่างๆเดี๋ยวเอามาตรวจ
0: อยู่ในหูในตาของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดแล้วค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตหลังจากนี้ของทักษิณนะคะว่าจะมีผลอะไรเกี่ยวกับทางการเมืองไทยหรือเปล่าแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตด้วยที่เมื่อวานใช่ไหมนายกรัฐมนตรีท่านก็ลงพื้นที่เนาะแล้วก็ไปดูซิว่ามันมีปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะแล้วก็ไปจัดระเบียบชายหาดซึ่งนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มมีคำถามเกิดขึ้นเยอะแล้วว่ายังไงล่ะฟรีวีซ่ายังไงล่ะตอนนี้บ้านของเราเนี่ยมันเป็นบ้านเราจริงๆแล้วกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: เพราะว่ามันมีนอมินีที่มาถือแทนต่างชาติกี่คนในขณะเดียวกันมันก็เป็นพื้นที่อิทธิพลซึ่งกลายเป็นว่าคนที่เป็นมาเฟียในพื้นที่เนี่ยไม่ใช่เป็นคนไทยด้วย
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกันนะคะ
1: ค่ะเป็นมาตรฐานเรื่องของการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะหลังจากนี้เนี่ยก็จะต้องมาดูกันนะคะว่าพอมีเรื่องของสถานการณ์เป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่พึงประสงค์ใช้คำแบบนี้แล้วกันนะคะ เข้ามาแบบว่าแย่งอาชีพคนไทยเข้ามาเป็นกลุ่มแอบแฝงเป็นนอมินีอะไรต่างๆแล้วก็หลีกเลี่ยงการทำผิดกฎหมายแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยก็จะต้องตรวจสอบด้วยเพราะว่ามันสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยแต่ว่าจริงๆอย่างสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ใช่แค่นายกรัฐมนตรีอย่างเดียวนะ
0: ค่ะ
1: เห็นทางผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตนี่ก็ยกระดับเลยนะแล้วก็บอกว่าโอ้โหเดี๋ยวจากนี้ไปเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นมากกว่าเดิมแน่นอนเดี๋ยวติดตามกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องของใครกำลังมองหาเรื่องของหม้อหุงข้าวนะคะหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรนะคะก็เรียกได้ว่าไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแล้วก็สายสุขภาพแบบนี้เนี่ยขอแนะนำเลยค่ะเป็นคาชิว่ารุ่น RC1804 นะคะถือเป็นไอเทมลับเลยนะของสายเฮลสตี้ค่ะเพราะว่ามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อข้างในเนี่ยเคลือบนอนสติกด้วยข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานค่ะที่สำคัญนะคะมีความอัจฉริยะมี6ฟังก์ชันหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็ได้นะคะจบในหม้อเดียวจริงๆสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกรับประกันนานถึง1ปีเต็มเลยค่ะโปรโมชั่นจากปกตินะคะราคา 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นย้ำนะคะว่าลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้เอาของแถมไปเลยค่ะ2รายการนะคะแถมไปให้เลยนะคะที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดี4คู่ด้วยค่ะสนใจโทรด่วนๆเลยนะคะ02-114-3390021143390มีค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
0: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับกรณีของคุณทักษิณกันแบบยาวๆแล้วก็เจาะลึกกันนะคะว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะคะแต่ตอนนี้ไปพักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: คุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
4: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
3: ฮะ
4: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี้
3: กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย

0: ของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
1: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
0: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
1: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
0: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
1: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
0: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569นะคะ
5: ค่ะ
4: วันนี้เป็นวันที่คุณทักษิณชินวัตรได้รับการพักโทษนะคะเอาจากเรือนจำไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีแทบจะทุกสำนักข่าวเลยนะคะก็ตามติดไปเลยนะคะจนถึงบ้านจันทร์สองล่ากันเลยเดียวนะพี่เก๋แล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยังไปติดตามเกี่ยวกับออนไลน์ของลูกสาวด้วยนะคะว่าโพสต์อะไรบ้างนะคะทีนี้หลายๆคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะคือตั้งแต่ไปเคารพธงชาติว่าโอ้โหมันคือเป็นการแสดงสัญลักษณ์อะไรหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งการตอบคำถามสื่อมวลชนที่บอกว่าไปจำศีลมาจำอะไรไม่ได้แล้ว อันนี้มันต้องการที่จะสื่อสารอะไรหรือว่าตีความที่มันเป็นนัยยะทางการเมืองอะไรได้หรือเปล่าในขณะเดียวกันเนี่ยภายใต้รอยยิ้มของคุณทักษิณที่ทักทายก็มีคนตีความอีกเหมือนกันว่าแม้มันหลายคนก็คงถ้าเป็นตัวเราอ่ะมันมีกำไร EM ติดอยู่อ่ะ มันจะยิ้มได้แบบเต็มที่หรือเปล่า
5: แล้วที่สำคัญเงื่อนไขต่างๆนะคะที่มีการกำหนดออกมาว่าแม้ว่าจะพักโทษก็จริงนะคะแต่ว่ามีเงื่อนไขอีก11ข้อเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เหมือนต้องจำกัดความเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
4: ในขณะเดียวกันก็มีคนไปจับสังเกตคนที่อยู่ในสังกัดพรรคเพื่อไทยหรือว่าจะเป็นในเครือข่ายเดียวกันเนี่ยก็บอกว่าครั้งนี้ค่อนข้างที่จะไม่ได้พูดเยอะไม่ได้มีอีเวนต์อะไรยิ่งใหญ่มากมายคือดูจะเหมือนจะเงียบๆเหมือนกันแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคนตีความไปจนถึงว่าเอ๊แบบนี้ก่อนหน้านี้ที่เคยมีภารกิจอยากพาน้องสาวกลับบ้านแบบนี้ต้องพับโปรเจกต์ไปเลยหรือเปล่าหรือว่ามันจะเดินเกมไปแบบไหนต่อไปในขณะเดียวกันหลายคนก็จับตามองในมุมของพรรคเพื่อไทยที่ตอนนี้นำทัพเรืออาจารย์เชนใช่ไหมคะซึ่งก็เป็นการทำงานที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าสไตล์ของอาจารย์เชนเนี่ยจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปประนีประนอม
5: นักวิชาการหลายคนบอกว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยอ่ะเอาจริงๆเดินมาถูกทางแล้วนะเหมือนก็ทำงานไปแล้วก็สร้างผลงานไปนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าอย่าเพิ่งไปเร่งไปรีบนะคะค่อยๆเหมือนแบบสะสมแล้วก็สะสมพลังอ่ะพูดง่ายๆแล้วก็กลับมาฟื้นกลับมาเติบโตแบบนี
4: ้ในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างที่พี่เก๋ได้บอกไปแล้วในช่วงที่แล้วนะคะว่าตอนนี้คดีของท่านเนี่ยยังเหลืออีก2
5: คดี
4: หล
5: ัก
4: มาตรา112
5: ใช่ค่ะ
4: กับคดีชั้น14ที่มีความเกี่ยวข้องว่าสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการทำผิดหรือเปล่านะคะ
5: ซ
4: ึ่
5: งอยู่ในชั้นของปปช.
4: เนี่ยแหละหลายคนก็มองว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับเป็นอะไรที่แบบบินได้ไม่สุดอ่ะคืออาจารย์ธนพรน่ะเคยบอกเป็นนกฟีนิกซ์ใช่มั้ยแล้วจำได้นะคะว่าอาจารย์ธนพรเนี่ยเคยพูดก่อนหน้านี้ว่าถ้าหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีนัยยะอะไรที่มันแบบเกิดขึ้นในมุมของความแบบความน่าเห็นใจเพราะว่าอย่าลืมว่าการเมืองไทยเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างที่จะเห็นใจกับอะไรที่มันดูน่าสงสารดูแบบว่าได้รับโทษแล้วอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถ้ามันเป็นไปในทิศทางนั้นเนี่ยอาจารย์ธนพรเนี่ยเคยบอกเอาไว้ว่าจะมีกีฬาสีอาจจะไม่ใช่เรียกว่าม็อบแบบเดิมๆที่ผ่านมาท่านเคยพูดเอาไว้แบบนั้นณวันนี้เนี่ยถ้าดูจากท่าทีของคุณทักษิณที่ไม่พูดอะไรเลยนะมันยังจะเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่าไปฟังคำตอบจากท่านกันนะคะผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลสวัสดีอาจารย์ค่ะ
5: สวัสดีค่ะอาจารย์จ้าค่ะ
6: สวัสดีครับคุณอุ้มสวัสดีครับคุณเก๋คุณบอกนายใหญ่ไม่พูดได้ยังไงประโยคเดียวเนี่ยเสียวกันทั้งประเทศ
5: ประโยคไหน
4: จำไม่ได้แล้วเหรอคะอาจารย
5: ์หรือว่าจำศีลคะ
6: ใช่นายใหญ่บอกว่าไงครับบอกว่าท่านเนี่ย ข้าไปจำศีลถูกไหมครับจำศีล8เดือนแล้วก็บอกว่าเป็นอัลไซเมอร์
5: จำอะไรไม่ได้แล้ว
6: แล้วออกมาก็รู้สึกตัวเบาสบายนะครับ
5: ใช่ใช่

0: ผม
1: อันนี้ตอบสื่อต่างประเทศ
0: คุณเก๋จริงๆเถอะนะครับคนเราเนี่ยนะฮะพอเข้าไปจำศีล8เดือนนะครับก็เหมือนกับหนังจีนนะครับจอมยุทธเข้าไปฝึกวิชามา8เดือนเนี่ย
1: ค่ะ
0: คุณว่าบารมีฝีมือหรือวิชาต่างๆนะครับกระบวนยุทธต่างๆเนี่ยคุณว่ามันจะอ่อนลงได้ยังไงมันมีแต่แข็งแกร่งขึ้น
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับการที่นายใหญ่ท่านพูดแบบนี้เนี่ยผมเรียนเลยนะครับว่าการเมืองไทยเนี่ยร้อนขึ้นมาในบัดจน
2: แค่นี้เลยเหรอคะอาจารย์ยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะอาจารย
0: ์โอ้โหแค่นี้นะครับคนมีของเนี่ยฮะไม่ต้องพูดเยอะประโยคเดียวก็เสียวไปทั้งการเมืองแล้วแล้วคุณสองคนดูที่ตอนเช้าเนี่ยนะครับหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตบอกเอ๊ะธงชาติที่กรมราชทัณฑ์ที่บางขวางโทษนะครับที่ลาดยาวเนี่ย
2: ค่ะ
0: ทำไมมันไม่เท่าที่ทำเนียบรัฐบาล
2: ค่ะ
0: นะครับทำเนียบรัฐบาลเนี่ย8โมงเป๊ะมีเทียบเวลาติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเพลงชาติขึ้น
2: ค่ะ
0: นะครับอันนี้เนี่ยนะครับนายใหญ่เดินออกมาปุ๊บเพลงชาติขึ้นปั๊บโอ้โหต้องบอกว่าคนไม่มีฤทธิ์เดชนกฟีนิกซ์ไม่กลับมาแล้วแข็งแกร่งกว่าเดิมเนี่ยมันจะทำอย่างนี้ได้ยังไงนะครับอีกข้อสังเกตหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะบอกไว้ผมถามคุณอุ้มกับคุณเก๋จริงๆเถอะคุณก็เห็นอีเวนต์ทางการเมืองมาเยอะคุณว่าอีเวนต์ที่หน้าเรือนจำวันนี้ที่พี่น้องเสื้อแดงมากันเป็นหลักพันเนี่ยคุณว่าไม่มีท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยแล้วจะมาได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องเรียนตามตรงนะฮะว่าอีเวนต์วันนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงพลังนะครับของนายใหญ่ที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมแล้วพอนายใหญ่ให้สัมภาษณ์ว่าไปฝึกวิชาอีก8เดือนผมนี่ต้องบอกว่าเหงื่อแตกเลยขนหัวลุกนะครับแปลว่าพลังอำนาจของนายใหญ่รอบนี้แข็งแกร่งขึ้นเพราะฉะนั้นกระบวนท่านะครับกระบวนยุทธของนายใหญ่นะครับในการเดินเกมการเมืองต่อจากนี้เป็นต้นไปจะมีความละเมียดละไมซับซ้อนแต่จะมีประสิทธิภาพที่สามารถนะครับทำให้คู่แข่งบาดเจ็บได้อย่างมากกว่าเดิมอีกนะครับ
1: หมายถึงว่ายุทธศาสตร์ทางการเมืองหลังจากนี้เนี่ยคือคัมแบ็กทางการเมืองแน่นอนไม่ได้แบบว่าปล่อยมือทางการเมืองอย่างนี้หรออาจารย์แต่ว่าเป็นเกมประนีประนอมมากขึ้น
0: ไม่มีครับไม่มีประนีประนอมด้วยเพียงแต่รูปแบบเนี่ยนะครับมันจะมีความละเอียดอ่อนแล้วก็มีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพิ่มมากขึ้น
2: มีคนวิเคราะห์ว่าอาจจะใช้กลยุทธ์ในการที่ไม่ได้ออกหน้าเองอาจารย์มองยังไงอะคะเป็นการแบบคอนโทรลอยู่หลังม่าน
0: จะมีความหลากหลายไม่ว่าออกเองหรือไม่ออกเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนายใหญ่จะหลากหลายในการท่องยุทธจักรเพิ่มมากขึ้นนะครับคือของเดิมเนี่ยนะครับก็ถือว่ายอดฝีมืออยู่แล้วรอบนี้ไปฝึกวิชามาอีก8เดือนนะครับผมถามคุณ2คนเนี่ยคุณได้ดูหนังมังกรหยกใน Netflix มั้ยนะครับคุณดูพิษประจิมน่ะเอาเยี่ยงหงอ่ะนะครับไปฝึกคัมภีร์นพก้าวเนี่ยออกมานะครับต้องบอกพลังอำนาจฝ่ามือเนี่ยมากกว่าเดิมเพราะธาตุไฟแตกด้วย
2: อาจารย์กำลังจะบอกว่าที่อาจารย์เคยบอกว่านกฟีนิกซ์จะฟื้นคืนชีพนี่ตอนนี้มันกำลังจะเป็นจริงใช่มั้ยคะ
0: ถูกต้องเลยคุณเก๋คุณอุ้มคุณเข้าใจถูกแล้ว1 นะครับเดี๋ยวคุณจะได้เห็นปฏิบัติการกีฬาสีจะกลับไปอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าความรู้สึกท็อกซิกกับสีน้ำเงินเรื่ององค์กรอิสระต่างๆนะครับอย่างล่าสุดก็เรื่องการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีกไม่กี่วันกกต.ก็จะยกคำร้องสว.ทั้งหมดด้วยมติ5-2นะครับหรือแม้กระทั่งปปช.กรณีคุณศักดิ์สยามนะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดบรรยากาศท็อกซิกสีน้ำเงินนะครับดังนั้นแล้วนะครับมันก็จะเป็นเงื่อนไขในการที่จะทำให้เกิดนะครับกีฬาสีขึ้นมาอีกรอบหนึ่งอย่างง่ายดาย
1: อาจารย์กำลังจะบอกอาจารย์กำลังจะบอกแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับพรรคร่วมรัฐบาลอย่างนี้หรอ
0: เอาแน่นอนครับแน่นอนนะครับผมจะบอกว่าสิ่งที่สองที่คุณจะได้เห็นนะ
1: ค่ะ
0: คุณจะได้เห็นนะครับความร่วมมือในสภาผู้แทนราษฎรระหว่างสีเขียวสีส้มแล้วก็สีแดงซึ่งเอาตัวเลขมาบวกกันแล้วเนี่ย252เสียงคุณจะได้เห็นพระราชบัญญัติอะไรก็ตามที่สีน้ำเงินดูเหมือนไม่เต็มอกเต็มใจจะผลักดันแต่3สีนี้ก็จะร่วมกันผลักดันเพื่อเอาแต้มจากประชาชนเช่นพระราชบัญญัติอากาศสะอาดพระราชบัญญัติเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับลักษณะกฎหมายแบบนี้

หรือแม้กระทั่งร่วมมือกันในการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามผลประชามติเดี๋ยวคุณจะได้เห็นแน่ๆนะครับอีกอันนึงที่ถ้าไม่ใช่คอการเมืองพันแท้เนี่ยนะครับอาจจะไม่สังเกตแต่คนที่เป็นคอการเมืองพันแท้อย่างผมจะเอามาบอกล่วงหน้าเลยปฏิบัติการที่จะทำอย่างเงียบแต่เฉียบขาดก็คือการเปลี่ยนสีเสื้อสว.นะครับสว.ชุด

0: เชิญไปพูดอะไรก็ตามเนี่ยนะครับสื่อนะมานำเสนอเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติเลยว่าทุกคนก็จะเอาไปเปรียบเทียบกับการทำงานของรัฐบาลโดยที่นายใหญ่ไม่จำเป็นต้องโจมตีรัฐบาลแม้แต่ประโยคเดียว
1: อาจารย์แต่ว่ามันจะขยับขยื่นเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระไหมคะเพราะว่ายังมีคดีมาตรา112แล้วก
0: ็ครับ
1: คดีชั้น14ที่เกี่ยวข้องกับปปช.อีกอะค่ะอาจารย์มันยังไม่ได้
0: ไม่มีปัญหารอคุณอุ้มคุณเก๋นะครับเปลี่ยนสีเสื้อสวเสร็จเมื่อไรคดีในองค์กรอิสระนะฮะมันยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากนะครับมันทุกคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองก็รู้อยู่แล้วนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะฮะผมเรียนว่าทันทีที่นายใหญ่บอกว่าไปจำศีลมา8เดือนเนี่ยโอ้โหผมนี่ต้องเรียกได้ว่าขนแขนสแตนด์อัพนะครับบอกโอ้นายใหญ่นี่นกฟินิกของจริงแม่อันนี้ผมชอบปบมือเชียร
1: ์อาจารย์ทีนี้เนี่ยในมุมอันนี้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะของพรรครวมรัฐบาลแล้วก็นู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าถ้าหันมาโฟกัสของเพื่อไทยบ้างจะกลับมามีบทบาทต่อการจัดทัพเพื่อไทยหรือไม่อย่างไรคะอาจารย
0: ์โอ้โหพรรคเพื่อไทยนะครับมันคือลมหายใจของนายใหญ่นะครับแล้วนายใหญ่อ่ะท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็พูดเองคือจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยนะฮะพูดตรงๆอ่ะเอายืมแบบคำที่ท่านผู้กองท่านพูดกับสื่อก็ได้นะครับว่าถ้าพรรคกล้าทำเป็นของผู้กองพรรคเพื่อไทยก็เป็นของนายใหญ่นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการที่นายใหญ่ออกมาเนี่ยนะครับผมไม่เห็นผลเสียอะไรจะเกิดขึ้นกับพรรคเพื่อไทยเลยนะครับมีแต่จะดีขึ้นเราอย่าลืมนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยผ่านจุดต่ำสุดมาเรียบร้อยแล้วตอนการเลือกตั้งครั้งที่แล้วได้แค่74เสียงนะครับแต่ขณะนี้เนี่ยนะครับอนาคตเนี่ยเราต้องดูนะครับกลยุทธ์ของเพื่อไทยวันนี้เนี่ยใช้อาจารย์เชนนะครับเป็นจุดขายเป็นผู้เดินนำแล้วคุณสองคนก็เห็นใช่ไหมครับว่าอาจารย์เชนเนี่ยวันนี้เนี่ยก็เรียก FC ได้จำนวนมากนะครับแล้วก็ทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยดูดีขึ้นนะฮะเพราะอาจารย์เชนเนี่ยนะครับบุคลิกของท่านเนี่ยก็คือไม่เรียกศัตรูแต่ไม่ได้หมายความว่ากระบวนการในการเดินเกมทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะทื่อเป็นมีดที่ไม่ได้รับนะครับมีนายใหญ่มาเนี่ยจะแหลมคมขึ้นแบบแนบเนียนเพราะอะไรนายใหญ่ไปฝึกกระบวนยุทธมาอีก8เดือน
1: อาจารย์แต่มันแนบเนียนยังไงถ้าเกิดมันจะกลบรัศมีกันนะคะอาจารย
0: ์มันมีปัญหานายใหญ่เขารู้ครับนายใหญ่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปกลบรัศมีอาจารย์เชนนายใหญ่มีแต่จะออกความเห็นเพื่อไปดิสเครดิตรัฐบาลพรรคสีน้ำเงินโดยที่ตัวเองไม่ต้องเอ่ยชื่ออนุทินโดยที่ตัวเองไม่ต้องเอ่ยว่ารัฐบาลต้องทำอย่างนี้ด้วยซ้ำไป
1: แบ่งหน้าที่กันไป
0: ไม่ฮะเพียงแต่นายใหญ่ด้วยความที่มีคอนเน็กชันเยอะแล้วเป็นคนที่ศึกษาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีตลอดเวลาวิทยาการความรู้ต่างๆคุณลองคิดดูที่ว่าถ้านายใหญ่ได้รับเชิญไปเปิดงานหรือมาโพสต์อะไรเกี่ยวกับเนี่ยครับการเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วโพสต์นั้นหรือสิ่งที่พูดนั้นมันดูล้ำกว่าที่กระทรวงการคลังทำนะคุณว่ามันจะไม่เกิดการเปรียบเทียบเหร
1: อ
0: มันก็เกิดการเปรียบเทียบโดยที่นายใหญ่ไม่ต้องไปออกแรงไม่ต้องแม้แต่จะเอ่ยชื่อคุณเอกนิติด้วยซ้ำไป
1: อาจารย์แต่มันมีจุดร่วมอยู่นิดนึงนะคะอาจารย์แลนบริดจ์ที่ตอนนี้รัฐบาลก็ผลักดันแล้วก่อนหน้านี้เองเพื่อไทยเองก็ผลักดันอันนี้มันจะเป็นจุดร่วมที่มันจะทำให้แดงกับน้ำเงินเขาจะสมัครสมานสามัคคีกัน
0: คือการเขาเรียกว่าการเอาแต้มทางการเมืองเนี่ยครับหน้าที่ของนายใหญ่ก็น่าจะหาคำอธิบายจุดแข็งของแลนบริดจ์ได้ดีกว่าพรรคสีน้ำเงินแค่นี้นายใหญ่ก็ได้แต้มแล้วโดยที่ไม่ต้องโจมตีใครทั้งนั้นผมถึงบอกว่าเดี๋ยวคุณจะได้เห็นว่าคนที่ไปฝึกวิชามาอีก8เดือนวิชาเดิมตัวเองก็ดีอยู่แล้วนะแล้วไปเพิ่มมาอีก8เดือนเนี่ยนะครับแล้วคุณเคยฟังเพลงของวง P2 Warship มั้ยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเพลงจอมยุทธเนี่ยนะครับจอมยุทธเนี่ยถูกซัดตกเขาแล้วก็ไปรวบรวมลมปราณฝึกวิชาใหม
1: ่
0: นะครับรู้สึกตัวเบานะครับก็กระโดดขึ้นมาแก้แค้นได
1: ้อาจารย์อย่างนี้แสดงว่าโอกาสฟื้นสถานะของเพื่อไทยฟื้นอำนาจของพรรคเพื่อไทยก็น่าจะมี
0: ครับมีผมถึงได้บอกไงว่าแต่เนี่ยมันไม่จำเป็นที่ต้องไปรีบเร่งเกมนะครับแต่คุณจะได้เห็นความร่วมมือของเพื่อไทยสีส้มและก็สีเขียวในการทำงานในสภานะครับเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่เพื่อสร้างแต้มต่ออำนาจต่อรองทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยเพิ่มขึ้นแต่คราวนี้เนี่ยผมเรียนนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับมีอยู่2จุดนะฮะถ้าดำเนินการได้เร็ว

0: เนี่ยก็จะทำให้สิ่งนายใหญ่ออกมาเนี่ยก็จะมีผลดีเพิ่มมากขึ้นเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าเรื่องนายใหญ่ติด GM นะครับอย่าเอามาพูดต่ออีกเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขาปฏิบัติต่อนายใหญ่ก็เป็นคนไทยคนหนึ่งต้องเสมอภาคกันภายใต้กฎหมาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เกี่ยวหรอกฮะคุณจะเป็นนายกมาเกาหลีใต้เขาจับประธานดีติดคุกอ่ะไม่เห็นเขาจะต้องมาสนใจเรื่องพวกนี้เพราะนั้นแล้วพรรคเพื่อไทยอย่าไปขยายผลเรื่องนี้ให้นายใหญ่ต้องกลายเป็นบุคคลพิเศษอีกต้องไปพูดเลยว่านายใหญ่คือคนธรรมดานะครับเท่าเทียมกันทางกฎหมายไอ้อย่างเงี้ยมันถึงจะหล่ออ ันที่สองนะครับผมจะบอกว่าหาวิธีนะครับหรือเปลี่ยนตัวน้ำตีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับคุณสุริยะเดซันเนี่ยให้เอาออกให้เร็วที่สุดนะครับเพราะวันนี้เนี่ยคุณสุริยะเนี่ยกลายเป็นจุดอ่อนแล้วนะครับเป็นจุดอ่อนไม่ว่าจะเป็นนิติสงครามซึ่งเข้าทางสีน้ำเงินหรือแม้กระทั่งเป็นจุดอ่อนในการตรวจสอบทางการเมืองของเพื่อฝ่ายค้านนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะปะทำให้พรรคเพื่อไทยน่ะถูกลดทอนเครดิตไปเปล่าๆนะครับตอนนี้เนี่ยทรงกำลังดีนะครับถ้าเป็นเรือใบก็เริ่มกินล
1: ม
0: นะครับแต่อย่าคิดว่าเรือใบลำนี้เนี่ยนะครับจะสามารถที่จะเดินทางไปค้นพบทวีปอเมริกาได้นะครับแบบนักเดินเรือชาวสเปนในอดีตเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วนะครับอย่าพึ่งมันยังไม่เร็วขนาดนั้นนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วเราท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในขณะที่สภาวะของโลกเป็นแบบนี้ประเทศกำลังเจอวิกฤตมากมายแบบนี้ค่ะการออกมาของคุณทักษิณเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันจะมีมุมเพชรไหนที่จะมีประโยชน์อย่างที่หลายๆคนเนี่ยคาดหวังไว้ไหมคะเพราะท่านเองก็เคยสร้างอะไรไว้ให้กับประเทศไทยเยอะแยะมากมายอะอาจารย
0: ์ก็คุณคิดดูว่าแค่นายใหญ่โพสต์เดียวว่าเอาวิกฤตพลังงานการเปลี่ยนผ่านต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้า
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเอ่ยชื่อใครเลยแต่พอสื่อเอาไปนำเสนอปุ๊บมันก็จะเกิดการเปรียบเทียบกับมาตรการของรัฐบาลถ้าข้อเสนอของนายใหญ่มันล้ำกว่ามาตรการของรัฐบาลเนี่ยแต้มมันจะไม่เข้ามานายใหญ่ได้ยังไงถูกไหมฮ
1: ะ
0: รัฐบาลก็ต้องบอกว่าเออพร้อมจะรับความคิดเห็นซึ่งก็คือความเห็นของนายใหญ่ไปปฏิบัติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะบอกว่านายใหญ่วันนี้คือนกฟีนิกซ์จริง
1: ๆ
0: แล้วกลับมารอบนี้เนี่ยนะครับแข็งแรงกว่าเดิ
1: ม
0: นะครับแข็งแกร่งกว่าเดิมนะครับกระบวนท่านะครับซับซ้อนกว่าเดิมนะครับรัดกุมกว่าเดิมแต่แน่นอนครับประสิทธิภาพในการไล่ฟาดคู่แข่งทางการเมืองของเพื่อไทยเนี่ยนะครับหนักหน่วงกว่าเดิมนะครับตายไม่รู้ตัวนะรอบนี้นะครับ
2: แต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดแบบว่าต้องเร่งเปิดหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์
0: ไม่มีความจำเป็นผมบอกแล้วว่ารอบนี้ละเมียดละไ
1: ม
0: นะครับแต่ให้ไปฟังนะครับช่วงต้นที่ผมบอกว่าเราจะได้เห็นเกม3เรื่อง
1: ค่ะ
0: 1สงครามสีเสื้อจะกลับมาแน
1: ่ค่ะ
0: 2นะครับเรื่องของการอะไรครับเปลี่ยนสีเสื้อสวมาแน่นะครับแล้วก็3นะครับความร่วมมือกันทางด้านนิติบัญญัติเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองกับสีน้ำเงินนะครับระหว่างพรรคสีแดงสีเขียวสีส้มในสภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างกฎหมายที่โดนใจประชาชนแต่พรรคสีน้ำเงินไม่เอาเช่นพรบอากาศสะอาดเป็นต้น3พรรคนี้รวมกัน252นะครับนะครับเกินกึ่งหนึ่งของสส500คนในสภาผู้แทนราษฎร
1: ค่ะอาจารย์นั่นคำถามสุดท้าย1นาทีสุดท้ายค่ะความเข้มข้นของหลังวันนี้11พฤษภาคมกับหลังวันที่9กันยายนเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นแตกต่างกันมากขนาดไหนคะอาจารย
0: ์มันจะทวีความเข้มข้นเพิ่มไปเรื่อย
1: ๆค่ะ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับปฏิบัติการทางการเมืองซึ่งชาวบ้านชาวเมืองรวมทั้งคุณ2คนด้วยเนี่ยคงไม่สนใจนะครับแต่ผมเนี่ยสนใจเช่นกรณีเปลี่ยนสีเสื้อสวนะครับรับรองว่าเข้มข้นแน่เพราะนี่คือการตีที่ต้นเหตุนะครับของความเพรียงพล้ำของบรรลบของนายใหญ่นะครับตั้งแต่แพ้เกมการเลือกสวเมื่อปี67นะครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: อาจารย์ธนพรศรียกูลนะคะผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายนะคะอาจารย์ธนพรก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยกีฬาสีหรือว่าการรวมตัวกันเนี่ยมันจะมาในอีกมิติหนึ่งในรูปแบบใหม่และในขณะเดียวกันเนี่ยที่หลายๆคนมองว่าตอนนี้เป็นสว.สีน้ำเงินที่บอกว่าน้ำเงินเนี่ยควบคุมทั้งสภาถูกสภาสูงสภาล่างอาจารย์ธนพรเนี่ยมองว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่น
2: อ
1: นแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยจะมีการรวมตัวกันของสีแดงสีเขียวสีส้ม
2: เอ
1: ๊ะมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่า
2: แล้วมันจะสร้างแรงกระเพื่อมอะไรยังไงสำหรับเสถียรภาพของรัฐบาลด้วยหรือเปล่านะคะฉะนั้นเองเนี่ยโอ้โหหลังจากนี้เนี่ยบ

0: บาทสถานะของคุณทักษิณเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรน่าจับตามองมากอาจารย์บอกว่าแค่เคลื่อนไหวนิดเดียวออกมาเหมือนแสดงวิสัยทัศน์นิดนึงก็อาจจะกระเพื่อมีการกระเพื่อมถึงรัฐบาลได้ด้วยนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้นะคะเห็นว่าทางคุณทักษิณเนี่ยก็จะมีกำหนดเดินทางไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลพระราม9ด้วยนะเห็นว่าจะไปเช็คร่างกายนะคะหลังจากที่ได้รับการพักโทษแล้วก็ออกมาจากเรือนจำนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็เรียกได้ว่าถูกควบคุมตัวอยู่ในระยะเวลาที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยเกือบ8เดือนเลยทีเดียวค่ะ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของจังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะ
0: ก็ร้อนอีก
1: ร้อนมากจริงๆค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเราMPOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MPOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MPOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะนี้เวลา 15:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกยืนยันมทไม่มีสิงสีอื่นลั่นทำงานกลมเกลียวนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ช่วงหนึ่งในการมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะได้รับการคุ้มครองและปกป้องแต่กลับมีกรณีที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยถูกฟ้องร้องจากนายนฤชาโคสาสิวิไลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์อดีตอธิบดีกรมการปกครองนายกรัฐมนตรีจึงได้ย้อนถามว่าใครดูตนยังไม่เห็นว่ามีอะไรไม่มีปัญหาหน้าที่ของปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีทุกกรมผู้ว่าทุกจังหวัดทำงานกันกลมเกลียวไม่มีปัญหาเมื่อถามว่ากระทรวงมหาดไทยมีสิงสีเดียวไม่มีสีอื่นใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวยืนยันว่ามีสิงสีน้ำเงินขาวแดงวงเล็บธงชาติหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์กรณีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.มีมติว่านายภูมิธรรมเวชยชัยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายอันสิทธิ์มีคำสั่งโยกย้ายนายนฤชาโคสาสิวิไลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองการปกครองท้องถิ่นและนายชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์อดีตอธิบดีกรมปกครองไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายนายอันสิทธิ์ได้โบกมือปฏิเสธไม่ให้สัมภาษณ์ทักษิณปิดบ้านงดรับแขกขออยู่กับครอบครัวแบบส่วนตัวความเคลื่อนไหวที่บ้านเลขที่472หรือบ้านจันทร์สงล่าหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าวันนี้นายทักษิณประสงค์จะอยู่กับครอบครัวในวันแรกที่ออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมจึงไม่เปิดบ้านต้อนรับบุคคลอื่นในการเข้ามาเยี่ยมเนื่องจากจะขออยู่กับครอบครัวเป็นการส่วนตัวทั้งนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ายังไม่พบว่ามีรถของนักการเมืองและบุคคลภายนอกครอบครัวเข้าไปภายในบ้านจันทร์สงล่ามีเพียงรถภายในบ้านและรถของบรรดาลูกหลานของนายทักษิณที่เข้าออกเท่านั้นณัฐพงษ์นำทีมครม.เงาจี้รัฐบาลแก้ปัญหาเกษตรจริงจังไม่สอดไส้เงินกู้เพื่อโครงการไม่เร่งด่วนในพรก.กู้ด่วนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนำทีมครม.เงาแถลงผลการประชุมครั้งที่2ระบุว่าวันนี้มีประ

0: ประเด็นหลากหลายทั้งเรื่องที่ไทยแสดงท่าทียกเลิก MOU 44เรื่องพรกเงินกู้ที่พรรคประชาชนและพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมยื่นคำร้องตามมาตรา173ของรัฐธรรมนูญเรื่องที่ครม.ยังไม่มีมติยืนยันนำร่างรัฐธรรมนูญกลับมาแก้ไขเพิ่มเติมมาพิจารณาต่อรัฐสภาทางที่ประชาชนลงความเห็นชอบผ่านประชามติไปแล้ว21ล้านเสียงตลอดจนเสียงสะท้อนปัญหาจากพี่น้องเกษตรกรตลอดจนสิ่งที่พรรคประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการเร่งด่วนเนื่องจากวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมครม.นายรัฐพงศ์กล่าวว่ารัฐบาลนายอนุทินล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรขณะที่เกษตรกรทั่วประเทศกำลังเผชิญวิกฤตปุ๋ยขาดแคลนและราคาพุ่งอันเป็นผลพวงมาจากวิกฤตพลังงานโลกการประชุมครั้งนี้จึงเดินหน้าเปิดเผยรับฟังตัวแทนเกษตรกรจากหลายภาคส่วนที่กำลังเผชิญปัญหาปุ๋ยขาดแคลนราคาสูงและปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำการเบิกงบกลาง 5,000 ถึง 6,000 ล้านบาทเพื่อจัดทำโครงการปุ๋ยชีวภาพไม่สะท้อนความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริงส่วนการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทของรัฐบาลรัฐบาลไม่มีการพูดถึงปัญหาภาคเกษตรที่กำลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆรัฐบาลไม่ควรเริ่มต้นจากการคิดแจกเงินเพื่อกอบกู้คะแนนนิยมที่ตกต่ำแต่ควรเริ่มต้นจากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ละกลุ่ม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับเอกนิติเผยอาจเห็นเงินเฟ้อปีนี้ขึ้นสูงสุด 4-5% หลังราคาต้นทุนสินค้าและอาหารขึ้นย้ำไทยต้องเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีพรรคประชาชนยื่นสารรัฐธรรมนูญประเด็นเงินกู้ 200,000 ล้านบาทสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งอยู่ในพรบ.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทไม่เข้าข่ายจำเป็นเร่งด่วนว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันกำลังเผชิญกับวิกฤตที่ซับซ้อนและยังไม่สามารถคาดการจุดสิ้นสุดได้โดยต้นเหตุจากวิกฤตมาจากต้นทุนราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นการพึ่งพาพลังงานสูงของประเทศไทยส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นโดยเงินเฟ้อล่าสุดอยู่ที่ 2.9 และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นโดยสูงสุดจะขยับขึ้นไปถึง 4-5% เนื่องจากเงินเฟ้อเกิดจากต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้นกระทบต่อค่าครองชีพและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งตัวเลขเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปียังใกล้เคียงกับกรอบที่วางไว้ไม่เกิน 3%การออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินครั้งนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตที่อาจจะลุกลามสำหรับการใช้จ่ายเงินกู้นั้นรัฐบาลได้วางกรอบการทำงานโดยมุ่งเป้าเยียวยากลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงการเปลี่ยนผ่านลดภาระประชาชนควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานเพื่อลดการพึ่งพานำเข้าในระยะยาวอธิบดีฝนหลวงเคลียร์ใจเลขาสุริยะย้ำจบคือจบนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายราเชนศิลปะรายะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เข้าพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจกรณีการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งโดยมีการชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลของการโยกย้ายครั้งนี้อย่างชัดเจนนายสรวุฒิกล่าวว่าวัตถุประสงค์หลักของการปรับเปลี่ยนตำแหน่งในครั้งนี้เป็นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อเนื่องและอาจเกิดภาวะแล้งยาวนานในหลายพื้นที่ของประเทศทั้งนี้นายราเชนได้รับฟังเหตุผลดังกล่าวแล้วและเข้าใจถึงสาเหตุของการโยกย้ายโดยไม่ได้ติดใจพร้อมยืนยันว่าการโยกย้ายครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีหลานรัฐมนตรีตามที่เคยมีกระแสคาดการณ์ก่อนหน้านี้ทุกอย่างเป็นไปตามดุลยพินิจและขั้นตอนการบริหารงานของผู้บริหารกระทรวงภายหลังการเข้าพบเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายราเชนได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าได้รับฟังเหตุผลการโยกย้ายตำแหน่งแล้วและเข้าใจว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุผลส่วนตัวหรือกรณีหลานรัฐมนตรีที่เคยคาดเดายืนยันว่าจะไม่เรียกร้องต่อหน่วยงานใดและขอยุติการให้ข่าวโดยระบุว่าจบแล้วคือจบ

0: ย้ำว่าตนเองเป็นข้าราชการมืออาชีพทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแดงครับ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: จังหวัดระนองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนองขอเชิญเที่ยวงานระนอง The Next Step ร่วมช็อปฟินกินฉ่ำกับสินค้าคุณภาพที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า30ร้านค้าการันตีคุณภาพส่งตรงจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงเพลิดเพลินไปกับการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงระหว่างวันที่7ถึง11พฤษภาคม2569เวลา10โมงเช้าถึง3ทุ่มณศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy โทร022016770 Thank you
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาอยู่ในช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคะภูเก็ตเนี่ยถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนะเพราะว่าทะเลสวยชายหาดก็ดังถ้าพูดถึงเงินสะพัดเข้าภูเก็ตเนี่ยโหปีละมหาศาลเลยนะ
2: มียอดตัวเลขด้วยนะอย่างนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอย่างปี68เนี่ยเข้ามามากกว่า14ล้านคนเลยนะ
1: ใช่แต่ในขณะที่ความสวยงามเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีอีกสิ่งนึงที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันนั่นก็คือมาเฟียชายหาดนี่เป็นคำกล่าวของหลายๆคนนะคะรวมไปถึงหลายๆสื่อก็ใช้คำนี้ตั้งแต่เรื่องของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการล็อกพื้นที่เตียงผ้าใบวินเถื่อนเจ็ตสกีเอเย่นทัวร์ต่างชาติไปจนถึงกลุ่มอิทธิพลที่ถูกตั้งคำถามว่าพวกคุณกำลังมายึดเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของคนในท้องถิ่นหรือเปล่าทีนี้มันก็มีคำถามสำคัญละค่ะว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นภาพลักษณ์ด้านลบที่ถูกขยายในโลกโซเชียลเท่านั้นหรือว่าจริงๆแล้วภูเก็ตกำลังเผชิญกับปัญหาโครงสร้างจริงๆเพราะอย่าลืมว่าแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีเองที่ท่านลงพื้นที่ไปเนี่ยตัวท่านยังใช้คำนี้เลยไม่มีหรอกมาเฟียไม่มีเขาเรียกว่านายกนิยามว่ากุ้ยนิยามว่ากุ้ยใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยเราต้องมาเจาะลึกกันละค่ะว่าทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบุกรุกพื้นที่สาธารณะจริงๆก่อนหน้านั้นถ้าย้อนกลับไปพี่เก๋จำได้ใช่ไหมที่มีคุณหมอโดนทำร้าย
2: มันก็
1: พรึบมาทีนึงแล้วมันก็ค่อยๆเฟดหายไปเพราะว่ามันก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าสิ่งปลูกสร้างต่างๆเนี่ยหนึ่งคือมันกินเข้าไปในพื้นที่สาธารณะหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: ในขณะเดียวกันหลายคนก็บอกว่าบางพื้นที่อ่ะลงไปเดินชายหาดไม่ได้นะล้ำเข้าไปในดินแดนไม่ได้นะ
2: แล้วก็ที่สำคัญเองเนี่ยอย่างช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีการเปิดประเด็นออกมาจากทางส.ส.ของพรรคประชาชนนะคะที่บอกว่าเหมือนกับมีคนมีมาเฟียมีผู้มีอิทธิพลเอาปืนมาขู่อะไรแบบเนี้ยมันก็มีภาพแบบนั้นเหมือนกันนะคะซึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยเรียกได้ว่าก็ต้องจับตามองนะคะในปัญหาที่เราเกริ่นมาตั้งแต่ข้างต้นเนี่ยอย่างทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยบอกเลยภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเมืองที่ปีหนึ่งเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเนี่ยเยอะมากเลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ตามขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างนะคะการใช้ถนนที่อาจจะมีไม่เพียงพอกับการรองรับเรื่องของการท่องเที่ยวที่มันขยายตัวเพิ่มมากขึ้นการฝ่าฝืนกฎหมายการรวมกลุ่มการสร้างความวุ่นวายแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของการเข้ามาแอบแฝงนะคะเข้ามาหาผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยผิดกฎหมายเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยทางผู้ว่าถึงขนาดบอกเลยต้องจับตามองเป็นพิเศษแล้วก็ออกมาประกาศเลยว่าแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายหลังจากนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวที่ทำผิด

0: กฎหมายจะดำเนินคดีอย่างจริงจังแล้วก็ที่สำคัญการใช้นอมินีต่างๆนะคะที่เขากำลังกังวลกันอยู่จะต้องขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติมเลยนะคะเนี่ยก็ทำให้นะคะเป็นที่มาว่าเหมือนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถึงขนาดแบบว่าทางสถานทูตอิสราเอลอะต้องออกมาประกาศเตือนพลเมืองของตนเองเลยนะ
1: เพราะว่าคนอิสราเอลมาเยอะ
0: แต่ว่าจริงๆอันนี้เราไม่ได้โฟกัสบอกว่าชาติใดชาติหนึ่งนะ อันนี้หมายถึงว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในพื้นที
1: ่ทีนี้นอกเหนือจากชาวต่างชาติที่เข้ามาแล้วเนี่ยคนที่ได้รับความเดือดร้อนก็คือคนในพื้นที่นะคะเพราะว่ามันมีพื้นที่ประมาณ 5-6 ไร่ที่มีร้านค้ามีสถานประกอบการแล้วถูกสั่งปิดแล้วก็รวมไปถึงการตรวจยึดต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยผู้ประกอบการเขาก็มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนะฉันไม่ได้เป็นผู้บุกรุก
0: ค่ะ
1: ฉันคือผู้เช่า
0: ค่ะ
1: ฉันจ่ายเงินไปแล้วก็เลยขอยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมว่าการที่มาปิดร้านแบบนี้ค่ะมันได้รับผลกระทบจริงๆนี่เป็นสิ่งที่มันเขาเรียกว่ามันซ้อนกันอยู่นะพี่เก๋แล้วคราวนี้มันเหมือนต้องแยกให้ออกนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยใครกันแน่ที่เป็นผู้เช่าจริงๆใครกันแน่ที่เป็นผู้มีอิทธิพลที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่เรียกว่าผู้มีอิทธิพลขอเรียกว่ากุยแล้วกัน
0: ค่ะ
1: พื้นที่ส่วนไหนที่มันไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์พื้นที่ส่วนไหนที่มีเอกสารสิทธิ์และในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีบุคคลที่อยู่ในขั้นตอนของการอนุมัติได้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าไฟเขียวให้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะคะแน่นอนว่ามันต้องแยกให้ออกอะค่ะว่าคนทำมาหากินสุจริตเนี่ยจะช่วยเขาได้ยังไงให้เขาได้มีพื้นที่ในการทำกินที่ถูกต้องได้ยังไงจะจัดพื้นที่จัดระเบียบพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยได้ยังไงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันต้องเป็นการจัดการแบบบูรณาการพี่เก
0: ๋
1: กระทรวงมหาดไทยต้องจับมือกับกระทรวงทรัพย์ถูกไหมเพราะมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทะเลแล้วก็ป่าไม้ด้วยเพราะมันมีพื้นที่ป่าไม้ในขณะเดียวกันท้องถิ่นเองก็ต้องมามีส่วนเพราะเขาจะทราบดีว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยมันเป็นยังไงเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็รวมไปถึงฝ่ายปกครองเองเนี่ยก็ต้องมาจับมือกันเพราะว่าตอนนี้นะคะปัญหาใหญ่ของภูเก็ตเนี่ยคือที่ดินของรัฐชายหาดสาธารณะเนี่ยมันถูกนำไปใช้ประโยชน์แล้วมันก็ไม่มีใครที่จะมาชี้ได้ว่าตรงนี้คือเขตพื้นที่ที่ทำได
0: ้
1: หรือตรงไหนทำไม่ได้แล้วคนท้องถิ่นหรือว่าแรงงานที่เขาทำงานรายวันเนี่ยค่ะเขาได้รับการได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบอะอย่างที่อุ้มเล่าให้ฟังไปแล้วว่าถ้าอย่างนั้นกำจัดปราบอ้าวกลายเป็นปราบก็คือโดนกันไปหมดเลยแล้วคนที่มีอาชีพสุจริตเนี่ยเขาก็โดนไปด้วยแล้วกลุ่มที่เป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลจริงๆที่นายกรัฐมนตรีเรียกว่ากุ๊ยที่เขาเข้ามาเก็บค่าเช่าที่เขาเข้ามาคุมพื้นที่เนี่ยมันจะมีการเจาะเข้าไปจนเจอต้นตอได้ยังไงเพราะนี่ไม่ใช่ปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นวันนี้มะรืนนี้เมื่อวานนี้
0: ใช่ค่ะคือเมื่อวานนี้เนี่ยนายกต้องบอกเลยบอกว่าคือได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าถูกคุกคามจากพวกนักเลงจากคนไม่ดีซึ่งตนก็ไม่ได้เรียกพวกนี้ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลแต่อย่างใดนะคนเหล่านี้เนี่ยคือกุ้ยธรรมดานี่เองแล้วก็บอกว่าภายใต้รัฐบาลนี้เนี่ยจะไม่มีกุ้ยมาคุกคามพี่น้องประชาชนแม้แต่คำว่าอันตรพานก็ดูสูงไปจะใช้เรียกคนกลุ่มนี้ต้องเรียกว่ากุ้ยนะคะซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยพอเจอของจริงก็วิ่งหางจุกตูดเรามีหน้าที่ที่จะต้องไม่เกรงกลัวคนเหล่านี้ถ้าคนเหล่านี้เนี่ยเข้ามาในพื้นที่มาข่มเหงรังแกมาข่มขู่คุกคามก็ให้มีการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปได้เลยนะคะจะได้ใช้อำนาจในการคุ้มครองพี่น้องประชาชนแล้วก็ที่สำคัญเห็นบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยไปที่พื้นที่บุกรุกที่มีกรณีปัญหากันอยู่ก็คือพื้นที่สาธารณะหาดบางเทาใช่ไหม
1: คะ
0: ในตำบลเชิงทะเลอำเภอทะเหลิงจังหวัดถลางค่ะขออภัย อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตก็บอกว่าเดี๋ยวจะใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นบางเทาเนี่ยใช้บางเทาเนี่ยเป็นแซนด์บ็อกซ์ไปเลยนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาบุกรุกที่สาธารณะเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้สามารถทำมาหากินได้เพราะว่าที่ของคนไทยถ้ามันเป็นที่สาธารณะประโยชน์ไม่มีแผนพัฒนาอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ามันก็จะไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์แต่ว่ามันก็จะต้องดูเรื่องของช่องทางทางกฎหมายอะไรต่างๆด้วยอันนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ลงพื้นที่แล้วก็มีการพูดเรื่องของการสร้างความมั่นอกมั่นใจว่าจะลงไปแก้ปัญหาอย่างไรบ้างใช่ไหมคะ
1: ตรงนี้รัฐต้องพิสูจน์ให้ได้นะคะว่าทั้งหมดนี้เนี่ยจะให้เป็นข้อบังคับในการใช้กฎหมายจริงๆไม่ใช่แค่การลงพื้นที่สร้างภาพ
0: ค่ะ
1: นี่เป็นสิ่งที่หลายคนกำลังรอดูอยู่เพราะว่าอย่าลืมว่าพื้นที่ที่ติดทะเลโดยเฉพาะภูเก็ตเนี่ยมันเป็นพื้นที่ทองคำจริงๆนะพี่เก๋คือถ้าพูดง่ายๆใครที่คุมชายหาดได้อะหมายความว่าเขา

0: สามารถคุมรายได้ในโซนนั้นได้หมดเลยนะคะ
1: แต่ว่าภาพที่ออกมาเนี่ยคือถ้ามันมีแก๊งมาเฟียมีคนมาบุกรุกแบบนี้เนี่ยมันก็ส่งผลต่อภาพลักษณ
0: ์แน่นอน
1: ของการท่องเที่ยวเหมือนกันเนาะ
0: สวยแต่เสี่ยงอ่ะพูดง่าย
1: ๆความเชื่อมั่น
0: ม
1: ี
0: มาเฟียมีการข่มขู
1: ่
0: มีการบุกรุกมีนอมินีต่างชาติทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราไม่ได้ยืนยันนะคะแต่ว่ามันเป็นการพูดถึงในโลกออนไลน์แล้วที่สำคัญเนี่ยคนที่เป็นผู้ประกอบการที่เขาทำมาหากินอย่างสุจริต
1: ค่ะ
0: แทนที่เขาจะได้เจอกับภาวะที่ลืมตาอ้าปากได้กลายเป็นเหยื่อซะงั้นอย่างที่บอกไปแล้วว่าเขาจ่ายค่าเช่าไปแล้วอะค่ะเขาลงทุนไปแล้วอะค่ะแล้วเขายังมีลูกจ้างด้วยแต่พอรัฐเข้าไปรื้อกลายเป็นว่ากิจการของเขามันก็ต้องปิดเอาเสียหายอีกแบบนี้มันเป็นการอุ้มใครกันแน่แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมันต้องไปดูในถึงขั้นที่สิ่งปลูกสร้างอะพี่เก
1: ๋
0: มันเป็นเรื่องใหญ่นะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยผู้ประกอบการรายย่อยอ่ะเป็นคนไทยใช่ไห
1: ม
0: หรือเป็นต่างชาติที่มีนอมินีมาถือหุ้นแทน
1: แล้วก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมายแล้วก็เข้ามาทำผิดนี่เป็นแค่มิติเดียวนะจริงๆเนี่ยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะถ้าไปดูที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเขามีการออกมาแถลงในช่วงสุดสัปดาห์วันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคือถ้าไปดูเรื่องของคดีที่เกิดขึ้นนะคะก็โหเรียกได้ว่าหลายคดี
0: นี่ยังไม่รวมนักท่องเที่ยวยิบย่อยนะ
1: ใช่
0: ที่ได้วีซ่าเข้ามาแล้วก็ไปทำร้ายอู้แต่ต้องบอกว่าก็คือพยายามที่จะมองอย่างแบบเปิดกว้างแล้วก็ให้ประโยชน์กับอีกฝั่งนึงที่ถูกกล่าวหาด้วยนะคะแต
1: ่
0: ว่าพอมันมีภาพที่มันเป็นคลิปออกมาไม่รู้ว่าจะแก้ตัวแทนยังไงเลยเพราะมันเป็นการกระทำที่ค่อนข้างร้ายแรงอะค่ะไปทำร้ายชาวไทยทำร้ายร่างกายหรือว่าบางทีก็ไปทำลายข้าวของ
1: มีข่มขู่แบบนี้นะคะ
0: หรือเอาง่ายๆอย่างเช่นตอนช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาที่มันเป็นคลิปอะค่ะพี่เก๋ที่เขาไปรัดน้ำสัดน้ำในรถตู้อย่างเง
1: ี้
0: ยแล้วเขาก็ถ่ายคลิปกันมาคืออย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าไม่ได้ระบุว่าเป็นชาติไหนในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ไปโจมตีเฉพาะต่างชาติอย่างที่บอกไปแล้วว่าทั้งหมดถ้ามันไม่ได้ไฟเขียวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องก็ไม่น่าจะทำงานได้อย่างราบรื่นลื่นไหลขนาดนี
1: ้แต่ท้ายที่สุดต้องเกิดการจัดระเบียบเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่สะสมมานานนะคะถูกพูดถึงนะคะในแง่มุมไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นพื้นที่ในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยทีนี้นะคะอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจอะไรต่างๆที่เป็นธุรกิจที่แอบแฝงเข้ามานะคะที่ตอนนี้เนี่ยเหมือนเขาโฟกัสกันไปนะแล้วก็กำลังจับจ้องอย่างธุรกิจเช่ารถทัวร์ร้านบริการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมแนวโน้มของนักท่องเที่ยวที่อาจจะไม่พึงประสงค์นะคะแล้วก็มีพฤติกรรมที่ดูเหมือนว่าจะฝ่าฝืนทางกฎหมายนะคะอันนี้เนี่ยก็เรียกว่าหลายมิติจริงๆนะแล
0: ้
1: วก็หลายเรื่องที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวด้วย
0: เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราไปคุยกับคนในพื้นที่เลยดีกว่านะคะได
1: ้
0: รับเกียรติจากนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตคุณธเนศตันติพิริยกิจอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: ผมธเนศครับคุณจุฬาครับ
0: ท่านนายกค่ะเจ็บปวดหัว
2: ครับ
0: ค่ะเจ็บปวดหัวใจขนาดไหนเวลาที่มีคนใช้คำว่าที่ภูเก็ตเนี่ยมีมาเฟียชายหาดแล้วมันมีการพูดถึงในมุมที่เป็นด้านลบของภูเก็ตทั้งที่บ้านเราคือมันมีความสวยงามเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย
1: นี่ยังไม่นับรวมเรื่องของกลุ่มธุรกิจแอบแฝงด้วยนะที่มีกันมายาวนานเลยคุณธเนศ
2: ผมว่าอย่างนี้ครับเวลาเราพูดถึงสมมติว่าพูดถึงพื้นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วบอกว่าเป็นพื้นที่มาเฟียเนี่ยครับมันก็จะสะท้อนให้เห็นถึงว่ามันคือพื้นที่ไม่ปลอดภัยซึ่งพอมันเป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช่พื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกได้ที่ไหนก็ตามที่เป็นแหล่งที่เราบอกว่าเป็นแหล่งอาชญากรรมแหล่งมาเฟียแหล่งไม่ปลอดภัยมันก็จะไม่เกิดเรื่องนั้นขึ้นนะครับแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยครับผมคิดว่าการที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงมาที่พื้นที่ภูเก็ตเมื่อวานเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยทางภาคเอกชนภูเก็ตเนี่ยสนับสนุนเต็มที
0: ่
2: และก็ผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นการเคลื่อนตัวของรัฐบาลที่ผมว่ามันเป็นเชิงยุทธศาสตร์อย่างยิ่งเป็นการประกาศให้เห็นว่าวันเนี้ยเราเนี่ยประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะภูเก็ตนะ
0: ค
2: ือพร้อมที่จะใช้กฎหมายบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ทุกคนเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายอันเท่าเทียมกันแล้วก็มันก็จะแสดงให้เห็นว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ที่เหมาะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยในเทรนด์

0: การท่องเที่ยวอีกเรื่องนึงที่ผมว่ามันสำคัญก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเราแข่งกันว่าพื้นที่ไหนในโลกอ่ะเป็นพื้นที่ปลอดภัยซึ่งผมว่าประเทศไทยเองภูเก็ตเองเราก็ได้รับว่าได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกอ่ะว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วมันก็เป็นเรื่องต้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าการที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงมาเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เนี่ยเราก็ดีใจนะครับใ
1: ช่ครับผมไปเห็นในโลกออนไลน์นะคะท่านหลายคนก็บอกว่าโอ้โหภูเก็ตตอนนี้นะมันเหมือนแบ่งโซนแล้วก็แบ่งผลประโยชน์กันตามพื้นที่ชายหาดเนี่ยเรื่องนี้วงในเขารู้กันดีจริงเท็จยังไงคะ
0: ผมคิดว่าอย่างนี้ครับผมคิดว่าเรื่องที่เราแบ่งโซนนักท่องเที่ยวเนี่ยก็น่าจะมีส่วนจริงนะครับมีส่วนจริงในที่นี้แปลว่านักท่องเที่ยวบางชาติก็จะเที่ยวแค่บางหาดคือจะเป็นนิยมเที่ยวแค่บางหาดแล้วก็จะไม่นิยมเที่ยวบางหาดแต่ผมคิดว่าอันนั้นน่ะมันคือเรื่องของประเภทของนักท่องเที่ยวกับจำนวนของนักท่องเที่ยวในแต่ละชาติที่นิยมไปเที่ยวในบางพื้นที่เพราะว่าเรียนอย่างนี้ครับว่าภูเก็ตเองเนี่ยเราเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่ผมชอบใช้คำว่า destination for all นะ destination for all แปลว่าเราต้อนรับลูกค้าทุกประเภทป่าตองก็อาจจะเป็นสายเอนเตอร์เทนเมนต์หน่อยเพราะฉะนั้นก็จะมีนักท่องเที่ยววัยหนึ่งกลุ่มหนึ่งนิยมเข้าไปไนท์ไลฟ์อะไรเงี้ยครับถ้าเป็นกระตะกะลนก็อาจจะเป็นแฟมิลี่ก็อาจจะเป็นอีกกลุ่มนึงถ้าอย่างเป็นแถวๆบางเทาลากูน่าก็อาจจะเป็นลักชัวรี่มากขึ้นทางเหนือของเกาะไม่ว่าจะเป็นไม้ขาวในยางในทอนก็อาจจะอยู่ในพื้นที่เขาเรียกว่าอุทยานก็เป็นอีกแบบนึงอีกครับผมนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะแบ่งค่อนข้างจะชัดนิดหนึ่งว่าอ้าวที่นี่มีคนชาตินี้เยอะที่นี่มีคนชาตินี้เยอะประมาณนั้นครับ
2: อืมค่ะแต่ว่าไม่ใช่แค่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ในช่วงสุดสัปดาห์อย่างเดียวช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็ออกมาบอกเลยบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยจะบังคับใช้กฎหมายแบบใช้คำว่ายกระดับมาตรการแบบขั้นสูงสุดเลยนะ
0: จริงแล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านนิรัตเนี่ยท่านไม่ได้เพิ่งเริ่มนะครับท่านเริ่มตั้งแต่ท่านมารับตำแหน่งที่ภูเก็ตเนี่ยแล้วก็ท่านก็สื่อสารกับภาคเอกชนมาโดยตลอดซึ่งภาคเอกชนก็เห็นด้วยเราก็เห็นด้วยว่าอยากให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับนักท่องเที่ยวที่ทำผิดผมเนี่ยเวลาเราพูดถึงนักท่องเที่ยวทำผิดเนี่ยผมจะไม่ค่อยจะให้ไปชี้ว่าเป็นชาติไหนผมคิดว่าคือคนทุกชาติอ่ะมันก็มีคนทั้งเป็นคนดีคนไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตอนนี้สิ่งที่ภาคเอกชนภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหอการค้าสภาอุดท่องเที่ยวของภูเก็ตเองเราก็สนับสนุนว่าอยากให้จังหวัดนะครับผ่านไปทางท่านผู้ว่าให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายแบบเข้มงวดเข้มข้นจริงๆซึ่งปัจจุบันท่านผู้ว่าเองก็ทำในหลายมิตินะครับผมเล่าให้ฟังนี้ครับว่าท่านผู้ว่าเนี่ยทำในหลายมิติในที่นี้แปลว่าอันที่หนึ่งก่อนท่านทำในมิติของจังหวัดแปลว่าท่านก็เรียกประชุมทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ดำเนินการเรื่องพวกนี้อันที่สองท่านเรียกด้านความมั่นคงก็อาจจะเรียกทางตำรวจทางปกครองมาแล้วก็มาช่วยกันจับกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผิดกฎจราจรเล็กๆน้อยๆไล่ไปนะครับจนถึงเรื่องอื่นๆอันถัดมาเนี่ยท่านก็เชิญอีกอัครราชทูตหรือกงสุลกิติมศักดิ์ในพื้นที่หรือกงสุลในพื้นที่ในทุกประเทศมาพูดคุยแล้วก็ชี้แจงว่าจังหวัดจะบังคับใช้กฎหมายแบบเข้มงวดสูงสุดซึ่งอันนี้ครับทางภาคเอกชนภูเก็ตเองก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกครับรู้สึกว่าการเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยคุณต้องมาเคารพกฎหมายเคารพระเบียบนะครับแล้วก็ปัจจุบันท่านผู้ว่าเองก็เข้าใจบริบทนี้ดีแล้วก็เข้าใจลึกไปจนถึงขั้นว่าเราจะพยายามที่จะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ทำผิดรุนแรงเนี่ยเราพยายามที่จะไม่จบแค่ค่าปรับเพราะไม่อย่างนั้นนักท่องเที่ยวก็จะไปพูดกันว่าเวลามาเมืองไทย
1: ทุกอย่างก็
0: ใช้เงินแก้ปัญหาได้หมดแต่ปัจจุบันเนี่ยท่านก็ให้มีการส่งฟ้องศาลแล้วก็ทำเป็นแบ็คลิสต์แล้วก็อาจจะต้องมีการให้ส่งตัวออกเหมือนกับคล้ายๆกับรีพอร์ตออกไปว่าก็ไม่ให้กลับมาอีกแล้วเป็นแบ็คลิสต์ต่างๆเหล่านี้ซึ่งอันนี้ค่อนข้างจะได้ผลดีนะครับเพราะว่าในที่สุดแล้วนักท่องเที่ยวปัจจุบันก็หลายๆกลุ่มที่อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเข้ามาเมืองไทยแล้วทำอะไรก็ได้เสียค่าปรับเท่านี้ทำอะไรก็ได้เสียค่าปรับเท่านี้ก็เริ่มอย่างภูเก็ตเนี่ยเป็นพื้นที่แรกๆที่ได้รับการรับรู้เรื่องนี้แล้วก็ทางสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตในหลายๆประเทศที่อยู่ในประเทศไทยก็เริ่มสื่อสารไปถึงคนของประเทศนั้นๆ

0: ว่าถ้าคุณทำผิดในภูเก็ตในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายสูงสุดและอาจจะมีโทษสูงสุดถึงให้ออกจากประเทศไทยแล้วก็จะไม่ให้กลับมาอีกซึ่งอันนี้ครับผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องดีที่เราสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งครับผม
1: ที่ผ่านมาเนี่ยเคยดำเนินการโดยที่ไม่ได้เป็นข่าวแล้วด้วยใช่ไหมคะคุณธนิต
0: มีครับเยอะเลยครับไม่น้อยเลยครับนะครับมีทั้งแต่เรื่องของกฎหมายจราจรแล้วก็ส่งฟ้องศาลแล้วก็ไม่ได้จบแค่ค่าปรับเพราะว่าเป็นการทำผิดซ้ำก็ดำเนินการหรือทำธุรกิจที่เหมือนกับที่ปัจจุบันที่เราพูดกันถึงเรื่องของว่าอาจจะมีเรารู้สึกว่ามีนอมินีอะไรเงี้ยครับท่านผู้ว่าก็ดำเนินการให้ทั้งพาณิชย์จังหวัดให้ทั้งทุกภาคส่วนลงไปช่วยกันจับกลุ่มที่ผ่านมาก็มีการจับกลุ่มอยู่เรื่อย
1: ๆ
0: มีทั้งที่เป็นข่าวมีทั้งที่ไม่เป็นข่าวแต่ว่าก็เรียนให้ทราบว่าจริงๆแล้วในห้องประชุมที่ผมได้มีโอกาสประชุมก็รับทราบว่าจังหวัดก็ดำเนินการแบบเข้มข้นเข้มงวดจริงๆซึ่งอันนี้เราเห็นด้วยครับ
2: เราก็มีส่วนเข้าไปหารือด้วยไปเสนอใช่ไหมคะ
1: ตอนนี้ถ้าเกิดมองเฉพาะเกี่ยวกับพื้นที่ตรงชายหาดนะคะคุณธเนศธุรกิจอะไรคะที่มันถูกจับตามองมากที่สุดเลยว่ามันจะมีมาเฟียเป็นแบบบีชคลับเจ็ตสกีทัวร์หรือว่ารถรับส่งหรืออะไรคะที่มันจะเด้งขึ้นมาเลยคะ
0: ผมคิดว่าปัจจุบันนะครับพื้นที่ชายหาดของภูเก็ตเนี่ยอาจจะมีสัก 2-3 ธุรกิจที่เรารู้สึกว่าคือมีคนเข้าไปยึดครองแล้วก็อาจจะเป็นคำถามที่ทุกคนถามว่าเอ๊ะทำไมคนกลุ่มนี้เข้าไปยึดครองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับที่เมื่อกี้บอกว่าอาจจะมีทั้งเรื่องของบีชครับเรื่องของเตียงผ้าใบเรื่องของธุรกิจหลายๆธุรกิจต่างๆเหล่านี้ครับซึ่งอันนี้จริงๆเท่าที่ผมมีข้อมูลทราบอยู่ครับเราก็ทราบว่าเดิมเนี่ยอย่างพื้นที่ชายหาดเนี่ยจังหวัดก็จะมีการจัดสรรพื้นที
1: ่
0: ให้กับล่มเตียงชายหาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก10% ของพื้นที่หาด 10-15% อยู่แล้วแล้วก็มีการดำเนินการอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีบางช่วงอันนี้ก็เรียนตรงๆว่าเหมือนกับถ้าเป็นช่วงไฮซีซั่นนักท่องเที่ยวเยอะก็อาจจะมีความพยายามในการที่จะเบ่งออกมาให้มันเกิน 10-15% ขึ้นมาแล้วก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นอันนั้นอันที่1อันที่2ผมคิดว่าเรื่องของบีชคลับเรื่องของอะไรก็ตามเนี่ยก็เท่าที่ฟังจากท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ามันก็จะมีความไม่ชัดเจนในเรื่องของเอกสารถือครองหรือเอกสารสิทธิ์ซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจจริง
1: ๆ
0: ก็อันนี้อาจจะต้องรอแต่ผมก็เชื่อว่าการที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงมาสั่งการเองเนี่ยก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายแบบตรงไปตรงมาแล้วก็น่าจะแก้ปัญหาในระยะยาวให้กับภูเก็ตได้เพราะว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาเกือบ5ทศวรรษครับภูเก็ตเนี่ยก็ขาย 400,000 ตันเพราะฉะนั้นชายหาดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เราอ่ะจะต้องช่วยกันรักษาไว้แล้วก็เป็นทรัพยากรที่จะส่งต่อให้กับลูกหลานจริงๆภาคเอกชนภูเก็ตเนี่ยเราพูดกันเสมอๆว่าเราต้องการทำให้ท่องเที่ยวให้ยั่งยืนแล้วก็ส่งต่อให้กับคนเจเนเรชันถัดไปให้มันแบบว่ามีสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยเป็นแบบที่สมบูรณ์จริงๆคร
2: ับค่ะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยจริงๆแล้วณเวลาณปัจจุบันนี้ส่งผลในเรื่องของจำนวนตัวเลขที่เข้ามาหรือความไม่เชื่อมั่นหรือเรื่องของสถานะอะไรต่างๆเนี่ยภาพลักษณ์เนี่ยอันนี้ได้รับผลกระทบไหมคะคุณธเน
0: ศจริงๆผมคิดว่าการที่อันนี้ครับการที่รัฐบาลหรือจังหวัดเข้มงวดเรื่องพวกนี้ครับผมไม่เชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยว
2: ยิ่งดี
0: คุณภาพ
2: ฟื้นความเชื่อมั่น
0: แต่อาจจะไปส่งผลกระทบกับนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่ต้องการเข้ามาทำผิดบางเรื่องซึ่งอันเนี้ยถามว่าเราในฐานะที่เป็นภาคเอกชนภูเก็ตเราเนี่ยก็อยากได้นักท่องเที่ยวคุณภาพที่เข้ามาแล้วก็มาปฏิบัติตามระเบียบจริงๆแล้ว เราพูดเสมอๆว่าตั้งแต่หลังโควิดตั้งแต่เราทำแซนด์บ็อกซ์เราก็บอกว่าภูเก็ตเนี่ยครับภูเก็ตนะครับเป็นจังหวัดที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นจังหวัดที่เราต้องการเปลี่ยนจากจังหวัดที่เป็นท่องเที่ยวเชิงปริมาณมาเป็นเชิงคุณภาพเพราะฉะนั้นเมื่อเปลี่ยนจากจังหวัดที่ท่องเที่ยวเชิงปริมาณมาเป็นเชิงคุณภาพสิ่งแรกที่เราต้องการก็คือว่าเดสติเนชันคุณภาพคือตัวเรา
1: อ
0: ันที่สองก็คือเราต้องการนักท่องเที่ยวคุณภาพหลายๆคนชอบถามว่าแล้วนักท่องเที่ยวคุณภาพในความหมายของภาคเอกชนภูเก็ตคืออะไรผมบอกเรื่องที่หนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยจะต้องเป็นคนที่เข้ามาแล้วเคารพกฎระเบียบวัฒนธรรมอันดีของประเทศถ้าเรื่องแรกเรื่องนี้คุณเข้ามาแล้วคุณรับไม่ได้แล้วอ่ะคุณไม่ใช่นักท่องเที่ยวคุณภาพเราก็ไม่ได้ต้องการคุณอยู่แล้ว
2: เข้ามาสร้างปัญหาด้วยซ้ำ
0: ใช่ครับถัดมาถึงจะเป็นเรื่องของว่าอ้าวเข้ามาแล้วก็ spending ดีใช้จ่ายดีใช้จ่ายกับคนท้องถิ่นอยู่นานอะไรพวกนี้ครับนะครับครับ
1: ทีนี้คำถามสุดท้ายค่ะหลังจากนี้เนี่ยถ้าจะให้ดำเนินการโดยที่เราแยกนายทุนที่โอเคเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจะสีเทาหรือสีใดๆก็ตามแต่กับผู้เช่ารายย่อยที่เขาบางทีเขาต้องมารับผลกรรมที่แบบถูกปิดกิจการไปอะไรเงี้ยค่ะเราจะดูแลยังไงอะคะตรงนี้ค่ะคุณเนต
0: หมายถึงว่า
1: ในการจัดการพื้นที่อะค่ะถ้าเกิดมันมีการจัดการพื้นที่ได้แล้วแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอ
0: ผมเชื่อว่าทางจังหวัดเองมีมาตรการรองรับนะครับจังหวัดเองมีมาตรการรองรับครับ
2: คุณธเนศขออีกหนึ่งเรื่องประเด็นนี้เนี่ยจำได้ว่าเคยคุยกับคุณธเนศเกี่ยวกับเรื่องของการยกเลิกฟรีวีซ่าลดวันลงจาก60วันเป็น30วันอันนี้มีนะคะไม่เป็นไร
1: น่าจะสัญญาณด้วยแล้วก็อาจจะติดไม่ได้สะดวกด้วยเพราะว่าจริงๆอันนี้มันเป็นหลายเรื่องทับซ้อนอยู่นะพี่เก๋
2: ค่ะ
1: คือเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพยายามจะถามแทนผู้ประกอบการที่เอาถึงเวลาไปกวาดล้างแก๊งมาเฟียแล้วสุดท้ายคือผู้ประกอบการเอาโดนด้วยฉันไม่ได้เป็นแก๊งมาเฟียมันจะมีวิธีการแยกยังไงเนาะก็เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าอย่างน้อยๆสัญญาณดีที่เราได้คุยกับคุณธเนศไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็คือนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตอย่างคุณธเนศเนี่ยการันตีแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ไม่ได้เป็นข่าวก็มีเยอะในการดำเนินคดีหรือว่าจับกุมต่างชาติที่เขาเข้ามาแล้วทำความผิดแต่ขณะเดียวกันอย่างที่บอกไปแล้วว่าข้างในเองก็ต้องสกรีนสแกนกันด้วยเหมือนกัน
2: นะคะขอเพิ่มเติมนิดนึงไหนๆก็จะได้จบเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวไปนะคะเพราะว่าอย่างวันนี้เองเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของฟรีวีซ่านะคะที่เหมือนกับมีมาตรการออกมาว่าจะยกเลิกลดวันลงจาก60วันเป็น30วันนะคะเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยเหมือนพยายามที่จะคัดกรองนะคะนักท่องเที่ยวที่เอาแบบคุณภาพจริงๆไม่เข้ามาไม่มาแย่งอาชีพไม่มาเป็นนอมินีไม่สร้างความวุ่นวายแล้วก็ไม่สร้างปัญหาแบบนี้ค่ะทีนี้เนี่ยวันนี้ทางคุณสุรศักดิ์นะคะพันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาก็ออกมาบอกว่าเรื่องของมาตรการในการยกเลิกมาตรการฟรีวีซ่าเนี่ยณเวลานี้อยู่ขั้นตอนในการทำงานแล้วก็เตรียมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.แล้วก็กระทรวงต่างประเทศเนี่ยจะเป็นคนจัดทำรายละเอียดทั้งหมดอย่างครบถ้วนซึ่งจะเป็นการลดวันพำนักนะคะในประเทศลงให้เหมาะกับแต่ละประเทศด้วยนะจากเดิมเป็นการกำหนดฟรีวีซ่าพำนักได้ถึง60วันสำหรับชาวต่างชาติ93ประเทศโดยเราเชื่อมั่นว่าการปรับลดวันพำนักในประเทศไทยให้เหมาะกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริงเนี่ยอันนี้จะเป็นส่วนแก้ไขการเข้ามาของอาชญากรหรือการแฝงตัวเข้ามาก่ออาชญากรรมในคราบของนักท่องเที่ยวด้วยค่ะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูนะคะประเด็นนี้ก็ถูกพูดถึงกันเยอะมากเลยทีเดียว
1: ค่ะตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแชร์เล่าข่าวเด็ดกันต่อค่ะ
2: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะสถานการณ์วิกฤตพลังงานทั่วโลกจากสงครามตะวันออกกลางตอนนี้ก็ยังวางใจไม่ได้นะคะยังคงส่งผลเชิงจิตวิทยารวมไปถึงประเทศไทยเองด้วยนะคะประชาชนคนไทยก็ยังกังวลอยู่ดูจากสถานการณ์ของการซื้อเสื้อผ้าที่น้อยลงมากๆเลยกับการที่ลูกกำลังจะเปิดเทอมตอนนี้ร้านคึกคักนะพี่เก๋แต่ซื้อเสื้อผ้าน้อยลงเดี๋ยวเรื่องนี้เรามาคุยในรายละเอียดกันนะคะแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของความกังวลนี้ค่ะคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยอยากจะฟังความคิดเห็นข้อกังวลของประชาชนผ่านสื่อของบมจ.อสมท.ค่ะโดยคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 จะเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนผ่านระบบ LINE @ MCOT News

0: โดยทีมงานจะรวบรวมส่งต่อให้ศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางหรือสบก.เพื่อนำไปสู่การแก้ไขต่อไปค่ะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะการซื้อของการจับจ่ายตอนนี้ต้องบอกว่าลดลงไปเนี่ยเกือบครึ่งนะพี่เก๋
1: ค่ะ
0: เพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหลายๆครอบครัวเนี่ยนะคะเริ่มที่จะคิดเยอะขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อของใหม่ถ้าใครที่ยังใช้ของเก่าได้ก็จะเอาเสื้อตัวเก่ามาเลาะชื่อออกแล้วก็ปักชื่อคนที่จะต้องใช้ปัจจุบันเนี่ยลงไปในขณะเดียวกันถ้าจะต้องซื้อใหม่อะค่ะจากข้อมูลนะเท่าที่ได้เห็นแต่ละสำนักข่าวเขาไปลงพื้นที่มาพี่เก๋เขาซื้อไซส์ใหญ่กว่าเดิม ซื้อเผื่อ
1: ซื้อเผื่อ
0: ใช
1: ่คือใช้ได้หลายปีขึ้นป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ก็ยังใส่ได
0: ้นี่แบบนี้ยังคิดเลยนะว่าน่าจะมีเหมือนเป็นกองทุนหรือบางที่เขาอาจจะมีไปแล้วก็ได้เนาะแต่เราเชยเราไม่ทราบ
1: แต่
0: ที่เป็นกองทุนชุดนักเรียน
1: อ
0: ะหมายถึงว่ารุ่นพี่ที่จบไปแล้วอะค่ะแล้วก็เอาชุดนักเรียนนั้นที่ไม่ได้ใส่
1: อ
0: ะคือเอามาให้หน่วยกลางของโรงเรียนอะเพื่อโรงเรียนอะเขาจะได้มีการกระจายต่อว่าสำหรับใครที่ไซส์ใส่ได
1: ้
0: มันจะได้เป็นการประหยัดด้วยอะ
1: ไม่อย่างนั้นเนี่ยพอถ้าซื้อเผื่อเนี่ยเข้าใจว่าเผื่อได้แต่ไซส์เสื้อนะเพราะว่าถ้าเป็นกระโปรงเนี่ยอาจจะต้องแบบว่าหาอะไรมาแบบว่าหนีบให้มันแบบว่าเข้ารูปหรือถ้ารองเท้าจะหลวมไปมันก็ไม่ได้นะ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะ
0: รองเท้าไม่ได้หรอกรองเท้ามันอันตราย
1: มันหลุดพอดีถ้าซื้อเผื่อแบบว่าเบอร์ใหญ่กว่าเท้าอย่างเงี้ย
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังล่ะคะยังเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อเสื้อผ้าหรือเปล่าแล้วตอนนี้ใครที่ลูกหลานเรียนลูกเสือเนตรนารีผู้บำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาติมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแบบฟอร์มไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลชุดปัจจุบัน
1: ค่ะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านออกมาบอกแล้วว
1: ่
0: า
1: ท่านประเสริฐ
0: ท่านประเสริฐท่านออกมาบอกแล้วว่าหยวนหยวนได้อ่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหยวนนี่คือมันคือ
1: ไม่ต้องครบ
0: มันแค่ไหน
1: ไม่ต้องครบชุดใช่ไหมลูกเสือเอาแบบว่าผ้าพันคอแล้วก็หมวก
0: ค่ะก่อนหน้านี้เขาเคยเถียงกันไงพี่เก๋พอบอกไม่ต้องครบปุ๊บอ้าวพอถึงวันที่เหมือนมีงานใหญ่ๆอ่ะคุณก็ต้องแต่งตัวเต็มยศอ
1: ่
0: ะก็ต้องซื้ออยู่ดี
1: ค่ะนะก็เรียกได้ว่าบรรยากาศตอนนี้นะใกล้จะเปิดเทอมเปิดวันไหนอะคุณผู้ฟัง16หรือ18พฤษภาคมใช่ช่วงนี้ไหมห่างหายจากการเรียนไปนานแล้วก็แบบจำไม่ได้แต่ว่า
0: ดูไกลวัยเรียนเกิน
1: แต่ว่าไปห้างนี่เห็นเด็กๆไปซื้อรองเท้าไปซื้อชุดลูกเสือไปซื้อชุดนักเรียนนี่เต็มห้างเลยนะโอ้ก็เป็นช่วงวันเปิดเทอมนะก็มีบรรยากาศนะคะอย่างเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยอะไรต่างๆเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางโรงจำนำนะก็มีต้องยอมรับอ่ะคือเรื่องของสภาพสภาวะเนาะคุณพ่อคุณแม่ก็บางทีเอาเรื่องของทองไปจำนำเนี่ยก็เรียกได้ว่าเปิดเทอมมันมีค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยทีเดียวนะคะอ่ะไหนๆก็ไหนๆนะคะพูดถึงเรื่องของความคืบหน้าการที่จะไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยเรื่องของพระราชกำหนดพรก.ที่ทางรัฐบาลเนี่ยเขาจะออกเงินกู้400,000 ล้านกันบ้างนะคะสรุปแล้วเนี่ยยังไงนะคะพรรคฝ่ายค้านเนี่ยความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าทั้งฝ่ายค้านทั้งพรรคประชาชนแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้ล่าสุดนะคะก็ได้ไปยื่นคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วนะเพื่อที่จะส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในประเด็นนี้นะคะเพื่อที่จะให้ดูเรื่องของกลไกอะไรต่างๆว่าการเข้าชื่อกันนะคะแล้วก็สิ่งที่ทางรัฐบาลกู้มาเนี่ยมันเป็นความเร่งรีบมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าในส่วนของทางฝ่ายค้านเองเนี่ยเขาบอกว่าก้อนแรกเนี่ยเขาไม่ติดละเขาไม่ติดใจแต่เขาติดใจก้อนที่สองเขาบอกว่าก้อนที่2เนี่ย 200,000 ล้านเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องเร่งด่วนไม่ต้องเป็น
0: พรบ.
1: เป็นพรบ.ก็ได้ทำไมเอาไปกู้เร่งด่วนแบบนั้นแล้วก็ที่สำคัญเงื่อนไขของโครงการอะไรต่างๆยังไม่มีเลยนะเป็นการตีเช็คเปล่าแล้วก็สอดไส้อะไรหรือเปล่านะคะวันนี้สรุปยื่นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็บอกว่ามีการเดินทางไปยื่นคำร้องนะคะต่อคุณโสภณสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ทางคุณณัฐพงศ์เนี่ยก็บอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยก็ถือว่าใช้สิทธิ์นะใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญเพื่อตรวจสอบว่าการออกพรกดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยเฉพาะประเด็นความจำเป็นเร่งด่วนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจก็ฝ่ายค้านบอกว่ารัฐบาลนำเงินกู้2ส่วนเนี่ยมารวมกันเป็นพรก.ฉบับเดียวกันจริงๆเนี่ยควรจะต้องแยกก็คือ 200,000 ล้านบาทก้อนแรกเนี่ยเอาไปเรื่องของมาตรการเยียวยาประชาชนแต่อีก 200,000 ล้านบาทอันหลังเนี่ยมองว่ามันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเรื่องของการปรับโครงสร้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยมันจะต้องถูกแยกออกมานะคะแล้วก็กังวลว่าจะ

0: มีการสอดไส้เรื่องของเงินกู้ด้านพลังงานหรือไม่แล้วก็มองว่าการเปลี่ยนผ่านเรื่องของโครงสร้างพลังงานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของกระบวนการงบประมาณที่มันเป็นปกติอยู่แล้วคุณก็ไปใช้พรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีงบปี70หรือจะเสนอเป็นพรบเงินกู้เข้าสภาไปฉะนั้นเองเนี่ยไม่มีเหตุผลเลยเขาบอกว่านี่คือหัวใจสำคัญเลยนะที่เขาตัดสินใจในการยื่นว่ามันไม่มีเหตุผลจำเป็นที่จะใช้ช่องทางพิเศษอย่างเรื่องของพรกเลย
1: ก็เรื่องนี้คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านก็บอกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันเนี่ยกำลังเผชิญกับวิกฤตที่ซ้ำซ้อนเรียกว่าวิกฤตซับซ้อนมันยังไม่สามารถคาดการจุดสิ้นสุดได้อะค่ะ
0: ค่ะ
1: ต้นเหตุของวิกฤตก็มาจากต้นทุนราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเร่งสำคัญเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติในสัดส่วนที่สูงโดยในการประชุมอาเซียนเนี่ยเขาก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้แล้วประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มที่นำเข้าพลังงานและพึ่งพิงพลังงาน

0: ราคาอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นเกือบร้อยละ10นะคะและตอนนี้รัฐบาลก็ต้องเตรียมการรับวิกฤตที่อาจจะมาเป็นระลอกในขณะนี้ค่ะทีนี้ถามว่าในเรื่องเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเนี่ยมันมีการประสานไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไหมในการใช้มาตรการทางการดูแลเงินเฟ้อเพราะว่าตัวเลขร้อยละ 4-5 เนี่ยมันเกินกว่ากรอบเป้าหมายนะนโยบายการเงินทั้งปีร้อยละ 1-3เนี่ยนี่คือเป้าหมายทีนี้คุณเอกนิติค่ะก็เลยบอกว่าตัวเลขเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยยังใกล้เคียงกับกรอบที่วางเอาไว้มันยังไม่เกินร้อยละ3แต่เรื่องนี้หารือกันกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการประชุมร่วมกันกับ4หน่วยงานเศรษฐกิจนะคะท่านก็เลยคิดว่าการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในครั้งนี้มันมีความจำเป็นเร่งด่วนค่ะ มันจะได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตที่อาจจะลุกลามโดยวิกฤตครั้งนี้มันแตกต่างจากปี2540ที่เป็นวิกฤตสถาบันการเงินช่วงที่แผนไทยเข้มแข็งที่เป็นวิกฤตจากภายนอกอะค่ะแต่ครั้งนี้มันคือวิกฤตปากท้องและค่าครองชีพของประชาชนอย่างแท้จริงเลยซึ่งมันเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องเตรียมความพร้อมไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนในวงกว้างคือความหมายที่คุณเอกนิติและคุณพระดอนพูดตรงกันก็คือว่าเหมือนกันเอาไว้ดีกว่าแก้
1: ไม่ต้องมีกระสุน
0: แต่มุมมองของฝ่ายค้านบอกว่าก็แต่มันก็ย้อนแย้งอยู่นะเพราะคุณก็บอกเองว่าที่มันมีสถาบันในการจัดลำดับความน่าเชื่อถืออ่ะก็บอกว่าเหมือนมันจะดีขึ้นแล้วนี
1: ่มูดดี
0: ้บอกมันดีขึ้นแล้วนี
1: ่
0: อ้าวแล้วมันคือมันดูย้อนแย้งกันเอง
1: ค่ะแต่ว่าฝ่ายค้านเขาก็บอกนะเขาก็ยืนยันว่าเขาอ่ะไม่ได้คัดค้านเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการที่รัฐบาลจะเอามาทำเนี่ยในเรื่องของการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไทยช่วยไทยอะไรแบบนี้เนี่ยคือไม่ได้คัดค้านเลยติดใจอยู่อย่างเดียวก็คือก้อนหลังนั่นแหละแล้วก็เห็นว่านอกจากจะไปยื่นประธานสภาแล้วนะคะหลังจากนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการนะคะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวรอดูนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีการตั้งกรรมธิการในการตรวจสอบการใช้เงินกู้ด้วยนะฝ่ายค้านประกาศเลยบอกว่าเดี๋ยวจะเสนอญัตติตั้งกรรมธิการวิสามัญเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณตามพ.ร.ก.กู้เงินแล้วก็ให้เหตุผลว่าแม้ว่ากระบวนการพิจารณาในสภาเนี่ยอาจจะถูกชะลอหรือว่ายังไงก็ตามเนี่ยแต่ว่าที่สำคัญนะคะเดี๋ยวทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาเห็นว่าการตรวจสอบในโดยเฉพาะในขั้นตอนของสภาเนี่ยอันนี้สามารถที่จะเริ่มได้ทันทีเลยเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นกังวลสำหรับประเด็นนี้มาก
0: ก็เนี่ยถามว่าเดือดร้อนหรือว่าลำบากขนาดไหนในภาคของรัฐบาลเนี่ยเขาก็ยังเถียงกันอยู่ว่าเร่งด่วนไม่เร่งด่วนแต่ถ้าในมุมของประชาชนเขาก็เร่งด่วนและเดือดร้อนมากๆอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เล่าให้ฟังว่าสถานการณ์ของการซื้อชุดนักเรียนเนี่ยไปดูที่ร้านเยอะแต่ว่าซื้อน้อยลงกว่า 50% นี่ปรากฏว่ามีรายงานจากจังหวัดพิจิตรม
1: ี
0: ผ
1: ู้
0: ปกครองเอาทองรูปพรรณพี่เก
1: ๋
0: เอาไปขายเอาไปจำนำแล้วไปฝากขายไว้กับร้านทองเพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจที่ผ่านมาเนี่ยคือลูกค้าหลายคนลำบากจริงๆอะค่ะขายทองขายฝากจำนำแล้วแต่เลยแต่ละคนจะถนัดแล้วหลังจากนั้นร้านทองเองเขาก็ลำบากใจนะแต่เขาก็เห็นใจไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอทองคำไม่ว่าจะเป็นสร้อยข้อมือทองคำแหวนทองคำเอามาจำนำเขาก็พยายามจะให้ราคาที่สูงอะค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขาเห็นใจลูกค้าจริงๆผู้ปกครองส่วนใหญ่เนี่ยเขานำไปใช้จ่ายคือซื้อชุดเครื่องแบบนักเรียนซื้ออุปกรณ์การเรียนแล้วไหนจะค่าเทอมอีกรวมไปถึงการซื้อขายทองคำรูปพรรณช่วงนี
1: ้
0: ลูกค้าที่มาซื้อทองคือต้องบอกว่าซื้อน้อยแต่เอาทองมาขายอะจะมีมากกว่า
1: ค่ะ
0: สถานะของทองคำมันก็ยังขึ้นลงๆแหละเนาะพี่เก๋เพราะว่าเหตุการณ์สงครามตะวันออกกลางมันยังไม่จบอะค่ะราคาทองมันก็มีการขยับไปมาตลอดก็ยังไม่ค่อยแน่นอนเหมือนกันคือเรียกว่าก็พยายามจะช่วยเหลือกันไปอะเนาะพี่เก
1: ๋
0: บรรยากาศการเลือกซื้อเครื่องแบบนักเรียนที่ร้านจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนหลายแห่งที่จังหวัดพิจิตรอะค่ะโอ้ทุกคนพูดตรงกันเลยอะองค์คิดว่าน่าจะเป็นทั้งประเทศนะเขาบอกไม่คึกคักเลยผลพวงมาจากเศรษฐกิจแหละมีเจ้าของร้านนึงบอกว่าโหปีนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเลยร้านค้ามีคนมาซื้อชุดนักเรียนไม่มากเหมือนทุกๆปีสินค้ามีผลไหมมีผลเพราะราคาขึ้นคนก็เลยไม่อยากซื้อ
1: นี่ไม่ใช่แค่ชุดนักเรียนนะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของเราพูดถึงเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็ต้นทุนอะไรต่างๆที่มันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยอย่างอาหารจานเดียวเนี่ยจริงๆเริ่มมีการปรับราคาแล้วเหมือนกันนะ
0: นี
1: ่ได้รับผลกระทบนะ
0: ตลาดใหญ่ๆนะพี่เก๋แถวๆบ้านเราก็เยอะ
1: ไปสำรวจมาแล้วใช่ไหมเป็นไง
0: ไม่ได้เป็นคนที่สำรวจเองเพราะว่าจะมีคนที่เป็นญาตินะคะที่เขามีหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ตลาดใหญ่เลยพี่เก๋คือเขาบอกว่ารู้จักกันมาเป็น10 กว่าปีที่เขาไปอยู่ตรงนั้นอะก็จะรู้จักหมดเลยว่าร้านไหนเป็นยังไงอะไรเงี้ย

0: ก่อนหน้านี้ที่จะแนะนำว่าสินค้าวันนี้มีอะไรเมนูอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยกลายเป็นคำทักทายที่บอกว่าช่วยซื้อเลยเถอะวันเนี้ยยังไม่มีคนมาซื้อเลย
1: ค่ะ
0: แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยแม่ค้าเขาพูดตรงกันหมดเลยนะคะว่าตอนนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคไม่ไปซื้อแล้วทานแต่เป็นการซื้อวัตถุดิบแล้วไปทำทานเองที่บ้านมากกว่าคือจะไม่ซื้อสำเร็จรูปแล้วเพราะว่าอย่างที่พี่เก๋บอกว่าอาหารจานเดียวอ่ะมันก็ขึ้นราคา
1: ค่ะ
0: วัตถุดิบขึ้นราคาไงพี่เก๋ไหนจะค่าแก๊สค่าไฟค่าอะไรต่างๆ
1: คือ
0: ค่าเช่าที
1: ่มีโอกาสได้คุยกับทางผู้ประกอบการร้านอาหารนี่เจอหลายปัจจัยเลยนะก็คือต้นทุนพุ่งแล้วก็ไหนจะมีเรื่องของกำลังการซื้อของผู้บริโภคอันนี้เนี่ยโอ้โหเป็นปัจจัยสำคัญมากๆก็คือพูดง่ายๆว่าคนทานข้าวนอกบ้านน้อยลงใช่ไหมคะก็ทำให้ได้รับผลกระทบด้วยแล้วก็ตอนแรกก็คิดไม่ถึงเหมือนกันนะพอมีโอกาสได้คุยเขาบอกว่าเขากังวลนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเรื่องของค่าไฟนี่เขาก็กังวลเหมือนกัน
0: มาแล้วนะบินค่าไฟ
1: เออแต่เดือนนี้พี่ปกตินะ
0: ใช่เพราะแต่มันก็ไปตามไฟที่ใช้แหละ
1: ตอนแรกแอบคิดว่าแบบช่วงเดือนเมษาต้องพีคแน่เลยขยับขึ้นมาประมาณ 2-300 ยังหลับได้ แต่ว่าอันนี้คือมันเป็นเฟสเก่าไง เพราะว่าเฟสใหม่จะเป็นมิถุนาใช่ไหมรอบบินอันนี้เดี๋ยวจะต้องเป็นลุ้นอีกที
0: ต่อมมากเลยอ่ะเห็นใจมากเลยอ่ะ
1: บ้านอุ้มใช้อ๋อบ้านอุ้มเขาใช้โซลาร์เซลล์คือไม่ต้องถามก็เลยจะถามว่าใช้กี่หน่วย
0: ต้องเรียกว่าเป็นความโชคดีที่มีวิสัยทัศน์มาว่าติดโซลาร์เซลล์ดีกว่า
1: คนนี้เขารักสุขภาพค่ะรถเขาก็แบบว่าไฮบริด
0: ใช่ๆ
1: ไฟเขาก็แบบโซลาร์เซลล์
0: ถือว่าโชคดีถือว่าโชคด
1: ีพอเวลาคุยกันเลยมันก็เลยแบบคุยกันไม่ค่อยถูกคอสักเท่าไหร
0: ่แต่เราไม่ใช่ไม่ถูกกันนะคะเรารักกันดีค่ะพี่เก๋เมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เราเล่าไปถึงผู้ชายชาวจีนที่เป็นนักท่องเที่ยวใช่ไหมที่มาที่ชลบุรีอะค่ะแล้วมันมีการไปพาดพิงถึงหน่วย BHQ ของกัมพูชาเขาใช่ไหมปรากฏว่ามีเสียงจากพลเอกชัยคิมเกือนโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกัมพูชาออกมาชี้แจงนะคะบอกว่ากรณีที่สื่อไทยรายงานข่าวการจับกุมชาวจีนซุกซ่อนอาวุธสงครามแล้วก็ใช้พาสปอร์ตกัมพูชากล่าวหาว่าชายคนนี้มีความเชื่อมโยงกับหน่วยบัญชาการบอดี้การ์ดนายกรัฐมนตรีหรือว่า BHQโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกัมพูชาบอกว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงชายชาวจีนที่ถูกจับกุมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับหน่วย BHQ เลยนี่เป็นการกล่าวหาที่เลื่อนลอยนะ
1: ค่ะ
0: คือคุณน่ะสร้างข่าวนี้เพื่อที่จะมาป้ายสีกัมพูชาไม่มีมูลความจริงแล้วมีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแบบนี้ถือเป็นการทำลายเกียรติภูมิของกัมพูชาในฐานะประเทศที่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศและรักสันติภาพนี่นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงท่าแท้ของการเหยียดเชื้อชาติการดูหมิ่นกัมพูชาแล้วมีเจตนาที่สร้างข้ออ้างเพื่อขยายความขัดแย้งกับกัมพูชาด้วยนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท่านเห็นคลิปไหมคะเราก็ไม่ได้อยากที่จะให้มันเกิดขึ้นเลยค่ะถ้าเป็นไปได้เราก็อยากให้เขาทำคลิปปลอมเพราะว่าค่อนข้างใจหายค่ะท่านคะ
1: พูดถึงประเด็นเรื่องของไทยกัมพูชาเนี่ยวันนี้มีคุณศรีอาศักดิ์เนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยนะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของอันคลอสเนี่ยค่ะ
0: ใช่ใช่เพราะมีการเถียงกันอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันจะมีการได้เปรียบเสียเปรียบไงเพราะว่ามีนักวิชาการออกมาบอกไงว่าฝั่งกัมพูชาเขามีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์อย่างตัวแทนจากญี่ปุ่นนะ
1: ค่ะ
0: ที่รู้นอกรู้ในรู้ทั้งไทยรู้ทั้งกัมพูชา
1: ไม่แต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นการรายงานออกมาจากทางสำนักข่าวของกัมพูชาเลยไงว่าเหมือนกับรายงานเลยว่าไทยตกลงจะเข้าสู่กระบวนการในการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลอันคลอสนะซึ่งวันนี้ทำให้ทางคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยต้องออกมาปฏิเสธเลยว่าเราไม่ได้ไปตกลงเข้าสู่กระบวนการในการประนอมภาคบังคับเลยนะคะยืนยันว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นรวมไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะคือต้นเรื่องอย่างที่บอกเป็นสำนักข่าวของกัมพูชาออกมาเผยแพร่ว่าเราไปตกลงจะเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอันคลอสนะคะแล้วมีการระบุเลยว่าจะเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่11พฤษภาคมแล้วทำให้เกิดกระแสความสนใจว่าเอ้าไทยอาจจะตอบรับแนวทางที่กัมพูชาอาจจะผลักดันหรือเปล่าหลังจากที่ไทยยกเลิก MOU 44ทีนี้คุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วเนี่ยท่านอธิบายแบบนี้ค่ะฟังนะคะคุณผู้ฟังเป็นขั้นเป็นตอนนะท่านอธิบายแบบนี้บอกว่า

0: ดังกล่าวยังไม่ได้มีการตกลงกันแล้วก็อธิบายว่าหลังจากที่เรายกเลิก MOU 44การเจรจาเรื่องทางทะเลจะต้องอยู่ภายใต้กรอบของอันคลอสก็จริงอันนี้ประเด็นนะต้องเจรจาภายใต้กรอบของอันคลอสก็จริงแต่ภายใต้กรอบของอันคลอสเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนมันมีหลายวิธีการทีนี้ท่านก็เลยย้ำว่าแนวทางหลักที่ควรจะต้องใช้ก่อนก็คือการเจรจาระหว่าง2ฝ่ายให้ถึงที่สุดก่อนหมายความว่ายังไงหมายความว่าไทยยังมองว่ากลไกหลักในการแก้ปัญหาเนี่ยควรจะต้องพูดคุยกันระหว่างไทยแล้วก็กัมพูชาไม่ใช่ว่าเป็นไปตามที่เขารายงานข่าวก็คือก้าวข้ามไปสู่กลไกระหว่างประเทศอันเนี้ยนะถือว่าเป็นข้อสำคัญของข่าวเลยท่านก็บอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นข่าวลือเลยฉะนั้นมันยังไม่ได้ถึงขั้นตอนนี้เลยในปัจจุบันนะคะคือบอกว่าถ้าหากการเจรจาทวิภาคีเนี่ยมันไม่สำเร็จเราจะถึงไปถึงเรื่องของการพิจารณาในกลไกแบบนั้นฉะนั้นท่านก็ออกมาปฏิเสธเลยนะคะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เป็นความจริงและก็เป็นข่าวลือด้วยนะคะการที่จะใช้กลไกนี้เนี่ยหมายความว่าทั้งสองฝ่ายคุณจะต้องตกลงยินยอมร่วมกันนะเป็นจุดที่มันมีความแตกต่างในมุมมองของทางฝ่ายกัมพูชาแล้วก็ฝ่ายไทยฉะนั้นเสนอข่าวแบบนี้ไม่เป็นความจริง
1: ก็ต้องจับตามองละค่ะเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าหลายฝ่ายเนี่ยเขาก็เริ่มมาจับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของรักชาติแล้วอยู่ๆก็ศาลมันก็เปลี่ยนไปนะตอนนี้นะเกี่ยวกับเรื่องของภาพการจับมือต่างๆนานาของการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าในอีกมิตินึงพี่เก๋กองทัพไทยเนี่ยเขาเดินหน้าสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาแล้วนะ
0: เห็นข่าวอยู่เป็นไงบ้าง
1: อันนี้ถือว่าเป็นรั้วแรกเขาบอกนะอยู่ที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีก็คาดการว่าน่าจะเสร็จเดือนมิถุนายนนี้ค่ะกองทัพไทยเนี่ยตั้งเป้าบอกว่าใช้เวลาประมาณ45วัน
0: ค่ะ
1: หลังดำเนินการมาตั้งแต่นู่นปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วตอนนี้เร่งก่อสร้างอย่างต่อเนื่องทุกวันนะคะก็จริงๆถ้ารั้วอย่างเดียวมันก็คือเหมือนเป็นสัญลักษณ์บางอย่างเหมือนกันนะพี่เก๋แต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ไม่ทราบว่าในมิติอ่ะอันนี้คือกำลังจะบอกว่าถ้ามันจะมีการลักลอบหรืออะไรเงี้ยก่อนหน้านี้เวลาที่เราดูในซีรีส์หรือว่าเราดูในสารคดีจริงๆอ่ะพี่เก
0: ๋ค่ะ
1: คือขออนุญาตนะสารคดีซีทรูของไทยรัฐอะค่ะคือพี่เก๋จำคลิปนั้นได้ไหมที่มันมีการเผยแพร่อยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นผู้ชายที่โดนทรมานอะที่โดนเอาไฟจี้เอาไฟฟ้าช็อตอะแล้วเขาก็ร้องไห้แล้วร้องแบบโหยหวนทรมานอะค่ะโอ้โหแล้วทีมงานสารคดีเจาะลึกอันเนี้ยคือเขาไปเจอพี่เก๋แล้วเขาก็ไปถามตอนระหว่างที่เขาเหมือนโดนปล่อยตัวกลับมาค่ะแล้วเขาก็ไปเดินถามว่ามีผู้ชายคนไหนที่เป็นผู้ชายในคลิปนี้แล้วเขาเจอแล้วเขาเล่าให้ฟังเลยว่าโหดความจริงมันยิ่งกว่านี้
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาเล่ารายละเอียดให้ฟังหมดเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะอย่างที่บอกไปแล้วว่าคือทั้งหมดมันก็จะมีมิติที่มันทับซ้อนกันอยู่เนาะว่ามันมีการเอื้อประโยชน์อะไรกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไป
0: โอ้โหเห็นว่าอย่างจำได้ว่าข่าววันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมีการออกมาเปิดโปงด้วยนะพื้นที่โอซาเมตเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่แก๊งสแกมเมอร์อย่างเดียวนะแต่เชื่อมโยงไปเรื่องของการค้าอวัยวะ
1: ของมนุษย
0: ์ใช่
1: น่ากลัวมาก
0: อ่ะ
1: ปิดท้ายนิดนึงนะคะมันมีเหตุการณ์รถบรรทุกกาแฟสตาร์บัคส์เสียหลักลงข้างทางไม่ใช่ที่ไทยค่ะที่ซีแอตเทิลสหรัฐอเมริกาผลคืออะไรคะบรรดาสาวๆค่ะเอาแก้วไปรองพี่เก
0: ๋
1: รองจากรถเพราะมันไหลมาเหมือนเป็นน้ำตกเลยอะ
0: แล้วมันยังทานได้อยู่เหรอคะ
1: ก็คือลองแบบสดๆอะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังไงแต่คือแบบไม่แน่ใจนะว่ามันภาพจริงหรือเป็นภาพ AI ด้วยนะเนี่ยแต่เขาก็บอกว่ามันมีเหตุการณ์ที่เนี่ยเห็นไหมบอกแล้วว่าตอนนี้พอมันมีภาพอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยจริงหรือ AI อะเพราะมันเหมือนมากเลยนะจริงกับ AI อะ
0: แต่ที่สำคัญถ้ามองในมุมกฎหมายนี่ทำได้ด้วยเหรอเอาแก้วไปรองอะหรือว่ายังไง
1: บ้านเราล่ะเวลาที่มันมีรถชนก็ตะเก็บกันที่มันเป็นข่าวเป็นคราวกันอะจำได้ไหม
0: แต่มันก็มีการดำเนินคดีเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: แต่อันนี้เกิดขึ้นที่ต่างประเทศนะคะ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ
1: ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่น จริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อน

0: กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะที่เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองบิ๊กต่อส่งผู้การกองปราบเข้าร่วมคดีหมิงเฉินซันตรวจสอบเส้นทางการเงินข้อมูลโทรศัพท์ยังไม่ฟันธงเป็นผู้ก่อการร้ายหรือไม่ภายหลังการขยายผลเข้าตรวจคนบ้านของนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีชาวจีนในอำเภอบาลมุงจังหวัดชลบุรีจนพบวัตถุระเบิดอาวุธปืนสงครามระเบิดสังหารชนิดกับดักจำนวนมากล่าสุดพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเข้าร่วมคณะทำงานซึ่งมีทั้งตำรวจภูธรภาค2ตำรวจนครบาลชุดทำงานด้านความมั่นคงของพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำการแบ่งหน้าที่กันซึ่งกองบังคับการจะดูแลเรื่องการตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์มือถือและเส้นทางการเงินจากนั้นจะนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์รวมกันอีกครั้งเพื่อประเมินว่าในหมิงเฉินซันมีพระสุประสงค์อย่างไรต่อประเทศไทยจะทำอย่างไรต่อประเทศไทยเบื้องต้นไม่มีการโอนคดีมาที่กองบังคับการปราบปรามเนื่องจากตำรวจภูธรภาค2ดำเนินการได้และมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าไปบัญชาการด้วยตนเองยืนยันว่าคดีนี้มีการหารือฝ่ายความมั่นคงและทหารซึ่งต้องประชุมร่วมกันพอสมควรไม่ปล่อยผ่านคดีนี้ไปง่ายๆและจะไม่ดำเนินคดีเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งแต่ต้องขอดูข้อมูลทั้งหมดก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการขั้นต่อไปยังไม่ฟันธงว่าเป็นผู้ก่อการร้ายหรือไม่แต่ได้ข้อมูลมาบ้างเช่นกันกรมการค้าภายในลงพื้นที่สำรวจราคาชุดนักเรียนพบส่วนใหญ่ยังขายราคาเดิมย้ำตึงราคาปิดป้ายชัดกรมการค้าภายในลงพื้นที่ร้านจำหน่ายชุดนักเรียนย่านวงเวียนใหญ่เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครติดตามแคมเปญไทยช่วยไทย plus เปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋า back to school 2026ที่ร้านจำหน่ายชุดนักเรียนรายสำคัญโดยพบว่าร้านขายความร่วมมือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองและยังคงจำหน่ายสินค้าในราคาเดิมซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแม้มีปัจจัยต้นทุนขนส่งเพิ่มแต่หากเป็นสินค้าจากสต็อกเดิมร้านยังคงจำหน่ายราคาเดิมอีกทั้งยังมีโปรโมชั่นส่วนลดอุปกรณ์การเรียนและบริการที่เกี่ยวข้องเช่นปักชื่อเหลืออักษรย่อของโรงเรียนฟรีอีกด้วยจากการติดตามข้อมูลช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งห้างสรรพสินค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านค้าทั่วไปพบว่าราคาจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนส่วนใหญ่ยังทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนสะท้อนว่าภาพรวมราคายังอยู่ในระดับที่ปกครองผู้ปกครองสามารถเลือกซื้อได้ตามความเหมาะสมกรมการค้าภายในยังคงเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทย plus เปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋า back to school 2026ระหว่างวันที่30เมษายนถึง31พฤษภาคม2569มีผู้ประกอบการเข้าร่วม49รายครอบคลุมสินค้าและบริการด้านการศึกษากว่า 1,000 รายการลดสูงสุด 86% ค่าช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้ไม่น้อยกว่า300ล้านบาทอิหร่านยอมปล่อยตัวเจ้าของรางวัลโนเบลสันติภาพนาเกสโมฮัมมาดีเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี2023ชาวอิหร่านได้รับอนุญาตให้ระงับการรับโทษจำคุกชั่วคราวแลกกับการวางเงินประกันจำนวนมหาศาลโดยขณะนี้เธอถูกส่งตัวจากเมืองซานจานไปยังโรงพยาบาลพาร์ทในกรุงเตหะรานด้วยรถพยาบาลภายใต้การควบคุมตัวอย่างเข้มงวดเพื่อให้ทีมแพทย์ที่เธอเลือกเป็นผู้ดูแลก่อนหน้านี้เธอมีอาการป่วยเรื้อรังหลายอย่างโดยเฉพาะความผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดซึ่งทรุดหนักลงจากการถูกคุมขังเป็นเวลานานและการประท้วงอดอาหารจนน้ำหนักตัวลดลงถึง20กิโลกรัมและแทบจะพูดไม่ได้ขณะที่ครอบครัวของเธอระบุว่าการย้ายตัวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการตรวจพบเนื้องอกที่กระดูก

0: สันหลังซึ่งจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดและดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับตำรวจปศเปิดปฏิบัติการ Broken Ivory คาชาคาดปิดปลายงาทลายเครือข่ายค้างาช้างแอฟริกาข้ามชาติตรวจค้น7จังหวัดตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการครั้งใหญ่ Broken Ivory คาชาคาดปิดปลายงาบุกทลายเครือข่ายลักลอบค้าชิ้นส่วนงาช้างข้ามชาติเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย11จุดใน7จังหวัดได้แก่กำแพงเพชรอุทัยธานีชลบุรีสมุทรสาครชุมพรจันทบุรีและสงขลาพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหา9คนทำหน้าที่เป็นแอดมินเพจและแปลรูปงาช้างรวมถึงสัตว์คุ้มครองชนิดต่างๆเพื่อส่งจำหน่ายทั่วประเทศพร้อมของกลางงาช้างสายพันธุ์แอฟริกันแบบท่อนแบบหั่นชิ้นและรูปแบบอื่นๆรวมน้ำหนักกว่า250กิโลกรัมชิ้นส่วนหางกระเบนน้ำหนัก2กิโลกรัมซากเต่ากระ1ตัวโดยดำเนินคดีในข้อหามีไว้ในครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและฆ่าซากสัตว์ป่าคุ้มครองคดีนี้ตำรวจพบข้อมูลกลุ่มผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าซากสัตว์ป่างาช้างและเขี้ยวพยูนอย่างผิดกฎหมายผ่านกลุ่ม Facebook ชื่อเขี้ยวงาเครื่องรางจากสัตว์จึงติดต่อทำทีขอซื้องาช้างจากกลุ่มผู้ค้าหลายคนและส่งของที่ได้รับดังกล่าวจากการไปตรวจพิสูจน์ยืนยันว่าเป็นงาช้างสายพันธุ์แอฟริกาทุกรายผู้ต้องหาทั้ง9คนให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาหลังจากนี้ตำรวจจะขยายผลไปยังกลุ่มคนเวียดนามรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไปเกาหลีใต้ประณามเรือถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ออกแถลงการประณามในระดับรุนแรงที่สุดต่อเหตุการณ์โจมตีเรือสินค้าHMM นามุซึ่งดำเนินกิจการโดยผู้ขนส่งสัญชาติเกาหลีบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันจันทร์ที่แล้วพร้อมให้คำมั่นจะตอบโต้อย่างเหมาะสมทันทีที่ระบุตัวตนของผู้ก่อเหตุได้อย่างชัดเจนผลตรวจสอบเบื้องต้นก่อนหน้านี้พบว่าเรือถูกโจมตีด้วยวัตถุทางอากาศที่ไม่สามารถระบุประเภทได้2ลำพุ่งเข้าชนบริเวณท้ายเรือขณะที่จอดทอดสมออยู่บริเวณนอกชายฝั่งรัฐชาจาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทำให้เกิดรูโหว่ขนาดกว้าง5เมตรลึก7เมตรเข้าไปในตัวเรือและเกิดไฟไม่รุนแรงในห้องเครื่องจนเรือไม่สามารถใช้การได้ชั่วคราวแต่ลูกเรือทั้ง20คนปลอดภัยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองได้กันครับ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy โทร022016770 Thank you
3: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
5: ์อ้อมยุรากรสุนทรญาตินะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
3: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันบรรดมจิตดอนอ่ะก่อนจะเริ่มต้นกันด้วยประเด็นข่าวต่างๆนะคะต้องแจ้งคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะคะว่าตลอดช่วงสัปดาห์นี้แหละค่ะตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันพฤหัสบดีคุณผู้ฟังได้เกาะติดข่าวกันทั้งตลอดชั่วโมงเลยนะคะจะไม่มีช่วงของคุณเล็กวาสนานาน่วมก็เป็นเพราะว่าคุณเล็กวาสนาเนี่ยยังคงต้องเดินทางไปที่เกาหลีใต้นะคะก็จะกลับมาจัดรายการตามปกติก็วันศุกร์เพราะฉะนั้นช่วงวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนี้ต้องแจ้งคุณผู้ฟังกันเอาไว้นิดนึงนะคะว่าบรรดมจะโซโล่ข่าวนะคะแล้วก็อัปเดตข่าวต่างๆให้คุณผู้ได้ฟังกันตลอดทั้ง1ชั่วโมงเต็มค่ะวันนี้นะคะจะเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวกันออกมาแล้วนะคะสำหรับพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้ไปยื่นประธานสภาแล้วนะคะเพื่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยยับยั้งเงินกู้ซึ่งเนี่ยนะคะไม่ใช่ทั้งหมด400,000 ล้านนะคะผู้ฟังปรากฏว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยยับยั้งเฉพาะเงินกู้200,000 ล้านค่ะในการใช้เพื่อปรับโครงสร้างพลังงานโดยมองว่าเนี่ยนะคะในส่วนเงินกู้200,000 ล้านเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญในมาตรา172นั่นเองค่ะโดยวันนี้เนี่ยนะคะผู้ที่ไปยื่นค่ะนำทีมโดยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วก็คุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคและนะคะคุณกรจติกวณิชค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ไปยื่นคำร้องเนี่ยนะคะต่อคุณโสพลสาลัมประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะเพื่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญนะคะได้พิจารณาในพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าขัดกับรัฐธรรมนูญในมาตรา172หรือไม่โดยทางด้านตัวคุณณัฐพงษ์เนี่ยนะคะก็บอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยนะคะได้ใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญค่ะยื่นเรื่องนะคะต่อประธานสภาให้ส่งคำร้องนะคะต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาพรกกู้เงิน400,000 ล้านว่ามีความถูกต้องนะคะตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งเนี่ยนะคะทางคุณณัฐพงษ์ก็บอกว่าก็อยากให้ประชาชนเนี่ยช่วยตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลค่ะว่ามีการสอดไส้เงินกู้200,000 ล้านบาทในส่วนของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนแต่ว่ากลับเอามาอยู่ในพรกเงินกู้เนี่ย400,000 ล้านบาทโดยนำเงินเยียวยาประชาชนนะคะมาเป็นตัวประกันโดยเนื้อหาคำร้องนะคะที่ฝ่ายค้านเนี่ยยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญค่ะมีทางออกให้ศาลได้พิจารณาในทุกส่วนเป็นข้อมูลที่เชื่อได้ว่าถ้าว่าศาลได้วินิจฉัยนะคะจะเห็นว่าการปรับโครงสร้างพลังงานนั้นสามารถทำได้นะคะตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือว่าบางส่วนของมาตรการเยียวยาค่ะคือไม่จำเป็นต้องเอามาอยู่ในส่วนของพรกกู้เงินเพราะว่าสามารถอยู่ในส่วนสรรพสามิตได้ซึ่งทางด้านของคุณกรเองเนี่ยนะคะก็บอกว่ารัฐธรรมนูญนะคะได้มีการเปิดช่องยืดหยุ่นให้รัฐบาลเนี่ยสามารถกู้เงินได้นะคะถ้าว่าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจความเร่งด่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ฝ่ายค้านเนี่ยนะคะก็ต้องช่วยกันตรวจสอบแล้วค่ะว่านอกจากเรื่องของการทำงบขาดดุล800,000 ล้านบาทในปีนี้แล้วเนี่ยรัฐบาลยังมีเจตนาออกพรกกู้เงินเพิ่มที่เป็นการกู้เงินเพิ่มเติมที่มันสอดคล้องกันกับเงื่อนไขทางกฎหมายหรือไม่เพราะว่าเท่าที่ดูข้อเสนอของรัฐบาลเนี่ยนะคะเทียบกันกับการออกพรกกู้เงินในอดีตเนี่ยมีข้อสรุปนะคะว่าการออกพรกกู้เงิน400,000 ล้านบาทในครั้งนี้เนี่ยคุณกรบอกว่ามันไม่สอดคล้องค่ะไม่สอดคล้องกันกับรัฐธรรมนูญในมาตรา172ในขณะที่มาตรา53นะคะของพรบวินัยการเงินการคลังของประเทศเนี่ยก็ระบุว่าการออกพระราชกำหนดเนี่ยจะกระทำได้ในกรณีที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาไปเปรียบเทียบกันว่าในอดีตนะคะที่มีการออกพรกทั้งช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์และวิกฤตโควิดเนี่ยสถานการณ์ที่ถ้าหากว่าไม่มีการกู้ยืมเงินโดยเร็วสามารถนำมาเปรียบเทียบกันกับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยได้หรือเปล่าเป็นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นต้องไปวินิจฉัยกันต่อไปในขณะที่ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าเป็นห่วงหรือไม่ว่าหากว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่รับคำร้องในพรกฉบับนี้จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ไหมในคำถามนี้เนี่ยนะคะคุณณัฐพงษ์ค่ะหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยก็บอกว่าพรกเนี่ยนะคะประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วแล้วก็มีผลบังคับใช้แล้วแต่ว่าในคำร้องที่ฝ่ายค้านยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคือขอให้ศาลนะคะวินิจฉัยว่าหากรัฐบาลมีการใช้จ่ายเงินไปก่อนที่ศาลเนี่ยจะมี

คำวินิจฉัยและถ้าศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยในพรก.ว่าไม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นเงินที่ใช้จ่ายไปแล้วเนี่ยจะดำเนินการกันยังไงต่อจะต้องเรียกคืนหรือเปล่าในคำร้องของฝ่ายค้านเนี่ยพยายามเขียนให้มีความรัดกุมค่ะและให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีคำสั่งเฉพาะหน้าให้ระงับการเบิกจ่ายนะคะเฉพาะในส่วนของเงินกู้200,000 ล้านบาทนะคะที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนโดยให้วินิจฉัยเป็นรายกรณีไปคือฝ่ายค้านนะคะก็ยืนยันแล้วค่ะว่าได้มีการเขียนคำร้องนะคะอย่างรอบคอบและที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีปัญหาว่าคำสั่งที่มันผูกพันทุกองค์กรบางครั้งเนี่ยไปก้าวล่วงอำนาจของฝ่ายบริหารค่ะคุณณัฐพงษ์เนี่ยยังบอกอีกด้วยนะคะคุณผู้ฟังว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะเสนอญัตติตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามการใช้จ่ายงบประมาณค่ะตามพรก.กู้เงินก็คาดว่านะคะไม่อยากให้รัฐบาลเนี่ยโหวตคว่ำการตั้งกรรมการชุดนี้เพราะว่าการออกพรก.นี้เนี่ยนะคะมีแค่เพียงคณะกรรมการกันกรองไม่กี่ชุดมาพิจารณาต่างไปจากการพิจารณางบประมาณปกติค่ะที่มีการพิจารณาคำร้องขอหลายครั้งคือถ้าว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีเจตนาสอดไส้ปกปิดหรือว่าตีเช็คเปล่าก็ไม่มีความจำเป็นนะคะต้องโหวตคว่ำการตั้งกรรมการชุดนี้ค่ะในขณะที่ทางด้านของคุณสิริกัญญานะคะก็บอกว่าคำร้องเนี่ยของฝ่ายค้านที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ขอให้มีการระงับการใช้จ่ายเงินกู้ค่ะในส่วนของการปรับโครงสร้างพลังงานส่วนวงเงินนะคะ200,000 ล้านบาทที่เกี่ยวข้องกันกับการเยียวยาประชาชนอันนี้สามารถใช้จ่ายได้คำร้องของฝ่ายค้านเป็นการแยกเฉพาะส่วนโดยเพ่งโทษไปเฉพาะประเด็นการปรับโครงสร้างพลังงานแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญนะคะที่จะวินิจฉัยการใช้พรก.ทั้งก้อนหรือว่าเฉพาะส่วนซึ่งทางด้านของคุณโสพลซาลามเองนะคะประธานรัฐสภาเนี่ยก็บอกว่าตามกระบวนการกฎหมายค่ะหลังจากที่รับเรื่องจากฝ่ายค้านแล้วเนี่ยก็ต้องตรวจสอบนะคะความถูกต้องของญัตติและก็ต้องยื่นนะคะต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน3 วันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทางคุณโสพลซาลามเองก็บอกว่าจะได้ปฏิบัติตามกฎหมายเพราะว่ามีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายนะคะส่วนจะยื่นศาลก่อนวันที่14 พฤษภาคมนี้ไหมที่จะมีการพิจารณากู้เงินนะคะอันนี้ทางคุณโสพลซาลามก็บอกว่าจะได้ยื่นให้เร็วที่สุดค่ะและนะครับคุณโสพลยังได้พูดถึงในส่วนของการประชุมรัฐสภาในวันที่15 พฤษภาคมเพื่อพิจารณายืนยันร่างกฎหมายนะคะที่ครม.เนี่ยยืนยันรับรองมาทั้งหมด31 ฉบับค่ะว่าในการประชุมวิฝ่ายค้านนะคะได้พิจารณาจัดสรรให้เวลาฝ่ายค้านรัฐบาลและสว.อภิปรายโดยให้เวลา9 ชั่วโมงด้วยกรอบการอภิปรายนะคะจะให้พูดได้ทั้งในส่วนที่เห็นด้วยกับกฎหมายที่รัฐบาลรับรองมารวมไปถึงกฎหมายที่ฝ่ายค้านนะคะสงสัยว่าเพราะอะไรรัฐบาลเนี่ยจึงไม่ให้การยืนยันรับรองซึ่งสมควรที่จะอภิปรายได้บ้างและในเดือนมิถุนายนก็จะมีการประชุมร่วมรัฐสภาอีกครั้งนึงค่ะเพื่อพิจารณาวาระข้อตกลงระหว่างประเทศทีนี้มาดูทางด้านของคุณพระดอนปริศนานันทกุลนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงบประมาณก็มาพูดถึงความคืบหน้าในการโอนงบประมาณคืนเพื่อนำมาแก้ไขสถานการณ์ความจำเป็นของประเทศนะคะว่าจากเดิมที่กระทรวงการคลังเนี่ยแล้วก็สำนักงบประมาณประเมินเอาไว้ที่ตัวเงินเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ5-7 หมื่นล้านปรากฏล่าสุดค่ะจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าตัวเลขงบประมาณที่จะโอนคืนอาจจะมีจำนวนไม่ถึงค่ะคือจะมีเงินอยู่แค่เพียง30,000 ล้านคุณพระดอนก็เลยบอกว่าสาเหตุที่ตัวเลขมันน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ก็เนื่องมาจากรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายให้โครงการต่างๆนะคะดำเนินการต่อไปค่ะเพื่อให้เศรษฐกิจเนี่ยสามารถหมุนเวียนได้โดยมีการกำหนดเกณฑ์นะคะการพิจารณาที่ชัดเจนคือโครงการไหนเนี่ยนะคะที่มันยังไม่มีการดำเนินการภายในเส้นตายวันที่30 เมษายนนี้ก็จะต้องถูกดึงงบประมาณกลับและยังไงก็ตามสำหรับโครงการที่เป็นงบผูกพันนะคะทางรัฐบาลเองก็เลือกใช้วิธีการปรับลดงบประมาณในปีแรกลงค่ะแทนการยกเลิกโครงการทั้งหมดอย่างเช่นจากเดิมที่ได้รับการอนุมัติเบิกจ่ายปีแรกใน 20% ก็อาจจะปรับลดลงนะคะเหลือแค่เพียง 10-15% เพื่อให้โครงการเนี่ยสามารถเริ่มต้นไปได้ก่อนและไม่ให้เกิดผลกระทบในภาพรวมส่วนที่นี้กับความคืบหน้าเนี่ยนะคะของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทในคุณผู้ฟังปรากฏว่าคุณพระดอนเนี่ยพูดชัดเจนเลยว่าแม้ฝ่ายค้านนะคะจะยื่นเรื่องกับศาลไปแต่เนื่องจากกฎหมายเนี้ยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วกระบวนการทางสภาก็ยังคงเดินหน้าต่อได้ตามปกติค่ะโดยตอนนี้รัฐบาลนะคะได้เสนอเรื่องไปยังสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเรียบร้อยละก็คาดว่าประธานสภานะคะจะบรรจุระเบียบวาระการประชุมได้ในวันที่14 พฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของประธานสภานะคะว่าจะบรรจุเรื่องหรือไม่นะคะ
อ่ะก็เป็นอันว่าทางคุณประดอนเนี่ยยืนยันแล้วค่ะนะคะว่าเดินหน้าทันทีค่ะนะคะรัฐบาลเดินหน้าทันทีสำหรับพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทก็ไม่รอผลของศาลรัฐธรรมนูญ

นุนนะคะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยลงในราชกิจจาแล้วนั่นเองทางด้านของคุณเอกนิติค่ะผู้ฟังคะก็ออกมาบอกเอาไว้ว่าจะเร่งออกระเบียบรองรับกับพรกเงินกู้400,000,000,000 บาทนะคะโดยคุณเอกนิติค่ะรองนายกและรัฐมนตรีคลังเนี่ยออกมาบอกเอาไว้ถึงการเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่รัฐเนี่ยจ่าย60ประชาชนจ่าย40เนี่ยบอกว่าขั้นตอนตอนนี้นะคะก็ทำเรื่องของระเบียบการกู้เงินค่ะและคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการหลังจากที่เสร็จสิ้นนะคะก็จะให้หน่วยงานเนี่ยเสนอโครงการที่ตรงตามวัตถุประสงค์เข้ามาเพื่อช่วยแก้วิกฤตปากท้องแล้วก็เยียวยาประชาชนค่ะรวมไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนผ่านนะคะพลังงานภายใต้5หลักการก็คือ1พุ่งเป้า2ทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านให้ได้ผลในระยะยาวลดภาระของประชาชนและก็3ปฏิรูปเพื่อรองรับหลังวิกฤตนะคะโดยพุ่งเป้าไปที่การช่วยเหลือคนให้กลับเข้มแข็งหลังผ่านวิกฤตค่ะแล้วก็4ความโปร่งใสโดยนะคะทางคุณเอกนิติบอกว่าก็ได้กำชับนะคะปลัดกระทรวงการคลังไปแล้วค่ะว่าจะต้องเปิดเผยทั้งหมดพร้อมกับนำเอาเทคโนโลยีด้านดิจิตอลเนี่ยมาใช้ในการเปิดเผยข้อมูลและก็5นะคะการทำงานร่วมกันโดยที่จะมีผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเข้ามาร่วมในการพิจารณากันกล่องผู้สื่อข่าวก็ถามว่ารายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองในวันที่14พฤษภาคมนี้ใช่ไหมคุณเอกนิติก็บอกว่าจะต้องทำระเบียบให้เสร็จซะก่อนพอถามย้ำว่าจะเสนอครม.ในวันที่19พฤษภาคมนี้หรือเปล่าคุณเอกนิติก็บอกว่าจะเร่งดำเนินการนะคะส่วนท่าทีของท่านนายกผู้ฟังท่าทีของท่านนายกเองเนี่ยนะคะถึงกรณีที่คุณกรจติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยออกมาระบุว่าการออกร่างพระราชกำหนดกู้เงินในกรอบวงเงิน400,000,000,000 บาทเนี่ยอาจจะทำให้เสียวินัยการเงินการคลังท่านนายกก็บอกเลยบอกว่าท่านเป็นฝ่ายค้านก็ต้องคิดแบบนั้นแต่เราเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนส่วนกรณีที่มีการเปรียบเทียบโครงการไทยเข้มแข็งกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสในขณะนี้เนี่ยทั้งสองก็มีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงนายกก็บอกนะคะว่าคิดว่าเจตนารมณ์นะคะก็คือทุกคนอยากช่วยเศรษฐกิจมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นขออย่าเอาไปเปรียบเทียบกันเลยเพราะจะเกิดความขัดแย้งและยังไงก็ตามสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ยืนยันได้ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะเร่งเยียวยาคลี่คลายความเดือดร้อนให้กับประชาชนพร้อมกับจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะถามถึงกรณีที่คุณกรเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองออกมาท้วงติงรัฐบาลรัฐบาลต้องรับฟังไหมนายกก็บอกว่าส่วนที่เป็นเหตุเป็นผลในรัฐบาลรับฟังอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนมีประสบการณ์ทางการเมืองและประสบความสำเร็จในการทำงานมาเหมือนกันหมดจึงขออย่าเอามาข่มหรือว่าเอามาเปรียบกันเพราะถ้าเอามาเปรียบก็เห็นกันอยู่พอถามถึงกรณีที่คุณสิริกัญญาตันสกุลนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยออกมาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยของงบประมาณเนี่ยนะคะถึง400,000,000,000 บาทแต่ว่าใช้กระดาษเนี่ยแค่เพียง5 ใบนายกก็บอกว่าถือว่าเป็นประสิทธิภาพนี่คือสิ่งที่ตนเคยบอกแล้วว่าคนที่ทำงานเป็นกับคนที่ยังไม่เคยทำงานแต่พูดไปเดี๋ยวก็เป็นเรื่องอีกโอ้โหก็เรียกว่าออกมาเล่นคุณสุริกัญญาแรงเลยทีเดียวนะคะเหมือนกับว่าการโจมตีของคุณสุริกัญญาเนี่ยก็เป็นแบบนี้แหละคนที่ไม่เคยทำงานนะคะก็แรงสำหรับท่าทีของท่านนายกอ่ะมาต่อกันกับอีกข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งนั่นก็คือข่าวของคุณทักษิณค่ะในที่สุดก็ออกจากเรือนจำนะคะมาพักโทษและที่บ้านจันทร์สองล่าก็เรียกว่าบรรยากาศนะคะวันนี้ที่หน้าเรือนจำกลางบางขวางเนี่ยโอ้โหคึกคักนะคะไปด้วยครอบครัวชินวัตรนะคะแกนนำเพื่อไทยแล้วก็บรรดากลุ่มคนเสื้อแดงค่ะไปรอรับนะคะคุณทักษิณกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะคะคุณฝั่งคะโดยคุณทักษิณเองเนี่ยก็ออกจากเรือนจำมาก็สิ่งแรกที่ทำเลยก็เข้ามากอดคุณนุ้งอิงแพทองธารลูกสาวนะคะพร้อมกับครอบครัวค่ะแล้วก็ร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติก่อนที่จะขึ้นรถนะคะกลับบ้านจันทร์สองล่าค่ะซึ่งเนี่ยนะคะบรรยากาศหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมช่วงเช้าวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าคึกคักมากๆเนี่ยนะคะกับการแห่ไปต้อนรับคุณทักษิณเนี่ยออกจากเรือนจำและนะคะเมื่อขึ้นรถแล้วค่ะปรากฏว่าคุณนุ้งอิงนะคะลูกสาวเนี่ยนะคะก็นั่งรถเนี่ยคู่กันกับคุณทักษิณแล้วก็มีการโพสต์ค่ะเป็นภาพถ่ายคู่กับคุณทักษิณเนี่ยแหละค่ะหลังจากที่คุณทักษิณนั้นได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมพร้อมกับข้อความว่า Welcome back Daddy ค่ะซึ่งเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยก็ไปรวมตัวกันที่บ้านจันทร์สองล่าค่ะซึ่งวันนี้ก็ว่ากันว่าจะไม่ให้ใครเนี่ยเข้าไปที่บ้านก็จำทั้ง11ข้อถ้าไม่ปฏิบัติตามเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับเข้าเรือนจำอีกครั้งหนึ่งในขณะที่นายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินเองก็มาให้สัมภาษณ์นะคะว่าดีใจที่คุณทักษิณนั้นได้รับการพักการลงโทษช่วงแรกได้สัมภาษณ์เลยบอกว่าไม่ตอบนะคะว่าจะไปเยี่ยมคุณทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าไหมแต่พอให้

0: สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งค่ะบอกว่ามีโอกาสที่จะไปพบหลังจากการพ้นโทษค่ะโดยนายกค่ะให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าอย่างนี้อย่างที่ตนเคยบอกว่าตนเนี่ยเคยเป็นอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณทักษิณก็ยินดีกับท่านและครอบครัวซึ่งมีการรายงานเอาไว้เต็มฟีดได้เดินทางกลับบ้านแบบยิ้มแย้มแจ่มใสเราก็ปล่อยให้ท่านในช่วงเวลาส่วนตัวของท่านซึ่งหลังจากนี้ก็มีกระบวนการทางกฎหมายที่ท่านต้องไปดำเนินการก็ปล่อยให้ทุกอย่างนั้นผ่านพ้นไปก่อนด้วยดีเพื่อให้มีการปรับตัวใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของท่านให้ช่องว่างความเป็นส่วนตัวของท่านเราก็ดีใจที่ท่านพ้นโทษออกมาผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีโอกาสที่จะไปพบคุณทักษิณเป็นการส่วนตัวไหมนายกก็ตอบกลับทันทีค่ะว่ามีอยู่แล้วเมื่อทุกอย่างเนี่ยผ่านพ้นไปค่ะเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยมีอยู่แค่นี้การไปพบปากใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะคะคนที่เคยรู้จักเคารพนับถือกันมาไม่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกอะไรพอถามว่ามองบรรยากาศทางการเมืองหลังจากนี้เป็นยังไงนายกก็บอกว่ามองทุกอย่างให้มันเป็นบวกถ้าเราทำงานด้วยความสุจริตใจว่าสิ่งที่เราทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนไม่มีอะไรต้องไปกังวลถ้าทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชนมันก็จะเป็นยังไงเนี่ยต่อให้ผิดก็ยอมรับผิดไปเพราะว่ายังไงซะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจถ้าคนเป็นหลายสิบล้านคนได้ประโยชน์ถ้ามีความผิดก็ยอมถือว่าเป็นเกียรติค่ะและเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็ปรากฏว่าสื่อต่างประเทศเองก็มีการวิเคราะห์เหมือนกันอย่าง BBC นะคะก็ออกมาฟันธงเอาไว้ว่าเมื่อสิ้นสุดนะคะเมื่อสิ้นสุดยุคของคุณทักษิณในการเมืองไทยเนี่ยนะคะหลังจากออกจากเรือนจำแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นการสิ้นสุดยุคคุณทักษิณไปเรียบร้อยละอันนี้เป็นบทวิเคราะห์ของทาง BBC ค่ะเกี่ยวกับการปล่อยตัวจากเรือนจำของคุณทักษิณเนี่ยนะคะที่ได้วิเคราะห์ถึงช่วงเวลา20ปีที่ผ่านมาที่อยู่ในช่วงของการลี้ภัยแล้วก็อีก8เดือนในเรือนจำของคุณทักษิณเนี่ยนะคะที่ยังคงมีอิทธิพลอย่างมากต่อประเทศแต่ว่าหลังจากนี้นะคะก็สื่อนอกเนี่ยเขาก็วิเคราะห์ในทำนองว่ามันจะเป็นช่วงสิ้นสุดยุคของคุณทักษิณในการเรืองอำนาจของเรื่องอำนาจของบทบาทนั่นนะคะต่อการเมืองไทยนับจากนี้เป็นต้นไปหลังจากที่คุณทักษิณนั้นออกจากเรือนจำค่ะอ่ะก็รอดูว่าบทวิเคราะห์ของ BBC เนี่ยจะจริงหรือไม่อ่ะแต่ว่าวันนี้นั่นนะคะในอีกประเด็นหนึ่งมุฟังค่ะที่เป็นข่าวนั่นนะคะที่หลายๆคนให้ความสนใจอย่างมากเลยก็คือเรื่องของหนุ่มชาวจีนนะคะที่สะสมอาวุธสงครามเป็นจำนวนมากเนี่ยโอ้เรื่องนี้ก็มีความคืบหน้าให้ได้ตามกันด้วยแต่ว่าเบรกเนี้ยคงไม่ทันละเราตามกันได้2ประเด็นเดี๋ยวเบรกหน้ามาว่ากันต่อนะคะยังมีประเด็นอีกเยอะเลยทีเดียวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นข่าวที่หลายๆคนเนี่ยเฝ้าจับตามองช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่แล้วกันค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
3: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัสซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
2: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
3: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: 16:32 นะคะผู้ฟังคะก็กลับเข้ามานะคะในเบรกที่2ค่ะนะคะในเบรกที่2นี้ก็มาตามกันกับนะคะประเด็นที่จะได้พูดคุยกันกับบรรดาผู้ที่ส่งข้อความกันเข้ามาผ่านทางช่องทางไลน์นะคะก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวสารต่างๆกันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะ

แล้วก็จะมีนะคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันก็จะมีอย่างคุณสุประชัยที่ดินนะคะเขาเข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กนะคะวันนี้คุณเล็กยังไม่มานะเจอกันวันศุกร์นู่นเลยสำหรับคุณเล็กวาสนานะคะแล้วก็มาที่คุณตะขอมะขามหย่องก็พูดถึงเรื่องของกำแพงกั้นเขตแดนนะคะระหว่างเขมรกับไทยเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวได้ตามกันนะที่คืบหน้าล่าสุดก็อยู่ในช่วงของฝั่งจังหวัดจันทบุรีแล้วค่ะก็เดือนหน้าเนี่ยน่าจะเสร็จแล้วด้วยเรียกว่าคืบหน้าเร็วเลยทีเดียวนะคะสำหรับฝั่งจันทบุรีเท่านั้นนะส่วนคุณติ๋วค่ะก็บอกว่าสวัสดีเด้งกับเล็กนะคะแล้วบอกว่าคุณเล็กคงยังไม่กลับใช่เล็กยังไม่กลับค่ะคุณเทียนท่าฉลอมนะคะฝนไม่มีแดดมาพาให้ร้อนใจสะท้อนชั่วโมงข่าวไม่ร้าวรอน exclusive เล็กเด้งมาแน่นอนใครมาก่อนไขข่าวกล่าวกันฝั่งนะคะคุณออดค่ะคุณออดบอกว่าสวัสดีนะคะแล้วก็บอกว่ารอฟังอยู่แล้วแล้วก็บอกเป็นอัลไซเมอร์ไปแล้วทำไงดีคะพี่เด้งน่าจะเลี้ยงหลานไม่ได้แล้วค่ะอ๋อออกมาล้อเลียนคุณทักษิณแล้วสิแล้วก็ยังมีคุณสราวุธนะคะคุณสราวุธบอกว่าอังเคิลไม่ไปรับเพื่อนที่หน้าเรือนจำใจดำจริงๆแล้วก็มีคุณภูนสุขนะคะคุณภูนสุขคุณภูนสุขก็พูดถึงเครื่องดื่มบำรุงปอดค่ะบายหมอจีนก็จะมีชาชานจาบวยชาเปปเปอร์มินต์แล้วก็ถั่วเขียวต้มน้ำตาลค่ะจะเป็นเครื่องดื่มที่บำรุงปอดเนาะโอ้น่าสนใจค่ะแล้วมาต่อที่คุณมะลิวันจันทานะคะคุณมะลิวันจันทาก็เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งนะคะบอกว่ารับทราบว่าพี่เล็กไม่อยู่ใช่แล้วคุณเล็กไม่อยู่ค่ะแล้วก็มาต่อที่คุณใบเตยนะคะคุณใบเตยก็เข้ามาทักทายสวัสดีวันจันทร์ส่วนคุณชนกนะคะก็บอกว่ารับฟังอยู่ค่ะโอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ตามกันตลอดนะคะอ่ะมาอัปเดตข่าวสารต่างๆกันต่อมูฟังคะก็มากันที่นะมากันที่ประเด็นเรื่องอย่างที่บอกเอาไว้ก็คือหนุ่มชาวจีนนั่นแหละนะคะนายหมิงเฉินซันเนี่ยผู้ต้องหาชาวจีนเนี่ยนะคะที่โอ้โหมีอาวุธสงครามอยู่ในครอบครองเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะคะเจ้าตัวเนี่ยดูจะเครียดหนักไม่น้อยเลยค่ะถึงขนาดไม่ยอมกินข้าวกินปลาทางเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องให้นักจิตวิทยาเนี่ยมาประกบกันเลยทีเดียวค่ะโดยวันนี้เนี่ยนะคะผู้ฟังคะทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีเนี่ยเขาก็ได้นำตัวนะในหมิงเฉินซันเนี่ยไปส่งมอบตัวให้กับตำรวจสภ.นาจอมเทียนค่ะเพื่อคุมตัวส่งกลับไปที่ศาลจังหวัดพัทยาซึ่งเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็มีการขออนุมัติศาลจังหวัดพัทยาเนี่ยนะคะเบิกตัวผู้ต้องหาเนี่ยมาสอบปากคำเพิ่มเติมหลังจากที่มีการฝากขังผลัดแรกไปแล้วเนี่ยนะคะเมื่อช่วงวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยสำหรับในหมิงเฉินซันนะคะคุณผู้ฟังคะหลังจากที่ถูกควบคุมตัวนะคะอยู่ที่ห้องศูนย์ตม.ที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยก็พบว่าตั้งแต่เดินทางมาจากสภ.นาจอมเทียนแล้วตั้งแต่ช่วงตีสามของวันที่10พฤษภาคมเนี่ยจนถึงวันนี้ปรากฏว่าในหมิงเฉินซันนะคะไม่ยอมกินข้าวค่ะถึงขั้นตำรวจเนี่ยพยายามป้อนข้าวให้กินกันเลยทีเดียวแต่ว่าเจ้าตัวก็ไม่ยอมกินดื่มแต่น้ำแล้วก็ขอสูบบุหรี่ทุกครั้งที่สูบเนี่ยนะคะก็จะดูดครั้งเดียวทีละ 2-3 มวนและนอกจากนี้เนี่ยนะคะระหว่างควบคุมตัวเนี่ยผู้ต้องหาก็เริ่มจะไม่ค่อยพูดเรื่องของการพูดฆ่าตัวตายเหมือนกับในช่วงแรกที่ถูกจับแต่ว่าสีหน้าสีตานั้นเนี่ยนะคะก็ยังคงเคร่งเครียดตลอดเวลาค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่นะคะจิตวิทยาเนี่ยคอยประกบแล้วก็พูดคุยกับผู้ต้องหารายนี้เพื่อเจ้าตัวเนี่ยนะคะมีอาการผ่อนคลายรวมไปถึงจัดยาให้กินตามกำหนดด้วยเนื่องจากว่าผู้ต้องหาเนี่ยนะคะป่วยเป็นโรคซึมเศร้านั่นเองระหว่างที่มีการควบคุมตัวเนี่ยนะคะในหมิงเฉินซันเนี่ยคุณผู้ฟังก็ออกจากห้องเนี่ยนะคะไปขึ้นรถควบคุมของสภ.นาจอมเทียนก็เรียกว่าผู้ต้องหารายนี้คุณผู้ฟังคะสีหน้าสีตาเนี่ยเรียบเฉยเลยแล้วก็ไม่ตอบคำถามใดๆของผู้สื่อข่าวแล้วก็หลังจากนำตัวขึ้นรถเนี่ยปรากฏว่าผู้ต้องหาเนี่ยนะคะก็ถามเจ้าหน้าที่แล้วค่ะว่ายาของผมอยู่ไหนและจากนั้นก็เดินทางมุ่งหน้าไปที่ศาลจังหวัดพัทยาแล้วก็จะถูกนำตัวนะคะส่งเข้าเรือนจำพิเศษพัทยาทันทีค่ะในขณะที่ระหว่างมีการขอเบิกตัวเนี่ยมาสอบปากคำเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีญาติหรือว่าใครเลยนะคะมาติดต่อขอเข้าเยี่ยมหรือว่าขอยื่นประกันตัวกับผู้ต้องหาชาวจีนรายนี้แม้แต่คนเดียวยังไงก็ตามสำหรับตัวของในหมิงเฉินซันนี้นะคะหลังจากที่ถูกจับกุมแล้วก็ยึดของกลางเป็นอาวุธปืนสงครามอาวุธปืนสั้นวัตถุระเบิด C4 ระเบิดมือขว้างสังหารบุคคลและอุปกรณ์ในการติดตั้งจำนวนระเบิดเนี่ยอีกจำนวนมาก

ำรวจค่ะได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาหนักเลยนะคะประกอบไปด้วยข้อกล่าวหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือว่าทางสาธารณะโดยที่ไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวโดยที่ไม่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการและก็ยังมีข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ในทะเบียนเนี่ยไม่สามารถออกใบอนุญาตไว้ในครอบครองมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองมีไว้ในครอบครองซึ่งยุทธภัณฑ์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งแต่ละข้อหาเนี่ยคุณผู้ฟังคะมีอัตราโทษสูงเลยถึงจำคุก10ปีและวันนี้เนี่ยนะคะทางด้านของปปท.แล้วก็กรมการปกครองเนี่ยก็ลงพื้นที่เขตบางแคค่ะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีของนายเชิงเจ้าหูเนี่ยนะคะที่ได้สัญชาติไทยก็มีข่าวกันออกมาเนี่ยนะคะว่าในการลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งนี้เนี่ยนะคะก็สืบเนื่องมาจากที่สื่อสังคมออนไลน์ละค่ะมีการเผยแพร่นะคะภาพบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ชายที่ชื่อว่าในเฉิงเจ้าหูซึ่งระบุที่อยู่ในพื้นที่เขตบางแคกรุงเทพรวมทั้งตั้งคำถามนะคะว่าชาวจีนเนี่ยสามารถถือครองบัตรประจำตัวประชาชนไทยได้ยังไงปรากฏว่าทางผู้อำนวยการเขตบางแคนะคะและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเนี่ยก็ให้ข้อมูลค่ะว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะพบว่าในเฉิงเจ้าหูคนนี้มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรในพื้นที่เขตบางแคได้รับสัญชาติไทยโดยการพิสูจน์สัญชาติตามบิดาซึ่งต้องตรวจสอบกันต่อไปนะคะว่าพ่อได้รับสัญชาติไทยอย่างถูกต้องหรือเปล่าก็พบว่าครอบครัวนะคะมีพี่น้องประมาณ 4-5 คนซึ่งได้รับสัญชาติไทยแล้ว4คนจากการพิสูจน์สัญชาตินะคะเนื่องจากว่าพ่อมีสัญชาติไทยค่ะส่วนอีกคนนึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางสำนักงานปปท.เองนะคะคุณผู้ฟังคะยังต้องตรวจสอบเพิ่มเติมละค่ะเพื่อได้ข้อพิสูจน์ที่มันชัดเจนนะคะแล้วก็ยืนยันด้วยว่าถ้าหากพบว่ามีข้าราชการหรือว่าบุคคลใดก็ตามในเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดที่มันผิดกฎหมายแบบนี้หน่วยงานจะดำเนินการอย่างถึงที่สุดค่ะเพื่อสร้างความโปร่งใสและก็ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและเนี่ยนะคะทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะก็มีการสั่งสอบย้อนกลับไป3ทอดเลยกรณีของปืนนะคะคุณผู้ฟังคะปืนของตำรวจสน.สายไหมเนี่ยไปอยู่ในมือของชาวจีนคนนี้ได้อย่างไรโดยพลตำรวจโทสยามบุญสมนะคะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ออกมาเปิดเผยแล้วค่ะคุณผู้ฟังถึงความคืบหน้าในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีตรวจพบอาวุธปืนนะคะของตำรวจสน.สายไหมที่ไปอยู่ในความครอบครองของในหมิงเฉินซันเนี่ยนะคะผู้ต้องหาชาวจีนเนี่ยว่าอาวุธปืนตำรวจนะคะมีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนอาวุธปืน1กระบอกตรวจพบค่ะที่ชาวจีนในจังหวัดชลบุรีเป็นอาวุธปืนของตำรวจสายไหมนะคะซื้อมาจากสวัสดิการของปชน.ด้วยตั้งแต่ปี45นู่นแล้วค่ะเป็นอาวุธปืนยี่ห้อ Glock 26เป็นปืนสวัสดิการแล้วก็เป็นอาวุธปืนประจำตัวใช้แล้วก็มีระบุเอาไว้ว่าห้ามเปลี่ยนมือถ้ามีการซื้อขายเนี่ยถือว่าไม่ถูกต้องด้วยผู้สื่อข่าวก็ถามเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนนะคะว่ามีการขายต่อเป็นทอดๆหลายทอดทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าทางบช.ค่ะได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ได้รายงานให้ผบ.ตร.เนี่ยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะก็ตรวจสอบการซื้อขายเนี่ยนะคะที่มันไม่ถูกต้องหรือว่าการครอบครองแล้วก็มีความผิดทางวินัยหรือว่ากฎหมายอาญาหรือไม่ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบนะคะก็จะได้รายงานผลให้ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยได้ทราบกันต่อไปพอถามเนี่ยนะคะว่าอาวุธปืนเนี่ยตกเป็นทอดๆเนี่ยจะมีการเรียกสอบทั้งหมดไหมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าจะมีการเรียกสอบทั้งหมดทุกคนนะคะที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงคนจีนด้วยและตามใบป.4เนี่ยระบุว่าตกทอดเป็นมรดกการดำเนินการขายต่อเป็นช่วงรับต่อไปเนี่ยผิดยังไงบ้างส่วนจะมีความรับผิดชอบทั้งหมดหรือไม่เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าผิดทั้งหมดนะคะก็เป็นไปได้ก็ขอให้นะคะคณะกรรมการตรวจสอบวัตถุพยานพยานเอกสารคือใครเกี่ยวข้องเนี่ยจะดำเนินการค่ะกับผู้กระทำความผิดคนที่2เป็นใครตรวจสอบนะคะเรียกว่ามีประมาณเนี่ย3ทอดด้วยกันอย่างที่บอกคือถ้าว่ามีความผิดจะไม่ละเว้นทางผบ.ชน.บอกอย่างนั้นจะมีการดำเนินคดีทั้งวินัยแล้วก็อาญาค่ะแต่ว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยนะคะมีการปล่อยปืนทอดแรกเนี่ยเพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวให้คณะกรรมการเนี่ยดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามว่าไม่ได้มีการตรวจสอบอาวุธปืนใช่ไหมทางพลตำรวจโทสยามผบ.ชน.เนี่ยก็บอกว่าจากการตรวจสอบอาวุธปืนนะคะเป็นการซื้ออาวุธใช้ส่วนตัวของตำรวจค่ะแต่ว่าอาวุธปืนของหลวงที่มีวงรอบในการตรวจอยู่แล้วเนี่ยอาวุธปืนสวัสดิการซื้อแล้วห้ามซื้อขายเว้นแต่เป็นมรดกตกทอดนะคะเพราะถามว่าอาวุธปืนที่เหลืออาวุธสงครามเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนตำรวจสายไหม

ทางผบช.น.ก็บอกว่าตั้งแต่ได้รับรายงานและข้อรับข้อสั่งการเนี่ยนะคะผบตร.เนี่ยก็สั่งการให้ตรวจสอบตามบ้านเลขที่ตรวจภายในบ้านของอดีตภรรยายังไม่พบอาวุธปืนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าให้ตรวจสอบความเชื่อมโยงภรรยาด้วยว่าส่วนอื่นๆก็ยืนยันแล้วค่ะว่าให้ความสำคัญกับการป้องกันกรุงเทพมหานครให้ปลอดภัยจึงให้สืบนครบาลและสืบนครบาล3เนี่ยสืบสวนขยายผลค่ะว่ามีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่ต่อไปซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะผบช.น.ก็บอกเลยว่าผบตร.ค่ะได้สั่งกำชับกวดขันเลยนะคะในการจับกุมอาวุธปืนอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วและนายกเองก็สั่งการนะคะให้ดำเนินคดีกับผู้ครอบครองที่ไม่ใช่ข้าราชการตำรวจผู้รับผิดชอบพอถามว่าอาวุธปืนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับพื้นที่กรุงเทพไหมผบช.น.ก็บอกว่าทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยได้ประสานกับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2ในการป้องกันและเฝ้าระวังเหตุร้ายคนจีนเนี่ยจะให้การยังไงเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเขาสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้รักษากฎหมายก็ต้องดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมกันต่อไปค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุร้ายของกรุงเทพนั้นมันเกิดขึ้นก็เรียกว่าจะต้องมีความเข้มงวดนะคะเนื่องจากว่าเป็นเมืองหลวงแล้วก็ปลายปีนี้จะมีงานสำคัญด้วยก็ต้องให้ความสำคัญทั้งประเด็นการก่อการร้ายหรือว่าการใช้อาวุธปืนมันมีวงรอบของการตรวจค้นกันอยู่ค่ะและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะผู้ฟังคะตอนนี้ว่ากันว่าตำรวจเนี่ยมีการตั้งข้อหาในการค้าอาวุธกับทหารเรือและพลเรือนรวมทั้งหมด5คนที่เข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันกับค้าปืนนะคะกับการค้าปืน M4 ให้กับหนุ่มชาวจีนด้วยโดยเนี่ยนะคะกับความคืบหน้ากรณีที่ทางตำรวจเนี่ยจับกุมตัวในหมิงเฉินซันเนี่ยนะคะผู้ฟังคะก็หลังจากนั้นเนี่ย

สังกัดกองทัพเรือจ่าเอกวัชรินทร์นะคะแล้วก็พันจ่าเอกปฐมพลอดีตข้าราชการกองทัพเรือแล้วก็นายจำลองก็ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ฟังคะโดนนำตัวมาสอบหมดเลยทั้งหมดเป็นผู้จัดหาปืนค่ะให้กับชาวจีนก็ถูกนำตัวมาสอบสวนนะคะนานหลายชั่วโมงเลยละค่ะซึ่งล่าสุดนะคะมีการตั้งข้อหาทั้งหมดแล้วว่ามีอาวุธปืนที่ในทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตไว้ในครอบครองและร่วมกันจำหน่ายอาวุธปืนนะคะที่ในทะเบียนเนี่ยไม่สามารถออกใบอนุญาตก่อนที่จะปล่อยตัวกลับกันไปค่ะตอนนี้ก็รอสำนวนหลักฐานเรียบร้อยแล้วก็จะส่งดำเนินคดีพร้อมนำตัวทั้งหมดนะคะส่งศาลจังหวัดพัทยากันต่อไปนี่ก็เป็นความคืบหน้าเนี่ยนะคะซึ่งยังไงก็ตามตอนนี้พลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศนะคะผู้บังคับการตำรวจจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็มีการขยายผลนะคะจากกรณีที่เกิดขึ้นแล้วค่ะแล้วก็ยังไม่ฟันธงนะคะว่าเป็นประเด็นของการก่อการร้ายก็กำลังเร่งนะคะตรวจสอบเส้นทางทางด้านการเงินแล้วก็ข้อมูลทางโทรศัพท์นะคะก็เป็นความคืบหน้าเนี่ยนะคะที่มีกันออกมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับนะคะกรณีหนุ่มชาวจีนคนนี้ค่ะซึ่งทางด้านของนายกเองเนี่ยนะคะในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็พูดถึงกรณีที่สังคมเนี่ยตั้งคำถามค่ะถึงความหละหลวมในการออกทะเบียนราษฎรหลังพบว่าคนจีนคนนี้ที่ถูกจับพร้อมกับอาวุธสงครามเนี่ยถือบัตรประจำตัวไม่มีสัญชาติไทยบัตรสีชมพูว่าตอนนี้เนี่ยนะคะการออกทะเบียนราษฎรเนี่ยการโอนสัญชาติทุกอย่างเนี่ยเข้มข้นมากกรณีที่เป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยนายกเองบอกว่าไม่ขอเอ่ยชื่อค่ะเพราะว่าเคารพในสิทธิส่วนบุคคลเท่าที่ทราบตอนนี้เนี่ยนะคะยังไม่มีการให้สัญชาติอะไรคืออย่าเอาปลาเน่าตัวเดียวเนี่ยไปติเรือทั้งโกลนเรื่องนี้เนี่ยนะคะไม่จำเป็นต้องสังคายนาใหม่เพราะว่ากฎระเบียบเนี่ยมันดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอย่าให้คนที่มีปัญหาทำผิดกฎหมายมีประวัติไม่ดีเนี่ยเข้ามาในสารระบบแล้วก็อย่าแกล้งเซ่อเพราะว่ามันไม่มีทางหลุดรอดนะคะพ้นกระบวนการตรวจสอบของระบบราชการไปได้คือถ้าหลุดไปนะก็แกล้งทั้งนั้นต้องดำเนินการลงโทษไม่รู้กี่คนแล้วค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีการเอาบัตรประชาชนไปขายในอำเภอที่เกี่ยวข้องก็ถูกดำเนินคดีให้ออกจากราชการใครทำผิดก็ใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการนายกว่าเอาไว้อย่างนั้นน่ะนะคะพอถามว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้รายงานความคืบหน้ากรณีการจับกุมในหมิงเฉินซันชาวจีนที่ถูกจับกุมพร้อมอาวุธสงครามที่จังหวัดชลบุรีแล้วหรือยังนายกก็บอกนะคะบอกว่ามีการรายงานมาแล้วค่ะตั้งแต่วันที่9ที่ผ่านมาเลยแล้วก็มีการขยายผลซึ่งนายกบอกว่าได้คุยนะคะกับผบ.ตร.ค่ะว่าคนที่สะสมอาวุธร้ายแรงเนี่ยเป็นงานอดิเรกตามกฎหมายตอนนี้ทำไม่ได้เพราะว่าตนออกระเบียบห้ามการพกพาอาวุธห้ามซื้อห้ามออกใบอนุญาตตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทย 2-3 ปีที่แล้วคือจะทำเป็นงานอดิเรกเนี่ยก็มีข้อยกเว้นและตนบอกผบ.ตร.ไปเลยว่าถ้าว่าเป็นเราเนี่ยไปทำแบบนี้ในต่างประเทศจะได้กลับประเทศเหรอก็คงเป็นเรื่องราวใหญ่โตชั้นใดก็ชั้นนั้นเรื่องนี้ต้องขยายผลไปให้ถึงเครือข่ายจนกว่าเราจะมั่นใจว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงต่อประเทศไทยแล้วก็คนไทยผู้สื่อข่าวก็ถามอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังว่าจำเป็นต้องทบทวนนโยบายฟรีวีซ่าไหมนายกก็บอกว่ากำลังทบทวนอยู่นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานก็ต้องชั่งน้ำหนักไม่ใช่ว่าฟรีเข้ามาแล้วเนี่ยไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยตอนที่ยังไม่มีนโยบายก็มีคำถามว่าทำไมไม่ปล่อยวีซ่าเราก็ต้องหาจุดที่ลงตัวอย่าเอากรณีที่เกิดขึ้น 2-3 เคสเนี่ยไปเปรียบเทียบทั้งหมดเราสามารถสร้างรายได้จากคนเป็นแสนเป็นล้านคนยังมีปัญหาแค่ร้อยคนก็ไปแก้ปัญหาที่ร้อยคนนั้นอ่ะนายกก็ตอบเอาไว้ว่าอย่างนี้ส่วนทีนี้กับกรณีของไทยกับกัมพูชานะคะผู้ฟังคะปรากฏว่าทางพนมเปญโพสต์ค่ะวันนี้มีการรายงานเอาไว้เนี่ยนะคะก็ตั้งแต่เมื่อวันที่9พฤษภาคมแล้วนะคะไม่ใช่วันนี้แต่ว่าก็เป็นข่าวในวันนี้ออกมาเนี่ยนะคะว่าแม้ไทยเนี่ยจะรับทราบการตัดสินใจของกัมพูชาในการขอใช้กลไกไกลเกลี่ยภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติที่ว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคลอสแล้วก็ตามแต่ว่าไทยยังไม่ได้แจ้งอย่างเป็นทางการต่อกัมพูชาเกี่ยวกับการถอนตัวฝ่ายเดียวจากบันทึกความเข้าใจไทยกัมพูชาปี44หรือว่า MOU 44ซึ่งเคยใช้เป็นกรอบในการเจรจาทางทะเลกันมาก่อนคือเขมรเนี่ยก็อ้างเนี่ยนะคะว่าไทยเนี่ยตกลงที่จะใช้อันคลอสเนี่ยนะคะเข้ามาแก้ไขข้อพิพาททางทะเลแต่ว่ายังไม่แจ้งกัมพูชาอย่างเป็นทางการหลังจากที่ถอนตัวจากเรื่องของ MOU 44พอเป็นประเด็นออกมาแบบนี้คุณผู้ฟังคะทางโฆษกรัฐบาลเนี่ยออกมาโต้ข่าวเลยวันนี้คุณรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่มีสำนักข่าวกัมพูชาเนี่ยเผยแพร่รายงานเมื่อวันที่9พฤษภาคมว่าฝ่ายไทยเนี่ยได้ตกลงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลในกรณีการอ้างสิทธิทับซ้อนในพื้นที่ทางทะเลโดยเนี่ยนะคะโฆษกรัฐบาลก็บอกเลยว่า
รัฐบาลไทยนะคะโดยกระทรวงต่างประเทศเนี่ยขอชี้แจง

ข้อเท็จจริงว่าไทยเพียงรับทราบค่ะรับทราบการแจ้งเจตจำนงของฝ่ายกัมพูชาที่ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการแต่ว่าการรับทราบเนี้ยไม่ได้หมายถึงการตอบตกลงนะคะหรือว่าการเห็นชอบของฝ่ายไทยโดยทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกเลยว่าไทยเห็นว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยควรจะใช้โอกาสเนี้ยในการพบหารือร่วมกันค่ะแล้วก็ใช้กลไกต่างๆเนี่ยนะคะที่มีอยู่ระหว่างกันอย่างเต็มที่โดยไม่ควรด่วนสรุปนะคะถึงแนวทางหรือว่าความเป็นไปได้ในการยุติประเด็นข้อพิพาทเนื่องจากว่าไทยเนี่ยนะคะยังเชื่อมั่นค่ะว่าทั้งสองประเทศเนี่ยสามารถหาทางออกที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นประโยชน์ร่วมกันได้ผ่านกระบวนการการหารือด้วยความจริงใจแล้วก็บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านส่วนประเด็นเรื่องของการเปิดด่านคุณผู้ฟังเรื่องนี้โฆษกรัฐบาลก็บอกว่าขอเน้นย้ำเลยว่าการหารือ3ฝ่ายนะคะระหว่างนายกคุณมาเนตนายกนะคะของไทยแล้วก็ประธานดีฟิลิปปินส์เนี่ยในช่วงของการประชุมสุดยอดอาเซียนก็ไม่ได้มีการเจรจาค่ะเกี่ยวกับการกำหนดเขตแดนหรือว่าการเปิดพรมแดนแต่อย่างใดทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะคะเพียงเห็นพ้องให้เริ่มต้นการหารือในระดับปฏิบัติการก่อนเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในประเด็นต่างๆเพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยเนี่ยขอยืนยันเลยนะคะว่าจะดำเนินการทุกแนวทางด้วยความรอบคอบรอบด้านและตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนคนไทยค่ะโดยประเทศไทยเนี่ยจะรักษากิตติภูมิอธิปไตยและผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยอย่างเต็มที่พร้อมกับยึดมั่นนะคะในแนวทางสันติวิธีแล้วก็การเจรจาที่สร้างสรรค์เพื่อไม่ให้ประเทศไทยเนี่ยเกิดความสูญเสียจากกระบวนการใดๆในครั้งนี้อ่ะนี่ก็เป็นคำยืนยันออกมาจากทางโฆษกรัฐบาลนั่นนะคะส่วนเรื่องของรั้วชายแดนถาวรไทยกัมพูชานะคะก็ปรากฏว่ารั้วชายแดนถาวรแห่งแรกที่จันทบุรีนั้นคุณผู้ฟังตอนนี้คืบหน้าไปแล้ว 20% ค่ะก็คาดว่าจะเสร็จในเดือนหน้านี้แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าไปอย่างมากเลยทีเดียวโดยนะคะมีรายงานกันออกมาค่ะว่าสำหรับนะคะรั้วความมั่นคงถาวรบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาด้านอำเภอป่งน้ำร้อนนะคะจังหวัดจันทบุรีเนี่ยล่าสุดมีรายงานว่าโครงการนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเดินหน้าไปแล้วเนี่ยประมาณ 20% หลังจากเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่แล้วและก็คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะภายในเดือนมิถุนายนนี้หากว่าไม่มีอุปสรรคด้านสภาพอากาศหรือว่าปัญหาพื้นที่หน้างานนะคะโดยโครงการนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นรั้วความมั่นคงถาวรแล้วก็เป็นจุดนำร่องเลยล่ะนะคะจุดนำร่องแห่งแรกของไทยตามแนวชายแดนด้านตะวันออกนะคะโดยก่อสร้างในพื้นที่ระหว่างหลักเขตแดนที่52ถึงหลักเขตแดนที่54รวมระยะทางนะคะประมาณ 1.3 กิโลเมตรในเขตอำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะกองทัพไทยเองก็เคยเปิดเผยว่าเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมในการดำเนินการแล้วก็เป็นจุดนำร่องของแนวคิดนะคะในการเสริมความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเนี่ยนะคะข้อมูลแล้วก็ความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยก็ถูกเผยแพร่กันออกมาจากทางนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างจังหวัดจันทบุรีนะคะว่าแนวรั้วเนี้ยถูกวางแนวชิดบริเวณหลักเขตแดนไทยกัมพูชาเพื่อเพิ่มความชัดเจนในการควบคุมพื้นที่ชายแดนแล้วก็สนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ค่ะและรั้วถาวรที่ว่านี้นะคะก็ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเรื่องของการกั้นแนวเขตเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่ามันยังเป็นมาตรการสำคัญค่ะในการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายด้วยแล้วก็การลักลอบขนสินค้าหนีภาษีด้วยแล้วก็การเคลื่อนไหวนะคะของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้พื้นที่ชายแดนเนี่ยเป็นเส้นทางผ่านในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่อำเภอป่งน้ำร้อนเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเลยล่ะของจังหวัดจันทบุรีเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่เชื่อมต่อนะคะกับชายแดนกัมพูชานั่นเองแล้วก็มีบทบาทนะคะทางด้านการค้าการขนส่งแล้วก็การเดินทางของแรงงานด้วยก็เลยทำให้เนี่ยนะคะฝ่ายความมั่นคงเนี่ยคุณผู้ฟังต้องเพิ่มมาตรการดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะในช่วงที่ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินะคะ call center แล้วก็สแกมเมอร์แล้วก็ทุนสีเทาเนี่ยในภูมิภาคชายแดนถูกจับตาเพราะฉะนั้นนะคะการก่อสร้างรั้วความมั่นคงถาวรจุดเนี้ยก็เลยถูกมองว่ามันจะเป็นก้าวแรกเลยล่ะค่ะในการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนตะวันออกให้มันชัดเจนขึ้นทั้งในมิติด้านอธิปไตยความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็การป้องกันปัญหาแทรกซึมข้ามแดนที่ซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบันนั่นเองจากเรื่องของไทยกัมพูชามาต่อกันที่ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กันต่อวันนี้มีเหตุลอบวางระเบิดกันอีกแล้วนะคะคุณฟังคะโดยคนร้ายค่ะได้ลอบวางระเบิดขบวนรถเจ้าหน้าที่ทหารพลานค่ะบนถนนทางหลวงหมายเลข4057นะคะบริเวณพื้นที่บ้านไม้ฝาดอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสก็ส่งผลให้เจ้าหน้าที่นะคะได้รับบาดเจ็บกันไป2นายเสียชีวิต1นายแล้วก็ยังมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บอีก2รายด้วยเหตุการณ์นี้นะคะก็เกิดขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่ทหาร

0: พลานนะคะสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ชุดปฏิบัติการทหารพรานที่1106กำลังเคลื่อนขบวนรถนะคะเพื่อไปรับคณะปฏิบัติภารกิจปรากฏว่าพอรถเนี่ยขับมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุนะคะก่อนจะถึงสะพานน้ำขาวบ้านน้ำขาวเนี่ยนะคะคนร้ายค่ะไม่ทราบจำนวนก็ได้จุดชนวนระเบิดขึ้นเรียกว่าแรงระเบิดนั้นก็ส่งผลให้กำลังพลนะคะได้รับบาดเจ็บทันที3นายโดยมีเจ้าหน้าที่นะคะ3รายด้วยกันรายหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตนะคะถูกสะเก็ดระเบิดตามร่างกายค่ะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลคือ10เอกอดิศรคำบุญช่วยนอกนั้นนะคะคุณฟังคะบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่เลยคือถูกสะเก็ดระเบิดและร่างกายเนี่ยกระแทกกับตัวรถนะคะได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกรายหนึ่งก็ถูกสะเก็ดระเบิดและร่างกายกระแทกกับตัวรถเหมือนกันได้รับบาดเจ็บนะคะ2รายด้วยกันแล้วก็ยังมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บอีก2รายด้วยซึ่งตอนนี้ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกันไปเรียบร้อยและเมื่อเกิดเหตุนะคะคุณผู้ฟังทางด้านของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็มีการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดและก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้าไปตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางผู้กำกับสภ.แว้งจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ได้รับแจ้งเหตุนะคะที่เกิดขึ้นและนะคะพอไปถึงค่ะก็ไปตรวจรายละเอียดนี่ก็จะพบว่าเหตุระเบิดครั้งนี้คุณผู้ฟังเป็นระเบิดชนิดแสวงเครื่องนะคะที่ประกอบใส่เอาไว้ในภาชนะถังแก๊สหุงต้มหนัก50กิโลกรัมแล้วค่ะจุดชนวนด้วยแบตเตอรี่ที่ลากสายไฟเนี่ยนะคะยาวเข้าไปในป่ารกทึบริมทางซึ่งมีขนาดหลุมระเบิดลึกเนี่ยประมาณ1เมตรกว้าง2เมตรแล้วก็มีเศษซากนะคะชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่องเนี่ยตกกระจายเกลื่อนเลยบนถนนแล้วก็พงหญ้ารกทึบริมทางนะคะโดยที่มีกันชนของรถนะคะกระบะหุ้มเกราะเนี่ยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนตกอยู่ข้างหลุมระเบิดด้วยและนอกจากนี้นะคะบริเวณริมถนนค่ะซึ่งเป็นฝั่งขาเข้าของอำเภอแว้งเนี่ยเจ้าหน้าที่นะคะพบรถยนต์คันหนึ่งค่ะจอดอยู่ในสภาพหงายท้องล้อชี้ฟ้าแล้วก็ตรงกลางของรถนะคะกระบะเนี่ยซึ่งเป็นคัดซีทั้งสองข้างเนี่ยงอเลยค่ะงอจนรถกระบะเนี่ยเสียศูนย์ไม่สามารถจะใช้งานได้เจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมหลักฐานเอาไว้ในที่เกิดเหตุด้วยจากการสอบสวนนะคะก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยทางผบ.เฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่11นั้นได้สั่งการให้หัวหน้าชุดนำกำลังเจ้าหน้าที่ทหารจำนวน1ชุดปฏิบัติการนำเอารถกระบะนะคะไปรับคณะค่ะของผบ.กองกำลังทหารพลานจังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกและจากนั้นนะคะจ่าสิบเอกคมกฤษเนี่ยก็ได้สั่งกำลังนั่งรถนะคะปิดหัวปิดท้ายคณะเพื่อนำพันเอกสิทธิศักดิ์ผบ.กองกำลังทหารพลานเนี่ยไปทำการตรวจเยี่ยมหน่วยกรมทหารผ่านที่11นี่แหละค่ะแล้วพอมาถึงจุดเกิดเหตุนะคะก็คนร้ายก็คาดว่าคงจะแอบแฝงนะคะซุ่มตัวกันอยู่ที่ป่ารกทึบนั่นแหละค่ะก็จุดชนวนระเบิดแล้วก็เกิดเหตุนะคะจนกระทั่งทำให้ฐานพลานนั้นเสียชีวิตกันไป1รายแล้วก็บาดเจ็บอีก2รายค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าเป็นฝีมือการกระทำของสมาชิกแนวร่วมกลุ่มผู้ไม่หวังดีเนื่องจากว่าจุดเกิดเหตุนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนร้ายลอบวางระเบิดดักสังหารเจ้าหน้าที่มาแล้วหลายครั้งด้วยกันค่ะเอาละค่ะก็คงจะว่ากันเท่านี้แล้วกันนะคะสำหรับในช่วงเวลาของชั่วโมงข่าว Exclusive ค่ะก็ลาคุณผู้ฟังค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ขณะนี้เวลา 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองฤทธิ์พายุฤดูร้อนถล่มเสาไฟฟ้าหักกว่า70ต้นประชาชนเดือดร้อนกว่า 2,000 คนพายุฝนตกฟ้าคะนองลมกระโชกแรงพัดกระหน่ำอำเภอบ้านมีจังหวัดลพบุรีเมื่อวานนี้ส่งผลทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงริมถนนสายคันคลองชัยนาทป่าสักสายลพบุรีบ้านมีและบ้านหนองเกวียนหักตำบลผู้คาเสาไฟฟ้าแรงสูงโค่นล้มมากถึง73ต้นส่งผลให้ประชาชนกว่า 2,000 รายได้รับความเดือดร้อนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้นอกจากนี้กระแสลมแรงยังพัดพาหลังคาผนังบ้านเรือนประชาชนในตำบลหนองเต่าตำบลหนองสายขาวตำบลดอนดึงตำบลเชียงงาได้รับความเสียหายอีก121หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อน319รายเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรีประสานการไฟฟ้าเร่งระดมทีมงานและเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เพื่อรื้อถอนเสาไฟฟ้าที่หักโค่นขีดขวางเส้นทางจราจรพร้อมตัดกระแสไฟฟ้าสร้างระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวรวมถึงนำรถเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่จ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนได้ใช้นอกจากนี้โดมขนาดใหญ่ที่สร้างคลุมลานอเนกประสงค์ของวัดถูกแรงลมหอบลอยข้ามบ้านเรือนของประชาชนไปตกหลังหมู่บ้านห่างจากจุดที่ตั้งประมาณ300เมตรได้รับความเสียหายทั้งหลังพระอธิการรักขิตปัญโยเจ้าอาวาสวัดเผาดุงธรรมเปิดเผยว่าพายุพัดไปอย่างรุนแรงเมื่อวานนี้วัดได้รับความเสียหายหลายจุดทั้งหลังคาโบสถ์หลังคากุฏิหลังคาวิหารหลังคาหอฉันและศาลาธรรมสังเวชจับกุมเครือขายยาเสพติดในพื้นที่สมุทรปราการก่อนรวบ2ผู้ต้องหาขนยายึดยาไอซ์300กิโลกรัมริมถนนมิตรภาพในพื้นที่สีคิ้วนครราชสีมาพลตำรวจเอกสำราญดวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานแถลงผลการจับกุมยาเสพติดของชุดปราบปรามยาเสพติดกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีหรือกกดสบชนสามารถจับกุมเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ภาคอีสานหลักลอบจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในพื้นที่กทมและปริมณฑลโดยสามารถจับกุมกลุ่มผู้ต้องหาที่2คนพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาไอซ์จำนวน300กิโลกรัมพร้อมรถจนอีก2คันในพื้นที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเมื่อช่วงเย็นวานนี้ซึ่งเป็นการขยายผลจากการจับกุมยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีการลักลอบขนยาเสพติดจากแนวชายแดนภาคอีสานโดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอำพรางตบตาเจ้าหน้าที่ก่อนนำส่งเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพชั้นในเจ้าหน้าที่จึงวางแผนติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดกระทั่งสามารถสกัดจับได้ในพื้นที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2รายไว้ดำเนินคดีจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง2ให้การรับสภาพว่าได้รับการว่าจ้างจากขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจากต้นทางในพื้นที่จังหวัดหนองคายมาเก็บไว้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อจำหน่ายในพื้นที่กทมและปริมณฑลได้ค่าจ้างขนเพียง 250,000 บาทนักวิชาการณปีนี้ฝนอาจจะทิ้งช่วงเกษตรกรอีสานควรวางแผนการใช้น้ำล่วงหน้านายชยันภักดีไทยนักวิชาการเกษตรชำนาญการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นแนะนำให้เกษตรกรเร่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ให้มากที่สุดทั้งในสระน้ำบ่อเก็บน้ำและพื้นที่รองรับน้ำภายในแปลงเกษตรเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าฝนที่อาจจะมีฝนทิ้งช่วงในฤดูการเพาะปลูกพร้อมวางแผนบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงผลผลิตเสียหายจากภาวะแห้งแล้งขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่งคาดว่าจะมีฝนประมาณ120ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมแรงและฝนตกสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: และกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการ

0: ฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับโสพลสั่งเอ็กซเรย์รัฐสภาพลิกโฉมศาลาแก้วและลานร.7ดันเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงนายโสพลสาลัมประธานรัฐสภาและคณะทำงานลงสำรวจบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7และศาลาแก้วเพื่อหารือแนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์และการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีนายอาเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์นายปรีดาขุตะจุทะนายกสมาคมนักผังเมืองไทยและนายพิเชษคุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางให้ข้อมูลประธานรัฐสภากล่าวว่าแนวคิดสำคัญของการปรับปรุงครั้งนี้คือการทำให้ศาลาแก้วสามารถใช้งานได้จริงเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยควบคู่ไปกับการรักษาความสวยงามตามแนวคิดตั้งเดิมของผู้ออกแบบขณะที่พื้นที่โดยรอบจะต้องออกแบบให้กลมกลืนกับอาคารและสถาปัตยกรรมที่มีอยู่เดิมรองรับโครงการสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบริเวณหน้ารัฐสภานายโสพลระบุว่าตนมีหน้าที่มาแก้ไขให้พื้นที่สมบูรณ์ที่สุดใช้ประโยชน์ได้ทั้งประชาชนและสมาชิกรัฐสภาต้องทำเป็นปอดของกรุงเทพอีกแห่งหนึ่งใช้เป็นสถานที่ในการออกกำลังกายและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สำคัญต้องพิจารณาด้วยว่าจะทำอย่างไรให้รวดเร็วสภาฟิลิปปินส์ยื่นถอดถอนซาร่าดูเตอร์เต้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ลงมติด้วยเสียงข้างมากยื่นคำร้องถอดถอนซาร่าดูเตอร์เต้ออกจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีเตรียมส่งคำร้องไปยังวุฒิสภาให้ลงมติถอดถอนต่อไปก่อนหน้านี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์อย่างน้อย153คนลงนามสนับสนุนคำร้องให้ถอดถอนซาร่าดูเตอร์เต้ออกจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีจนกระทั่งได้รับคะแนนเสียงรับรองรวม255เสียงในการประชุมช่วงบ่ายเกินกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ1ใน3ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด317คนที่จำเป็นสำหรับการส่งเรื่องไปยังวุฒิสภาโดยดูเตอร์เต้ถูกยื่นถอดถอนจากหลายข้อกล่าวหาทั้งการทุจริตการใช้กองทุนลับในทางที่ผิดร่ำรวยผิดปกติและข่มขู่เอาชีวิตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆทำให้เธอกลายเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่สุดของฟิลิปปินส์ที่ถูกถอดถอนนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโจเซฟเอสตราด้าในปี2000และยังถือเป็นรองประธานาธิบดีคนแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศที่ถูกลงมติถอดถอนในสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองนะครับ
5: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
7: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วอย่างไปต่อ านำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้ม

0: ได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก5โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
1: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์17นาฬิกาถึง18นาฬิกา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
1: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุรีรมจิตดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เราพบกันช่วงเย็นวันจันทร์ที่11พฤษภาคมนะครับข่าวใหญ่ๆผมคิดว่าเด้งรายงานไปเยอะแล้วครับคุณทักษิณอย่างเงี้ยรวมทั้งนะครับเรื่องของหนุ่มจีนที่มีอาวุธครอบครองเยอะนะครับแต่ก็ว่าไปเดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรก็ว่ากันนะเด้งนะแต่ผมอยากจะเดินหน้าวันพรุ่งนี้ต่อหน่อยครับพรุ่งนี้ให้จับตาดูที่ประชุมครม.ครับ
2: เรื่องบอลโลก
1: นี่เด้งนะหลายคนกำลังสนใจอยู่ครับตอนนี้เราจะมีสิทธิ์นะครับได้ดูฟรีไห
2: ม
1: อันนี้เป็นข่าวสารแจ้งออกมานะครับจากเทมเนียบรัฐบาลบอกว่าในการประชุมครม.วันพรุ่งนี้ครับรัฐบาลนั้นจะหารือวาระสำคัญก็คือว่าเรื่องของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกประจำปีนี้แหละครับโดยการหารือเรื่องนี้ครม.จะต้องหารือกันเกี่ยวกับเรื่องของการจัดซื้อลิขสิทธิ์จากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติครับหรือฟีฟ่าเพื่อให้ทันกับกรอบเวลาที่กระชั้นชิดครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเนื่องจากว่าการแข่งขันเนี่ยมีกำหนดการจัดขึ้นแล้วนะครับ11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้ครับโดยการแข่งขันนั้นจะจัดที่3ประเทศครับสหรัฐอเมริกาแคนาดาและก็เม็กซิโกครับซึ่งการหารือในที่ประชุมวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้เป็นไปตามที่รัฐบาลเขามีนโยบายหลักนะครับที่อยากจะส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยสามารถรับชมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการมอบความสุขแล้วก็กระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาวะทางร่างกายแล้วก็จิตใจของคนในประเทศนี่นะ
2: อ
1: ันนี้ก็เมื่อก่อนนี้เท่าที่จำได้นะครับนายกอนุทินก็บอกเพื่อนกระเด้งนะบอกว่านะครับจะพยายามดำเนินการให้เรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะครับแม้ว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองโดยตรงไม่ได้แต่จะประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนไว้อย่างนั้นนะอยากให้คนได้ดูฟุตบอลโลกกระเด้งนะอืมครับ
2: เปิดไปแล้ว
1: ทำไม
2: ลืมปิดเสียงโทษทีโทษที
1: นึกว่าผมนึกว่ากรรมการเป่านกหวีดเตะออกหรือเตะลูกโทษครับ
2: กำลังจะเปิด
1: หา
2: เปิดหานี่ไงเรื่องของลิซ่าเนี่ยเพราะว่าก็มีการพูดถึงกันเยอะไงเพราะว่าฟุตบอลโลกคนนี้ใช่ไหมลิซ่าเนี่ยจะขึ้นเวทีซึ่งถือว่าเป็นคนไทยคนแรกเลยอ่ะ
1: ใช่ๆ
2: อืมโดยทางฟีฟ่านะเขาเตรียมจัดพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกใช่ไหมคะ3ครั้งเนี่ยคุณฟังอย่างที่บอกว่าเขาจะจัดหลายที่ใช่ป่ะ
1: ถูกต้อง
2: ก็จะมีทั้งแคนาดาเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาคือเขาจะจัดพิธีแบบโหคือยิ่งใหญ่อ่ะแล้วไฮไลท์นะที่สำคัญก็คือพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีของอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาเขาด้วยในวันที่4กรกฎาคมไงที่เมืองฮูสตันแล้วก็ฟิลาเดลเฟีย
1: ครับ
2: แล้วก็ในนัดเปิดสนามเนี่ยมันก็จะมีวันที่12มิถุนายนใช่ป่ะที่แคลิฟอร์เนียซึ่งทีมชาติสหรัฐเนี่ยจะเจอกับปารากวัยเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการแสดงคอนเสิร์ตใหญ่จะเป็นศิลปินระดับโลกและหนึ่งในนั้นก็คือลิซ่าซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีสีสันที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกซึ่งธีมของเขาเนี่ยก็ว่ากันว่านะเหมือนเป็นคนแต่ละภูมิภาคอ่ะแคทตี้เพอร์รี่ฟิวเจอร์ลิซ่าก็เหมือนเป็นตัวแทนของภูมิภาคเอเชียอย่างเงี้ยอะไรเงี้ย คือแต่ละคนเนี่ยจะเป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาคเพื่อเป็นทีมของฟุตบอลโลกอ
1: ่
2: ะ
1: คนระดับโลกทั้งนั้นนะครับ3คนนั่นเองนะนะครับผมจำได้ว่าผมเคยรายงานข่าวไปก่อนหน้านี้ที่นึงนั่นแหละครับแล้วก็คนลุกนั่นเองนะถ้าเป็นจริงนะครับในไหนพูดถึงเรื่องของคนสวยคนที่เป็นซุปตาร์แล้วนะครับวันนี้ผมเข้าห้องส่งมาเด้งดีใจมากนะครับที่ได้รายงานข่าวแบบพาดหัวให้ผมฟัง
2: อะไร
1: บอกว่าโอปอหูยล่ำลาตำแหน่งทำไมสุดซึ้งขนาดน
2: ี้สวยมาก
1: ทำไมสวยขนาดนี้ทำไมพูดดีขนาดนี้โอ้โหผมจะละลายตามครับนี่นะจะละลายตามด้วยเด้งนะ

0: ออยังไงอ่ะเผื่อได้ขยายผลให้ท่านผู้ฟังฟังหน่อยเพราะว่าเธอก็เป็นขวัญใจคนไทยอ่ะเด้ง
1: ไม่รู้ว่าจะแบบอธิบายแทนเธอยังไงแต่ว่าเอาแค่ชุดอะที่เธอปรากฏตัวนะในงานเนี่ยโอ้โหเธอเดินออกมานี่ก็แบบคือสวยแบบสวยสะพรึงอ่ะมันสวยแบบไม่ต้องเยอะอ
0: ่
1: ะไม่ต้องมากอ่ะโอ้แต่มันสวยมากแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคำพูดนะคำพูดของเธอนะมันเหมือนเป็นคำพูดออกมาจากใจอ่ะมันกลืนก้อนสะอื้นแต่เธอก็ไม่ได้ร้องไห้ออกมาแล้วเธอก็สามารถพูดไปแล้วก็ยิ้มไปเพื่อกราบขอบคุณทุกคนน่ะที่ทำให้เธอได้มีวันนี
0: ้
1: ที่ทำให้เธอได้เชื่อมั่นในตัวของตัวเองจนกระทั่งกลายเป็นโอปอที่เป็นมิสเวิลด์อะไรเงี้ยแต่ว่าที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งผู้ฟังคะสำหรับนะผู้ที่ชนะการแข่งขันน่ะเมื่อคืนเนี้ยกับมิสเวิลด์ไทยแลนด์เนี่ยโอ้โหประวัติของเธอเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นเลยนะสำหรับมิสเวิลด์เนี่ยว่าเราจะสามารถชิงมิสเวิลด์อีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่าเพราะประวัติของเธอเดี๋ยวนี้นะคนที่จะไปประกวดน่ะมิสเวิลด์เนี่ยคือจะต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีโครงการเป็นของตัวเองต้องมีกิจกรรมที่แบบเป็นที่เชิดหน้าชูตาเออเพราะว่านะสำหรับนะนางงามคนนี้นะคะเธอชื่อว่าน้ำผึ้ง
0: น้ำผึ้งการไทย
1: การธีราเตชะพัฒนากุล
0: โอ้เตชะพัฒนากุลเอ๊ะนะทุกคนยาวๆ
1: เธอเป็น
0: คนจีนหรือเปล่าเนี่ย
1: ไม่เป็นกลุ่มก็คงเป็นคนจีนเนาะกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่อะอยู่ที่จังหวัดเชียงราย
0: อ๋อเหรอครับโอ้ยดีใจอะไรได้
1: เธอเป็นเด็กไร้สัญชาติเธอเป็นเด็กไร้สัญชาติและทีนี้มันจะมีจุดเปลี่ยนก็คือช่วงที่เธอเนี่ยเป็นนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนดำรงราชสงเคราะห
0: ์
1: ปรากฏว่าเธอได้รับคัดเลือกค่ะเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าไปร่วมแข่งขันในโครงการวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติที่สหรัฐอเมริกาแต่ปรากฏว่าด้วยความที่เธอเป็นคนไร้สัญชาติไงเธอก็ไม่สามารถที่จะมีวีซ่าเนี่ยไปสหรัฐอเมริกาได
0: ้
1: ปรากฏว่าช่วงนั้นเนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยจนกระทั่งเธอเนี่ยได้วีซ่าเดินทางไปสหรัฐอเมริกาแล้วปรากฏว่าพอเธอเอาโครงงานที่เธอทำเนี่ยนะ
0: ค
1: ือสารเคลือบเมล็ดพันธุ์อุ้มน้ำจากยางไม้ในท้องถิ่นเธอไปคว้ารางวัลคว้ารางวัล Special Award จากยูเซดด้านความช่วยเหลือมนุษยธรรมและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและนะการได้สัญชาติไทยครั้งนี้ก็เหมือนกับเป็นการเปิดโอกาสครั้งใหญ่ในชีวิตของเธอสามารถเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาค่ะจบเป็นญาตรีคณะเทคนิคการแพทย์ของมอเชียงใหม่แล้วก็เคยดำรงตำแหน่งเป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะและปัจจุบันเนี่ยเธอทำงานเป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในโครงการช่วยเหลือบุคคลไร้สัญชาติเนี่ยปรากฏว่าเธอเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งโครงการ Dare Your Dream Project for Stateless Person คือมุ่งหลักเนี่ยไปในการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและปรากฏว่าโครงการนี้นะเธอก็จะเป็นโครงการที่ช่วยเหลือทางด้านการศึกษาความหวังแล้วก็สร้างโอกาสให้กับเด็กๆไร้สัญชาติค่ะปรากฏ
0: ครับ
1: เธอนะกับไอ้โครงการเนี้ยโหทำให้เธอได้เข้าไปร่วมอยู่ในโครงการ UNHCR ด้วยเพราะว่าเธอไปประสานความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศแล้วก็ชุมชนค่ะเพื่อขับเคลื่อนสิทธิ์แล้วก็โอกาสอย่างยั่งยืนคือเรียกว่างานเนี้ยเธอเนี่ยร่วมกิจกรรมต่างๆมากมายเลยล่ะสำหรับไอ้โครงการการช่วยเหลือบุคคลไร้สัญชาติและโครงการนี้ก็ถูกนำมาเป็นโครงการหลักเนี่ยนะคะในฐานะ Miss World Thailand เชียงใหม่เพื่อขยายผลกระทบในระดับประเทศกันต่อไปกับเส้นทางของเธอที่เข้ามาสู่เวทีนางงามนี่แหละเพราะนั้นเนี่ยเธอถือว่าไม่ธรรมดาเลย
0: ใช่ๆนะถ้าดูโปรไฟล์ฟังประวัติจากเด้งรายงานนี่นะเด้งนะเชียร์สุดใจเลยครับนี่นะ
1: รอเชียร์นะเห็นว่าจะไปประกวดที่เวียดนามค่ะสำหรับการแข่งขันมิสเวิลด์งวดนี
0: ้คนไทยเราซื้อสวยทั้งนั้นเด้งนะเก่งด้วยความสามารถเยอะนะครับอย่างโอปอเขาบอกว่าเธอเลือกนะครับเส้นทางนี้คือเส้นทางนางงามอะตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็เดินให้ได้สุดท้ายนี่ก็ประสบความสำเร็จจริงๆนะ
1: ต้องขอบคุณครอบครัว
0: เลยนะไปตามความฝัน
1: คุณพ่อกับคุณแม่ที่ปูทางมาแล้วกับญาติๆที่เป็นทูตด้วยไงที่พาเธอสู่เส้นทางในการกล่าวสปีชอะไรอย่างเงี้ยจนทำให้เธอเนี่ยโอ้โหเรื่องสปีชของเธอเนี่ยไม่ต้องพูดเลยคือจับจิตจับใจอ่ะ
0: ครับผู้ใหญ่ดึงเด็กดันคนเสมอกันสนับสนุนอย่างเงี้ยเด้งโหนี้ได้ผลแล้วครับนี่นะเอาเรื่องดีๆสำหรับประเทศไทยนะครับแต่เรื่องที่บอกว่าชาวต่างชาติเขามองบ้านเรายังไงก็ไม่ทราบได้เองนะ
1: อ
0: ิสระเสรีทุกอย่างเลยครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับที่หาดกระตาเด้งนะปรากฏว่าอย่างไงนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับไปใช้อาวุธปืนนะครับประเภทเดียวลูกดอกเด้งนะไปยิงปลาโนแก้วใช่ไหมแล้วมาโชว์แล้วเอามีดา

0: เอาด้วยนะครับมาโชว์เห็นคนหนึ่งทำได้แล้วก็มาวางเรียงกันนะครับแล้วก็คนอื่นนักท่องเที่ยวมาดูกันดิครับเนี่ยเห็นไหมฮะวันนี้นะครับเทศกิจในพื้นที่นะครับต้องไปติดป้ายตัวอะไรก็ระบอดนะครับบอกว่าไอ้นกพวกแก้วนี่นะมันเป็นนกที่บอกเอ้ยมันไม่ปลามันเป็นปลาแหมปลานกแก้วจะเป็นปลาหรือเป็นนกแก้วก็ไม่ทราบได้นะปลานกแก้วนะครับเป็นสัตว์ที่บอกว่าคุ้มครองเด้งนะไม่ได้ครับมีความผิดนะปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1 ปีนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ประกาศเตือนกันนี่นะเผื่อพี่น้องประชาชนนะครับที่เป็นคนร้านอาหารเนี่ยไปบอกกล่าวด้วยนะนี่มันปลาของเรานะครับมันเป็นสัตว์สงวนมันมีความผิดว่างั้นนะแต่จนได้อีกเด้งนะนี่นักท่องเที่ยวอีกเหมือนกันครับไปเตะฟุตบอลในห้างดังเลยนะ
1: เออคือเห็นเลยเนี่ยว่าเซ็นทันคือห้างเซ็นทัน
0: ไม่สนใจอะไรเลยเด้งนะ
1: เห็
0: นบ
1: ้
0: านเราเป็นอิสระเสรีเลยทุกอย่างหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกับนายจีนนะครับที่ค้าอาวุธเด้งนะที่มีอาวุธครอบครองนี่นะอืมครับ
1: แล้วยังมีอีกมีเด็กชาวอิสราเอล
0: ครับ
1: พยายามดึงธงชาติไทยเนี่ยลงมาที่ภูเก็ตอีกเหมือนกันเออคือคนไทยก็พยายามห้ามนะแต่ว่าเด็กคนนี้ก็ไม่สนใจอ่ะก็ปีนขึ้นไปเนี่ยเพื่อที่จะเอาธงชาติไทยลงมาแล้วก็ยังมีอีกก็มีเนี่ยนักท่องเที่ยวที่ภูเก็ตอีกเหมือนกันคุณผู้ฟังคือภูเก็ตนะตอนนี้เนี่ยคือด้วยความที่คนต่างชาติไปอยู่เยอะมากอ่ะก็ไปก่อเหตุสารพัดเลยคือโซเชียลเนี่ยนะเขาก็แห่แชร์คลิปค่ะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะที่เขาทำคอนเทนต์เนี่ยเพื่อเรียกยอดไหลด้วยการไปเช่ารถจักรยานยนต์มาขับแล้วก็บุกป่าฝ่าดงทางวิบากนี่แหละแล้วก็ปล่อยรถเนี่ยให้ดิ่งลงมาจากภูเขาจนพังยับเยินเพื่อเรียกยอดไหลเออคือสร้างกระแสด้วยการทำลายทรัพย์สินน่ะซึ่งทางเพจเนี่ยภูเก็ตเนี่ยเขาก็ออกโรงเตือนผู้ประกอบการรถเช่าเลยนะว่าให้ระวังกลุ่มนักท่องเที่ยวพวกหัวหมอนี้ไว้ให้ดีคือตอนนี้ไม่รู้ว่าใครจะลงไปแก้ไขปัญหาได้บ้างอ่ะสำหรับเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตเนี่ยเมื่อวานเห็นท่านนายกก็ลงไปเนาะ
0: ใช่นะครับก็ไปพูดถึงเพื่อปุ้ยพิทพลนะครับบอกว่าไม่ต้องไปพูดถึงว่าเป็นปุ้ยพิทพลให้เรียกว่ากุ้ยพวกนี้เนี่ยนะท่านก็บอกว่าพวกนี้นะครับผมก
1: ็
0: พูดในภาษาชาวบ้านคือไม่ราคานะเด้งนะถ้าทำผิดนะครับก็ต้องว่ากันไปมอบไปทางพื้นที่นี่นะดำเนินการไปอย่างนั้นนะเด้งนะ
1: เห็นเมื่อวานเห็นวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ท่านนายกก็มีกำหนดการอีกนะ
0: ไปไหนเด้ง
1: เออวันพรุ่งนี้เนี่ยจะไปที่พังงาหรือไงเน
0: ี่
1: ยอ๋อ
0: ครับ
1: เออ
0: ไปแลมเบียไป
1: คือตอนนี้ไป
0: เรียบร้อยเหรอครับ
1: ตอนนี้ไปที่ใต้บ่อยเนาะ
0: เออ
1: เออก็เมื่อวานนี่ไป2 จังหวัดนอกเหนือจะไปภูเก็ตแล้วก็ไปที่ระนองด้วย
0: อ้าวไปบ้านภรรยาเหรอเด้ง
1: อ๋อเออใช่ใช่เออใช่ใช่
0: เขยลูกเขยคนตายเนี่ยนะแลนบิดก็มาเกี่ยวข้องด้วยเอ๊ะมันยังไงกันแน่เนี่ยนะ
1: นี่ถ้าสนไปเห็นว่าไปที่ที่พังงาหรือไปที่ไหนเอ๊ะเดี๋ยวนะท่านนายกจะไปที่ไหนนะ
0: ครับ
1: ไปพังงานออกไปเกาะพังงานไม่ใช่ไปที่พังงาไปเกาะพังงาน
0: ครับ
1: เกาะพังงานจังหวัดอะไรอ่ะสุราษฎร
0: ์เกาะพังงานเลยครับสุราษฎร์เลยเด้ง
1: เขาบอกว่าไปติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านโนมินี
0: ครับ
1: ก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ต่อเนื่องจากการลงพื้นที่ภูเก็ตอ่ะเรื่องของปัญหาผู้มีอิทธิพลนั่นแหละวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นพรุ่งนี้13ว่าไม่ใช่พรุ่งนี้ประชุมครม.วันที่13วันพุธขออภัย
0: ว
1: ัน
0: พ
1: ุ
0: ธนี่นะวันพุธก็คือวันพฤชมงคลพอดีนะเด้งนะ
1: ใช่วันหยุด
0: ก็เป็นไปได้นะครับก็ท่านทำพิธีนะแล้วก็ไปเตยอย่างเงี้ยไปเลยอย่างเงี้ยก็ขอให้เอาจริงเอาจังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำมาหากินแล้วแต่นะครับอ้าวเยอะครับเด้งเนี่ยเดือนนี้ครับ
1: ทีนึงวันวิสาขะใช่ไหม
0: ครับ
1: วันที่31นะ
0: นะยังอาวุธปืนนะครับที่นายจีนครอบครองนะครับเด้งเนี่ยจะบอกว่าเป็นโรคจิตอะไรอะอาวุธมันเยอะขนาดนั้นนะเด้งนะเราเรื่องของการเอาน้ำมันแกลลอนนะครับมาใส่ไว้เนี้ยมันเจอโรคจิตยังไงครับต้องไปทำอะไรสักอย่างยังไม่เด้งนี่นะโอ้จะอ้างอะไรก็ไม่ได้แล้วครับแต่ที่บอกว่าของจริงก็คือว่าอาวุธปืนนะเด้งนะคนมีสีตั้งนานครอบครองนะครับอย่างเช่นเด้งก็รายงานข่าวไปแล้วแล้วก็รู้กันอยู่นะครับว่าทหารเรือจะไม่จ่าโน่นจ่านี่จ่าแหบจ่าบอยจ่าทั้งสารพัด
1: หมู่นี้กองทัพเรือเข้าไปเอี่ยวอยู่เยอะเลยนะ
0: ทางใต้อีกเหมือนกันนาวิกโยธินนะครับที่ไปยิงสสกมลศักดิ์เด้งกมลศักดิ์ครับนาวิกโยธินทั้งนานอาวุธปืนทั้งนานแล้วเราอีกนะครับอาวุธปืนในจีนนะครับก็คือว่าตำรวจอีกตำรวจนครบาลนะมันเกี่ยวข้องไปหมดเลยนะครับอ้างว่าเป็นปืนสวัสดิการนะท่านรู้ไหมครับว่าปืนสวัสดิการคือช่องทางทำกำไรนะครับของข้าราชการแล้วก็พนักงานและวิสาหกิจด้วยนะเพราะอะไรครับราคาถูกซื้อถือเอาไว้รอขายครับปืนในตลาดมันมีจำนวนมากก็มาจากปืนสวัสดิการเนี่ยเด้งน
1: ะ
0: ซื้อราคาถูกแล้วก็ผ่อนด้วยพอหลังจากนั้นนะครับเอาทำไงล่ะหลังจากนั้นก็ไปจ้องการขายเห็นไหมนะครับปืนตำรวจที่

0: สายไหมเนี่ยแล้วก็บอกว่าขายทอดตลาดไปนะครับก็ตั้ง4 เจ้าแล้วนะเราไม่รู้ไปทำอะไรบ้างผมไม่รู้ผมขายไปแล้วนะครับเอาเงินไปใช้จ่ายในครอบครัวคนอื่นเขาไปขายต่อยังไงเราก็ไม่รู้นะเอ๊ะอยู่ๆนะครับผู้หญิงที่ว่าตกเป็นเมียของนายนั้นก็มาเป็นเมียตำรวจอีกด้วยอย่างนี้เรื่องนะโอ้ยแล้วบัตรสีชมพูอีกครับใต้โต๊ะทั้งนั้นผมว่านะออกได้ยังไงตั้งแต่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับเข้ามาสู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่เด้งนะผมเลยพาดหัวข่าวในช่วงทีวีบ่าย3 โมงที่ผ่านมาแล้วเด้งว่าประเทศไทยครับเงินซื้อได้ทุกอย่างมันจริงครับนี่นะข้าราชการทั้งนั้นครับขอประทานโทษด้วยนะคนครอบครองอาวุธปืนใครล่ะครับในกรณีขอนี่มีไหม
1: เ
0: ออครับเห็นไหมออกมาปั๊บก็อย่างนี้หมดเลย
1: ว่าไปนะคือเราไปว่าคนจีนนะคือด้วยความที่ระบบในประเทศของเขาเนี่ย
0: มัน
1: เข้มข้นคือเขาไม่สามารถที่จะทำอะไรเลวร้ายในประเทศเขาได้ไงไม่งั้นโดนประหารชีวิตโดยจะเห็นได้จากอดีตรัฐมนตรีกลาโหมของเขาเขายังไม่สนเลย
0: เ
1: ขาสั่งประหารชีวิตเลย2 รายเลยด้วยเพราะนั้นเนี่ยด้วยเหตุนี้แหละเขาก็เลยเนี่ยอิสระเสรีสำหรับในประเทศไทยสามารถทำได้ทุกอย่างแล้วก็เงินซื้อได้ทุกอย่างเพราะนั้นเขาก็เนี่ยเข้ามาทำในประเทศแบบนี้แล้วมีชีวิตแบบสุขสบายเลย
0: ใช่นะครับเงินซื้อได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ใต้โต๊ะนะครับทำได้ทุกอย่างเห็นไห
1: ม
0: ตำรวจชัยภูมิมาเด้งร้อยตำรวจเอกทั้ง2 คนเลยนะที่บอกว่าไปตั้งศาลเตี้ยเลยนะครับว่าตั้งด่านนี่เด็กขี่มอเตอร์ไซค์มาผู้หญิงขี่นะครับผู้ชายซ้อนมาตรวจปัสสาวะหน่อยนะเป็นสีม่วงอ่ะพอสีม่วงนะครับอ้าวอยากจบไหมจบตรงนี้เลยครับ 5,000 เด็กบอกว่ามีอยู่ 2,000 ตอนเนี้ยไม่มีอ้าวไม่มีรอก่อนไปหายื
1: ม
0: สุดท้ายนะครับเอาเด็กก็บอกไม่มีครับทำงั้นไปที่โรงพักเลยครับสภ.เมืองชัยภูมิเด้งพอไปแล้วนะครับก็คือว่าไอ้ร้อยตำรวจเอกนี่เด้งให้เด็กผู้ชายนะครับซ้อนมอเตอร์ไซค์ตัวเองนะไปกด ATM 2,500แล้วก็หลักฐานจัดจ้าครับเด้งนี่นะนี่ผมก็รายงานทีวีไปแล้วครับ
1: เพราะว่า ATM มันมีกล้องอยู่แล้วเนาะ
0: เอทีเอ็มไอ้ตอนรับเงินในเด้งนะ2,000
1: อ่
0: ะอยู่ตรงด่านนะครับคือต้องขอบคุณนะครับเด็กมันก็มีแบบคลิปกันนะมันก็ถ่ายคลิปเอาไว้เลยครับเห็นมือเลยเด้งเนี่ยจับมาโอ้โหตายแล้วอาวุธปืนนะครับก็พกอยู่ตรงเนี้ยเห็นมือหยิบมาเลยครับไงว่าโอ้โหทำไงครับสุดท้ายไปกับผู้บังคับบัญชาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมินะครับก็คือว่าย้ายประจำการในต้นสังกัดครับสอบวินัยนี่ครับหลักสูตรโสดสำเร็จสุดท้ายไม่รู้ว่าอยู่กี่วันจะไปไหนต่อใหญ่ต่
1: อ
0: มันก็เป็นอย่างนี้ครับประเทศไทยมันจะพัฒนามันจะไปยังไงครับในเมื่อทุกอย่างนี่นะผลประโยชน์ทั้งนั้นเกี่ยวว่าทั้งนั้นทุจริตทั้งนั้น
1: แต่ทีนี้เรามารู้เรื่องของราคาน้ำมันกันนิดนึงนะคะเพราะว่ามีแนวโน้มออกมาว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นเพราะนั้นเนี่ยในเมื่อน้ำมันโลกมันพุ่งสูงขึ้นแบบเนี้ย บ้านเราเนี่ยไม่ต้องพูดเลยเตรียมตัวไว้ให้ดีก็สืบเนื่องมาจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั่นแหละค่ะปฏิเสธข้อเรียกร้องของอิหร่านเกี่ยวกับข้อเสนอสันติภาพล่าสุดของเขาก็เลยทำให้มีความเป็นไปได้นะคะที่มันจะเกิดความรุนแรงแล้วก็การหยุดชะงักของการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองก็เลยทำให้ราคาน้ำมันค่ะคุณฟังมันปรับตัวสูงขึ้นในการซื้อขายในภูมิภาคเอเชียโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยปรับตัวขึ้นไป 3.18 ดอลลาร์หรือว่า 3.14% มาอยู่ที่ 104.47 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะแล้วก็ขยายปรับขึ้นต่อนะจากเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนราคาน้ำมันดิบนะคะเวสเท็กซัสนะคะก็เพิ่มขึ้น 3.09 ดอลลาร์นะคะหรือว่า 3.24% ค่ะไปอยู่ที่ 98.51 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก็เรียกว่างานนี้นะคะคุณผู้ฟังคะตลาดน้ำมันทั่วโลกเนี่ยเคยคาดหวังเอาไว้นะว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่มันยืดเยื้อมานานเนี่ยมันอาจจะสิ้นสุดลงแล้วก็จะช่วยให้การขนส่งน้ำมันเนี่ยผ่านช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยกลับมาเป็นปกติได้แต่ความหวังเนี่ยก็ต้องพังทลายลงเพราะว่าทรัมป์นี่แหละออกมาบอกว่าข้อเสนอของอิหร่านเกี่ยวกับแผนเจรจาสันติภาพที่สหรัฐร่างขึ้นเนี่ยคืออิหร่านเขาไม่อาจยอมรับได้อะและสหรัฐเองก็ยอมรับไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นเรื่องนี้แหละมันก็เลยไปเพิ่มแรงกดดันกับตลาดพลังงานโลกนะคะ
0: ครับ
1: เพราะนั้นก็เตรียมตั้งรับกับสถานการณ์ราคาน้ำมันที่จะต้องขึ้นราคาอีกแน
0: ่แต่ผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นข่าวดีอยู่นะเด้งนะที่อะไรครับนี่นะเอาเพิ่งรายงานมาเมื่อสักครู่นี้ครับ
1: ว่าน
0: ายเอสมาอิลบากาอีครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนะครับได้แถลงว่าข้อเสนอของอิหร่านในการยุติสงครามกับสหรัฐและก็การกลับมาเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบเฮอร์บูตอีกครั้งนั้นเป็นข้อเสนอที่ชอบทำแล้วก็ใจกว้างเหมือนกันนะเด้งนะพูดจาดีจังสาธุขอให้เป็นจริงชอบทำแล้วใจกว้างอีกครั้งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อความมั่นคงในภูมิภาคแต่สหรัฐยังคงยืนการข้อเรียกร้องที่ไร้เหตุผล แล้วก็เอาเปรียบฝ่ายเดียวไว้ไงนั่นเองนะ
1: คือสันละเขาก็ไม่เอาด้วยไง
0: ฉันไม่เอา

0: ด้วยนะครับแต่พูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าอิหร่านนี่ปากดีนะนะครับทั้งนี้ครับเนื้อหาบางส่วนจากเอกสารที่อิหร่านตอบกับเงื่อนไขล่าสุดของสหรัฐผ่านปากีสถานรวมถึงการที่รัฐบาลวอชิงตันต้องปลดล็อกการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดแล้วก็การยุติสู้รบในทุกแนวรบซึ่งรวมถึงสมรภูมิเลบานอนด้วยอย่างแล้วก็ตามครับไม่มีเนื้อหาส่วนใดในคำตอบของอิหร่านที่กล่าวถึงประเด็นนิวเคลียร
1: ์
0: สร้างความไม่พอใจอย่างหนักกับโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งบอกว่ารับไม่ได้อย่างสิ้นเชิง
1: ได้เวลาพักคุณผู้ฟังพักก่อนสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นเลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
1: สิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบสองนาทีค่ะมาคุยกับคุณผู้ฟังกูสุประชัยที่ดินนะก็เข้ามาทักทายพี่สวิตกับเด้งนะคะแล้วก็คุณเทียนท่าฉลอมค่ะ
0: ค
1: ุยขโมงยามเย็นเห็นป่าวิทย์ ใช้ชีวิตสดใสได้ใกล้เด้งข่าวดีมีให้รู้ดูกันเองสาวสวยเก่งไม่แซงแน่แลรับรู
0: ้นี่ขอบคุณครับพี่เทียน
1: คุณติ๋วค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.สวิทย์คุณเด้งขอรบกวนถามได้ไหมคะ
0: ว่า
1: คุณกำภูคุณรัชนีคู่ข่าวตอนเย็นทางช่อง9หายไปไหนคะไม่เห็นทำรายการหลายวันแล้วก็ออกเหมือนกับแดงอะเนาะ
0: ครับก็ชี้แจงได้นะครับเหมือนกับแดงพรพัฒน์หรือแดงสุวดีน้องกัมพูกับรัชนีก็เออร์ลี่ออกจากอสมทก่อนครับนี่นะเออร์ลี่ไปเท่าที่ทราบตอนนี้ก็คือว่าไปทำธุรกิจนะครับที่น้องถนัดครับนั่นก็คือว่าก่อนหน้านี้เขาก็ไปสร้างบ้าน
1: ม
0: ั้งนะเด้งนะนะครับอยู่แถวจังหวัดเพชรบุรีนะคุณกัมพูไปก่อนนะครับหลังจากนั้นผู้หญิงก็น้องรัชนีก็ตามไปแล้วก็สร้างบ้านเล็กเองนะครับแล้วก็ทำที่ดินเป็นพื้นที่การเกษตรแล้วก็ทำอาหารการกินประเภทที่บอกว่าอาหารพื้นบ้านนี่น
1: ะ
0: แล้วก็ขายทางออนไลน์แล้วก็ขายที่นั่นด้วยเด้งนะก็มีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นน้องก็เลยไม่สามารถที่จะจัดรายการกับทางอสมทได
1: ้
0: รวมทั้งวิทยุด้วยนะครับก็คือไม่ได้ครับโดยเฉพาะเงื่อนไขที่ทางอสมทกำหนดเอาไว้อะเด้งนะครับถ้าใครก็แล้วแต่นะครับเออร์ลี่รีไทร์ออกไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะประกับมาทำรายการได้อย่างต่ำผมไม่รู้ว่าใช้กฎกติกานี้หรือเปล่าไม่รู้นะอย่างต่ำก็3ปีเพราะฉะนั้นก็นะครับน้องก็เลือกเส้นทางเดินไปทางโน้นแล้วครับก็คงติดตามได้ครับทางออนไลน์ของน้องเขาก็มีอยู่แล้วครับ
1: ค่ะมาต่อที่คุณติ๊กคุณติ๊กบอกว่าภูเก็ตเนี่ยจังหวัดนี้เขาไม่มีผู้ว่าเหรอ
0: ครับ
1: ก็ปล่อยปัญหามันเกิดนะทุกวันทุกวันเนี่ยตอนนี้เรื่องนี้แรงเนาะนอนเรื่องเนี่ยชาวต่างชาติในภูเก็ตเนี่ย
0: ใช่ใช่ใช่นะ
1: คุณอมรนะคะคุณอมรก็เข้ามาสวัสดีวันจันทร์ค่ะคุณแววดาวคุณแววดาวบ้านแม่จันทร์เนี่ยบอกว่าคุณสวิทย์พูดถูกค่ะประเทศไทยในเงินซื้อได้ทุกอย่างม
0: ัน
1: ถึงเป็นแบบนี้ไงคะต่างชาติเอาเงินฟาดหัวทุกอย่างจบแย่มาก
0: ใช่ใช่ครับทุจริตเยอะจริงๆครับประเทศไทยนี่ครับ

0: สุดยอดจริงๆนะนะครับคนดีก็ดีดีนะคนขี้โกงก็ขี้โคงขี้โกงผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าสมมติว่าประเทศไทยเอาผู้นำประเทศจีนนะครับมาครอบครองมาดูแลเรื่องนะผมว่าประเทศไทยคงตาย3ใน1ส่วนนะหรือสิงคโปร์ก็ดีนะครับ
1: บ้านเราว่าไปไม่ใช่เงินต่างชาติว่าไม่ใช่เฉพาะชาวต่างชาติเอาเงินมาแล้วทุกอย่างจบ
0: ครับ
1: เอาแค่คนไทยด้วยกันนี่แหละ
0: ทำอะไรตามใจคือไทยแท้มีความสุขมากถ้าได้พูดคำนี้ได้เองนะมันเหมือนกับว่าโหฉันไม่เคยเป็นมึงขึ้นมาก่อนใครนะขอประทานโทษนะภาษาอังกฤษเป็นไงบ้างครับผมนี่แหละคนหนึ่งกันเองนะไม่รู้เรื่องหูกระดิกนะครับด้อยพัฒนานะครับแล้วอีกนะทำอะไรตามใจไทยแท้นะครับไม่เป็นเมืองขึ้นใครทำอะไรก็แล้วแต่ก็ยิ่งไงครับเมืองยิ้มอย่างเงี้ยโอ้ยสุดท้ายเป็นไงบ้างครับมันก็เละอยู่เงี้ยครับ
1: คุณลิลลี่เขาบอกว่าพี่สวิตวันนี้อ่านข่าวเสียงเข้มมากเลยค่ะ
0: เข้มครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ต่อต้านเรื่องของการทุจริตครับผมไม่ชอบไม่ชอบจริงๆเพราะว่าอะไรครับเราหาเช้ากินข้ามมนุษย์อย่างเงี้ยต้องการพัฒนาครับต้องการสร้างประเทศอยากจะใช้สื่อนี่ครับสร้างประเทศด้วยผมก็เลยต้องใช้วิธีการแบบนี้นะครับต้องขออภัยด้วยนะบางทีผมใช้คำรุนแรงด้วย
1: คุณใบเตยก็เข้ามาสวัสดีวันจันทร์บอกว่าวันจันทร์แจ่มใสขอให้โชคดีมีความสุขคุณ 1,000 ช่างมาแจ้งบอกว่าพี่เด้งครับฝนจะตกที่ไหนอ่ะเม
0: ื่
1: อกี้เข้ามาเป็นไงบ้างอ่ะพี่สวิต
0: อ๋อก็ยังไม่มีอะไรเด้งนะครับยังสว่างยังไม่มืดด้วยสว่างอยู่นะแต่นะครับ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับก็อาจจะมีฝนหนักนิดนึงนะเพราะว่ากรมอุตุนิยมเพิ่งประกาศออกมานะครับ44จังหวัดนะครับโดนฝนถล่มนะภาคใต้ด้วยครับเหนือยังเจอหนักอยู่นะอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องประกาศเตือนกันกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับฝนจะตกประมาณสัก140ของเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะเด้งนะวันพรุ่งนี้ครับ
1: คุณติ๋วก็เข้ามาขอบคุณที่พี่สวิตเนี่ยชี้แจงบอกเคลียร
0: ์ครับ
1: หายข้องใจแล้ว
0: ครับ
1: คุณฟุกรถตู้บอกว่าคุณฟุกรถตู้ไปที่สวนเนี่ยกัมพูกับรัชนีที่เพชรบุรีด้วยไปมาแล้วครับดีมากๆเลยฝากชวนทุกคนไปกันนะ
0: เลยครับอ๋อดีๆครับนี่นะครับไปให้กำลังใจน้องครับ
1: ไปยังไงอ่ะอยู่แถวไหน
0: ผมก็ไม่รู้
1: เคยปะ เคยไปปะ
0: ไม่เคยไปครับ
1: คุณเจริญค่ะคุณเจริญบอกว่าพวกเร็วๆพวกเนี้ยต่อไปให้เราเรียกว่าพวกสังขังครับ
0: ครับ
1: คุณภูริทัศน์ค่ะเห็นด้วยกับป๋าสุวิทย์เลยครับผมเองก็เหมือนกันภาษาอังกฤษตอนเป็นเด็กก็บอกว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เราเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครแล้วเรื่องทำ อะไรก็คือไทยแท้อันนี้ก็ทำให้เราเนี่ยขาดวินัยขาดการเคารพกฎของสังคมอยากจะทำอยากจะแซงอยากจะวิ่งย้อนสอนแท็กซี่อยากจะปาดหัวสะพานก็ทำได้ทำอะไรคือไทยแท้ของแท้จริง
0: ๆใช่ๆนี่นะถูกต้องหมดแล้วครับที่ท่านพูดมาเนี่ย
1: คุณภูนสุขชื่นชมที่ผอ.ต่อต้านคนขี้โกงคนเลวค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: หมดแล้วพี่สุวิทย
0: ์
1: ว่าต่อเลย
0: เด้งมาแจ้งข่าวสารผมนะครับว่าตกข่าวไปได้นะต้องรายงานข่าวนะ
1: อะไร
0: พิธีแก้กรรม
1: อ
0: ๋
1: อใช่มาเพิ่มอีกคนนึงละ
0: วันนี้นี่นะครับมาก่อนที่จะรายงานข่าวตรงนี
1: ้ทำไม
0: ที่สมใจฟังอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับแจ้งส่งไลน์มาบอกว่าอาจารย์พูดถูกทุกอย่างเลยค่ะประเทศไทยถึงไม่เจริญเนี่ยนะมันก็เป็นอย่างนี้ครับพูดมาตั้งแต่เริ่มเป็นนักข่าวเด้งนะจนจะลาจากกันอยู่แล้วครับไม่รู้จะไปขนาดไหนเนี่ยนะก็ขอบพระคุณด้วยนะครับทุกท่านนี่นะอย่างไรก็ตามนะครับข่าวสารที่บอกไปว่าตกข่าวไม่ได้นะเกี่ยวกับเรื่องของอย่างเนี้ยอย่างแก้กรรมนะครับมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยน
1: ะ
0: ประเทศไทยนะครับขอประทานโทษนะพูดภาษาชาวบ้านครับมันจะเอาน้ำอย่างเงี้ยนะครับของผู้ชายเนี่ยนะไปพุ่งใส่หน้าอาจารย์เพื่อรับกรรมเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงนะครับแค่นี้มันก็โหนะครับมันไม่จบหรอกครับนี่นะไม่จบที่ว่านี่วันนี้เห็นตำรวจนะครับสอบสวนกลางกันเองนะเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่นะครับไปหาหลักฐานแล้วว่าเอ๊ะตกลงแล้วนะครับมันเป็นยังไงบ้างแต่วันนี้ครับที่กองปราบครับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะได้พาเยาวชนเป็นผู้ชายอายุ18ปีครับเข้ามาแจ้งความดำเนินคดีกับหมอดูแก้กรรมที่ป่าซางลำพูนะเด้งนะข้อหาก็คือว่ากระทำอนาจารครับคุณเอกภพก็บอกว่าน้องผู้เสียหายรายนี้นะครับถูกอาจารย์แก้กรรมกระทำชำเราตั้งแต่อายุ17เลยครับแต่ปัจจุบันน้องอายุ18แล้วเรื่องราวในตอนนั้นนะครับน้องได้เข้าไปหาพระอาจารย์ไปหาอาจารย์เพราะว่าคุณแม่ของน้องอยากพบอยากดูดวงว่าอย่างนั้นนะดูกรรมด้วยแต่พอไปถึงด้วยความที่ว่าน้องหน้าตาดีครับ

0: เขาก็ชวนไปกินข้าวส่วนตัวแล้วก็ให้พ่อแม่ไปทานข้าวที่อื่นอาจจะเพราะว่าเขาเลือกครับเลือกเหยื่อไว้แล้วก็ได้หลังจากเกิดเหตุการณ์นะครับน้องก็เล่าให้ครอบครัวฟังแต่ครอบครัวพอรู้เรื่องก็เข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลของอาจารย์คนนี้ปรากฏว่ามีดาราคนมีชื่อเสียงคนดังข้าราชการคนใหญ่คนโตเป็นลูกศิษย์ลูกหามากมายเกรงว่าถ้าออกมาพูดสังคมอาจจะไม่เชื่อครับเพราะว่ากำแพงศรัทธาต่อสังคมในตอนนั้นของเขายังสูงอยู่แต่วันนี้กำแพงศรัทธาทลายลงไปแล้วจึงทำให้กล้าออกมาเพราะว่าต้องจัดการเสียทีไม่อย่างนั้นจะมีเหยื่อแบบนี้ต่อไปอีกเนี่ยนะขณะที่น้องเยาวชนอายุ18ปีนะครับรายนี้บอกว่าอยากจะบอกกับคนที่โดนกระทำเหมือนกับผมด้วยให้ออกมาแจ้งความนะครับกันจับคนร้ายเข้าคุกเพราะว่าไม่มีใครอยากจะโดนแบบนี้เหมือนกับที่ผมโดนนะแล้วก็เข้าใจหัวใจของคนที่โดนกระทำแบบนี้ซึ่งสภาพจิตใจของผมตอนนั้นย่ำแย่มากเลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี
1: ้
0: หลังจากมีผู้เสียหายคนแรกออกมาผมก็เดินหน้าลุยต่อเลยครับรู้สึกว่าอย่างน้อยนะครับได้จับคนที่ไม่ดีเข้าคุกต่อไปแค่นี้ก็รู้สึกว่าเต็มที่แล้วสู้ให้ถึงที่สุดครับก็อย่างนั้นนะนี่เด็ก18บอกเด้ง
1: นี่ไม่ต้องอะไรใครก็ไม่รู้นะโพสต์เอาไว้บอกว่าเลขาของแกก็หน้าตาดีแล้วใครไปยุ่งกับเลขาแกไม่ได้ด้วยนะแกห่วงเออนี่แล้วอะมาดูผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกันนิดนึงออกมาเปิดเผยนะหลังจากที่ไปค้นบ้านอะไปค้นบ้านหมอดูชื่อดังเนี่ยก็พบหลักฐานสำคัญและตอนนี้กำลังจะสอบปมของโน้ตอุดมด้วยนะที่เคยแฉว่า
0: ที่ว่าคนขับรถนั่นเหรอ
1: ใช่ใช่ใช่
0: คนขับรถหล่อนั่นเหร
1: อก็เพื่อที่จะได้ดำเนินคดีไงเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยเนี่ยออกมาบอกเลยบอกว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยพนักงานสอบสวนนะคะจะเร่งสอบปากคำผู้เสียหายให้ครบถ้วนค่ะเพื่อระบุฐานความผิดที่ชัดเจนก่อนที่จะดำเนินการออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยมาสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็สั่งการให้ตรวจสอบกรณีโน้ตอุดมนี่แหละค่ะที่เคยบอกเล่าเรื่องราวของหมอดูที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันในบนเวทีเดี่ยวไมโครโฟนว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือเปล่าเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบคดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยบอกเลยว่าขอประชาสัมพันธ์ค่ะถ้าหากว่ามีประชาชนคนไหนเคยตกเป็นเหยื่อในลักษณะแบบนี้สามารถเดินทางเข้าไปแจ้งความเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่กองปราบโดยตอนนี้เห็นว่าตำรวจเขาจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแล้วก็หลักฐานสำคัญที่เขาไปค้นมาเนี่ยนะก็จะมีข้อมูลที่นอนเสื้อผ้ารวมไปถึงหนังสือประวัติศาสตร์จำนวนมากเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีตามคำให้การของผู้เสียหายค่ะก็เรียกว่าตำรวจเขาบอกว่าเขาต้องรีบไปค้นเลยเพราะว่าเขาเกรงว่าหลักฐานสำคัญจะถูกทำลาย
0: ครับนี่นะเจ้าตัวจะเครียดหรือเปล่าไม่ทราบได้นะเด้งนะก็ปิดสำนักเงียบนะครับไม่พบจะไม่พบปะแล้วก็ไม่เจอใครเลยก็น่าสนใจนะครับว่าจะมีอะไรซ่อนเร้นมากกว่านั้นหรือเปล่าแต่ข่าวเรื่องของไวรัสฮันตาเด้งนะโอ้ตกลงนะครับมันพบในไอ้ตัวข้างข่าวบ้านเราจริงหรือเด้งเห็นว่าอย่างนั้นเนี่ยนะมันพบในตัวของข้างข่าวบ้านเรานะครับแล้วก็ยังไม่มีการระบาดไปที่ไหนยังไงนะครับเด้งเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนนะครับก็คือว่าตอนนี้ถ้าสมมติว่ายังไม่มั่นใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้างข่าวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอย่าไปยุ่งเลยเด้งน
1: ะ
0: เพราะอะไรครับเราติดตามใกล้ชิดอยู่เฝ้าระวังนะครับมาตรการคัดกรองประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับยังไม่พบนี่นะอันนี้เป็นการยืนยันนะครับของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาพระวิวัฒนาครับบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขติดตามอยู่นะครับอย่างใกล้ชิดด้วยประเทศไทยไม่พบการระบาดนะครับแล้วก็ประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปเนี่ยยังอยู่ในระดับต่ำด้วยนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับระยะแรกถ้าสมมติใครมีอาการคล้ายๆหวัดเนี่ยนะต้องนะครับไปหาหมอแล้วล่ะระบบทางเดินหายใจก็เช่นเดียวกันนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่มียาต่อต้านเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคนี้การรักษาจริงเป็นไปตามอาการเท่านั้นเอง
1: คร
0: ับวันนี้ก็เห็นภาพนะอุตสาหกรรมอเมริกานะครับได้เอาเครื่องบินนี้ไปรับคนของเขาเลยเด้งนะนะครับที่ออกมาจากเรือสำราญนะกับประเทศครับแล้วก็คนจากอเมริกานี่ตายไปหนึ่งคนแล้วนะ
1: ยิงกระหนังเนาะ
0: เออใช่ใช่
1: เออนี่มาเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยนะคะแล้วก็ไปตกที่สระบุรีที่มวกเหล็กอ่ะโอ้แล้วตกหนักด้วย
0: ครับ
1: คือตกหนักซะจนต้นไม้มันหักอ่ะพอหักปุ๊บเนี่ยนะมันหักลงกลางร้านอาหาร

0: ารแล้วไปทับเอานักท่องเที่ยวที่นั่งกินข้าวอยู่เสียชีวิตเลย
1: โอ้เหรอครับ
0: เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสภ

0: นักท่องเที่ยวเลยคือนักเที่ยวก็กำลังนั่งกินข้าวอยู่นะกับครอบครัวบริเวณริมแพน้ำตกนะคะแล้วก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงอายุ40ปีคือทั้งหมดเนี่ยมาด้วยกันมาจากอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการมาเที่ยวมาเที่ยวพร้อมกับลูกแล้วก็เพื่อนร่วมงานนะคะอีก13คนก็มาพักผ่อนในช่วงวันหยุดนั่นแหละนะคะแล้วก็ระหว่างที่นั่งกินข้าวกันอยู่นั่นแหละค่ะอยู่ดีๆต้นไม้ใหญ่บริเวณนั้นมันหักโค่นลงมาทับร่างแล้วมันก็ทับแบบแรงด้วยอ่ะทั้งบริเวณศีรษะแล้วก็ลำตัวนะคะก็หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่แล้วก็คนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็รีบนะคะนำตัวผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยส่งโรงพยาบาลแต่ว่าก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็เสียชีวิตกันไปในที่สุด
1: นะ
0: โอ้เป็นเหตุการณ์ที่แบบ
1: ชัยน่าเศร้าเด้งนะช่วงนี้นะครับได้เกิดเหตุการณ์บ่อยประเภทนี้นะครับเรื่องของฟ้าฝนขนองนี่นะฟ้าผ่าอ้าวอย่างไรก็ตามนะครับความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของปืน M Pro ของหนุ่มจีนนะเด้งนะอย่างที่ยงพลเรือนแล้วก็ทหารไป5รายนะครับอย่างที่ทราบข่าวก็อยู่น
0: ะ
1: แต่ตอนนี้นะครับได้พบหลักฐานเพิ่มเติมเด้งนะครับอาวุธปืน M4 จำนวน2กระบอกนะครับที่ยึดได้จากบ้านพักกันเด้งนะแล้วก็ปืนก๊อก26นะครับที่ตรวจพบภายในรถยนต์นะครับล่าสุดจริงๆตำรวจสามารถพิสูจน์ทราบที่มาได้แล้วครับบอกว่าเชื่อมโยงกับข้าราชการตำรวจรายหนึ่งตอนนี้ได้มีการประสานคานแต่ทางตำรวจนครบาลครับสืบสวนดำเนินคดีขณะที่อาวุธ M4 อีก1กระบอกยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาครับเนื่องจากว่าไม่มีหมายเลขทะเบียนกำกับแล้วก็เป็นอาวุธที่ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นการเปิดเผยของรองผู้บัญชาการตำรวจภาค2นะครับพลตำรวจตรีโชคชัยงามวงศ์ครับท่านวันนี้ก็ติดตามนะครับประชุมเหตุการณ์ดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วครับสำหรับคนคดีท่านบอกนะครับบอกว่าแนวทางการสืบสวนนะครับในหมิงมีพฤติกรรมชื่นชอบการสะสมแล้วก็ฝึกยิงปืนโดยพบข้อมูลการเข้าไปใช้สนามยิงปืนจริงหลายครั้งแต่ตำรวจยังต้องตรวจสอบนะครับอย่างละเอียดว่าเอ๊ะเป็นเพียงนักสะสมอาวุธหรือมีเป้าหมายอื่นแอบแฝงไหมพร้อมกับเร่งตรวจสอบข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือครับเส้นทางทางการเงินรวมถึงข้อมูลทางเทคนิคต่างๆนะครับเพื่อขยายผลผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงว่านายหมิงเนี่ยมีแผนก่อเหตุกระทบต่อความมั่นคงในประเทศไทยแล้วก็ยังไม่พบความเชื่อมโยงไปถึงหน่วยงานของรัฐแม้จะพบข้อมูลว่ามีการลักลอบซื้อขายอาวุธมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาเอ๊ะแล้วประเด็นเรื่องสัญชาติในหมิงนะครับเนี่ยนะตำรวจบอกว่ามีข้อมูลเชื่อมโยงทั้งประเทศจีนโดมินิกันด้วยแล้วก็เกาหลีใต้ด้วยเด้งแล้วก็บัตรประจำตัวสีชมพูของประเทศไทยแต่ต้องตรวจสอบไม่พบว่าถือสัญชาติกัมพูชาขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแล้วก็รถโตโยต้าอันติสีขาวนะครับที่ขับไปสบอุบัติเหตุนะเป็นไงบ้างครับตรวจสอบแล้วเพราะว่ารถคันดังกล่าวในอดีตเป็นรถแท็กซี่โดยสารสีเขียวเหลืองแล้วก็เป็นทะเบียนป้ายเหลืองหลังจากที่ปลดประจำการก็ถูกนำไปขายต่อแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นป้ายทะเบียนขาวในช่วงปี64กระทั่งปลายปี68ถูกขายแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อนายหมิงน่ะเด้งนะเอ๊ยยังไงต่อไปไหนไหมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันมีที่ไปที่มาหมดเลยปรากฏว่าจากการตรวจสอบเรื่องรถยนต์น่ะเด้งนะนะครับเอาจะซื้อมาจากใครล่ะครับมันก็ว่ามันถูกมันแบ่งเป็นรถซิ่งด้วยเด้งน
0: ะ
1: คือเขาเอามาผ่าเป็นรถซิ่งแล้วก็เป็นโหลดเตี้ยอีกใส่ล้อแม็กแล้วก็เบรกนะครับชื่อว่าเบรมโบราคาสูงถึง 160,000 บาทเด้งนะรวมถึงเครื่องยนต์นะครับมีการใส่เทอร์โบแล้วก็ท่ออินเตอร์คูลเลอร์ซึ่งไม่แตกต่างจากรถแข่งในสนามเห็นไหมโอ้โหแม้กระทั่งรถนะครับมีการตกแต่งที่ไปที่มาหมดเลยอ
0: ่
1: ะเอ๊ะโรคจิตได้ยังไงหมอเนี่ย
0: แล้วไม่ต้องอะไรนะเวลาตำรวจนะออกมาพูดอะไรอย่างพบตรจำได้ไหมเมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาที่ไปบอกว่าเขาเป็นแค่เพียงนักสะสมไม่ใช่กองการ
1: ใช่ใช่นักสะสมใช่
0: โอ้โดนทัวร์ถล่มนะดูเลย
1: ผมฟังเด้งวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับเด้งจากรายการอยู่ผมว่าเฮ้ยตำรวจพูดงี้เหรอเป็นนักสะสมปืนชอบปืนแล้วไว้ครอบครองวายพูดได้ยังไงแบบนี้นะเด้งนะ
0: คือตอนนี้นะไม่ได้เลยนะเวลาพูดอะไรแล้วแบบคือคนฟังเนี่ยเขาจะแบบจี๊ดขึ้นมาทันทีเหมือนกรณีของโฆษกกองทัพบกอ่ะที่ออกมาพูดเรื่องของคนไทยที่ไปหาอึ่งอ่ะ
1: เออ
0: แล้วไปเจอพวกทหารเขมรอะไรเงี้ยแล้วพวกกัมพูชาอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าไม่ใช่ทหารเขมรโอ้ยก็โดนทวนลงอีก
1: ใจเป็นคนไทยที่วูสาเขมรนี่นะนะ
0: มาเรื่องนี้กันต่อนะคะผู้ฟังคะนั่นก็คือเรื่องที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทางตำรวจเนี่ยพร้อมกับนะตำรวจของสอบสวนกลางเลยนะ
1: ครับ
0: พร้อม

0: ร้อมกับทางตำรวจปทส.เนี่ยเขาร่วมกันกับกรมอุทยานเนี่ยเขาเปิดปฏิบัติการที่ชื่อว่าคชาคาดปิดปลายงาก
1: ็
0: คือจัดการพวกกลุ่มลักลอบซื้อขายซากสัตว์ป่านะคะงาช้างแล้วก็เขี้ยวพยูนค่ะโอ้โหแล้วเขาก็ปฏิบัติการครั้งนี้นะเขาก็ยึดของกลางได้ถึง250กิโลกรัมเลยนะมูลค่าก็เกือบ10ล้าน
1: อ
0: ่ะก็วันนี้นะมีการแถลงข่าวร่วมกันนะคะในปฏิบัติการที่ชื่อว่า Operation Broken Ivory คชาคาดนะคะปิดปลายงาค่ะก็สามารถนะจับพวกบรรดาเหล่าแอดมินกลุ่มลับที่เรียกว่าเป็นกลุ่มลับค้างาช้างข้ามชาตินะคะโดยตำรวจเข้าไปลุยค้นเลยนะ11จุดทั่วประเทศค่ะก
1: ็
0: สามารถรวบตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมดเนี่ย9คนโดยเรื่องของเรื่องเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากที่ทางตำรวจเนี่ยปตส.เนี่ยนะคะเขาไปสืบสวนการลักลอบซื้อขายสร้างสัตว์ป่างาช้างแล้วก็เขี้ยวพยูนมีกฎหมายผ่านทางกลุ่ม Facebook ค่ะที่ชื่อว่าเขี้ยวงาเครื่องรางจากสัตว์เจ้าหน้าที่เขาก็ติดต่อทำทีขอไปซื้องาช้างจากกลุ่มคู่ค้าเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีการส่งของที่ได้รับเนี่ยไปตรวจพิสูจน์ก็ยืนยันว่าเป็นงาช้างสายพันธุ์แอฟริกาทั้งหมดเลยที่ซื้อมาเนี่ยและจากการสืบสวนก็พบเครือข่ายนี้นะคะว่าเพิ่งเริ่มดำเนินการมาระยะเวลาสัก1ปีมีเงินหมุนเวียนค่ะประมาณ10ล้านนี่แหละค่ะก็เลยทำให้ตำรวจเนี่ยเปิดปฏิบัติการเลยในการทลายเครือข่ายกลุ่มผู้ค้างาช้างผิดกฎหมายกลุ่มนี
1: ้
0: ส่วนงาช้างเนี่ยนะคะที่พบเนี่ยก็พบว่าถูกนำเข้ามาจากประเทศแอฟริกาทางเรือค่ะมาลงที่เวียดนามแล้วก็กลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยจะใช้วิธีติดต่อกับคนเวียดนามที่เข้ามาทำงานในไทยเนี่ยว่าให้หางาช้างที่ต้องการให้เนี่ยนะคะก่อนที่จะลักลอบนำเข้ามาผ่านทางเรือโดยช่องทางทางธรรมชาติตามริมฝั่งแม่น้ำโขงและทางตำรวจเนี่ยเขาเข้าไปจับเลยค่ะผู้ต้องหาตามหมายจับเนี่ย9คนด้วยกันในพื้นที่7จังหวัดนะคะมีสมุทรสาครมีอุทัยมีกำแพงเพชรชุมพรสงขลาชลบุรีแล้วก็จันทบุรีได้ตัวทั้งหมดเนี่ยนะคะ9คนด้วยกันคุณผู้ฟังแล้วเขาเข้าไปค้นทั้งหมดใน11จุดใน7จังหวัดด้วยปรากฏว่านะผู้ที่ถูกจับเนี่ยทั้งหมดเลย9คนให้การรับสารภาพเลยค่ะให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเนี่ยนะคะเพราะนั้นหลังจากนี้ตำรวจเนี่ยจะขยายผลนะคะไปยังกลุ่มคนเวียดนามรวมไปถึงเส้นทางการนำเข้าค่ะว่ามีใครเนี่ยเกี่ยวข้องบ้างซึ่งสำหรับงาช้างเนี่ยนะคะพบว่าพอนำเข้ามาแล้วจะถูกแปรรูปนะคะเป็นมีดบ้างเป็นลูกประคำบ้างเป็นพระพุทธรูปบ้างซึ่งกลุ่มลูกค้าเนี่ยจะเป็นคนไทยค่ะที่มีความเชื่อว่างาช้างเป็นวัตถุมงคลนั่นเอง
1: พูดถึงงาช้างก็เด้งนะวันนี้เป็นข่าวที่พี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับก็คือว่าเศร้าโศกเสียใจมากนะครับเพราะว่าช้างชื่อว่าทองใบอ่ะพลายทองใบนะครับ
0: เอง
1: เขาเรียกว่าปู่แล้วครับเพราะว่าอายุ56ปีน
0: ะ
1: ล้มอย่างสงบนะครับในวัย56เวลา14นาฬิกา1นาทีเห็นชาวบ้านร้องห่มร้องไห้นะครับเพราะว่าโอ้โหผมดูภาพถ่ายทองใบนะครับสมัยเป็นยังไม่ล้มมาเด้งนะนะครับสวยมากเลยครับงานี่นะยาวถึง2เมตร10เซนครับ
0: ค่ะ
1: นี่นะด้วยความสง่างามนะครับก็ถือว่าเป็นของคู่เป็นผลิตภัณฑ์คู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องชาวสุรินทร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอล้มไปแล้วเนี่ยงาช้างทำไงครับถ้าจะฝังกลบนะครับเอ๊ะจะคิดต่ออีกหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะจะมีการสวมงาหรือเปล่านั่นเด้งนะมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ในประเทศไทยอะเด้งนะนะครับเพราะนั้นก็เลยเป็นข่าวพูดถึงเรื่องช้างนิดนึงพาดหัวให้ฟังนะพาดหัวให้ฟังนะครับที่อำเภอบุงค้าจังหวัดโน่นนะครับจังหวัดภาคอีสานนะเด้งนะนะครับปรากฏว่าได้เกิดเหตุนะครับก็คือว่าช้างครับออกมาเหยียบชาวบ้านตายไป1คนเมื่อตอน6โมงเนี่ยนะครับเข้าไปหาของป่าคือไปหาเห็ดนะเด้งไป3คนชาวบ้านนี่นะปรากฏว่าอยู่ที่อำเภอบุงค้าจังหวัดบึงกาฬครับสัตว์อยู่ในพื้นที่เขตสัตว์ป่านะครับป่าภูวัวออกไปหาป่านะครับปรากฏว่าอยู่ๆเจอช้างคนนึงวิ่งหนีครับพี่สาวแต่คนน้องวิ่งตามแต่6ล้มพอ6ล้มไปปั๊บช้างเลยเหยียบตายเลยโอ้นะครับมันกล่าวเศร้าอะไรก็เกิดขึ้นได้
0: มีอีกเรื่องช้างเห็นข่าวป่ะที่เจ้าหน้าที่เขาไปผลักดันเนี่ยช้างออกจากพื้นที่ปรากฏว่าโดนช้างเนี่ยไล่กระทืบอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ใกล้ๆกับปราสาทตาเมือนถมที่จังหวัดสุรินทร์เจ้าหน้าที่ค่ะได้รับบาดเจ็บนะก็ยังดีนะไม่เป็นอะไรเขาเอ็กซเรย์แล้วก็ไม่พบกระดูกหักแล้วก็กระดูกร้าวโดยนะเจ้าหน้าที่คนนี้ชื่อว่าคุณดวงสุดาสำเภาทองก็บอกว่าทหารในบริเวณชายแดนค่ะเขาประสานกับทางเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดันช้างนี่แหละแล้วก็อาสาแล้วก็ทีมอส.นะคะในพื้นที่เนี่ยให้ไปช่วยกันผลักดันช้าง

0: ้างเนี่ยออกจากฐานทหารหน่อยเป็นช้างชื่อว่าสีดอดื
1: ้อ
0: มันดื้อจริงๆเออมันวิ่งวนมาทางตัวของคุณดวงสุดาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็วิ่งหลบกับต้นไม้เนี่ยหนึ่งรอบแล้วช้างปรากฏว่ามันเปลี่ยนทิศเออเธอเนี่ยกำลังหลบนะไปที่ต้นไม้ต้นที่สองทีมงานก็หลบพ้นแล้วแต่ว่าเธอเนี่ยหลบไม่พ้นค่ะเพราะสะดุดล้มพอมองไปเห็นช้างเนี่ยโอ้ยมันเข้ามาตะลุมบอลเลยพยายามใช้งวงดึงบ้างเอาขาเหวี่ยงเตะบ้างเธอก็กลิ้งตัวออกมาทีมผลักดันก็ไล่ช้างออกไปนั่นนะคะเห็นบอกว่าไอ้เจ้าตัวสีดอดื้อเนี่ยมักจะชอบเดินเป็นคู่กับสีดอถังซึ่งเป็นช้างป่าอีกตัวหนึ่งที่เข้าป่าไปก่อนแล้วก็เหลือแค่เพียงสีดอดื้อเนี่ยยังดีนะเจอแค่เพียงตัวเดียวก็มันวนเวียนอยู่แถวๆบริเวณฐานทหารไงเขาก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่เนี่ยมาผลักดันปรากฏว่าเออมันดื้อสมชื่อจริง
1: ๆอ่ะเข้าป่าก็เจอช้างเข้าป่าแถวๆชายแดนไทยกัมพูชานะครับเดี๋ยวก็จะเจอกับระเบิดต้องระวังนะเด้งโอ้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ในประเทศไทยนะครับเพราะว่าท่านรองผบ.ตร.พลเรือนสำราญนวลมาได้แถลงข่าวนะครับเด้งเนี่ยนะไปจับนะครับนักบินครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะ
0: ทำไมหรอ
1: ขายยา
0: โ
1: อ้โหขนยาไ
0: อ้บินก็รวยจะตายอยู่แล้ว
1: ขนไอ้300กิโลครับมูลค่า33ล้านจากอีสานเข้ามาในกรุงเทพมหานครแถลงข่าวแล้วครับจับกลุ่มนายรัตชนนท์อายุ21ปีแล้วก็นายวิพัฒน์อายุ39ปีนะครับของกลางไอ้300กิโลรถกระบะ1คันรถเก๋ง1คันแล้วก็โทรศัพท์มือถือรวมมูลค่านะครับ33ล้านบาท
0: ค่ะ
1: นะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเนี่ยนะเขาบอกว่าเอ๊จับกลุ่มนะครับเครือขายยาเสพติดนะครับในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการรายใหญ่นิดนึงแล้วก็มีการซัดทอดกันเด้งนะ
0: ฮะ
1: นะครับกลุ่มนี้ในเครือข่ายสมุทรปราการนี่แหละทำหน้าที่เป็นนักบินด้วยนะใช้รถยนต์เก๋งของกลางลักลอบขนยาเสพติดจากทางภาคอีสานนะครับมาพักเอาไว้ในพื้นที่ชั้นในก่อนที่จะมีการลักลอบขายให้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไปเพื่อแพร่กระจายไปในชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะทราบแล้วครับเด้งก็เลยไปซุ่มจับแล้วก็สุดท้ายก็ถูกจับได
0: ้
1: นะครับสอบถามแล้วครับ2คนนี้นะครับยอมรับว่าทำงานเป็นนักบินทำหน้าที่ลำเลียงยาเสพติดนะครับมายังกรุงเทพมหานครเห็นไห
0: ม
1: รับค่าจ้างจากของยาเสพติดของยางนี่เด้ง 250,000 บาทเห็นไหมโอ้โหยาเสพติดไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะ
0: ขนาดอาชีพตัวเองก็หัวรวยจะตายแล้วได้เงินเดือนตั้งส
1: องอาชีพในฝันของคน
0: อีกเน
1: า
0: ะ
1: นักบินนะเด้งนะความโลภมั้งอายุก็ยังน้อยด้วยครับ
0: อ่ะ
1: ลาครับลาเลยครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 นถึง 20:00 นทาง MCOT News FM 100.5 ทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5 สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
1: ไงให้ได้ติดตามข่าวคุณทักษิณมั้ยหลังจากเราจัดรายการเสร็จก็สื่อเขาก็ตามก็อยู่3จุดนะครับที่บริเวณหน้าเรือนจำเมื่อทางเรือนจำของเปรมก็ปล่อยตัวคุณทักษิณจากที่ได้พักโทษนะฮะแล้วหลังจากนั้นนี่คุณทักษิณก็เดินทางไปที่กรมคุมประพฤติไปรายงานตัวกำไร EM นี่ติดจากเรือนจำแล้วนะ
2: ติดตั้งแต่เมื่อวาน
1: ติดตั้งแต่เช้าแล้วติดตั้งแต่เมื่อวานด้วยซ้ำใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: มีเจ้าที่มาติดให้เรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าบ้านก็จะทักทายผู้สื่อข่าวก็พูดอยู่ไม่กี่คำนะ
2: จำอะไรไม่ได้
1: ก็จำอะไรไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์แล้วก็มาที่หน้าประตูบ้านไขกระจกมาก็ทักทายก็สื่อพยายามถามนู่นถามนี่ก็บอกผมจำอะไรไม่ได้จำอะไรไม่ได้แล้วรู้สึกมีสื่อต่างชาติถามว่ารู้สึกอย่างไรคุณทักษิณตอบสั้นๆว่า relief
2: ปล่อยไปแล้ว
1: โล่งเปลี่ยนสบายแล้วก็ทำมือยกมือสองข้างขึ้นเสมอศีรษะสบายใจอะไรทำนองนี้เป็นความหมายว่าก็สบายใจไม่มีอะไรต้องทุกข์ร้อนครับ
2: ดูจากสีหน้าดูจากลีลาดูจากอวัจนภาษาที่ไปสารคิดว่าคุณทักษิณเป็นยังไงคะเหมือนเดิมไหม
1: คะตอนที่พักโทษออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาใส่กำไร EM อยู่ที่บ้านที่สมเด็จฮุนเซนมาเยี่ยมเลยนะที่มีภาพนะก็คล้ายๆอย่างนี้แหละก็ไม่ได้สื่อสาร

0: ไม่ได้พูดอะไรยิ้มยิ้ม
1: แต่ว่า
0: หน้าตาก็ยิ้มรับแขกอยู่ละครับ
1: แต่ว่าก็จะมีนั่งถ่ายรูปเอาแขนมาห้อย
0: มีพร็อพอะไรช่วงไม่มีเที่ยวนี้ไม่มีเที่ยวนี้สุขภาพก็โอเคแต่พรุ่งนี้เห็นว่าจะไปตรวจร่างกายแบบตรวจใหญ่เลยที่โรงพยาบาลพระรามเก้านะ
1: ก็เป็นโรงพยาบาลของคุณทักษิณเขาเป็นโรงพยาบาลของครอบครัวเป็นธุรกิจของครอบครัวจริงๆตอนที่คุณทักษิณออกมาแล้วก็บอกว่าอะไรเอ็นเปื่อยยุ่ยแล้วก็คล้องแขนไว้เนี่ยในตอนนั้นก็มีคนตีความภาพนั้นไปต่างๆนานาแต่ว่าโดยส่วนตัวเราส่วนตัวดิฉันก็แล้วกันจำได้ว่าตอนที่จัดรายการไปเนี่ยพูดว่าภาพนั้นเป็นภาพที่ยังไงก็เป็นภาพที่เขาต้องเซฟพวกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์บ้างเพราะว่าออกจากโรงพยาบาลมาอยู่โรงพยาบาลมาปีหนึ่งโดยที่ไม่ได้เข้าไปในเรือนจำเลยเนี่ยคนที่จะต้องรับบทหนักก็คือหมอเซฟหมอเซฟเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มาต้องป่วยบ้างจะแบบเดินตัวปลิวปล่อยแขนอะไรมันต้องเลือกเป็นสักโรคเลยอ่ะที่ฉันคิดว่าอย่างนั้นนะคะทีนี้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้จนคุณทักษิณกลับเข้าไปเนี่ยพวกเจ้าหน้าที่พวกนั้นเนี่ยยังมีหมอที่ไปให้การและไปร้องไห้ในศาลครั้งหนึ่งที่บอกก็ไม่เคยคิดว่าชีวิตของหมอเนี่ยจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเซ็นก็เซ็นเขาส่งเลือกมาก็ทำไปทุกอย่างไม่เคยคิดว่าต้องมาให้การหมอที่ถึงขนาดร้องไห้เลยว่าชีวิตมาถึงขนาดนี้ได้ยังไงแต่จากนี้ไปเนี่ยมันยังมีเรื่องของพวกข้าราชการอยู่นะคะที่ในศาลมันยังไม่เสด็จนำ
0: มาแล้วกับหน่วยงาน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหน่วยงาน
1: ยังไม่เสด็จน้ำ
0: บางหน่วยงานก็อย่างกรมตำรวจนี่เข้าใจว่าหมออดีตหมอใหญ่ที่เป็นหมอใหญ่ตอนที่คุณทักษิณเป็นคนไข้เป็นนักโทษแล้วเป็นคนไข้อยู่ก็ได้รับการโปรโมทนะมีรายงานข่าวซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่เหมือนกันแต่ว่าผบ.ตร.เขาว่าพูดอะไรแบบเลี่ยงๆหลบๆไปได้รับการโปรโมทเข้าใจว่าจะขึ้นเป็นพลตำรวจเองละส่วนว่าทางแพทยสภาเขาก็มีเวลาใช่ไหมเขาสั่งระงับใบประกอบโรคศิลป์ก็ไม่ได้ว่าตลอดชีวิตเราเป็นการลงโทษมีผมก็เข้าใจว่าเลยเวลาไปละส่วนถ้าได้รับการโปรโมทจากทางสำนักงานตำรวจชาติก็แสดงว่าทางวินัยไม่น่าจะมีอะไร
1: ก็คือพลตำรวจโทโสพลรัตน์สิงหาจารุอดีตแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยได้รับการเลื่อนยศเป็นที่ปรึกษาพิเศษยศพลตำรวจเอกค่ะ
0: อันนี้แสดงว่าก็ไม่มีอะไร
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนอีกท่านหนึ่งที่เป็นนั้นอันนั้นยัง
1: ขึ้นผู้ช่วยขึ้นผู้ช่วย
0: คนนั้นขึ้นผู้ช่วย
1: ขึ้นผู้ช่วยแต่ว่าแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้ขึ้นนะคะถูกได้เข้ากรุพลตำรวจโททวีสินเวชวิธานแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจถูกสั่งเด้งเข้ากรุที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเวลา6เดือนอันนี้คือเมื่อตุลาคม68ค่ะแต่ที่หนักไปกว่านั้นก็คือถูกพักใบประกอบ
0: โรคศิลป์แต่มีกำหนดเวลา
1: โทรทวีศิลป์เนี่ยเป็นเวลา6เดือนซึ่งเกี่ยวโยนะคะกับเรื่องของคุณทักษิณโดยตรงเลยค่ะ
0: น่าจะพ้นไปแล้วเข้าใจว่าพ้นไปแล้ว
1: แล้วแต่ตัวเขาเองเนี่ยเขาสู้ตรงนี้นะคะเพราะมันเป็นมลทินคือจริงๆไม่ต้องเป็นหมอสัก 5-6 เดือนก็ไม่ได้สะเทือนเรื่องของเศรษฐฐานะหรอกแต่มันก็เป็นเรื่องเกียรติเรื่องศักดิ์ศรีก็สู
0: ้
1: แต่ไม่สามารถทำอะไรได้ค่ะก็ถูกพักใบอนุญาตคือเป็นหมอโดนพักใบอนุญาตเป็นเรื่องใหญ่มากพักกี่วันก็เหอะมันเป็นมลทินที่มันติดตัวไปตลอดนะคะเขาก็ไม่ยอมแต่ว่าสุดท้ายก็สู้ไม่ได้นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนข้าราชการของกรมราชทัณฑ์ทั้งแพทย์ทั้งผู้ที่ดูเรื่องของอะไรนะโรงพยาบาลราชทัณฑ์อะไรน
1: ะ
0: อันนี้เราไม่ทราบว่าตกลงเป็นยังไงนะผมก็ผ่านพ้นมาคุณทักษิณก็หลังจากศาลตัดสินเข้าไปเรือนจำก็อีก8เดือนนะก็จะมีความคืบหน้าไม่มีความคืบหน้าอะไรก็ไม่ทราบเราก็หลังจากนั้นคนก็ไม่ค่อยได้สนใจแล้วเพราะเป้าก็อยู่ที่คุณทักษิณ รู้ว่าคุณทักษิณศาลสั่งว่าต้องกลับไปติดคุกใหม่

0: เพราะเดิมศาลเห็นว่ายังไม่ได้ติดคุกยังไม่ได้รับโทษนะก็คนก็ใส่ใจแค่นี้ส่วนองค์ประกอบที่ทำให้คุณทักษิณไม่ติดจริงจะมีความผิดของข้าราชการราชทัณฑ์อย่างไรบ้างตำรวจตำรวจอย่างไรบ้างก็ไม่ได้ติดตามกันละส่วนคุณทักษิณผมคิดว่าก็คงจะต้องเก็บตัวจนกว่าจะนั่นแหละจนกว่าจะต้องพ้นโทษจริงๆเดือนสิงหาเนี่ยหรอ21-22สิงหาใช่ไหม
1: แค่ใหญ่ที่ก็โดน3เดือนนะพี่ไพศาลที่ได้ขึ้นเป็นพลเอกเนี่ยพลตำรวจโทโสภณรัตน์ที่ขึ้นเป็นพลตำรวจเอกแล้วก็เป็นตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ
0: อันนี้ถูกสั่งพักใบอนุญาต3เดือน
1: 3เดือนนี่ก็โดน
0: ไปประกอบโรคสิน3เดือนก็พ้นไปแล้ว
1: ใช่ค่ะ6เดือนกับ3เดือนก็เป็นจะได้ว่าเป็นบนทินก็ได้อ่ะสำหรับคนเป็นหมอ
0: ท่านก็เป็นพลเอกพลตำรวจเอกเงินเดือนพลตำรวจเอกโอเคส่วนหมอก็ไม่รู้ท่านจะไปเป็นแพทย์โรงพยาบาลเอกชนและที่ไหนไซไลน์อะไรท่านรู้เปล่าก็ไม่ทราบกัน
1: ค่ะ
0: ก็ต่างคนต่างมีวิธีไปผมคิดว่าสังคมไทยมันจดจำกันเฉพาะตอนที่เป็นประเด็นร้อนคุณดานมองกันไหมพอมันเป็นประเด็นร้อนคนก็จดจำพอมันผ่านไปแล้วเรื่องมันเย็นไปแล้วมันก็ไม่ได้จดจำอันนี้ท่านแพทย์อดีตแพทย์ใหญ่เนี่ยที่กลายเป็นข่าวเพราะว่าท่านได้โปรโมตยิ่งถ้าไม่ได้โปรโมตถ้าอยู่เงียบๆไปนะยิ่งไม่มีใครสนใจนี่ก็เพราะท่านได้โปรโมต
1: ก็ได้โปรโมตรุ่นเนี่ยพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์นี่แหละอธิบดีกระทรวงยุติธรรมเนี่ยค่ะแล้วอธิบดีรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยค่ะค่ะ
0: ครับ
1: ก็เพิ่งมาต้นปีที่ผ่านมานี่เองที่ได้ขึ้นเป็นพลตำรวจเอกค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็คุณทักษิณก็ออกมาคนที่ก็จับจ้องอยู่ว่าคุณทักษิณจะเป็นยังไงต่อนะคะส่วนคนที่อยู่ในวังวนช่วยคุณทักษิณไม่ต้องเข้าไปในเรือนจำจนสุดท้ายต้องกลับไปเรือนจำก็รับกรรมกันไปหมดเรียบร้อยแล้วรับกรรมกันไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติพวกหมอตำรวจที่ดูแลคุณทักษิณมาตลอด8เดือนก็ถูกพักใบอนุญาตไปแล้วนะคะแปะไปแล้วบางคนคือเขาต้องขึ้นได้เร็วกว่านั้นค่ะพี่ไพศาลจริงๆแล้วต้องได้เร็วกว่านั้นช้าไปช่วงหนึ่งอยู่ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวต้องจับตาดูต่อไปว่าก็คุณทักษิณพักการลงโทษอย่างนี้มันก็แสดงว่าใกล้เข้ามาแล้วที่จะต้องพ้นโทษไปประมาณสัก3เดือน4เดือนใช่ไหมฮะแต่นี้หลังจากนั้นจะมีการเดินแต้มคูทางการเมืองจะมีบทบาทแบ่งไรเงี้ยก็คงต้องจับตาดูแต่ก็ฟันธงอีกครั้งยังไงคุณทักษิณก็ไม่วางมือหรอกไอ้ประเภทที่อยู่เงียบๆแล้วก็ไปเลี้ยงหลานอยู่อะไรเงี้ยนะมันเป็นไปไม่ได้จะออกมาในลีลาแบบไหนนั่น
1: น่าจะทำอะไรได้เยอะด้วยเพราะว่าโดยความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณกับคุณอนุทินดีมากอ่ะพี่ไพศาลตั้งแต่ตอนคราวที่แล้วตอนที่อยู่บ้านคุณอนุทินก็ไปหาตั้งหลายครั้งถูกไหมฮะแล้วคุณอนุทินก็ร่วมรัฐบาลมาโดยตลอดสมัยคุณอุ้งอิงคุณเศรษฐาคุณอนุทินก็ร่วมรัฐบาลโดยตลอดแล้วเขาก็ไม่ลืมกันพอวันนี้คุณอนุทินเป็นนายกเป็นรัฐบาลคุณฝั่งคุณทักษิณก็มาร่วมรัฐบาลก็เหมือนกับไม่ใช่คนอื่นคนไกลอะค่ะเขาก็ดีต่อกันมาตลอดคุณอนุทินก็นับถือทั้งต่อหน้ารับหลังกับปุตคุณทักษิณดีเจ้านายเก่าเคารพนับถือกันเดี๋ยวคงได้ไปเยี่ยมไปเยียนวันนี้ก็คิดว่าโดยความเป็นนักการเมืองของเขาอะค่ะเขาอย่างนั้นเขาเป็นคนที่เสมือนญาติอะดูแล้วอะค่ะความใกล้ชิดมันยิ่งกว่าญาติถูกไหมคะเพียงเข้าใจว่าเขาใกล้ชิดกันมากค่ะน่าจะเป็นเนื้อเดียวกันนั่นแหละ
0: สำคัญว่าใกล้ชิดกันมากน่าจะช่วยไม่ต้องติดกำไรเอี่ยมนะโดนติดกำไรเอี่ยมนี่ผมว่าคุณทักษิณก็มีเครื่องอยู่นะ
1: โอ้จริงด้วยลืมคิดเลยมันช่วยได้เหรอคะ
0: พักตลอดพัก
1: นายกช่วยได้ด้วยเหรอคะพี่ไพศาล
0: ไม่ทราบไปบอกว่าช่วยได้ดูต้องจะโกรธเอาเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ
1: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยซับมหา

0: ชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
1: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
1: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
6: จุด8:17 นะครับเอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับ
7: คุณสารพูดอย่างเงี้ยทำให้เด็กขาดความมั่นใจในตัวเองเลย
6: ว่า
7: ก็ตอนแรกอ่ะก็มีความมั่นใจมากอะค่ะที่ได้พูดออกไปว่าคุณทักษิณกับคุณอนุทินน่ะเขาเป็นเสมือนญาติความใกล้ชิดจะเป็นเสมือนญาติถูกไหมฮะนี่ก็คิดว่าคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงเป็นนายกคุณอนุทินก็อยู่ร่วมรัฐบาลตลอดเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยปะเอ๊ะอ๋อที่ออกก็เพราะว่าคุณอ้วนเข้ามาแย่งเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยโดยตลอดได้ซ้ำไปใช่ไหมคะแล้วก็นี่ก็มั่นใจและนี่ก็มั่นใจในตัวเองมากขึ้นเพราะที่เป็นคนคิดว่าอย่างไรไม่ว่าคุณอนุทินจะเป็นที่หนึ่งหรือที่สองถ้าร่วมรัฐบาลคุณอนุทินมีสิทธิ์เนี่ยยังไงพรรคเพื่อไทยก็ต้องเข้าร่วมรัฐบาลแน่นอนนี่ก็มั่นใจในตัวเองมากเลยว่าที่ยังคิดถูกเพราะเขาก็เอามาร่วมรัฐบาล
6: คือ
7: ก็เขาพิเศษสารพูดว่าแบบว่าเนี่ยถ้าเขารักกันจริงเขาต้องถอดกำไร EM ให้กันเลยแบบว่าไม่มั่นใจตัวเองขึ้นมาเลย
6: คือยังไงเนี่ยผมคิดว่าคุณทักษิณกับทางคุณเนวินคุณอนุทินเนี่ยนะผมถือว่าสองคนแพ็คเดียวเนี่ยนะเขาร่วมไม้ร่วมมือทางการเมืองได้อยู่แล้ว
7: ค่ะ
6: แล้วก็ร่วมกันมาหลายรอบเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีสถานะว่าคุณทักษิณเนี่ยเขาเป็นลูกพี่สองคนเนี่ยเป็นลูกน้องแต่เที่ยวนี้ในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยสถานะมันตรงกันข้ามผมไม่ใช่คำว่าลูกพี่แต่สองคนเนี่ยเขาเป็นคนที่ถือไพ่ทางการเมืองเหนือกว่าม
7: ือเขาอยู่สูง
6: คุณทักษิณเนี่ยถือว่าเป็นมือรองสถานะเป็นอย่างนี้ในการดำรงเอาเป็นว่าการเมืองณขณะนี้ระหว่างคุณทักษิณคุณเนวินคุณ
7: อนุทิน
6: เนี่ยสองคนนั้นเขาถือว่าเขาถือไพ่เหนือกว่าคุณทักษิณถือไพ่รองกว่าตอนนี้ในสถานะแบบนี้เนี่ยการร่วมมือมันก็เป็นไปได้อยู่แล้วแต่ว่าบทบาทของคุณทักษิณเนี่ยผมเชื่อว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการที่คุณทักษิณไม่วางมือและยังเดินงานการเมืองต่อนะเพียงแต่ว่าไม่ไปเดินให้มันดูโฉ่งฉ่างจนกระทั่งคนที่เขาจองกฐินคุณทักษิณเนี่ยเขาไม่ยอมแล้วก็ออกโรงมาโดยว่าคุณทักษิณไปพลาดท่าพลาดทางอะไรแบบคราวที่แล้วนั่นแล้วคนเขาจองกฐินมาแล้วในที่สุดคุณทักษิณก็แพ้ภัยตัวเองไปนะคุณทักษิณจะต้องระมัดระวังขึ้นแต่คุณทักษิณเนี่ย จะเป็นไพ่สำคัญ

0: บนกระดานการเมืองภายใต้สมการที่ว่าตอนนี้เนี่ยขวาครองเมืองซ้ายซึ่งพยายามจะเป็นกลางซ้ายอย่างพรรคประชาชนเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาชนะเลือกตั้งแล้วได้เป็นรัฐบาลเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยจะยากขึ้นเรื่อยๆเพราะเกมการเมืองในขณะนี้มันจะเป็นเกมที่อยู่ในวังวนของพวกฝ่ายขวากลางขวาขวาตกขอบอะไรต่างๆเนี่ย
1: คุณทักษิณที่เป็นฝ่ายอะไรคะขวาหรือซ้าย
0: คุณทักษิณเนี่ยตั้งแต่เข้าร่วมรัฐบาลมาจับแล้วก็เขี่ยพรรคอะไรก็ต้องถือว่าเขาอยู่ในปีกขวาหมดแล้ว
1: แล้วพวกเสื้อแดงที่มาวันนี้รู้หรือยังว่าอยู่ปีกขวา
0: เขาไม่รู้ตัวเขาว่าปีเขาเป็นซ้ายเป็นขวาเขาคนรักทักษิณนั่นแหละคนที่มานี่คนรักทักษิณเป็นพวกบูชาตัวบุคคลล้วนๆเลยนะ
1: โอเคโอเคไม่ต้องรู้ตรงนั้นก็ได้
0: มันเขาไม่ได้ไปใส่ใจเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองอีกซะเอาเป็นว่าร
1: ักทักษิณ
0: เนี่ยทำประโยชน์มาเยอะทำใหเคยมีนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคคนเชื่อว่าปราบปรามยาเสพติดได้จริงจังยาเสพติดแทบจะหายไปอันนี้มันก็เป็นความเชื่อที่เขามีมาดีว่าเขาผูกพันเป็นเรื่องเฉพาะตัวคุณทักษิณนะไม่เขาไปวิเคราะห์ลึกอะไรเงี้ยว่าคุณทักษิณเคยแสดงตัวเป็นกลางซ้ายในยุคที่สู้ประชาธิปัตย์ก็เป็นขวากลางขวามันก็มี2ขั้วอะไรนี้อยู่นะแล้วมวลชนปีกซ้ายก็พยายามมาเกาะอยู่คุณทักษิณไอ้ซ้ายเป็นซ้ายจริงๆนะซ้ายแบบเปิดเปิดเปิงซ้ายตาสว่างอะไรก็อยู่โดยรวมเนี่ยแต่ในสุดแล้วเนี่ยพอการเลือกตั้ง66เนี่ยคุณทักษิณเขาเคลียร์พรรคก้าวไกลออกไปแล้วก็ไปจับมือกับพรรคขวาเนี่ยเขาก็หลังจากนั้นมาเขาก็แสดงภาพความเป็นผ่าขวาเขาเต็มที่เขาที่อย่างนี้ฮะการเมืองเนี่ยมันจะอยู่ในชามอ่างของพวกพรรคการเมืองปีกว่า
1: โอกาสที่คือคุณอนุทิน
0: ตอนนี้คุณอนุทินถือไพ่สูงกว่าแล้วก็คุณอนุทินคุณเนวินก็ถือไพ่สูงกว่าคุณทักษิณเขาถือไพ่รองแต่มันมีสัจธรรมของการเมืองไทยอยู่ข้อนึงคุณมีอำนาจนำได้แต่คุณอย่ากินรวบถ้าคุณกินรวบเนี่ยนะแล้วคุณดูแล้วอำนาจคุณเนี่ยมันเหลือล้นจริงๆใครก็เอาคุณไม่ลงเพราะคุณกินได้หมดทุกกระดานอ่ะพูดง่ายๆอะไรก็ยับยั้งถ่วงดุลคุณไม่ได้เลยนะเหมือนกับที่คุณทักษิณเคยทำเมื่อชนะเลือกตั้งครั้งที่2
1: ที่ส่งตำรวจไปนั่งตั้งแต่กองสลากยันปปง.
0: อันนั้นน่ะคุณทักษิณเขาแสดงความกินรวบเขาเต็มที่เลยองค์กรอิสระอะไรต่างๆเนี่ย
1: อยากจะออกหวยบนดินใต้ดินเอาตำรวจเมียตำรวจขายหวย
0: การเมืองไทยเนี่ยมันมีหลักตรงนี้อยู่คุณอยากกินรวบถ้าคุณกินรวบเมื่อไหร่ไทยจะมาถึงตัวคุณคราวนี้ในส่วนภูมิใจไทย
1: สมมติว่าแล้วเราจะทำไงกับสภ.สีน้ำเงินนะก็มันเป็นมาแล้ว
0: ก็เนี่ยผมถึงบอกว่ารัฐพันลึก
1: จะปล่อยจะปล่อยเข้าไปเหรอคะเพราะมันเข้ามาแล้วอ่ะ
0: ไม่ใช่
1: สสก็ได้แล้วสวก็ถูกกล่าวหาแล้วว่าสีน้ำเงินอยู่ๆจะไม่กินรวบได้ไงแล้วเดี๋ยวก็ยังต้องเลือกปปช.ปป
0: ก็เนี่ยก็เนี่ยผม
1: จะทำยังไงดี
0: อันนี้แหละก็ผมจึงคิดว่าบทบาทของคุณทักษิณเนี่ยจะมีความสำคัญตรงนี
1: ้
0: ที่บางทีคนก็มองว่าเอาคุณทักษิณมาป่วนซะบ้างเอาคุณทักษิณมาเป็นตัวแปรซะบ้างอย่าให้มันถึงขั้นกินรวบกันทุกกระดานเลย
1: ไม่หรอพี่ไพศาลคราวที่แล้วอ่ะก็อ้างว่าเอาคุณทักษิณมาปราบพรรคประชาชนทีนึงแล้ว
0: ตอนนั้นก็หวังอย่างนั้นจริง
1: จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาอย่างนั้นนะเอานี้นะพี่ไพศาลคะส่วนตัวนะไม่เชื่อแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็ไม่เชื่อ
0: ไม่มันมีเขาขอการตัดสินใจอย่างเดียวนะว่าคุณอย่าไปจับมือกับพรรคประชาชนตั้งรัฐบาลก็แล้วกันเคลียร์การเคลียร์กระเด็นนะจบแค่นั้นฮะไม่ต้องไปดูความจริงใจเรื่องอื่นก็คือไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลตอนนั้นนั่นแหละคือภารกิจละ
1: คือมันร่วมมันก็ไม่ได้เพราะพวกนั้นโดนข้อหาอะไรแล้วก็ทางนี้ก็บินเมย์อยู่โดนมาตรา112ก็โดนไปจับมือกันมันไม่ได้อยู่แล้วไงพี่ไพศาลอันนี้ส่วนตัวคิดอย่างนั้นนะ
0: คือผมมองอย่างนี้คือคุณพิธาเนี่ยขึ้นเป็นนายกไม่ได้เพราะว่าเสียงโหวตจากสวเนี่ยเขาไม่พอแต่ว่าเกมตอนนั้นนะถ้าสมมติว่าเพื่อไทยเขาแบบ
1: เอาด้วย
0: แบบจะเล่นเกมนะ

0: ขาก็ยื้อไปเรื่อยรอจนกระทั่งสวหมดสมัยเพราะเสียงมันอีกฝั่งมันตั้งรัฐบาลไม่ได้เขาก็ยื้อไปดิเขาก็เล่นเกมเหมือนที่ประชาชนเรียกร้องคือว่าไอ้ทางนั้นเราก็เลือกไปเรื่อยเลือกครั้งที่สองไม่ได้แล้วก็เสนอครั้งที่สามจนกระทั่งเดี๋ยวมันก็หมดวาระไปยอมไม่มีรัฐบาลสัก3เดือน4เดือน
1: โอเคสรุปนี้ก็แล้วกันก็คือตอนนั้นก็เชื่อว่าเอามาเพื่อปราบสีหรือเอามาเพื่อปราบสีส้มคุณทักษิณก็ใส่เสื้อเหลืองไปทั่วประเทศเลยแล้วสุดท้ายสีส้มก็เป็นก็ดังที่เราเห็นดังต่อไปนั้นทีนี้วันนี้จะมาบอกว่ามอบหมายหน้าที่ให้ไม่เกิดการกินรั่วประเทศอีก
0: มันไม่มีการ
1: ทำไมต้องมีตำแหน่งอะไร
0: ไม่ใช่คุณอัน
1: เชื่อ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่มีการมอบหมายอะไรหรอกครับแต่ว่า
1: เชื่อมีความเชื่อกันว่าเอางี้ดีกว่า
0: ไอ้หมากบนกระดานเนี่ยบางทีมันก็ไม่มีตัวเลือกอยู่คืออันนั่งนึกภาพนะฮะถ้าเกมเนี่ยไม่มีคุณทักษิณนะในกระดานการเมืองขนาดนี้นะถ้าไม่มีคุณทักษิณถามว่าโอกาสที่จะเปลี่ยนรัฐบาลกว่าจะภูมิใจไทยเนี่ยเป็นไปได้ไหม
1: เปลี่ยนจะเป็นอะไรอะคะ
0: หมายถึงว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยภูมิใจไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยมันเหลืออีกขั้วเดียวเท่านั้นนะคือทางฝั่งพรรคประชาชนถูกไหมตอนนี้คุณจะเอาใครชนะพรรคภูมิใจไทยคุณจะเอาพรรคกล้าทำของคุณธรรมนัสเหรอโอกาสผมว่าก็ไม่ง่ายนะยากค่อนข้างยากตอนนี้เหลืออันเดียวเท่านั้นเนี่ยที่เพียงพอสู้กับพรรคภูมิใจไทยได้คือพรรคเพื่อไทยที่ยังพอทำให้พรรคเพื่อไทยเองเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องโอเคยังต้องรู้สึกว่าหลังตัวเองต้องพิงอะไรอยู่สิ่งบางอย่างอยู่เหมือนกันอย่าถอยนะเพราะว่ามันยังมีไม่ใช่ว่าเขากินได้ทั้งหมดเพราะมันยังมีทนายสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยที่เวลามีเลือกตั้งเนี่ยเขายังต้องสู้กับพรรคเพื่อไทยอยู่กับพรรคประชาชนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเชื่อยังไงว่าคือถ้ายังมีเพื่อไทยอยู่เป็นพันธมิตรเนี่ยนะโอกาสที่เพื่อไทยจะไปรวมพรรคประชาชนเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีพรรคเพื่อไทยเลยอ่ะเพื่อไทยเล็กลงอะไรเงี้ยเขาคุมเกมได้หมดตอนถ้าจะมีบทบาทคุณทักษิณมาเนี่ยมันช่วยมาถ่วงดุลในส่วนนี้อยู่พอสมควร
1: แล้วเขาจะลืม
0: ถ้าเขามองถ้ามีการมองกันไว้อย่างนั้นนะทุกคนเขาก็จะไม่รู้สึกรังเกียจที่คุณทักษิณจะมาโลดแล่นทางการเมืองเพียงแต่ภาพมันก็อย่าไปยั่วยุทำให้บรรดาพวกที่เขาเป็นเจ้าประจำคุณทักษิณเนี่ยออกมาแสดงบทบาทไม่เอาคุณทักษิณก็แล้วกันคุณทักษิณก็จะต้องปรับท่าทีปรับท่วงทำนองอะไรของตัวเองอย่าเหมือนคราวที่แล้วเนี่ยมันเกินเบอร์มากอะเป็นใครก็หวาดระแวงกลัวบทบาทที่คุณทักษิณเขาแสดงแล้วมันโอ้โหไปนักธุรกิจก็มาแวดล้อมสื่อก็มาอะไรเงี้ยดุคุณทักษิณออกจากคุกมาตอนภาพแกเนี่ยโอ้โหแกเป็นผู้มากบารมีมากภาพของแกที่ปรากฏอยู่เนี่ยเป็นผู้มากบารมีมากเลยใครเห็นก็ต้องกลัวนะคราวนี้ถ้าคุณทักษิณไม่ให้มีภาพอย่างนั้นนะแต่ว่ามีบทบาททางการเมืองเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีความลงตัวในการเมืองช่วงเวลานับจากนี้พอสมควร
1: ค่ะแนะนำฝั่งเปลี่ยนภาพลักษณ์ง่ายๆก็ให้นุ่งเกงขาสั้นก่อนไปไหนให้นุ่งเกงขาสั้น
0: อยู่หลังฉากให้เยอะๆอย่าไปอยู่หน้าฉากมาก
1: ไปก็ได้ไปไหนก็นุ่งเกงขาสั้นใส่หน้าผ้าใบอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะเวลาอยู่หน้าฉากเนี่ยคุณทักษิณจะทำให้คนรู้สึกกลัวแล้วก็รังเกียจ
1: เราเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะเปลี่ยนเสื้อผ้าอาภรณ์นุ่งเป็นขาสั้นแต่ถ้าผ้าใบไปไหนมาไหน
0: ตัดผมสั้นอย่างนี้ดีอยู่แล้วก็ตัดสั้นไปเรื่อยๆ
1: จะอยู่หน้าฉากหลังฉากคนก็ดูเป็นแบบไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนเสื้อผ้าน
0: ั่งแต่ต้องนั่งไม้บักเหมือนเดิมนะ
1: อยู่เลยนะพี่ใหญ่สายคะเราคนที่เขาคิดว่าให้คุณทักษิณมาคานมาเคินอะไรเนี่ยเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์กับฝั่งฮุนเซนที่เคยมาเยี่ยมถึงบ้านคะเขาไม่ขาดใจเขาไม่แข็งใจเขาหรือไอ้นั่นถือว่าเป็นไม้
0: สิริรวมไปกับที่ผมว่าคุณทักษิณก็ต้องกลับไปรับโทษนั่นแหละมันก็มีหลายๆอย่างผสมคนเปย์กันอยู่นะไอการแสดงออกแบบหน้าคุณทักษิณก็แสดงแกฉายความมีบารมีแกแบบเต็มเหนี่ยวเลยแล้วก็ยังมีประเด็นร้อนเรื่องเกี่ยวกับกัมพูชา

0: าด้วยอะไรด้วยนะก็ผมคิดว่ามันคงมีหลายๆอย่างที่ทำให้คุณทักษิณก็ต้องมีวันที่ผ่านมาในช่วงไม่นานนี
1: ้เดี๋ยวจะปิดฉากคุณทักษิณที่เบรกนี้ละงั้นถามคำถามสุดท้ายพี่ประสานคิดว่าคุณทักษิณทราบหรือยังว่าที่ติดคุกเพราะอะไร
0: ถามคุณทักษิณตอนนี้แกคงไม่รู้แกบอกแกเป็นอัลไซเมอร์ก็ไม่จำอะไรส่วนตัวผมเนี่ยผมบอกว่าเป็นเพราะความที่ว่าแกแสดงออร่าแกหนักหน่วงมากแกดูแล้วแกเกินเบอร์ที่ควรจะเป็นนะคือที่แกถูกกล่าวหาเนี่ยคือถูกกล่าวหาว่าไงแกใช้แกใช้บารมีแกถึงขั้นที่ว่าทำให้ข้าราชการประจำต้องคล้อยตามหมดเลยถูกไหมที่เขาสอบสวนมาเนี่ยคือว่าข้าราชการประจำต้องปฏิบัติต่อคุณทักษิณอะไรแบบทำให้คุณทักษิณเอาเข้าจริงๆแล้วคือไม่ต้องติดคุกเลย
1: อ้าวตอนนั้นลูกเขาเป็นนายก
0: อยู่ในเรือนจำ
1: คุณเศรษฐาเป็นนายก
0: อยู่เรือนจำปั๊บยังไม่ทันได้นอนข้างคืนแล้วมาที่นั่นแหละ
1: มาวันเดียวกับที่คุณเศรษฐาเป็นนายกอันนี้
0: มันก็มองว่าขนาดว่าไม่ได้มีอำนาจโดยตรงก็ยังสามารถใช้อำนาจอะไรแบบนี้ได
1: ้ทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นไปตามที่พี่ไพศาลพูดได้ต่อเมื่อเจ้าตัวทราบว่าที่ติดคุกเพราะอะไรถ้ายังเข้าใจผิดอยู่เนี่ย
0: มันจะสะท้อนว่าเดี๋ยวจากหลังจากสิงหาไปแล้วคุณทักษิณจะวางตัวยังไงอันนั้นจะบ่งบอก
1: ต้องเข้าใจก่อนว่าติดเพราะอะไรค่ะ เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: ค่ะ 18:33 ครับ
1: ขอมาที่ความเห็นของท่านผู้ฟังบ้างนะคะคุณชนันบอกเห็นสภาพเมื่อเช้าวันนี้เราเป็นห่วงประเทศไทยมากๆอีกท่านหนึ่งคุณจรัญดีบอกดิฉันหลอกตัวเองถ้าคุยกันถ้ารู้จักกันดีคุณจะรู้ว่าเรียนพูดอะไรนะฮะคุณเล็กบอกก็ฟังวิเคราะห์เนี่ยเขียนมาอีกทุกวันจริงๆประเทศนี่คุณวิเชียนเขาว่าเราเขาบอกประเทศเราเนี่ยใช้คำว่าชิบหายเลยล่ะเพราะสื่อมวลชนสิ่งที่ถูกไม่ส่งเสริมหมดแต่คุยวิเคราะห์วุ่นวายด้วยสารมีความเห็นไงคะ
0: สิ่งที่
1: ดิฉันเห็นด้วยนะ
0: สิ่งที่ส่งเสริมยังไง
1: ดิฉันเห็นด้วยว่าประเทศเนี่ยจะเจริญไม่เจริญเนี่ยอยู่ที่สื่อมวลชนแต่ดิฉันคิดว่าดิฉันก็ไม่ใช่สื่อมวลชนประเภทที่เอาแต่เรื่องอะไรอย่างนั้นมาพูดหรอกสิ่งที่เราพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ส่วนน้อยมากเลยที่เขาพูด
0: คือเราจะให้ไปพูดเรื่องอะไรนะเซียนพระอะไรอะ
1: เรื่องไอ้ช่างแดง
0: อะไร
1: ที่โกง45
0: ล้านอะไรนะ
1: โลก5ใบ10ใบมาดามเก่ง
0: เขาชื่อมาดามนะ
1: มาดามเก่ง
0: มาดามเก่งอะไรเงี้ยนี่เราไม่เชี่ยวชาญ
1: คุณดอน
0: ไม่รู้จะไปยังไงไปต้องไปไม่ถูก
1: จริงๆพูดได้นะถ้าเราเล่นเรื่องพวกนั้นนะจะบอกให้ดิฉันมั่นใจในตัวเองพี่ไพศาลเราไม่แพ้ใครเลยจริงๆเพราะข้อมูลเราก็ไม่ใช่น้อยนะถ้าจะให้เล่นเรื่องแบบนั้นอะแล้ววิธีคิดเราก็จะไม่ได้คิดเหมือนกับคนที่เขาคิดเมาไปเรื่อยนะ
0: เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องเฉพาะคนกลุ่มพวกนี้เขา
1: ไม่คือ
0: ไม่ไป
1: ให้เขาเล่นไปเหอะ
0: ไม่ไปสันทวะกันมัน

0: ก็ไม่มีปัญหาหรอกถูกไหมคุณไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับไอ้การวงการของเขามามันก็ไม่ได้มีเรื่องธุรกิจเงินที่จะต้องไปขัดแย้งกันมันเป็นวงอะไรที่เป็นวงแบบซึ่งเรารู้ก็ได้ไม่รู้มันก็ไม่มี
1: เป็นโลกของเขา
0: เออเป็นโลกของเขาม
1: ันเป็นโลกของพวกเขาที่เราไปยุ่งเอาเองไปเปิด
0: เราตระหนักในการใช้ชีวิตของเราว่าจะต้องมีสติในการทำการใดๆอย่างเงี้ยนะไม
1: ่
0: ร
1: ู้
0: จริงแล้วเข้าไป
1: อันดับแรก
0: ไม่รู้จริงอย่างเงี้ยไม่รู้เราดูแม้กระทั่งส่องพระไม่ดูไม่เป็นแล้วจะไปคุยกับเซียนพระเขาไปตีระคงระคามก็ไม่ได้ไออย่างเงี้ยเราก็ไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องไปเช่าพระที่ไหนใช่ไหมเพราะเราดูไม่เป็นเขาบอกว่าแสนหนึ่งเงี้ยเราก็ไม่รู้มันเท่าไหร่ไอ้นี่เราก็ไม่โดนอันนี้มันเพราะฉะนั้นมันเรื่องมันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องที่แบบจำเป็นที่จะต้องรู้เป็นข่าวเพราะว่าเดี๋ยวเตือนสติว่าเดี๋ยวญาติโยมจะไปหลงเสียเงินเสียทองบ้างแต่เรื่องคุณทักษิณเนี่ยขออนุญาตที่ต้องวิเคราะห์เพราะคุณทักษิณเขา
1: เป็นตัวจริง
0: เขา
1: อยู่ในสังคมไทยมา20-30
0: คือเห็นเขาออกมาวันนี้เราก็ยังเห็นภาพอยู่นะสื่อต้องเรียกว่าอุทิศเวลาหนึ่งต้องไลฟ์สดนะรายงานสดเลยช่วงเวลาที่คุณทักษิณออกมามวลชนอะไรเข้ามาไม่ว่าการเมืองเขาพรรคเพื่อไทยเขาจะถอยหลังไปต้องเยอะแยะแล้วก็ตามแต่ว่ามวลชนก็ยังมากันเป็นหลักพันมาให้กำลังใจมาอะไรต่างๆมันก็จะเป็นคนที่ไปมองข้ามในเรื่องบทบาททางการเมืองอะไรมันไปเดินไม่ได้หรอกไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าชอบไม่ชอบนะมันเรื่องข้อเท็จจริงว่าที่เรากำลังมองว่าไอ้ลูกคุณทักษิณเนี่ยแกจะวางมือทางการเมืองไหมโจทย์มันอยู่ตรงนั้นซึ่งนาทีนี้ก็อย่างผมเนี่ยคุณผมก็เชื่อคุณอันเชื่อด้วยเหมือนผมด้วยคือว่าลูกศิษย์ยังไงก็ไม่วางมือคราวนี้มันก็มาคุยกันถึงเมื่อสักครู่นี้ว่าด้วยเหตุและผลเนี่ยมันจะเอื้อให้กับคุณทักษิณที่ไม่ต้องวางมือได้ไหมเราก็บอกว่าเออมันก็มีนะเพราะว่าถ้ามีคุณทักษิณมาเล่นเนี่ยมันก็เหมือนกับประคานกลุ่มที่เขากำลังเผยอำนาจอยู่อย่างยิ่งยงอยู่ในขนาดนี้นะคือภูมิใจไทยนะซึ่งเราหาคนที่จะมาเทียบขนาดที่จะมาวัดกำลังของเขาเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะตอนนี้แม้กระทั่งพรรคประชาชนที่ว่าชนะมาไป66เนี่ยเจอเลือกตั้งคราวนี้นี่ถอยกรูดเลยนะเหลือ120คนอย่างเงี้ยเขาไป190จะ200เนี่ยมันต่างชั้นกันพอสมควรเออถ้ามีตัวละครคุณทักษิณมาเนี่ยมันก็ผมว่ามันก็จะเพิ่มอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะทำให้ทางฝั่งทั้งคุณเนวินคุณอนุทินเขาก็ต้องมีความสุขุมรัดกุมในเรื่องของการเมืองเขามากขึ้น
1: ค่ะ
0: ก็ประมาณนี้
1: ไม่ได้ไร้สาระหรอกค่ะไม่ใช่ได้สร้างสรรค์หรอก BBC ไทยนี่เมื่อ6ชั่วโมงที่แล้วคนแสดงที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกินข้าวข้างเรือนจำเปิดเผยความรู้สึกดีใจที่ไม่ต้องกินข้าวพร้อมนายกโดยมีกำแพงกั้นอีกพออีก1ชั่วโมงถัดมาทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกปล่อยตัวจากเรือนจำกลางหลังเข้ารับโทษมาแล้ว8เดือน BBC ก็ยังต้องเล่นเลยค่ะแล้วก็วิเคราะห์ว่ามันจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรค่ะมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระหรอกเพราะว่าแล้วก็โอ้เยอะไปหมดฮะ
0: ครับ
1: ตอนเช้า10ชั่วโมงที่แล้วก็พูดเรื่องออกมาจากเรือนจำพร้อมครอบครัวมีภาพคุณทักษิณอ้าแขนรับคุณแพทองธารเนี่ย
0: แต่รู้สึกอ้วนขึ้นนะอ้วนขึ้นไหมสมบูรณ์ขึ้น
1: คุณทักษิณเหรอคะไม่อ่ะกล้ามเนื้อน้อยขาเล็กเลยค่ะไม่อ้วนขึ้น
0: รู้เป็นเพราะตัดผมสั้นนะดูหน้าแบบอูมขึ้นนะ
1: ไม่ค่ะแต่หน้าเนี่ยเป็นหน้าของคนที่ไม่ได้ไปทำปกติแกต้องโบท็อกแกต้องไปนวดหน้าคุณทักษิณก็ชอบเขาชอบทำอะไรหัตถกรรมที่หน้าเขาเขาทำหัตถกรรมที่หน้าเขาคุณทักษิณเป็นหน้าที่ห่างจากหมอมา8เดือนดูออกปกติหน้าคุณทักษิณจะแต่งกว่านี้แล้วก็ผมเนี่ยไม่มีขาวเลยนะคะย้อมก่อนออก เพราะปกติแล้วคนดังทั้งหลายเนี่ยวันที่ถูกปล่อยตัวออกมาเนี่ย

0: ผมจะขาวออกมาหมดไปไล่ดูเลยไปไล่ดูเลยค่ะคนดัง3-4 คนเนี่ยออกมาอันดับแรกที่เราเห็นคือผมขาวออกมา
1: ครับ
0: คุณทักษิณผมดำดำสนิทออกมาเลยค่ะก็พิเศษพอสมควรค่ะว่าจะไม่พูดมาก
1: เอามาที่มาที่เรื่องฝ่ายค้านนะครับก็สรุปว่าวันนี้หัวหน้าพรรคประชาชนคุณณัฐพงษ์แล้วก็รองหัวหน้าพรรคคุณสิริกัญญาขณะที่อันนี้พรรคประชาชนแล้วก็ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ก็จะมีรองหัวหน้าพรรคคุณกรจติกาวณิชนะครับแล้วก็มีเห็นผมเห็นมีอีก 2-3 ท่านนะร่วมกันแถลงข่าวคุณสาธิตวงหนองเตยแล้วก็คุณอะไรนะนครศรีธรรมราชชัยชนะเดชเดโช
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ร่วมกันแถลงนะครับโดยคุณณัฐพงษ์บอกว่าฝ่ายค้านใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา173ยื่นเรื่องต่อประธานสภาให้ส่งคำร้องต่อ3รัฐธรรมนูญพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทว่ามีความถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งเราอยากให้ประชาชนช่วยตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลว่ามีการสอดไส้เงินกู้200,000,000,000 บาทในส่วนการปรับโครงสร้างพลังงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนแต่กลับเอามาอยู่ในพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทโดยนำเงินเยียวยาประชาชนมาเป็นตัวประกันนะฮะคุณไหมสิริกัญญาเนี่ยคุณไหมสิริกัญญาก็บอกว่าคำร้องของฝ่ายค้านที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้ระงับการใช้จ่ายเงินกู้ในส่วนของประการปรับโครงสร้างพลังงานส่วนวงเงิน200,000,000,000 บาทคือคำร้องเนี่ยขอให้ระงับการใช้จ่ายเงินกู้ในส่วนการปรับโครงสร้างพลังงานเท่านั้นส่วนวงเงิน200,000,000,000 บาทที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาประชาชนสามารถใช้จ่ายได้คำร้องฝ่ายค้านเป็นการแยกเฉพาะส่วนเราเพ่งโทษเฉพาะการปรับโครงสร้างพลังงานแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยการใช้พ.ร.ก.ดังกล่าวทั้งก้อนหรือเฉพาะส่วนแต่ฝ่ายค้านร้องไปเฉพาะ200,000,000นะขณะที
0: ่
1: คุณกรจติกาวณิชก
0: ็คุณกรบอกว่าอย่างนี้ค่ะ
1: ครับ
0: บอกเข้าใจถ้าหากว่ามันเป็นภาวะวิกฤตจริงๆมีความจำเป็นจริงๆเนี่ยกู้ได้ประเทศไทยไม่ใช่ไม่เคยกู้คุณกรไล่ให้ดูเลยตั้งแต่ต้องปี 41ก็คือเรื่องต้มยำกุ้งพอมาปี52แฮมเบอร์เกอร์ไครซิสพอมาปี63ก็คือเรื่องของโควิดไวรัสโควิดจำตัวเลขจำง่ายมากเลยนะพี่ประธาน415263เนี่ยทุก11 ปีเราต้องมีวิกฤตแบบนี้ที่ทำให้ต้องกู้เงินค
1: ุ
0: ณกรบอกว่า
1: 41ก็คือคุณทักษิณใช่ไหม
0: 41คุณทักษิณ
1: กู้ไอ้เรื่องของฟองสบู่โอเค
0: ค่ะแล้วก็มา42เอา41แล้วก็มาปี52
1: 52ก็คุณพิสิทธิ์แฮมเบอร์เกอร์ไครซิส
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มา
0: ปี63ช่วงพลเอกประยุทธ์ช่วงพลเอกประยุทธ
1: ์ครับ
0: คุณกรก็บอกว่าในตอนนั้นเนี่ยที่ต้องกู้อ่ะเพราะว่า GDP มันติดลบแต่พอมาตอนนี้เนี่ยมันบวกทุกอย่างส่งออกก็บวกภาคการใช้จ่ายก็บวกคุณวิสิทธิ์บอกว่าที่มันมีปัญหาก็เพราะว่าพลังงานอ่ะราคามันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็แก้ปัญหาพลังงานที่มันเพิ่มขึ้นและตรงจุดที่สุดก็คือโดยการลดภาษีสรรพสามิตไม่ต้องกู้มาแจกแต่ให้ลดภาษีสรรพสามิตแทนแต่ว่ารัฐบาลก็ไม่ได้เลือกทางนั้นก็เป็นวิธีคิดเป็นแนวคิดที่มีความต่างกันก็แล้วกันถ้าหากว่าจะเปลี่ยนผ่านอะไรแบบนี้ก็คิดว่ามันควรจะเข้าไปอยู่ในระบบงบประมาณไม่ควรจะกู้มาเพื่อทำเช่นนี้ยังไม่ถึงภาวะนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นการเอา200,000นั่นแหละเป็นตัวประกัน200,000ที่จะกู้มาแจกนะคะเป็นตัวประกันสำหรับ200,000ที่จะไปเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานค่ะ
1: ครับคราวนี้จะมีผลอย่างไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็มีหลายท่านก็

ได้บอกมานะว่าเมื่อฝ่ายค้านเขายื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเช่นนี้แล้วเดินหน้าได้เดินหน้าไม่ได้อย่างไรสำหรับพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000นะฮะแต่ช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ครับ

ทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา46นาทีนะครับคุยกันต่อครับ
2: ค่ะพี่สารคะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องที่รัฐบาลจะกู้200,000มาแล้วก็เปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยปรากฏว่าวันนี้คุณพงพันธ์อมรวิวัฒน์นางคุณอมรวิวัฒน์นะคะคุณพงพันธ์อมรวิวัฒน์เนี่ย
1: อ๋ออยู่ไทยออย
2: เป็นประธานใช่ค่ะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วก็เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยออยกล่าวเปิดใจหลังจากที่รับตำแหน่ง CEO เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์มาประเด็นสำคัญก็คือเขาพูดว่าเป็นอย่างที่เราคิดปลายปีเขาจะขาดสภาพคล่องของบริษัทเขาจะลดลงถึง 31,000 ล้านถ้าหากเอาพาดหัวในกรุงเทพธุรกิจเนี่ยพาดว่าไทยออยล์หวั่นว่าครึ่งปีหลังขาดดุลสต็อกร้องให้รัฐคืนค่าการกลั่นน้ำมันค่ะพี่ไพศาลคุณพงพันธ์อธิบายอย่างนี้นะคะบอกว่าสิ่งที่กำลังเผชิญมาในรอบ65ปีเนี่ยไทยออยล์มี65ปีแล้วนะคะผ่านวิกฤตมาหลายรูปแบบแต่สิ่งที่กำลังเผชิญอยู่เป็นความท้าทายสูงสุดของอุตสาหกรรมพลังงานจากความผันผวนด้านภูมิรัฐศาสตร์มันส่งผลกระทบต่อเส้นทางขนส่งน้ำมันดิบแล้วก็โครงสร้างตลาดพลังงานโลกโดยตรงแต่เขาอะค่ะไม่สามารถจะรับน้ำมันดิบจากอ่าวเปอร์เซ็นต์ตามปกติก็ต้องเร่งปรับแผนหาน้ำมันดิบใหม่ทั้งหมดตั้งแต่มีนาจนถึงปัจจุบันเนี่ยบริษัทเดินเครื่องกลั่นเต็มกำลังต่อเนื่องแม้ต้องเผชิญต้นทุนน้ำมันดิบที่พุ่งแรงช่วงพีคเนี่ยนะคะเขาเคยซื้อน้ำมันถึง170ดอลลาร์ต่อบาร์เรลบวกพรีเมียมอีก50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลต้นทุนน้ำมันดิบที่บริษัทซื้อมาในช่วง2เดือนถัดมาอยู่ในระดับสูงมากถึงแม้มันจะเริ่มอ่อนตัวคุณพงพันธ์บอกว่าประเทศอื่นเนี่ยเลือกที่จะถอยลงนะฮะคือซื้อน้ำมันมากลั่นน้อยลงแต่ปรากฏว่าไทยออยเนี่ยสวนค่ะโรงการหลายแห่งในภูมิภาคเอเชียเช่นไต้หวันและญี่ปุ่นเลือกลดกำลังการผลิตลงเพราะกังวลว่าหากราคาน้ำมันดิบสูงเกินไปแล้วราคาตลาดปรับลดเร็วจะขาดทุนสต็อกน้ำมันแต่ไทยออยเลือกเดินสวนทางด้วยการเดินเครื่องเต็มที่เหตุผลก็คือเพื่อให้มีน้ำมันพอใช้ในประเทศค่ะพี่ไพศาลค่าช่วงพรีเมียมพีคสุดอะเขาเจอไป50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลปรับขึ้นแทบรายชั่วโมงกว่าเขาจะสั่งซื้อเนี่ยมันขึ้นไปสูงแล้วแม้ปัจจุบันพรีเมียมลดลงมาแต่ก็อยู่ที่10-20ดอลลาร์ต่อบาร์เรลถือว่าสูงกว่าปกติหลายเท่านะคะต้นทุนเรื่องพรีเมียมน้ำมันเนี่ยสูงมากแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆบวกค่าพรีเมียมเมื่อก่อนเนี้ยก็เพียงแค่1-2ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแต่หลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์ช่องแคบฮอร์โมสตอนนี้ขึ้นไปถึง 20% ของโลกทำให้ซัพพลายหายไปทันทีทีนี้ปัญหามันก็คือว่าเขาขาดทุนสต็อกน้ำมันกันที่ไทยซานในตอนนี้
1: เพราะน้ำมันมันเริ่มลง
2: และที่เขาสั่งซื้อตอนนั้นที่กลัวว่าประเทศไทยจะขาดน้ำมันเนี่ยมันคือต้นทุนที่สูงมากสำหรับกำไรสุทธิไตรมาส 1/69 สูงกว่า 19,000 ล้านนั้นยืนยันว่าตัวเลขเนี้ยเกิดจากกำไรสต๊อกน้ำมันโดยค่าการกลั่นรวมกำไรจากสต๊อกน้ำมันอยู่ที่ 7.6 บาทต่อลิตรแต่ในไตรมาส 2เป็นต้นไปค่าการกลั่นจะทยอยปรับลดลงคาดว่าจะอยู่ที่ 2.60 บาทต่อลิตรพอไตรมาส 3จะติดลบ 2.30 สตางค์ต่อลิตรไตรมาส 4 0เฉลี่ยทั้งปีค่าการกลั่นอยู่ที่2บาทเองกำไรที่เห็นเมื่อต้นปีอาจไม่ยั่งยืนเพราะเมื่อราคาน้ำมันลงเราจะเจอขาดทุนสต็อกในไตรมาสถัดๆไปตามกลไกตลาด

0: ผลกระทบก็คือเขามีปัญหาอย่างนี้ค่ะมาตรการลดราคาหน้าโรงกลั่นช่วยประชาชนส่งผลให้กระแสเงินสดของเขาลดลงไป 2,800 ล้านบาทช่วง9เมษายนถึง19พฤษภานอกจากนี้มียอดเงินชดเชยค้างรับจากกองทุนน้ำมันอีก 1,315 ล้านบาทณวันที่5พฤษภาส่งผลให้กระแสเงินสดลดลงไทยออยได้รับเงินชดเชยคืนเป็นระยะนะคะแต่มันก็ทำให้สภาพคล่องของไทยออยลดลงรวมถึง 31,000 ล้านบาทยังไม่รวมภาระต้นทุนทางการเงินดอกเบี้ยที่แบกเพิ่มขึ้นกว่า900ล้านบาทต้นทุนที่เกิดขึ้นไม่ใช่ต้นทุนจากการดำเนินธุรกิจตามปกติและไม่ได้ส่งผ่านราคาน้ำมันให้เป็นภาระของผู้บริโภคแต่เป็นต้นทุนจากการลดความเสี่ยงของประเทศเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศจะไม่เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันคือถ้าเขาทำธุรกิจปกติอ่ะเขาจะไม่ขาดขนาดนี้แต่นี่เขาสวนเขาสั่งซื้อเขากลัวว่าประเทศจะไม่มีน้ำมันใช้แต่เขาก็มาเจอบีบให้ลดค่าการกลั่นอีก
1: ครับก็ถึงตอนนั้นไม่รู้ท่าทีรัฐบาลจะเป็นยังไงนะ
0: เทไปแล้วอะค่ะตอนรถมันเทไปแล้วไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรหรอก
1: ก็ในความเห็นนักวิชาการอาจารย์พลายพลคุ้มทรัพย์เนี่ยบอกว่าค่าการกลั่นที่รัฐจะต้องเก็บมาเนี่ยก็เห็นด้วยนะอย่างเงี้ยไอ้เห็นอาจารย์พลายพลคำนวณเลยว่าเก็บได้ถึง5บาทด้วยแต่ว่านโยบายเนี่ยมันต้องทำอย่างสมมาตรก็คือตอนที่มันล้นเกินเนี่ยคุณเก็บเข้ามาแล้วก็เอาตรงนั้นนะรีบมาช่วยราคาขายปลีกให้กับประชาชนแต่ว่าในขณะที่ตัวเลขเขาค่าการกลั่นเขาติดลบเนี่ยเพราะว่าต้นทุนที่เขาซื้อมาตอนที่มันเกิดเหตุน้ำมันมันราคาสูงแต่ว่าพอสงบแล้วเนี่ยราคาน้ำมันเสด็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์มันร่วงลงมาแล้วเนี่ยค่าการกลั่นเขาติดลบเนี่ยรัฐควรจะต้องชดเชยเขาด้วยมันจึงจะเป็นนโยบายที่สมมาตรอาจารย์ใบผมนั่นว่างั้นนะแต่ว่าก็ไม่รู้ในการปฏิบัติจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะเพราะรัฐบาลก็ไม่ได้บอกว่าจริงๆแล้ว
0: จะไปชดเชย
1: เก็บเงินจากไอ้ค่าการกลั่นมาเนี่ยถ้ากรณีถ้าเขาติดลบมาจะดูแลช่วยเหลืออะไรหรือไม่ก็ไม่ได้บอก
0: คือเวลากำไรก็รีดเอามาเวลาที่เขาเสียหายก็ไม่กลับไปชดเชย ตอนที่เขาปล่อยให้รีดเขาก็บอกแล้วว่ามันจะต้องดูทั้งปีนะ
1: ครับ
0: มันไม่ได้อย่างนี้ตลอดค่ะ
1: ครับมาเรื่องพ.ร.ก.กู้เงิน400 ล้านนะครับซึ่งฝ่ายค้านยื่นศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะก็คุณโสภณ สารัมโดยอำนาจก็ไม่เกิน3วันแต่คุณโสภณ สารัมเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเมื่อฝ่ายค้านตัดสินใจยื่นอย่างนี้ก็เป็นหลักในการปฏิบัติที่ประธานรัฐสภาก็จะไม่บรรจุร่างพ.ร.ก.กู้เงิน400 ล้านเข้าขอความเห็นชอบในวันที่14นะจะรอจนกว่าศาลจะวินิจฉัยซึ่งจะตามกรอบเนี่ยคือศาลรัฐธรรมนูญถ้ารับคำร้องนะครับถ้าไม่รับคำร้องก็ถ้าศาลยื่นไปแล้วศาลไม่รับคำร้องปั๊บก็เตรียมเอาเข้ามาพิจารณาให้สภารับรองได้เลยแต่ว่าถ้าศาลรับคำร้องก็60วันต้องรอไป60วันจึงจะบรรจุเข้ามาอันนี้คุณโสภณ สารัมก็ยืนยันไปแล้วคุณกรวีปริศนานันทกุลก็บอกว่าวันนี้มีการประชุมวิป4ฝ่ายก็คือวิปตัวแทนครม.วิปฝ่ายค้านวิปฝ่ายรัฐบาลแล้วก็วิปวุฒินะครับเป็นการหารือถึงการประชุมร่วมรัฐสภาวันที่15นี้ซึ่งเป็นการพิจารณากฎหมายที่ทางครม.ได้ยืนยันกลับมาที่สภากฎหมายที่ค้างจากสมัยประชุมที่แล้วนะครับแล้วก็มันผ่านวาระแรกมาแล้วที่รัฐบาลยืนยันกลับมาเนี่ยจะมีจำนวนหนึ่งที่จะนำมาแจ้งต่อการประชุม

0: ุมวันที่15ของรัฐสภาโดยในที่ประชุมก็ได้มีการพูดคุยถึงการกำหนดกรอบระยะเวลาและประเด็นการอภิปรายเนื้อหาของกฎหมายแต่ละฉบับวันนี้ก็ถามว่าแล้วพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านที่ฝ่ายค้านได้ยื่นต่อประธานสภาเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่เนี่ยฝ่ายรัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรคุณกรวีบอกว่าในเรื่องการใช้เงินจากพ.ร.ก.นี้หลังจากที่มีการโปรดเกล้าแล้วรัฐบาลสามารถเดินหน้าได้แม้ฝ่ายค้านจะยื่นรัฐต่อสารรัฐธรรมนูญก็ตามแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยประธานสภาจะไม่บรรจุระเบียบวาระร่างพ.ร.บ.กู้เงินเข้าที่ประชุมสภาในวันที่14พฤษภาคมดังนั้นในวันดังกล่าวก็จะเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามปกติไม่ได้เป็นการประชุมรัฐสภาต่อไปก็จะมีการกระตั้งกระทู้ถามสดและกระทู้ถามทั่วไปนะฮะแล้วถามว่าถ้าฝ่ายค้านเสนอญัตติให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทด้วยจะต้องเตรียมคนอภิปรายตอบโต้หรือไม่คุณกรวีบอกว่าเขายื่นสารรัฐธรรมนูญไปแล้วดังนั้นการประชุมในวันที่14พฤษภาคมนี้ก็ต้องคิดว่าไม่น่าจะมีการยื่นเสนอญัตติดังกล่าวแล้วต้องรอฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนคาดว่าศาลจะใช้เวลาพิจารณาภายใน60 วันถามว่ากังวลเรื่องความล่าช้าในการประกาศใช้พ.ร.ก.กู้เงินหรือไม่คุณกรวีบอกว่าไม่กังวลเพราะตอนนี้พ.ร.ก.ที่ครม.เซ็นนั้นมีผลบังคับใช้แล้วประกาศเป็นกฎหมายแล้วจึงขอยืนยันกับประชาชนให้ทราบว่าการที่เสนอพ.ร.ก.เข้าสภานั้นเป็นเพียงการยืนยันและทำให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายแต่เมื่อมีการยื่นสารรัฐธรรมนูญก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายทางสภาก็จะต้องชะลอการพิจารณาออกไปจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยและตนเชื่อว่าไม่ว่าคำวินิจฉัยจะออกมาเป็นอย่างไรประธานสภาจะรีบบรรจุให้เป็นวาระในการพิจารณาทันที
1: คุณอนุทินสวนคุณหมายที่คุณหมายบอกว่าจะกู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยใช้กระดาษแค่5 ใบใช่ไหมคะ5 แผ่นแล้วก็คุณอนุทินก็ใช้คำบอกว่าวิจารณ์ร่างพ.ร.บ.กู้เงิน400,000 ล้านแค่กระดาษ5 แผ่นเหรอนี่ไงคนทำงานเป็นกับคนไม่เคยทำงานเรียนคิดว่ามันก็อาจจะต้องถึงเวลานะที่ทางฝั่งของพรรคก้าวไกลพรรคประชาชนอะไรที่เขาเป็นมาตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลประชาชนสิ่งหนึ่งที่เขาเป็นมาตลอดก็คือวาทกรรมพวกนี้ที่ในศาลอาจจะต้องลดวาทกรรมพวกนี้ลงแล้วก็พูดอะไรให้มันยาวๆเป็นเหตุเป็นผลเขาจะได้ไม่สวนแบบนี
0: ้ครับ
1: เขาจะได้ไม่สวนแบบนี้เพราะจริงมันก็ไม่ได้มีความหมายหรอกกระดาษ5 ใบคนทำงานเป็นคนทำไม่เห็นมันก็เป็นการ
0: ครับ
1: คือถ้าคุณพูดแบบนี้เขาจะสวนกลับแบบนี้อ่ะแต่ถ้าคุณลองพูดยาวๆแบบที่คุณกรพูดยาวๆแบบที่คุณอภิสิทธิ์พูดให้มันมีเหตุมีผลเนี่ย
0: ครับ
1: มันก็จะเปลี่ยนบุคลิกเป็นอีกแบบนึงอ่ะค่ะ
0: แต่พวกนี้ก็จับตาดูนะครับเพราะว่า200,000 ล้านที่จะกู้มาจ่ายในเรื่องไทยช่วยไทยพลัสนี่ก็จะเข้าครม.นะก็ถ้าฟังอย่างคุณกรวีก็คือว่าก็ถ้าพ.ร.ก.ประกาศในราชกิจจาเรียบร้อยแล้วถูกต้องแล้วรัฐบาลก็พร้อมกู้ได้แล้วอีกประการหนึ่งผมเข้าใจว่าฝ่ายค้านเขายื่นไปเนี่ยเขาไม่คัดค้านในส่วนสองแสนแรกด้วย
1: เขาไม่ได้คัดค้าน
0: ยื่นให้พิจารณาเฉพาะ200,000 หลังนะเพราะนั้นก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็รัฐบาลน่าจะประชุมครม.เรื่องของการกู้เงิน200,000 ล้านแล้วก็เดินตามแผนนะลงทะเบียน25แล้วก็ใช้วันที่1 มิถุนายนนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเห็นว่าอาจต้องพักกันก่อนม
1: ี
0: เรื่องฟุตบอลโลกด้วยนะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมา
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2 มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือ

0: ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับ
2: ค่ะ
1: ก็ครม.พรุ่งนี้นอกจากเงินกู้200,000 ล้านนะครับเตรียมเอามาใช้ไทยช่วยไทยพลัสแล้วจับตาว่าจะหาทางออกเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟ
2: ุ
1: ตบอลโลก2026อย่างไรนะเพราะว่ายังไงก็ต้องหาทางให้คนไทยได้ชมและเข้าใจว่าจะต้องหาทางให้ชมฟรีด้วยนะไม่ใช่ให้ชมเฉยๆเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่ใช่ผ่านแพลตฟอร์มคงจะต้องให้ผ่านฟรีทีวีคราวนี้จะเอาเงินจากที่ไหนอะไรยังไงก็ติดตามการประชุมครม.พรุ่งนี้นะครับเนื่องจากว่าจะต้องรีบดำเนินการการแข่งขันฟุตบอลโลกมีกำหนดที่จะเริ่มวันที่11มิถุนายนนี้แล้วมิถุนาเปิด11มิถุนายนแล้วก็ไป
2: สิ้นเดือน19พอดี
1: เดือนนี้พฤษภาเดือนหน้านะก็พอดีเลยใช่ไหมวันนี้11ใช่ไหม
2: 1เดือนเต็มอะค่ะ
1: 1เดือนเต็มพอดีสามประเทศเป็นเจ้าภาพนะสหรัฐแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกน่าตื่นเต้นตรงที่ว่าเขาบอกพิธีเปิดจะมีทั้ง3ประเทศเลยนะก็คือประเทศไหนที่ก็เตะนัดประเดิมนัดแรกเนี่ยก็จัดพิธีเปิดในนัดนั้นเลยจะเริ่มที่เม็กซิโกก่อนนะเม็กซิโกเขาก็จะมีพิธีเปิดของเขาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไปที่แคนาดาหรือสหรัฐแต่ที่สหรัฐเนี่ยมีน้องลิซ่าและลิสามโนบาลจะไปร่วมในเป็นแขกรับเชิญในพิธีเปิดของฟุตบอลโลกที่สนามสหรัฐอเมริกาด้วยครับ
2: ก็เธอก็เรียกว่าไปโกอินเตอร์สุดๆนะคะที่ในสาร
1: ครับ
2: ค่ะจริงๆแล้วในโลกนี้มันมีกี่ประเทศคะที่เขาดูบอลโลกกันฟรีอะค่ะ
1: ไม่แน่ใจไม่ทราบเหมือนกัน
2: คุณนี่กำลังสงสัยว่า
1: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยฟรีไหมส่วนใหญ่ไม่ค่อยฟรีส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เสียเงินหมดเพราะว่าค่าลิขสิทธิ์แพงมาก
2: ก็เลยสงสัยว่าในโลกนี้ในความเป็นจริงอะคนที่ดูบอลโลกเขาดูฟรีกันหรอ
1: ไม่ค่อยฟรีก็กัมพูชาก็รู้สึกจะเป็นประเทศอาเซียนแรกๆเลยที่ซื้อลิขสิทธิ์เลย
2: เอาเงินใครไปซื้อคะ
1: เข้าใจว่าพวกบอลในนั้นนะ
2: สแกมเมอร์เหรอ
1: ไม่ใช่พวกสแกมเมอร์พวกบอลในพนันออนไลน์ธุรกิจมันสอดคล้องกันครับถูกไหมคุณมีชมก็ทำให้คุณก็

0: ไอ้เงินไม่สะพัดอ่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ลงขันได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าที่กัมพูชาเป็นศูนย์รวมของพวกเว็บพนันออนไลน์อยู่แล้ว
1: อ๋อแล้วมันก็ถูกกฎหมายด้วยเหรอคะ
0: มันมีคาสิโนอยู่มันถ้าไปแทงในคาสิโนก็ถูกกฎหมายอยู่หมดละคาสิโนก็รับแทงทุกอย่างแต่ว่าไอ้ที่มันกระจายไปทั่วโลกแล้วที่ใช้ตรงนั้นเป็นหับมันยังมีเยอะ
1: ทีนี้ของเราเนี่ยพนันถูกกฎหมายไม่มีเลยนะคะ
0: ไม่มีแม้กระทั่งไอ้เรื่องพนันฟุตบอลอะไรนี่ก็ต้องแอบเล่นกัน
1: แล้วเดี๋ยวค่อยดูนะคะพอมีช่วงบอลโลก
0: แต่ว่าไม่ใช่หมายถึงว่าคนไทยไม่ได้เล่นพนันฟุตบอลนะเงินผมว่าเงินสะพัดสูงด้วย
1: สารพัดเลยแล้วเดี๋ยวพอมีถ่ายทอดบอลโลกปุ๊บตำรวจก็ต้องตั้งโต๊ะแถลงเรื่องการกวดขันฟุตบอลโลกไม่ให้มีการพนันออนไลน์
0: ครับ
1: มันจะมาพร้อมกันแบบนี้เป็นแพ็กเกจแต่ที่แปลกใจตรงที่ว่า
0: ก็เหมือนเวลามีสงกรานต์ก็จะกวดขันเรื่องการใช้ไอ้ปืนฉีดน้ำความแรงดันสูงการปะแป้งหรือว่าการลวนลามอะไรก็จะมีระเบียบอยู่ครับ
1: ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยที่หมอนวดอาบอบนวดยังเป็นตู้อยู่เนี่ยก็จะต้องไปดูตู้นู้นตู้นี้ว่าน้องเขาใส่ชุดบอลซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นตู้นานแล้วนะคะเขาเลิกนั่งในตู้กันมานานหลายปีแล้วก็อาจจะไม่มีภาพแล้วก็น่าจะอาบอบนวดน่าจะไม่มีแล้วด้วยมั้งคะเจ๊งเจ๊งไปหมดแล้วตั้งแต่เขาปราบตามพวกธุรกิจสมัยบิ๊กตู่เนี่ยคนนี้หายไปเยอะมากก็เลยสงสัยว่าเรานี่ต้องดูบอลและต้องดูฟรีด้วยในโลกนี้มีไม่กี่ที่นะที่มีฟรีอ่ะ และมันกลายเป็นวาระแห่งชาติที่นักการ
0: เมืองเป็นใช่เป็นเรื่องหน้าที่รัฐบาล
1: จะต้องหาฟุตบอลมาให้ประชาชนดูให้ได้ด้วยวิธีการต่างๆนานาซึ่งประชาชนที่มันคิดมากอย่างดิฉันเนี่ยดิฉันคิดว่าของฟรีไม่มีในโลกแล้วเวลาที่นักการเมืองไปเอาเงินมาเพื่อให้ประชาชนได้ดูฟุตบอลเนี่ยดิฉันก็ไม่รู้ว่าจะต้องตอบแทนเอาคืนเขาด้วยรูปแบบใดบ้างเพราะถ้าเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ได้รับวิสาหกิจที่ถูกบีบคอมานะมันก็จะต้องเป็นเอกชนที่เขาก็ต้องเอาคืนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอยู่แล้วไม่มีของฟรีในโลกจะมีแต่ละวิสาหกิจแหละที่ถูกบีบเจ๊งแล้วเจ๊งอีกไม่รู้จะเอาคืนรูปแบบใด
0: บางเราคิดในทางนั้นก็อาจจะเป็นงบประชาสัมพันธ์งบอะไรเข้าไปเราก็ได้ชื่อเสียงได้แบรนด์ได้ภาพลักษณ์ก็กวักมาสักสร้างภาพลักษณ์องค์กรระดับหมื่นล้านกวักมาสักร้อยล้านก็พออยู่ในวิสัย
1: แต่แปลกที่บริษัทเอกชนที่เขารวยมากๆติดท็อปของประเทศจริงเขาไม่ค่อยจ่ายนะฮะถ้าคิดว่าภาพลักษณ์พวกนี้จ่ายแล้วคุ้มเนี่ยทำไมบริษัทพวกนั้นไม่จ่าย
0: ส่วนใหญ่จะต้องเป็นองค์กรที่เขาจะมีคอนเนคชั่นกับนักการเมืองในช่วงนั้นอยู่
1: ถ้าคุ้มจริงๆถ้าคุ้มจริงๆภาพลักษณ์มันดีจริงๆ
0: ต้องมีความเกรงใจต้องมีอะไรกันอยู่ครับ
1: ใช่ค่ะถ้าคิดว่าจ่ายให้คนดูฟุตบอลแล้วภาพลักษณ์ได้จริงนี่คิดว่าคงแย่งกันลงขันหมดแล้วมั้งไม่ต้องไปบีบคอให้ใครจ่ายหรอก
0: เดี๋ยวรอดูจะมีคนแย่งประมาณนี้เขาบอกว่าน่าจะประมาณอยู่ที่ 1,500 ถึง 2,000 ล้านนะค่าลิขสิทธ
1: ิ์แล้วก็จะต้องไปให้คืนกันในรูปแบบใดอ่ะพี่ไพศาลมันไม่มีของฟรีในโลกมันก็กลายเป็นทุนนักการเมืองนักการเมืองก็ต้องไปเสนอคืนให้เขาเงินส่วนตัวนักการเมืองที่ไหนเราไปคืนอ่ะ มันก็เป็นผลประโยชน์ภาษีเราทั้งนั้น
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวรอดูว่ารูปแบบจะเป็นไงแต่คิดว่าคงจะให้เอกชนช่วยกันลงขันนะ
1: ที่ว่าน่าจะไปบีบคอรัฐวิสาหกิจมากกว่าไม่น่าเป็นเอกชนล้วนๆน่าจะบีบคอรัฐวิสาหกิจส่วนเอกชนเนี่ยถ้าเอกชนจริงก็คงจะต้องเอาคืนในรูปแบบอื่นซึ่งประชาชนอย่างเราก็ไม่มีฟรีในรูปแบบใดนั่นเองค่ะ
0: ครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง

0: สองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบนาทีครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับ
2: น้องนิตตี้มาแล้วนิตตี้บอกว่าฝ่ายค้านคอนเทนต์ก็งี้แหละอ๋อที่พูดถึงคุณสิริกัญญาบอกว่าใช้กระดาษท่าแผ่นไปกู้เงินนะแถมไปทะเลาะกับวงการละครทีวีเพราะฉาก2475จนคนในวงการที่จริงๆบางคนก็เป็นแนวร่วมสีส้มยังคนไม่ไหวเลยเออพี่นิสันทราบเรื่องนี้ไหมคะ
1: คุณใครไปทะเลาะ
2: คุณไปทะเลาะเรื่อง2475เลยอ๋อเหรอฮะ
1: ใช่ไหมละครเรื่องอะไร
2: 2475ฉาก2475ค่ะมันจากละครอะไรก็ไม่รู้เอาไปว่ามันมีเรื่องนี้ก็แล้วกันค่ะเออตามไม่ทันเลยนิตติส่วนคุณเล็กบอกว่างานงบบอลโลกมาอีกแล้วหวานเจี๊ยบนะคะบรูไนน่าจะฟรีคุณอารีนาบอกว่าบรูไนน่าจะดูฟรีเพราะว่าแวตเขา 0% และน้ำมันที่นั่นก็ลิตรละ10กว่าบาทถูกต้องค่ะส่วนคุณพักวัตรบอกว่าเมืองไทยเราติดนิสัยดูมหากรรมกีฬาต้องได้ดูฟรีครับเป็นอย่างนี้มาไม่ต่ำกว่า30ปีแล้วเริ่มตั้งแต่เขาทรายกาแล็กซี่เป็นแชมป์โลกอยู่ในยุค80น่ะป้องกันที่สมุทรปราการครั้งนั้นริเริ่มโดยคุณวัฒนาอัศวะเหมเป็นคนจัดและเปิดให้ดูฟรีนี่แหละครับเริ่มจากตรงนี้แล้วมันก็เลยลามไปยังกีฬาอื่นจนถึงทุกวันนี้แล้วก็คุณเกรฟเนี่ยขอบคุณมากคุณเกรฟบอกเห็นด้วยกับคุณอันมากก็ไก่3ตัว4ตัวมันไม่มีฟรีเขาจะเอาคืนในรูปแบบไหนเท่านั้นเองเอกชนมาลงขันก็เท่ากับลงขันให้รัฐบาลลงขันให้นักการเมืองและเอกชนลงขันให้นักการเมืองได้เสียงในการที่ให้ประชาชนดูฟุตบอลฟรีแล้วเอกชนพวกนั้นไปเอาคืนในรูปแบบใด
1: ครับ
2: ค่ะอันนี้เป็นคำถาม
1: เรื่องฟุตบอลโลกนะอันนี้มาที่เรื่องกระทรวงเกษตรการย้ายอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเมื่อเช้าที่ผ่านมาคุณราเชนศิลปะรายะโพสต์ข้อความล่าสุดฮะชี้แจงผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่าเช้าวันนี้ได้มาที่กระทรวงได้พบกับท่านเลขานุการรัฐมนตรีได้รับฟังเหตุผลในการโยกย้ายตำแหน่งของผมเองและจากกรณีที่ผมเองได้ให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่ไม่พอใจการโยกย้ายเนื่องจากคาดเดาว่าเกี่ยวกับหลานท่านรัฐมนตรีผมได้ไปนอนพิจารณาไต่ตรองรวมทั้งรับฟังข้อมูลซึ่งเชื่อว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันเป็นการแต่งตั้งตามที่เป็นอำนาจของผู้บริหารกระทรวงโดยแท้โดยมีการนำเสนอตามขั้นตอนตามลำดับชั้นเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามกฎหมายข้าราชการพลเรือนสรุปผมไม่ติดใจและขอน้อมรับการพิจารณาของท่านผู้บริหารและขอยุติการให้ข่าวใดๆที่อาจทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าการแต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าวในทุกกรณีจะไม่ร้องเรียนไปยังทุกหน่วยขอยืนยันตามนี้นะครับจบแล้วคือจบครับผมเองเป็นข้าราชการมืออาชีพตกท้ายว่าผมเองเป็นข้าราชการมืออาชีพ
2: พี่ทหารยังบวชพระอยู่ป่ะฮะบวชแล้วหรือยัง
1: ไม่มีคำว่าอาตมานะแสดงว่ายังไม่ได้บวชถ้ามีก็จะต้องมีอาตมาที่ยังแสดงว่ายังไม่ได้บวชจะบวชหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ณขณะนี้ยังไม่ได้บวชแต่ว่าออกมาสื่อสารเคลียร์ครัดตัดจบนะว่าไม่ติดใจผู้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติตามเหตุและผลตามขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมายข้าราชการพลเรือนทุกประการ
2: จะบาปไหมถ้าเรียนไม่เชื่อเลยอ่ะ
1: น่าจะ
2: ไม่เชื่อว่าท่านคิดอย่างนั้นจริงๆ
1: ผมยืนยันว่าน่าจะบาป
2: แต่มันจะบาป
1: แต่ว่าเพียงว่ามันจะบาปมันทั้งเมืองไม่เหงา
2: เรียนเชื่อว่าท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นจริงๆอะค่ะบาปใช่ไหมฮะ
1: บาปฮะ
2: ไม่เป็นไรเพื่อนเยอะ
1: เป็นอกุศลและเจตนาแต่ว่าคงจะบาปมันทั้งเมืองอย่างที่เรียนไม่เหงาคร
2: ับ ก็ไม่รู้อะมันไม่เชื่อหรอกว่าท่านคิดอย่างนั้นจริงๆค่ะต้องขอโทษนะคะ
1: โอเคนี่เรื่องคุณ

0: คุณอธิบดีกรมฝนหลวงนะครับ
1: ค่ะทำไมเราไม่ค่อยอินก็ไม่รู้นะผู้โดยสารอะไรแบบเนี้ย
0: ก็เนี่ยผมก็นั่งนึกอยู่กันนะว่าเดี๋ยวพอนั่นไปนั่นมาแล้วเขาต้องเคลียร์มันจบถ้าไปต่อแล้วมันเหนื่อยกัน
1: แล้วก็เราเนี่ยนะผู้โดยสารหรือว่าตัวดิฉันเองก็ได้ไม่ได้เคยเข้าข้างอธิบดีตั้งแต่แรกแล้วเรียนสงสารคนที่แบบเชียร์ตั้งแต่แรกมากเลยเพราะว่าโดยปกติแล้วอ่ะข้าราชการขึ้นมาถึงระดับนี้ได้อะไม่ธรรมดานะคะ
0: ครับสงสารใครมากที่สุดสงสารพี่แอด
1: สงสารประชาชน
0: พี่แอดแต่งเพลง
1: จริงกว่าจะขึ้นมาถึงขนาดนี้ได้ไม่มีใครธรรมดาหรอก
0: คือบางทีคนก็คิดในแง่แบบนักการเมืองก็รังแก
1: รังแก
0: มันจะมีสูตรสำเร็จอยู่ไง
1: ค่ะ
0: อันนี้ปัญหามันซับซ้อนปัญหามัน
1: มีอยู่สองอย่าง
0: มันไม่ใช่ว่าจะไปปกป้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไรแต่คิดว่าปัญหาคงมีอะไรซับซ้อนเรื่องกันอยู
1: ่แล้วช่วงหลังๆเราก็รู้ว่าการที่จะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้เนี่ยมันสุดๆเลยอ่ะมันไม่มีหรอกฝีมือขึ้นมาน่ะมันต้องอะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าแบบคณะการเมืองรังแกข้าราชการหรือว่าแบบเกษตรกรผู้ยากไร้ดิฉันก็เบื่อคำนี้มากเกษตรกรผู้ยากไร้มันจะต้องอะไรสักอย่างหนึ่งสาเหตุที่ยากไร้แล้วยากไร้อีกเนี่ยมันมีสาเหตุทั้งนั้นแหละนะคะพี่ไพศาลไปลากรถสักคันหนึ่งยืมใครเข้ามาไปแลกซื้ออะไรหรือยังคะที่เตรียมไว้ค่ะรถเก่าแล้วก็จะได้เงินอัดฉีด
0: ไม่ยังไม่รู้เลยจะเป็นจริงได้เปล่าแล้วฝ่ายค้านเขายื่นร้องศาลอยู
1: ่คุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการรถเก่าแลกรถใหม่ว่าขณะนี้กรมสรรพสามิตกำลังศึกษารายละเอียดของโครงการอยู
0: ่
1: เดือนอะไรที่มันศึกษาไม่เสร็จอีกได้ยินโครงการนี้มาตั้งแต่แรกแล้วถ้ายังศึกษาอยู่ปล่อยข่าวมาทำไมไม่ศึกษาให้เสร็จก่อน
0: ไม่แล้วไม่น่าจะเอามาพัวพันกับเงินกู้เร่งด่วนนี่นะ
1: ใช่
0: พรก.นี่มันต้องเร่งด่วนนะยังศึกษาอยู่นี่ไม่น่าย
1: ังศึกษาอยู่แล้วมันเร่งด่วนตรงไหนแต่ยอมรับว่าโครงการอาจจะติดขัดอุปสรรคหลายอย่างที่ยังไม่ได้ข้อสรุปเช่นการตีราคารถเก่าที่จะเข้าโครงการที่ยังมีประเด็นว่าหากรถตีราคาแพงรถแพ้ไปตีราคาถูกจะเป็นปัญหาอีกแบบนึงรถถูกไปตีราคาแพงก็จะเป็นปัญหาอีกแบบอ่ะคุณก็ไปขอแรงไอ้พวกไปรถเขาดิใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็พี่ไพศาลจำได้ไหมคะอาชีพหนึ่งที่มีค่าตัวมากคือพวกตีราคาของตามโรงรับจำนำพวกนี้ทักษะสูงมากตีราคายังไงที่รับจำนำแล้วไม่ขาดทุนพวกรถเก่านี่ยังไม่เท่าไหร่เพราะมันดีมเก่ามากมันก็ไม่อยู่ในลิสต์ที่ไม่รู้จะตีราคายังไงนะฮะนี่ก็เหมือนกันตีไม่รู้จะตีราคากันยังไงถ้ารถถูกไปตีราคาแพงก็จะเป็นปัญหาเพราะรถทุกคันไม่ได้เหมือนกันไม่ใช่รถใหม่ก็มันไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่อาชีพของคุณน่ะคุณก็ไม่มีความชำนาญเรื่องรถเก่ารถใหม่ถูกไหมฮะนี่ก็เรื่องหนึ่งแล้วไม่จะทำยังไงอีกสองอีกเรื่องก็คือซื้อไปแล้วไม่รู้จะไปทำอะไรจะไปกำจัดซากรถเก่า 20,000 คันเนี่ยจะทำยังไงยังไม่มีใครที่แยกซากรถได้อย่างจริงจังชิ้นส่วนนี้เป็นเศษเหล็กอันนี้แบตเตอรี่ยังไม่รู้จะไปทำอะไรยังไงไม่รู้สรุปยังไงไปไม่ถูกแล้วตอนนี้เรื่องก็ยังไม่มาถึงกระทรวงการคลังด้วยเพราะเข้าใจว่าติดอุปสรรคหลายเรื่องเหมือนกันเช่นการตีราคาแค่จะรับซื้อรถก็มีปัญหา
0: ครับ
1: จบทำอะไรไม่ได้หรอกพี่วิชาน
0: ยังไม่มีความคืบหน้า
1: ไปไม่ถูกเลย
0: เรื่อง
1: ไปไม่ถูก
0: เรื่องคนจีนที่ชื่อหมิงเฉินซันนะที่พบว่าที่บ้านเป็นคลังแสงเลยมีอาวุธสงครามจำนวนมากก็ตำรวจเขาบอกอย่าเพิ่งเชื่อนะไอ้เรื่องสวมมรสิทธิ์แต่เป็นข่าว
1: ใบสีชมพู
0: อะไรสวยชมพูเนี่ยกรมการปกครองแกะรอยหมิงเฉินซันพบแต่งเมียไทยเพิ่มชื่อทร13คลองสามวาก
1: ่
0: อนชื่อโปรเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ทำบัตรใหม่2รอบคาดหวังสวมสิทธิ์เปลี่ยนสถานะล่าสุดชุดปฏิบัติการสืบสวนอะไรเนี่ยโดพาและ NICE ลงพื้นที่จ่อเรียกสอบเจ้าหน้าที่3ราย

0: เอี่ยวฟอกตัวนะอันนี้ก็แสดงว่าจริงๆเนี่ยมีเรื่องจริงนะไม่ใช่ว่าเฟคนิวส์นะ
1: อย่างนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติการเดินทางหลิงเฉินเข้าไทยครั้งแรกเมื่อ6ปีที่แล้วใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเข้ามาล่าสุดเมื่อมกราคมด้วยวีซ่ารีเอนทรีเชื่อมโยงกับวีซ่าระยะยาวที่พำนักได้5ปีที่น่าสนใจคือถือพาสปอร์ต2เล่มพาสปอร์ตทั้งจีนและกัมพูชาแล้วก็มีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติหรือว่าบัตรสีชมพูด้วยตกลงเป็นจีนหรือเป็นกัมพูชาพาสปอร์ต2เล่มเลยนะไม่พอเป็นคนไทยก็ได้เพราะว่ามีบัตรสีชมพูและมีชื่ออยู่ในกรุงเทพอ้างว่ามาจากเชียงดาวต
0: ั
1: ้งแต่เมื่อปลายปี2566ตกลงเขาเป็นใครกันแน่เรายังไม่รู้เลยนะเป็นจีนเป็นกัมพูชาหรือเป็นพวกถือบัตรสีชมพู
0: ครับเนี่ยฮะชุดปฏิบัติการสืบสวนDOPANICE อะไรก็เนี่ยนะฮะน่าจะเป็นของกรมการปกครองนี่แหละลงพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจสอบเส้นทางทะเบียนราษฎรของนายหมิงเฉินซันเบื้องต้นจากการสืบค้นฐานข้อมูลพบว่าหมิงเฉินซันเริ่มต้นสร้างตัวคนตนในไทยด้วยการจดทะเบียนสมรสกับหญิงชาวไทยณสำนักทะเบียนในกรุงเทพเมื่อปี2565ทั้งที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้และไม่เคยอยู่กินกันมาก่อนน่าจะมีเรื่องของอะไรต่างๆที
1: ่เกิดที่มณฑลเฮหลงเจียง
0: โอ้เหนือเลยนะ
1: ผู้หญิงคนนั้นเฮหลงเจียงค่ะแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์แบบซื่อๆเลยนะคะนักข่าวกับเจ้าหน้าที่ไปที่บ้านเป็นทาวน์เฮาส์อยู่เขตคลองสำวาเนี่ยก็บอกว่าแกดีแกไม่มีอะไรก็จดทะเบียนกันแต่บ้านนี้แกแทบไม่เคยมาเลยค่ะในบันทึกระบุว่าไม่เคยอยู่กินมาก่อนและฝ่ายชายไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ใช้ล่ามผู้หญิงเป็นผู้แปลภาษาต่อมาในเฉินหมิงเฉินเนี่ยก็ขอเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านบุคคลที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยชั่วคราวในทาวน์เฮาส์ของผู้หญิงที่จดทะเบียนด้วยค่ะแล้วก็ไปทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยครั้งแรกเมื่อ2สิงหาคม
0: ที่เชียงดาว
1: 65 2สิงหาคม65ก็คือจดทะเบียนกับผู้หญิงไทยก่อน20กรกฎาคม65เสร็จแล้วก็ไปขอบัตรสีชมพูหลังจากนั้นเพียงแค่12วันจดทะเบียน20กรกฎาคม2สิงหาไปขอบัตรชมพูหลังจากที่ได้บัตรชมพูหมิงเฉินซันย้ายเข้าทะเบียนบ้านที่เชียงดาวแล้วก็ขอทำบัตรประชาชนใหม่ค่ะ
0: 2ครั้งเขาบอกทำถึง2ครั้งภายในระยะเวลา
1: ทำใหม่2ครั้งเมื่อวันที่12ตุลาคม65แล้วก็ย้ายออกจากบ้านหลังนั้น9พฤศจิกา6566ย้ายเข้าบ้านหลังเดิมที่คลองสามวาอีกรอบหนึ่งและขอทำบัตรครั้งที่3กรณีบัตรชำรุด14พฤศจิกา66ค่ะจากการลงตรวจพื้นที่บ้านหลังที่หมิงเฉินซันย้ายเข้าไปอยู่ที่เชียงดาวเมื่อ12ตุลา65เนี่ยนะคะลูกเจ้าของบ้านเป็นผู้ดำเนินการให้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของอำเภอเชียงดาวขอให้รับหมิงเฉินซันก็เชียงดาวนี่แหละที่เขาไปถอนรากถอนโคนกันมากี่รอบแล้วฮะที่ไปพบเอกสารอยู่ใต้ที่นอน
0: เจ้าของบ้านก็พูดซื่อๆว่ามีเจ้าที่มาขอว่าให้รับไว
1: ้ได้ค่า
0: ได้เงิน 2,000 ครับ
1: ค่ะแล้วก็ข้อสังเกตมูลเหตุจูงใจหมิงเฉินซันที่มาที่เชียงดาวเนี่ยน่าเชื่อว่าอาจย้ายเข้ามาเพื่อสวมสิทธิชนกลุ่มน้อยทำบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนในลักษณะเดียวกับที่มีการจับกลุ่มสัญชาติจีนโครงการสลายหมอกเชียงดาวไปเมื่อมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแล้วก็พบว่าปลัดอำเภอที่ทำรายการบัตรประจำตัวเนี่ยก็เคยเชื่อมโยงกับกรณีทุจริตคดีสวมบัตรประชาชนให้กับบุคคลสัญชาติจีนด้วย
0: ให้แก๊งจีนเทาในคดีอุ้มตัดนิ้วเรียกค่าไทยที่โด่งดังเมื่อปลายปี65
1: ไอ้สลายหมอกเชียงดาวเนี่ย
0: ปราณเพื่อนเชียงดาวเนี่ยได้นะ
1: ว่าคุณอนุทินไปเองอ่ะคุณอนุทินไปแถลงข่าวเองค่ะสลายหมอกเชียงดาวเนี่ยก็ทีนี้ก็โอเคมันก็เป็นเพียงแค่ฉากหนึ่งว่าไอ้หมอเนี่ยมีบัตรสีชมพูจริงๆแล้วคนที่ทำให้ก็กลุ่ม
0: ไม่อย่างนี้มันแสดงว่ามันจะ

0: นั่นแหละ
1: เข้ามาแล้วต้องมีคนไทยที่ชี้ช่องให้ได้นะว่าจะต้องไปทำอะไรที่ไหนยังไงกับใครต่างๆเนี่ยต้องมีคนไทยในนี้เป็นคนที่คอยจัดการให้คงไม่ใช่จู่ๆไปรู้ได้เองครับ
0: คุณอนุชินเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมาแต่พ.ศ.อะไรอ่ะตั้งแต่คุณเศรษฐาถูกไหม
1: ฮะใช่ตั้งแต่ก่อนคุณเศรษฐา
0: คุณเศรษฐาก็ปี 6, อะไรนะ
1: ตั้งหลังการเลือกตั้ง66เป็นต้นมา
0: 66 67 68 69มีคุณภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอยู่แป๊บเดียว
1: อยู่ไม่กี่เดือน
0: อยู่แป๊บเดียว
1: ครับ
0: คุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมาเป็นเวลา4ปีแล้วนะคะพี่ไพศาลคุณอนุทินโยกผู้ว่าโยกอะไรในอำเภอเอ้ยไม่ใช่ในอำเภอโยกผู้ว่าโยกอะไรต่อมีอะไรอธิบดีทุกคนโยกไปโยกมาโยกกับเยอะแยะมากมายนะคะในรอบ4ปีเนี่ยแต่โยกยังไงยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้คนเดียวยังไม่โดนโยกคือปลัดกระทรวงค่ะ
1: รู้สึกวันนี้จะให้สัมภาษณ์นะคุณอนุทินว่าไงนะเรื่องว่าไอ้ระบบทะเบียนราษฎรไม่มีปัญหาเราของเราไม่ได้มีจุดอ่อนอะไรใช่ไหม
0: ก็เนี่ยก็ไม่รู้อะค่ะ
1: เดี๋ยวดูนิดหนึ่งรู้สึกสื่อจะถามว่าทำไม
0: บอกไม่ต้องรื้อดีทุกอย่างอยู่ที่คน
1: นายกชี้ทะเบียนราษฎรดีอยู่แล้วไม่ต้องสังคายนานะแต่ย้ำผบ.ตร.ให้ขยายผลให้ถึงเครือข่ายหนุ่มจีนซุกคลังแสงนายกยันไม่จำเป็นต้องสังคายนาการออกทะเบียนราษฎรหลังพบต่างชาติสวมสิทธิ์ชี้กฎหมายมีอยู่แล้วหากใครทำผิดไม่มีทางรอดบอกอย่าเอาปลาเน่าตัวเดียวไปติเรือทั้งโกลนมันไม่ใช่ตัวเดียวนะท่านนายกมันเยอะมันเดี๋ยวมันโผล่ที่นี่จนกระทั่งมันไม่จบไม่สิ้นเนื้อทีอ่ะมันมีมาเรื่อยๆนะ
0: ด้วยความเคารพนะคะคิดดูให้ดีนะว่าปัญหาในเรื่องการสวมสัญชาติเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนท่านนายกเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมาแต่ปี2566นะคะนี่มันปี2019แล้ว
1: ระบบตรวจสอบภายในของท่านเนี่ยทำไม่ได้นะหาไม่เจอนะมันเกิดเหตุมันต้องเป็นคดีเป็นอะไรมาเงี้ยแล้วตำรวจเข้าไปสอบมาแล้วก็พบว่ามันมีข้อมูลหลักฐานที่มาพัวพันแล้วถึงได้ย้อนมาเจอเรื่องของมหาดไทยนะผมบอกให้ไม่ใช่ว่าเป็นระบบตรวจสอบภายในท่านไปเจอของท่านเองหรืออะไรเองนะถ้าไม่ไปก่อเหตุมายากมากที่จะเจอไอ้เนี่ยอย่างในหนุ่มในเฉินอะไรเนี่ยถ้าไม่ลดความแล้วไปเจอเรื่องพิรุธเรื่องอาวุธที่มีในตัวกับในรถนะแล้วโยงไปถึงที่บ้านไปค้นนะมันก็จะโยงไม่มาเจอประวัติแบบนี้หรอกว่ามันมีพิรุธในเรื่องทะเบียนราษฎรอะไรวุ่นวายไปหมดแล้วก็โยงไปถึงตัวปลัดอำเภอซึ่งเคยถูกกวาดล้างจากเคสก่อนหน้านี้ที่เคยไปปลอมทะเบียนราษฎรให้กับพวกจีนเทาคดีอุ้มตัดนิ้วซึ่งอันนั้นก็เป็นกรณีที่มันเป็นคดีแล้วถึงโยงมาถึงเจอปลัดไม่ใช่ว่าระบบตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทยหรือกรมการปกครองก็ไปตรวจเจอกันเองนะเพราะปัญหาที่ถามเนี่ยว่าต้องสังคายนาการออกทะเบียนราษฎรหรือไม่เนี่ยถามในนัยยะว่าระบบตรวจสอบภายในมันป้องกันตัวเองไม่ได้นะที่ท่านบอกว่าปลาเน่าตัวเดียวหากใครทำผิดก็ไม่มีทางรอดไม่จริงนะมันรอดกันมาตลอดจนเกาะจนมีเหตุถ้ามันมีเหตุก็รอดนะครับ
0: ท่านเป็นรัฐมนตรีมา4ปีแต่ปี66อ่ะท่านย้ายแทบทุกคนในกระทรวงอ่ะและปัญหาแบบนี้ยังมีอยู่มันหมายความว่าไงรัฐมนตรีตั้งแต่ปี66นะคะมหาดไทย
1: ยาวนานมาก
0: เอาล่ะพักกันก่อนนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะบ้านอยู่
2: ให้ฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
3: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
2: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
3: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02 6300 700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตาม

0: ตามกำหนด
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข่งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบเก้านาฬิกา31นาทีครับคุณอันครับ
5: ค่ะ
4: ช่วงนี้ไปดูหุ้นกันนะครับ
5: ค่ะ
4: กับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมนะจากกรุงไทยเอ็กซ์ปริงครับสวัสดีครับคุณเจริญครับ
6: สวัสดีครับคุณชีฟอนและคุณไพศาลครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีครับผมครับ
4: วันนี้เราตามเพื่อนบ้านตามโลกเข้าไปหรือว่ายังไงนะเนี่ย
6: คือจริงบอกอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเพื่อนบ้านเนี่ยก็อ่อนตัวลงกันนิดนึงนะฮะนะครับแต่ในแง่ของตลาดหลักๆเช่นพวกที่มีกลุ่มคริปส่วนใหญ่ก็ยังปรับตัวได้อยู่นะครับนะดังนั้นเราอาจจะลงมาผมว่าอาจจะเป็นกระแสหนึ่งก็คือเรื่องต้นออกกาถูกไหมฮะนะครับที่สุดท้ายก็ยังไม่มีอะไรที่มันอีกที่เป็นอันนะก็การเจรจาเหมือนกับว่าฝั่งคนที่ทำก็มีการปฏิเสธนะครับนะแต่ก็ต้องดูข้อเสนอของแต่ละคนเป็นยังไงนะครับนั้นเรื่องคือประเด็นหนึ่งทำให้เห็นว่าเอ๊ะสถานการณ์ยังคงตึงเครียดอยู่นะครับแล้วก็ของรัฐบาลภายในก็เป็นเรื่องของการเมืองนะครับที่มีเรื่องประเด็นเรื่องตัวพรกกู้เงิน400 ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่พวกนี้ผมว่ามันเป็นช็อตเทอมมากกว่านะครับนะที่จะมีเข้ามากดดันตลาดในช่วงที่ตลาดช่วงนี้มันไม่ได้มีอะไรนะครับในแง่ของบ้านเรานี้ไม่มีอะไรงบน่าจะเริ่มออกกันหมดแล้วนะครับนะนั้นมันก็เลยเป็นภาพเหมือนกับว่าเหมือนกับเป็นเหตุของการพักคู่ลงมาหรือเปล่านะครับนะเพราะวันนี้ถ้าดูตามพุ่นโมกดานส่วนใหญ่จะย่อตัวลงนะครับแต่หลักๆนะฮะแต่เห็นทุกอย่างนะครับว่าการตกออกมาถ้าเราไม่พูดถึงเดลต้านะเดลต้าวันนี้ก็ลงเป็นตัวหนึ่งตัวชูตลาดออกมาแต่ถ้าเราไม่พูดถึงเดลต้าปุ๊บเนี่ยเห็นเลยว่าหุ้นตัวอื่นมันลงมันก็ลงอยู่ในกรอบแคบๆนะไม่ใช่ว่าลงแรงอะไรนะฮะนะครับนะ
4: อ
6: ันนี้เราก็เลยมองเป็นเชิงบวกอยู่แล้วก็ที่สำคัญคือวันนี้ต่างชาติเองก็
4: ซื้อสุทธิ
6: ว่าซื้อกลับเข้ามานะครับซื้อมาพันเก้าร้อยกว่าล้านนะครับนะแต่ถ้ามองนี้เห็นว่าตลาดจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับมันเป็นแค่การเล่นตามกระแสหรือตามเงื่อนไขปัจจัยที่มีเข้ามาเฉยๆแล้วก็ลักษณะช็อตเทอมมากกว่านะครับนะซึ่งเรามองนี้ผมว่าตลาดหุ้นเองก็ยังอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นอยู่เหมือนเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนทรงนะครับนะแต่ว่ามันจะลงต่อแรงๆทีนึงอันนั้นอยากจะคิดกันใหม่นะครับนะแต่ในช่วงนี้ผมคิดว่าตลาดหุ้นดูย่อๆปุ๊บเนี่ยเราก็ยังมองเป็นเชิงบวกนะเพราะว่าเราคิดว่าลงแบบนี้น่าจะลงจำกัดเหมือนว่าตลาดมันกำลังรออะไรมาชี้นำหรือว่ามาหลีดในนี้ในแง่ของการซื้อนะครับนะผมเชื่อถ้ามีเข้ามาปุ๊บเนี่ยตลาดพร้อมที่จะขึ้นใหม่ๆนะครับนะแต่ในจังหวะนี้ก็ถ้าใครเทรดอยู่ก็ดีอาจจะวิธีก็เรียกว่าถอยตั้งรับน่าสนใจอยู่มองอย่างนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆมีโอกาสดีกับขึ้นใหม่ๆนะครับ
4: ครับมันมีลักษณะเสียทรงไหมฮะเพราะหลุดจาก1,500ลงมาด้วยอุตสาหะขึ้นไปแล้ว
6: ครับผมมองว่ายังนะเพราะว่าพาราจุดเนี่ยถือว่าขึ้นมาเร็วนะครับขึ้นมาเร็วนะครับเนี่ยแล้วก็โดยธรรมชาติเนี่ยพอขึ้นมันเร็วแรงๆเนี่ยมันก็จะมีการเทคอยู่แล้วนะครับนะซึ่งอันนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องปกติตลาดนะครับนะเพราะว่าเผื่อว่าเหมือนกับว่าเราขึ้นมาดับหนึ่งปุ๊บมันต้องมีตัวส่งด้วยกลัวว่าตัวส่งไม่มีนะครับนะมันก็เลยมันก็หาเหตุถอยลงมาสักก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะงั้นจังหวะนี้ผมว่าเป็นการทำฐานตลาดมากกว่าแล้วก็รอจังหวะเพื่อจะขึ้นนั้นมันให้มันดูแน่นขึ้นนั้นขึ้นมาถ้าอยากลงมาปุ๊บเนี่ยแล้วยืนได้เนี่ยผมมองเป็นบวกนะครับ
4: ช่วงนี้คุณเจริญมองกรอบการเคลื่อนไหวหุ้นไทยเอาไว้ยังไงฮะแล้วก็พรุ่งนี้นี่มีโอกาสที่จะรีบาวกลับขึ้นไปไหมครับ
6: ยังมองว่ามีโอกาสอยู่นะเพราะจริงแล้ววันนี้เช้านี้บ้านเราก็รีบาวก่อนนะครับจะสถานยืนไม่ได้นะครับ
4: ใช่
6: ก็ผมก็เลยมองว่าตลาดช่วงนี้ถ้ามองในกรอบใหญ่ๆได้มองแถวประมาณ1,400-1,500 จุดอยู่นะครับนะผมเชื่อว่าตลาดยังไม่ได้รีบไปดีไปไหนแล้วน่าจะวนเวียนอยู่แถว1,500นี่แหละนะครับยังมีโอกาสขึ้นใหม่นะครับแต่ย้ำว่าช่วงนี้ถ้าเป็นถ้าขึ้นไปเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เล่นสั้นก็อาจจะหมุนก็ลงสะขึ้นขายได้ถ้าเกิดตกออกมาปุ๊บเนี่ยอ่อนตัวรับน่าสนใจนะครับ
4: อ๋อดูแนวรับที่1,467เนี่ยนะ
6: ใหญ่ใหญ่ฮะใหญ่ใหญ่แล้วจิ้มมี่ก็ทางอยู่1,480นะครับ
4: ครับครับฮะเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณครับ
6: ครับผมครับสวัสดีครับท่านผู้ชม

0: ครับ
1: สว
0: ข
1: ั
0: อ
1: ส
0: บค
1: ด
0: ุณ
1: ี
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: ร
0: สว
1: ั
0: ัสดี
1: บ
0: ค่ะ
1: คุณเจริญเอี่ยมพัฒนาธรรมนะจากกรุงไทยเอ็กซ์ปริงครับส่วนทองคำวันนี้สมาคมประกาศเปลี่ยนแปลงราคา20ครั้งวันนี้ทองก็สา
0: ล
1: ร
0: งไห
1: ว
0: ม
1: ัน
0: ฮ
1: เต
0: ะ
1: ี้ยลงนะลงแต่ลงมาหลักสิบนะ20 30 40อะไรประมาณเนี้ยไม่เป็นหลักร้อยก็ราคาโกลด์สปอตล่าสุดก็4,663เหรียญเงินบาทวันนี้32.44 บาทก็ลงมาเบ็ดเสร็จ20ครั้งนี้รวมแล้วก็ปรับลดลงไป350 บาทนะครับทองคำแท่งราคาสุดท้ายก็เหลือขายออก71,600ส่วนทองรูปพรรณก็ขายออก72,400 บาทครับ
0: มีเมื่อกี้นี้ที่คุยเรื่องที่ว่าถ้าจะทำรถถ้าจะรับซื้อรถเนี่ยต้องอาศัยคนที่มีความชำนาญเหมือนพวกรับของจำนำหรือให้นึกออกแหละมันมีตอนครั้งหนึ่งตอนที่เขาปรับเรื่องภาษีนำเข้าวายอ่ะพี่ไพศาลเขาใช้เอกชนเดี๋ยวรู้ชื่อเลยแต่ก็ไม่เอ่ยนามก็แล้วกันสองคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายวายอ่ะเป็นคนไปให้ข้อมูลกับสรรพสามิตในเรื่องการคำนวณภาษีวายที่ลดลงงวดเนี้ยที่ภาษีวายเมื่อก่อนมันจะแพงกว่านี้ราคาวายบ้านเราแพงกว่านี้ใช่ไหมคะแล้วเขาปรับราคาลงแต่เขาเนี่ยไม่รู้ว่าราคาวายโดยมาตรฐานมันควรจะอยู่แบบไหนยังไงเขาใช้ผู้ใหญ่สองท่านที่เป็นคนที่รักวายและนำเข้าวายมาตั้งหลาย10 ปีแล้วอ่ะเป็นคนไปให้ข้อมูลค่ะพี่เพชร
1: จะรู้เธอรู้ในเรื่องกลไกต่างๆเป็นอย่างดี
0: ในเรื่องราคาวายเขาเป็นคนนําเข้าแล้วเขาเป็นคนบอกว่ามันควรจะตั้งราคาที่เท่าไหร่ภาษีมันควรที่เท่าไหร่มันถึงจะไปกันได้คือหน่วยราชการก็ไม่ได้ชํานาญทุกเรื่องถูกไหมฮะไอ้ที่จะให้รับซื้อรถไปทิ้งเนี่ยที่จะเอาใครมาตีราคารถควรจะเป็นราคาเท่าไหร่ยังไงก็จริงอย่างที่คุณเอกนิติ
1: ต้องดูตลาดเขา
0: ใช่ครับก็ต้องเอาคนที่มีความชํานาญเรื่องเนี้ยรถบางรุ่นไม่ควรซื้อเลยด้วยซ้ําเอาไปก็เป็นเศษเหล็กถูกไหมคะมือสองในเทว่าซื้อทุกตัวนะเพราะว่าซื้อบางรุ่นบางยี่ห้อเท่านั้นแหละค่ะ
1: ก็ต้องมีช่องทางส่งเป็นเศษเหล็กปามก็จะมีประเทศที่รับซื้ออยู
0: ่แต่
1: ว่า
0: คุณก็ต้องซื้อเป็นเศษเหล็ก
1: ค่าขนส่งค่าอะไรต่างๆต้องไปคำนวณดูว่ามันคุ้มไหม
0: ค่ะ
1: นะก็วันนี้เนี่ยทางนายกเรียกรัฐมนตรีในส่วนพรรคภูมิใจไทยประชุมเป็นการภายในนะมีคุณพิพัฒน์คุณเอกนิติคุณสุภจีคุณชัยชนกคุณแนนบุญธิดาสมชัยคุณกรวีปริศนานันทกุลเป็นต้นจากนั้นนี่ก็โฆษกเปิดเผยภายหลังการประชุมคุณรัชดาธนาดิเรกนี่นะให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าการประชุมวันนี้ถือเป็นเรื่องปกติที่คณะรัฐมนตรีของภูมิใจไทยจะประชุมกันก่อนประชุมครม.พรุ่งนี้โดยในที่ประชุมเนี่ยคุณอนุทินได้เล่าเรื่องที่ไปประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ต่อที่ประชุมและเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีแต่ละท่านเสนอเรื่องที่อยากจะอธิบายให้รัฐมนตรีอื่นรับทราบโดยในที่ประชุมนายกได้ยกประเด็นเรื่องฟรีวีซ่าขึ้นมาหารือเพราะประเด็นนี้มีวีซ่าหลายประเภททั้งวีซ่านักเรียนนักลงทุนและนักท่องเที่ยวจึงต้องจัดระเบียบกันไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนายกจึงมอบให้คุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายไปดูว่าจะจัดระเบียบภาพรวมทั้งหมดอย่างไรมันจะมีวีซ่านักเรียนใช่ไหมอันนี้เป็นของอะไรดูแล้วน่าจะเป็นกระทรวงศึกษากระทรวงอวอะไรทำนองนั้นใช่ไหม
0: ก็มันก็ทำได้ทั้งนั้นแหละครับพี่ไพศาลเรื่องเด็กนักเรียนก็แยกไปสิแต่ละชาติก็แยกได
1: ้แล้วก็
0: เหม
1: ือ
0: นกับจะซื้อรถก็หลายจะมาบอกว่าซื้อรถถูกซื้อรถแพงก็ทำไปสิรถบางรุ่นก็ไม่ควรซื้อแล้วก็ไปหาคนชำนาญมาก็ทำไปไอ้ดีก็เหมือนกันวีซ่าก็รู้อยู่แล้วปัญหาของที่มันเป็นทุกวันนี้มันเป็นกลุ่มไหนก็ทำได้นั่นแหละพี่ไพศาล
1: ครับ
0: เด็กก็เด็กคือไปเหมารวมแล้วให้เป็นปัญหาไปหมดก็ไม่ใช่ได้ยังไง
1: ใช้วีซ่านักเรียนมาแล้วก็มาทำการค้ามาทำงานก็มีอยู่ได้ยินอยู่

0: โรงเรียนภาษาไทยเรียนมาอยู่นั่นแหละแล้วก็ทำการค้าไปด้วยอันนี้คุณก็รู้ก็ไปถ้าเด็กไทยไปอยู่เมืองนอกลำบากจะตายจะทำงานเพิ่มก็ไม่ได้พอเรียนจบปุ๊บจะขอทำงานเขาก็มีกำหนดว่าคุณจะต้องได้งานภายในนี้เรียนจบMBA คุณก็ต้องหางานที่เกี่ยวกับ MBA ด้วยคุณจะไปเอาปริญญาตรีที่จบจากเมืองไทยวิศวะไปหาที่วิสคอมไปหาที่อเมริกาเขาก็ไม่ให้กฎระเบียบมันออกได้นั่นแหละค่ะก็ออกไปนี่มีประเด็นคุณวาสนานานุ่มให้สัมภาษณ์กับพีพีทีวีจริงๆเขาจะออกสดคืนนี้นะคะแต่ที่ฉันดูมันมีสรุปมาอย่างนี้ค่ะกรณีที่จับหมิงเฉินสันเล่ให้สัมภาษณ์วันนี้เหมือนกับที่เราพูดเมื่อเช้าเราพูดในรายการแล้วใช่ไหมคะที่ในสารว่ามีแนวโน้มว่าเป็นการเตรียมก่อการแก้แค้นที่เราไปกวาดล้างที่โอสเมดอะค่ะเมื่อเช้าเราได้พูดไหมคะ
1: คุณนันพูดอยู
0: ่ใช
1: ่ว่ามีบรรดาสื่อเขาละแคะละคายว่ามีความเป็นไปได
0: ้ว่าเป็นการแก้แค้น
1: เป็นทีมที่จะไปมีปฏิบัติการตอบโต้เรื่องที่ไทยไป
0: กวาดล้างที่โอสเมด
1: กวาดล้างที่ไอ้อาณาจักรที่โอสเมดเขาครับ
0: และที่เจ็บแสบที่สุดก็คือว่าไปพบหลักฐานการค้าอวัยวะมนุษย์ที่นั่นแล้วส่งเรื่องไปถึงอเมริกาด้วยเพราะไปพบยาบางตัวที่ใช้ในการผ่าตัดอวัยวะคนเนี่ยปรากฏว่าคุณเล็กเขาเปิดเผยในรายการเรื่องใหญ่ Live Talk ที่ PPTV นะคะบอกว่าจากการข่าวที่ตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือรวมกับการสอบปากคำและข้อมูลอื่นๆพบว่าหมิงเฉินซันเนี่ยไม่ใช่นักสะสมแต่มีอาวุธไว้เพื่อก่อเหตุค่ะแต่ไม่ใช่ก่อเหตุในไทยเฉินเนี่ยถือเป็นระดับบอสคนหนึ่งของสแกมเมอร์จีนเทามีอิทธิพลในกัมพูชารู้จักทหารและคนใหญ่คนโตในกัมพูชาและจากข้อมูลการข่าวบอกได้ว่าเฉินเป็นคนจ่ายงานและรับงานเกี่ยวกับการสังหารการทำร้ายคนในกัมพูชาเป็นคนรับงานจ่ายงานในการสังหารคนในกัมพูชาแต่ทำเฉพาะในกัมพูชายังไม่เคยมีประวัติก่อเหตุใดๆในประเทศไทยโดยในการก่อเหตุลักษณะนี้ไม่ใช่ในเฉินไปทำเองทุกครั้งแต่อยู่ในระดับบอสที่สั่งลูกน้องไปทำค่ะส่วนตัวเขาจะทำหน้าที่วางแผนและจัดหาอาวุธอ้าวและที่มีการพบเสื้อเกราะติดระเบิด C4 อันนั้นเนี่ยเฉินประกอบไว้เพื่อแจกจ่ายลูกน้องใช้ก่อเหตุในกัมพูชานี่เล็กพูดว่าอย่างนั้นนะโดยจะเอาเข้ากัมพูชาผ่านทางช่องทางธรรมชาติแต่ก็ยังมีข้อสงสัยว่าทำไมไม่เอาไปประกอบในกัมพูชาดังนั้นเล็กเขาบอกว่าเขาจึงเข้าใจว่าอาจจะมีข้อมูลมาประการที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ซึ่งอาจจะกลัวว่าที่ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกหรือไม่อันนี้เล็กเขาคิดเองนะสงสัยว่าทำไมไม่เอาไปประกอบในกัมพูชามันตลกไหมประกอบระบบ C4 และเอาผ่านช่องทางธรรมชาติเข้าไปในกัมพูชาคุณก็ไปประกอบที่นั่นสิจะมาประกอบอะไรที่บ้านเช่าที่ชลบุรีล่ะเล็กเลยบอกว่าเข้าใจว่าอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่ไม่อยากจะพูดที่ไม่เปิดเผยเพราะกลัวว่าประชาชนจะตื่นตระหนกส่วนกรณีที่เฉินมาอยู่เมืองไทยทำไมนั้นเขาอ้างว่าเมืองไทยเป็นเสมือนเซฟเฮเว่นหรือหลุมหลบภัยและในเมืองไทยถ้ามีเงินก็ซื้อบัตรหรือซื้ออาวุธได้แต่เล็กเขาบอกเขายังสงสัยอยู่ว่ามันฟังดูไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลเท่าไหร่เพราะการที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วมีสิ่งเหล่านี้วันหนึ่งเขาทำอะไรหรือไม่ซึ่งจากกรณีนี้ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการทบทวนเรื่องงานข่าวกรองทั้งหมดที่สำคัญคือในบ้านเราเนี่ยมีสายลับทั้งทางกัมพูชาหรือ BHQ แฝงอยู่ด้วยและก็ยังเป็นการเข้าไปอยู่เฉยๆยังไม่กล้าทำอะไรทั้งนี้หน่วยข่าวแจ้งว่าในเฉินไม่ได้มีพฤติกรรมของคนซึมเศร้าเลยเพราะคนซึมเศร้าคงไม่มาวางแผนรับงานจ่ายงานหรือประกอบระเบิดดังนั้นการที่บอกว่าเอาเสื้อเกราะมาประกอบระเบิดไม่ใช่ฆ่าตัวตายนั้นหน่วยข่าวกรองบอกว่าฟังไม่ขึ้นและไม่น้ำหนักเรื่องป่วยซึมเศร้าเลยส่วนกรณีที่ฝึกยิงปืนหรือคว้าระเบิดในค่ายทหารกัมพูชาเขาบอกก็เขาอยู่ในเครือข่ายพวกวงการสแกมเมอร์จีนเทาและสนิทกับทหารกัมพูชาเป็นเรื่องที่สามารถเข้าไปปาระเบิดไปยิงปืนในค่ายทหารกัมพูชาได้อยู่แล้วสิ่งที่หน่วยข่าวบอกมาคือเมื่อเขามาอยู่ในประเทศเราและมีอาวุธแบบนี้ก็ไปไว้ใจไม่ได้เพราะจีนเทาก็อย่างรู้ว่าเล็กใช้คำว่า

คตรโกรธเลยที่เราไปสูญสแกมเมอร์ทั้งที่โอสเม็ดและธมอดาซึ่งเขาลงทุนไปตั้งกี่พันล้านถามว่ามีความแค้นไหมเขาต้องแค้นเราดังนั้นมันไม่มีหลักประกันอะไรและคนนี้เป็นจีนเทาเหมือนกันและเขารู้ว่าสามารถทำเรื่องแบบนี้ได้และอยู่ในไทยด้วยมีเครือข่ายเต็มไปหมดดังนั้นจึงเป็นความเสี่ยงขั้นสูงที่ว่าเมื่อคนนี้อยู่ในประเทศเราอะไรก็เกิดขึ้นได้

0: ื่องนี้
1: อืม
0: เรื่องไปถล่มธรรมดากับโอสเมตค่ะ
2: ดูรูปแบบการใช้ชีวิตการทุ่มซื้ออาวุธอะไรเงี้ยหัวปฏิสนับสนุนข้างต้นที่ผ่านความเห็นชอบด้วยคะแนน255เสียงซึ่งผ่านเกณฑ์1ใน3ของเสียงที่ต้องการในการพิจารณาถอดถอนออกจากตำแหน่งโดยมีเสียงคัดค้าน26เสียงและงดออกเสียง9เสียงปูทางสู่การพิจารณาคดีนี้ในวุฒิสภาเพื่อตัดสินชี้ขาดว่าจะถอดถอนรองประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ออกจากตำแหน่งหรือไม่ซึ่งอาจจะเป็นการดับความหวังของเธอในการลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2028นะครับก็เดิมจริงๆเขาเป็นพันธมิตรกันนะระหว่างตระกูลมาโกสกับทางดูเตอร์เต้โดยจริงลูกสาวของดูเตอร์เต้เนี่ยเขาจะต้องลงชิงแล้วเขาเจรจาเคลียร์กันว่าให้ร่วมกันโดยมาโกสลงชิงตำแหน่งแล้วถ้าเป็นเนี่ยก็จะให้ทางลูกสาวนี่เป็นรองแล้วบอกว่าครบวาระหนึ่งปีแล้วก็จะสลับกันอ้างว่ามีข้อตกลงอย่างนั้นนะแต่ไปมานี่ก็เฟอร์ดินานด์มาคอจูเนียร์ก็เอาสหรัฐมาจับดูเตอร์เต้ไปเลยนะที่มาจับที่สนามบินเลยใช่ไหมบุกจับเลยข้อหาเป็นเออะไรครับที่ฆ่าละเมิดสิทธิฆ่าคนอ่ะฆ
0: ่
2: าชาวฟิลิปปินส์อ่ะครับ
0: ค่ะมีข่าวในประเทศไทยตอนนี้น่าสนใจข่าวหนึ่งนะคะวันนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานให้สัมภาษณ์หลังมอบนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนของประกันสังคมค่ะมีความคิดที่จะแก้กฎหมายประกันสังคมยกระดับความคุ้มครองแล้วก็จะดึงแรงงานแพลตฟอร์ม Grab Robinhood เห็นได้เมื่อกี้เห็นข่าวแบบ Robinhood คืนชีพ Line Man อะไรสารพัดเนี่ยค่ะที่อยู่ในแพลตฟอร์มพวกนี้ซึ่งมีถึงกว่า 300,000 คนจะดึงเข้าประกันสังคมค่ะคุณจุลพันธ์บอกว่าชี้ว่าเป็นเทรนด์แรงงานอีก 3-5 ปีเนี่ยกลุ่มนี้จะแตะไปถึง1ล้านคนแล้วก็เดินหน้าปฏิรูปประกันสังคมมุ่งให้เป็นอิสระส่วนบำนาญสูตรแคร์ขอเวลาที่จะฟังรอบด้านกระบวนการใช้จ่ายเงินก็คือในเรื่องความครอบคลุมเนี่ยเนื่องจากกองทุนการสังคมกำลังเผชิญกับสถานการณ์สังคมสูงวัยและการเติบโตของกองทุนจากการลงทุนที่อาจมีผลตอบแทนที่ยังไม่เพียงพอทำให้เกิดความเสี่ยงกับกองทุนก็มีการปรับในเรื่องการลงทุนแล้วเพื่อให้มีแนวโน้มผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็อีกมติก็คือต้องดึงคนเข้าสู่ระบบให้มากขึ้นตอนนี้มีแรงงานที่ไม่ได้เข้าสู่กลไกของประกันสังคมจำนวนมากเช่นกลุ่มแรงงานแพลตฟอร์มหรือกลุ่มกิ๊กเวิร์กเกอร์ซึ่งในโลกที่เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและภูมิทัศน์เปลี่ยนไปสู่อีคอมเมิร์ซปัจจุบันมีรายเดอร์ประมาณ 300,000 คนคาดว่าจะเพิ่มหรือแตะล้านคนในอีก 3-5 ปีข้างหน้ากฎหมายต้องปรับให้ทันเพื่อรองรับแรงงานรูปแบบใหม่รวมถึงจะต้องดึงแรงงานต่างประเทศเข้าสู่ระบบให้ถูกต้องเพื่อได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศและลดความเสี่ยงจากการเป็นแรงงานเถื่อนด้วยค่ะก็เดี๋ยวคอยดูว่าจะรูปแบบไหนนะคะไปจอร์เจียน่ะแรงงานที่เป็นแพลตฟอร์มพวกนี้อินเดียหมดเลยค่ะพี่สาร
2: เหรอไปทำในจอร์เจีย
0: ค่ะ
2: คนจอร์เจีย
0: ศึกษาด้วย
2: คนน้อยมากเลยนะ
0: ส่วนหนึ่งเป็นนักศึกษาด้วยค่ะ
2: เป็นประเทศที
0: ่
2: เป็นประเทศที่ประชากรน้อยมาก
0: ค่ะ
2: ค่าของชีพก็ยังถูกอยู่ด้วยถูกไหม
0: มีคาสิโนมีคาสิโนหารายได้จากคาสิโนด้วย
2: อืม
0: บางเมืองไม่รู้เลยให้ไปเล่น
2: ครับวันนี้นะครับอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมหารือกับทางอธิบดี DSIนะครับเป็นการหาลือถึงสถานการณ์เรื่องนอมินีในประเทศไทยพร้อมทั้งเป็นการประชุมหาลือเพื่อให้มีการส่งทำงานส่งต่อข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วง่ายต่อการตรวจสอบของทั้งสองหน่วยงาน หลังจาก

0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการสแกนข้อมูลบริษัทภายในจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวต่างๆโดยเฉพาะเกาะพังงันและเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่ามีชาวต่างชาติบางคนรวมกลุ่มกันตั้งเป็นก๊กกวนแสวงหาผลประโยชน์และมีพฤติกรรมไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและสังคมเป็นที่เอื้อมลาของชาวบ้านในพื้นที่ทางนี้ได้นำข้อมูลบริษัทที่ได้สแกนอย่างละเอียด 11,426 บริษัทจำแนกโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเป็นบริษัทนอมินีในระดับสูงกลางต่ำและจากกำหนดระยะเวลาการตรวจสอบขณะเดียวกันก็มีการส่งรายชื่อบริษัทที่เข้าข่ายความเสี่ยงสูงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึง DSI ตรวจสอบแล้ว34รายส่วนใหญ่เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวจากนี้ก็จะเดินหน้าปฏิบัติการปราบปรามนอมินีในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเช่นที่ภูเก็ตกระบี่พังงาพัทยาหัวหินซึ่งมีบริษัทที่มีต่างชาติร่วมลงทุนในสัดส่วนสูงเช่นกันอธิบดีกรมธุรกิจการค้านี่ก็ได้บอกว่าสัปดาห์หน้าก็จะหารือกับสมาคมธนาคารไทยเพื่อกำหนดมาตรการตรวจสอบเงินลงทุนของบริษัทที่ใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทส่วนรายละเอียดจะต้องดูความเหมาะสมอีกครั้งเพราะต้องคำนึงถึงความสมดุลของการอำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจที่ขอจดทะเบียนตั้งบริษัทด้วยเบื้องต้นเฟสแรกอาจบังคับใช้มาตรการกับบริษัทที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือบริษัทจดทะเบียนตั้งใหม่ก่อนอย่างไรก็ตามเมื่อได้แนวทางที่ชัดเจนแล้วจะต้องเปิดประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นเป็นเวลา30วันก่อนจะออกเป็นมาตรการบังคับใช้รวมถึงผลักดันเชื่อมกฎหมายต่างด้าวกับกฎหมายฟอกเงินเข้าด้วยกันเพื่อแก้ไขกฎหมายนี้ที่จะนำเสนอต่อครม.ใหม่โดยเร็วก็บางทีดูเฉพาะเรื่องของไอ้ตัวเอกสารตัวอะไรต่างๆมันก็จับมือให้ดมยากนะมันก็มีการจัดตั้งตามขั้นตอนตามอะไรถูกต้องทุกอย่างมันต้องไปดูของจริงว่าเวลาเขาทำจริงเนี่ยมันไอ้คนไทยที่ว่าถือองค์ถือหุ้นหนึ่งไปหลบอยู่ไหน
1: ค่ะถ้ามีเวลาอยากจะรู้ว่าเขาทุจริตกันยังไงวันนี้ในสำนักข่าว Next News
0: ของคุณประสงค์เนี่ย
1: แหละใช่ค่ะวันนี้11พฤษภานะคะเขาพาดหัวว่าฉบับเต็มคดีทุจริตรับนักเรียนเตรียมอุดมพฤติการหลักฐานมัด
0: พอโดนตัดสินไปแล้วเนี่ย
1: เช็ค123ใบ
2: จ่ายที่มีความจำเป็นจนวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่16ตุลาคม2549เป็นศูนย์รวมใจให้ผู้รักษาศาสนิกชนในพื้นที่และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังเริ่มโครงการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะและจัดอบรมปฏิบัติธรรมทุกเดือนพิมพ์หนังสือและสื่อธรรมะแจกเป็นธรรมทานมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนต่างๆอย่างต่อเนื่องบริจาคเงินสร้างอาคารแก่โรงพยาบาลพิจิตรโรงพยาบาลสามงามและสถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสบริจาคเงินจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ปรับปรุงห้องผ่าตัดและจัดตั้งกองทุนสำหรับพระภิกษุสงฆ์อาพาธที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกพระราชวชิรคุณาทานเป็นพระเถระที่เปี่ยมด้วยเมตตาและขันติธรรมตลอดชีวิตแห่งสมณเพศบำรุงพระพุทธศาสนาสงเคราะห์ผู้ที่ประสบความเดือดร้อนและสร้างสาธารณประโยชน์มาโดยตลอดทั้งต่อชุมชนชาวบ้านวัดและหน่วยงานราชการต่างๆ

สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยสำนักพระราชวังได้มีหนังสือแจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันที่3ถึง4มิถุนายน2569พร้อมทั้งรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคโดยมีผู้บัญชาการฐานเรือเป็นประธานกรรมการและการเตรียมความพร้อมจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569ณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่ในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569เวลา 15:00 นรวมทั้งการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่1มีนาคมถึง31ธันวาคม2569นายกรัฐมนตรีย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือกันจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติกตยันให้ความช่วยเหลือคนไทยถูกทหารกัมพูชาจับข้อหาลักลอบเข้าเมืองในจังหวัดอุดรมีชัยนางมารตีนาลิตาอันดาโมรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าสถานเอกอัครราชทูตณกรุงพนมเปญกำลังติดตามและให้ความช่วยเหลือกรณีที่ทหารกัมพูชาควบคุมตัวประชาชนไทยซึ่งมีภูมิลำเนาในจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาในข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งเป็นประเด็นที่สามารถเกิดขึ้นได้เรื่อยและขณะนี้ชาวไทยคนดังกล่าวกำลังถูกดำเนินคดีตามกฎหมายของฝ่ายกัมพูชาในจังหวัดอุดรมีชัยทั้งนี้หากมีความคืบหน้าของสถานการณ์เพิ่มเติมเช่นการส่งตัวกลับประเทศเมื่อใดจะแจ้งข้อมูลให้รับทราบต่อไปกระทรวงการต่างประเทศจะให้ความช่วยเหลือต่อคนไทยรายดังกล่าวในด้านการกงสุลเช่นการอำนวยความสะดวกด้านทนายความการติดต่อญาติในประเทศไทยรวมถึงการจัดหาอาหารต่างๆให้ด้วยจับตาครม.พรุ่งนี้หารือวาระเร่งด่วนดีลลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ตั้งเป้าให้คนไทยชมการถ่ายทอดสดฟรีแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้รัฐบาลจะมีการหารือวาระสำคัญคือเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยการหารือเรื่องนี้ในครม.ต้องหารือกันเรื่องการจัดซื้อลิขสิทธิ์จากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเพื่อให้ทันตามกรอบเวลาที่กระชั้นชิดและถือเป็นเรื่องเร่งด่วนเนื่องจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้มีกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมโดยการแข่งขันจัดขึ้นณประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกทั้งนี้การหารือเรื่องนี้ในครม.เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายหลักที่จะส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยสามารถรับชมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการมอบความสุขและกระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาวะทางร่างกายและจิตใจของคนในประเทศโดยก่อนหน้านี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกรัฐบาลจะพยายามดำเนินการเรื่องนี้ให้ดีที่สุดแม้ว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองโดยตรงไม่ได้แต่จะประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนและคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นหลังการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดิโลกรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Encore News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
2: ว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
3: บุญระดมจิตดอนนะคะกับรายการลับลวงพรางค่ะรายการที่จะไขความกระจ่างในทุกข่าวให้คุณผู้ฟังนั้นได้รับรู้ได้ข้อมูลลึกแล้วก็เจาะแบบชัดเจนและกระจ่างแบบสุดๆค่ะ
2: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง Mcord News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on Radio ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะ11พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับพี่พิสมัยพิมพ์วิสัทธ์คุณดำรงพุทธานและก็อ้อมยุดากรสุนทรญาติเหมือนเดิมนะคะ2ทุ่มถึง3ทุ่มวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณดำรงค่ะ
2: สวัสดีครับคุณอ้อมครับ
1: ค่ะ
2: ผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ก็จะเรียนคุณผู้ร่วมจัดรายการของเราทั้งคุณไหมและคุณอ้อมว่าผมได้พบนายทหารบกกลุ่มหนึ่งก็ 5-6 ท่านนะครับปรากฏว่าท่านก็ทักว่าได้ฟังรายการที่อสมทของเราทุกคืนนะฮะ
1: ดีค่ะโอ้ยินดีมากเลยค่ะ
2: ที่ต้องเอามาบอกเพื่อให้คุณอ้อมได้ภูมิใจว่าผู้ฟังของเราเนี่ยเป็นนายทหารระดับที่ใกล้จะเป็นนายพลแล้วนะครับ
1: ค่ะ
2: ผมก็เลยทำให้ผมต้องหมั่นหาเรื่องราวประเด็นมาพูดมาคุยที่น่าจะเป็นประโยชน์หรือที่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนแต่บังเอิญผมเนี่ยโชคดีผมได้พบบุคคลผู้ทำหน้าที่สำคัญสำคัญของประเทศชาติแล้วก็ได้คุยถึงงานของท่านแล้วเราก็เอามาเล่าสู่กันฟังอย่างประเทศไทยเนี่ยถามคนบางคนว่าคุณทราบไหมว่าเราเนี่ยมีโรงละครแห่งชาติอยู่ที่ไหนในประเทศไทยคือระยะหลังเนี่ยการแสดงใหญ่สำคัญสำคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีไทยจะเป็นละเมงละครหรือโขนเนี่ยก็มักจะไปแสดงที่อาคารศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติไม่ได้แสดงที่โรงละครแห่งชาติแต่โรงละครแห่งชาติเนี่ยเขามีแฟนประจำนะครับที่ชอบดูโขนชอบดูอะไรที่เป็นไทยๆเนี่ยแฟนประจำเนี่ยจะดูกันมาตลอดวันนี้ผมได้คุยกับอธิบดีกรมศิลปากรฮะอาจารย์พนมบุตรจันทรโชติซึ่งกรมศิลปากรเนี่ยทำงานหลักใหญ่ๆของประเทศชาติเนี่ยมากเลยนะครับทางด้านงานศิลปะซึ่งก็ได้คุยกันละเอียดว่ากรมศิลป์มีหน้าที่อะไรในงานหลักตอนเนี้ยที่ท่านอธิบดีกรมศิลปากรต้องตั้งหน้าตั้งตาดูแลควบคุมการทำการสร้างก็คือพระเมรุมาตรนะฮะที่สนามหลวงแต่วันนี้คุยเรื่องอื่นครับคืออยากจะบอกว่าบัดนี้เนี่ย

0: ได้เปิดม่านโฉมใหม
1: ่แ
0: ห่งชาติเป็นมาตรฐานยุโรปเวลาผมไปต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีอะไรนะฮะที่เขาเรียกโอเปร่าเฮาส์โอเปร่าเฮาส์ไม่รู้ว่าเราจะเรียกโรงละครแห่งชาติได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็จะมีอยู่ทุกเมืองใหญ่ๆอังกฤษออสเตรเลียนั่นก็โอเปร่าก็อยู่ตรงอ่าวของซิดนีย์นะฮะก็เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเขาประเทศเขาแต่เมืองไทยเราเนี่ยมีโรงละครแห่งชาติแต่ได้ปิดปรับปรุงซ่อมแซมครั้งใหญ่ตั้งแต่ปี2565ปีนี้69 4ปีครับปิดโดยได้พัฒนาจนเสร็จเรียบร้อยแล้วผลคือมีความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ
1: ค่ะ
0: ก่อนคุณผู้ฟังครับรู้ไหมครับว่าโรงละครแห่งชาติของเราอยู่ที่ไหนอยู่เชิงสะพานพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนครฝั่งทนนะครับ
1: ค่ะ
0: คือการปิด4ปีเนี่ยท่านอธิบดีก็เล่าให้ฟังว่ามีได้พัฒนาจนสำเร็จเรียบร้อยมีความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติด้วยการเสริมความแข็งแรงของเวทีการแสดงเล่นโขนนี่เวลาเขารบกันเขาทั้งฝ่ายลิงฝ่ายยักษ์กระชืบเท้าทีนี่นะถ้าหากว่าพื้นไม่แข็งแรงเวทีไม่แข็งแรงนี่เดี๋ยวก็พังลงมาได้ติดตั้งลิฟต์เวทีสำหรับการแสดงมีการปรับปรุงระบบงานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์วางระบบพื้นฐานการควบคุมแบบศูนย์กลางด้วยคอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานสากลติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้มีห้องควบคุมระบบความปลอดภัยไฟฟ้ารวมถึงระบบวิศวกรรมสุขาภิบาลที่ปรับปรุงทั้งระบบในภาพรวมตามมาตรฐานกฎหมายได้จัดการพัฒนาระบบแสงเสียงภาพระบบเครื่องกลประกอบการแสดงเดี๋ยวนี้มันมีอย่างแสดงโขนเนี่ยมีทั้งยักษ์ทั้งลิงเหาะกันเนี่ยนะครับที่ผมไปดูที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติเนี่ยแต่คราวนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยได้ติดเขาเรียกว่าติดระบบรอกนะฮะระบบรอกสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้แต่ก็ปลอดภัยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงสำหรับการแสดงแต่ละประเภทแล้วก็ที่นั่งก็เป็น 1,001 ที่นั่งด้วยคราวนี้ท่านอธิบดีกรมศิลปากรคุณพนมบุตรท่านบอกก็จริงของท่านนะครับคือว่าระบบเสียงเนี่ยมันสำคัญที่สุดเพราะว่างานแสดงต่างๆมันไม่เหมือนกันเสียงถ้าจะปรับเสียงแล้วสำหรับโขนเนี่ยนะโอ้โหก็ต้องปรับอย่างหนึ่งหรือว่าเกิดไปมีวงซิมโฟนีออเคสตราขึ้นมาแสดงที่โรงละครแห่งชาติก็ต้องปรับเสียงอีกระบบหนึ่งจะใช้ระบบเก่าไม่ได้นะครับเดี๋ยวอะไรอีกนะฮะดนตรีไทยปิพาทราชพลอะไรเนี่ยก็ต้องปรับเสียงอีกแบบหนึ่งก็ใช้องค์ความรู้มากเลยครับ
1: ค่ะอ
0: ุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในมาตรฐานของยุโรปที่นิยมใช้กันโดยในโรงละครชั้นนำทั่วโลกมีจุดสำคัญก็คือปรับปรุงระบบเสียงเป็น AFC นะครับโดยโรงละครแห่งชาติเป็นที่แรกในประเทศไทยที่ติดตั้งระบบนี้ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพเสียงในโรงละครแห่งชาติให้ผู้ชมได้ยินเสียงไพเราะชัดเจนเท่ากันในทุกที่นั่งโดยมีผู้เชี่ยวชาญ เสียงระบบเนี่ย AFC เนี่ยจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มาดูแลนะครับแล้วก็ปรับปรุงระบบเครื่องกลพิเศษเช่นบาร์แขวนฉากบาร์ไฟและก็ลิฟต์เวทีสำหรับการแสดง จากระบบเดิมที่ใช้การ

0: ่วงน้ำหนักโดยใช้คนชักลอกขึ้นลงเป็นระบบไฟฟ้ามีควบคุมโดยระบบดิจิตอลจากนั้นก็มีการปรับปรุงระบบแสงโดยเปลี่ยนไฟฟ้าสำหรับเวทีการแสดงเป็นระบบดิจิตอลและใช้หลอด LED ทั้งหมดซึ่งระบบนี้ช่วยในการประหยัดไฟฟ้าและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนอกจากนี้โคมไฟ1โคมนี่ยังสามารถทำงานได้หลากหลายยิ่งขึ้นอันนี้ที่น่าสนใจคือปรับปรุงระบบการฉายภาพโปรเจคเตอร์จากเดิมที่มีเพียงแบบฉายภาพจากด้านหน้าก็สามารถฉายภาพจากด้านหลังได้ด้วยส่งผลให้ฉากในการแสดงดูมีมิติและเพิ่มอรรถรสในการชมได้ดีมากยิ่งขึ้นครับก็น่าสนใจนะครับ
1: ค่ะก็ถ้านับวันที่ปิดก็4ปีเลยนะคะคุณดำรงตั้งแต่ปี65มา4ปีเต็มๆเลย
0: ครับทีนี้เมื่อวันเนี่ยก็เริ่มมีการแสดงก็คืออย่างนี้ฮะมันจะต้องมีสัญญาส่งงานเนี่ยท่านอธิบดีก็บอกว่าท่านก็บอกกับบริษัทที่รับเหมาในการแก้ในการปรับโฉมเนี่ยว่าการส่งงานเนี่ยก็จะต้องฟังจากแฟนที่เขาชอบดูโขนหรือชอบดูละครเนี่ยให้เขามาเข้ามาดูนะครับแล้วก็เขาพอใจอะไรยังไงนะฮะแสงสีที่นั่งไฟระบบอะไรเนี่ยก็ทำอะไรฮะทำประชาพิจารณ์มีเอกสารให้กรอกแล้วก็จะรวบรวมเอกสารเนี่ยสรุปว่าคนดูเนี่ยว่าอย่างไรไม่ใช่ในทางอธิบดีกรมศิลปากรหรือคนกรมศิลป์มาตัดสินเอาคนดูมาตัดสินเลยครับ
1: นี่เขาก็เพิ่งจับโขนไปเนี่ยค่ะคุณดำรงเป็นโขนเปิดม่านโรงละครแห่งชาติย้อนวันๆนาฏกาลไทย 9-10 พฤษภาคมเห็นว่าเต็มแล้วก็จะมีอีกทีก็เนี่ยค่ะประมาณ10 16ถึง19 16ถึง17พฤษภาคมบัตรเต็มทุกที่นั่งแล้วเหมือนกันนะคะ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะ
0: อีกระบบหนึ่งซึ่งท่านอธิบดีเล่าให้ฟังว่าระบบการจองบัตรออนไลน์อะไรเนี่ยนะฮะ
1: ทำยังไง
0: ว่าเปิดให้จองบัตรเปิดไปไม่ถึง10นาทีโกลาหลนะครับคือ สนใจมากเต็มแป๊บเดียวเต็มครับ
1: เต็มหมดเลย
0: ก็ไม่ใช่ใครฮะแฟนผมคือท่านมีความเห็นตรงกับผมว่าเรารู้สึกว่าในศิลปะไทยเนี่ยโขนละเมงละครอะไรไม่ต้องกลัวว่าศูนย์จะศูนย์พันไม่ต้องกลัวครับ
1: มี
0: คนชอบดูคนไทยนั้นในจำนวนนั้นก็มีผมอยู่ด้วยนะฮะ
1: น่าชื่นใจนะเดี๋ยวนี้บัตรโขนแบบต้องรีบจองคุณดำรง
0: ครับ
1: ไม่งั้นเต็มหมด
0: และก็อีกอันหนึ่งที่เขาเปิดแสดงเนี่ยผมอ่านได้ยินไม่ชัดก็คือแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนเกศรขมาลาพรีชีวันก็คือว่าอย่างนี้มันคืออะไรมันก็คือในเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยมันก็แน่นอนลิงกับยักษ์ก็ลบกันนะครับแล้วก็บอกว่าในสงครามเนี่ยมันมีทั้งลิงทั้งยักษ์ลบราฆ่าฟันกันมีเหงื่อมีเลือดอะไรก็เหม็นมีกลิ่นเหม็นก็มีลิงตัวหนึ่งครับที่เป็นลูกน้องพระฝ่ายหนุมานเนี่ยชื่อเจ้าลิงตัวเนี้ยชื่ออะไรเกศรธรรมราชีตะพรีชีวันเนี่ยเป็นลิงมีกลิ่นหอมครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าลิงตัวเนี้ยเวลามีสงครามลบกันเนี่ยก็จะมาอยู่ใกล้ๆพระรามอยู่ใกล้เจ้านายไม่ให้พระรามต้องได้กลิ่นเหงื่อหรือได้กลิ่นเลือดของการลบราฆ่าฟันกันเจ้าลิงตัวนี้มันมีกลิ่นหอมและการแสดงเนี่ยคนดูนั่งดูอยู่เนี่ยนะครับก็จะได้กลิ่นหอมในห้องในโรงละครด้วยน่า
1: เป็น3มิติ4มิติไปเลยนะได้สัมผัสด้วยค่ะ
0: ผมจำไม่ได้ผมซักท่านอธิบดีหรือเปล่าว่าเอาเช้าเผื่อในเรื่อง

0: เนี่ยลบกันแล้วฝนมันตกเนี่ยในเรื่องนั้นคนที่นั่งอยู่ในโรงเนี่ยอาจจะโดนปล่อยฝนหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยดูการแสดงแบบไทยๆที่กรมศิลปากรจะเปิดแสดงผมก็บอกว่าท่านครับถ้าทำเปิดเรียบร้อยแล้วก็กรมศิลป์เนี่ยควรจะจัดประกาศให้แน่นอนเลยว่ามีการแสดงวันเสาร์แสดงโขนแสดงละครหรือแสดงมีละครพันธาเรื่องผู้ชนะสิทธิ์นะครับก็สิ่งที่ได้พัฒนาใหม่ก็คือระบบการจองตั๋วที่ไม่ให้เกิดโกลาหลนี่นะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้คุณอ้อมครับใช้เงินงบประมาณแผ่นดินประมาณ900ล้านบาทครับผมฟังมาไม่ผิดนะฮะก็ต้องชื่นชมรัฐบาลเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วที่มองการไกลของวัฒนธรรมหรือประเพณีไทยหรือว่าศิลปะการแสดงของไทยซึ่งมันก็จะต้องมีแหล่งที่ให้ได้แสดงได้ก็คือโรงละครแห่งชาติก็นับว่าเป็นสิ่งของเก่าแต่กลายเป็นสิ่งใหม
1: ่ค่ะก็ตอนนี้
0: อีกอันที่คงพัฒนาลำบากคุณอ้อมคือที่จอดรถครับนะครับ
1: ก็ย่านนั้นด้วยเนาะอาจจะยากนิดนึง
0: ตอนนี้ก็กำลังสร้างสถานีรถไฟใต้ดินเพราะฉะนั้นใต้ดินหรือบนดินก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปมันจะสะดวกต่อผู้ที่จะไปดูนะครับก็หาทางขึ้นรถไฟไปแล้วก็ลงที่โรงละครเลย
1: ค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเปิดแล้วก็รับความคิดเห็นจากผู้ชมไปปรับปรุงระบบต่างๆให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นด้วยนะคะในช่วงนี
0: ้ครับผมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ผมก็หมดประเด็นที่ชวนคุยสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับบางท่านก็คงจะได้ความรู้ข้อมูลอะไรใหม่ๆแต่มันไม่ใช่จากข่าวหนังสือพิมพ์แต่จากการที่คุยกับคนทำงานเจ้าของงานเลยคืออธิบดีกรมศิลปากร
1: ค่ะ
0: วันนี้ก่อนจะหมดเวลาของผมเนี่ยนะฮะผมขอฝากคุณอ้อมคุณไหมหรือนักจัดรายการอื่นๆเนี่ยวันนี้ผมนั่งทำผมอยู่ที่ในห้องที่ช่อง5นะฮะผมไปบันทึกเทปแล้วก็มีคนอื่นนั่งอยู่ด้วยเป็นสุภาพสตรีนั่งอยู่แต่ว่าผมนั่งหันหลังให้เขาผมก็ไม่เห็นหน้าแต่ว่าในห้องนั้นน่ะมันมีโทรทัศน์ให้ดูนะฮะตอนนี้มันก็มีข่าวออกมาเขากำลังนักข่าวเนี่ยกำลังสัมภาษณ์บริษัทผู้บริหารบริษัทอะไรก็ไม่รู้ครับแต่เขาขึ้นชื่อว่าสมมติชื่อดำรงเนี่ยนะเขาขึ้นชื่อว่าผู้จัดการที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยชื่อว่าที่ด็อกเตอร์ดำรงสุภาพสตรีที่นั่งอยู่ข้างหลังเออโอ้ยอะไรกันเนี่ยมีว่าที่ด็อกเตอร์เนี่ยเหรอผมฟังแล้วก็มันอะไรนะมันสะใจที่มีคนที่เวลาฟังภาษาการใช้ภาษาอะไรที่มันไม่เข้าท่าแล้วก็อเอะอะโวยวายขึ้นมาเนี่ยนะครับว่าที่ด็อกเตอร
1: ์อ๋อให้เป็นซะก่อนก็แนะนำเอาดีกว่านะคะ
0: นะครับอย่างด็อกเตอร์นะคุณอ้อมมันคือการบอกการศึกษาของคุณอ้อมว
1: ่า
0: จบ PhD นะจบปริญญาเอกก็เลยใส่ด็อกเตอร์ก็เลยขอฝากพวกเราไว้ชาวอสมทเนี่ยคลื่นเนี่ยนะครับอย่าใช้คำอะไรที่มันเฟ้อฟ้านะฮะอย่าไปเรียกใครว่าที่ด็อกเตอร
1: ์ค่ะ
0: โอ้โหมึงทำปริญญานิพนธ์หรือยังไม่รู้นะ
1: ค่ะ
0: ผมว่า
1: ให้เขาเป็นด็อกเตอร์เรียบร้อยก่อนนะค่อยเรียกด็อกเตอร์เต็มปากเต็มคำนะคะคุณดำรงไม่ต้องมาว่าที่ก็ได้เนาะ
0: บางทีผมฟังอะไรแล้วก็ขัดหูก็ไม่อยากจะมาแสดงความคิดเห็นกลัวคุณผู้ฟังแล้วก็จะเกลียดผมหรือเกลียดรายการของเราเนี่ยนะฮะ อย่าง

0: สมมุติว่ามีในที่ประชุมเชิญอาจารย์มาเสนอผลงานหรืออาจารย์มารายงานอาจารย์ก็จะพูดต้องแนะนำตัวก่อนก็จะพูดหรือว่ากราบเรียนท่านนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการมหาวิทยาลัยที่เคารพดิฉันด็อกเตอร์ดำรงพุทธานผมนึกในใจว่าความจริงอยู่ในห้องก็รู้แล้วว่าแกเป็นปริญญาเอกด็อกเตอร์ทำไมต้องบอกคุณภาพการศึกษาอย่างผมอันนี้ก็เลยบอกไม่ถูกไม่รู้ว่าจะบอกว่ายังไงนะครับเพราะว่าไม่ได้ด็อกเตอร์แล้วผมก็คือสติปัญญาผมมันก็ไปไม่ถึงด็อกเตอร์นะครับก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะฮะ
1: ค่ะได้เลยค่ะ
0: ไม่เอา
1: พยายามข้อขาสาร
0: ว่าพี่ด็อกเตอร์โผล่เข้ามาในรายการคู่สร้างคู่สม ตอนนี้นะฮะไม่เอานะฮะ
1: ว่าที่ด็อกเตอร์พิสมัยค่ะเดี๋ยวตั้งให้พี่ใหม่คุณดำรง เดี๋ยวทักพี่ใหม่ดีกว่าค่ะ
0: โอเค
1: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันนะคะ
0: ครับผม
1: สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะว่าที่ด็อกเตอร์พิสมัยค่ะ
2: สวัสดีค่ะว่าที่ด็อกเตอร์ยุดากรสุนทรญาติ
1: เอาคืนมาด้วย
2: ต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าคุณอ้อมเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้ด็อกเตอร์เพราะตอนนี้ก็เรียนปริญญาโทอยู่ใช่ไหมคะ
1: แล้วก็ยังห่างไกล
2: แล้วก็จะเดี๋ยวก็ทำทีเซสแล้วก็การจะต่อไปถึงปริญญาเอกเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะคะ
1: ยากค่ะพี่หมายไม่เอาอะ
2: ไม่เป็นเรื่องที่ไม่เหนือกว่าความพยายามท
1: ี
2: นี้ต้องขอมาทางด้านคุณดำรงหน่อยค่ะคุณอ้อมแม้พูดถึงทางด้านนี้เหมือนนี่มาเตะฟุตบอลเลยนะเอาทางด้านโรนัลโดก็ส่งลูกไปให้คนนู้นคนนี้ไม่ใช่ต้องขอมาพูดถึงคุณดำรงหน่อยท่านบอกว่าวันนี้ใครนะเขาเรียกว่าที่ด็อกเตอร์ดำรงเนี่ยถ้าคนที่จะรู้ความจริงๆเลยเนี่ยนะคะจะต้องเรียกว่าคุณดำรงเนี่ยเป็นด็อกเตอร์จริงๆมาแล้วหลายสถาบันเป็นด็อกเตอร์ทางดุษฎีบดิตกิตติมศักดิ์นะที่เขาให้นะฮะได้จากมหาวิทยาลัยไหนจำไม่หมดเลยล่ะคุณอ้อม4ใบ5ใบแต่จะส่วนใหญ่ก็จะลงไว้ในหนังสือคู่สร้างผสมว่าได้รับแต่แกห้ามค่ะห้ามทุกคนไม่ว่าจะลูกน้องหรือใครบอกใครมาเรียกผมด็อกเตอร์นี่มีโกรธกันเลยนะเพื่อนฝูงอีกห้ามมาเรียกด็อกเตอร์ตกลงจะบอกว่ากูโกรธมึงเลยนะอะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกว่านึกถึงคนที่เขาเรียนมาจริงๆมีความพยายามจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ด็อกเตอร์กันมาได้ง่ายๆท
1: ี
2: นี้มาเรียกด็อกเตอร์ดำรงจากการที่ได้เป็นดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ไม่ได้หมายความว่าการได้ดุษฎีมันจะเป็นสิ่งที่ไม่มีค่ามีค่าแฮปปี้มีความสุขทุกครั้งนะคะที่ท่านบางทีไหมก็ตามไปช่วยหอบเอกสารอะไรต่ออะไรเนี่ยท่านมีความสุขมีโอ้โหตื่นเต้นเลยที่จะได้ไปรับเนี่ยหลายสถาบันอยู่ค่ะคุณอ้อมทั้งทางด้านการจัดการทั้งด้านการท่องเที่ยวการด้านเรื่องภาษาเดี๋ยวว่าหลังใหม่จะรวบรวมมาส่งให้คุณอ้อมดูแต่แกเป็นคนที่ไม่ให้บอกใคร ไม่เปิดเผยไม่ให้ใครเรียกด้วยแบบนั้นนะคะ
1: ก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะพี่ใหม่ว่าที่ด็อกเตอร์เนี่ย
2: ไม่ได้เคยได้ยิน
1: ก็รอจนกว่าจะได้แล้วก็เรียกทีเดียวนะ
2: บางคนที่เขาเรียกตัวเองอันนั้นที่เขาร่ำเรียนมาเนี่ยก็ต้องเข้าใจเขาเขาพยายามนะคุณอ้อมกว่าจะได้มันนี่นะด็อกเตอร์ง่ายๆด็อกเตอร์บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเขาเรียนมาจริงๆนะคะเขากว่าจะได้ไม่ใช่ธรรมดานะคะเพราะแกก็มีความสามารถแล้วด็อกเตอร์อีกหลายคนที่เป็นผู้ประกาศข่าวอย่างเนี้ยนะคะก็ดูอยู่ด้วยอาชีพของแกก็เหมาะสมแล้วล่ะนะฮะอย่างคุณอ้อมเนี้ยเพราะว่าต้องใช้วิชาความรู้ในการพูดอย่างเนี้ยค่ะอย่างไหมเนี่ยโอ้แก่เกินแกงก็ต้องเรียกว่าแก่เกินแกงเสียแล้ว
1: ไม่มีใครแก่นะพี่ใหม่ค่ะแล้วแซวกันเล่นนะ
2: แซวกันเล่นค่ะ
1: โยนไปให้พี่ใหม่เลยว่าที่ด็อกเตอร
2: ์รับไปกระโดดรับเลยค่ะ
1: ค่ะเอาวันนี้พี่ใหม่ก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมนะ
2: ค
1: ะ
2: ด็อกเตอร์คนนี้จริงๆคุณอ้ออ
1: ันนี้เป็นด็อกเตอร์เลยใช่ไหม
2: ด็อกเตอร์แท้ๆจากออกฟอร์ดเนี่ยประเทศอังกฤษเนี่ยอังกฤษไม่ใช่อังกฤษนะคะด็อกเตอร์พอลแฟรมตันเป็นชาวอังกฤษคุณอ้อมเป็นด็อกเตอร์แต่ถูกสแกมเมอร์หลอกให้ขนยาไม่ใช่แต่สาวไทยนะที่ไปหลอกให้รักใช่ไหมคะน
1: ี
2: ่แหละด็อกเตอร์ขนาดเป็นด็อกเตอร์นะแกยังไปโดนหลอกแล้วก็ติดคุกด้วยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะเขียนไว้ในคู่สร้างคู่สมลงพิมพ์ไว้นานแล้วแต่นี้ก็น่าจะไปอุด

0: ถาหรณ์เพราะว่าไหมและเพื่อนๆเนี่ยนะก็ยังโดนหลอกบางคนก็หลอกโดนหลอกสำเร็จบางคนก็เสียแต่เงินนะไม่ไปติดคงติดคุกเนี่ยนะคะจะต้องเป็นเรื่องที่เราต้องเตือนกันอยู่เนืองๆค่ะคุณอ้อมค่ะ
1: มันไม่ได้เพิ่งมีนะสแกมมงสแกมเมอร์หรือว่าอะไรที่ลักออนไลน์แบบเพื่อที่จะหลอกนะสแกมเมอร์ทั้งหลายนะคะเขาเรียกอะไรนะอันนั้นแบบศัพท์อีกคำหนึ่งนึกไม่ออกนะคะก็มันมีมานานแล้วเนาะพี่ใหม่เนาะแต่ว
0: ่
1: า
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็เพิ่งมามีศัพท์เรียกกันช่วงหลังๆนี้แหละนะเราไม่รู้ว่าคืออะไรเราก็เรียกมิจฉาชีพทั้งหมดนั่นแหละมันก็ค่อยๆพัฒนารูปแบบการหลอกไปเรื่อยๆมีหลายรูปแบบนะคะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาฟังพี่ใหม่เล่าให้ฟังเรื่องนี้ค่ะ
0: ได้เลยค่ะ
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ
0: Google นะทำไมจึงเป็นคนที่ต้องมาลงเอยในคุกในวัยชราล่ะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะพอดร.พอลเนี่ยก็ให้การว่าเมื่อเดือนพฤศจิกาปี54เขาเล่นอินเทอร์เน็ตเข้าไปในเว็บไซต์หาคู่แห่งหนึ่งพบภาพสาวสวยถูกใจคนนี้เธอมีชื่อว่าเดนนิสมิลานีในเว็บหาคู่เนี่ยนะคุณอ้อมนะที่แมทช์ที่อะไรเว็บทั้งหลายแหล่เนี่ยนะวันหนังใหม่จะเล่นสักวันหนึ่งอยากดูเหลือเกินถ้าเราเอารูปเราไปลงจะมีคนมาปัดซ้ายปัดขวาอะไรหรือเปล่านะยังไม่รู้จักเลยปัดเป็นยังไงอ่ะมาเข้าเรื่องเขาเล่นอินเทอร์เน็ตค่ะตามภาษาคนแก่อายุ70กว่าไงคุณอ้อมก็อาจจะมีความเหงาอยู่ในใจเพราะเพิ่งหย่าภรรยาไปเจอสาวสวยคนนี้ก็คุยอีเมลนานตั้ง2เดือนคุยไปเขาก็ตอบสาวเดนนิสก็ตอบมาใช่ไหมเขาก็นัดพบกับเธอล่ะก็เธอก็ใจดีนะ
1: สาวสวยที่เป็นอะไรโรแมนต์สแกม
0: เพิ่งโรแมนต์สแกมใช่คุณอ้อมเก่งนะก็ปรากฏว่านัดเจอกันเดนนิสมิลานีก็เลยส่งตั๋วเครื่องบินมาให้บอกเขาบอกว่าให้บินจากสหรัฐอเมริกาไปหาเธอประเทศโบลิเวียค่าตั๋วมันก็แพงแหละที่พอลเนี่ยเป็นพ่อไม่หย่าภรรยามาตั้ง3ปีแล้วหญิงในฝันของเขาก็คือสเปคเลยกับเดนนิสมิลานีนี่แหละเพราะว่าเธอเนี่ยทั้งสวยเซ็กซี่อายุน้อยนะเมื่อเดนนิสในเว็บไซต์หาคู่ตอบมาว่าเธออยากแต่งงานมีลูกสักทีเป็นนางแบบมันก็ต้องนานแล้วอยากจะแบบอยากจะได้แฟนที่มีอายุหน่อยเพราะว่าเขาเรียกว่าแมททัวร์มีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่หลายๆคนก็ชอบแฟนที่เป็นผู้ใหญ่โดยเฉพาะเป็นอาจารย์มีความรู้ดีเนี่ยเงินเดือนก็ต้องเยอะด้วยเธอก็จะรู้สึกเป็นหลักประกันโอ้เธอพูดอะไรมาในอีเมลเนี่ยพอลเชื่อหมดเลยนะคะเธอบอกว่าอยากแต่งงานมีลูกแล้วไม่อยากจะจบอาชีพนางแบบสักทีนะถึงแม้พอลจะไม่เคยพูดกับเดนนิสสาวในฝันทางโทรศัพท์แต่เขาก็เชื่อเมื่อเธอบอกว่าเธอรักเขาไงเดนนิสมิลานีเนี่ยมีตัวตนจริงๆนะสาวสวยหุ่นดีหน้าหวานเกิดที่สาธารณรัฐเช็กนะคะพอ70กว่ามาเจอสาวอายุ35เธอเป็นนางแบบดังที่ลอสแอนเจลิส LA ตั้งแต่อายุ20เพราะว่าไอ้หน้าอกหน้าใจขนาด40นิ้วของเธอแล้วมาโดยกำเนิดนะไม่ใช่สัญกรรมภาพของเธอนี่ก็ปรากฏในชุดนุ่งน้อยห่มน้อยแล้วเธอได้เป็นนางแบบบิกินี่โลกตั้งแต่ปี52ได้คัดเลือกเป็น1ใน99หญิงสาวที่น่าปรารถนาที่สุดในโลกเซ็กซี่มากอะไรแบบนี้นะคะชนะประกวดนางงามบิกินี่รัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็ได้ที่5ในการแข่งขันไอ้พวกนี้เป็นเรื่องจริงทั้งสิ้นที่สแกมเมอร์มันเอามาหลอกไงนะคะก็เรียกว่าเธอจัดเป็นสาวงามแม้จะสูงแค่164หนัก52โอ้ยแต่ผู้ชายไม่ต้องเห็นตัวจริงเห็นรูปสวยๆก็เอาไปเป็นเก็บไปฝันเป็นนางในฝันแล้วล่ะคุณอ้อมนะคะพอลเนี่ยพอถูกชวนทางอีเมลให้บินไปพอลก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าตามเลยขับรถไปจอดทิ้งไว้ที่สนามบินก่อนขึ้นเครื่องไปหาเดนนิสคิดว่าไปไม่กี่วันก็แค่แต่ตั๋วที่เดนนิสส่งมามันไม่ใช่บินตรงไงต้องนั่งเครื่องบินย้อนขึ้นไปสนามบินโตรอนโตแคนาดาเขาอยู่อเมริกานะเขาต้องบินไปโตรอนโตแคนาดาแทนที่จะลงไปอเมริกาใต้เลยไม่นะขึ้นบินไปในแคนาดาแล้วก็ต่อเครื่องบินลงไปอีกทีปรากฏว่าเดนเกิดข้อผิดพลาดค่ะไอ้สแกมเมอร์พวกนี้มันเต็มอยู่แล้ว

คุณอ้อมเขาต้องรออยู่ที่โตรอนโตเมืองในแคนาดาเนี่ยตั้ง4 วันนะแล้วก็ต่อเครื่องไปลงที่กรุงลาปาสโบลิเวียแต่เดนิสอะไม่ได้รอเขาอยู่แล้วตอนแรกนัดว่าจะรอมันไม่ได้นัดจริงแหละก็คือไอ้สแกมเมอร์มันหลอกไว้ในอีเมลอะคุณอ้อมนะคะเธอบอกว่าเธอก็ตอบอีเมลว่าฉันต้องไปทํางานที่อื่นฉันรอเธอไม่ได้เพราะเธอจะมาเนี่ยเธอไปไหนอยู่ตั้ง4วันเธอก็เลยขอให้เขาเอากระเป๋าของเธอที่วางลืมไว้ที่โบลิเวียให้บินไปอาร์เจนตินาแล้วไปเอาแล้วก็บินไปอีกทีนึงไปพบเธอที่บรัสเซลประเทศเบลเยียมเห็นไหมไอ้พวกนี้มันแสบนะคะมันวางแผนเลยล่ะเธอจะส่งตัวเครื่องบินมาให้อีกทีนึงเขาก็เลยรออยู่ที่โรงแรมค่ะระหว่างรอพอก็ติดต่อทางอีเมลกับเธอตลอดนะคะระหว่างรอพอก็ได้ติดต่อเพื่อนของพออีกคนหนึ่งชื่อคุณจอห์นดิกซอลซึ่งเป็นนักฟิสิกส์เป็นทนายความอยู่ในเมืองออนตาริโอประเทศแคนาดาพอเขาก็มีเพื่อนเหมือนกันเพื่อนของเขาชื่อจอห์นน่ะพอได้ฟังเรื่องก็บอกว่าที่คุณพอลด็อกเตอร์พอลเจ้าพอลเธอจะบินไปหาสาวที่ไม่เคยรู้จักตัวจริงเหรอมันแปลกๆนะก็เลยเตือนเพื่อนว่าพอลเธอถูกอาจจะถูกจับตัวไปเรียกค่าไถ่ก็ได้นะแล้วก็ถ้ารับฝากของจากใครนะให้ยู่เนี่ยในกระเป๋ามันอาจจะเป็นยาเสพติดก็ได้แต่พอลักไปแล้วนี่ไม่เชื่อค่ะคุณอ้อมเชื่อในไอ้คำอีเมลที่หลอกมาพอก็บอกว่าชื่อค่าใครก็จะมาจับฉันไปเรียกค่าไถ่ฉันจนนะครอบครัวฉันมันก็ไม่มีเงินจ่ายค่าไถ่หรอกและกระเป๋าที่แฟนสาวของฉันเดนนิสเขาฝากผู้ชายมาฝากไว้ฉันเนี่ยมันก็เป็นกระเป๋าเปล่าไม่มีค่าอะไรแต่สำหรับแฟนฉันเนี่ยเดนนิสบอกว่ามันมีค่าทางใจช่วยหิ้วกระเป๋าเปล่ามาให้หน่อยแต่เขาไม่รู้แหละไอ้เปล่าๆอ่ะข้างในมันมีอะไรคุณอ้อมมันซ่อนไว้ในซิปในอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอ้อมเขาก็เลยเอาคิดเงี้ยกระเป๋าเปล่าๆเขาก็เลยเอากระเป๋าที่เดนนิสแฟนสาวของเขาให้ผู้ชายมาฝากไว้เนี่ยเอามาใส่เสื้อผ้าของเขาเองเสื้อผ้าที่ใช้แล้วนะคุณอ้อมไอ้ตรงนี้แหละเสื้อผ้าที่มันไม่ได้ซักเนี่ยใส่ลงไปมันก็เลยกลายเป็นของเขาไงแล้วก็นำติดตัวไปสนามบินโบนอสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาพอไปถึงที่นู่นถูกตำรวจจับเลยค่ะเขาถูกนำไปขังพอก็ขอให้ตำรวจติดต่อเดนนิสนางแบบชื่อดังแต่ตำรวจบอกว่าติดต่อไปแล้วคุณเดนนิสเมลานี่นางแบบตัวจริงเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องแล้วบอกว่าไม่เคยติดต่อกับคุณพอลเลยไม่รู้จักด้วยว่าพอลคือใครเดนนิสเขาก็พอเรื่องมันแดงขึ้นมาเดนนิสก็ไปให้นักสัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ในอังกฤษฉบับหนึ่งว่าเธอเนี่ยถูกนำชื่อแล้วก็ภาพไปใช้ในอินเทอร์เน็ตในทางที่ผิดเยอะแยะนะในเว็บขาคู่ในนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเธอเนี่ยถูกบ่อยๆเลยเพราะฉะนั้นเชื่อว่าคุณพอลนี่ก็เป็นหนึ่งในเหยื่อนั่นแหละนะคะตำรวจก็เลยเชื่อว่าคนที่ติดต่อพอลน่าจะเป็นอาชญากรค่ะมีผู้ตกเป็นเหยื่อหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยหลายร้อยคนนะคะโดยเฉพาะหญิงไทยด้วยแหละอันนี้นะคะทีนี้พอลเนี่ยนะมาพูดถึงตัวเขาหน่อยพอลเนี่ยเคยแต่งงานครั้งแรกมาอายุ50กับแอนมารีซึ่งเป็นภรรยาของเขาเป็นยาเก่าอายุแก่กว่าเขา2ปีหลังจากแต่งงานแล้วก็หย่ากันได้นะคะแต่งงานได้15ปีแล้วก็หย่ากันแอนมารีก็ให้สัมภาษณ์นะหลังจากที่เรื่องแดงว่าพอถูกจับเธอก็บอกว่าพอลเนี่ยเขาถึงแม้ว่าจะจบด็อกเตอร์จากออกฟอร์ดแต่จริงๆแล้วพอลมีนิสัยซื่อมากเป็นเหมือนเด็กอายุ3ขวบหลอกได้เธอไม่ประหลาดใจเลยที่อดีตสามีเธอถูกตำรวจจับเพราะเขาไม่เคยรู้เลยว่าไอ้คำเตือนที่ใครๆเขาเตือนกันว่าไม่ให้รับฝากของจากคนแปลกหน้าใครฝากคิวอะไรก็อย่ารับเขาไม่เชื่อค่ะเขาไม่จริงเขาไม่เชื่อเขาเชื่อในอีเมลอย่างเงี้ยค่ะคุณอ้อมพอเนี่ยเขามีอะไร

ทนายจำเลยก็สู้คดีว่าแม้พอลจำเลยจะเรียนจบปริญญาเอกและเป็นศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยแต่เขาเป็นคนที่ไม่เคยรั่วอะไรเลยก็คือสอบตกในการใช้ชีวิตจริงสอบตกในด้านสังคมศาสตร์อย่างเงี้ยต้องบอกว่าเรามีอย่างนี้กันเยอะนะคุณอ้อมบางคนเป็นเก่งๆอาจารย์เกษียณแล้วก็ถูกหลอกถูกฝรั่งหนุ่มๆในออนไลน์อย่างเงี้ยมันหลอกได้อันนี้ก็ต้องบอกว่าอย่าไปเชื่ออย่างนั้นคนที่จะถูกหลอกได้เนี่ยเขาต้องเป็นคนไงนะเอาพูดถึงดร.พอลคนนี้ก่อนพอเป็นคนมีบุคลิกหลงตัวเองค่ะเขาไม่ได้เป็นโรคจิตนะแต่เขาเป็นเขาเรียกอะไรนาร์ซิสซัสอะไรสักอย่างในภาษาอังกฤษใหม่ก็ไม่แน่ใจเป็นคนหลงตัวเองแต่ขาดความสามารถที่จะเข้าใจในโลกแห่งความเป็นจริงเขาว่าอย่างนั้นน่ะนะคะพอลเขาอาจจะเชื่อว่าตัวเองเป็นคนฉลาดแต่เขาไม่เฉลียวค่ะเขาฉลาดแต่เขาไม่เฉลียวว่าจะมีใครมาหลอกเขาไงนะแล้วก็พอไม่ใช่คนแรกที่ขนยาเสพติดเพื่อแฟนทางอินเทอร์เน็ตเห็นไหมท่านผู้ฟังต้องฟังนะไอ้แฟนทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะแล้วในที่สุดเลยนะสรุปเลยนะพอก็ถูกตัดสินจำคุกค่ะคนเขาเชื่อว่าศาลเชื่อว่าเขาผิดจริงถูกศาลตัดสินจำคุก4ปี10เดือนนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเนี่ยพอเขาไปดูไออีเมลหรือการติดต่อกันเนี่ยนะพอจะว่าไม่ผิดก็ไม่ได้คุณอ้อมเพราะอะไรรู้ไหมเขามีไอ้ที่ติดต่อเขาเขียนอย่างนี้ติดต่อกับเดนิสเมลานีนะบอกว่ารำคาญที่สุนัขมาดมกลิ่นจังเลยผมจะดูแลกระเป๋าที่สำคัญของคุณเป็นอย่างดีติดต่อกับแฟนนะทั้งที่แฟนนั้นไม่ใช่ตัวจริงอะนะไม่ใช่เดนิสความซื่อของคุณมันไม่ดีสำหรับผมมันมีค่าเป็นล้านของเหล่านี้ไม่มีค่าเลยเลยในบอลิเวียแต่มันจะค่ามีค่าหลายล้านเมื่อเราเอามันไปถึงยุโรปได้เอ๊ะแล้วบอกว่าไม่รู้ได้ไงว่าในกระเป๋ามันมีอะไรหรือไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเถียงไม่ขึ้นไงนะเปลี่ยนแปลงกำหนดถึงวันจันทร์คุณต้องไม่บอกใครนะนี่คือข้อมูลที่ติดต่อกันทำไมคุณไม่สนใจผมล่ะนี่เป็นโอกาสสุดท้ายนะเราไม่ได้ตัดสินใจว่าเราจะพบกันที่บรัสเซลส์พรุ่งนี้เพื่อมีชีวิตใหม่เราอาจจะเสียทั้งสองอย่างเราอาจจะได้เงินล้านนี่ข้อมูลเหล่านี้มันแสดงว่าพอรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะในกระเป๋ามีอะไรเขาอาจจะรู้ก็ได้แต่เขาก็เชื่อจริงๆว่าแฟนสาวเป็นคนสั่งไม่รู้หรอกอินสตาแกรมเมอร์มันสั่งนะคะพอก็ให้การต่อสารว่าข้อความที่เขาส่งไปหาเดนิสนั่นแหละแค่ล้อเล่นเขาขำๆแต่ตำรวจหรือศาลไม่รู้สึกขำเลยเพราะข้อความมันล้วนเป็นจริงมันไม่ใช่แค่จินตนาการไงไม่ว่าจะเป็นสถานที่แผนนัดพบกระเป๋าหรือยาเสพติดนอกจากนี้ภาพในวงจรปิดในสนามบินก็พบว่าพอเนี่ยนำกระเป๋าที่ซ่อนยาเสพติดไว้เนี่ยไปไว้ในร้านกาแฟโดยเขาออกไปเดินเที่ยวไปชมสถานที่พับวางในร้านกาแฟแล้วเขาก็แวะคุยกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเหมือนกับว่าเขาไปดูลาดเหลาก่อนกลับมาแล้วนำกระเป๋าขึ้นเครื่องบินนะคะแล้วก็ไปลงที่กรุงบูโนสไอเรสอาร์เจนตินาไงตำรวจก็ยังพบเศษกระดาษแผ่นหนึ่งเป็นลายมือของพอลเขียนว่ากรัมละ200ดอลลาร์ 2,000 กรัมเท่ากับ400ดอลลาร์เนี่ยก็กระเป๋าที่พอลถือมาก็หนักก็1980กรัมแล้วได้ไอ้โคเคนที่ถืออยู่เพราะฉะนั้นพอลก็แก้ตัวไม่ขึ้นค่ะในที่สุดศาสตราจารย์ดร.พอลก็ไปติดคุกค่ะแต่เขาก็ติดคุกไม่ได้เต็ม4ปีความอาจจะเป็นนี่แกเป็นคนดีแล้วแกก็ดูซื่อๆบุคลิกแกเป็นงั้นแกก็เลยติดอยู่2ปีเศษค่ะแล้วก็ถูกในประเทศกลับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ปัจจุบันเขาก็ย้ายไปที่อังกฤษแล้วนะคะแต่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดก็เสียชื่อที่ศิษย์เก่าจบปริญญาเอกเนี่ยแต่ไม่ได้ฉลาดกว่ามิจฉาชีพเลยในที่สุดเรื่องนี้เราก็มาลงผู้สร้างสมและพิสมัยก็จำเป็นจะต้องมาเล่าเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ฟังไหมเองเนี่ยเพื่อนเองเนี่ยนะคะสนิทกับไหมเนี่ยถูกหลอกไปเยอะแยะคุณอ้อมมีวันหนึ่งนะคะเอาเรื่องจริงเลยวันหนึ่งไหมก็เจอเพื่อนบอกโอ้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยเนี่ยต้องการเงิน60,000แล้วเอาทองมาให้ไหมคุณอ้อมไหมก็บอกว่าอะไรอะ60,000อะไรไหมก็ไม่ได้สนใจฟังเลยในที่สุดพอตกบ่ายเจอกันอีกเขาบอกเนี่ยโอนไปอีกแล้ว60,000เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะคืนมาทั้งหมดอุตส่าห์กดไปแล้วว่าใช้รหัสว่าโอนเงินคืนทั้งหมดดูสิเขายังไม่โอนเงินคืนมาเลยเขาบอกว่าเราสะกดผิดเขาบอกฮะไปเชื่อเขาเหรอตอนแรกถูกไป20,000นี่โอนให้เขาที่ให้อีก60,000นี่โอนให้เขาไปเหรอสรุปโอนให้เขาไป80,000คุณอ้อมทุกวันนี้ไม่ได้อะไรเลยไม่มีเพื่อนแล้วเพื่อนอีกคนก็ถูกหลอกเรื่องมอเตอร์ไซค์ดูสิมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันขายถูกนะจาก12,000มันเหลือแค่6,000สุดท้ายโอนไปไม่ได้เลยคุณอ้อมมันก็จะอ้างนู่นอ้างนี่ทั้งที่มีอยู่ใน Facebook ด้วยเห็นไหมมันลง Facebook แปลว่ามันเป็นเรื่องจริงอย่าไปเชื่อท่านผู้ฟังไหมเอ็มเคยถูกมาแล้วถูกหลอกมาแล้วแต่

0: ไปไม่กี่พันบาทก็เรื่องจองโรงแรมนะคะมันมิจฉาชีพมันหลอกกันได้ทั้งนั้นไหมก็เลยจำเป็นและมีความสุขที่ได้เล่าเรื่องนี้กับคุณอ้อมอย่าง
1: ค่
0: น้
1: ะ
0: อยเป็นอุทาหรณ์ว่าได้อีกเป็นสื่อหนึ่งที่ได้บอกกล่าวเรื่องเหล่านี้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังค่ะค่ะ
1: ค่ะวันนี้เรื่องที่เตรียมมาก็เข้าข่ายเหมือนกันนะพี่ไหมเพราะว่า
0: ค่ะ
1: มันทุกอาชีพเลยตอนนี้ที่มันมีมิจฉาชีพแฝงตัวมาล่าสุดเนี่ยที่เขามาร้องเรียนกันเยอะๆคืองานก่อสร้างค่ะมันมี
0: ค่ะ
1: ทั้งหลอกแล้วก็ผู้รับเหมาทิ้งงานนะคะบางทีก็มาตั้งบริษัทไว้หลอกๆแล้วก็พอได้ตังค์แล้วทิ้งงานเลยนะคะ
0: โอ้
1: คื
0: ค
1: อ
0: ่ะ
1: มีวิธีแนะนำค่ะวันนี้ขออนุญาตนำสกู๊ปในข่าวสดมาเล่าให้ฟังเขาแนะ6วิธีป้องกันผู้รับเหมาทิ้งงานนะคะว่าอะไรที่เป็นสัญญาณเตือนบ้างนะคะสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านตอนนี้ออกมาบอกเลยว่าห่วงปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงานหลังจากต้นทุนพุ่งกำไรหดนะคะเตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อราคาถูกเกินจริงสัญญาณอันตรายนะคะเสียเงินแต่ไม่ได้บ้านค่ะคุณอนันต์กรอมรวาทีนะคะเป็นนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านก็พูดถึงกรณีที่มีข่าวว่ามีการทิ้งงานก่อสร้างกันเยอะนะคะตอนนี้สร้างความเสียหายในวงกว้างให้กับผู้บริโภคที่มีความตั้งใจวางแผนจะสร้างบ้านแต่สุดท้ายกลับไม่ได้บ้านซึ่งทางสมาคมก็วิเคราะห์ต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางป้องกันและป้องกันผู้รับเหมาทิ้งงานให้แก่ผู้บริโภคทั่วประเทศนะคะคืออันเนี้ยอาจจะไม่ใช่การหลอกหรอกแต่เหมือนกับว่าเขาก็หมุนไม่ทันเนาะพี่หมายเพราะว่าต้นทุนมันสูงขึ้นมากเลยทั้งเล็กทั้งปูนทั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะมัน
0: จ
1: ก็
0: ริง
1: ทํา
0: จริ
1: ใ
0: ง
1: ห้
0: ใช่ค่ะ
1: เกิดสถานการณ์แบบนี้ได้เริ่มขาดสภาพคล่องไม่มีงานใหม่เข้ามาหมุนเวียนจึงกระทบโดยตรงต่อผู้บริโภคนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เขาเรียกเก็บเงินก่อนเนี่ยค่ะมาดู6แนวทางต้องรู้เช็คให้ชัวร์ลดเสี่ยงโดนทิ้งงานนะคะ1ถ้าเกิดใครเอาราคามาล่อเนี่ยอย่าไปตกหลุมคุณผู้ฟัง
0: อย่าเห็นแก่ของถูกใช่ไหมคะ
1: ราคาที่ถูกเกินจริงนี่อันตรายมากนะคะราคาที่ต่ำกว่าราคากลางในตลาดเราต้องก่อนที่เราจะไปติดต่อบริษัทเหล่านี้เราต้องรู้ก่อนว่าราคากลางในตลาดมันเท่าไหร่บ้านขนาดไหนยังไงนะคะถ้าราคาต่ำกว่าราคากลางในตลาดมากเกินไปคือสัญญาณอันตรายอันดับแรกค่ะเพราะคุณภาพงานมีต้นทุนมาตรฐานนะคะรวมถึงต้นทุนในการบริหารจัดการด้วยและงานบริการที่ครบวงจรซึ่งบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นมืออาชีพก็จะมีระบบดูแลที่ครอบคลุมมากกว่าตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงงานวิศวกรรมที่ซับซ้อนด้วยนะซึ่งต้นทุนที่เหมาะสมเหล่านี้เป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยในการก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่นและมั่นคงเพราะฉะนั้นถ้าราคาถูกเกินจริงอย่าเลยนะคะ2ต้องตรวจสอบสถานะนิติบุคคลด้วยนะคะว่าบริษัทอยู่ที่ไหนทุนจดทะเบียนเท่าไหร่นะคะก็มีเฟซบุ๊กหรือว่าเขาไปโฆษณาผ่านตรงไหนบ้างนะคะดูให้ดีนะคะอย่างที่3สัญญาต้องเป็นไปตามมาตรฐานสคบค่ะโดยสัญญาที่ได้มาตรฐานต้องระบุรายละเอียดงานนะคะแล้วก็ความรับผิดชอบที่รัดกุมตามข้อบังคับสัญญาควบคุมของสคบก็คือการกำหนดระยะเวลาชัดเจนเริ่มเมื่อไหร่และจะเสร็จเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ต้องมีใบอนุญาตก่อสร้างอย่างถูกต้องด้วยนะพี่ไหมแล้วก็ไอตัววัสดุต้องชัดเจนด้วยนะรายละเอียดต้องชี้แจงชัดเจนด้วยนะคะเช่นแบรนด์รุ่นอะไรเกรดวัสดุแบบไหนนะคะอันเนี้ยมันไม่ใช่แค่ป้องกันการทิ้งงานอย่างเดียวถ้าเขาไม่ทิ้งงานมันป้องกันข้อพิพาทการลดสเปคงานด้วยนะคะพี่ไหม
0: จริงจริงจริงค่ะส่วนใหญ่ไหมเนี่ยนี่ไหมได้รับคำเตือนมาเขาบอกว่าอย่าพึ่งปลูกบ้านนะคะอะไรต่ออะไรมันจะแพงขึ้นอะไรเงี้ยหลายอย่างก็เลยบอกเก็บไว้ก่อนแล้วกันอย่าพึ่งคิดปลูกบ้านอะไรต่ออะไรนี่เลยนะ แล้วอีกเรื่องนึงนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะคุณอ้อมไม่ได้รู้จักเนี่ยนะอย่าไปไว้ใจง่ายๆไอ้เงินที่จ่ายออกเนี่ยยากๆไว้ก่อนท่านผู้ฟัง
1: ใช่
0: ต้อง
1: บางทียอมจ่ายแพงกว่าแต่ได้บริษัทที่ได้มาตรฐานต้องตรวจสอบดีๆนะคะแล้วอย่างที่4ที่ต้องระวังคือการเบิกงวดงานที่สอดคล้องกับหน้างานจริงค่ะถ้ามีการเบิกก่อนนะคะอย่าให้เด็ดขาดต้องไม่มีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าที่สูงจนผิดปกตินะคะซึ่งการเบิกเงินในแต่ละงวดเนี่ยต้องสอดคล้องกับค่าบริหารจัดการและเนื้องานที่ก่อสร้างเสร็จจริงค่ะเพื่อที่จะเอาเงินจ่ายไปแปรสภาพเป็นเนื้องานที่จับต้องได้นะคะอย่างที่5ต้องดูทีมงานนะคนงานคุณภาพทีมงานและผลงานจริงนะคะอย่างที่6ต้องยึดหลักมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาเรื่องผู้ประกอบการที่สังกัดองค์กรหรือสมาคมวิชาชีพที่มีการกำกับดูแลสมาชิกภายใต้ระเบียบและกฎหมายควบคุมเพราะจะต้องมีกลไกตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกนะคะมีจรรย

0: กับวงจรรยาบรรณอะไรก็มีไว้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรวจดูให้ดีนะคะทั้ง6ปัจจัยนี้พี่ไหม
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: ือคุณอนันกรก็บอกว่าบ้านนะคือความฝันทั้งชีวิตนะคะอย่าตัดสินใจเพียงเพราะราคาถูกหรือรูปโฆษณาการเลือกบริษัทรับสร้างบ้านที่มีทีมงานมืออาชีพสัญญาโปร่งใสแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสคบด้วยนะคะตอน
1: เลื
0: น
1: อ
0: ี
1: ก
0: ้
1: ผิดแล้วมันจะเจ็บใจคุณน้อง
0: โอ้โหแล้วสร้างบ้านมันไม่ใช่ใช้เงินหลักพันมันหลักหมื่นหลักแสนหลักแสนนะพี่หมายหลั
1: ใ
0: ก
1: ช
0: หมื่นไม
1: ่
0: ่ใช่หร
1: ค
0: อก
1: ่ะ
0: มันหลักแสนแล้วนะ
1: หล
0: ค
1: าย
0: ะ
1: แสนเลย
0: หลัก
1: แส
0: แส
1: น
0: นหล
1: ส
0: ัก
1: า
0: ล้
1: ห
0: า
1: ัส
0: น
1: เ
0: อ
1: ละ ยค
0: ใช
1: ่ะ
0: ่เพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีๆนะคะถ้าผู้บริโภคเลือกสร้างบ้านกับบริษัทสร้างบ้านที่เป็นสมาชิกของสมาคมก็เขาก็มีให้เหมือนกันคุณฟังข้อมูลเหล่านี้เขาไม่ได้เป็นข้อมูลความลับหรอกเช็คได้เนาะพี่หมายเนาะ
1: ถูกต้องค่ะเดี๋ยวนี้ข้อมูลเช็คอะไรมันอยู่ในออนไลน์ก็เยอะนะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเช็คยิ่งเช็คมากที่เท่าไหร่ยิ่งดีค่ะ
0: ค่ะต้องดูดีๆคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้มันมีอย่างที่บอกแล้วมิจฉาชีพมันมาทุกอาชีพทุกวงการเลยมาแฝ
1: หาง ก
0: ติ ันวทุ
1: เ
0: ก
1: ก่
0: ว
1: ง
0: ง
1: อ่ะ
0: การเลยเหมือนกันใช่ น่าจะเอาสมองแบบนี้ไปพัฒนาเรื่องดีๆเนาะ
1: เก่งเร
0: อ
1: ื่องครีเอทมาก
0: ใช่ค่ะอ่ะเวลาหมดแล้วนะคะผู้สร้างผู้สมวันนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้คุยกันใหม่จริงๆก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะมี5 พฤติกรรมที่เราคิดว่าเป็นการพักผ่อนแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่การพักผ่อนเลยค่ะมันดูดพลังชีวิตเราเข้าไปนะ
1: อ
0: คะ
1: ้
0: พ
1: า
0: ี่
1: ว
0: ใหม่
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากัน
1: ได้เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัส
1: ส
0: ดี
1: วัส
0: ค่ะ
1: ดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on Radio 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกรัฐบาลเตรียมจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569โดยมีกิจกรรมสำคัญเช่นการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลในวันศุกร์ที่26มิถุนายนโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอีกทั้งยังมีการจัดทำหนังสือที่ระลึกการจะสร้างเหรียญที่ระลึกและเหรียญกระสาบที่ระลึกรวมถึงการจะสร้างดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกด้วย
1: ที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Encore News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยัง

0: เติมเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟังMorning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคลิปหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับเส้นทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 นะครับฟังสดๆได้เลยนะครับรวมไปถึงแฟนเพจ Facebook ครับ MCOT News FM 100.5 เข้ามาชมสดๆฟังสดๆก็ได้นะครับรอเปิดแบบมีเสียงฟังรายการของเราได้นะครับไม่ต้องชมภาพก็ได้นะหรือจะชมภาพก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้เราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาได้ผ่านในช่องทางของหน้าแฟนเพจที่ไลฟ์สดในขณะนี้นะครับอีกช่องทางหนึ่งครับติดต่อพูดคุยกันมาได้กับ LINE Official ครับ @mcotnews นะฮะแล้วก็อย่าลืมแอปพลิเคชัน mcot connect นะครับเชื่อมคุณผู้ฟังให้อยู่ติดกับทุกรายการของสื่ออสมทนะครับทั้งวิทยุโทรทัศน์สื่อออนไลน์นะครับข่าวสารต่างๆนะครับอัปเดตอยู่ในแอปพลิเคชันเดียว MCOT Connect นะครับดาวน์โหลดกันไว้ติดเครื่องกันไว้ได้เลยนะครับวันนี้ไขปมคนในข่าวประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569นะครับหลากหลายเรื่องราวเกิดขึ้นในวันนี้นะครับแต่ก็เดี๋ยวมาอัปเดตจะอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันมาคุยในประเด็นนี้ที่เรียกว่าเป็นกระแสมาตั้งช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปลายสัปดาห์สุดสัปดาห์มีความคืบหน้าขึ้นมาแล้วก็เกิดความสงสัยน่าสนใจของประเด็นนี้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันจะเป็นอะไรต่อมันมีความข้อน่ากังวลด้านไหนบ้างนะครับกับไขปมคนในข่าวในวันนี้ครับจีนเทาซุกคลังแสงสะท้อนปัญหาทุจริตระบบราชการไทยนะครับคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิชาสังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
2: สวัสดีครับคุณโน้ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับก็เรื่องนี้ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วเนาะแล้วก็ต่อเนื่องมามีความคลืบหน้ามีความน่าสงสัยโดยเฉพาะในเรื่องของคนเนี้ยนายคนเนี้ยทำไมถึงมีบัตรประชาชนคนไทยได้
2: เอาสารพัดเลยนะ
1: สารพัดเลยนอกจากอาวุธนะจ๊ะ
2: เรียกว่ามันครบวงจรระบบเลยนะครบระบบอะนะทุกอย่างมีทั้งบัตรนะมีทั้งอาวุธนะมีอะไรเส้นทางของการเดินทางโอ้โหไม่น่าเชื่อนะ
1: ครับ
2: แล้วก็สัมพันธ์ก็คือมีเมียเป็นคนไทยด้วยนะ
1: ครับ ไม่ได้แค่คนเดียวนะมีมาก่อนนะ
2: นั่นแหละสิคือเรื่องจีนเทานี่ไม่แน่ใจว่าเราจะพูดกันอีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้นะ
1: ครับครับ
2: แต่ครั้งนี้มันก็เกิดขึ้นมีบางคนบอกว่าอย่างนี้ฮะคุณโอ๊กว่าถ้าค่ำวันนั้นฝนไม่ตกเนี่ยนะค่ำวันนั้นฝนไม่ตกที่ตรงพัทยาแถวไอ้นาจอมเทียนเนี่ยนะตรงนั้นพี่กระจึงถ้ามันไม่ตกนะรถไอ้ของจีนเทาคันนั้นก็จะไม่คว่ำนะฮะเรื่องราวเหล่านี้ก็จะไม่ถูกเปิดเผยขึ้นมาหมายถึงว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกนะที่มันเกิดเรื่องอันนี้ขึ้นมาใช่ไหม
1: ครับ
2: แล้วก็ใครๆว่าพอเกิดเรื่องรถคว่ำไอ้ที่เราได้ยินคำว่ารถคว่ำนี่มันคว่ำจริงนะหมายถึงว่าร
1: ถคว่ำจริงอุบัติเหตุจริง
2: มันเป็นอุบัติเหตุจริงๆคือแต่คนไทยเรียกรถคว่ำแต่ไปดูจริงมันรถหงายใช่ไหมน
1: ะจับจับมัน
2: ภาษาไทยมันจะแปลกๆนิดนึงตรงนี้นะ
1: เราเรียกรถคว่ำเล่นกันนะรถหงายหรือรถคว่ำกันแน่เนี่ย
2: เหมือนเราหงายท้องกับหลังหงายหลังเนี่ยสุดท้ายก็เหมือนกันนะทั้งหงายท้องหงายหลังเนี่ยทีนี้ก็เลยเป็นเหตุให้เราได้ไปเจอคนที่เราเรียกว่าคนจีนไล่ไปไล่มาก็คือจีนเทาที่มันมีความผิดปกติมากมายและจริงๆก็มีไต้หวันนี่

0: คนหนึ่งด้วยนะที่มากับจีนเทาคนนี้นะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ในจีนเทานี่ชื่อในหมิงเฉินซันใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เราเรียกสั้นๆว่าในหมิงก็แล้วกันนะครับนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเรื่องมันราวใหญ่โตก็ต้องชื่นชมเขาบอกต้องชื่นชมตำรวจนะที่มีไหวพริบดีอะคล้ายๆว่ามีความผิดปกติว่าทำไมในหมิงไม่ยอมให้เข้าไปตรวจอะไรในรถเนี่ยนะ
1: พยายาม
0: คล้ายๆว่าเออเคลียร์ข้างนอกช่วยข้างนอกแล้วกันไม่ต้องเข้าไปดูแต่พอเข้าไปดูในรถมันไปต่อเลยทีนี้นะฮะเข้าไปเจออาวุธต่ออาวุธก็ไปค้นต่อเลยนะไปก็เรียกอะไรไปค้นตรวจค้นที่บ้าน
1: ที่บ้าน
0: ไปเจอคลังจะเรียกว่าคลังแสงได้เลยนะครับ
1: ใช่ครับโอ้เพราะว่ามีขนาดมี C4 เนี่ยก็เรียกว่าคลังแสงเย่อมๆเนี่ยแหละ
0: คือมันแล้วก็มันเป็นเรื่องเหลือพอดีมันเหมือนการเขียนบทไว้มันจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ต่อไปนะแล้วมันลามไปอีกนะฮะ
1: ครับอาจารย
0: ์พอเราฟังเรื่องไปเอาไอ้อาวุธที่มันมาจากไหนโอ้ยมันเป็นอาวุธสงครามอีกถูกไหมครับ
1: ฮะ
0: อาวุธสงครามนี่มาจากไหนอ่ะมาจากนี่เลยของไอ้อะไรกรมสัมพวุฒิทหารบกนะฮะ
1: ครับ
0: ที่เขาเรียกว่า Royal Thai Army เนี่ยนะมันมีเครื่องหมายก็เรียก LOTRTA ด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: พูดง่ายๆว่าโอ้โหนี่เจอของจริงเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ยังไปเจอปืนแล้วก็ปรากฏว่าปืนนี้ก็เป็นปืนของอดีตของ
1: ตำรวจ
0: ด้วยนะไล่ไปแล้วมาแล้วก็ไปเจอบัตรถูกไหมครับบัตรก็มี2 อย่างอีกด้วยก็คือบัตรสีชมพู
1: ครับ
0: บัตรสีชมพูนี่ก็เรียกว่าเป็นบัตรสำหรับคนต่างชาติถูกไหมครับนะฮะก็ปรากฏว่าบัตรอันนี้ก็ถูกออกมาตั้งแต่ที่ไหนแถวเชียงดาวอะไรนู่นใช่ไหมฮะ
1: ครับเชียงดาวนู่นเลยฮะ
0: มันนี่มาเกิดเหตุที่นี่แล้วไปเกิดที่เชียงดาวแล้วก็ไปเจอไอ้บัตรสีฟ้าก็คือบัตรประชาชนนะฮะไอ้บัตรสีชมพูนี่เขาเรียกว่ามันขึ้นต้นด้วยเลข6บัตรสีฟ้านี่รู้สึกจะขึ้นต้นด้วยเลข5ใช่ไหมก็คือเป็นคนต่างชาติแหละนะฮะแล้วที่น่าตกใจมากก็คือว่าไอ้บัตรสีฟ้านี่ออกที่เขตบางแคนี่เองนะถูกไหมฮะ
1: ใช่ฮะ
0: ในเมืองนี่อีกถูกไหมครับแล้วก็ที่อยู่ของในหมิงนี่ไปอยู่ที่คลองสามวามันปัดโอ้มันอะไรกันนะฮะมันงงมากๆนะครับมันพอเปิดไอ้ประเด็นนี้ขึ้นมาปั๊บมันโยงไปหมดเลยตำรวจก็เกี่ยวทหารก็เกี่ยวข้าราชการกรมการปกครองก็เกี่ยวถูกไหมครับเข้ามาในระบบอันนี้หมดเลยนะฮะเราเรียกว่าอะไรอ่ะที่ผมเคยพูดอยู่เรื่อยว่าไอ้จีนเทามันเข้าเมืองไทยได้เพราะมันมีไทยเทานี่แหละ
1: นี่แหละนี่แหละไม่มีคนเปิดประตูให้เขาจะเข้ามาได้ยังไง
0: มันจะเข้ามาได้ยังไงถ้ามันมีไทยเทานะครับพูดง่ายว่าไอ้คนไทยที่ใช้อำนาจใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการหาผลประโยชน์เนี่ยนะครับถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วเราก็เจอระบบนี้จริงๆแล้วก็มาเจออีกแล้วถูกไหมครับตั้งแต่ตอนนั้นที่มันเคยโด่งดังกันเรื่องกรณีของตู้ห่าวอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะต้นตำรับของจีนเทาที่สุดท้ายปลายทางก็กฎหมายก็ทำอะไรก็ไม่ได้นะสุดท้ายก็ยกฟ้องนะเพราะว่ามันทำคดีกันอีแบ็คอีท่าไหนก็ไม่รู้ชงเรื่องอะไรท่าไหนก็ไม่รู้ปรากฏว่าพอไปถึงศาลแล้วก็เรื่องราวมันก็อ่อนมากจนกระทั่งไม่ถึงตัวของตู้ห่าวนะก็ไม่เกี่ยวก็มีแต่คนอื่นที่ไปติดคุกโดนลงโทษแทนนะพูดง่ายๆนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไอ้กรณีนี้ก็เช่นกันเนี่ยนะมันไปเจอจีนเทาแล้วพอไล่เรื่องราวไปโอ้โหมันเยอะมากขนาดนี้นะฮะพอไล่ไปไล่มามันเลยเถิดไปกันมากเลยนะครับคุณโลครับแล้วมันก็ไปนึกถึงภาพต่างๆที่มันเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นไอ้บัตรประชาชนเนี่ยนะครับที่มันเป็นการสวมบัตรเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้ยินเป็นครั้งแรกนะมาเราได้ยินมาหลายครั้ง
1: ใช่โอ้แล้วรายการของเราก็เคยพูดถึงอาจารย์ก็เคยพูดถึงบ่อย
0: ใช่แล้วบางทีมันก็ไปเกิดรุ่นอ่ะทั้งเชียงใหม่ทั้งอะไรต่างเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วตอนหลังนี่มันมีใบเกิดทิพย์อีกด้วยนะไอ้ใบเกิดทิพย์คือไม่ได้เกิดจริงนะแต่ออกเป็นใบเกิดแล้วออกเป็นใบเกิดเพื่อไปตั้งต้นในการออกบัตรประชาชนอีกอ่ะถูกไหม
1: ครับ
0: ไปเจอไอ้ใบเกิดทิพย์ขึ้นมาก็มีไปตรวจสอบว่ามันไม่ได้เกิดนี่นะมีต้องหลายใบอ่ะ60 กว่าใบหรือไงเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะ
1: ครับ
0: เนี่ยเสร็จแล้วมันก็มาเป็นต้นเหตุของการเกิดไอ้เขาเรียกอะไรไอ้บัตรประชาชนเนี่ยนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยไอ้บัตรประชาชนนี่ก็เอามาสวมคนตายอ่ะนะฮะ
1: ครับใช่
0: อย่างเนี้ยมันสุดท้ายเนี่ยมันมีไอ้เรื่องเนี้ยอย่างเนี้ยเกิดขึ้นแล้วก็การที่มีอาวุธหลุดออกมาจากทหารเนี่ยนะก็มีบ่อยครั้งมากถูกไหมครับมันก็มีบ่อยนะแล้วเราก็จะสังเกตดูเรื่องนี้เนี่ยมันหน้าตามนะว่ามันจะจบลงตรงไหนนะก็จบลงตรงที่ว่ากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแล้วก็จบไป
1: จบไปหรือเปล่า
0: ไปดำเนินคดีจีนเทาแล้วก็ส่งเขากลับประเทศเหรอหรือยังไงและคนอื่นที่เกี่ยวข้องนี้จะไม่ต้องรับอะไรเลย

0: นะครับคุณโอ๊คว่ามันต้องเกี่ยวกับใครเอาผมว่านะมันจะต้องโยงยกตัวอย่างเช่นเรื่องบัตรประชาชนเรื่องบัตรเนี่ยมันต้องเอาให้ถึงคนกรมการปกครองถูกไหมครับต้องรับผิดชอบ
1: แน่นอนเพราะเป็นต้นทางในการออกหรือก็ตรวจสอบเอกสารหรือขั้นตอนในการได้สัญชาติต่างๆอยู่ที่กรมทั้งหมดเลยครับ
0: ถูกไหมมันต้องอยู่ที่นั่นถูกไหมกรมการปกครองนี่มีต้องมีที่มาที่ไปแล้วทำมันออกง่ายขนาดนั้นน่
1: ะ
0: ใช่ไหมทำไมบางคนที่มาจะได้สัญชาติไทยเนี่ยเราก็คุยกันอยู่ว่าโอ้โหบางคนก็มาทำคุณประโยชน์ในประเทศไทยของเราถูกไหมครับมันมีเงื่อนไขเยอะนะการที่คนต่างชาติจะมาได้สัญชาติไทยมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับ
1: ใช่ครับ
0: นะนอกจากเรียกว่าจะต้องมาอยู่ในประเทศไทยต้องมีคุณสมบัตินะครับต้องตรวจสอบว่าจะมีคุณสมบัติความเป็นคนไทยนั่นหรือเปล่าเราจำกรณีของโค้ชเชได้ไหมที่เราคุยกันเนี่ย
1: โค้ชเทควันโดทีมชาติไทย
0: โค้ชเทควันโดเนี่ยกว่าจะเรียกว่ามาทำให้เหรียญทองเกิดขึ้นในประเทศไทยกับเทควันโดเนี่ยนะแต่น้องเทนนิสเนี่ยแล้วสุดท้ายได้ถึง2เหรียญเลยด้วย2เหรียญทอง2สมัยนะของโอลิมปิกเนี่ยนะโอ้โหกว่าจะแปลงจากสัญชาติเกาหลีที่ก็มีความต้องการอยากจะมาได้สัญชาติไทยเนี่ยใช้เวลานานมากกว่าจะได้ถูกไหมครับ
1: เกือบ20ปีอ่ะครับผมเคยเขียน
0: เกือบ20ปีถูกไหมเราเนี่ยสังเกตดูนะครับว่าคนที่เขาอยากจะได้แม้กระทั่งคนจีนที่มาเมืองไทยเนี่ยนะบางคนเนี่ยจนกระทั่งเสียชีวิตไปยังไม่ได้สัญชาติไทยก็มีนะ
1: จีนพ้นทะเลที่พยพเดินทางมาแล้วก็มีลูกมีหลานตั้งรกราก
0: ใช่จนกระทั่งพูดไทยทำงานทำธุรกิจอยู่ในเมืองไทยแต่ยังไม่ได้สัญชาติไทยยังถือใบต่างชาติอยู่เลยนะจนกระทั่งเสียชีวิตไปก็ต้องเยอะแยะมากมายถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ไอคนที่อยากจะได้สัญชาติไทยมันก็ต้องผ่านเงื่อนไขอะไรต่างๆมากมายแต่เพิ่งจะมีการเขาเรียกว่าอะไรช่วยคนชายขอบไปนี่มีจำนวนอยู่เป็นแสนคนอันนี้มันมีเงื่อนไขที่ตรงตามที่เขาเรียกว่าตามที่เรากำหนดถูกไหมครับ
1: ครับครับ
0: อันนี้อีกกรณีหนึ่งแต่ไอกรณีที่จู่ๆเนี่ยคุณเป็นคนต่างชาติมาอย่างคนจีนเข้ามาแล้วอยู่ๆเนี่ยมาได้สัญชาติไทยได้อย่างไรมาได้บัตรประชาชนไทยได้อย่างไรถูกไหมครับแล้วเขียนผมดูในบัตรด้วยนะบัตรที่ตัวอย่างมานี่ชื่อใช้เขียนภาษาไทยคือบัตรจริงเลยแหละพูดง่ายๆนะครับ
1: ครับ
0: มีผู้ที่เซ็นรับรองเนี่ยเขตบางแคเนี่ยชัดเจนบอกว่าอย่างเงี้ยมันต้องหาให้ถึงต้นเหตุเลยแล้วก็ไม่ใช่ทำแต่เฉพาะอะไรอ่ะโอ้ยกเลิกเนี่ยผมได้ยินข่าวว่าโครงการปกครองบอกแล้วก็ยกเลิกบัตรอันนี้ไปแล้วก็จบไปมันไม่ได้ครับ
1: ครับ
0: ไอ้ลักษณะอย่างเงี้ยมันต้องเอาให้ถึงจุดเลยแล้วถ้าว่าก็ตรงๆเนี่ยอธิบดีกรมการปกครองก็ไม่ใช่มาตั้งกรรมการสอบให้รองอธิบดีเท่านั้นท่านเองก็ต้องรับผิดชอบนะครับเพราะปล่อยให้เกิดอย่างนี้ขึ้นมาต้องเพราะต้องมันต้องเขาเรียกว่าโดยสายงานการรับผิดชอบเนี่ยต้องกระเทือนไปถึงอธิบดีกรมการปกครองเพราะเรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วที่ก็ไปจับไอ้กรณีสวมบัตรอะไรทั้งหลายเนี่ยหลายคนแล้วอธิบดีรับผิดชอบอะไรบ้างนะเรื่องนี้มันต้องเอาว่ากันเลยนะนี่ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งก็คือต้องจัดการกันเรื่องในบัตรประชาชนนี่ผมถือว่ามันรุนแรงมากถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อธิบดีบอกว่าต้องให้มีการตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงใช่ไหมมันเป็นเขาเรียกอะไรนะมันมีโค้ดที่ทางกรมการปกครองเขาใช้อยู่เขาเรียกอะไรอะไร DO อะไรสักอย่างเนี่ยนะม
1: ัน
0: มีศัพท์เฉพาะอยู่นะเป็นศัพท์เฉพาะที่ว่าจะต้องมีการตรวจสอบนะมีการตรวจสอบว่ามันมีเข้ามาได้ยังไงมันได้บัตรถึงนี้ได้อย่างไรใช่ไหมฮะ
1: DOPA ไหมฮะ
0: ใช่นะลักษณะนะมันมีศัพท์เฉพาะอยู่ตัวหนึ่งนะมันเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษที่มาหมายถึงเรื่องเกี่ยวกับ security เนี่ยนะเดี๋ยวผมกำลังจะหาศัพท์ตัวนี้นิดหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นศัพท์เฉพาะที่เข้าใจว่าเอาไว้สำหรับตรวจตัวโค้ด
1: ของตัวบัตร
0: ตัวบัตรกันโดยเฉพาะนะว่ามันมายังไงแล้วมันจะต้องสืบสาวเราเรื่องให้ได้ว่าใครเป็นคนเซ็นอนุมัติถูกไหมครับเพราะถ้าเราเข้าไปดูระบบของการที่จะให้บัตรประชาชนคนเนี้ยคือหลักการนะอย่างนี้ครับเขาบอกว่าระบบราชการเราเนี่ยคือแถวหน้าที่ใครไปติดต่อเนี่ยก็คือคนที่ไม่มีอำนาจถูกไหมครับ
1: ครับ
0: คนที่ไม่มีอำนาจเพราะคนที่มีอำนาจจะนั่งอยู่หลังสุดถูกไหมครับธรรมดานะพูดง่ายว่าคนมีอำนาจจะนั่งอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นข้างหน้าต้องตรวจสอบมาให้เรียบร้อยนี่ก็เรียกว่านี่ฮะโดปาก็คือ DOPA แล้ว NIC
1: Nice
0: ก็ย่อมาจาก National Identity Crime Enforcement นะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าสรุปก็คือมันคือเรื่องของการตรวจสอบทะเบียนตรวจสอบกันตั้งต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครอง
1: ครับ
0: นะแล้วการที่ปล่อยให้คนมาสวมบัตรได้อย่างนี้ถือว่าอันนี้ร้ายแรงมากแล้วต้องมีความรับผิดชอบต้องจัดการจริง
1: ๆครับอาจารย์

0: อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะมันต้องปล่อยอย่างนี้ไม่ได้แล้วเพราะถือว่าโอ้โหนี่คุณเดือดร้อนมากแล้วทำอย่างนี้ไม่ได้นะฮะเนี่ยไอ้สวมบัตรประชาชนปลอมออกโฉนดปลอมเนี่ยพวกนี้ต้องเล่นงานให้อย่างหนักเลยโฉนดที่ดินอ่ะใช่ไหม
1: ครับ
0: มาแล้วก็สุดท้ายเอาไปซื้อขายกันเอาไปต่างๆแล้วตอนหลังมาคนพบเอ้านี่มันของปลอมนี่นะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ออกไปแล้วอ่ะทำไงอ่ะแล้วบางทีไอ้คนออกก็ล้มหายตายจากไปแล้วไอ้นี่อยู่เหมือนกันเนี่ยไอ้ออกปัดเนี่ยสุดท้ายก็เป็นไปไหนแล้วก็ไม่รู้ถูกไหมครับท่านจำตอนเรื่องออกปัดอันนี้ได้ไหมเรื่องหลวงพ่อลงกฎเนี่ยจำได้ไหมคร
1: ับ อ๋อครับครับครับ
0: เห็นไหมคุ้นไหมฮะมันเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยสุดท้ายหลวงพ่อลงกฎก็ไม่โดนทหารนะจำได้ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ใช่ไปสวมชื่อเพื่อนสนิทนะ
0: ตกลงชื่อลงกฎชื่อของใครที่ยังใช่ไหม
1: ฮะ
0: เออเนี่ยไอ้ลักษณะอย่างเงี้ยแล้วคนที่อยู่ในกรมการปกครองจะไม่รับผิดชอบบ้างเลยเหรอครับเนี่ยฮะแล้วปล่อยให้มันออกมาแบบนี้ได้ยังไงฮะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เออผมว่าเรื่องอย่างเนี้ยมันต้องเอาจริงเอาจังสักทีนะมันไม่ไหวนะครับนี่คือการทุจริตในระบบเลยนะครับ
1: อืมครับอาจารย
0: ์แล้วจะไปหวังว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะหลุดพ้นในเรื่องของอะไรนะไอ้ดัชนีไอ้การรับรู้เรื่องคอร์รัปชันแล้วเราจะดีขึ้นนะฮะมันนับวันแต่สารวันเตี้ยลงถูกไหมครับจากอันดับมาทีไรเราก็ตกต่ำลงไปทุกทีคะแนนก็เต็มร้อยกันเนี่ยเราปีนี้ล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยได้33คะแนนเต็มร้อยอันดับเขามีอยู่182ประเทศทั่วโลกเนี่ยเราได้อันดับที่116ไม่คิดจะอายกันบ้างเลยหรือไงนะฮะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ไม่ได้ปรับปรุงแล้วก็ถอยลงไปเรื่อยๆแล้วเราก็มาเจอลักษณะอย่างนี้อีกเนี่ยโป้งเข้ามาทีเดียวโอ้โหมันโผล่ขึ้นมาเยอะแยะเลยว่าโอ้โหนี่มากมายแล้วที่สำคัญก็คือว่าอันเนี้ยอะไรนะอยู่ได้มาอย่างสบายเลยต้องเป็นเวลาเท่าไหร่เนี่ยเป็น10ปีเลยนะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่านายหมิงเนี่ยเข้ามาประเทศไทยจากประวัตินี้ตั้งแต่ปี2557นะแล้วก็เข้ามาแล้วก็มาได้ใบบัตรชมพูเนี่ยในปีมันมีการเปลี่ยนบัตรชมพูถึง3ครั้งนะฮะใช่ไหมฮะเขาบอกว่าทำบัตรประจำตัวซึ่งเป็นคนไม่มีสัญชาติไทยครั้งแรกหรือบัตรชมพูเมื่อวันที่2สิงหาคม2565ต่อมาก็ได้ย้ายเข้าทะเบียนไปอยู่ที่ในพื้นที่อำเภอเชียงดาวเชียงใหม่ในปีเดียวกันก็ได้ย้ายถิ่นฐานมาถาวรมาอาศัยอยู่ที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครแล้วก็ได้ขอทำบัตรใหม่เป็นครั้งที่2มันไม่ผิดปกติบ้างเลยหรือไงนะฮะเมื่อวันที่12สิงหาไอ้12ตุลา2565ต่อมาวันที่9พฤศจิกา2566ก็ย้ายจากบ้านหลังดังกล่าวกลับเข้าไปบ้านหลังเดิมอีกครั้งพร้อมมาทำบัตรครั้งที่3นะฮะโดยอ้างว่าเป็นกรณีบัตรชำรุดเมื่อวันที่14พฤศจิกา2566ซึ่งถือว่ามีพฤติกรรมที่น่าสงสัยและผิดปกติอย่างมากแต่ไม่มีใครทักท้วงไม่มีใครทำอะไรนะปล่อยให้มันเกิดอย่างนี้ขึ้นนะครับแปลกไหมฮะ
1: แน่นอนอาจารย์มันค่อนข้างที่จะทำให้สังคมต้องตั้งคำถามต่อว่าไอ้เรื่องแบบนี้โอ้โหทำไมถึงดูแล้วมันไม่มันก็รู้อยู่นะผมว่าเชื่อว่ารู้อยู
0: ่
1: เป้าหมายน่าจะมีข้อสงสัยน่าจะเกิดอะไรเงี้ยอาจารย
0: ์คือมันมีผลประโยชน์แน่นอนเอาที่ว่าการทำบัตรแล้วอยู่ได้ขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วในคนนี้ก็คงไม่ธรรมดาแหละก็คงจะต้องมีแหล่งเงินเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่เข้ามาในประเทศไทยนี่เขาเรียกได้วีซ่าอีลีทนะฮะ
1: ครับครับ
0: อันนี้มันเป็นเขาเรียกวีซ่าซูเปอร์วีไอพีนะครับ
1: วีไอพีมีการทำ
0: เขาเรียกสเตย์นะฮะอยู่นานนะครับ
1: มาทำธุรกิจในระดับที่หลักเท่าไหร่กี่ล้านผมจำตัวเลขไม่ได้แต่มันหลักตัวเลขสูงอ่ะมูลค่าสูงใช่ไหมอาจารย
0: ์สมัยก่อนนี่เป็นบัตรอีลีทแต่ตอนหลังนี้ก็ให้เป็นวีซ่าอีลีท
1: ครับ
0: สมัยก่อนนี่บัตรอีลีทนี่คือต้องจ่าย1ล้านเหรียญน่ะ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้เป็นมาลองสเตย์มีอะไรอ่ะมีทรัพย์สมบัติมีที่มีอะไรต่างเนี่ยนะมาลงทุนในประเทศไทยอะไรพวกนี้ว่าไปเรื่อยนะ
1: ครับ
0: เนี่ยมันไม่ธรรมดานะเข้ามาด้วยไอ้วีซ่าอีลีทเนี่ยนะ
1: ครับก็แสดงว่าต้องมีเม็ดเงินมีกำลังขุมกำลังมีกองคลังอะไรอยู่นะอาจารย์
0: มีสิอย่างเงี้ยมีแน่นอนถูกไหมครับแล้วก็เดินทางไปทั่วเลยเพราะว่าพบว่ามีถือพาสปอร์ต2สัญชาติถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ทั้งจีนทั้งกัมพูชาม
1: ีโดมินิกันใช่มั้งอาจารย
0: ์มีโดมินิกันอีกต่างหากอีกนะฮะ
1: ครับ
0: โดมินิกันมันไม่ได้อยู่แถวนี้นะมันอยู่นู่นนะอเมริกากลางนู่นนะ
1: ครับครับ
0: โอ้โหมันอะไรกันเนี่ยนะ

0: หรือว่าเขาจะไปดูวอลเลย์บอลนะไม่แน่ใจนะหรือว่าไงคือมันแปลกมากก็คือว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ได้แล้วถือพาสปอร์ตแล้วก็เดินทางไปมาแล้วก็เวลามันตรวจพาสปอร์ตนี่มันตรวจของใครกันนะฮะผมก็จะสงสัยเองนะครับแล้วคุณนกว่าพอไล่ไปไล่มาคุณนกว่ามันเกี่ยวกับตรวจคนเข้าเมืองไหม
1: โอ้มันต้องแน่นอนอาจารย
0: ์นี่ยังไม่ได้พูดถึงการตรวจคนเข้าเมืองเลยนะครับ
1: แน่นอนอาจารย์ที่บอกว่าม
0: ันหายไปไหนในสล็อตของการตรวจสอบเนี่ย
1: ครับ
0: มันบอกเกี่ยวไหมคือว่าเกี่ยวคนตรวจคนเข้าเมืองมันมีเข้ามีออกทั้งหลายเนี่ย
1: มันต่อให้เป็นสัญชาติไทยหรือได้มีบัตรประชาชนก็เถอะมันก็ต้องตรวจให้ครบถ้วนใช่ไหมแต่มันก็มีคำถามว่าณขณะเข้าออกอาจจะใช้ตัวไอ้พวกวีซ่านู่นนี่นั่นหรือเปล่าอาจารย์ที่เป็นของ
0: ใช
1: ่ไม่รู้นะก็ไม่รู้นะ
0: แล้วทำไมคุณจะต้องมีอะไรอ่ะไอ้บัตรที่เป็นลักษณะเหมือนอะไรให้ไว้ให้คนตรวจแต่แปลกๆหลายอย่างอ่ะถูกไหมฮะ
1: ใช่เพราะมันเยอะเกินไปเกินกว่าคนเกินกว่าคนหนึ่งจะจำเป็นจะต้องทำอย่างนั้น
0: มันมีความผิดปกติเพราะว่าคราวนี้มันควรจะล้างบางให้มันได้สักทีนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เอาให้มันแบบไปแตะที่ใครต้องเอาให้ถึงรากแก้วเลยนะให้ต้นทางเลยนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ไปแตะผิวแล้วก็จบไปแล้วก็ปัดปิดจบไปไม่ได้นะผมว่านะ
1: ครับ
0: ผมอยากจะเห็นว่าให้เรื่องนี้มันเข้ามาทำจริงจังอ่ะไม่ใช่ไม่แล้วก็ผมว่ามันน่าจะให้ DSI ทำด้วยซ้ำไปเป็นคดีพิเศษเลยด้วยซ้ำไปถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ถ้าว่าก็ตรงๆนะแต่ผมก็คิดว่าตำรวจคงทำเองแหละแต่ว่าถ้าเป็น DSI เนี่ยมันจะได้ขยายผลไปเยอะแยะมากมายอย่างที่บอกว่าตรวจคนเข้าเมืองมันต้องตรวจหลายหนเลยนะว่าไอ้คุณปล่อยให้เข้ามาแล้วต้องตรวจแต่ละครั้งแล้วโดยเฉพาะยิ่งที่จะบอกว่าเคยมีภรรยาแล้วก็เข้าไปทำธุรกิจร้านอาหารอยู่ในกัมพูชาใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่มีคลิปจ้องๆเลยไปฝึกไอ้อะไรอ่ะ
1: BHQ
0: กับ BHQ ไอ้กองกำลังอารักขาฮุนเซนพูดง่ายๆนะ
1: ครับ
0: นี่เขาเรียกว่าอะไร BHQ Bodyguard Headquarter เป็นกองกำลังทหารพิเศษนะหน่วยสายตรงของเนี่ยฮุนเซนเนี่ยพูดง่ายๆนะฮะแล้วไปฝึกกับเขาได้ยังไงซึ่งเป็นหน่วยที่มีความลับสูงแล้วก็เป็นหน่วยปิดอย่างยิ่งเนี่ยนะครับ
1: เกี่ยวอะไรกับพวกที่เคยอยู่ห้อมล้อมตัวฮุนเซนหรือเปล่า ที่เป็นเม็ดเงินถุงเงินถังที่คอยสนับสนุนหรือเปล่าฮะ
0: แล้วคุณไปได้เม็ดเงินอะไรมาหรือยังไงถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วขณะเดียวกันเนี่ยพอเวลาถูกจับขึ้นมาปั๊บเนี่ยสิ่งที่มันตลกก็คือว่าไอ้ยามไอ้เรื่องของการที่จะเขาเรียกอะไรนะติดไอ้ระเบิดเนี่ยอยู่ในเสื้อกระโหลกถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าเตรียมที่จะฆ่าตัวตายเพราะว่าอยู่ในอาการของโรคซึมเศร้าม
1: ายังไงกัน
0: มาอีกแล้วมาไอ้ลักษณะอย่างนี้มีทางออกอีกแล้วถูกไหมครับคนที่อยู่พอมีโรคซึมเศร้าก็จะเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องคดีความอีกแล้วถูกไหมครับนะเดี๋ยวก็จะเจอไอ้เงื่อนไขอะไรบางอย่างแล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ว่าสิ่งที่ทำไปนี่มันมีอาการของคนที่อยู่ในภาวะเป็นจิตเภทนะมีความไม่ปกติทางจิตอะไรเปล่าเดี๋ยวก็จะมีปัญหานี้ขึ้นมาอีกถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าดูเหมือนท่านผบ.ตร.ลงมาตรวจสอบเองแล้วผบ.ตร.เองก็เป็นคนที่ให้ข่าวว่าเนี่ยก็พูดง่ายว่ามันไม่ใช่มาการก่อการร้ายอะไรถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: นะแต่น่าจะเป็นคนที่ชอบเรื่องเขาเรียกอะไรนะบอกว่าไม่ใช่การก่อการร้ายแค่ชื่นชอบอาวุธเท่านั้นเพราะนั้นก็เลยคิดว่าจะเพิ่มมาตรการในเรื่องของการตรวจเข้มคนเข้าออกเมืองก็ขอให้ประชาชนนักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในความปลอดภัยแล้วก็ดูเหมือนผบ.ตร.จะบอกว่าพยายามไม่ให้ข่าวอะไรเท่าไหร่เพราะว่าจะต้องตรวจสอบมันก็มีความแปลกๆอยู่เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เนี่ยมันจะจับไปที่ตรงไหนฮะตำรวจก็มีแล้วก็อย่างที่บอกอาทหารก็ยังไม่ได้ออกมาที่รับผิดชอบโดยตรงเลยนะที่มาพูดกันโดยตรงหรือว่าที่มันหลุดออกมาจากกรมสรรพวุฒิทหารบกเนี่ยมันอีท่าไหนกันถึงแม้ว่าจะจับทหารไปได้แล้วนะฮะสัก2คนมั้งใช่ไหมฮะที่เอ่ยตัวมาเนี่ยนะครับแต่คนที่รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยนะฮะสำเพ็จของทหารโดยตรงเนี่ยต้องออกมาแปลกมาเปิดเผยแล้วว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มันเจอกันเยอะแยะมากมายคุณโอ๊กจำได้ไหมครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยเคยเจอเรื่องใหญ่แล้วไม่แน่ใจว่าท่านคุณโอ๊กจะยังไม่ได้ทำข่าวยังไม่รู้เลยปี2537
1: ครับ
0: นะครับมีคนบอกว่านี่คือพระสยามเทวาธิราชนะฮะปกป้องประเทศไทยไว้

0: นาที2037นะหลายท่านยังไม่ได้เกิดเนี่ยนะยังไม่รู้เรื่องเลยนะกรุงเทพนี่เกือบจะต้องเผชิญกับมหาวินาศกรรมครั้งใหญ
1: ่
0: ก็คือมันมีรถบรรทุก6ล้อเนี่ยนะปรากฏว่าไปเฉี่ยวชนกับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเขาเรียกว่าวินมอเตอร์ไซค์นะฮะที่กำลังขับตามหลังรถบรรทุกแล้วก็เฉี่ยวชนกันเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่ารถคันดังกล่าวนี่ก็ถูกตรวจสอบมาตำรวจเข้าไปตรวจอ่ะ
1: เพราะมันเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนตำรวจก็เข้าถึงพื้นที่ก่อน
0: ถ้าจำไม่ผิดผมว่ามันแถวชิดลมมาแถวนั้นอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยตำรวจผิดสังเกตเพราะว่ารถบรรทุกคันนี้มันคลุมผ้าใบนะคลุมผ้าใบพอไปเปิดรถภายในตกใจเลยเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรพายอยู่ภายในไม่ใช่สินค้าธรรมดาสินค้าที่ไอ้รถที่เอามาตรวจสอบเนี่ยนะเขาบอกว่าข้างในเนี่ยนะครับมันมีไอ้บรรทุกพวกปุ๋ยยูเรียหลายสิบกระสอบมีแทงน้ำขนาดใหญ่ที่อัดแน่นไปด้วยปุ๋ยยูเรียพร้อมวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจุดระเบิด
1: ครับ
0: พร้อมที่จะเอาไปเป็นคาร์บอมขนาดใหญ่ครับนะฮะและจากการตรวจสอบของหน่วยเก็บกู้ระเบิดก็พบระเบิด C4 ซุกซ่อนอยู่ในขวดน้ำอัดลมนะขนาด2ลิตรจำนวน2ลูก
1: ครับ
0: น้ำหนักนะก็เกือบลูกละ1กิโลกรั
1: ม
0: แล้วก็ยังมีระเบิดยังมีดินระเบิดชนิดอื่นอีกหลายลูกรวมทั้งปุ๋ยยูเรียที่บอกเราจะเพิ่มแรงอัดด้วยนะทำให้วัตถุระเบิดเนี่ยมีน้ำหนักรวมประมาณ1ตันครับมหาศาลเลยนะครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าถ้าไอ้คาร์บอนไอ้รถคันนี้เนี่ยนะไปถูกจุดระเบิดในที่ใจกลางของกรุงเทพมหานครพลานุภาพของการทำลายล้างจะมีรัศมีกว่า7กิโลเมตร
1: ครับ
0: นะฮะเป็นมันจะเกิดความเสียหายจำนวนมากในย่านธุรกิจของเมืองหลวงอาจจะพังพินาศแล้วก็ไปสู่การนาฬกรรมครั้งใหญ่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยแต่เขาเรียกว่าเหมือนพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองนะฮะ
1: ครับ
0: ทำให้รถคันนี้เนี่ยมันไปเฉียวไปเขาเรียกอะไรไปมีเรื่องกับรถมอเตอร์ไซค์
1: อ
0: ่ะถึงเลยกลายเป็นว่าตำรวจต้องเข้าไปเพราะตำรวจเข้าไปก็ไปเจอนี้นึกถึงภาพที่จีนเทาวันนี้ไหมครับเหมือนกันไหม
1: เหมือนกันเลยนะจ๊ะ
0: คุณไม่ดีผมมาเล่าให้คุณนกฟังเพราะข่าวนี้คุณนกไม่น่าจะรู้ครับมันเก่ามาก
1: ผมเพิ่งอายุได้อยู่1หลักเองอาจารย์ไม่ถึง10ขวบเลย
0: ว่าปี37ก็คือเมื่อ32ปีที่แล้วนะเพราะฉะนั้นจะบอกเอ้ยนี่มันก็แปลกมากนะมันมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยโดยบังเอิญไม่รู้ว่าใครช่วยอ่ะนะแล้วตอนหลังนี่ก็บอกว่าเคสเนี้ยภายหลังก็มีการสืบสวนสอบสวนก็พบในหน่วยข่าวกองในไทยก็สามารถจับกลุ่มชายชาวอิหร่านผู้ต้องสงสัยได้3ราย
1: ครับ
0: นะฮะแต่หลักฐานในศาลไม่เพียงพอที่จะผิดจึงปล่อยตัวในเวลาต่อมา
1: อ
0: ืมนะครับเหตุการณ์ครั้งนั้นก็มองว่าเป็นคดีวินาศกรรมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็เป็นบทเรียนที่ทำให้หน่วยงานของรัฐต้องระมัดระวังในเรื่องของการก่อการร้ายในประเทศขึ้นมา
1: ครับ
0: ไอ้ครั้งนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นกับจีนเทานี่ก็โดยบังเอิญเพราะว่าฝนมันตกแล้วก็เกิดอุบัติเหตุจนกระทั่งมันลดคว่ำเนี่ยนะ
1: ถนนลื่น
0: แล้วทำให้ตำรวจต้องเข้าไปดูใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ แล้วเป็นที่มาของการตรวจสอบก็ไปเจออาวุธลามมาจนกระทั่งเหมือนเจออาวุธมากมายที่บ้านของเขาจนเทียบเท่าเป็นคลังแสงเลยเนี่ยแล้วก็ลามปามไปถึงไอ้เรื่องของอะไรอาวุธว่ามันมาจากอะไรนะฮะจากทหารนะครับ
1: จาก
0: ของสัมภาระทหารบกไปตรวจสอบว่าปืนมันเป็นของตำรวจไปตรวจสอบว่ามีบัตรนะครับที่เป็นถูกสวมนะฮะเป็นบัตรที่ผิดสังเกตนะฮะแล้วก็มีการถือพาสปอร์ตในหลายสัญชาติแล้วก็ปรากฏตัวเองว่ามีลักษณะของพฤติกรรมที่ผิดปกตินะครับนะพูดง่ายว่าเรื่องนี้มันก็แตกออกมาก็เพราะว่าไม่รู้อะไรที่มันทำให้เป็นจุดเริ่มต้นถูกไหม
1: ครับ
0: มิฉะนั้นนี่เราก็จะไม่รู้ว่าโอ้โหนี่ระบบทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้จริงหรือมันต้องการจะสะท้อนให้เห็นว่านี่คือต้นทางในการที่เราจะเข้าไปถึงเรื่องของการทุจริตและจะถ้าเกิดใช้โอกาสนี้ในการล้างเรื่องทุจริตซะเลยจะได้ไหม
1: จะเป็นไปได้ไหม
0: เป็นไปได้ไหมไหนมาถึงตรงนี้ตามไหนเราเคยตามเส้นเงินคราวนี้เราตามเส้นทุจริตให้ดูหน่อยสิครับ
1: ซึ่งตามระบบการสืบสวนสอบสวนผมว่าเป็นไปได้ถ้าทำจริงๆนะ
0: มันต้องจริงๆทำไมจะไม่ได้ต้องจริงๆมันต้องทำได
1: ้ฮะ
0: แล้วนี่เขาก็มีคนเข้าไปคุยนะกับอะไรอดีตภรรยาของเขาในหมิงเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วก็พบว่าเขาก็ดูเหมือนภรรยาก็บอกว่าไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรไม่ค่อยอะไรแต่มันก็แปลกนะใช่ไหมฮะ อยู่กันแบบชนิดไม่รู้เลยเหรอว่าแล้วก็บอกไม่รู้เงินทองอันนี้ได้มาจากไหนอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้น

0: ก็ดูแปลกๆนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลเท่าไหร่นะฮะ
1: อืม
0: เนี่ยเขาบอกว่าไอ้ Elite Visa เนี่ยนะเป็นการถือแบบวีซ่ายาวเนี่ยนะแล้วก็มีอายุอยู่ในประเทศไทยได้5ปีนะฮะสำหรับชุดนี้นะครับนะ
1: ผม
0: อันนี้น่าเป็นห่วงมากนะฮะเพราะฉะนั้นคุณนกคิดว่าลักษณะอย่างเนี้ยเรื่องมันจะจบลงแบบไหนลองดูดิใช่มั้ยฮะวันนี้พอตามมาเรื่อยๆปั๊บมันก็เจออันนั้นเจออันนี้ค่อยๆสืบสาวเราเรื่องไปแล้วมันจะจบลงตรงไหนมันจะจบลงแบบประเภทปิดจบไปทีละเรื่องนั้นยกเลิกบัตรยกเลิกนั่นยกเลิกนี่แค่นั้นเหรอพอไหมครับ
1: ซึ่งมันโดยความปลอดภัยในเชิงของความมั่นคงแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่มันกระเทือนทั้งเส้นทางนะอาจารย์จะพอหยุดที่ถอนการออกบัตรตั้งเป็นบุคคลในแบ็คลิสต์ก็อาจจะไม่เพียงพอ
0: ไม่พอ
1: เพราะดูจากเอาง่ายๆเราดูจากภาพอะเรื่องของอาวุธที่มันมีมันหนักเหลือเกินอะแล้วเชื่อว่าม
0: ันอาวุธสงครามเลยแหละ
1: และเชื่อว่าเขาคงไม่ใช่มีคนเดียวที่อยู่ในเครือข่ายนะอาจารย
0: ์น่าจะต้องมีวันนี้ถูกไหมครับ
1: เออใครจะอยู่ดีจะแบบแล้วคิดดู1คนยังมีขนาดนี้แล้วถ้าเขามีสัก5คน10คนในกลุ่มแวดล้อมของเขาเนี่ยมันจะมีขนาดไหนนะอาจารย
0: ์คือตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าได้ควบคุมผู้ร่วมขบวนการค้าอาวุธสงครามได้5รายใช
1: ่
0: ไหมเป็นครูฝึกอะไรสนามยิงปืนเป็นเจ้าของบัญชีม้า
1: ครับ
0: นะเป็นอะไรพันจ่าเอกนะมี2คนเป็นอดีตข้าราชการทหารเรือเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เนี่ยอย่างเงี้ยจับอย่างเงี้ยนะครับนะแต่พอพูดถึงจีนเทาเนี่ยก็ผมนึกถึงอันนี้นะก็เป็นอีกคดีหนึ่งที่มันเงียบไป
1: อาจารย์
0: จำคุก VIP ได้ไหมครับ
1: อ๋อครับ
0: นะฮะจีนเทานี่มันโชคดีจังเลยนะที่มันมาเจอไอ้ไทยเทาแล้วมันช่างมีความสุขกันได้ยังไงไม่น่าเชื่อนะครับจำเรื่องคุก VIP ได้ไหมฮะ
1: จำได้ฮะ
0: เมื่อวันที่เท่าไหร่นะเหตุการณ์เนี่ยวันที่16พฤศจิกายน2568เมื่อปีปลายปีที่แล้วนี่เอง
1: ครับผม
0: พี่กรมราชทัณฑ์นะครับเจ้าหน้าที่พิเศษอะไรบุกเข้าไปในเรือนจำ
1: ในเรือนจำพิเศษครับ
0: ถูกไหมฮะแล้วก็ไปเจอเขาเรียกอะไรอ่ะห้องพักพิเศษใช่ไหม
1: ห้องลับห้องแห่งความลับ
0: ห้องแห่งความลับ
1: ไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์นะอันนี้เป็นเรื่องจริง
0: ใช่ไหมครับบริการมีอะไรอ่ะส่งนางงามอะไรสาวงามนะ
1: นางแบบอะไรอย่างนี้นะอาจารย
0: ์มาให้นักโทษจีนเทาได้นะครับผ่อนคลายนะฮะนี่เป็นต้นเนี่ยนะครับผ่อนคลายหรือเข้มงวดก็ไม่รู้ว่าเข้มขรึ
1: มมีการจ่ายสวยให้เจ้าหน้าที่เรือนจำ
0: ถูกไหมฮะแล้วพบว่าโอ้โหนี่ทำเทอมห้องให้พิเศษเลยเถิดไปกันใหญ่ว่าเอ้ยนี่เอางบมาจากไหนอะไรต่างนี่ไหมฮะจำได้ไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วสุดท้ายก็บอกว่าย้ายผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะไปเป็นผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์แล้วจากนั้นก็เงียบหายไปเลยไหมครับ
1: ครับผม
0: เราได้ยินอะไรต่อไหมฮะหลังจากนั้นได้มีอะไรยินอะไรต่อไหมครับ
1: ก็ไม่มีความคืบหน้านะผมบอกก็ยังอยู่ดีในตำแหน่งผู้ตรวจนะ
0: ถูกไหมฮะแล้วไอ้เขาจะกวาดล้างไอ้บอกตอนแรกโอ้ไม่ได้แล้วต่อไปนี้ต้องตรวจสอบกันหมดแล้วเพราะว่ามันจะมีก็เรียกว่าอะไร VIP ไอ้พวกจีนเทานี่มัน VIP มันจ้างใช่ไหมฮะจ้างเอาเงินพิเศษทำอะไรก็ได้หมดถูกไหมครับแล้วก็ไอ้นักโทษไทยเนี่ยบางทีก็ไปเจอพวกนี้ก็จะโดนพวกนี้มันเล่นงานอีกทีหนึ่งนะพูดง่ายๆนะฮะแล้วมาถึงวันนี้เราก็พบว่าไม่มีล้างอะไรเนื่องระบบเรือนจำอะไรเลยเห็นไหมครับและคดีเนี้ยไอ้จีนเทาเคสเนี้ยกรณีเนี้ยใช่ไหมฮะที่จีนเทาคุกไอ้ซุกคลังแสงครั้งเนี้ยแล้วก็ไปพบระบบทุจริตของระบบราชการไทยทั่วไปคุณรกคิดว่ามันจะเคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยไหมจัดการอย่างมันเรียบร้อยไหม
1: โอ้โหดูแนวโน้มแล้ว
0: ว่าให้ทราบไว้ว่าอยากจะตามด้วยนะครับในตามเรื่องนี้ก็อยากจะตามเรื่องคุก VIP ด้วยว่าท่านจัดการกันไปถึงไหนแล้วล้างคุกจริงๆหรือเปล่านะครับเรียบร้อยไหม
1: ห้องนั้นยังอยู่หรือเปล่า
0: เออห้องนั้นยังอยู่ไหมหรือทำอะไรบ้าง
1: หรือเปลี่ยนแค่ใบกุญแจอาจารย์
0: ไม่รู้
1: เพราะไม่ได้เข้าไปดู
0: ไอ้บอกว่างบมันก็ผิดปกติมากเอางบอะไรมาสร้างเขาไม่รู้
1: ครับ
0: แล้วมันทำอะไรกันบ้างนะครับทำไมมันเงียบจังเลยครับ
1: ซึ่งเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของความมั่นคงในระบบกระบวนการยุติธรรมนะอาจารย์เกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคนอ่ะมันก็ทำให้คนทุก

0: คนประชาชนของก็บ่นเป็นปกติอ่ะเออที่คนนู้นคนนี้ถูกจับเรื่องอย่างนี้ถูกจับทีนี้มันก็ทำยังไงล่ะไม่ให้เขาบ่นยังไงล่ะก็ต้องทำจริงๆไงใช่ไหมต้องมาตรฐานต้องเท่ากัน
1: ถูกต้องครับแล้วเมื่อไหร่เราจะล้างให้พวกจีนเทาได้สักทีถูกไหมครับ
0: ทั้งจีนเทาทั้งอะไรเทาต่างชาติเทาๆอ่ะตอนนี้ก็แม้แต่ที่ภูเก็ตเองก็เริ่มปฏิบัติการ
1: แล้วจะนายกก็ลงไปแม่บอกจะไปหามาเฟียใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: อยู่ๆมันก็แล้วยังอยู่ไหมนะฮะมาเฟียยังอยู่ไหมฮะ
0: ก็ยังอยู่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าเรื่องราวที่มันสะเทือนความปลอดภัยของคนไทยนะเจ้าของประเทศอ่ะหน้าที่ของเจ้าของประเทศก็ต้องปกป้องคนในประเทศให้มีความปลอดภัยมากที่สุดกรณีนี้ถ้ามันเกิดแบบที่เราไม่อยากให้เกิดจริงๆอ่ะแล้วใครจะมารับผิดชอบมันจะบอกว่าเสียใจทีหลังมันไม่ทันนะมันกู้ไม่ทันมันคืนชีวิตไม่ได้มันสูญเสียไปแล้วอะไรหลายอย่างมันจะยิ่งวิกฤตจากเดิมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่ฝากไว้เลยนะอาจารย์เนาะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วเดี๋ยวต้องเชื่อว่าคืบหน้าอยากให้คืบหน้าจริงๆเพราะว่าไม่อยากให้มันหายไปเหมือน VIP เนาะคุก VIP ถ้ามีอะไรให้คืบหน้าให้เราได้รับทราบกันต่อเนี่ยมันจะได้มีความสบายใจได้ตัวได้นู่นดีนี่ขบวนการเห็นล่องรอยเห็นโยงใยเส้นใยมามุมเกิดขึ้นอะไรบ้างอย่างเงี้ยคนที่คนที่เป็นประชาชนทั่วไปได้สบายอกสบายใจนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์วันนี้ครับ
1: ยินดีครับพรุ่งนี้พบกันนะครับท่านผู้ชมครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับกับเรื่องวันนี้ครับจีนเท่าซุกคลังแสงสะท้อนปัญหาทุจริตระบบราชการไทยนะครับก็สะท้อนหลายเรื่องจริงๆนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกอยากจะแก้ให้ตกอยากจะแก้ให้ได้อยากจะทำให้มันกระจ่างใสนะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยหรือนักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจนักผู้คนที่มาลงทุนในประเทศไทยจะได้แบบกล้าที่จะอยู่ในบ้านเมืองเรานะลงทุนกับบ้านเราและปลอดภัยใครก็อยากมานะครับเรื่องนี้ก็ทิ้งท้ายกันไว้แบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะต้องรอดูความคืบหน้าต่อไปไม่อยากให้เรื่องมันเงียบหายไปกับสายลมนะครับสำหรับใครที่กำลังหาตัวช่วยในเรื่องของสุขภาพนะครับหมอทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 ครับตัวช่วยเรื่องไขมันส่วนเกินออกแต่ยังคงความกรอบแบบสับรุ่นนี้จุใจ4ลิตรครับใช้งานง่ายแค่2ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิและเวลาได้อย่างแม่นยำตัวหม้อเนี่ยกรวบกันติดครับล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดให้ปวดล้างมาพร้อมกับมาตรฐานหม้ออกอและประกัน1ปีเต็มพิเศษสุดๆถ้าตัดสินใจตอนนี้จากราคาปกติ 3,500 บาทเราหันราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังได้ที่คีบสแตนเลสและกระดาษรองทอดไปใช้แบบฟรีๆอีก1แพ็คครับรักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียครับพักสังกันสักครู่ครับ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
0: ครับช่วงนี้ไขปมคนในข่าวนะครับช่วงที่2ยังอยู่กับผมครับเสือโอชุสนะตันตยานนท์นะครับช่วงนี้มาคุยในมุมมองเกี่ยวกับในเชิงจิตวิทยาและมุมมองอื่นๆที่น่าสนใจกันนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ฝนครับอาจารย์นรินทร์ฤทธิ์เปรมอภิวัฒโนกุลนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์และศาสตร์การพัฒนาตนเองครับสวัสดีครับอาจารย์ฝนครับ
4: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: มีคลังอะไรกับ

0: ขาไม่ห้าจ้ะ
1: มีคังคังเลี้ยงแมว
0: คังเลี้ยงแมวโอเคเออตกเป็นทาสไปเรียบร้อยนะ
1: ทาสแมวเรียบร้อย
0: อุ๊ยวันนี้ผมเพิ่งอ่านข่าวต่างประเทศมาอาจารย์เขามีผลสำรวจเขาบอกว่าคนในชนชาติอาเซียนเนี่ยเป็นทาสแมวกันเพิ่มขึ้นในปัจจุบันเพิ่มจากปีก่อนๆอย่างมากเลย
1: โอ้จริง
0: จริงจริงเออทำไมคนอาเซียนเลี้ยงแมวมันก็เป็นตัวคนช่วยยาใจนะผมว่าแมวมันขี้อ้อน
1: ผมว่ามันสอดคล้องกับหลายๆเรื่องที่เราเคยคุยกันในรายการนะฮะเช่นเรื่องที่บอกว่าคนแต่งงานกันน้อยลง คนมีลูกน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะทำให้สังคมมันเหงามากขึ้นมีจัดเลี้ยงมาทดแทนอะไรกันมากขึ้นผมว่ามันเกี่ยวพันกันไปหมดเลยนะพวกนี้
0: ใช่ลูกสาวผมก็ขอเลี้ยงนะแต่ว่าผมยัง ทำใจในการกวาดคนไม่ได้ อย่างเดียวเลยที่ผมมีปัญหาคือเรื่องของขน
1: เราต
0: ้
1: องบริหารจัดการเรื่องกลิ่นด้วยฮะเรื่องกลิ่นด้วย
0: กลิ่นยังพอทำแต่ผมขน
1: ภาวะของเขาให้เรียบร้อย
0: นั่นเลยครับไม่เป็นไรเรื่องสัตว์เอาไว้ก่อนเอาเรื่องวันนี้ก่อนเมื่อกี้อาจารย์เสน่ห์สะท้อนไปเยอะเลยเรื่องของปัญหาของระบบราชการระบบของไม่ว่าจะเป็นอาวุธที่หลุดออกมาไม่ว่าจะเป็นเส้นทางของการได้เอกสารราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าออกของบุคคลที่มีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของอันตรายต่อความมั่นคงอาจารย์ว่ายังไงครับเรื่องนี้มันสะท้อนอะไรได้บ้าง

0: ไม่มีนะ
1: เออใช่ไม่มีไม่เหมือนบัญชีธนาคาร
0: ไม่เหมือนบัญชีธนาคารใช่แต่ผมแนะนำเลยนะตอนนี้ถ้าใครแบบว่าชักไม่มั่นใจไม่แน่ใจเอาไปอัปเดตก่อนนะ
1: คร
0: ับ โดยเฉพาะช่วงที่จะมีการเลือกตั้งของผมที่ผมโดนก็คือว่าผมไปอัปเดตพอดีมีธุรกรรมอะไรบางอย่างซื้อขายที่ดินแล้วก็ต้องไปอัปเดตเรื่องของเจ้าบงเจ้าบ้านพอไปอัปเดตมามีบุคคลที่3ใครก็ไม่รู้มาอยู่ในบ้านผมเฉยเลย
1: ซึ่งเราไม่รู้ด้วยว่าเราเอาใครมาเข้าในบ้านของเราเนี่ยตอนไหนตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่ถูกต้องอยู่ก็ปรากฏชื่อนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคำถามก็คือมาได้ยังไงแล้วถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่เป็นคนพิมพ์เป็นคนกรอกเป็นคนยัดเข้ามาแล้วจะใครมันก็ต
1: ้
0: องเป็นเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้ก็แล้วคนที่เข้ามาเป็นใครแล้วคุณรับเงินใครมาเจ้าหน้าที่เป็นคนรับเงินอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันเราได้ยินเรื่องนี้ก่อนแล้วจนกระทั่งกับไอเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยที่ว่ามันมีได้เรื่องสัญชาติไทยได้บัตรประชาชนไทยออกมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็หลายคนก็สงสัยแหละได้มาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ไปเข้ากับสิ่งที่เราพูดกันบ่อยๆผมอาจจะไม่ใช่เรานะพอผมพูดบ่อยๆแล้วประเทศไทยผมได้ยินคำนี้มาบ่อยมากบอกว่าประเทศไทยทำไมถึงเป็นแบบก็เรียกอะไรเหมือนเป็นเซฟเฮเว่นของพวกเทาๆทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะจีนนะจริงๆแบบหลายชาติมากนะครับหลายชาติเทา global เทาเลยก็ได้มั้ง
1: ใช่เพราะว่าเมื่อกี้ก็ผมก็พูดย้ำปิดท้ายไปนิดนึงจริงมันไม่ใช่ชนชาติเดียวนะที่เป็นสีเทา
0: ใช่
1: เอาไว้แต่คนไทยเทาก็มีไทยเทาก็มี
0: อินเตอร์เน็ตของเราเนี่ยอยากมาอยู่เมืองไทยเพราะทุกคนเนี่ยพูดกันในวงการหมดเลยว่าอยู่เมืองไทยเนี่ยจ่ายครบจบแน่
1: อ๋อเหมือนที่ขบวนการที่ถูกจับไปอ่ะจีนเทาเองเนี่ยแหละที่เขาบอกว่าถ้าอยู่ทำไมถึงเขาถึงมาเมืองไทยเพราะว่าจ่ายให้เจ้าที่ปุ๊บก็ไร้ปัญหาบัฟ
0: อะไรอย่างนั้น
1: ซึ่งอันนี้ไม่ได้พูดเองนะก็คือตัวผู้ต้องหาผู้ที่ก่อคดีครับเป็นคนพูดเอง
0: ใช่ก็ตามข่าวนะฮะเขาพูดกันอย่างนั้นนะแต่ว่าซึ่งไอการรับการจ่ายเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบรับจ่ายเป็นรายบุคคลซะด้วยสิไอที่เรารู้ๆมาฟังมามันก็เป็นสายเลยอ่ะคือมีการส่งชั้นนี้ไปชั้นนั้นชั้นนู้นชั้นบังคับบัญชาชั้นอะไรส่งต่อกันไปเรื่อยเนาะมันก็เลยแบบมันก็เลยไม่รู้ว่ามันจะไปจัดการยังไงมันฝังรากลึกไปซะจนแบบมันเยอะแหละนะเพราะฉะนั้นจากคำถามที่บอกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องประเด็นของบุคคลภาครัฐเท่านั้นหรือเปล่าที่เขาทำทุจริตแต่จริงๆระบบมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกระบบมันก็ดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าระบบดีพอ
1: มันจะ
0: ไม่สามารถอนุญาตให้มีการทุจริตได
1: ้มันมีไหมอาจารย์ระบบแบบนี
0: ้แต่ว่ามันยังดีไม่พอสิเพราะว่ามันยังมีคนทุจริตได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าไอ้ในกระบวนการมันจะดีแค่ไหนก็ตามเนี่ยไอ้กลไกคนที่ดำเนินการไอ้กลไกของกระบวนการต่างๆมันก็คือคนอยู่ดี
1: ฮิวแมนนะบุคคล
0: ใช่ก็คืออยู่ที่ว่าคนนั้นที่ปฏิบัติการมันจะทำตามกติกาหรือไม่ทำตามกติกาหรือจะหาเส้นทางเลี่ยงทางหลบทางอะไรไปอะไรใช่ไหมครับมันก็อยู่ที่คนมากับอยู่คน
1: จริงซึ่งระบบคัดกรองอะเนาะคัดกรองคนที่เข้ามาดูแลในส่วนของต่างๆก็ถือว่ามีความสำคัญเหมือนกันไม่ใช่อยู่จะเอาใครมาได้ครับ
0: บางทีคัดกรองมาดีแล้วไงแต่พอเข้ามาอยู่ในระบบแล้วเนี่ยมันไปสะดุดเงินไง มันมีเอาเงินมาขวางทางตอนแรกก็คนดีอยู
1: ่
0: นะแต่ว่าก็บอกน้ำหยดลงหินนี่มันไม่แพ้เงินหยดลงนะเงินหยดลงมาปุ๊บเนี่ยโอ้ก็เรียกเงินมาผ้าหลุดนะจะเรียบร้อยเลย
1: มีผู้ฟัง
0: หลายคนแพ้ตรงนี
1: ้มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกเหมือนกันว่าเงินมาผ้าหลุดนะ
0: ตรงก
1: ันเลยแสดงว่าอาจารย์ฝนเหมือนกับตอกย้ำเลยกับคำถามต่อไปว่ามันก็แสดงว่ามันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ค่อนข้างที่จะไม่ใช่แค่เรื่องของการสวมบัตรประชาชนไม่ใช่เรื่องของการแค่หนีเข้าลักลอบเข้าเมืองไม่ใช่เรื่องของการแค่มาเปิดธุรกิจสีเทา
0: ครับ
1: มันมากกว่านั้นไหมเป็นองค์กรอาชญากรรมระดับชาติเพื่อเตรียมการอะไรบางอย่างหรือจะทำอะไรที่มันใหญ่กว่านั้นไหมอาจารย
0: ์อันนี้ยิ่งน่ากลัวเพราะว่าดูจากที่อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่เขาสะสมไว้นะฮะหลายคนบอกโอ้โหนี่มันอย่างกับหน่วยรบพิเศษ
1: อ๋อใช่
0: ทั้งหน่วยใช้นะไม่ใช่คนเดียวเนี่ยนะไม่ใช่หน่วยรบพิเศษหนึ่งคนใช้นะที่ดูเนี่ยทั้งยูนิตเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ผมว่าภาพมันฟ้องนะภาพมันฟ้องแล้วผมเห็นเจ้าหน้าที่ออกมาที่บอกมาให้ข่าวบอกว่าอ๋อเป็นอะไรนะเขาชอบส่วนบุคคลสะสมโอ้โหคุณกล้าออกมาพูดแล้วก็ให้ข่าวแบบนี้

0: ี่คุณไม่กลัวไม่กลัวแบ็คไฟไม่กลัวแบบว่าเขาเรียกอะไรนะมันแบบย
1: ้
0: อนหลังกลับมาหาตัวคุณเองเลยเหรออะไรเงี้ยอะไรทำให้คุณกล้าพูดอย่างนี้นะครับเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
1: แต่ผมก็มีอีกความเห็นหนึ่งนะกรณีเนี้ยเคยคุยกับเจ้าหน้าที่เหมือนกันบอกว่าบางอย่างอ่ะต่อหน้าสื่อเราก็พูดได้อีกแบบนึงแต่รับในเบื้องลึกของข้อมูลแล้วเนี่ยเราตัวข้อมูลจริงๆเนี่ยเราอาจจะยังพูดไม่ได้เพื่อที่จะเป็นขุดบ่อล่อปลาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้อันนี้ก็ต้องฟังรอฟังความชั่งน้ำหนักกันนะอันนี้ผมก็เข้าใจในมุมของคนฟังมันก็แปลกๆแต่ในมุมของเจ้าหน้าที่อาจจะมีอะไรที่ยังบอกเราไม่ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะ
0: อันนี้เข้าใจได้นี่เข้าใจนะเพราะว่าอย่างบางอย่างมันก็เป็นมุมด้านความมั่นคงหรือว่าพูดไปจะกระทบความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศบางประเทศอ
1: ะไรก็แล้วแต่
0: อะไร
1: เ
0: งี้ย
1: คือมันก
0: ็
1: ละเอียดอ่อน
0: แต่วิธีการสื่อสารก็ต้องอย่าให้มันขัดแย้งกับภาพที่มันออกมามากจนเกินไปเน
1: า
0: ะมันดูตลกไงคนดีคน
1: เข้าใจได้เลย
0: เหรอคนเขาดูก็จะแบบเหรอชอบส่วนตัวขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยมันก็จะแบบมันก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยนะ
1: ผมเคยเห็นคนสะสมเอาง่ายๆของเก่าอ่ะอาวุโสผมเคยดูแบบพวกรายการต่างประเทศนะรวมถึงรายการในไทยด้วยที่เป็นขัดสะสมของเก่าแม้แต่เป็นอาวุธโบราณอะไรก็แล้วแต่
0: คร
1: ับ โอเคมันมีการสะสมประมาณเนี้ยแหละแต่ว่
0: า
1: ในเชิงของสมัยโอ้โหมันต้องสะสมขนาดที่กดสวิตช์ระเบิดเลยอ่ะ
0: แต่นี้มันไม่ใช่ของเก่ามันไม่ใช่ของสะสมนี่มันของใช้
1: นั่นน่ะดิมันต้องสะสมถึงขนาดสวิตช์ระเบิดเลยเหรออ
0: ันนี้มันยุคโทรศัพท์นี่มันเป็นแบบสัมภาระแบบว่าสดๆเลยมันไม่ใช่ของสะสม
1: ถ้าชื่นชอบก็แค่แบบมีตัวเอาง่ายๆเอาภายนอกก็ได้ภายในพวกดินระบงดินระไอที่เป็นตัวชนวนต่างๆเนี่ยก็ไม่ต้องมีกันหรอกมัน
0: ก็ไม่เป็นไร
1: ใช่ไหม
0: คือรูปการเราดูแล้วคงไม่ใช่แหละแต่ว่าก็เข้าใจเจ้าหน้าที่เขาแล้วกันว่าเขาคงมีเหตุอะไรบางอย่างที่ต้องสื่อสารอะไรแบบนั้นก่อน
1: จะมันน่ากลัวนะ
0: ดู
1: จากภาพดูจากสิ่งที่มันมีมันน่ากลัวจริงๆถ้ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มันเชื่อมโยงกับข่าวที่มันออกมาก่อนหน้านี้ค่อนข้างที่จะหลากหลายมุมข่าวเลยก็ไม่รู้แหละมันจะใช่เส้นทางเดียวกันไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่จะบอกเรา
0: ก็หวังว่าเจ้าหน้าที่จะไปขยายผลไปดูอะไรต่อเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยไอ้งานนี่มันไม่ใช่คนคนเดียวไม่น่าจะเป็นในคนนี้คนเดียวหรอก
1: ครับ
0: นะครับอันนี้อาจจะเป็นคนที่แต่อย่างว่านะบ้านเรานี่แบบมีพระสยามเทวาธิราชจริงๆเลยนะไอ้เรื่องที่มันไม่ควรจะปูดมันก็ปูดขึ้นมาจริงๆหลายครั้งแล้วนะก่อนหน้านี้ก็มีโอ้ตั้งแต่สมัยนานละหลายเป็น10ปีแล้วที่แบบว่ามีรถแบบขนระเบิดมาจอด
1: แต่ลุ่มไปนะเล่าให้ฟังอยู่เมื่อสักครู่
0: ไปจับได้อะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายเรื่องมากเลยที่
1: เดี๋ยวผมจะไปค้นอ่านที่แบบเป็นแบบเรื่องที่แบบเขียนยาวๆอ่านเอามันๆเท่านั้นนะครับอีกสักคำถามมันแน่นอนว่ามันทำให้สังคมเนี่ยแหละเราคุยกันอาจารย์ฝนคุยกันมันหยิบยกใครๆก็ต้องคุยกันมันใช่จีนไอ้พวกแก๊งเทาต่างชาติเนี่ยทำไมอาจารย์ฝนจริงพูดไปแล้วมุ่งมาอยู่ในเมืองไทยเป็นเบอร์ต้นๆในการที่จะแบบปักหลักไม่ว่าจะเป็นปักหลักถอยร่นหรือว่ามาแบบฟาร์มของหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้
1: เรามีอะไรดีขนาดนั้นไม
0: ่เรามีฟาร์มซิตี้ไทยเทารองรับนะที่ดีเรามีอินฟราสตรัคเจอร์มีอีโคซิสเต็มเทาๆที่รองรับนะ
1: ด้วยโลเคชั่นไหมอาจารย์ด้วยภูมิศาสตร์ของเรามันอยู่ตรงกลางของใจกลางอาเซียนอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวไหม
0: มันก็ผมว่าภูมิศาสตร์เนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับมนุษยศาสตร์คือหมายถึงว่าคนเนี่ยตัวดีเลยนะคนที่อำนวยความสะดวกคนที่เอื้อนะต่ออะไรหลายๆอย่างนะที่เรื่องของแบบจดทะเบียนไอ้นั่นไม่ควรจะได้ก็จดได้หรือว่าเนี้ยที่จะมาแล้วแบบว่าข่าวล่าสุดเนี่ยที่จะแบบว่าให้ต่างชาติมาลงทุนในแลนด์บงแลนด์บีชอะไรแล้วก็จะให้แบบมีสิทธิ์ในการที่ทำอาชีพที่สมควรให้กับคนไทยเอาไว้ได้นู่นนี่นั่นอะไรต่างพวกเนี้ยก็เนาะมันก็เหมือนกับเราอันนี้ไม่ได้หมายว่าคนที่เป็นเจ้าของนโยบายเขาจะเทานะอันนี้ก็ไม่ได้นั่นแต่ว่าหมายถึงว่าหลายๆอย่างที่เราบอกว่าเอื้อนะมันมีกลไกหลายๆอย่างในที่เอื้อให้กับต่างชาติทำอะไรที่มันไม่ควรทำได้อย่างเงี้ยสมมติออกบัตรเป็นคนไทยสมมตินะมีบัตรออกมาได้เป็นสัญชาติไทยปุ๊บเนี่ยถามว่าถ้าเอาคนนี้ไปเปิดบริษัทบริษัทนั้นก็เป็นบริษัทไทยนะเพราะฉะนั้นพอบริษัทเป็นไทยเป็นนิติบุคคลไทยก็ซื้อที่ดินของไทยได้นะ
1: ครับ
0: ก็ครอบครองที่ดินของไทยได้ทำธุรกิจที่ทำแล้วไม่เข้าไปอยู่ในข่ายของกฎหมายเขาเรียก FBA นะ Foreign Business Act เนี่ยไอ้ตัว

0: ัวกฎหมายพรบธุรกิจต่างด้าวอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เข้าและมันมีคือจุดเล็กๆเนี่ยไอ้จิ๊กซอตัวเล็กๆเนี่ยมันนำก็เรียกผมเรียกว่ามันเป็นโดมิโนเนาะม
1: ัน
0: เป็นโดมิโนที่นำไปสู่อะไรที่มันใหญ่กว่านั้นนะฮะและเป็นเรื่องที่มันแบบมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่อความมั่นคงต่อความสงบสุขเรียบร้อยหลายๆอย่างเลยเช
1: ื่อ
0: มกันไปหมดอะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นก็พอเราปล่อยให้มันเป็นแบบเนี้ยมันก็จะเหมือนแบบปลวกที่กินบ้านเราอะไม่รู้ว่าวันนึงมันจะบ้านมันจะทรุดมันจะถล่มลงมาแค่ไหนอะไรยังไงได้อะไรเงี้ยนะครับคือหลายคนบอกว่าหน่วยงานราชการมีแต่คนดีๆเยอะนะครับก็ต้องให้คนดีช่วยกันปราบปรามนะแก้ไขสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันไม่ดีที่คือเราเห็นกันอยู่แหละว่ามันมีไม่ดีที่มันมีเต็มไปหมดแหละนะจะบอกว่าไม่มีเนี่ยมันคงไม่ได้หรอกนะครับเราเห็นอยู่ว่ามันมีแต่ว่าจะทำอย่างไรล่ะเพื่อที่จะปราบปรามแบบเนี้ยมีอินเซนทีฟมีช่องทางอะไรในการที่ให้คนแบบชี้เบาะแสกันมากขึ้นไหมหรือว่าไม่กล้าชี้ไปหมดเลยเพราะว่าชี้ไปไอ้นั่นก็นายไอ้นี่ก็ลูกน้องนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะห้ามขายเพื่อนห้ามฟ้องนายอะไรต่างพวกเนี้ยนะมันก็กลายเป็นวัฒนธรรมที่แบบว่าน่าเป็นห่วงต้องช่วยกันนะทั้งภาครัฐเองนะบุคลากรในภาครัฐเองนะครับแล้วก็หน่วยงานที่มาตรวจสอบกำกับดูแลรวมถึงภาคประชาชนต่างๆก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลก็มีช่องทางที่มันถูกต้องแล้วก็มีหน่วยงานที่เราเชื่อเราไว้วางใจได้จริงๆว่าหน่วยงานนี้สะอาดโปร่งใสและมีเจตนาที่จะช่วยกวาดล้างและทำให้สิ่งต่างๆองค์การยกทั้งหมดเนี่ยมันดีขึ้นและสะอาดขึ้นจริงๆนะไม่อยากให้ใครมาเรียกไทเทาไทเทาแบบนี้เราพูดตรงเราฟังแล้วเราก็ไม่สบายใจ
1: กันโอเคครับอาจารย์ฝนหมดเวลาแล้วครับวันนี้ครับอาจารย์ฝนขอบพระคุณมากเลยครับ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: หมดเวลาขายปมคนในข่าวนั้นแล้วนะครับวันนี้ผมเสือโอชุสนะตันตยานนท์ลาคุณฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
1: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะเช้าวันนี้ค่ะอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเลยค่ะกับรายการ Good Morning ASEAN นะคะเป็นประจำเลยนะคะจัดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะโดยวันนี้นะคะแพทย์อนัญญพัฒน์ค่ะแล้วก็คุณแก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะรับหน้าที่มาอัปเดตข่าวสารรอบโลกแล้วก็รอบรั้วอาเซียนให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะซึ่งแน่นอนค่ะนอกจากได้ยินนะคะแพทตี้ผ่านทางวิทยุนะคะ FM 100.5 แบบนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามนะคะรายการ Good Morning ASEAN ของเราได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะ Facebook Live ก็ได้เหมือนกันมีคุณผู้ฟังเข้ามาติดตามให้กำลังใจกันแล้วด้วยขอบคุณมากๆนะคะหรือว่าจะเป็นทางไลฟ์นะคะในช่องทางอื่นๆนะคะก็ได้เช่นเดียวกันก็ stay tuned อยู่ด้วยกันยาวๆไปเลยนะคะจนถึงช่วงเวลาโดยประมาณ 7:30 นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะนอกจากข่าวจากแพตตี้นะคะแล้วก็จากแก้มแล้วเนี่ยวันนี้ 6:40 นาทีค่ะเราจะได้ไปพูดคุยนะคะกับคุณคริสเทียนฮานนะคะผู้สื่อข่าวสิงคโปร์ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยจะพาเราไปติดตามดูมาตรการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำโทษนักเรียนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างในโรงเรียนเขาจะมีมาตรการอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้กับคุณคริสเทียนฮานค่ะแล้วก็วันนี้7:00 นนะคะเราจะได้สัมภาษณ์พิเศษนะคะกับคุณพรธเมศพหลพลพยุหเสนาค่ะเอกอัครราชทูตนะคะณกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีค่ะที่จะพาเราไปพูดคุยนะคะถึงชุดไทยค่ะที่ตอนนี้เนี่ยได้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์สู่เวทีโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงเดี๋ยวเราพูดคุยสายตรงนะคะจากฮังการีกันได้เลยค่ะเอาล่ะส่วนนี้คุณผู้ฟังก็เหมือนเดิมนะเข้ามาให้กำลังใจพูดคุยกันได้แล้วก็ใครที่อยากจะมีคอมเมนต์อะไรพูดคุยกันนะคะก็เข้ามาได้เลยเหมือนเดิมค่ะอ่ะข่าวแรกวันนี้กับแพตตี้นะคะเดี๋ยวระหว่างที่วันนี้คุณน้ำหวานลา1วันนะคะติดภารกิจนะวันนี้เดี๋ยวคุณแก้มเขาจะมาอยู่เป็นเพื่อนกันกับแพตตี้แต่ว่า

0: ระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวแรกกันเลยดีกว่าข่าวแรกวันนี้เดี๋ยวพัตตี้จะพาไปดูเกี่ยวกับเรื่องของผลสำรวจนะคะประจำปีเกี่ยวกับประชาธิปไตยโลกกันหน่อยดีกว่าการสำรวจนี้มีชื่อว่า Democracy Perception Index 2026ค่ะที่ทำการสำรวจคนนะคะกว่า 94,000 คนใน98ประเทศโดย Alliance of Democracy Foundation ค่ะที่ตั้งอยู่ที่เดนมาร์กซึ่งการสำรวจอันนี้เนี่ยนะคะเป็นการรายงานคะแนนการรับรู้สุทธิNet Perception Rating นะคะในเรื่องภาพลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาในสายตาชาวโลกที่ดิ่งลงนะคะสู่ระดับติดลบนะเป็นปีที่2ติดต่อกันค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถูกมองนะคะในแง่ลบมากกว่ารัสเซียภายใต้นโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่ยังคงสร้างแรงกดดันอย่างต่อหนักต่อพันธมิตรนาโต้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราวันนี้จะไปพูดคุยเรื่องนี้กันแล้วก็ทักทายแก้มค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณแพตตี้สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
0: ค่ะเอาล่ะวันนี้เราสองคนก็จะมาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังทุกคนเนาะ
1: ค่ะวันนี้ก็นะประเด็นข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสงครามก็ยังมีมาให้อัปเดตอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับสถานการณ์ล่าสุดนะที่ก็ดูเหมือนว่าประเทศต่างๆก็จะไม่ค่อยพอใจที่ เรือซึ่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยนะคะหรือว่าอยู่แถวๆนั้นถูกโดรนโจมตี
0: ค่ะ
1: ก็เลยทำให้เหมือนกับสถานการณ์มันดูตึงเครียดขึ้นนะคะแล้วก็มีการประณามจากบรรดาชาติทางฝั่งอ่าวทั้งหลายนะโซนตะวันออกกลางนะคะที่เขาโจมตีกันไปนะคะเดี๋ยวไปไล่เรียงเรื่องนี้กันดูก่อนเลยแล้วกันนะคะคือ เดิมทีเนี่ยเราเห็นดูท่าว่าสถานการณ์มันเหมือนจะดีขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีข่าวที่เรือ LNG ของกาตาร์ผ่านช่องแคบฮอร์มุสสำเร็จเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดสงครามอันนี้เราก็เห็นข่าวในช่วงวันอาทิตย์นะว่าเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวของกาตาร์เนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยด้วยนะคะก็เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามปะทุขึ้นนะคะก็ได้ยินข่าวในทำนองนี้ข่าวดูดีแต่ไม่เท่าไหร่เลยนะก็ปรากฏว่ามีข่าวว่าเรือสินค้าเนี่ยโดนโจมตีใกล้ชายฝั่งกาตาร์นะคะคือมีโดรนเนี่ยมันไปโจมตีเรือบรรทุกสินค้าใกล้กับชายฝั่งกาตาร์ถึงแม้ว่าจะไม่พบว่ามีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บนะคะแต่ว่าหน่วยงานด้านเฝ้าระวังเนี่ยก็เตือนบรรดาเรือที่จอดนิ่งนะคะว่าเสี่ยงตกเป็นเป้าหมายแล้วศูนย์ปฏิบัติการด้านการเดินเรือของสหราชอาณาจักรหรือว่า UKMTO ซึ่งเป็นผู้ประสานงานการเดินเรือนานาชาติในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยก็รายงานว่าเรือบรรทุกสินค้าแห้งดัดเทกองลำนึงถูกวัตถุปริศนาพุ่งโจมตีนะคะตอนที่กำลังลอยลำอยู่ห่างจากกรุงโดฮาประเทศกาตาร์ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ23ไมล์ทะเลนะคะทีนี้คือเกิดผลก็คือว่าผลมันมีเพลิงไหม้เล็กน้อยแต่ว่าก็สามารถดับได้สำเร็จนะคะต่อมาปรากฏว่ากาตาร์ก็ออกมายืนยันค่ะว่าเนี่ยแหละคือมีเรือสินค้าถูกโจมตีจริงนะคะก็ประณามว่าการกระทำแบบนี้มันเป็นลักษณะที่เจตนาเพิ่มความรุนแรงนะคะก็เขาบอกว่าคือเรือเนี่ยนะคะก็เดินทางออกมาจากกรุงอาบูดาบีนะเมืองหลวงของ UAE แล้วถูกโจมตีด้วยโดรนขณะที่ลอยลำอยู่ในน่านน้ำของกาตาร์นะคะก็ทำให้เกิดเพลิงไหม้กระทรวงการต่างประเทศของกาตาร์เนี่ยก็ออกแถลงการณ์มาอีกฉบับนะบอกว่าการโจมตีเนี่ยมันถือเป็นการยกระดับความรุนแรง อย่างร้ายแรงเลยซึ่งคุกคามต่อความปลอดภัยของการเดินเรือและอุปทานสินค้าที่สำคัญในภูมิภาคนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับเรือของกาตาร์นะแต่ว่าปรากฏว่าก็มีเรือชาติอื่นๆที่เขาก็โดนด้วยเหมือนกันนะคะ คือส่วนของกาตาร์เนี่ยเขาออกมาประณามใช่ไหมใน The New Arab ก็บอกว่า Qatar condemns drone attack on cargo ship in Gulf นะคะทีนี้ในอัลจาซีราเนี่ยเขาลงไว้บอกว่าก็มีชาติอื่นๆที่ได้รับผลกระทบด้วยนะนอกจากกาตาร์นะแล้วก็อย่างกระทรวงกลาโหมคูเวตเนี่ยระบุว่าตรวจพบโดรนไม่เป็นมิตรหลายลำในพื้นที่น่านฟ้านะคะของประเทศในช่วงรุ่งสางนะซึ่งทางโฆษกของกระทรวงกลาโหมก็โพสต์นะเขาบอกว่าโดรนเนี้ยถูกจัดการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้นะแต่ไม่ได้บอกว่าถูกปล่อยมาจากที่ไหนนะคะส่วนกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็บอกว่าสกัดโดรนจากอิหร่านได้2ลำนะระบบป้องกันภัยทางอากาศของ UAE

0: เนี่ยตอบโต้ไปได้นะคะในพาดหัวข่าวนะของอัลจาซีราบอกว่า US Iran ceasefire under strain as Gulf states report drone attacks นะคะเราเห็น UAE เราเห็นคูเวตนะแล้วก็ปรากฏว่ามีเรือของเกาหลีก็โดนกับเขานะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นข่าวนะคะใน The Japan Times ลงเอาไว้นะบอกว่า drone strikes ship near Qatar South Korea reports attack on one of its vessels นะคะทางกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ค่ะเขาบอกว่าเรือสินค้าของเกาหลีใต้ลำหนึ่งถูกอากาศยานไม่ทราบฝ่ายโจมตีในช่องแคบฮอร์มุสเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็เรียกว่ามันดูเหมือนทำท่าจะดีขึ้นแต่มันก็มีอะไรปะทุขึ้นมาอีกแล้วนะคะ
1: ค่ะใช่หลังจากที่เหมือนวีคที่แล้วดูเหตุการณ์เงียบๆดูไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะคะแหมน้ำมันก็เหมือนจะกลับตัวดีขึ้นเมื่อตอนปิดตลาดไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเงียบได้2วันเข้าสู่วีคใหม่ก็ร้อนระอุอีกแล้วนะต้นสัปดาห์ค่ะ
0: ราคาน้ำมันก็ขึ้นมาอีกแล้วนะนี่แหละเห็นล่าสุดขึ้นมาเกือบ 4% นะแต่ก็ยังอยู่90ปลายๆยังไม่ถึง100เหรียญนะคะสำหรับ WTI นะคะ
1: ก็ต้องรอติดตามกันนะคะว่าจะเป็นยังไงสถานการณ์ตอนนี้แพทว่าทางสหรัฐอเมริกาก็น่าจะอยากรีบเร่งเจรจาแต่ไม่รู้เจรจายังไงเหมือนกันนะคะเพราะเดี๋ยวตัวเองก็จะมีงานใหญ่เดี๋ยวจะมีแบบฟีฟ่าใช่ไหมวันชาติอเมริกาอีกหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆตอนนี้แปลว่าทรัมป์หรือว่านโยบายต่างๆต้องเร่งแล้วแหละทำให้ทุกอย่างมันดีเพราะเศรษฐกิจอเมริกาเองตอนนี้ก็ไม่ดีด้วย
0: ใช่ยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีประชาชนก็ไม่แฮปปี
1: ้ใช่ค่ะแล้วก็ต้องดูแหละการเจรจาที่เดี๋ยวทรัมป์เขาจะเดินไปจีนใช่ไหมซึ่งครั้งนี้เห็นเขาบอกว่าพก CEO NVIDIA Apple Exxon ไปกันเพียบเลยนะคะ
0: กลางเดือนนี
1: ้นะรอติดตาม
0: แต่จะไปเยือนจีนเนี่ยก็เหมือนกับว่าก็มีข่าวที
1: ่เขาก่อนว่า
0: ตึงเครียดกับจีนอีกเหมือนกันนะก็แบบอย่างเรื่องที่ว่าสหรัฐเนี่ยไปแบน3บริษัทดาวเทียมจีนบอกว่าเนี่ยไปให้ข้อมูลทางทหารช่วยอิหร่านนะ
1: ใช่ใช
0: ่สหรัฐก็ขึ้นบัญชีดำกับบริษัทเหล่านี้ด้วยนะคะก็
1: แพทว่าหลังบ้านคงต้องจัดการแต่ว่าการเจรจาทางการทูตมันก็ต้องบวกๆเดินหน้ากันเนี่ย
0: ก็ใช่
1: แล้วก็แบบให้บวกทุกอย่างสงสัยมันจบไม่ได้อะ
0: มันเหมือนเบื้องหน้าก็อย่างนึงใช่ไหมแต่ว่าเบื้องหลังก็ด้วยไทมิ่งด้วยนะคะว่าจังหวะเวลาที่มาแบนเนี่ยมันก็ก่อนที่จะไปเยือนจีนเลยอ่ะแล้วก็อันนี้มันเป็นการแถลงจากทางกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐเลยเพิ่งเมื่อวันอาทิตย์นี้เองนะคะว่าขึ้นบัญชีดำบริษัทที่ให้บริการด้านภาพถ่ายดาวเทียมของจีน3แห่งนะไหนๆมาแตะเรื่องนี้แล้วนะคะมีมิซาวิชั่นนะคะมี BFI มีฉางกวงเพราะว่ารวบรวมข้อมูลความเคลื่อนไหวของกองทัพสหรัฐและพันธมิตรในตะวันออกกลางแล้วไปส่งให้กับอิหร่านนะคะอันนี้ในบลูมเบิร์กลงเอาไว้บอกว่า The US imposed sanctions on three Chinese firms for providing satellite imagery to Iran enabling military strikes on American forces นะคะ
1: ค่ะก็เป็นหาการล่าสุดจากคุณแก้มที่พาพวกเราไปติดตามกันนะคะถ้างั้นต่อเนื่องเลยกับข่าวนี้แล้วกันที่เมื่อกี้แพตตี้เกริ่นไว้กับเรื่องของ Democracy Perception Index นะคะในสถานการณ์โลกปัจจุบันนี้เนี่ย เขาก็มีการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของประชาธิปไตยโลกออกมาซึ่งภาพลักษณ์แน่นอนสหรัฐอเมริกาติดลบนะคะเป็นปีที่2ติดกันค่ะต้องบอกว่าทรัมป์เนี่ยทำคะแนนสหรัฐดิ่งโลกมองถูกมองว่าติดลบนะคะแพ้จีนแล้วก็รัสเซียตัวเลขเดียวนี้ค่ะกำลังจะบอกว่าอำนาจที่มองไม่เห็นของสหรัฐเนี่ยอาจจะกำลังหายไปนะคะจากประเทศที่เคยมีภาพลักษณ์บวก 22% เลยนะเมื่อ2ปีก่อนวันนี้เนี่ยติดลบ 16% ค่ะโดยดัชนี Democracy Perception Index เนี่ยนะคะเป็นการจัดอันดับภาพลักษณ์ของประเทศต่างๆมีตั้งแต่ลบ 100% ไปจนถึงบวก 100% ระบุว่าคะแนนสุทธิของสหรัฐเนี่ยลดลงนะคะจากบวก 22% เมื่อ2ปีก่อนมาอยู่ที่ลบ 16% ต่ำกว่ารัสเซียนะคะที่รัสเซียเนี่ยลบอยู่ 11% และจีนอยู่ที่บวก 7% ค่ะโดยรายดานเนี่ยก็ไม่ได้มีการอธิบายเหตุผลนะคะของทัศนคติเชิงบวกต่อจีนว่ามันยังไงบ้างซึ่งมันก็ทำให้เราเห็นค่ะว่าตอนนี้ในโลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างแล้วมันก็ไม่ใช่สัญญาณเล็กๆซะด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในช่วง2ปีที่ผ่านมาไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่นักวิเคราะห์หลายคนก็บอกว่าการที่ภาพลักษณ์ของสหรัฐเนี่ยมันทรุดลงอย่างรวดเร็วทั่วโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าเศร้าแต่มันก็ไม่น่าแปลกใจหรอกเพราะว่านโยบายต่างประเทศของสหรัฐในช่วง18เดือนที่ผ่านมาเนี่ย น่าจะส่งผลกระทบทั้งนั้นค่ะเรามารีแคปกันหน่อยดีกว่าภายใต้

0: นำนะคะโดนัลด์ทรัมป์กับนโยบายอเมริกันเฟิร์สเนาะก็กลับมาอีกครั้งนะคะแล้วก็สหรัฐเนี่ยเริ่มกดดันพันธมิตรในนาโต้ลดบทบาทในบางความร่วมมือมีการตั้งกำแพงภาษีนะคะที่เขาออกมาบอกแล้วว่าผิดกฎหมายแต่ทรัมป์ก็ไม่สนนะไม่สนทำอะไรก็ไม่ได้นะแล้วก็ใช้แนวทางที่แข็งกร้าวมากขึ้นในเวทีโลกนะคะผลลัพธ์ก็คือประเทศที่เคยพึ่งพาสหรัฐเนี่ยก็อาจจะเริ่มรู้สึกไม่สบายใจยุโรปเองก็เริ่มตั้งคำถามประเทศที่กำลังพัฒนาก็อาจจะรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งบางภูมิภาคนะคะก็เลือกที่จะมองหาทางเลือกใหม่ๆในเวลาเดียวกันจีนนะคะกลับเดินเกมตรงข้ามนะเขาหันมาลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานขยายอิทธิพลผ่านเศรษฐกิจโดยไม่ต้องชนะด้วยภาพลักษณ์แต่ชนะด้วยผลประโยชน์ที่จับต้องได้ค่ะคำถามมันก็เลยเกิดขึ้นว่าทำไมภาพลักษณ์มันถึงร่วงแรงขนาดนี้เขาก็มองกันว่าจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขหรอกก็อยู่ที่การกระทำของสหรัฐเองนั่นแหละที่ตอนนี้เนี่ยพอเขาลดความช่วยเหลือใช่ไหมคนก็อาจจะรู้สึกว่าเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเมื่อสหรัฐเริ่มใช้กำลังคนทั่วโลกก็มองว่าเริ่มเป็นภัยไหมโดยสหรัฐเนี่ยถูกระบุบ่อยครั้งว่าเป็นประเทศที่เป็นภัยคุกคามต่อโลกมากที่สุดรองจากรัสเซียแล้วก็อิสราเอลโดยผลสำรวจนี่ก็ไม่ได้อธิบายถึงรายละเอียดนะคะแต่ว่าเมื่อทางสหรัฐเนี่ยต่อรองหนักเดี๋ยวพูดอย่างอีกอันพูดอย่างหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่น่าเชื่อถือละทั้งหมดนี้ก็ซ้อนออกมาในสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้เหมือนกันที่เมื่อก่อนเนี่ยอาวุธลับของสหรัฐมานานหลายปีก็ต้องบอกว่าเขาก็คือซอฟต์พาวเวอร์นะไม่ว่าจะเป็นฮอลลีวูดมหาลัยดังๆเรื่องของเงินดอลลาร์ไปจนถึงการที่เป็นพันธมิตรกับทั่วโลกแต่ว่าวันนี้เนี่ยซอฟต์พาวเวอร์กำลังถูกตั้งคำถามว่ายังจำเป็นอยู่ไหมสำหรับสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงกับค่านิยมนะคะใหม่ของสหรัฐที่ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะลังเลแล้วนะคะว่าภาพลักษณ์แย่ลงพันธมิตรก็อาจจะลังเลในการร่วมมือระยะยาวเงินทุนอาจจะเริ่มกระจายไปยังตลาดอื่นดอลลาร์อาจเผชิญแรงกดดันในระยะยาวแล้วก็จีนเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะแทรกตัวเข้ามาแทนที่ในหลายภูมิภาคก็ต้องดูว่าบางทีโลกเขาก็ไม่ได้อยากเลือกใครที่ดีที่สุดแต่เขาน่าจะเลือกประเทศที่เหมือนตอบโจทย์ได้มากกว่าณเวลานั้นนะคะซึ่งตอนนี้ทุกประเทศต่างก็รู้สึกละว่าสหรัฐอาจจะไม่ใช่คำตอบเดียวอีกต่อไปแล้วนะคะสิ่งที่น่าจับตามองหลังจากนี้ก็คือ มากกว่าตัวเลขที่เขาสื่อให้เห็นก็น่าจะเป็นผลลัพธ์แล้วแหละว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะยังแข็งแกร่งไหมดอลลาร์จะยังเป็นศูนย์กลางของโลกหรือไม่และพันธมิตรในเอเชียยุโรปจะเลือกยืนข้างใครในระยะยาวนะคะแพทว่าตอนนี้จีนอาจจะเปลี่ยนเพราะว่าอิทธิพลทางเศรษฐกิจเขาค่อนข้างดีอ่ะให้กลายเป็นประเทศที่แบบอาจจะเป็นประเทศที่ไว้วางใจได้ก็ต้องรอดูว่าสมดุลอำนาจจะเปลี่ยนไหมหลังจากนี้ยาวๆต่อไปค่ะ
1: ค่ะก็เป็นประเด็นที่เราต้องตามกันทุกวันนะคะอะไรที่เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกานะยิ่งมีผู้นำแบบทรัมป์เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแล้วก็กระทบไปทั่วโลกด้วยนะคะเอาจากเรื่องของสหรัฐอเมริกานะก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันขอไปที่ราคาน้ำมันกันสักหน่อยก็แล้วกันนะคะเพราะว่า อย่างที่เรียนไปเนาะเมื่อกี้ก็บอกว่าราคาน้ำมันมันปรับตัวขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของปริมาณนะหรือว่าอุปทานน้ำมันที่เราจะเจอในช่วงหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะก็มีการเตือนออกมาจากทาง CEO ของซาอุดีอารามโคนะคะในรอยเตอร์สลงเอาไว้นะบอกว่าอารามโค CEO warns 1 billion barrels lost will slow oil market recovery นะคะตลาดน้ำมันเนี่ยอาจจะเผชิญกับความปั่นป่วนยาวนานจากวิกฤตช่องแคบฮอร์มุสนะคะโดยนายอามินนาเซอร์ค่ะประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO ของซาอุดิอารามโกซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานรายใหญ่ของซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะคะเขาก็เตือนนะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยปริมาณพลังงานสำรองทั่วโลกยังคงเผชิญกับแรงบีบคั้นอย่างหนักนะคะจากการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุสเป็นผลจากสงครามเนาะแล้วก็ส่งผลให้การเดินเรือลดลงผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้นนะคะซึ่งเขาบอกว่าการที่ช่องแคบฮอร์มุสกลับมาเปิดอย่างเต็มรูปแบบได้อีกครั้งไม่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยไม่ได้มีความหมายว่าทำให้ตลาดกลับมาสู่ภาวะปกติอ่ะอันนี้เราก็พอจะเตรียมใจกันเอาไว้อยู่นะคะแต่ว่าตัวเลขนี่มันก็โอ้เยอะนะมหาศาลเลยคุณนัสเซอร์เขาบอกว่าเพราะว่าเราต้องสูญเสียน้ำมันไปราว 1,000 ล้านบาร์เรลนะคะแล้วก็บอกว่าปัญหาการลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์ซึ่งสะสมมานานหลายปีเนี่ยก็ยิ่งไปซ้ำเติมภาวะตึงเครียดของคลังน้ำมันสำรองทั่วโลกที่อยู่ในระดับต่ำอยู่แล้วนะคะและเขายืนยันว่าสำหรับเป้าหมายของซาอุดิอารามโก

0: เนี่ยคือก็พยายามรักษาให้พลังงานมีการไหลเวียนอย่างต่อเนื่องแม้ในยามที่ห่วงโซ่อุปทานกำลังเผชิญภาวะตึงเครียดอย่างหนักอย่างทางซาอุดีอารามโกเองเนี่ยเขาหันไปใช้ท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกตะวันตกนะคะเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยแล้วก็ขนส่งน้ำมันดิบไปยังทะเลแดงแทนนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเส้นเลือดที่สำคัญเลยในการบรรเทาวิกฤตอุปทานโลกในตอนนี้นะคะแล้วก็ย้ำนะว่าเอเชียยังคงเป็นลำดับความสำคัญหลักของบริษัทแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญของความต้องการพลังงานทั่วโลกด้วยนะคะ
1: ค่ะก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันนะคะที่แกมอัปเดตให้ฟังต่อเนื่องกันเดี๋ยวแพตตี้พาไปติดตามนะคะดูความร่วมมือครั้งใหม่นะคะเกี่ยวกับของ Intel แล้วก็ Apple กันมากดีกว่าค่ะซึ่งถือเป็นการตอกย้ำข่าวลือก่อนหน้านี้นะคะที่เขามีข่าวลือออกมาว่า Apple เนี่ยเตรียมเจรจากับ Intel แล้วก็ Samsung เพื่อให้เป็นผู้ผลิตชิปนะคะโดยจะเป็นการกระจายความเสี่ยงนะจาก TSMC ที่เป็นผู้ผลิตชิปเพียงรายเดียวที่ Apple จ้างผลิตแล้วก็ตอนนี้ชัดเจนแล้วนะคะว่าดีลใหม่นี้เนี่ยตกไปเป็นของ Intel ค่ะซึ่งรายละเอียดสำคัญนะคะของดีลApple Intel อ่ะเป็นยังไงบ้างก็คือตอนนี้เนี่ยได้มีการผ่านข้อตกลงเบื้องต้นในเรื่องของการผลิตชิปนะคะหรือว่า preliminary agreement เพื่อผลิตชิปบางส่วนไม่ใช่การเปลี่ยนผ่านทั้งหมดในทันทีตามรายงานระบุว่าทั้ง2บริษัทนะคะได้มีการเจรจาร่วมกันอย่างเข้มข้นนะคะมาเป็นปีแล้วล่ะแล้วก็เพิ่งจะสามารถตกลงกันเป็นรูปธรรมได้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาค่ะโดยหุ้น Intel ค่ะก็พุ่งรับข่าวทันทีมีการปรับตัวขึ้นสูงสุด 15% นะคะในวันศุกร์ที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ข่าวนี้แพร่ออกไปก็ปิดบวกกันไปส่วน Apple ค่ะก็ปรับตัวขึ้นนะคะประมาณ 2% ค่ะก็เขาก็บอกว่านี่เนี่ยถือเป็นการปรับตัวทางเทคโนโลยีค่ะซึ่งเป็นการหันกลับมาจับมือกันอีกครั้งนะคะจาก Apple ที่เปลี่ยนไปใช้ชิปซีรีส์ M ที่ผลิตโดย TSMC ก็กลับมาใช้แล้วก็เขาบอกว่าดีลนี้เนี่ยถือเป็นดีลสำคัญของ Intel ถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่สำหรับแผนยุทธศาสตร์ Foundry ของ Intel ภายใต้การนำของ Pat Gelsinger นั่นเองที่อยากจะนำพา Intel กลับมาเป็นผู้นำในเรื่องของการผลิตชิปนั่นเองค่ะ
0: พูดถึงข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะก็ไปดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะเป็นข่าวจากญี่ปุ่นนะคะเรื่องของการใช้หุ่นยนต์ในห้องแลบมาทำวิจัยแทนมนุษย์ไปเลยนะคะคือบางทีเนี่ยในเรื่องของการทำงานในห้องแลบมันก็มีความเสี่ยงนะหรือว่าบางอย่างนี่ที่หุ่นยนต์จะมาช่วยในเรื่องของความแม่นยำมากขึ้นนะคะแล้วเราเห็นนะสังคมของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มีปัญหาขาดแคลนแรงงานด้วยอะไรหลายอย่างผสมกันนะคะเขาก็ยิ่งเน้นในเรื่องของหุ่นยนต์มากขึ้นนะคะใน The Straits Times ลงเอาไว้นะบอกว่า Unmanned Japan Lab opens with robots at work as researchers push AIand automation นะคะมหาวิทยาลัยในกรุงโตเกียวค่ะเปิดตัวห้องปฏิบัติการที่ใช้หุ่นยนต์ปฏิบัติการทดลองทางการแพทย์แทนนักวิจัยที่เป็นมนุษย์นะคะก็มีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนกระบวนการวิจัยเกือบทั้งหมดให้เป็นระบบอัตโนมัติในอนาคตนะคะโดยศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ค่ะ Robotics Innovation Center ที่ตั้งอยู่ที่วิทยาเขตยูชิมะของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งโตเกียวเนี่ยภายในศูนย์ก็ประกอบด้วยหุ่นยนต์10ตัวนะคะรวมถึงหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ชื่อมาโฮโลลับจอยโดยที่ห้องปฏิบัติการนี้ค่ะจะไม่มีพนักงานที่เป็นมนุษย์ประจำการอยู่เลยนะคะแล้วทางมหาลัยเนี่ยเขามีแผนที่จะเพิ่มจำนวนหุ่นยนต์จำนวนมากเลยในระยะยาวแล้วก็จะบูรณาการระบบอัตโนมัติเข้ากับเทคโนโลยี AI ค่ะซึ่งหุ่นยนต์เหล่านี้สามารถใช้แขนทั้งสองข้างปฏิบัติงานที่มันต้องมีความละเอียดนะคะอย่างเช่นการตวงสารเคมีในปริมาณที่กำหนดนะการเปิดปิดประตูเครื่องควบคุมอุณหภูมิเพื่อวางหรือว่านำวัสดุทดลองออกอันนี้เพราะมันไปเกี่ยวกับอุณหภูมิความร้อนความเย็นอะไรมนุษย์เราทนได้จำกัดถูกไหมนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถดำเนินการเพาะเลี้ยงเซลล์ตามที่ได้โปรแกรมเอาไว้ล่วงหน้าได้แบบอัตโนมัติค่ะเป้าหมายของมหาวิทยาลัยก็คือการขยายจำนวนหุ่นยนต์ให้ถึงประมาณ 2,000 ตัวนะภายในปี2583นะคะเพื่อให้หุ่นยนต์สามารถรับผิดชอบงานวิจัยได้เกือบทุกส่วนเลยทุกขั้นตอนตั้งแต่การตั้งสมมติฐานเลยนะคือ AI มันคิดให้ได้แล้วค่ะตั้งสมมติฐานไปจนถึงการพิสูจน์ยืนยันผลการทดลองนะคะซึ่งเราต้องการเขาบอกว่าเราต้องการทำให้วิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นดีที่สุดในโลกอันนี้ก็จากทางผู้อำนวยการศูนย์นะคะคุณเคอิจินะคะที่กล่าวในพิธีเปิด

0: โดยบอกว่า AI และหุ่นยนต์ก็คือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายนี้นะแล้วในงานเปิดนี้เขามีหุ่นยนต์มาร่วมตักริบบิ้นด้วยนะคะความเคลื่อนไหวนี้ค่ะก็เกิดขึ้นในช่วงที่สถาบันวิจัยต่างๆเนี่ยกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายด้านนะทั้งปัญหาการขาดแคลนแรงงานหรือว่าต้องการจะลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์นะคะพวก human error ทั้งหลายในการทดลองนะคะสำหรับหุ่นยนต์รุ่น Maholo เนี่ยปัจจุบันมีการนำไปใช้งานแล้วที่โรงพยาบาลในโกเบค่ะซึ่งเน้นด้านจักษุวิทยาโดยใช้ในการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิดชนิด iPS รวมถึงงานเพาะเลี้ยงเซลล
1: ์
0: ขณะที่ทีมนักวิจัยที่เคยดูแลการทำงานของ Maholo ที่โกเบเนี่ยก็เข้าร่วมทำงานกับศูนย์นวัตกรรมแห่งใหม่ในโตเกียวนี้ด้วยนะคะคือพอได้ยินข่าวนี้แล้วก็คือเรามี AI มีหุ่นยนต์นะเข้ามาทำงานแทนเนี่ยยิ่งบางประเทศที่มันมีแรงกดดันในเรื่องของแรงงานสูงๆอย่างญี่ปุ่นที่เขาเป็นสังคมสูงวัยสุดๆไปเลยเนี่ยนะคะเขาก็ต้องหาตัวช่วยแล้วเขาเป็นประเทศที่เขาเก่งเทคโนโลยีอยู่แล้วอ่ะการที่เราจะได้เห็นหุ่นยนต์มาทำงานในระดับแมสเนี่ยเราอาจจะเห็นไทยในไม่กี่ปีนี้แล้วเหมือนกันนะพูดถึงนะคะเพราะว่ามันก็มีความพยายามจากหลายๆประเทศใช่ไหมฝั่งของจีนก็เห็นจากฝั่งอเมริกาก็เห็นนะที่เริ่มจะมีแนวคิดว่าเดี๋ยวเราจะต้องอาจจะมีหุ่นยนต์ไปเป็นผู้ช่วยประจำบ้านแล้วมันอาจจะราคาถูกลงได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยยิ่งแมสขึ้นเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็ต้องเป็นโจทย์ต่อไปสำหรับเรื่องงานของมนุษย์เน
2: า
0: ะ
2: ที่จะลดลงสบายขึ้นอ่ะสบายขึ้น
0: สบายขึ้นแต่ว่าคนที่จะทำงานก็อาจจะมีงานจำกัดลงไปอีกนะคะ
2: ค่ะก็พวกเราผู้เป็นมนุษย์ก็จะต้องอัพสกิลกันเรื่อยๆต้องอัพสก
0: ิ
2: ลนะสู้คุณหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ให้ได้นะคะกว่าจะโดน disrupt ในอนาคตนะคะต่อเนื่องกันต่อเนื่องนะคะไปที่อีกหนึ่งข่าวจากวงการเทคอยู่ค่ะเมื่อ OpenAI นะผู้ผลิต ChatGPT เขาตอนนี้เขาเตรียมเปิดตัวนะคะ AI Phone รุ่นแรกแล้วค่ะOpenAI นะคะผู้พัฒนา ChatGPT ค่ะกำลังเร่งพัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ AI ชิ้นแรกของค่ายนะคะซึ่งคาดว่าจะเป็น
0: หลายๆประเทศในโซนนี้นะคะลอเรนซ์หว่องนะคะก็เปิดเผยนะระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสื่อสิงคโปร์นะคะที่เมืองเซบูฟิลิปปินส์หลังจากที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ค่ะบอกว่าแนวคิดนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเด็นใหม่ที่ผู้นำอาเซียนหยิบยกขึ้นมาหารือร่วมกันนะคะเขาบอกว่าปัจจุบันอาเซียนมีคลังสำรองข้าวฉุกเฉินอยู่แล้วอันนี้ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกับจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะคะอันนั้นน่ะใช้เก็บสำรองข้าวเพื่อจะได้ปล่อยความช่วยเหลือได้ทันทีในช่วงที่เกิดภัยพิบัติโดยที่ไม่กระทบต่อราคาตลาดนะคะทีนี้เขาก็ตั้งคำถามว่าอาเซียนจะสามารถสร้างระบบลักษณะเดียวกันสำหรับพลังงานได้หรือเปล่าไม่ว่าจะทำกันเองภายในภูมิภาคหรือว่าร่วมมือกับพันธมิตรภายนอกซึ่งคุณลอเรนซ์หว่องเนี่ยก็ย้ำว่าแนวคิดนี้เพิ่งถูกพูดถึงในระดับผู้นำเพียงคร่าวๆและยังไม่ได้รับการพัฒนาเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกจำเป็นต้องหารือกันเพิ่มเติ
1: ม
0: และหากหลายประเทศสนใจการพูดคุยก็อาจเดินหน้าต่อในการประชุมอาเซียนครั้งถัดไปซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ในเดือนพฤศจิกายนและอาจต่อเนื่องไปถึงปีหน้าที่สิงคโปร์นะคะฝั่งของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์ค่ะก็เปิดเผยหลังการประชุมนะว่าผู้นำอาเซียนได้หารือเกี่ยวกับกลไกสำหรับสร้างแหล่งสำรองเชื้อเพลิงหลายประเทศหลายประเภทนะคะเพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถแบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือกันได้ในยามจำเป็น
2: ซึ่งก็เป็นอัปเดตนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนนะปีนี้นะคะเป้าหมายอาเซียนที่เพิ่งจบไปใช่ไหมคะการประชุ
0: ม
2: มาวันที่8พฤษภาคมครั้งที่48นั่นเองก็เน้นสันติภาพแล้วก็ความร่วมมือกันนะคะปีนี้เอาละค่ะตอนนี้ค่ะคุณคริสเทนฮานนะคะผู้สื่อข่าวสิงคโปร์ของเราพร้อมแล้วนะคะที่วันนี้เนี่ยจะมาพูดคุยกับท็อปปิกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Canon use only Atlas resort in school when other disciplinary measures are inadequate นะมันจำเป็นหรือเปล่านะการโดนตีไม่เรียวเรามาหวนคิดกันดีกว่าว่าตอนเด็กๆพวกเราโดนตีหรือเปล่าคุณแก้มโดนป่ะแคทโด
1: น
2: คุณคริสเทนฮานรอเราอยู่แล้วค่ะไปติดตามกันค่ะ
3: Good morning
0: Good morning Kristen
4: Good morning
2: Morning great to have you with us
4: Yes thank you for having me
0: well today the topic is about education

0: I just wonder the type of material or cane that can be used in schools. Is it different from the type used in like judicial punishment for criminal cases?
1: Yes. So judicial punishment in criminal cases in Singapore is like a long rattan sort of. It's almost like a whip almost, so that's definitely far too serious to be used in caning in schools, because in prison, when they use caning, it causes quite serious damage. So in Singapore, it's still like a little rattan cane, but it's definitely smaller than what they use in prisons.
0: All right, I see. So... Well, fortunately that when you were a kid, you have never been hit in school.
1: When I was in school, you know, there were still like teachers who would bring rulers in and hit your hands with the rulers.
0: Yeah, just like that.
2: Just ruler is okay.
1: Well, I think, you know, ideally there would be no violence against children generally. Yeah. And you know, there would be other ways to kind of actually talk to children rather than use violence as a way to punish.
0: Well, how about the response from the parent side?
1: So far, I've not actually seen that much response. I think, you know, actually, unfortunately, I think the notion of caning is quite normalized, and also because it's actually technically not new policy, because the caning has existed. It's just that the ministry is making it more explicit with these recent guidelines. So I think, you know, there hasn't been a huge amount of response that I've seen at this point in time.
0: All right. Okay.
1: Yes.
0: I see. Yeah, that's very interesting. At least there are some guidelines for schools and teachers and boundaries for kids as well.
1: Yeah, I think that there's a lot more conversation I think should be had in Singapore about how to deal with problems rather than to constantly think about punishment.
0: Okay. All right. Well, thank you for joining us today. And
1: thank you.
0: Okay.
2: All right. Thank you for that report.
1: Thank you.
0: ค่ะ. การตีนะ การเคลื่อนนะ ก็จริงๆอย่างที่เราเคยเห็นเนาะของทางสิงคโปร์เขาก็มีโทษของการเคี้ยนแต่ว่าอันนี้คือหมายถึงเป็นโทษแบบทางอาญาเลยค่ะโทษที่อันนั้นก็จะรุนแรงไปอีกแบบนึงอันนี้เราพูดถึงการตีเด็กในโรงเรียนแต่ว่าก็อาจจะแบบ ใช้ไม้เรียวที่ไม่ใช่เหมือนแบบเราตีกันด้วยไม้บรรทัด ไม่ใช่แปะแบบสมัยที่เด็กๆหลายคนอย่างเราสมัยเด็กเราโดนใช่ไหมแต่ว่าก็จะไม่ได้รุนแรงถึงขั้นที่แบบไปเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอะไรแบบนั้นนะคะคือของเด็กมันก็ต้องน้อยอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเขาจำกัดด้วยว่าจะใช้สำหรับเด็กผู้ชายเท่านั้นซึ่งจริงอ่ะการเคี้ยนการตีเนี่ย
2: มันมีมานานแล้วซึ่งก็ใช้กับเด็กผู้ชายมาโดยตลอดด้วยคือคุณคริสเตนเขาบอกเขาเรียนหญิงล้วนไงเขาไม่เคยเจอเขาอาจจะมีแบบโดนด้วยไม้บรรทัดเราโดนกันใช่ไหมคุณแพทย์
3: ใช่เราโดนหลายขนาดแล้วนะสมัยเด็กแต่เราโดนหลายขนาดเราอาจจะแบบมีมากกว่าไม้บรรทัดด้วยนะคะเด็กชายส่วนใหญ่
2: ถ้ารุ่นเราเด็กรุ่นเรารุ่นเราแต่ว่ารุ่นใหม่ๆจะไม่เคยตอนนี้ไปพักฟังเสียงที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกัน
3: อัปเดตช่วง Good Morning ASEAN
4: เอาละค่ะกลับอยู่ด้วยกันต่อนะคะ Good Morning ASEAN ค่ะแพตตี้แล้วก็แก้มค่ะ
0: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะวันนี้เราก็จะมีการสัมภาษณ์พิเศษด้วยนะคะแพตตี้
4: ใช่เดี๋ยวเราจะได้ติดตามนะคะข่าวกันอย่างใกล้ชิดชุดไทยของเรานี่สู่เวทีโลกค่ะไปเดินเฉิดฉายที่บูดาเปสต์นะประเทศฮังการีเลยทีเดียว
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญเลยของประเทศไทยเราด้วยนะคะ
4: ค่ะ
0: ซึ่งตอนนี
4: ้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะ อยู่ในสายพร้อมรายงานแล้วค่ะโอกาสนี้วันนี้นะคะ Good Morning Asia ของเราค่ะได้รับเกียรตินะคะ

0: ากแขกคนสำคัญค่ะ
1: ค
0: ุณพรธเมศพหลพลพยุหเสนาค่ะเอกอัครราชทูตณกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีนะคะจะมาเข้าสายพูดคุยเกี่ยวกับท็อปิกของเราวันนี้ชุดไทยซอฟต์พาวเวอร์สู่เวทีโลกค่ะ
2: กู๊ดมอร์นิ่งอาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: สวัสดีค่ะต้อนรับนะคะท่านทูตพรหมเมธพหลพลพยุหเสนานะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเห็นว่ามีงานเดินแบบเหรอคะที่บูดาเปสต์นะคะเป็นแฟชั่นชุดไทย
3: ใช่ครับเดินแบบชุดไทยพระราชทาน8แบบครับในช่วงวันที่27เมษวันที่6พฤษภา
1: อ๋อเพิ่งจัดไป
3: ไม่ใช่ทัวร์ที่27เมษาย
0: นหลังสงกรานต์พอดีค่ะ
1: ค่ะ
3: ใช่อยู่ในเดือนสงกรานต์นะฮะใช่คร
1: ับเป็นงานที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงบูดาเปสต์เลย
3: ใช่
1: ใช่ไหมคะ
3: ก็เป็นงานที่จัดร่วมกับสำนักงานการค้าต่างประเทศณกรุงบูดาเปสต์เช่นกันอันนี้ร่วมกันก
1: ็
3: โดยที่เรามีสำนักงานเป็นทีมประเทศไทยอะครับเราก็ต้องร่วมกันทำครับ
1: ค่ะคือจุดมุ่งหมายหลักก็คือเพื่อโปรโมทเรื่องของชุดไทยผ้าไทยประมาณนี้ใช่ไหมคะหรือว่ามีอเจนดาอื่นๆด้วยค่ะ
3: คือจริงๆถ้าแบ่งเป็นหลักๆเลยนะครับจุดมุ่งหมายจริงๆอ่ะก็มีถ้าพูดกันจริงๆก็มีประมาณสัก4จุดมุ่งหมายจริงๆแต่โดยหลักแล้วเนี่ยคือภาพรวมเนี่ยคือการสร้างความนิยมแล้วก็ความตระหนักในถึงของความเป็นไทยให้กับชาวฮังการีและก็ชาวต่างประเทศอื่นๆคณะทูตให้ได้รับทราบแต่เราได้ใช้ชุดไทยพระราชทาน8แบบนะครับเป็นธีมหลักของงานนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ได้ผลเกินกว่าที่คาดไว้จริงๆเรากะว่าเป็นงานระดับประมาณเล็กถึงกลางนะครับไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็ทำให้มีแขกเนี่ยมาร่วมงานเนี่ยต้องเสริมเก้าอี้กันครับเอาไว้อย
1: ู่
3: ฮะคือตั้งไว้ประมาณจริงๆมีผู้ตอบรับมาเชิญไปประมาณสัก140 150ท่านก็ตอบรับมาประมาณ120แต่ผมบอกว่าปกติก็จะมาประมาณ80อ่ะมาประมาณเกือบ200อ่ะฮะ
0: ว้าวน่าดีใจนะคะแล้วดีไซเนอร์ที่ออกแบบเป็นยังไงบ้างคะดีไซเนอร์ชาวไทยใช่มั้ยคะ
3: ใช่ฮะก็เราก็ส่งมาก็มีห้องชุดภาษาเนี่ยเป็นผู้ออกแบบก็แล้วก็จริงๆชุดพระราชทาน8แบบเนี่ยมันก็มีแบบของมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็ได้ไปคัดเลือกนักศึกษานักเรียนไทยเนี่ยแหละครับที่บูดาเปสต์แล้วก็มีผสมด้วยลูกของคณะทูตบางคนนะครับฮะก็มาช่วยเดินแบบแต่ว่าชุดไทยพระราชทานแบบเป็นนักศึกษาไทยล้วนๆนะครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ซึ่งอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นความร่วมมือของทั้งนักศึกษาไทยด้วยเช่นสมาคมนักเรียนไทยที่บูดาเปสต์ด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับนักเรียนแล้วเขาก็ตื่นเต้นกันมากนะครับ
1: คือเป็นนักเรียนสายออกแบบด้วยไหมคะ
3: เป็นจริงๆเป็นนักเรียนหลายสายมากครับมีทั้งคุณหมอยังมีเลยครับนักเรียนแพทย์ครับฮะแล้วก็นักเรียนสายเศรษฐศาสตร์สายบริหารสายสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับมาช่วยกันคือมาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นหลังฉากหน้าฉากช่วยกันก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในความมุ่งหมายนะครับเป็นภาพรวมแต่เราใช้ชุดไทยพระราชทานพระราชนิยม8แบบมาเป็นตัวหลักในการที่จะเดินเรื่องของงานนะฮะซึ่งทุกคนก็ตอบรับมีคนขอมาด้วยนะครับมีคนขอพาคนเพิ่มมาพวกดีไซเนอร์เนี่ยเขาขอพา
0: ผู้ติดตามแขกเพิ่ม
3: แขกดีไซเนอร์เพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก
1: ็
3: ทำให้มีดีไซเนอร์หลายท่านเข้ามาด้วยซึ่งอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายจะเรียกว่าอันที่สองก็ได้ว่าคือผมอยากจะขยายพวกเครือข่ายที่สร้างเฟรนด์ออฟไทยแลนด์ในฮังการีให้เพิ่มมากขึ้นนะครับนอกเหนือจากพวกนักการทูตด้วยกันแล้วเนี่ยหรือว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายฮังการีเราอยากจะขยายออกไปในด้านเชิงดีไซเนอร์พวกที่อยู่ในแวดวงนักท่องเที่ยว

0: ึ่งเรารู้จักกับ GM โรงแรมอนันตราที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานนะครับเราก็ขอให้เขาเชิญแขกเข้ามาด้วยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีและที่สำคัญที่สุดคืออันที่อยากจะผมอยากจะแนะนำที่สุดก็คืออันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราสนับสนุนการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเรื่องของชุดไทยนะครับอันนี้ก็คือช่วยกันสนับสนุนเป็นอีกหนึ่งแรงของประเทศในยุโรปตะวันออกหรือยุโรปกลางฮะในการสนับสนุนเรื่องนี้อันนี้ก็ประมาณ3ข้อหลักๆเนี่ยครับคือจุดมุ่งหมาย
1: ซึ่งจริงความสวยงามความประณีตของชุดไทยพระราชนิยมเนี่ยคือเป็นแบบเลเวลที่ดีไซเนอร์ระดับโอตคูตูน่าจะให้ความสนใจด้วยนะ
0: ใช่ครับผมเราก็จัดที่นั่งของดีไซเนอร์คือเราจัดที่นั่งให้เขาอยู่แถวหน้าเลยแล้วก็คณะทูตก็อยู่แถวหน้าอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ดีไซเนอร์ซึ่งผมเนี่ยก็นั่งสังเกตดีไซเนอร์เพราะว่าคณะทูตเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเขาก็จะให้ความสนใจอยู่นะแต่ดีไซเนอร์เนี่ยผมอยากดูว่าเขาให้ความสนใจแค่ไหนหรือเปล่าและเขาก็เลยให้ความสนใจมากเพราะนอกจากชุดไทยพระราชนิยม8แบบเนี่ยทางห้องเสื้อภาษาเนี่ยเขาก็ส่ง

0: adapt ให้เป็นชุดที่ใส่ ready to wear เป็น evening dress ที่เป็นแบบไม่ใช่ชุดไทยใส่สบายอย่างนั้นด้วยนะคะ
1: ใช่ซึ่งอันเนี้ยเราออกมาเดินเป็นชุดแรกแล้วก็ผมสังเกตลูกตาของคือวิธีเขามองแบบ
0: เขาว้าวเลยตาโต
1: เขาแบบเขาตั้งใจมากนะทุกคนที่ออกมาเดินเนี่ยคือเขามองแบบขึ้นลงแล้วภาพไทยอะไรต่าง
0: ๆดูทุกดีเทลแบบเห็นเขาลุก
1: ใช่ใช่ดูทุกดีเทลเลยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จับได้ทีหลังพอจบงานเนี่ยเขาเดินมาจับมือปกติงานนี้งานแบบเนี้ยฮะเหมือนเราแสดงอะไรต่างๆเนี่ยพอจบเขาก็มีรีเซพชั่นต่อเขาก็จะไปทานอาหารแล้วก็คุยกันขอบคุณชื่นชมแต่นี้เดินตรงเข้ามาหาผมจับมือบอกว่าสวยงามมากชุดไทยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดอันนี้คือผลตอบรับอันเนี้ยผมไม่เคยไม่คิดว่าจะเกิดก็คือมีดีไซเนอร์ที่เล่นผ้าเขาอยู่อินโดมานานเขาเล่นเรื่องผ้าบาติกซะเยอะ
2: ฮ
1: ะแล้วผมไปเจอเขาด้วยบังเอิญในงานบาติกของอินโดแล้วก็เลยเชิญมางานเราด้วยเขาบอกว่าผ้าไทยเป็นผ้าอะไรที่วิจิตรมากอะปรางีเขาไม่เคยคิดมาก่อนแล้วเขาก็แล้วเพลินจากการที่สำนักงานการค้าก็เอาผ้าตัวอย่างจากทางจังหวัดอื่นๆจังหวัด
2: ห้
1: างอะไรต่างๆเนี่ยครับมามีทั้งหนองบัวลำพูสุรินทร์เอามาแสดงด้วยเขาก็ออกไปดูแล้วเขาก็ชื่นชมเขาบอกว่าเขาไม่เคยและที่ดีคือมีคนสอบถามว่าแล้วจะตัดชุด
0: ยังไง
1: ได้ยังไง
0: พร้อมออเดอร์
2: มีใครตัด
1: คือมีคนอยากตัดชุดไทยฮะเพิ่มขึ้นฝรั่งนะครับไม่ใช่ไทยฝรั่งแล้วผมก็บอกว่าอันนั้นท่านต้องไปเที่ยวกรุงเทพก่อนละ
2: ใช่ไหมเพราะจะหาช่างที่ฝีมือสามารถตัดผ้าไทยได้ในต่างประเทศก็แล้วในฮังการีก็อาจจะไม่ได้มีเยอะหรือเปล่า
1: อันนี้อาจจะไม่มี
2: ผ
1: ลกันมาจากกรุงเทพหมดเลย
0: อ๋ออย่างแบรนด์แพนพัสสาซิลแวร์นี่ก็คือไปจากกรุงเทพใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็น้องๆที่สถานทูตเนี่ยครับก็มาก็ช่วยกันขนกลับไปและผมก็พอเวลาเสร็จใช่ไหมฮะเราก็ขนคืนผมมากรุงเทพเนี่ยผมก็ขนคืนไปให
2: ้ค่ะ
1: คร
2: ับ อย่างผ้าไทยจากจังหวัดต่างๆที่นำไปแสดงนะคะท่านผู้สังเกตเห็นว่าของลักษณะแบบไหนหรือว่าของจังหวัดอะไรที่ได้รับความนิยมหรือว่าเหมือนกับมีคนมาดูมากเป็นพิเศษไหมคะ
1: จริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงก็มีทั้งหนองบัวลำพูสุรินทร์ชัยภูมิสระบุรีใช่ไหมฮะนานผ้าไทยอ่ะถ้าถามผมเนี่ยนะฮะทุกคนเนี่ยมองทุกจังหวัดเลยที่นำมาแสดงนะและก็แต่ผมไม่แน่ใจว่ามีรู้สึกทางสำนักงานการค้าบอกว่ามีรู้สึกซื้อไป 2-3 ผืนด้วยซ้ำซึ่งจริงๆอ่ะเราไม่ได้คิดว่าจะมีการขายนะแต่ว่าทางสำนักงานพาณิชย์บอกว่าได้สอบถามแล้วหากมีคนถามจริงๆก็ให้ขายไปได้เพราะว่าเราไม่ได้เปิดเป็นงานนิทรรศการยาวเราแค่ช่วงนั้นช่วงเดียวอะฮ
0: ะ
1: ก็มีคนซื้อนะครับมีคนซื
2: ้อคนก็ต้องคิดว่าโอ้ของอุตสาหกรรมน้ำข้ามทะเลมาขนาดนี้ใช่ไหมคะงานสวยๆจะให้จะซื้อเก็บนี่ไม่ได้จะง่ายง่าย
1: ฮะผมก็แปลกใจว่าเออมีคนซื้อขอซื้อด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอ๋อแต่ว่ามีคนถามผมเยอะมากว่าเขาอยากตัดเนี่ยเขาจะทำยังไงได
2: ้
1: นะฮะเราก็มีท่านมีแขกร่วมงานท่านหนึ่งเดินไปถามน้องคือเมื่อเดินจบแล้วเนี่ยเราก็จะมีการให้น้องๆที่ใส่ชุดพระราชนิยม8แบบเนี่ยไปยืนประจำป้ายอะป้ายที่เราทางกระทรวงส่งมาให้นิทรรศการนะฮะกระทรวงส่งมาให้เนี่ยไปแต่ละคนก็ไปยืนตามนิทรรศการของตัวเองก็มีคนมาสอบถามนะแล้วก็มีคนมาขอถ่ายรูปเยอะแยะแล้วก็สอบถามว่าอยู่รู้สึกยังไงในการใส่ชุดนี้เนี่ยเขาก็บอกเขาภูมิใจมากใส่เพราะว่าพวกนี้เขาก็บอกเหมือนกันว่าเขาอ่ะเห็นแล้วเขาอยากเป็นนักศึกษาได้ใส่ชุดแบบนี
2: ้มันอลังการ
1: ถ้าเขาได้ใส่ออกงานเขาจะมีความรู้สึกโดดเด่นพอมากเลยก็อันนี้ผมก็เลยอ๋อก็เหมือนกับผมก็บอกให้เป็นเดคคอร์ด

0: ูแล้วก็เป็นแค่ว่าเราจะได้รู้ว่าเออมันก็เป็นสิ่งที่แม้แต่คนฮังการีซึ่งอยู่ห่างไกลจากเราแล้วก็รู้จักกันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะก็พอมาสร้างเรื่องพวกเนี้ยเขาก็ค่อนข้างจะมีความชื่นชมชอบมากครับ
1: ค่ะค่ะในส่วนของการจัดงานนะคะที่ตอนแรกท่านทูตบอกว่าประเมินไว้ว่าคนน่าจะมาน้อยกว่าที่มาจริงเนี่ยคือเคยจัดงานในลักษณะแบบนี้มาก่อนไหมคะในปีก่อนๆ
0: คือโรงงาน
1: เป็นงานแบบเดียวกัน
0: เคยจัดเหมือนกันนะฮะก็ประสบความสำเร็จในผมถือว่าระดับหนึ่งเพราะว่
1: า
0: แขกจริงๆก็มาร้อยกว่าคนนะฮะอยู่ระดับร้อยอะบวกลบ
1: ก็คือเป็นงานผ้าเหมือนกันใช่ไหมคะก่อนหน้านั้น
0: มัน
1: เป็นงานประเภทอื่น
0: มวยครับเป็นมวย
1: อ๋ออ
0: ันนี้เป็นการเอาเวทีมวยจริงๆมาใส่ไว้ในเขาเรียกห้อง
2: จัดเซตห้อง
0: บอลรูมเลย
1: ห
0: ้องบอลรูมเลยแล้วก็ทำเป็นเหมือนเวทีมวยซึ่งก็มีคนมาดูนะก็อยู่ในระดับร้อยบวกลบอะฮะแต่ผมก็คิดว่างานอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่วันชาติเนี่ยเพราะวันชาติเราอะเวลาจัดเราก็จะมีคนมาประมาณค่อนข้าง300คนได้แต่ว่
1: า
0: อันนี้เราก็ expect ในฮังการีก็ไม่ได้เป็นอะไรที่คนชอบมางานมากเท่าไหร่ก็ ผมก็ expect อยู่ตอบรับมา120ก็คิดว่าเอออาจจะมาสัก80 100แต่วันนั้นก็ พอเห็นตอนก่อนจะเปิดห้องบอลรูมให้เข้าไปนั่งเนี่ยฮะก็มีรีเซพชันเล็กๆนิดนึงก่อนผมก็เห็นคนแน่นมากเหมือนกัน
1: ก็แสดงว่าถ้ากันจัดในด้านผ้าไทยชุดไทยครั้งถือว่าเป็นครั้งแรกแบบนี้ถูกไหมคะเนี่ยโอ้ได้เสียงตอบรับคนสนใจมาแบบล้นหลาม
0: แล้วก็สื่อในฮังการีก็วันรุ่งขึ้นก็ลงเลยสื่อภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ลงเลยว่าโอ้จัดได้ออกมาดีมากแล้วก็เป็นสิ่งที่คล้ายๆว่าคือมันเป็นครั้งแรกนะฮะนะฮะแล้วก็ GM โรงแรมเนี่ยเขานับเก้าอี้ได้เลยเขาบอกเขานับเลยเขาบอกว่ายูมีมากกว่าคือเราก็อาหารเราก็ประมาณสักร้อยซัมติงนะฮะแต่ว่าเขาบอกเนี่ยยูมีแขกน่าจะมากกว่าเกือบ200คนนะเขาประเมินดูจากเก้าอี้แหละที่ออกมาเสริม
2: ต้องเพิ่ม
1: ปีหน้าต้องเพิ่มปีหน้าต้องเพิ่มเก้าอี้อีกเยอะเลยท่าทางนะคะ
0: ปีหน้าต้องเพิ่มคืนนี้ผมเตรียมไว้ประมาณ120อะฮะต้องเอาออกมาเสริม2แถวก็เกือบ200อะฮะ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านทูตฝากกิจกรรมเพิ่มเติมสักหน่อยดีไหมคะ
0: ได้ครับก็คือจริงๆของเราเนี่ยเราจะจัดเรื่อยๆอะฮะก็จะมีของเราเนี่ยก็จะเดี๋ยวจะมีต่อไปนะฮะไอชุดไทย8แบบเนี่ยเดี๋ยวเราก็คงอาจจะเป็นเวทีเล็กลงมานิดนึงในการจัดให้คณะทูตดูอีกทีเป็นกิจกรรมทางด้านคู่สมรสนะครับและอีกอันต่อมาเรายังมีสัปดาห์อาหารไทยในช่วงเดือนกันยาเทศกาลไทยด้วยนะครับซึ่งอันนี้เราจัดทั้งที่บูดาเปสต์ฮังการีและก็โครเอเชียที่ซาเกร็บเพราะว่าซาเกร็บเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีเป็นประเทศที่มี potential ศักยภาพและเป็นสมาชิก EU ด้วยนะครับ
1: อ
0: ันนี้ที่ผมคิดว่าคือทางสถานทูตก็พยายามใช้ซอฟต์พาวเวอร์เข้ามาเป็นตัวหัวหอกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะตามมาด้วยความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นการเปิดตลาดสินค้าไทยซึ่งตอนนี้ดำเนินการอยู่กับดิสทริบิวเตอร์ใหญ่แล้วก็รวมถึงความร่วมมือด้านการศึกษาและก็ในด้านของการแพทย์ด้วยกำลังคิดอยู่
1: ค่ะโอ้น่าสนใจมากนะคะใครที่อาจจะไปเที่ยวอยู่แถวนั้นหรือว่าใครที่อยู่ที่นั่นนะคะบางทีคุณผู้ฟังที่ฟังจากต่างประเทศด้วยนะคะก็เชิญนะคะมีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจที่บูดาเปสต์แล้วก็อาจจะมีที่อื่นด้วยใช่ไหมคะ
0: มีที่โครเอเชียด้วยเพราะว่าผมคัฟเวอร์โครเอเชียซึ่งเป็นที่สวยครับสวย
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
0: ครับขอบคุณ
2: ขอบพระคุณคุณพอธเมศค่ะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะนะคุณพรหมเมธพหลพลพยุหาเสนาเอกอัครราชทูตณกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีนะคะ
2: ค่ะ
1: วันนี้ก็หมดเวลาของ Good Morning Asia แล้วนะคะแก้มกับแพทลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcloud News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันเสือพรยานาวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมุทยุทินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์สิริรัตน์รองที่การบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศิริกิติ์วิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
2: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569ครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในตลาดข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญา
2: คร
1: ับ จริงๆข่าวใหญ่สำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองทั่วๆไปนะคะหลายๆเหตุการณ์ที่ต้องติดตามแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรที่ได้รับการพักโทษนะคะ
2: ประกอบว่าวันนี้ก็สั่นออกไปแล้วใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
2: นะครับการพักโทษบอกว่าบรรยากาศก็คึกคักเดียวเพราะว่ามีมวลชนคนเสื้อแดงนี่ไปรอกันตั้งแต่เมื่อวานนะครับมีการไปนั่งรอนอนรอกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็บอกว่าโอ้โหเรียกว่าเป็นที่คึกคักนะฮะสำหรับมวลชนคนเสื้อแดงนี่เดินทางไปเฝ้ารอกันที่บริเวณหน้าเรือนจำคลองเปรมนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้กระทั่งถึงเช้าวันนี้ก็บอกว่า
1: ต้อง
2: ม
1: ีการจับจองไปไม่ทันนะนักข่าวไปไม่ทันมวลชน
2: ใช่ใช่ไปก่อนไปรอไปรอ
1: นึกว่าไปเช้ามืดแล้ว
2: มีการตั้งเวทีมีการตั้งเวทีมีการพูดมีการปราศรัยมีการวางเต็นท์เพราะว่าเกรงว่าฝนจะตกก็เลยว่าเตรียมพร้อมมีการเตรียมร่มมีการเตรียมเสบียงอาหารอุปกรณ์ต่างๆนี่โอ้เรียกว่าไปรอกันมากมายทีเดียวนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็สมดังความตั้งใจที่รอคอยนะครับเวลาประมาณ7:41 นใช่ไหมครับคุณทักษิณชินวัตรก็ก้าวเท้าออกจากประตูเรือนจำคลองเปรมออกมานะครับหลังจากได้รับการพักโทษเนื่องจากถูกจำคุกมาแล้วเป็นเวลา8 เดือนนะครับก็เรียกว่าทำให้บรรยากาศตรงเรียกว่าหน้าเรือนจำคึกคักทีเดียวนะครับก็เนื่องจากคุณทักษิณนี่เข้าคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์2560นะครับ
1: ค่ะเชิญ
2: นะครับก็เรียกว่าเบงเบกาได้รับการพักโทษจากการที่เป็นนักโทษเด็ดขาดไปก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วกล่าวมาก็หลังจากก้าวมาก้าวแรกก็เลยเข้ามาสวมกอดกับอดีตนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารชินวัตรลูกสาวคนเล็กเป็นคนแรกนะครับแล้วก็ตามด้วยคุณพินทองธารชินวัตรนะครับลูกคนที่สองแล้วก็คุณพานทองแท้ชินวัตรเรียกว่า3 คนลูกๆเนี่ยไปต้อนรับไปรอกันตั้งแต่พร้อมกับครอบครัวด้วยใช่ไหมครับ
1: แล้ว
2: หลานไปหมดเลย
1: หลานไปหมดเลย
2: 7 คนใช่ไหมหลาน7 คนแล้วครอบครัวของลูกๆ3 ครอบครัวแล้วก็มีบรรดานักการเมืองของสังกัดพรรคเพื่อไทยนะครับก็ไปรอต้อนรับกันมากทีเดียวนะครับอย
1: ่
2: างเช่นคุณภูมิธรรมเวชยชัยคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณชูศักดิ์สิรินินคุณสุชาติธรรมรงค์ธาราธาดาดำรงเวทนะครับก็มีคุณยงยุติยภัยรัตน์ด้วยนะครับก็ไปกันอย่างมากแล้วก็อีกหลายๆท่านเป็นส.ส.ของพรรคเพื่อไทยและก็อดีตส.ส.ของพรรคเพื่อไทยไปรอต้อนรับกันอย่างคับคั่งทีเดียวนะครับ
1: ค่ะเราจะเห็นได้ว่าคนหรือมวลชนที่นอกเหนือจากครอบครัวแล้วก็คนในพรรคการเมืองที่ยังคงผูกพันเนี่ยนะมวลชนนี่ก็เยอะนะคะทำให้เห็นเลยว่าบารมีคุณทักษิณเนี่ยยังเรียกว่าเหนียวแน่นอยู่มากถึงแม้ว่าหลายท่านอาจจะคิดว่าในช่วงที่คุณทักษิณอยู่ในเรือนจำพรรคเพื่อไทยน่าจะมาถึงจุดที่เรียกว่าตกต่ำนะแต่ว่าพอออกจากเรือนจำมาปั๊บถึงแม้จะยังเป็นช่วงที่ยังต้องติดกันใน EM เนี่ยนะคะคุณทักษิณก็ให้ข้อมูลด้วยนะ8 เดือนประจำศีลมา
2: ก็บอกเป็นอัลไซเมอร์แล้วจำอะไรไม่ได้แล้ว
1: จำอะไรไม่ได
2: ้ถามว่าท่านอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ตะโกนบอกว่าจำอะไรไม่ได้แล้วอัลไซเมอร์แล้ว

0: ก็เตรียมไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพระรามเก้าในวันพรุ่งนี้เรื่องที่คุณทักษิณพูดเนี่ยทำให้เราเห็นเลยว่าการที่คุณทักษิณเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในเรือนจำได้ต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยนะเราไปจำศีลมาเนี่ยก็คือก่อนหน้านี้ครอบครัวของคุณทักษิณเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสายปฏิบัติธรรมอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความสามารถในการเขาเรียกว่าครองจิตใจอ่ะ
1: ทำใจทำลักษณะที่ภาษาชาวบ้านก็บอกว่าทำใจได้เรียกว่าสามารถที่จะเข้าไปเดินเรียนจำไปถึง8เดือนนะครับก็ถือว่าคุณทักษิณก็ทำใจได้พอสมควรเดี๋ยวหลังจากนี้ออกมาแล้วแม้ว่าจะต้องติดกำไรEMนะครับการจะต้องออกมาทำตัวอย่างไรต่อไปนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับนักข่าวก็ต้องไปถามคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับก็คุณอนุทินก็บอกว่าก็ต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของคุณทักษิณชินวัตรนะครับแล้วก็บอกว่าคุณอนุทินก็บอกว่าตอนนั้นมีความเคารพนับถือในฐานะเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชามาก่อนนะครับแล้วก็ผูกพันกันมากว่า20ปีก็เปรียบเสมือนว่าคุณอนุทินเนี่ยก็เป็นลูกเป็นหลานของคุณทักษิณนะฮะก็บอกว่าก็คงต้องดูกันต่อไปนะครับคุณถ้าคุณทักษิณจะยังไงหลังจากได้รับการพักโทษเนี่ยก็คงจะต้องอยู่กับครอบครัวนะครับเพราะว่ายังมีติดเงื่อนไขในเรื่องของการพักโทษอยู่ใช่ไหมครับนักข่าวก็ถามต่อแล้วครับว่าแล้วหลังจากนี้นี่คุณอนุทินจะไปขอคำปรึกษาอะไรจากคุณทักษิณไหมคุณอนุทินก็บอกว่าตอนนี้ก็ต้องรอให้คุณทักษิณได้อยู่กับครอบครัวไปก่อนอาจจะไม่สะดวกในการที่จะไปขอคำปรึกษาหรือไปพูดคุยหรือว่าคนภายนอกจะเข้าไปนะครับในช่วงเวลานี้แต่ก็พูดเป็นนัยยะบอกว่ากรุงเทพเนี่ยมันแคบแค่นี้เชื่อว่าคงจะมีโอกาสได้พบกันตามวาระที่เหมาะสมในอนาคตนะครับนักข่าวก็ถามดีนะครับถามคุณอนุทินบอกว่าเอ๊ะเล็กเผื่อคุณทักษิณออกมานี่คิดว่าจะมาสร้างแรงกระเพื่อมเกี่ยวกับทางการเมืองหรือไม่นะครับคุณอนุทินก็บอกว่ายังไม่คิดไกลไปถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็มีความเคารพท่านเสมอมานะครับนี่ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของอนุทินหลังจากที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษออกมาแล้วครับ
0: พอถึงที่บ้านนะคะทางครอบครัวนี่ก็ดีอกดีใจกันแหละเก็บภาพอะไรต่างๆแล้วก็มีการโพสต์ภาพบนโลกออนไลน์ให้ชาวบ้านเห็นด้วยนะคะคุณอุ้งอิงคุณแม่ทองทานค่ะก็โพสต์ภาพหมู่ร่วมกันของครอบครัวชินวัตรนะคะก็มีทั้งลูกๆทุกครบทุกคนมีเขยใช่ไหมลูกเขย
1: ลูกหลานเต็มเลยลูกสะใภ
0: ้แล้วก็ขอบคุณบอกว่าคุณพ่อไม่เคยทำให้ลำบากในวันที่แย่เขาก็โพสต์ส่งภาพให้คนได้ชมกันนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอายุคุณทักษิณน่าจะ70เศษแล้วนะคะ
1: เจ็ดสิบหกคร
0: ับ แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องของพรรคแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่เคียงข้างกันในวันที่ยากที่สุดเสมอมาเสมอแล้วก็มีบอกว่ามีความหมายกับทางครอบครัวมากๆนะคะแล้วก็ส่งความรักมาDaddy Home พรุ่งนี้ก็ไปตรวจร่างกายตั้งแต่เช้านะดิฉันคิดว่านะคะเพราะว่าก็คงตรวจทั้งชุดใหญ่อะเพราะว่าไม่ได้ถามหมอมาหลายเดือนใช่ไหมนอกเหนือจากการตรวจในเรือนจำในช่วงของการก้าวพ้นจากคลองเปรมเนี่ยเขาบอกว่าโอ้มวลชนตะโกนเรียกชื่อกันเยอะเลยมีหลายกลุ่มนะคะที่ไปรอกันอย่างเขาเรียกเสื้อแดงอุดรใช่ไหมคะเสื้อแดงหลังเนี่ยเขาบอกว่าติดตามตลอดนะคะเตรียมฉลองด้วยลาบเนื้อเขาว่าไงแต่ที่บ้านเนี่ยในขณะนี้ถึงแม้ว่าจะมีคนพยายามจะไปเรียกว่าไปให้กำลังใจท่านไปต้อนรับอะไรแบบนี้แต่ว่าบ้านยังไม่เปิดนะยังงดรับแขกคือวันนี้เขาคงจะอยู่กันกับครอบครัวเป็นแบบส่วนตัว
1: ครอบครัว
0: ก็
1: ทีนี้ก็มีความคิดเห็นจากคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับนักข่าวก็ไปถามถึงเรื่องที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษออกมาแล้วนะครับคุณรัฐพงศ์ก็บอกว่าถือว่าเป็นข่าวดีนะครับแต่ก็บอกว่าอยากให้ทุกคนถอยมามองว่าอย่ายินดีในตัวบุคคลคนหนึ่งเท่านั้นแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาย้อนดูด้วยนะครับอย่างคุณรัฐพงศ์ก็เลยยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นกรณีที่ผู้ต้องขังนะครับที่ศาลยังไม่ได้รับการพิจารณาว่าผิดเนี่ยแต่ยังถูกกักขังอยู่ในเรือนจำเพราะว่าไม่มี

0: ิทธิ์ได้รับการประกันตัวหรือว่าบางคนไม่มีเงินไม่มีหลักทรัพย์ที่จะยื่นขอประกันตัวได้ทำให้ยังต้องถูกกักขังอยู่ในเรือนจำทั้งที่ศาลยังไม่พิจารณาว่าเขามีความผิ
1: ด
0: ก็ต้องตั้งสมมติฐานก่อนว่าบุคคลเหล่านี้เป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีการแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอาจจะให้มีการยกเลิกการจ่ายเงินค่าประกันตัวให้ไปเป็นการใบบำเพ็ญประโยชน์แทนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคือให้เขาออกมาอยู่ข้างนอกก่อนที่ศาลจะมีการพิจารณาตัดสินอันนี้เป็นความคิดเห็นของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับ
1: ก็คงต้องดูนะว่าคดีอะไรอ่ะ
0: ใช่ก็ต้องดูความร้ายแรงขนาดไหนอย่างเง
1: ี้ยโทษ
0: ว่าก็เป็นเรื่องๆไป
1: แต่ปกติเนี่ยก็ให้ประกันตัวนี่นะถ้าเกิดว่าเป็นคดีที่ทั่วๆไป
0: แล้วในกองแกของยกตัวอย่างประเทศว่าบางคนจะไม่มีฐานะถึงแม้จะเป็นคดีเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็ไม่มีเงินที่จะไปยื่นประกันตัวไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปยื่นประกันตัวก็อาจจะเป็นจะต้องอยู่ในที่คุมขังไปก่อนจนกว่าศาลจะมีการพิจารณาตัดสินอะไรประเภทเนี้ยก็เคยยกตัวอย่างเนี่ยครับประชาชนก็พยายามที่จะเสนอแก้ไขกฎหมายเรื่องนี้นะครับว่าควรจะยกเลิกไหมการจ่ายเงินประกันตัวหรือการที่เอาผู้ที่ยังศาลไม่ถูกศาลตัดสินในคดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็คงต้องยกเป็นเรื่องๆไปนะครับ
1: ค่ะเขาเรียกอะไรนะเป็น
0: เหตุการณ์สำคัญน่าสนใจสำหรับ
1: ของภาคไทยเลย
0: ดร.ประภาพรมาแล้วใช่ไหมครับ
1: ค่ะดร.ทิพย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ดร.ประภาพรครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณสมพรคุณจักรพันธ์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
1: สวัสดีค่ะก็เมื่อครู่ก็คุยกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ในช่วงครึ่งวันเช้าเลยนะคะที่มวลชนไปปักหลักรอคุณทักษิณออกจากเรือนจำคลองเปรมในจริงๆเนี่ยไปตั้งแต่เมื่อคืนนะไปปักหลักตั้งแต่เมื่อคืนให้กำลังใจแล้วก็ทางครอบครัวก็ไปตั้งแต่เช้าเลยกองทัพสื่อมวลชนก็ไปเช้าแต่ว่าไปไม่ทันมวลชนไปก่อนนะคะทีนี้ก็มีคำที่เรียกว่าวิจารณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณทักษิณกลับออกมาจากเรือนจำกลับบ้านไปแล้วนะคะแล้วก็ทางราชทัณฑ์ก็มีการออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพักโทษของอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรด้วยนะคะว่าคุณสมบัติครบถ้วนอย่างไรแล้วก็เหตุการณ์เรื่องการติดกำไร EM ทีนี้ประเด็นในส่วนของผู้ที่อยู่ในแวดวงการเมืองก็มีความเห็นหลากหลายอย่างกรณีของคุณจตุพรพรหมพันธ์ก็เห็นว่านอกจากคดีนี้ถึงจะพักโทษออกมาแต่ยังมีคดีอื่นๆอีก 2-3 คดี
0: ครับเช่นคดีความผิดมาตรา112เขาบอกว่ายังอยู่ในชั้นศาลอุทธรณ์แล้วก็คดีที่เกี่ยวเนื่องคือคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจที่อยู่ในชั้นของคณะกรรมการปปช.นะครับก็บอกว่าเหมือนคุณทักษิณยังมีเรื่องที่จะต้องแก้ไขอีก2ประเด็นใหญ่ๆในเรื่องนี้นะครับ
1: ที่อย่างคดีที่ยังเหลืออยู่เมื่อมีการดำเนินต่อเนื่องไปและหากว่าผลของคำตัดสินเนี่ยเป็นโทษยังสามารถที่จะพักโทษอยู่ด้านนอกได้ไหมหรือว่ายังมันต้องย้อนกลับเข้าไปเรือนจำแล้วรอคดีใหม่2ใน3อีกหรือเปล่าเพราะมันมีอีก 2-3 คดีนะ
0: ครับ
2: ค่ะก็อย่างที่ว่าไปนะคะว่าคดีอื่นยังอยู่เขาเรียกว่ายังอยู่ในกระบวนการนะคะยังไม่ได้เป็นเรื่องที่มีการพิพากษาลงโทษอะไรต่างๆแล้วเพราะฉะนั้นคดีอื่นก็ยังเป็นส่วนของคดีอื่นอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคดีอื่นตัดสินแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่าตัดสินว่าอะไรล่ะนะคะทีเนี้ยขอสรุปคล้ายๆกับรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนละกันนะคะเพราะว่าข่าวนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ของวันนะคะคุณสมพรจักรพันธ์
1: ค
2: ่ะเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คงจะเป็นหนีไม่พ้นเรื่องของการพักโทษนะคะอันนี้มีราชบัญญัติราชทัณฑ์ใช่ไหมคะโดยการพักโทษเนี่ยก็คือการปล่อยตัวก่อนครบกำหนดโทษนะคะแต่ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการคุมประพฤติถูกไหมคะถ้าเกิดมีการฝ่าฝืนก็ถูกนำกลับเข้าไปยังเรือนจำใหม่นะคะคือต้องเรียนแบบนี้ว่าเวลาเราพูดถึงการพักโทษเองอะค่ะบางคนเขาก็จะบอกว่าคืออิสรภาพอะไรแบบนี้นะแต่สำหรับดิฉันเองเนี่ยดิฉันมองแบบนี้ค่ะว่าการมีอิสรภาพออกมาอยู่ที่เคหสถานหรือบ้านของตัวเองเนี่ยอย่างน้อยนะคะมันก็ดีกว่าอยู่ในเรือนจำนะคะคุณสมบัติค่ะนะคะก็ระหว่างนี้ก็เป็นเรื่องของการพักโทษการปล่อยตัวก่อนครบกำหนดโทษนะคะแต่ว่า ยังต้องประพฤติดีอยู่นะ
1: ก็คือไม่ใช่ร้อย

0: ปอร์เซ็นต์
1: ใช่ก็ต้องเขาเรียกว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขนะคะก็อันนี้ก็ต้องทีนี้ไปดูแล้วค่ะว่าเงื่อนไขคืออะไรแล้วก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คดีที่เกี่ยวข้องอยู่ใช่ไหมคะ
0: คดี
1: ที
0: ่ยังสองสามคดี
1: อยู่ในกระบวนการอย่างที่ว่าไปมันก็อาจจะเป็นคดีชั้นสิบสี่อะไรก็แล้วแต่นะคะก็การตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคดีอื่นละนะคะก็อาจจะต้องมีเรื่องของการถ้าสมมตินะคะสมมติพิพากษาก็จะมีเรื่องของการอันตรโทษต่อหรืออะไรต่อมีอะไร
0: อาจจะเป็นคุณและเป็นโทษ
1: ใช่นะคะก็การปล่อยตัวนะคะก็จะมีเรื่องที่มีเงื่อนไขบางอย่างนะคะ
2: เช่นเรื่องการ
1: สบายนะคะPM จำกัดพื้นที
0: ่
1: รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติใช่ไหมคะจนกว่าจะพ้นโทษนะคะครบตามกำหนดแต่ว่าอื่นๆอย่างที่บอกไปละค่ะว่ามันก็จะมาเป็นระลอกเพราะว่าแต่ละคดีมันก็ไม่ได้อยู่ในกระบวนการเดียวกันพูดง่ายคือมันอยู่คนละเลเวลกันนะคะตอนนี้อยู่คนละกระบวนการกันอยู่นะคะคดีที่ยังต้องติดตามก็แน่นอนค่ะว่ามีเรื่องของชั้น14มีเรื่องของคดีพรบ.คอมใช่ไหมคะ
0: แล้ว112
1: นะคะก็แม้ว่าศาลอาญาจะเคยยกฟ้องแต่มันก็ยังต้องมีกระบวนการในการพิจารณาตรงนี้อยู่นะคะก็
0: คือบางคนมีหลายคดีอ่ะ
1: ได้ใช่ค่ะก็ทั้งที่ว่าก็อยู่กับปัจจุบันเนาะนะคะถ้าคดีปัจจุบันก็เขาเรียกว่าได้รับการปล่อยตัวออกมานะคะจากเรือนจำนะคะว่ามันก็คืออิสรภาพในโมเมนต์นี้นะคะเป็นขณะนี้เนาะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะคุณเถาวัลย์สำคัญว่าFC ท่านก็เยอะนะคะแล้วก็นั้นก็คิดว่าเวลาที่คนหนึ่งคนนะฮะมีประสบการณ์นะมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์จนกระทั่งเคยเป็นถึงท่านอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะนั้นก็คิดว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตท่านค่อนข้างเยอะนะคะถ้าดูจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้เองเนี่ยเรียนรู้นะคะจากชีวิตแบบนี้คือส่วนตัวนั่นเองเนี่ยไม่ว่าจะยังไงเนี่ยเราก็มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าหนึ่งชีวิตอะค่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งท่านที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเลยนะคะแล้วก็มี FC เยอะแยะมารออยู่อย่างเงี้ยนะคะจะมีทางด้านดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะชีวิตคนก็ประมาณนี้นะคะแต่ดิฉันก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าก็ให้เรามองตรงจุดนี้นะคะว่าได้เรียนรู้อะไรจากชีวิตของ
0: คนอ
1: ื่นบ้างละกันนะคะดังว่าตรงนี้มันก็จะเป็นประเด็นที่สังคมไทยจะได้เรียนรู้ไปร่วมกันนะคะนอกจากเรื่องประสบการณ์ที่ผ่านมาดิฉันก็มองแบบนึงนะคะว่าในฐานะคุณทักษิณเป็นใช้ได้ไหมว่าอดีตนักการเมืองหรือว่า
0: ท่านก็เป็นยังถือว่านักการเมืองอยู่ไหม
2: อดีต
1: ไม่แน่ใจ
2: ท่านคงมาลงเล่นการเมืองด้วยตัวเองไม่ได้แล้ว
1: ใช่ค่ะแต่ว่าอย่างน้อยเป็นอดีตนักการเมืองที่สูงสุดนะคะเป็นอดีตรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเลยนะคะ
0: อย่างคำถามอ่ะหลายท่านสงสัยเพราะว่าคดีมันแต่ละคดีมันไม่เหมือนกันบางคดีเนี่ยรับโทษไปแล้วก็อยู่ในช่วงระหว่างพักโทษคือถือว่าได้เป็นคุณกับผู้ต้องขังนะคะแต่ว่าอย่างคดีอื่นๆเนี่ยมันยังไม่ถึงจุดนั้นแต่ว่าเป็นคดีที่เป็นลักษณะคดีที่มีโทษทางอาญาด้วยเหมือนกันถ้าหากว่าเป็นคุณมันจะมากลบกับการพักโทษในครั้งนี้ไหมหรือว่าไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่เป็นคุณเป็นโทษแบบนี้นะคุณทักษิณจะต้องย้อนกลับสภาพคือการพักโทษในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นคุณละจะต้องย้อนกลับไปในเรือนจำแล้วก็ไปรอยื่นหรือว่ารับโทษใหม่หรือเปล่าหรือเขาจะมาบวกยังไงเพราะว่าในโทษของคดีเดิมเนี่ยมัน2ใน3ไปแล้วอะ
1: แล้วอย่างที่เรียนไปละค่ะว่าจริงๆการพักโทษเนี่ยคนน่าเข้าใจว่าเอ้ยพ้น
0: เลย
1: แล้วนะแต่จริงมันไม่ใช่นะคะก็มีหลายวิธีแล้วแต่สถานะทางกฎหมายแล้วแต่ลักษณะของการพักโทษ
0: นับกันยังไง
1: นะคะจริงๆสถานะทางกฎหมายหลังพักโทษเองเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระหว่างรับโทษ
0: อยู่ดี
1: ถ้าสมมตินะคะว่าเราไปมองว่าเอ้ยไม่ใช่ละการจะว่าโทษที่เหลืออยู่นี่ไม่นับนะถูกปะ
0: ถูก
1: นะคะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่า
0: ไม่ใช่เจ้าไม่ใช่เจ้า
1: ใช่ไม่ใช่เจ้านะคะก็เวลาก็ยังคงเดินหน้าต่อไปนะคะก็อย่างที่เรียนไปละค่ะว่ามันก็มีเงื่อนไขนะคะซึ่งของคุณทักษิณเองก็คงมีเงื่อนไขในการที่พักโทษอยู่นะคะก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ดีกว่าอยู่ในเรือนจำถูกไหมคะคุณ
0: อย่างน้อยได้อยู่กับครอบครัวอยู่บ้านได้รับความเรียกว่าปลอดภัยแล้วก็อิสรภาพพอสมควรระดับหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ

0: อย่างเวลาเราพูดถึงการกลับมาอยู่บ้านนะคะทุกคนก
1: ็บ้าน
0: ต้องโอ้
1: กินอิ่มนอนหลับ
0: ใช่แน่นอน
1: อยู่แวดล้อมครอบครัว
0: ใช่ใช่มีคนที่เป็นคนที่รักเรานะคะรออยู่ที่บ้านเรานะคะก็ฉันก็คิดว่าถึงแม้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็
1: ดี
0: มากๆแล้วค่ะถูกต้องนะคะอย่างถ้าบอกว่ามีคดีอื่นอยู่เนี่ยจะอย่างไรแล้วก็สำคัญมาอยู่ตรงนี้ว่าคดีอื่นอยู่ขั้นไหนแล้วอย่างที่บอกไปนะคะถ้าอยู่ในกรณีที่ยังสอบสวนอยู่อย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวพูดเป็นทั่วไปไว้ให้รัฐยังดำเนินคดีต่อถูกไหมคะการพักโทษคดีเก่าก็ไม่ได้แปลว่าคดีใหม่หายไปนะนะคะก็ทำต่อไปนะคะถ้าคดีอื่นในศาลรับฟ้องไปนะคะผู้ถูกพักโทษยังต้องไปศาลไปรายงานตัวนะคะต่อสู้คดีเหมือนคนทั่วไปอันนี้ก็ต้องทำนะคะเป็นเรื่องปกติแล้วถ้าลบนี้อ่ะมันก็ไปกระทบสถานะพักโทษอยู่อีกเหมือนกันเพราะคดีเดิมมันยังไม่พ้น
1: มันยังไม่จบมันยังไม่หมด
0: ถูกต้องยังไม่หมดนะคะกรณีต่อมาเองเนี่ยถ้าสมมตินะคะในคดีอื่นเนี่ยถูกเกิดมีการพิพากษาแล้วจำคุกเพิ่มสมมต
1: ิน
0: ะคะไปก็มันก็จะเกิดผลได้2แบบเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นคนละคดีไงนะคะ
1: อ
0: ันแรกเนี่ยโทษใหม่ก็อาจจะมีลักษณะรอหลังหมดโทษเดิมหรือเปล่าค่ะอันนี้ที่1ก่อนนะคะอันที่2เองเนี่ยก็ถอนพักโทษแล้วก็กลับเข้าเรือนจำแบบนี้นะคะแล้วก็เอาโทษใหม่มาคำนวณรวมไปอย่างกล่าวถูกต้องอันนี้ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับคำพิพากษาแล้วก็ด้วยความพอคำพิพากษาเสร็จมันต้องบวกด้วยดุลพินิจทางฝั่งของราชทัณฑ์ด้วยตอนนี้ไม่ได้ทำงานแค่สถาบันเดียวนะคะแล้วถ้ามีโทษอื่นด้วยมันก็จะมีเรื่องภายหลังการพิพากษาด้วยก็พูดง่ายคือเวลาเราพูดถึงหลักกฎหมายอะค่ะจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยมีหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเสมอภาคถูกไหมคะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติรัฐนิติธรรมต่างๆถูกไหมคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่อง human rights ด้วยนะคะสิทธิมนุษยชนด้วยนะแต่คำถามบางทีก็อย่างนี้แหละค่ะก็จะเกิดขึ้นมากมายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราเห็นคดีที่เขาเรียก
1: สำคัญ
0: นะคดีที่เป็นคดีสำคัญแบบนี้นะคะแล้วคนให้ความสนใจเยอะเนี่ยมันก็จะมีประเด็นที่หนีไม่พ้นนะคะเรื่องของการคอมเมนต์การฟีดแบ็กอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าก็อย่างที่ว่าไปแล้วค่ะทุกคนก็มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะบนกรอบของกฎหมายนะคะแล้วทุกคนก็มีเรื่องความรับผิดชอบเนาะในคอมเมนต์ของตัวเองด้วยนะคะดังนั้นหลังๆมาเนี่ยดังนั้นเห็นเยอะนะคุณกับออนกับพันที่คอมเมนต์อะไรต่างๆแล้วเกินเลยขอบ
1: คุณ
0: ไปนะคะพอเกินเลยขอบกฎหมายไปปั๊บเนี่ยก็ทุกคนก็สมมุตินะคะอีกฝ่าย
1: จะกลายเป็นคดีความ
0: มันก็จะกลายเป็นคดีความแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ไม่สนุกหรอกค่ะคุณกับออนกับพันเนี่ย
2: ช
0: อบบอกลูกศิษย์นะเพราะเราก็ไม่รู้จะบอกใครบอกคนอื่นแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่นะเราก็บอกลูกศิษย์บอกว่าคุณเรียนกฎหมายเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยการรู้กฎหมายอ่ะทำให้คุณเนี่ยรู้ว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้แล้วถูกไหมคะแล้วในอนาคตต่อไปบางคนก็บอกนะบอกว่าอาจารย์กฎหมายนี่มันไม่ดีเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะก็บอกว่างั้นคุณก็ต้องทำตัวเองให้อยู่ในคุณสมบัติที่ไปแก้กฎหมายได้เนาะแล้วก็คุณก็ไปแก้ซะถูกไหมคะแต่ปัจจุบันตอนนี้เองเนี่ยบางทีมันก็มีเรื่องแบบนี้นะคะมันก็มีกฎหมายแบบนี้อยู่แล้วถ้าเกิดเราไปละเมิดมันก็มีความเสี่ยงในการที่จะต้องถูกคดีอะไรแบบนี้อะไรเต็มไปหมดนะคะ
1: ฉัน
0: คิดว่าในประเทศเราเองเนี่ยเราเรียนรู้มาเยอะกฎหมายที่เขาเรียก expire แล้วอ่ะเนาะแต่ยังอยู่อ่ะคุณดวงตะวันนะคะยังกฎหมายบางฉบับเองเนี่ยมีมั้งแต่สมัยไหนแล้วอ่ะเกือบร้อย
1: เรายังไม่เกิด
0: นะปัจจุบันมันก็อาจจะพ้นยุคพ้นสมัยไปแล้วได้นะคะอันนี้ก็หลายพระราชบัญญัตินะคะคุณสวัสดิ์สัมพันธ
1: ์
0: ก็ต้องบอกว่าม
1: ัน
0: มีหลายเรื่องที่ต้องไปแก้ค่ะ
1: ขอเบรกก่อนเน
0: าะ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์ดร.กิฟต์คะ
2: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ครับของทางข่าวทางกฎหมายครับ
1: ในดร.กิฟต์ 2-3 วันนี้นะหลังจากที่เราไม่เจอกันเนี่ยนะปรากฏว่า มีเรื่องอะไรที่แบบแปลกๆที่ดิฉัน
0: แปลกๆค่ะ
1: เรื่องของในหมิงฉันซันเนี่ยจะว่าแปลกแต่มันก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยนะมาแล้วแต่อย่างไรก็ตามมันจะไม่ค่อยคล้ายมันจะไม่คล้ายประเด็นนี้เลยทีเดียวเป็นกรณีที่

0: รถของอิตาหมิงเนี่ยนะไปประสบอุบัติเหตุใช่ไหมแล้วปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปเจอเขาเรียกอะไรนะอาวุธเนี่ย
1: ปืน
0: อาวุธหลายอย่าง
1: แล้วปืนอยู่ในรถก็เลยต้องขยายผล
0: แล้วก็ขยายผลไปที่พักปรากฏว่ามีข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจมากมายประมาณว่าคือเราจะเคยเจออย่างข่าวของคนที่เป็นคนไทยเนาะแล้วก็ชอบสะสมอาวุธปืนเยอะเลยแล้วบางทีไปก่อเหตุก็มีนะทีนี้ในประเด็นที่มันเกิดขึ้นนี่หลายคนสงสัยว่ามันจะเข้าข่ายอะไรบ้างเพราะว่าดูแล้วมันมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายเรื่องหลายบทนะจนกระทั่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยอดรนทนไม่ได้ต้องสั่งขยายผลจับกลุ่มหนุ่มจีนที่เขาเรียกว่าเป็นซุกคลังแสงย่อมย่อมนะแล้วก็ต้องขยายผลเพราะว่ามันมีข้อมูลบางอย่างโยงกับ BHQ กับประเทศเพื่อนบ้านนะทำให้
1: กระบวนการ
0: ขยาย
1: พักคุณเซน
0: กับ
1: BHQกลุ่มนี้แม่ที่บอกว่าจะเชื่อมโยงเดี๋ยวคนจะก็เชื่อมโยงกับใครเขาบอกเป็นโครงการที่เชื่อมโยงกับกลุ่มองครักษ์พิทักษ์ฮุนเซนโอ้ไปเกี่ยวข้องกับทางกัมพูชาด้วยท่านนายกก็เลยให้ขยายผลให้ได้ลึกที่สุดนะครับแล้วก็บอกว่าให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดนะครับเข้มข้นหาต้นตอของปัญหานี้ให้ได้นะครับโดยท่านบอกว่าท่านก็ได้ย้ำมาเสมอนะครับว่าตั้งแต่ท่านเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าจะไม่มีการออกใบอนุญาตพกปืนอีกแล้วนะครับ
0: ย้ำหลายทีนะย้ำทุกสมัยเลยนะ
1: ถ
0: ือ
1: ว่ามีความ
0: เจอทุกที
1: ถือว่ามีความผิดจะให้เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้นที่จะออกใบพกปืนได้นะครับ
0: ค่ะเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนนะเข้าตรวจสอบกรณีอุบัติเหตุที่พื้นที่ของนาจอมเทียนนิชชลบุรีนะคะเป็นลักษณะของอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำในพื้นที่ปรากฏว่ามีชาวจีนคนหนึ่งเป็นผู้ขับขี่แล้วก็มีผู้หญิงชาวไต้หวันอีกคนหนึ่งอยู่ในรถด้วยพอตรวจในรถปรากฏว่าเจออาวุธปืนและสิ่งที่ผิดปกติหลายอย่างจึงมีการขยายผลเข้าตรวจบ้านพักซึ่งบ้านพักอยู่ที่อำเภอบางละมุงทีนี้พอไปถึงก็ตกตะลึงเนื่องจากเจออาวุธปืนอาวุธสงครามวัตถุระเบิดแล้วก็ที่สำคัญอาวุธที่เขาเรียกว่าทางยุทธวิธีจำนวนมากมีระบงระเบิดเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องมีเจ้าหน้าที่ EOD เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ด้วยแล้วก็ถูกขยายผลอย่างมากเลยแล้วก็จนเจอเส้นทางทั้งการเงินแล้วก็ที่มาของ อาวุธว่าไปซื้อมาจากไหนยังไงที่อะไรก็ตามแถมมีใบสีชมพูแล้วก็มีหญิงอีกคนนึงซึ่งเป็นอดีตภรรยาผู้ต้องหาเนี่ยนะอยู่ในบ้านเดียวกันอีกด้วยนะคะแล้วก็ผู้หญิงเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยรู้จักในหมิงเนี่ยที่ชลบุรีเมื่อปี64แล้วก็ตอนหลังก็รักกันจดทะเบียนสมรส
1: จดทะเบียนสมรสครับ
0: แล้วก็ผู้ต้องหาก็เอาข้อมูลที่อยู่เนี่ยไปใช้ประกอบธุรกิจอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เขาเดินทางไปต่างประเทศบ่อยไปนู่นมานี่เป็นประจำโดยเฉพาะเกาหลีใต้และออสเตรเลียแล้วก็อ้างว่าทำธุรกิจพวกรถเช่าแล้วก็งานเหมาแต่ไม่รู้เรื่องรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับอดีตของสามีหรือว่าอาวุธเนี่ยนะแล้วก็มีการตัดสินใจหย่าร้างเมื่อปีกลางเมื่อปี68ทีนี้หลายๆคนก็ติดตามข่าวเพราะว่าคดีอันนี้เนี่ยมันมีทั้งการซื้อขายอาวุธปืนกับเจ้าหน้าที่มีเจ้าหน้าที่เป็นคนขายให้นะเจอบัตรชมพูหลายคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเดี๋ยวบังเอิญเจ้าหน้าที่เขาออกไม่ใช่บังเอิญเจ้าหน้าที่ออกมาบอกอ๋อเขาสะสมอาวุธหลายคนก็เลยสงสัยว่าไอ้ข้อหานี่มันเบาไปไหมมันเหมือนถ้าไม่ค้าอาวุธก็ก่อเหตุร้ายหรือแค่สะสมอาวุธมันยังไงกันสถานะก็ซับซ้อน
2: ซับซ้อนจริงและยังมีเรื่องของจดทะเบียนสมรสที่ดูไปอีกนะคะไล่เรียงไปทีละอย่างแล้วกันการสับสนอันแรกเนี่ยความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนกับวัตถุระเบิดใช่ไหมคะอันนี้ก็จะมีพรบ.อาวุธปืนอยู่แล้วเนาะแล้วความผิดที่พบบ่อยเองเนี่ยก็แต่มันคงไม่ใช่คลังแสงแบบนี้ที่พบบ่อยๆนะคะเอามีอาวุธปืนโดยไม่รับอนุญาตใช่ไหมคะครอบครอง
0: คลังแสงต้องมีอย่างน้อยเนี่ย5ชิ้นขึ้นไปเขาเรียกคลังแสง
2: พกพาอาวุธในที่สาธารณะนะคะครอบครองวัตถุระเบิดดัดแปลงอาวุธสงครามคือช่วงนี้เดนเนอร์คิดว่ามันมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับคนต่างชาติเนาะคนนุ่มเยอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ซีรีส์แนวตั้งบ้างแต่คืออันนี้ก็ประมาณนึงอะแต่อันนี้พบอาวุธด้วยนะคะมันก็จะทำให้

0: ู้สึกว่าเอ๊ะเราอยู่ในบ้านเราเองแต่ก็ต้องคล้ายๆกับหวาดกลัวหรือเปล่านะ
1: คะก็ลงโทษลงโทษหลักความผิดไปให้ฟรีวีซ่า
0: คือท่านคิดแบบนี้นะฟรีวีซ่าเนี่ยมันก็เรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าฟรีวีซ่าเนี่ยต้องไม่ได้แปลว่าคนที่เขาทำผิดกฎหมายก็จะเขาคือก็ต้องถูกตรวจสอบอยู่ดีใช่ไหมคะตอนที่เข้ามานะคะแล้วก็อาจจะพิจารณาดึงก็ได้ค่ะดังนั้นก็คิดว่าการฟรีวีซ่ามันมีเป้าประสงค์หนึ่งอะเนาะวัตถุประสงค์ในเรื่องของการ
1: ท่องเที่ยว
0: เติมกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะก็ไม่ผิดละค่ะดังนั้นก็คิดว่าม
1: ันก็มีทั้งผลดี
0: ส่วนตัวมันก็เป็นเรื่องที่ดีเพียงแต่ว่าทุกประเทศเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีประชากรเยอะๆค่ะมันก็จะมีความ
1: วุ่นวาย
0: ในเรื่องของการคัดกรองคนมากขึ้นหน่อยนะคะหน่อยหรือเปล่าไม่รู้อาจจะมากก็ได
1: ้ค่ะ
0: คือคนจีนก็โหประชากรเยอะมากๆนะคะ
1: ตอนนี้ก็ตอนนี้มีหลายสัญชาติที่ชอบที่ชอบเมืองไทย
0: ค่ะแต่เราก็คือแน่นอนอ่ะเราก็อยากจะเวลคัมนักท่องเที่ยวที่เป็นปกติ
1: ค
0: นนะคะแต่ว่าหลายๆครั้ง
1: เนี่ย
0: ความใช่คือบางทีมันก็มีคนอื่นปะปนนะคะนี่ฉะนั้นเราสามคนคงไม่ได้ต้องอ่านข่าวทุกวันใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่มีปัญหาอย่างนี้ทุกวันนะคะประการต่อมาเนี่ยคิดว่ามันไปถึงได้หรือเปล่าไม่รู้นะต้องดูองค์ประกอบเหมือนกันนะคะตัวอย่างเช่นการก่อการร้ายนะก็ต้องไปดูเรื่องอาวุธต่างๆนะคะ
1: แล้ว
0: ก
1: ็เรื่องของมี M16
0: ใช่วัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือดมการสร้างความปั่นป่วนอะไรก็แล้วแต่นะคะตรงนี้ก็โทษหนักเลยนะคะนักประหารชีวิตได้ในบางกรณีเลยนะนะคะแล้วก
2: ็
0: บางคนก็ถามบอกว่าสะสมอาวุธอย่างเดียวผิดปะไม่ลงยังไม่ลงมือ
1: ยังไม่ต้องไปทำอะไรอ่ะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่นี่ถ้าเกิดว่าตรวจไม่เจอนี่ก็ตื่นเต้นไปทั้งประเทศเลยนะคะก็กฎหมายไทยเนี่ยจริงๆก็มีหลายข้อหาที่ยังไม่ต้องลงมือก็ผิดแล้วนะคะเช่นเรื่องของการครอบครองระเบิดครอบครองอาวุธสงครามนะคะต้องสูญกำลังถูกไหมคะแล้วก็สมพบกันเพื่อการก่อการร้ายอย่างเงี้ยก็ถือได้ว่าเป็น national security หรือว่าภัยต่อความมั่นคงนะคะยังไม่เกิดเหตุจริงก็ดำเนินคดีได้แล้วค่ะและอีกอันนึงที่เป็นข้อหาแบบเก่าแก่นะคะไม่ว่าจะเป็นความผิดฐานซ่องโจรฐานอ้างยี่ต่างๆนะคะสมัยก่อนก็ใช้คำว่าอะไรนะอ้างยี่คือสมาคมลับ
1: สมาคมลับ
0: นะโอ้ค่ะสมาคมลับหรือองค์กรที่มันผิดกฎหมายนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของซ่องโจรคือรวมตัวตั้งแต่5คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดที่ร้ายแรงนะคะอีกอันนึงที่แหมจะคิดดีไม่ได้เลยนะมันก็ทำไมเขาจะต้องมีอาวุธขนาดน
1: ี้
0: เป็นเร
1: ื่
0: องของมันนี่ลอนเดอรี่หรือฟอกเงินหรือเปล่าเราก็คิดแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่พวกนี้มันก็ต้องไปดูแล้วค่ะว่ามันมีเรื่องอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องหรือเปล่ามีข้อเท็จจริงประการไหนนะคะแล้วก็ถ้ามีการฟอกเงินมันก็จะโยงไปที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินถูกไหมคะท้ายที่สุดมันก็ถูกตรวจเส้นทางการเงินหมดเลยนะคะแล้วใครที่เกี่ยวข้องก็คนลุกขันพองกันไปนะคะยุคปัจจุบันเนี่ยนอกจากกล้องวงจรปิดที่เขามีอยู่ตามทุกที่แล้วค่ะเนี่ยมันมีความเชื่ออย่างนึงว่าอันนี้ก่อนเชื่อส่วนตัวนะคะเขาก็มันเป็นเรื่องของเวรกรรมหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโดยเฉพาะประเทศเราเองเนี่ยไม่กี่ปีนะคะก็เห็นได้ว่าเอ๊ะทำไม่ดีก็ถูกตรวจสอบถูกไหมคะ
1: ต้องถูกจับสักวันหนึ่ง
0: ใช่สักวันหนึ่งถูกต้องนะคะดังนั้นแล้วพวกนี้ค่ะมันหน้าต่างก็มีหูประตูก็มีช่องกำแพงก็ยังมีรูก็ว่ากันไปถูกไหมคะก็พวกนี้มันก็จะเหมือนกับว่าถูกตรวจสอบแล้วพอถูกตรวจสอบเนี่ยอันเก่าเนี่ยนะคะคือเยอะกว่าเรื่องผ่านไปแล้วอ่ะตรวจสอบนี่คือตรวจสอบ
1: คดีเก่ามันจะผุดขึ้นมาหมดใช่ไหม
0: ใช่ถูกแบบ
1: ทำอะไรไม่ดีเอาไว้
0: ผุดจะหันผุดนะคะอีกอันนึงก็เรนก็ฝากไว้เนาะแต่จะไม่ใช่แค่ฟรีวีซ่านะคุณสวัสดิ์สวัสดิ์นั่นก็คิดว่าประเด็นเรื่องของการแต่งงานการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติเองเนี่ยดังนั้นก็มีความเชื่อว่าคนที่ดีมีเยอะกว่าอยู่แล้วแหละนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามรู้สึกเอ๊ะนะคะรู้เอ๊ะมันเกี่ยวข้องอะไรยังไงหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้อาจจะต้องระแวดระวังมากมากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไปรู้เห็นแล้วไปเกี่ยวข้องด้วยคุณก็จะกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมผิดไปด้วยนะคะจะสนับสนุนการกระทำความผิดร่วมกันทำความผิดอะไรก็แล้วแต่มันก็มีความเสี่ยงอยู่ตรงนี้แล้วบางกรณีคุณจำได้ไหมว่ามันก็จะมีเคสที่แบบบ้านอยู่ร่วมกัน
1: แล้วบอกว่าไม่รู้เรื่อง
2: ไม่รู้อะไรเลย
1: คนจะเชื่อไหมเนี่ย

0: นะคะก็ตำรวจก็มาตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะรู้เห็นเป็นใจหรือไม่นะคะแล้วทีเนี้ยตัวคู่สมรสเองเนี่ยเขาก็ต้องไปพิสูจน์บอกว่าเฮ้ยไม่รู้จริงๆแต่ไม่รู้นี่ไม่ใช่แค่คำพูดนะคุณถูกไหมคะไม่รู้มันก็ต้องไม่รู้ด้วยแฟกต์ด้วยข้อเท็จจริงนะคะหรือว่าก็ต้องมีข้อเท็จจริงอื่นนะคะบอกไปว่าคุณไม่รู้เนี่ยด้วยเจตนาดีเนี่ยด้วยอะไรบ้างนะคะแล้วก็มัน
1: อยู่กินกันมาเน
0: า
1: ะ
0: เวลาอย่างทรัพย์สินสมรสเนี่ยทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสอย่างเงี้ยนะคะแต่งงานกันมาหลายปีก็นึกว่า
1: แล้วบอกไม่รู้โอ้ไม่ที่สำคัญเนี่ยมันมีบางประเด็นเนี่ยที่มักจะบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าทำอะไรมาก่อนหรืออะไรเฮ้ยแล้วไปอยู่กินเป็นขอโทษนะเป็นผัวเมียกันเนี่ยไม่รู้ว่ามันทำมาหากินอะไรเนี่ยมันไปไหนเนี่ยมันไปไหนมาไหนมันเอาชื่อเราไปทำอะไรบ้างถูกไห
0: ม
1: ถ
0: ้
1: ามีค่าเช่าบ้านได้เกือบจะ 40,000-50,000 แบบเนี้ยมันก็ต้องเรียกว่ามีฐานะดีนะถูกไหมแล้วไม่ประกอบอาชีพอะไรไม่
2: ท
1: อดกล้วยแขกอะไรบ้างเลยเหรอหรือว่าขับกับข้าวขายอะไรหรือเปล่าร
2: ับเหมาเขาบอกว่ารู้แต่ว่าสามีรับเหมาซ่อมแซมเครื่องสาธารณูปโภคนี่ทีนี้ต้องเรียนถามดร.ภาพรตรงนี้นะว่ากรณีที่คนคนหนึ่งที่ไม่ใช่คนไทยแต่มี
1: บ
2: ั
1: ตร
2: ประจำตัวสีชมพูท
1: ่
2: านที่ตรวจสอบแล้วก็ถือพาสปอร์ต2สัญชาตินะสัญชาติจีนกับสัญชาติกัมพูชาเนี่ยลักษณะเงื่อนไขการที่ประชาชนใครก็ตามที่จะมีบัตรสีชมพูมันต้องมีเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างครับ
1: สีชมพูนึกถึงไอ้พวกเอกสารยืนยันทำงานเหมือนคนต่างด้าวใช่ไหมที่มันคู่กับ work permit ใช่ไหม
2: ครับ
0: ค่ะคือตรงเนี้ยโอ้โหมัน
1: ชมพูนี่ส่วนใหญ่เราจะเห็นที่เขาทำสัญญากับสามสัญชาติคือพม่าลาว
0: แต่บุคคลนี้ไม่ใช่คนไทยเนาะแต่ว่าเป็นคนต่างด้าวที่รัฐอนุญาตให้อาศัยชั่วคราว
1: ฝรั่งอะไรเนี่ยไม่เคยเห็น
0: แต่ว่าก็อยู่ในระบบของทะเบียนราษฎร์นะคะคืออย่างนี้ค่ะคืออย่างที่บอกแหละบัตรชมพูมันก็ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นคนไทยนะคะแต่เพียงแต่ว่าก็เขาเรียกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่ออกตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์นะคะและกฎหมายคนเข้าเมืองแต่มันไม่ได้แปลว่าทุกคนได้นะคุณ
1: ใช่
0: คือจะใช้สำหรับใครบ้างแรงงานต่างด้าวบางประเทศนะคะชนกลุ่มน้อยผู้ที่รับผลกระทบให้อาศัยอยู่ใช่ไหมคะบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในบางกรณีคนต่างด้าวในที่รัฐเนี่ยมีการขึ้นทะเบียนนะทีนี้ถามว่าจะได้รับบัตรสีชมพูได้อย่างไรก็หนึ่งนะคะคือมันก็มีหลายกรณีละคุณประการแรกก็คืออยู่ในประเทศไทยระยะยาวและมีการขึ้นทะเบียนกับรัฐถูกไหมคะตัวอย่างเช่นคุณมีถิ่นที่อยู่มีทะเบียนบ้านแบบชั่วคราวได้รับผ่อนผันบัตรมติครม.อยู่ในกระบวนการการขอสัญชาตินี่ทั้งหมดมันคือเงื่อนไขนะคุณถูกไหมคะประการที่สองคือการสมรสกับคนไทยแต่ก็คือสมแต่งงานกับคนไทยเนี่ยบางคนจะเข้าใจบอกว่าอุ้ยได้สัญชาติไทยเลยจริงๆไม่ใช่นะคะการสมรสกับคนไทยเนี่ยทำให้มีสิทธิ์อยู่ในระยะยาวมากขึ้นนะแต่ไม่ได้ทำให้ได้สัญชาติไทยโดยอัตโนมัติแล้วก็ไม่ได้ว่าได้บัตรประชาชนในทันทีมันก็เลยต้องมีพิงการ์ดเนี่ยแหละค่ะใบสีชมพูนี่แหละนะคะแล้วก็มีบางกรณีอื่นๆเช่นอันนี้ค่ะpermanent resident มีสิทธิ์ที่อยู่ถาวรถูกไหมคะบางคนก็ถืออันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎรของไทย
1: ส่วนใหญ่นะคะคนต่างชาติที
0: ่เป็นส่วนใหญ
1: ่อยากจะมาพักพิงแบบถาวรหรือว่าอยากจะมาประกอบธุรกิจ
2: มั่ง
1: จ
2: ะ
1: แต่งงานกับหญิงไทยทีนี้เนี่ยหญิงไทยก็มีหลายประเภทที่บางทีเนี่ยเห็นว่าเออก็มีฐานะดีก็แต่งงานเลยหรือว่าไม่ได้ดูว่
2: า
1: ประกอบอาชีพอะไรไปรู้ทีหลังก็มีอันนี้ดูที่มีกับดักระเบิดสังหารบุคคลมีแบบคว้างมี
0: น่ากลัวมาก
1: เออมีแบบก๊อกปืนก๊อกเล็กปืนเล็กยาวปืนสั้นโอ้เรียกว่าน
0: ึกว่าแบบ
1: กระหม่อม
0: สงครามเลยนะค
1: ุณดินระเบิดมีซีโฟ
2: ดินระเบิด
1: มีซีโฟมีเสื้อ
2: เกราะการแบบนี้ว่าเขาซื้อของเราเนี่ยมาผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็ไปรับของมาจากที่จังหวัดระยองโดยบอกว่าตั้งใจจะใช้เขาบอกว่าตั้งใจจะใช้ฆ่าตัวตายเพราะว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้ามันเป็นไปได้หรือจะฆ่าตัวตายใช้โอ้โหวัตถุระเบิดอะไรขนาดนี
0: ้
2: แต่ตำรวจก็ไม่เชื่อนะ
0: ได้จากฟังแล้วนะคุณสมพรสมพัน
1: ธ์เชื่อไม่เจ็กเรื่อง
0: ไม่เชื่อแต่มันแหมคุณคนเราตั้งใจจะฆ่าตัวตายสมมตินะคะเรียนพูดแบบนี้นะคะ
2: ครับ
0: มันก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องสะส

0: ไว้ขนาดนี้คือเอ็กเซนหรือเปล่าอันนี้มันอีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็เวลาศาลนะคะจะพิพากษาว่าใครผิดหรือถูกเนี่ยนะคะหรือว่าจะยกฟ้องหรือตัดสินต่างๆเนี่ยคือท่านก็ดูตามข้อเท็จจริงนะคะไม่ได้ดูจากเรื่องของความรู้สึกหรือการให้การอย่างเดียวถูกไหมคะประเด็นตรงนี้นั้นก็คิดว่ามันมีหลายองค์ประกอบอยู่นะคะมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการคำให้การของจำเลยหรือว่าผู้ต้องหานะคะหรือต้องสงสัยในกระบวนการอื่นๆนะคะแล้วอีกอย่างนึงนะคุณสำหรับอันนั้นก็เห็นในไวรัลเนาะแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้เกิดแบบนั้นเกิดขึ้นนะคะมันก็มีการโชว์คล้ายๆกับบัตรประชาชนใช่ไหม
1: ประชาชน
0: จริงๆคนที่ถือบัตรสีชมพูเนี่ยปกติเขาจะไม่ได้มีบัตรประชาชนไทยแบบคนไทยนะคะคุณสำหรับอันตรงนี้ก็มีความ
1: มันไม่ใช่กับคนไทย
0: นะคะแล้วท้ายที่สุดอย่างที่บอกไปละค่ะพอ
1: น่าจะอาศัยสัญชาติกัมพูชาของ
0: ความอะไรต่อมีอะไรย้อนกลับไปเนี่ยก็น่าจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเยอะขึ้นนะคะ
1: เนาะธรรมดาอย่างกรณีของคนที่ไม่ใช่เด็กๆอะเนาะผู้ใหญ่เนี่ยเขามีสองสัญชาติได้ใช่ไหมไทยกับจุดๆๆแบบเนี้ยต้องเลือกไหมบางประเทศนี่พอ20เนี่ยก็ต้องเลือกหรือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมของเรานี่ได้ใช่ไหมคะ
0: ก็เป็นไปตามเรื่องของคือต้องเรียนแบบนี้ค่ะเรื่องสัญชาติเนี่ยจะถือสองสัญชาติได้หรือไม่เนี่ยมันก็มีหลากหลายประเด็นนะคะกฎหมายไทยที่เกี่ยวกับสองสัญชาติเองมันก็คือมีพรบสัญชาติเนาะนะคะแล้วก็ปัจจุบันการมีสัญชาติอื่นเนี่ยไม่ได้ทำให้เสียสัญชาติไทยโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะดังนั้นกรณีที่พบบ่อยเนี่ยก็จะเป็นประเภทว่าเกิดจากพ่อหรือแม่ที่เป็นคนต่างชาติอะไรแบบนี้นะคะบางคนอะไรนะพ่อไทยแม่จีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกครึ่งพ่อไทยแม่อเมริกันประมาณนี้นะคะเด็กก็อาจจะได้สัญชาติไทยตามสายเลือดถูกไหมตามการเกิดนะคะแล้วก็สัญชาติอื่นเนี่ยประเทศอื่นเนี่ยพร้อมกันอันนี้คล้ายๆกับเป็นกรณี dual nationality แต่เป็นกรณีที่พบมากที่สุดนะคะแต่มันก็จะมีประเทศอื่นนะเช่นคนไทยไปแปลงสัญชาติประเทศอื่นอย่างเงี้ยตัวอย่างเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไปแต่งงานกับคนAmerican citizen นี่เป็นต้นนะไทยเป็นอเมริกันอะไรต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่ยังถือสัญชาติไทยได้นะคะเพราะว่าไม่ได้ถูกเพิกถอนถูกไหมคะแต่ว่าบางประเทศบังคับเลือกก็มีค่ะคือขึ้นอยู่กับเราไง
1: ขึ้นอยู่กับเรา
0: ประเทศเราด้วยถูกไหมคะแต่ประเทศไทยบอกอนุญาตแต่อีกประเทศเขาไม่อนุญาตอ่ะคุณ
1: อ
0: ันนี้ต้องดูกฎหมายของอีกประเทศหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็สิทธิและผลทางกฎหมายเองเนี่ยแล้วก็มองแบบนี้ค่ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามคุณอยู่ในประเทศไทยคุณก็เป็นคนไทยถูกไหมถึงแม้จะไปถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วยก็แล้วแต่คุณก็ยังมีบัตรประชาชนไทยนะคะแล้วก็เข้าไทยด้วยพาสปอร์ตไทยก็ได้อันนี้ก็มีหน้าที่ตามกฎหมายไทยนะคะก็อื่นๆก็เหมือนกันนะคะแต่ดันยกกรณีประเทศจีนสักนิดหนึ่งแล้วกันก็มีความน่าสนใจคือจีนเนี่ยเขาไม่รับรองการถือสองสัญชาตินะคะคุณเฉลิมวันสำคัญนะคะก
2: ็
0: ใช่ถ้าคนจีนได้สัญชาติไทยก็อาจจะสูญเสียสัญชาติจีนได้แต่ในทางปฏิบัติอย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าทั้งเรื่องในทางดิปโลมาติกหรือทางการพูดนะคะมันก็ไม่ได้มีคล้ายๆแบบฉันจะทำแบบนี้ต้องเอาแค่อย่างเดียวมันก็ซับซ้อนมากกว่านั้นตัวอย่างเช่นถือเอกสารสองประเทศถูกไหมคะถือประเทศนึงก็ไปถือกันแบบ permanent residence อย่างเงี้ยได้นะคะแล้วก็ CNA เนี่ยเขาก็จะมีเหตุปกครองพิเศษเนาะฮ่องกงเอ่ยมาเก๊าเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีความซับซ้อนไปอีกแต่ถ้าสรุปโดยรวมของประเทศไทยประเทศไทยนะถือสองสัญชาติได้แต่อย่างไรก็ตามต้องดูกฎหมายของอีกประเทศหนึ่งที่คุณจะไปถือเขาด้วยนะคะเพราะว่าสองสัญชาติเนี่ยไม่ใช่สัญชาติเดียวแล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซับซ้อนนะเรื่องนี้ก็มีความซับซ้อนพอสมควร
1: อีกประเด็นหนึ่งเขาก็ตรวจมือถืออะไรต่างๆตอนที่เจอซีโฟใช่ไหมชาวบ้านก็แตกตื่นเพื่อนบ้านก็อพยพโยกย้ายกันกลาหลพอสมควรแล้วก็เขาบอกว่าคนนี้เขาก็อัธยาศัยดีนะก็ทำความรู้จักพูดคุยกับเพื่อนบ้านอะไรต่างๆทีนี้มันก็มีคลิปบางคลิปเนี่ยว่าฝึกยิงอาวุธปืนสงครามโดยใช้ไก่ผูกขาดเป็นเป้าฝึกความแม่นยำแล้วก็คว้างระเบิดสังหารแล้วก็มีครูฝึกแนะนำการใช้ระเบิดนะแล้วก็ไปซ้อมในค่ายรบพิเศษ911กัมพูชาหรือว่า BHQ หรือว่าค่ายฝึกนักรบองคลักษ์ที่พิทักษ์ท่านฮุนเซนอะนะคะแต่อย่างไรก็ตามหลายๆคนก็สงสัยว่ากรณีที่มี

0: อาวุธมากมายขนาดนี้แล้วก็มีการฝึกซ้อมในลักษณะนี้อาจจะมีแผนก่อการเขาเรียกก่อการไม่ดีใช่ไห
1: ม
0: ก่อการไม่ดีหรือว่าจะก่อเหตุอะไรต่างๆหรือเปล่าแต่ทีนี้ในเรื่องของการครอบครองอาวุธเรื่องหนึ่งส่วนดูพฤติกรรมแล้วอาจจะมีการก่อเหตุร้ายเนี่ยพวกนี้มันตั้งข้อหาได้ไหมในขณะนี้เนี่ยเขาจะตั้งอะไรได้บ้างไหมคะนอกเหนือจากครอบครองอาวุธสงครามนี
1: ่
0: ฟอกเงินใช่ไหมที่ดร.กิฟเล่าตะกี้
1: ใช่ใช่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะ
0: มัน
1: ก็ต
0: ้
1: องดูด้วยเนาะว่าอินไซต์นะจะต้องบอกว่าในดีเทลหรือในรายละเอียดของการไปสอบสวนไปสืบสวนอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันคงมีเยอะกว่าที่เราทราบหรือเปล่า
0: ใช
1: ่
0: ใช่
1: ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าถ้ามันมีพฤติการนะคะอย่างที่บอกไปว่าพฤติการในการก่อเหตุที่เป็นการเตรียมก่อการร้ายเองเนี่ยนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็ต้องเข้าข้อหานะ
0: ค
1: ะสมคบก
0: ัน
1: นะหรือแม้กระทั่งอย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่ากฎหมายดั้งเดิมอย่างที่เราเจอกันเช่นต้องโจรกับอ้างยี่อย่างเงี้ยนะคะมันก็มีความเป็นไปได้นะคะพรบครอบครองพรบอาวุธปืนอย่างเงี้ยก็มีความเป็นไปได้นะคะส่วนก่อการร้ายเนี่ยอาจจะต้องดูพฤติการที่มีลักษณะพิเศษด้วยตัวอย่างเช่นมุ่งสร้างความหวาดกลัวต่อประชาชนอะไรแบบเนี้ยนะคะใช้ความรุนแรงต่อสาธารณะต่างๆนะคะแต่เรื่องของพยายามในการจะทำความผิดเองเนี่ยมันก็เช่นนะฮะสมมติว่ายังไม่ได้ใช้นะแต่ประกอบแล้ว
0: ประกอบแล้วหรือไปติดหรืออะไรแบบนี
1: ้ถึงจุดเกิดเหตุวางไว้แล้วแต่ไม่ระเบิดอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นก็คิดว่าตรงเนี้ยก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันที่จะถูกตั้งข้อหาในแง่ของการพยายามหรือว่าแอทเทมตรงนี้ไปมีอื่นๆอีกนะคะเดี๋ยวเราจะเสริมนิดนึงว่าสมมติเขาเกิดไปเจอแชทลับอะไรอย่างเงี้ยนะและตรงนี้ก็จะมีเรื่องของความผิดที่เป็นพรบคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็ปัจจุบันเองเนี่ยว่าพวกeconomic crimes เนาะคือเป็นข้อหาที่เป็นอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจตรงนี้ก็ถ้าเกิดในทางการเงินตรวจสอบแล้วผิดปกติ
0: เส้นทางการเงิน
1: ก็เป็นไปได้
0: อีกนิดนึงหลังจากที่เขามีการเจออาวุธเยอะก็ดูไทม์ไลน์การซื้อขายเขาบอกว่าเขาบอกเขาซื้อออนไลน์ใช่ไหมแต่ว่ามันมีข้อมูลว่าเขาเนี่ยไปฝึกในสถานที่ที่มันเป็นสถานที่ยิงปืนจริงๆแล้วก็ประสานกับเจ้าหน้าที่แรกๆก็พันจ่าเอกเมธีมั่งเห็นเขาว่าแล้วก็สอบถามว่ามีปืนขายไหมแล้วก็มีการติดต่อไปทางที่เขายกขึ้นมาว่าเป็นอดีตทหารเรือชื่อจ่าแหบแล้วแต่แหบก็ติดต่อจ่าบอยเอาปืนมาให้อะไรต่างๆนี่ถ้าเกิดว่าคนที่ขายคนที่ขายที่เป็นถ้าเป็นข้าราชการนะเพราะที่เรียกเนี่ยเรียกจ่าแหบจ่าบอยใช่ไหมเขาจะดำเนินคดีกับ2หรือ3ท่านที่เกี่ยวข้องไหม
1: คือเรื่องเนี้ยค่ะมันก็จะซับซ้อนมากขึ้นถ้ามันมีเรื่องของ
0: หลวงป่ะไม่ใช่
1: การใช้อำนาจต่างๆโดยไม่ชอบอย่างเงี้ยนะคะคือคนขายปืนถามว่าผิดไหมอ่ะสมมตินะคะเราบอกว่าคนที่ขายปืนไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่เป็นตำรวจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะหลักการเนี่ยการขายต้องขายให้ถูกตามกฎหมายถูกไหมถ้าเขาขายมาผิดกฎหมายเขาก็ผิดอยู่แล้วโอ้แล้วถ้าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกเขาก็จะโดนเรื่องวินัยเข้าไปอีกนะคะ
0: คุณ
1: สมรสังหารถูกไหมหรือเป็นกรณีแบบเนี้ยทหารตำรวจไปช่วยฝึกหรือพาไปยิงปืนต้องรู้หรือไม่ด้วยว่าเอ้ยคนที่คุณพาไปฝึกเนี่ยเขาเป็นใครอะเป็นแบบไหนอะเขาสะสมคลังอาวุธแบบนี้หรือเปล่า
0: เล่นเป็นกีฬาหรืออะไรยังไง
1: ใช่ถูกต้องนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเจตนานะคือเราก็ย้อนกลับมาเรื่องของ intention เนาะเจตนาใช่ไหมนะคะว่าถ้าคุณอยู่สนามยิงปืนตามปกติแล้วคุณไปสอนเขามันก็ไม่ผิดอ่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่อ้าวคนนี้เตรียมตัวมีอาวุธผิดกฎหมายเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นสีเทาสีดำอย่างเงี้ยแล้วคุณไปช่วยเขาฝึกไปช่วยหาอาวุธอีกเนี่ย คุณก็เข้าข่ายเป็นผู้ที่ร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดแล้วสิถูกไหมคะ
0: ค
1: ืองานเนี้ยเรียกว่าหนาวร้อนอ่ะแต่ถ้าเราไม่ผิดเราก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ามันก็ต้องดูเจตนาด้วยนะคะแล้วบางคนก็ถามบอกเป็นข้าราชการโทษหนักขึ้นไหมโดยปฏิบัติมันก็หนักขึ้นอยู่แล้วล่ะค่ะคุณหรือว่าดังนั้นเพราะว่า
0: การ
1: เนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีหน้าที่รักษากฎหมายถูกไหมคะไม่ใช่สนับสนุนให้เขาทำผิดอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีเรื่องอาญาเรื่องวินัยพร้อมกันไปด้วยวินัยของข้าราชการอีกเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นปัจจุบันระมัดระวังอย่างยิ่งยวดนะคะในการปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างเลยค่ะ
0: ตอนนี้ก็ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเซ็น

คำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีของเจ้าหน้าที่ที่มีชื่อเกี่ยวข้องแล้วด้วยนะคะเราพักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมา

0: มูลเป็นเส้นสายทางการเงินคือโยงไปกันโน่นโยงไปกันนี่ใช่ไหมหลายคนเหมือนกันนะปรากฏว่ามันมีการบวกกำไรกันเป็นทอดๆเป็นระบบเขาบอกราคาต้นทางเนี่ยนะคะ 150,000 บาทหลังจากนั้นจะแหบก็บวกก็เป็นอีก 30,000 แจ้งราคาไม่บอกผ่านนะ 180,000 บวกไป 30,000 หลังจากนั้นนายเชนหรือบอยก็บวกเพิ่มอีก 20,000 แล้วก็แจ้งราคาไปที่ในหมิงคนซื้อที่200,000 บาทนี่พอตกลงกันนายเชนก็ขับรถพาในหมิงไปเจอจ่าเมธีที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งแล้วก็ไปจุดนัดพบซึ่งเป็นบ้านสวนในเขตอำเภอสัตหีบลักษณะนี้เขาบอกว่าเป็นสวนที่ล้อมลวดหนามติดเนินเขามีตู้คอนเทนเนอร์นะก็เป็นจุดที่จะแหบแล้วก็จะบอยนำปืนมามอบให้กับคนซื้อนะคะทีนี้พอตรวจสอบอาวุธปืนแล้วก็โอนเงินที่สำคัญคือก็โอนเข้าบัญชีมันก็จะมีข้อมูลเส้นทางทางการเงินใช่ไหมใส่เข้าไปในบัญชีจะบอยเนี่ย100,000แล้วก็โอนเข้าบัญชีผู้รับเงินอีกคนหนึ่งที่นายจำลองนะครับ100,000เมื่อวันที่5 กุมภาพันธ์นี่แหละนี่เดือนอะไรเนี่ยพฤษภาใช่ไหม
1: พฤษภาก
0: ุมภาที่ผ่านมานายจำลองก็รับเงินค่าจ้างกดเงิน500 บาทอันนี้ก็เรียกหน้าม้าแบบที่เรารู้จักกันนะอาชาทั้งหลายส่วนหญิงคนไต้หวันนะคะเขาก็มีการสอบสวนแล้วก็ใช้ล่ามแปลยังไม่มีข้อมูลที่เปิดเผยออกมาว่าเกี่ยวข้องอะไรอย่างไรหรือไม่แต่ก็มีการเพิกถอนวีซ่าสาวคนนี้ไปแล้วนะคะคือ มันมีประเด็นหนึ่งที่เขาบอกว่าสอบว่ามีหน้าที่จัดหาปืนให้หนุ่มจีนคนนี้ด้วยหรือเปล่านะแล้วก็จะแหบกับอีกคนหนึ่งอ่ะที่เป็นคนจัดหาปืนให้หนุ่มจีนเนี่ยเขาไปดูประวัติมาปรากฏว่าเคยมีคดีถูกจับร่วมกันปล้นเงินปล้นรถขนเงิน
1: อัน
0: นี้เป็นเขาไม่ได้ให้ชื่อมานะแต่ว่าบังเอิญมีของจะแหบเนี่ยก็ทำให้เชื่อมโยงกันว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีปล้นรถขนเงินในอดีตนะคะก็ดูพยายามดูข้อมูลย้อนหลังว่าเป็นอย่างไรประวัติเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนะประวัติก็บอกว่าเคยร่วมกับพวกประมาณ7 คนใช้อาวุธปืนปล้นรถขนเงินของแซมโก้แซมโก้นี่เราจะรู้จักกันดีเน
1: า
0: ะเวลามีคดีปล้นรถขนเงินเจอแซมโก้ทีในปั๊มปตท.ตรงข้ามโลตัสพัทยาที่ชลบุรีแล้วก็ถูกจับกลุ่มที่ขนส่งชุดอ้อคดีนี้ดิฉันจำได้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าฉันจับกลุ่มตัวเจ้าตัวเนี่ยให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็ปรากฏว่าภายหลังเนี่ยไปสู้คดีเนี่ยชนะในศาลก็เลยรอดพ้นจากการเป็นผู้ต้องหานะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นประวัติส่วนหนึ่งของจ่าท่านนี
1: ้ครับแต่ก็ยังไงก็ตามนะครับล่าสุดในทางตำรวจนาจอมเทียนนะครับก็ได้ควบคุมตัวในหลิงเชิญซันนะครับไปยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดพัทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมทั้งได้มีการติดต่อกับทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีด้วยนะครับให้มีการสั่งเพิกถอนการอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรของผู้ต้องหารายนี้นะครับรวมทั้งมีการขึ้นบัญชีแบ็คลิสต์ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็เตรียมที่จะผลักดันออกนอกประเทศหลังจากที่สิ้นสุดกระบวนการทางศาลไปที่เรียบร้อยนะครับ
0: ขอบพระคุณนะคะภาพและข่าวจากไทยรัฐ .co.th นะคะ dailynews.co.th มติชน .co.th ข่าวสด .co.th ค่ะกรุงเทพธุรกิจ .com ฐานเศรษฐกิจ .comแนวหน้า .com ผู้จัดการออนไลน์ .com posttoday.com ประชาชาติ .net thaipost.net คมสลึก .net นะคะ thaipbs.or.th แล้วก็ mcot news fm 100.5 ดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลค่ะ
1: ผมจักรพันธ์กมลโยธินครับและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์สิริรัตน์นะครับเรา3คนลาไปก่อนนะครับพบกับทางข่าวทางกฎหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สวัสดีค่ะแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569มาแล้วนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและพี่เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะสวัสดีพี่เก๋ด้วยนะคะ
2: ค่ะสวัสดีน้องอุ้มแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
1: วันนี้วันดีโดยเฉพาะเสื้อแดงหลายๆคนดีใจนะคะเพราะว่าเป็นวันที่คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยได้พักโทษพักโทษคือออกจากเรือนจำแต่ยังไม่ได้พ้นโทษ
2: ใช่ค
1: ่ะต้องก้าวเดินก้าวเน
2: า
1: ะ
2: แล้วก็ที่สำคัญเองเนี่ยก็จะต้องมีการไปรายงานตัวนะคะในทุกๆเดือนเลยแล้วก็มีเงื่อนไขด้วยนะคะที่ทางสำนักงานคุมประพฤติเนี่ยเขาก็มีเรื่องของเงื่อนไขออกมานะคะแม้ว่าจะพักโทษแต่ก็จะมีเงื่อนไขใน11ข้อด้วยกันเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงนะคะแล้วก็จะเห็นบรรยากาศคึกคักเลยทีเดียวตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจริงๆคึกคักตั้งแต่เมื่อวานน
1: ะ
2: เพราะว่ามีมวลชนเนี่ยเขาก็ไปจัดกิจกรรมตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นแล้วก็ไปรับกันตอนเช้านะคะก็จะเห็นเลยว่าพอคุณทักษิณออกมาจากเรือนจำเนี่ยโอ้โหหน้าตาก็ดูสดชื่นแจ่มใสแล้วก็โผล่เข้ากอดลูกสาวคนแรกก็คือคุณอุ๋งอิ๊งเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินทางต่อไปรายงานตัวที่สำนักงานกรมคุมประพฤติแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับไปที่บ้านจันทร์สองล่าด้วยแต่ก็มีเรื่องของบรรยากาศการแบบว่าเจอมวลชนหยอกล้อกันเล่นให้สัมภาษณ์แบบเนี้ยในหลายขั้นตอน
1: จริงๆแล้วทุกๆการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณเนี่ยเรียกว่าถูกจับตาหมดเลยตั้งแต่เริ่มแรกที่ออกมามีการวิเคราะห์ถึงขั้นว่าไปเคารพธงชาติอะค่ะเวลาที่เคารพธงชาติอะมันยังไม่ใช่เวลาที่เคารพธงชาติจริงๆไงอ่ะเขาก็มีการจับสัญญาณกันว่าสัญลักษณ์เนี้ยหรือบางคนเรียกว่าอีเวนต์ด้วยซ้ำว่ามันหมายความว่าอะไรต้องการจะสื่อสารว่าอะไรแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดจับสังเกตดีๆนะคะมันจะเป็นความเชื่อคือก่อนหน้านี้ถ้าเราได้เคยเห็นอดีตนักการเมืองหลายๆท่านเนี่ยที่ได้มีโอกาสได้เข้าไปแล้วออกมาเนี่ยก็จะเป็นความเชื่อว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยต้องเปลี่ยนเสื้อจะได้เหมือนกับแบบเหมือนมีชีวิตใหม
2: ่
1: หรือว่าไม่หันหลังกลับไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นคุณทักษิณก็เปลี่ยนเสื้อนะจากเสื้อสีขาวก็เป็นเสื้อที่ออกสีน้ำเงินน้ำเงินหน่อย
2: ใช่ผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็ผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะถามว่าเป็นยังไงบ้างนะคะท่านก็บอกว่าคือเหมือนผู้สื่อข่าวถามว่ายังจำผู้สื่อข่าวได้ไหมอะไรแบบเนี้ย
1: ท่าน
2: บ
1: อ
2: ก
1: ว่าจำ
2: ศีลมาท่านบอกว่าจำไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ไปจำศีลมาอะไรแบบนี
1: ้เนี่ยแหละที่บอกว่าจำอะไรไม่ได้แล้วไปจำศีลมาเนี่ยคือจะบอกว่าแค่เฉพาะคำพูดนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะม
2: ัน
1: ก็สามารถตีความทางการเมืองได้นะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูส่วนคุณอนุทินชาญวีรกูลวันนี้นักข่าวก็ถามเหมือนกันว่าจะไปเยี่ยมคุณทักษิณไห
2: ม
1: ท่านก็ตอบเพียงแค่ว่าโหดีใจสั้นๆ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าไม่ได้ตอบอะไรมากกว่านั้นนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องมีการพูดคุยเจาะลึกกันละค่ะว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยท่านพักโทษแต่ในทางการเมืองหลายคนบอกท่านไม่น่าจะพักแล้วการกลับมาครั้งนี้ของคุณทักษิณเนี่ยกลับมาแล้วจะทำให้พรรคเพื่อไทยกลับมาฟื้นคืนชีพหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: มันก็เป็นดาบสองคมนะบางคนก็บอกว่าเหมือนกับความศรัทธามันกลับมาแต่บางคนก็บอกว่ามันก็จะทำให้ยังอยู่ในกรอบเดิม
2: เดี๋ยวได้เห็นทิศทางกันด้วยนะคะวิเคราะห์กันสำหรับประเด็นนี้นะคะแต่ว่าในมุมของคุณทักษิณเนี่ยแม้ว่าจะพักโทษแล้วก็ออกจากเรือนจำนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีคดี อยู่ระหว่างกระบวนการไม่ว่าจะเป็นคดี112ที่อยู่ในชั้นอุทธรณ์นะคะหลังอัยการสูงสุดยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นที่เคยยกฟ้องเนี่ยกรณีที่ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อต่างประเทศของทางเกาหลีใต้แล้วก็รวมไปถึงกรณีชั้น14ที่ศาลกับแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยยังเคยมีคำวินิจฉัยเปิดช่องว่าคุณทักษิณเนี่ยอาจจะยังมีสถานะเป็นผู้สนับสนุนร่วมกับเจ้าหน้าที่กรณีการนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยซึ่งสำหรับอันนี้เนี่ยขั้นตอนก็ยังอยู่ที่ปปช.อยู่ระหว่างในการตรวจสอบด้วยเจ้าหน้าที่ข้าราชการ12รายนะคะเขาก็เลยมองว่าจริงๆก็ยังถือว่าชะตากรรมของคุณทักษิณก็ยังมีคดี2คดีนี้ที่ยังพ่วงอยู่ด้วยนะคะ
1: ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะคะเพราะว่า movement วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วว่ามันน่าจับตามองตรงที่ถ้าเราย้อนกลับไปอะค่ะมันจะมีคำที่นักวิชาการหรือว่านักวิเคราะห์ทางการเมืองหลายๆท่านเนี่ยเคยพูดมันก็เข้าแก๊ปเข้าข่ายประมาณนี
2: ้
1: ในขณะเดียวกันเนี่ยมันน่าสนใจในทางการเมืองว่าตอนนี้มันได้ผู้นำคนใหม่มาแล้วแต่คราวนี้เพื่อไทยเนี่ยจะสามารถที่จะไปต่อได้ในรูปแบบไหนเพราะอย่าลืมว่าถ้าพูดถึงคะแนนเสียงของเพื่อไทยเองเนี่ยโอ้โหก็เรียกว่ามันต่ำกว่าที่ผ่านมาที่เคยได้คะแนนไปอะค่ะ
2: ผลการเลือก
1: การเลือกส.ส.

0: ได้มาแค่70ใช่มั้ยคะทีนี้เนี่ยก็มองว่าเอ๊ะถ้าคุณทักษิณพักโทษออกมาแล้วจะมีบทบาทแล้วก็ทำให้เพื่อไทยเนี่ยฟื้นกลับมาได้หรือไม่อย่างไร
1: ใช่แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่คุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ
0: ์ค่ะ
1: ก็พ้นการต้องโทษทางการเมืองเหมือนกันโดนแบนจำได้ใช่ไหมคะกลับมารับตำแหน่งสำคัญในพรรคหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูกันนะเพราะว่าระยะเวลานี่โหเรียกว่าวันนี้เป็นวันดีจริงๆเลยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีหลากหลายมุมแสดงความคิดเห็นอย่างเช่นคุณก่อแก้วพิกุลทองท่านก็ออกมาบอกว่าเนี่ยขอบคุณแสดงมากๆเลยนะที่มาให้กำลังใจกันแต่ว่าอยากจะฝากไปถึงฝ่ายแค้น ฝ่ายแค้นที่มีการยื่นอุทธรณ์ที่ไม่ให้ท่านพักโทษนะคะ บอกว่าตอนนี้ท่านก็อยู่ในเรือนจำแล้วแล้วคือท่านก็ได้รับโทษไปแล้วแล้วจะทำร้ายจิตใจแค่ไหนไปมากขนาดไหนหัวจิตหัวใจทำด้วยอะไรอย่าละลานกันเลยอะไรประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายนะคะแล้วก็กรมคุมประพฤติก็ออกเอกสารชี้แจงออกมาเรียบร้อยแล้วว่าติดกับไอเอ็มแล้วเดี๋ยวต้องรายงานตัวภายใน3วัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับที่พักอาศัยรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อรายละเอียดเกี่ยวกับการห้ามออกต่างออกนอกประเทศอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวต้องมีรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งก็11ข้อพี่เก๋
0: ใช
1: ่ทั้งหมดก็คือ1คือต้องพักอาศัยอยู่กับผู้อุปการะคุณตามที่อยู่ที่กำหนดเอาไว
0: ้
1: ถ้าจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ต้องไปยื่นคำร้องต่อพนักงานคุมประพฤติในท้องที่เดิมแล้วก็ต้องได้รับอนุมัติก่อนด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ข้อ2ก็คือต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับทุกอย่างเลยถ้าฝ่าฝืนแล้วถูกลงโทษโดยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนั้นเนี่ยไม่ว่าโทษสถานใดนะคะผู้ได้รับการพักโทษหรือว่าผู้อุปการะแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบก็คือต้องแจ้งให้ทราบทุกครั้ง
0: ใช่ค่ะคือต้องได้รับการอนุมัติถึงจะสามารถดำเนินการได
1: ้ก็เรียกว่าไปไหนก็ต้องคอยจับตาค่ะแล้วก็ให้ประกอบอาชีพที่สุจริตน่าจะไม่เป็นไรแล้วนะเพราะน่าจะเลี้ยงหลานเนี่ยหลายคนก็บอกว่าท่านจะมาเลี้ยงหลานละ
0: แล้วก็มีบอกว่าเรื่องของการประกอบอาชีพการทำงานเนี่ยคือต้องประกอบอาชีพโดยสุจริตหากเปลี่ยนสถานที่ทำงานเปลี่ยนอาชีพเนี่ยทุกครั้งก็จะต้องมีการแจ้งพนักงานคุมประพฤติทุกครั้งนะคะกฎระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่ได้มีกฎระเบียบวางเอาไว้การรายงานตัวการฟื้นฟูอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำคำตักเตือนของพนักงานคุมประพฤติด้วยเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ไขฟื้นฟูต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติเนี่ยเดือนละ1ครั้งแล้วก็มีเรื่องที่อุ้มบอกอะค่ะข้อจำกัดเรื่องของการเดินทางห้ามออกนอกเขตจังหวัดเว้นแต่มีธุระสำคัญเป็นครั้งคราวหากจำเป็นต้องเดินทางต้องขออนุญาตพนักงานนะคะแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มีเรื่องของข้อจำกัดด้านการติดต่อบุคคลด้วยนะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นประมาณ11ข้อค่ะก็เป็นไปตามระเบียบของเขาอะนะ
1: ก็เดี๋ยวต้องติดตามความคืบหน้าเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามีนัดที่จะคุยกับนักวิชาการนะคะท่านก็จะออกมาวิเคราะห์แล้วค่ะว่าหลังจากนี้เนี่ยการเมืองไทยจะเป็นยังไงเพราะว่าอย่าลืมว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวของคุณทักษิณเองเนี่ยก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็หลายๆคนเนี่ยได้เห็นแล้วว่ามันมีหลายๆนโยบายนะคะที่จนถึงตอนนี้เนี่ยคนเสื้อแดงเองก็ยังปลื้มประทับใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าด้วยสถานการณ์วิกฤตแบบนี้เนี่ยก็ต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการเคลื่อนที่ของคุณทักษิณเนี่ยนะคะจะมีผลอะไรกับการ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้ทางคุณวรชัยเองเนี่ยก็บอกว่าคือเรื่องของการเมืองเรื่องของความขัดแย้งอะไรต่างๆเนี่ยอยากให้มันจบไปแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถของคุณทักษิณน่ะมาช่วยในเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองหรือว่าอะไรก็ว่าไปอันนั้นก็เป็นมุมนะคะแต่ว่าในเรื่องของการรายงานตัวเดี๋ยวให้ข้อมูลคุณผู้ฟังนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างทางทนายของคุณทักษิณนะคะทนายวินยัตนะคะชาติมนตรีทนายความของคุณทักษิณเนี่ยก็บอกว่าเรื่องของการจะต้องไปรายงานตัวที่สำนักคุมประพฤติกรุงเทพเนี่ย1เดือนนะคะเดือนละ1ครั้งเดือนละ1ครั้งนะคะขออภัยเป็นเวลา4เดือนจนกว่าจะพ้นโทษครั้งแรกเนี่ยก็จะไป25พฤษภาคมนี้ครั้งที่2ก็27มิถุนายนครั้งที่3ก็29กรกฎาคมแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็คือวันที่4นะคะครั้งที่4ก็คือ31สิงหาค่ะก็จะไปรายงานตัวแต่ละครั้งเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งเลื่อนออกไปได้ถ้าสมมุติว่าหากมีเหตุจำเป็นนะคะ
1: ค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าฮือฮามากๆช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ชลบุรีตกใจมากเกี่ยวกับเรื่องของการพบเจอชาวจีนที่พกพาอาวุธคือต้องบอกว่าหนึ่งเลยนะต้องชื่นชมมากๆเลยกับพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านนั้นอะที่มีการสังเกตสังกามันน่าตกใจตรงที่อุปกรณ์อาวุธต่างๆเนี่ยมันคือคลังแสงย่อมๆจริง

0: ริงๆอะค่ะ
1: แ
0: ล้วจนถึงตอนนี้เนี่ยนะคะมันน่ากลัวตรงที่มันมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับราชการไทยอะเข้าไปเกี่ยวข้องอะค่ะคือต้องบอกว่าผู้ต้องหาชาวจีนเขาประสบอุบัติเหตุรถเก๋งพลิกคว่ำ
1: ค่ะ
0: แล้วหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นอาวุธปืนพกสั้นในรถอะค่ะก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกๆทีนี้ก็เลยขยายผลไปจุดตรวจคนที่บ้านโอ้โหไปเจอคลังแสงอยู่เยอะแยะมากมายเลยคราวนี้พอเข้าไปดูในรายละเอียดของปืนต่างๆเนี่ยล่ะค่ะมันก็เลยทำให้สาวไปเจออีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีขบวนการค้าอาวุธไรเฟิลจู่โจม M4 2กระบอกที่พบภายในบ้านของผู้ต้องหาเนี่ยแหละแล้วก็มีรายชื่อของคนที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นครูฝึกสนามยิงปืนหรือว่าจะเป็นพลเรือนหรือว่าจะเป็นพันจ่าเอกสังกัดกองพันสารวัตรทหารเรือด้วยอะค่ะคราวนี้ก็เลยค่อนข้างจะตกใจว่าอ้าวมันคือการค้าขายการซื้อหากันเนี่ยมันง่ายขนาดนั้นเลยหรอ
1: ถือว่าเป็นข่าวใหญ่มาก
0: นะคะแล้วนี่คือต่างชาตินะพี่เก๋
1: ใช่แล้วไหนจะถือที่เรื่องของบัตรสีชมพูอีกซ
0: ึ่
1: งตอนนี้เนี่ยก็สาวไปถึงพื้นที่เลยเห็นมีเจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปในพื้นที่เลยว่าทำไมถึงสามารถเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านได้แล้วมีการออกบัตรสีชมพูตอนนี้ก็กำลังสืบกันอยู่
0: มันมีทั้งปลอมมันมีทั้งจริงอยู่นะคะทีนี้แนวทางสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขามีบันทึกคำให้การเกี่ยวกับเรื่องของปืนนะคะบอกว่านายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนคนนี้เขาเข้ามายิงปืนที่สนามยิงปืนแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาค่ะแล้วก็เลยได้มารู้จักกับครูฝึกสนามยิงปืนจากนั้นแลกลายกันแล้วคนจีนคนนี้เขาก็ส่งภาพอาวุธปืนให้กับครูฝึกให้ดูแล้วก็บอกว่าติดต่อซื้ออาวุธปืนดังกล่าวเนี้ยให้หน่อยหลังจากนั้นเนี่ยครูที่สอนยิงปืนนะคะก็ติดต่อไปที่พันจ่าเอกแล้วก็ส่งภาพอาวุธให้ดูแล้วก็บอกว่าอ่ะหาให้หน่อยคือเนี่ยเอาแค่ขั้นตอนนี้ก่อนได้ด้วยเหรออ
1: ืม
0: ได้เลยเหรอ
1: ใช่คือเขาก็มองว่าแบบโห
0: แล้วขั้นตอนพี่เก๋คือมีการแจ้งราคามาต้นทางแล้วมีการบวกเขาเรียกว่าหักหัวคิวอ่ะก็คือบวกไปเรื่อยบวกไปเรื่อยจนสุดท้ายราคาอยู่ที่สองแสนอ่ะพี่เก๋
1: ค่ะ
0: แล้วก็นัดเจอมอบปืนกันที่เซเว่นอีเลเว่น
1: ใช่
0: คือมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะคือถ้าไปดูกระบวนการเนี่ยอย่างที่บอกว่าเรื่องของการบวกราคาอาวุธนะคะอาวุธปืนที่ตามรายละเอียดที่อุ้มบอกเนี่ยการซื้อขายเนี่ยคือบวกกันเป็นทอดๆเลยนะคะอย่างราคาต้นทางของอาวุธปืนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 150,000 แต่พอมาถึงจ่าแหบอะค่ะก็บวกเพิ่มอีก 30,000 รวมเป็นอ่ะ 180,000 พอมาถึงมือของนายคเชนนายคเชนก็บวกเพิ่มอีก 20,000
0: ครู
1: ราคาสุดท้ายก็ไปเสนอขายหาอาวุธจัดหาอาวุธให้กับชาวจีนคนนี้เนี่ยสรุปก็ 200,000 บาทก็บวกกันเป็นทอดๆเลยนะคะสำหรับขบวนการนี้เนี่ยล่าสุดเองนะคะเห็นข่าวคืบหน้าล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะคะในขบวนการเอาเฉพาะประเด็นเรื่องของการจัดหาอาวุธนะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันมีหลายมิติจริงๆสำหรับเรื่องนี้อย่างคนที่ถูกกล่าวหาถูกแจ้งข้อหาในคดีนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนายคเชนที่อุ้มรายงานให้คุณผู้ฟังฟังไปก็เป็นครูฝึกสนามยิงปืนในเมืองพัทยาของจังหวัดชลบุรีแล้วก็มีนายจำลองอายุ51ปีอันนี้เนี่ยเป็นพลเรือนนะถูกระบุว่าเป็นบัญชีม้าแล้วก็มีจ่าเมก็คือพันจ่าเอกเมธีอันนี้สังกัดกองทัพเรือจ่าบอยอายุ43ปีอันนี้ก็สังกัดกองการบินทหารเรือนะคะแล้วก็มีจ่าแหบอีกคนหนึ่งอันนี้เป็นอดีตข้าราชการนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้มีการนะคะแจ้งข้อกล่าวหานะแต่ว่าทั้งหมดนะคะให้การปฏิเสธแต่ว่าข้อกล่าวหาที่ถูกตั้งเนี่ยก็คือมีอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตไว้ในครอบครองแล้วก็ร่วมกันจำหน่ายอาวุธปืนที่นายทะเบียนเนี่ยไม่สามารถออกใบอนุญาตได้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาน
0: ะ
1: ที่ให้การหรือไม่ให้การนะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดเลยค่ะ
0: แล้วก็ขอต่อสู้คดีเพื่อความบริสุทธิ์แสดงความบริสุทธิ์ในชั้นศาลด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้มีการสอบถามไปที่อาสาสมัครตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่ดูแลอย่างใกล้ชิดอะค่ะก็ต้องดูแลผู้ต้องหาเพราะว่าผู้ต้องหาชาวจีนคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาป่วยซึมเศร้าและจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าอาวุธปืนต่างๆที่เห็นเนี่ยคือเขาต้องการที่จะเอามาจบชีวิตตัวเองแต่ว่ามันดูย้อนแย้งไปหมดนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ที่มีเนี่ยมันมีอุปกรณ์ในการป้องกันด้วยไง
1: ค่ะ
0: จบชีวิตแบบใด

0: ที่มันมีเสื้อเกาะกันกระสุนมีอะไรคือ
1: แล้วไปเจอ
0: กันแก๊สพิษ
1: แล้วก็ไปเจอการแชท
0: ระบบแล้วก็แชทต่างๆที่จะเหมือนจะก่อวินาศกรรมหรือเปล่านะคะคราวนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยมีความเป็นห่วงว่าในหมิงเฉินเนี่ยมีอาการเครียดคือเครียดอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วก็ปฏิเสธการรับประทานอาหารมาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยก็ไม่ทานเลยแค่ดื่มน้ำกับขอสูบบุหรี่แล้วสูบครั้งหนึ่งก็หลายๆมวนด้วยนะคะทีนี้ก็พบว่าผู้ต้องหาที่ป่วยเป็นซึมเศร้าเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เหมือนได้ยินด้วยนะพี่เก๋เขาบอกว่าเขาอยากตายอ่ะคือเขาพูดอยู่หลายรอบมากอ่ะก็เลยต้องอยู่ในการดูแลนะคะเจ้าหน้าที่ต้องจัดนักจิตวิทยาคอยดูแลแล้วก็พูดคุยอย่างใกล้ชิดนะคะป้องกันการทำร้ายตัวเองแล้วก็กำชับให้รับประทานยาตามกำหนดนะคะคือถามว่าทำไมต้องเอาให้ได้ความจริงที่สุดอ่ะเพราะว่าหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องคำที่เขาเซิร์ชที่ตำรวจเจอใน ChatGPT แล้วก็คลิปต่างๆที่เขาไปซ้อมมาเนี่ยมันไม่ธรรมดาแล้วครั้งนี้ถ้าไม่
1: เกิดอุบัติเหตุ
0: ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุกับถ้าเกิดพี่ตำรวจคนนี้เขาไม่เอ๊ะไม่สงสัยอะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในบ้านเราแล้วนี่คือเคสเดียวหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: แล้วมันมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเหมือนกันในโลกออนไลน์ว่าบ้านเราอะสิ่งศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: ทำงานแข็งแรงมากเลยแล้วก็อีกคนบอกเราต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นหรอ
1: ใช่แล้วก็ต้องอย่างที่บอกนะคะถึงต้องชื่นชมพี่ตำรวจท่านนั้นจริงๆนะคะคือพยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือเพราะว่าพอรถเกิดการพลิกคว่ำแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเนี่ยพยายามที่จะช่วยเดี๋ยวจะทำนู่นทำนี่ให้แต่ว่าเขาปฏิเสธหมดเลยแล้วทีนี้ก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมถึงมีพิรุธแล้วก็ปฏิเสธในการรับการช่วยเหลือแบบนี้ก็เลยขอเข้าตรวจคนแล้วก็ไปเจอจริงๆจนขยายผลไปที่บ้านพักเนี่ยโอ้โหตกตะลึงเลยเจอแบบว่าเป็นคลังแสงเลย
0: จริงค่ะน่ากลัวมากแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะสืบหาละค่ะว่ามันมีคนมีสีเข้าไปเกี่ยวข้อง
1: ค
0: ลิปภาพของการฝึกใช้อาวุธในค่ายทหาร BHQ ของกัมพูชา
1: อันนี้ก็สำคัญ
0: ที่หลายคนสงสัยว่าเป็นสายลับหรือเปล่าตรงเนี้ยมันมีวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือว่าการเป็นสายลับไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกสบายใจได้ไม่ได้ตัดประเด็นนี้ทิ้งแต่ต้องดูอีกทีนึง
1: ใช่เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็นำตัวนะคะชายชาวจีนคนนี้เนี่ยมาสอบปากคำนะคะแม้ว่าจะเอาไปฝากขังแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าก็มีการเบิกตัวเนี่ยมานะคะเพื่อที่จะสอบปากคำเรียกได้ว่าแบบใช้เวลานานมากแล้วก็ตำรวจบอกนะคะคือประเด็นนี้มันเป็นประเด็นดราม่าไงในโลกโซเชียลมีการตั้งคำถามว่าโอ้เจออาวุธขนาดนี้จะเอามาฆ่าตัวตายหรอโอ้โหมันตะกะมันน่าเชื่อหรือเปล่าแบบเนี้ยทางให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวานนี้ก็ต้องออกมาบอกเลยว่ายังไม่ได้ตัดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการก่อวินาศกรรมหรือการก่อการร้ายนะคะก็เดี๋ยวคงจะต้องสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องนะคะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องถึงกลุ่มบุคคลใดยังไงหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนเรื่องของสถานะต่างๆอันนี้จริงๆซับซ้อนมากนะ
0: ใช่อ
1: ันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบด้วยว่าบัตรชมพูมายังไงแล้วพาสปอร์ตของเขาอะทำไมถึงมีหลายสัญชาติแล้วเข้าไปอยู่ในบ้านของคนไทยย้ายเข้าย้ายออกอะไรแบบนี้นะคะก็เรียกได้ว่าต้องตรวจสอบนะคะข้อมูลเชิงลึกพยานหลักฐานทั้งนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยแล้วก็เห็นว่าตำรวจบอกว่าก็ไม่ได้เชื่อซะทีเดียวที่บอกว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจิตเวชอะไรต่างๆเดี๋ยวเอามาตรวจ
0: อยู่ในหูในตาของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดแล้วค่ะผู้ชมผู้ฟังคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตหลังจากนี้ของทักษิณนะคะว่าจะมีผลอะไรเกี่ยวกับทางการเมืองไทยหรือเปล่าแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตด้วยที่เมื่อวานใช่ไหมนายกรัฐมนตรีท่านก็ลงพื้นที่เนาะแล้วก็ไปดูซิว่ามันมีปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะแล้วก็ไปจัดระเบียบชายหาดซึ่งนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มมีคำถามเกิดขึ้นเยอะแล้วว่ายังไงล่ะฟรีวีซ่ายังไงล่ะตอนนี้บ้านของเราเนี่ยมันเป็นบ้านเราจริงๆแล้วกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: เพราะว่ามันมีนอมินีที่มาถือแทนต่างชาติกี่คนในขณะเดียวกันมันก็เป็นพื้นที่อิทธิพลซึ่งกลายเป็นว่าคนที่เป็นมาเฟียในพื้นที่เนี่ยไม่ใช่เป็นคนไทยด้วยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกันนะคะ
1: ค่ะเป็นมาตรฐานเรื่องของการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะหลังจากนี้เนี่ยก็จะต้องมาดูกันนะคะว่าพอมีเรื่องของสถานการณ์เป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่พึงประสงค์ใช้คำแบบนี้แล้วกันนะคะ เข้ามาแบบว่าแย่งอาชีพคนไทยเข้ามาเป็นกลุ่มแอบแฝงเป็นนอมินีอะไรต่างๆแล้วก็หลีกเลี่ยงการทำผิดกฎหมายแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยก็จะต้องตรวจสอบด้วยเพราะว่ามันสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยแต่ว่าจริงๆอย่างสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ใช่แค่นายกรัฐมนตรีอย่างเดียวนะ
0: ค่ะ
1: เห็นทางผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตนี่ก็ยกระดับเลยนะแล้วก็บอกว่าโอ้โหเดี๋ยวจากนี้ไปเนี่ย การบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นมากกว่าเดิมแน่นอนเดี๋ยวติดตามกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องของใครกำลังมองหาเรื่องของหม้อหุงข้าวนะคะหม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรนะคะก็เรียกได้ว่าไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแล้วก็สายสุขภาพแบบนี้เนี่ยขอแนะนำเลยค่ะเป็นคาชิวารุ่น RC1804 นะคะถือเป็นไอเทมลับเลยนะของสายเฮลตี้ค่ะเพราะว่ามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อข้างในเนี่ยเคลือบนอนสติ๊กด้วยข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานค่ะที่สำคัญนะคะมีความอัจฉริยะมี6ฟังก์ชันหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็ได้นะคะจบในหม้อเดียวจริงๆสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกรับประกันนานถึง1ปีเต็มเลยค่ะโปรโมชั่นจากปกตินะคะราคา 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นย้ำนะคะว่าลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้เอาของแถมไปเลยค่ะ2รายการนะคะแถมไปให้เลยนะคะที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดี4คู่ด้วยค่ะสนใจโทรด่วนๆเลยนะคะ02-114-3390021143390มีค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
0: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับกรณีของคุณทักษิณกันแบบยาวๆแล้วก็เจาะลึกกันนะคะว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะคะแต่ตอนนี้ไปพักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569นะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เป็นวันที่คุณทักษิณชินวัตรได้รับการพักโทษนะคะออกจากเรือนจำไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีแทบจะทุกสำนักข่าวเลยนะคะก็ตามติดไปเลยนะคะจนถึงบ้านจันทร์สองล่ากันเลยเดียวนะพี่เก๋แล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยังไปติดตามเกี่ยวกับออนไลน์ของลูกสาวด้วยนะคะว่าโพสต์อะไรบ้างนะคะทีนี้หลายๆคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะคือตั้งแต่ไปเคารพธงชาติว่าโอ้โหมันคือเป็นการแสดงสัญลักษณ์อะไรหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งการตอบคำถามสื่อมวลชนที่บอกว่าไปจำศีลมาจำอะไรไม่ได้แล้ว อันนี้มันต้องการที่จะสื่อสารอะไรหรือว่าตีความที่มันเป็นนัยยะทางการเมืองอะไรได้หรือเปล่าในขณะเดียวกันเนี่ยภายใต้รอยยิ้มของคุณทักษิณที่ทักทายก็มีคนตีความอีกเหมือนกันว่าแม้มันหลายคนก็คงถ้าเป็นตัวเราอ่ะมันมีกำไร EM ติดอยู่อ่ะ มันจะยิ้มได้เต็มที่หรือเปล่า
1: แล้วที่สำคัญเงื่อนไขต่างๆนะคะที่มีการกำหนดออกมาว่าแม้ว่าจะพักโทษก็จริงนะคะแต่ว่ามีเงื่อนไขอีก11ข้อเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เหมือนต้องจำกัดความเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ในขณะเดียวกันก็มีคนไปจับสังเกตคนที่อยู่ในสังกัดพรรคเพื่อไทยหรือว่าจะเป็นในเครือข่ายเดียวกันเนี่ยก็บอกว่าครั้งนี้ค่อนข้างที่จะไม่ได้พูดเยอะไม่ได้มีอีเวนต์อะไรยิ่งใหญ่มากมายคือดูจะเหมือนจะเงียบๆเหมือนกันแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคนตีความไปจนถึงว่าเอ๊แบบนี้ก่อนหน้านี้ที่เคยมีภารกิจอยากพาน้องสาวกลับบ้านแบบนี้ต้องพับโปรเจกต์ไปเลยหรือเปล่าหรือว่ามันจะเดินเกมไปแบบไหนต่อไปในขณะเดียวกันหลายคนก็จับตามองในมุมของพรรคเพื่อไทยที่ตอนนี้นำทัพเรืออาจารย์เชนใช่ไหมคะซึ่งก็เป็นการทำงานที่หลายๆคนเลยบอกว่าสไตล์ของอาจารย์เชนเนี่ยจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปประนีประนอม
1: นักวิชาการหลายคนบอกว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยอ่ะเอาจริงๆเดินมาถูกทางแล้วนะเหมือนก็ทำงานไปแล้วก็สร้างผลงานไปนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าอย่าเพิ่งไปเร่งไปรีบนะคะค่อยๆเหมือนแบบสะสมแล้วก็สะสมพลังอ่ะพูดง่ายๆแล้วก็กลับมาฟื้นกลับมาเติบโตแบบนี
0: ้ในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างที่พี่เกดได้บอกไปแล้วในช่วงที่แล้วนะคะว่าตอนนี้คดีของท่านเนี่ยยังเหลืออีก2
1: คดี
0: หลักๆมาตรา112
1: ใช่ค่ะ
0: กับคดีชั้น14ที่มีความเกี่ยวข้องว่าสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการทำผิดหรือเปล่านะคะ
1: ซึ่งอยู่ในชั้นของปปช.
0: เนี่ยแหละหลายคนก็มองว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับเป็นอะไรที่แบบบินได้ไม่สุดอ่ะคืออาจารย์ธนพรอ่ะเคยบอกเป็นนกฟีนิกซ์ใช่ไหมแล้วจำได้นะคะว่าอาจารย์ธนพรเนี่ยเคยพูดก่อนหน้านี้ว่าถ้าหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีนัยยะอะไรที่มันแบบเกิดขึ้นในมุมของความแบบความน่าเห็นใจเพราะว่าอย่าลืมว่าการเมืองไทยเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างที่จะเห็นใจกับอะไรที่มันดูน่าสงสารดูแบบว่าได้รับโทษแล้วอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถ้ามันเป็นไปในทิศทางนั้นเนี่ยอาจารย์ธนพรเนี่ยเคยบอกเอาไว้ว่าจะมีกีฬาสี อาจจะไม่ใช่เรียกว่าม็อบแบบเดิมๆที่ผ่านมาท่านเคยพูดเอาไว้แบบนั้นณวันนี้เนี่ยถ้าดูจากท่าทีของคุณทักษิณที่ไม่พูดอะไรเลยนะ มันยังจะเป็น

0: แบบนั้นอยู่หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ไปฟังคำตอบจากท่านกันนะคะผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลสวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จ้าค่ะ
2: สวัสดีครับคุณกุ้งคุณอุ้มสวัสดีครับคุณเก๋คุณบอกนายใหญ่ไม่พูดได้ยังไงประโยคเดียวเนี่ยเสียวกันทั้งประเทศ
1: ประโยค
0: จำไม่ได้แล้วเหรอคะอาจารย
1: ์หรือว่าจำสินคะ
2: ใช่นายใหญ่บอกว่าไงครับบอกว่าท่านเนี่ยเข้าไปจำศีลถูกไหมครับจำศีล8เดือนแล้วก็บอกว่าเป็นอัลไซเมอร์
1: จำอะไรไม่ได้แล้ว
2: แล้วออกมาก็รู้สึกตัวเบาสบายนะครับ
1: ใช่ใช่
2: ผม
1: อันนี้ตอบสื่อต่างประเทศ
2: กับคุณเก๋จริงๆเถอะนะครับคนเราเนี่ยนะฮะพอเข้าไปจำศีล8เดือนนะครับก็เหมือนกับหนังจีนนะครับจอมยุทธเข้าไปฝึกวิชามา8เดือนเนี่ย
1: ค
2: ุณว่าบารมีฝีมือหรือวิชาต่างๆนะครับกระบวนยุทธต่างๆเนี่ยคุณว่ามันจะอ่อนลงได้ยังไงมันมีแต่แข็งแกร่งขึ้น
1: ค่ะ
2: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับการที่นายใหญ่ท่านพูดแบบนี้เนี่ยผมเรียนเลยนะครับว่าการเมืองไทยเนี่ยร้อนขึ้นมาในบัดน
0: ี้แค่นี้เลยอาจารย์ยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะอาจารย์
2: โอ้โหแค่นี้นะครับคนมีของเนี่ยฮะไม่ต้องพูดเยอะประโยคเดียวก็เสียวไปทั้งการเมืองแล้วแล้วคุณสองคนดูสิตอนเช้าเนี่ยนะครับหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตบอกเอ๊ะธงชาติที่กรมราชทัณฑ์ที่บางขวางโทษนะครับที่ลาดยาวเนี่ยทำไมมันไม่เท่าที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับทำเนียบรัฐบาลเนี่ย8โมงเป๊ะมีเทียบเวลาติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเพลงชาติขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยนะครับนายใหญ่เดินออกมาปุ๊บเพลงชาติขึ้นปั๊บโอ้โหต้องบอกว่าคนไม่มีฤทธิ์เดชนกฟีนิกซ์ไม่กลับมาแล้วแข็งแกร่งกว่าเดิมเนี่ยมันจะทำอย่างนี้ได้ยังไงนะครับอีกข้อสังเกตหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะบอกไว้ผมถามคุณอุ้มกับคุณเก๋จริงๆเถอะคุณก็เห็นอีเวนต์ทางการเมืองมาเยอะคุณว่าอีเวนต์ที่หน้าเรือนจำวันนี้ที่พี่น้องเสื้อแดงมากันเป็นหลักพันเนี่ยคุณว่าไม่มีท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยแล้วจะมาได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องเรียนตามตรงนะฮะว่าอีเวนต์วันนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงพลังนะครับของนายใหญ่ที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมแล้วพอนายใหญ่ให้สัมภาษณ์ว่าไปฝึกวิชาอีก8เดือนผมนี่ต้องบอกว่าเหงื่อแตกเลยขนหัวลุกนะครับแปลว่าพลังอำนาจของนายใหญ่รอบนี้แข็งแกร่งขึ้นเพราะฉะนั้นกระบวนท่านะครับกระบวนยุทธของนายใหญ่นะครับในการเดินเกมการเมืองต่อจากนี้เป็นต้นไปจะมีความละเมียดละไมซับซ้อนแต่จะมีประสิทธิภาพที่สามารถนะครับทำให้คู่แข่งบาดเจ็บได้อย่างมากกว่าเดิมอีกนะครับ
1: หมายถึงว่ายุทธศาสตร์ทางการเมืองหลังจากนี้เนี่ยคือคัมแบ็กทางการเมืองแน่นอนไม่ได้แบบว่าปล่อยมือทางการเมืองอย่างนี้หรออาจารย์แต่ว่าเป็นเกมประนีประนอมมากขึ้น
2: ไม่มีครับไม่มีประนีประนอมด้วยเพียงแต่รูปแบบเลยนะครับมันจะมีความละเอียดอ่อนแล้วก็มีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพิ่มมากขึ้น
0: มีคนวิเคราะห์ว่าอาจจะใช้กลยุทธ์ในการที่ไม่ได้ออกหน้าเองอาจารย์มองยังไงอะคะเป็นการแบบคอนโทรลอยู่หลังมัน
2: จะมีความหลากหลายไม่ว่าออกเองหรือไม่ออกเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนายใหญ่จะหลากหลายในการท่องยุทธจักรเพิ่มมากขึ้นนะครับคือของเดิมเนี่ยนะครับก็ถือว่ายอดฝีมืออยู่แล้วรอบนี้ไปฝึกวิชามาอีก8เดือนนะครับผมถามคุณ2คนเนี่ยคุณได้ดูหนังมังกรหยกใน Netflix มั้ยนะครับคุณดูคิดประจินน่ะเอาเยี่ยงฮงอ่ะนะครับไปฝึกคัมภีร์นพก้าเนี่ยออกมานะครับต้องบอกพลังอำนาจฝ่ามือเนี่ยมากกว่าเดิมเพราะธาตุไฟแตกด้วย
0: อาจารย์กำลังจะบอกว่าที่อาจารย์เคยบอกว่านกฟีนิกซ์จะฟื้นคืนชีพนี่ตอนนี้มันกำลังจะเป็นจริงใช่มั้ยคะ
2: ถูกต้องเลยคุณเก๋คุณอุ้มคุณเข้าใจถูกแล้วหนึ่งนะครับเดี๋ยวคุณจะได้เห็นปฏิบัติการกีฬาสีจะกลับไปอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าความรู้สึกท็อกซิกกับสีน้ำเงินเรื่ององค์กรอิสระต่างๆนะครับอย่างล่าสุดก็เรื่องการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีกไม่กี่วันกกต.ก็จะยกคำร้องสว.ทั้งหมดด้วยมติ5-2นะครับหรือแม้กระทั่งปปช.กรณีคุณศักดิ์สยามนะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดบรรยากาศช็อกติกสีน้ำเงินนะครับดังนั้นแล้วนะครับมันก็จะเป็นเงื่อนไขในการที่จะทำให้เกิดนะครับกีฬาสีขึ้นมาอีกรอบหนึ่งอย่างง่ายดาย
1: อาจารย์กำลังจะบอกอาจารย์กำลังจะบอกแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับพรรคร่วมรัฐบาลอย่างนี้เหรอ
2: เอาแน่นอน

0: ครับแน่นอนนะครับผมจะบอกว่าสิ่งที่สองที่คุณจะได้เห็นนะ
1: ค่ะ
0: คุณจะได้เห็นนะครับความร่วมมือในสภาผู้แทนราษฎรระหว่างสีเขียวสีส้มแล้วก็สีแดงซึ่งเอาตัวเลขมาบวกกันแล้วเนี่ย252เสียงคุณจะได้เห็นพระราชบัญญัติอะไรก็ตามที่สีน้ำเงินดูเหมือนไม่เต็มอกเต็มใจจะผลักดันแต่3สีนี้ก็จะร่วมกันผลักดันเพื่อเอาแต้มจากประชาชนเช่นพระราชบัญญัติอากาศสะอาดพระราชบัญญัติเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับลักษณะกฎหมายแบบนี้หรือแม้กระทั่งร่วมมือกันในการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามผลประชามติเดี๋ยวคุณจะได้เห็นแน่ๆนะครับอีกอันนึงที่ถ้าไม่ใช่คอการเมืองพันแท้เนี่ยนะครับอาจจะไม่สังเกตแต่คนที่เป็นคอการเมืองพันแท้อย่างผมจะเอามาบอกล่วงหน้าเลยปฏิบัติการที่จะทำอย่างเงียบแต่เฉียบขาดก็คือการเปลี่ยนสีเสื้อสว.นะครับสว.ชุดนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นสว.สีน้ำเงินและแน่นอนว่าองค์กรอิสระนี้ครับก็มีที่มาจากสว.สีน้ำเงินลดนิยมนะครับศีลเสมอกันนะครับดังนั้นนะครับถ้านายใหญ่ต้องการจะปลดล็อกนะครับเรื่องราวต่างๆที่ค้างคาอยู่ในองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวเองชั้น14รวมถึงเรื่องตัวตึงในพรรคเพื่อไทยอีกหลายคนเราจะได้เห็นการเปลี่ยนสีเสื้อสว.อย่างแน่นอน
1: อาจารย์แต่ถ้าเกิดเดินเกมขนาดนี้แล้วอาจารย์มาบอกทั้งหมดแบบนี้แล้วมันจะมีผลอะไรกับการที่เคยมีภารกิจพาน้องกลับบ้านล่ะคะอาจารย
0: ์ก็เปลี่ยนสีเสื้อสว.เสร็จเมื่อไหร่ก็พาน้องกลับบ้านได้เมื่อนั้นน่ะนะฮะเพราะอุปสรรคมันอยู่ที่องค์กรอิสระนะครับดังนั้นก็ต้องไปจัดการนะครับจัดระเบียบสว.โดยการไปเปลี่ยนสีเสื้อก่อนซึ่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับยุคนายใหญ่นะครับเฟื่องฟูเนี่ยปฏิบัติการนี้ก็
1: ม
0: ีที่ผมเคยเอามาเล่าให้ฟังเรื่องปฏิบัติการลอนดอนเนี่ยผมก็ร่วมปฏิบัติการด้วยนะฮะแล้วรอบนี้นะผมจะบอกให้สว.สีน้ำเงินเนี่ยกำลังอยู่ในบรรยากาศมาคุเพราะเป็นช่วงที่มีการปรับปรุงคณะกรรมธิการต่างๆในวุฒิสภาซึ่งก็จะมีสว.สีน้ำเงินทั้งอกหักนะครับแล้วก็สว.สีน้ำเงินที่สมหวังนะครับดังนั้นสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยนะครับสว.สีน้ำเงินอกหักเนี่ยนะครับกำลังเป็นบรรยากาศมาคุอยู่เนี่ยเป็นจังหวะที่ดีนะครับที่จะเปิดปฏิบัติการเปลี่ยนสีเสื้อสว.นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว3ประเด็นที่ผมได้บอกไปจะได้เห็นนะครับจะได้เห็นวิชากระบวนท่าของนายใหญ่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมจริงๆนะครับ
1: อาจารย์เมื่อสักครู่นี้พออาจารย์แตกไปที่สีน้ำเงินแล้วเนี่ยคือต้องบอกว่าตอนนี้รัฐบาลเจอศึกรอบด้านเลยอาจารย์คิดว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยคุณทักษิณจะเคลื่อนไหวในมิติแบบไหนแล้วมันจะไปมีผลสะเทือนกับเสถียรภาพของรัฐบาลมากน้อยขนาดไหนอะคะอาจารย
0: ์คือตอนนี้นะฮะการกระบวนท่าของนายใหญ่เนี่ยนะครับยังไม่ส่งผลอะไรต่อเสถียรภาพรัฐบาลนะครับขณะเดียวกันสีน้ำเงินเนี่ยคุณเก๋กับคุณอุ้
1: ม
0: คุณคิดว่าสีน้ำเงินเนี่ยเขาจะไม่รู้กระบวนท่าแบบนี้หรือ
1: ค
0: ุณเห็นไหมครับว่ารัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยตอนนี้ต้องยืมคำผู้ว่าชัดชาติมาใช้ก่อนเลยอ่ะทำงานนะครับสั่งวันนี้เสร็จเมื่อวานเราจึงได้เห็นนะครับว่านายกเนี่ยนะครับออกพ.ร.ก.กู้เงินถูกไหมครับเพื่อเอามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งเกียวตินกฎหมายไปหลายฉบับมีการปรับเปลี่ยนนะครับโครงสร้างการบริหารจัดการภัยพิบัติออกระเบียบสำนักนายกให้ทุกส่วนราชการเอาข้อมูลมาแชร์กันนะครับรวมถึงคุณอนุทินก็ออกมาตอบโต้พวกที่ไปมโนว่าคุณอนุทินเนี่ยนะครับไปคืนดีกับคุณมาเน็ตนะครับในการประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส
1: ์
0: หรือเมื่อเช้านี้เองคุณอนุทินก็ไปก่อนแล้วก็คืออะไรครับประชุมเรื่องการเป็นเจ้าภาพนะครับหน่วยงานการเงินระดับโลกก็คือ IMF กับ World Bank นอกจากนั้นนะครับก็ยังมาซื้อใจกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ทำเนียบรัฐบาลอีกนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับพลพรรคสีน้ำเงินก็ใช้กระบวนท่านะครับในการทำงานให้เร็วที่ผมเรียกว่าบุกไวนะครับเพราะว่าสีน้ำเงินเนี่ยนะครับครูใหญ่เนี่ยรู้ดีถ้าคุณ2คนจำได้นะเมื่อ20กว่าปีที่แล้วใครครับเป็นนายกรัฐมนตรีที่พูดคำว่าโลกตอนนี้กำลังเปลี่ยนมาเป็น Economy of Speed นะครับแข่งกันที่ความไวนะครับไม่ได้แข่งกันที่ขนาดไม่ได้แข่งกันที่ต้นทุนต่ำเอามาถัวกันแบบเก่าแบบยุคโมเดิร์นไนเซชั่นหลังสงครามโลกครั้งที่2ไม่มี

0: ตอนนี้แข่งกันด้วยสปีดเพราะนั้นสีน้ำเงินก็รู้กระบวน5นายใหญ่เป็นอย่างดีดังนั้นเนี่ยเราจึงได้เห็นว่าเมื่อนายใหญ่ออกมาแล้วเนี่ยนะครับนายใหญ่จะโพสต์อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการแสดงวิสัยทัศน์นะครับหรือได้รับเชิญไปพูดอะไรก็ตามเนี่ยนะครับสื่อนะมานำเสนอเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติเลยว่าทุกคนก็จะเอาไปเปรียบเทียบกับการทำงานของรัฐบาลโดยที่นายใหญ่ไม่จำเป็นต้องโจมตีรัฐบาลแม้แต่ประโยคเดียว
1: อาจารย์ตอบว่ามันจะขยับขยื่นเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระไหมคะเพราะว่ายังมีคดีมาตรา112แล้วก
0: ็ครับ
1: คดีชั้น14ที่เกี่ยวข้องกับปปช.อีกอะค่ะอาจารย์มันยังไม่ได
0: ้ลงสักทีเดียวรอคุณอุ้มคุณเก๋นะครับเปลี่ยนสีเสื้อสว.เสร็จเมื่อไรคดีในองค์กรอิสระนะมันยิ่งกว่าตอกกล้วยเข้าปากนะครับมันทุกคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองก็รู้อยู่แล้วนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะฮะผมเรียนว่าทันทีที่นายใหญ่บอกว่าไปจำศีลมา8เดือนเนี่ยโอ้โหผมนี่ต้องเรียกได้ว่าขนแขนสแตนด์อัพนะครับบอกโอ้นายใหญ่นี่นกปีนิกของจริงแม่อันนี้ผมชอบปบมือเชียร
1: ์อาจารย์ทีนี้เนี่ยในมุมอันนี้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะของพรรครวมรัฐบาลแล้วก็นู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าถ้าหันมาโฟกัสของเพื่อไทยบ้างจะกลับมามีบทบาทต่อการจับทัพเพื่อไทยหรือไม่อย่างไรคะอาจารย์
0: โอ้โหพรรคเพื่อไทยนะครับมันคือลมหายใจของนายใหญ
1: ่
0: นะครับแล้วนายใหญ่ท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็พูดเองคือจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยนะฮะพูดตรงๆอ่ะเอายืมแบบคำที่ท่านผู้กองท่านพูดจะสื่อก็ได้นะครับว่าถ้าพรรคกล้าทำเป็นของผู้กองพรรคเพื่อไทยก็เป็นของนายใหญ่นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการที่นายใหญ่ออกมาเนี่ยนะครับผมไม่เห็นผลเสียอะไรจะเกิดขึ้นกับพรรคเพื่อไทยเลยนะครับมีแต่จะดีขึ้นเราอย่าลืมนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยผ่านจุดต่ำสุดมาเรียบร้อยแล้วตอนการเลือกตั้งครั้งที่แล้วได้แค่74เสียงนะครับแต่ขณะนี้เนี่ยนะครับอนาคตเนี่ยเราต้องดูนะครับกลยุทธ์ของเพื่อไทยวันนี้เนี่ยใช้อาจารย์เชนนะครับเป็นจุดขายเป็นผู้เดินนำแล้วคุณสองคนก็เห็นใช่ไหมครับว่าอาจารย์เชนเนี่ยวันนี้เนี่ยก็เรียก FC ได้จำนวนมากนะครับแล้วก็ทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยดูดีขึ้นนะฮะเพราะอาจารย์เชนเนี่ยนะครับบุคลิกของท่านเนี่ยก็คือไม่เรียกศัตรูแต่ไม่ได้หมายความว่ากระบวนการในการเดินเกมทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะทื่อเป็นมีดที่ไม่ได้รับนะครับมีนายใหญ่มาเนี่ยจะแหลมคมขึ้นแบบแนบเนียนเพราะอะไรนายใหญ่ไปฝึกกระบวนยุทธมาอีก8เดือน
1: อาจารย์แต่มันแนบเนียนยังไงถ้าเกิดมันจะกลบรัศมีกันนะคะอาจารย
0: ์มันมีปัญหานายใหญ่เขารู้ครับนายใหญ่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปกลบรัศมีอาจารย์เชนนายใหญ่มีแต่จะออกความเห็นเพื่อไปดิสเครดิตรัฐบาลพรรคสีน้ำเงินโดยที่ตัวเองไม่ต้องเอ่ยชื่ออนุทินโดยที่ตัวเองไม่ต้องเอ่ยว่ารัฐบาลต้องทำอย่างนี้ด้วยซ้ำไป
1: แบ่งหน้าที่กันไป
0: ไม่ฮะเพียงแต่นายใหญ่ด้วยความที่มีคอนเน็กชันเยอะแล้วเป็นคนที่ศึกษาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีตลอดเวลาวิทยาการความรู้ต่างๆคุณลองคิดดูที่ว่าถ้านายใหญ่ได้รับเชิญไปเปิดงานหรือมาโพสอะไรเกี่ยวกับเนี่ยครับอาการเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วโพสนั้นหรือสิ่งที่พูดนั้นมันดูล้ำกว่าที่กระทรวงการคลังทำนะคุณว่ามันจะไม่เกิดการเปรียบเทียบเหร
1: อ
0: มันก็เกิดการเปรียบเทียบโดยที่นายใหญ่ไม่ต้องไปออกแรงไม่ต้องแม้แต่จะเอ่ยชื่อคุณเอกนิติด้วยซ้ำไป
1: อาจารย์แต่มันมีจุดร่วมอยู่นิดนึงนะคะอาจารย์แลนบริดจ์แลนบริดจ์ที่ตอนนี้รัฐบาลก็ผลักดันแล้วก่อนหน้านี้เองเพื่อไทยเองก็ผลักดันอันนี้มันจะเป็นจุดร่วมที่มันจะทำให้แดงกับน้ำเงินเขาจะสมัครสมานสามัคคีกัน
0: คือการเขาเรียกว่าการเอาแต้มทางการเมืองเนี่ยครับหน้าที่ของนายใหญ่ก็น่าจะหาคำอธิบายจุดแข็งของแลนบริดจ์ได้ดีกว่าพรรคสีน้ำเงินแค่นี้นายใหญ่ก็ได้แต้มแล้วโดยที่ไม่ต้องโจมตีใครทั้งนั้นผมถึงบอกว่าเดี๋ยวคุณจะได้เห็นว่าคนที่ไปฝึกวิชามาอีก8เดือนวิชาเดิมตัวเองก็ดีอยู่แล้วนะแล้วไปเพิ่มมาอีก8เดือนเนี่ยนะครับแล้วคุณเคยฟังเพลงของวง P2 Warship มั้ยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเพลงจอมยุทธเนี่ยนะครับจอมยุทธเนี่ยถูกซัดตกเขาแล้วก็ไปรวบรวมลมปราณฝึกวิชาใหม
1: ่
0: นะครับรู้สึกตัวเบานะครับก็กระโดดขึ้นมาแก้แค้นได
1: ้อาจารย์อย่างนี้แสดงว่าโอกาสฟื้นสถานะของเพื่อไทยฟื้นอำนาจของพรรคเพื่อไทยก็น่าจะมี
0: ครับมีผมถึงได้บอกไงว่าแต่เนี่ยมันไม่จำเป็นที่ต้องไปรีบเร่งเกมนะครับแต่คุณจะได้เห็นความร่วมมือของเพื่อไทยสีส้มและก็สีเขียวในการ

0: การทำงานในสภานะครับเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่เพื่อสร้างแต้มต่ออำนาจต่อรองทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยเพิ่มขึ้นแต่คราวนี้เนี่ยผมเรียนนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับมีอยู่2จุดนะฮะถ้าดำเนินการได้เร็วเนี่ยก็จะทำให้สิ่งที่นายใหญ่ออกมาเนี่ยก็จะมีผลดีเพิ่มมากขึ้นเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าเรื่องนายใหญ่ติด EM นะครับอย่าเอามาพูดต่ออีกเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขาปฏิบัติต่อนายใหญ่ก็เป็นคนไทยคนหนึ่งต้องเสมอภาคกันภายใต้กฎหมาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เกี่ยวหรอกฮะคุณจะเป็นนายกมาเกาหลีใต้เขาจับประธานดีติดคุกอ่ะไม่เห็นเขาจะต้องมาสนใจเรื่องพวกนี้เพราะนั้นแล้วพรรคเพื่อไทยอย่าไปขยายผลเรื่องนี้ให้นายใหญ่ต้องกลายเป็นบุคคลพิเศษอีกต้องไปพูดเลยว่านายใหญ่คือคนธรรมดานะครับเท่าเทียมกันทางกฎหมายไอ้อย่างเงี้ยมันถึงจะหล่
1: ออ
0: ันที่สองนะครับผมจะบอกว่าหาวิธีนะครับหรือเปลี่ยนตัวน้ำตีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับคุณสุริยะเดอะซันเนี่ยให้เอาออกให้เร็วที่สุดนะครับเพราะวันนี้เนี่ยคุณสุริยะเนี่ยกลายเป็นจุดอ่อนแล้วนะครับเป็นจุดอ่อนไม่ว่าจะเป็นนิติสงครามซึ่งเข้าทางสีน้ำเงินหรือแม้กระทั่งเป็นจุดอ่อนในการตรวจสอบทางการเมืองของเพื่อฝ่ายค้านนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะปะทำให้พรรคเพื่อไทยน่ะถูกลดทอนเครดิตไปเปล่าๆนะครับตอนนี้เนี่ยทรงกำลังดีนะครับถ้าเป็นเรือใบก็เริ่มกินล
1: ม
0: นะครับแต่อย่าคิดว่าเรือใบลำนี้เนี่ยนะครับจะสามารถที่จะเดินทางไปค้นพบทวีปอเมริกาได้นะครับแบบนักเดินเรือชาวสเปนในอดีตเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วนะครับอย่าพึ่งมันยังไม่เร็วขนาดนั้นนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในขณะที่สภาวะของโลกเป็นแบบนี้ประเทศกำลังเจอวิกฤตมากมายแบบนี้ค่ะการออกมาของคุณทักษิณเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันจะมีมุมเพชรไหนที่จะมีประโยชน์อย่างที่หลายๆคนเนี่ยคาดหวังไว้ไหมคะเพราะท่านเองก็เคยสร้างอะไรไว้ให้กับประเทศไทยเยอะแยะมากมายอะอาจารย์
0: ก็คุณคิดดูว่าแค่นายใหญ่โพสต์เดียวว่าเอาวิกฤตพลังงานการเปลี่ยนผ่านต้องทำ1 2 3 4 5
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเอ่ยชื่อใครเลยแต่พอสื่อเอาไปนำเสนอปุ๊บมันก็จะเกิดการเปรียบเทียบกับมาตรการของรัฐบาลถ้าข้อเสนอของนายใหญ่มันล้ำกว่ามาตรการของรัฐบาลเนี่ยแต้มมันจะไม่เข้ามานายใหญ่ได้ยังไงถูกไหมฮ
1: ะ
0: รัฐบาลก็ต้องบอกว่าพร้อมจะรับความคิดเห็นซึ่งก็คือความเห็นของนายใหญ่ไปปฏิบัติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะบอกว่านายใหญ่วันนี้คือนกฟีนิกซ์จริงๆแล้วกลับมารอบนี้เนี่ยนะครับแข็งแรงกว่าเดิ
1: ม
0: นะครับแข็งแกร่งกว่าเดิมนะครับกระบวนท่านะครับซับซ้อนกว่าเดิมนะครับรัดกุมกว่าเดิมแต่แน่นอนครับประสิทธิภาพในการไล่ฟาดคู่แข่งทางการเมืองของเพื่อไทยเนี่ยนะครับหนักหน่วงกว่าเดิมนะครับตายไม่รู้ตัวนะรอบนี้นะครับ
1: แต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดแบบว่าต้องเร่งเปิดหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์
0: ไม่มีความจำเป็นผมบอกแล้วว่ารอบนี้เราเมียดละไ
1: ม
0: ่นะครับแต่ให้ไปฟังนะครับช่วงต้นที่ผมบอกว่าเราจะได้เห็นเกม3เรื่อง
1: ค่ะ
0: สงครามสีเสื้อจะกลับมาแน
1: ่ค่ะ
0: 2นะครับเรื่องของการอะไรครับเปลี่ยนสีเสื้อสวมาแน่นะครับแล้วก็3นะครับความร่วมมือกันทางด้านนิติบัญญัติเพื่อมาหน้าต่อรองกับสีน้ำเงินนะครับระหว่างพรรคสีแดงสีเขียวสีส้มในสภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างกฎหมายที่โดนใจประชาชนแต่พรรคสีน้ำเงินไม่เอาเช่นพรบอากาศสะอาดเป็นต้น3พรรคนี้รวมกัน252นะครับนะครับเกินกึ่งหนึ่งของส.ส. 500คนในสภาผู้แทนราษฎร
1: ค่ะอาจารย์นั่นคำถามสุดท้าย1นาทีสุดท้ายค่ะความเข้มข้นของหลังวันนี้11พฤษภาคมกับหลังวันที่9กันยายนเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นแตกต่างกันมากขนาดไหนคะอาจารย
0: ์มันจะทวีความเข้มข้นเพิ่มไปเรื่อย
1: ๆค่ะ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับปฏิบัติการทางการเมืองซึ่งชาวบ้านชาวเมืองรวมทั้งคุณ2คนด้วยเนี่ยคงไม่สนใจนะครับแต่ผมน่ะสนใจเช่นกรณีเปลี่ยนสีเสื้อสวนะครับรับรองว่าเข้มข้นแน่เพราะนี่คือการตีที่ต้นเหตุนะครับของความเพี้ยงพล้ำของบรรลภของนายใหญ่นะครับตั้งแต่แพ้เกมการเลือกสวเมื่อปี67นะครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: อาจารย์ธนพรศรียกูลนะคะผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายนะคะอาจารย์ธนพรก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยกีฬาสีหรือว่าการรวมตัวกันเนี่ยมันจะมาในอีกมิติหนึ่งในรูปแบบใหม่และในขณะเดียวกันเนี่ยที่หลายๆคนมองว่าตอนนี้เป็นสว.สีน้ำเงินที่บอกว่าน้ำเงินเนี่ยควบคุมทั้งสภาถูกสภาสูงสภาล่างอาจารย์ธนพรเนี่ยมองว่า

0: ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยจะมีการรวมตัวกันของสีแดงสีเขียวสีส้ม
1: เ
0: อ๊ะมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่า
1: แล้วมันจะสร้างแรงกระเพื่อมอะไรยังไงสำหรับเสถียรภาพของรัฐบาลด้วยหรือเปล่านะคะฉะนั้นเองเนี่ยโอ้โหหลังจากนี้เนี่ยบทบาทสถานะของคุณทักษิณเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรน่าจับตามองมากอาจารย์บอกว่าแค่เคลื่อนไหวนิดเดียวออกมาเหมือนแสดงวิสัยทัศน์นิดนึงก็อาจจะกระเพื่อมีการกระเพื่อมถึงรัฐบาลได้ด้วยนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้นะคะเห็นว่าทางคุณทักษิณเนี่ยก็จะมีกำหนดเดินทางไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลพระราม9ด้วยนะเห็นว่าจะไปเช็คร่างกายนะคะหลังจากที่ได้รับการพักโทษแล้วก็ออกมาจากเรือนจำนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็เรียกได้ว่าถูกควบคุมตัวอยู่ในระยะเวลาที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยเกือบ8เดือนเลยทีเดียวค่ะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของจังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะ
1: ก็ร้อนอีก
0: ร้อนมากจริงๆค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาอยู่ในช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะภูเก็ตเนี่ยถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนะเพราะว่าทะเลสวยชายหาดก็ดังถ
1: ้
0: าพูดถึงเงินสะพัดเข้าภูเก็ตเนี่ยโหปีละมหาศาลเลยนะ
1: มียอดตัวเลขด้วยนะอย่างนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอย่างปี68เนี่ยเข้ามามากกว่า14ล้านคนเลยนะ
0: ใช่แต่ในขณะที่ความสวยงามเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันนั่นก็คือมาเฟียชายหาดนี่เป็นคำกล่าวของหลายๆคนนะคะรวมไปถึงหลายๆสื่อก็ใช้คำนี้ตั้งแต่เรื่องของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการล็อกพื้นที่เตียงผ้าใบวินเถื่อนเจ็ตสกีเอเย่นทัวร์ต่างชาติไปจนถึงกลุ่มอิทธิพลที่ถูกตั้งคำถามว่าพวกคุณกำลังมายึดเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของคนในท้องถิ่นหรือเปล่าทีนี้มันก็มีคำถามสำคัญละค่ะว่าอันนี้มันเป็นภาพลักษณ์ด้านลบที่ถูกขยายในโลกโซเชียลเท่านั้นหรือว่าจริงๆแล้วภูเก็ตกำลังเผชิญกับปัญหาโครงสร้างจริงๆเพราะอย่าลืมว่าแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีเองที่ท่านลงพื้นที่ไปเนี่ยตัวท่านยังใช้คำนี้เลยไม่มีหรอกมาเฟียไม่มีเขาเรียกว่านายกนิยามว่ากุ้ยนิยามว่ากุ้ยใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยเราต้องมาเจาะลึกกันละค่ะว่าทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบุกรุกพื้นที่สาธารณะจริงๆก่อนหน้านั้นถ้าย้อนกลับไปพี่เก๋จำได้ใช่ไหมที่มีคุณหมอโดนทำร้ายมันก็พรึบมาทีนึงแล้วมันก็ค่อยๆเฟดหายไปเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราไปคุยกับคนในพื้นที่เลยดีกว่านะคะได้รับเกียรติจากนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตคุณธเนศตันติพิริยกิจอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
3: ผมธเนศครับคุณจุฬาครับ
0: ท่านนายกค่ะเจ็บปวดหัว
3: ครับ
0: ค่ะเจ็บปวดหัวใจขนาดไหนเวลาที่มีคนใช้คำว่าที่ภูเก็ตเนี่ยมีมาเฟียชายหาดแล้วมันมีการพูดถึงในมุมที่เป็นด้านลบของภูเก็ตทั้งที่บ้านเราคือมันมีความสวยงามเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย
1: นี่ยังไม่นับรวมเรื่องของกลุ่มธุรกิจแอบแฝงด้วยนะที่มีกันมายาวนานเลยคุณธเนศ
3: ผมว่าอย่างนี้ครับเวลาเราพูดถึงสมมติว่าพูดถึงพื้นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วบอกว่าเป็นพื้นที่มาเฟียเนี่ยครับมันก็จะสะท้อนให้เห็นถึงว่ามันคือพื้นที่ไม่ปลอดภัยซึ่งพอมันเป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช่พื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกได้ที่ไหนก็ตามที่เป็นแหล่งที่เราบอกว่าเป็นแหล่งอาชญากรรมแหล่งมาเฟียแหล่งไม่ปลอดภัยมันก็จะไม่เกิดเรื่องนั้นขึ้นนะครับแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยครับผมคิดว่าการที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงมาที่พื้นที่ภูเก็ตเมื่อวานเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยทางภาคเอกชนภูเก็ตเนี่ยสนับสนุนเต็มที
0: ่
3: และก็ผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นการเคลื่อนตัวของรัฐบาลที่ผมว่ามันเป็นเชิงยุทธศาสตร์อย่างยิ่งเป็นการประกาศให้เห็นว่าวันนี้เราเนี่ยประเทศไทยไม่ได้เฉพาะภูเก็ตนะ
0: ค
3: ือพร้อมที่จะใช้กฎหมายบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ทุกคนเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายอันเท่าเทียมกันแล้วก็มันก็จะแสดงให้เห็นว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ที่เหมาะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยในเทรนด์ของการท่องเที่ยวอีกเรื่องนึงที่ผมว่ามันสำคัญก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเราแข่งกันว่าพื้นที่ไหนในโลกอ่ะเป็นพื้นที่ปลอดภัยซึ่งผมว่าประเทศไทยเองภูเก็ตเองเราก็ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกอ่ะว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วมันก็เป็นเรื่องต้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าการที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงมาเนี่ยก็ ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เนี่ยเราก็ดีใจนะครับ

0: ครับผม
1: ไปเห็นในโลกออนไลน์นะคะท่านหลายคนก็บอกว่าโอ้โหภูเก็ตตอนนี้นะมันเหมือนแบ่งโซนแล้วก็แบ่งผลประโยชน์กันตามพื้นที่ชายหาดเนี่ยเรื่องเนี้ยวงในเขารู้กันดีจริงเท็จยังไงคะ
0: ผมคิดว่าอย่างนี้ครับผมคิดว่าเรื่องที่เราแบ่งโซนนักท่องเที่ยวเนี่ยก็น่าจะมีส่วนจริงนะครับมีส่วนจริงในที่นี้แปลว่านักท่องเที่ยวบางชาติก็จะเที่ยวแค่บางหาดคือจะนิยมเที่ยวแค่บางหาดแล้วก็จะไม่นิยมเที่ยวบางหาดแต่ผมคิดว่าอันนั้นน่ะมันคือเรื่องของประเภทของนักท่องเที่ยวกับจำนวนของนักท่องเที่ยวในแต่ละชาติที่นิยมไปเที่ยวในบางพื้นที่เพราะว่าเรียนอย่างนี้ครับว่าภูเก็ตเองเนี่ยเราเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่ผมชอบใช้คำว่า destination for all นะ destination for all แปลว่าเราต้อนรับลูกค้าทุกประเภทอย่างป่าตองก็อาจจะเป็นสาย entertainment หน่อยเพราะฉะนั้นก็จะมีนักท่องเที่ยววัยหนึ่งกลุ่มหนึ่งนิยมเข้าไป nightlife อะไรเงี้ยครับถ้าเป็นกระตะกะลนก็อาจจะเป็น family ก็อาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งถ้าอย่างเป็นแถวแถวบางเทาลากูน่าก็อาจจะเป็น

0: รัฐมนตรีลงพื้นที่ในช่วงสุดสัปดาห์อย่างเดียวช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็ออกมาบอกเลยบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยจะบังคับใช้กฎหมายแบบใช้คำว่ายกระดับมาตรการแบบขั้นสูงสุดเลยนะ
1: จริงๆแล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านนิรัตน์เนี่ยท่านไม่ได้เพิ่งเริ่มนะครับท่านเริ่มตั้งแต่ท่านมารับตำแหน่งที่ภูเก็ตเนี่ยแล้วก็ท่านก็สื่อสารกับภาคเอกชนมาโดยตลอดซึ่งภาคเอกชนก็เห็นด้วยเราก็เห็นด้วยว่าอยากให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับนักท่องเที่ยวที่ทำผิดผมเนี่ยเวลาเราพูดถึงนักท่องเที่ยวทำผิดเนี่ยผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยจะให้ไปชี้ว่าเป็นชาติไหนผมคิดว่าคือคนทุกชาติอ่ะมันก็มีคนทั้งเป็นคนดีคนไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตอนนี้สิ่งที่ภาคเอกชนภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหอการค้าสภาอุดท่องเที่ยวของภูเก็ตเองเราก็สนับสนุนว่าอยากให้จังหวัดนะครับผ่านไปทางท่านผู้ว่าให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายแบบเข้มงวดเข้มข้นจริงๆซึ่งปัจจุบันท่านผู้ว่าเองก็ทำในหลายมิตินะครับผมเล่าให้ฟังนี้ครับว่าท่านผู้ว่าเนี่ยทำในหลายมิติอันในที่นี้แปลว่าอันที่หนึ่งก่อนท่านทำในมิติของจังหวัดแปลว่าท่านก็เรียกประชุมทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ดำเนินการเรื่องพวกนี้อันที่สองท่านเรียกด้านความมั่นคงก็อาจจะเรียกทางตำรวจทางปกครองมาแล้วก็มาช่วยกันจับกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผิดกฎจราจรเล็กๆน้อยๆไล่ไปนะครับจนถึงเรื่องอื่นๆอันถัดมาเนี่ยท่านก็เชิญเอกอัครราชทูตหรือกงสุลกิติมศักดิ์ในพื้นที่หรือกงสุลในพื้นที่ในทุกประเทศมาพูดคุยแล้วก็ชี้แจงว่าจังหวัดจะบังคับใช้กฎหมายแบบเข้มงวดสูงสุดซึ่งอันนี้ครับทางภาคเอกชนภูเก็ตเองก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกครับรู้สึกว่าการเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยคุณต้องมาเคารพกฎหมายเคารพระเบียบนะครับแล้วก็ปัจจุบันท่านผู้ว่าเองก็เข้าใจบริบทนี้ดีและเข้าใจลึกไปจนถึงขั้นว่าเราจะพยายามที่จะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ทำผิดรุนแรงเนี่ยเราพยายามที่จะไม่จบแค่ค่าปรับเพราะไม่อย่างนั้นนักท่องเที่ยวก็จะไปพูดกันว่าเวลามาเมืองไทย
0: จ่ายเงินก็จบ
1: ใช้เงินแก้ปัญหาได้หมดแต่ปัจจุบันเนี่ยท่านก็ให้มีการส่งฟ้องศาลแล้วก็ทำเป็นแบล็คลิสต์แล้วก็อาจจะต้องมีการให้ส่งตัวออกเหมือนกับคล้ายๆกับดีพอร์ตออกไปว่าก็ไม่ให้กลับมาอีกแล้วเป็นแบล็คลิสต์ต่างๆเหล่านี้ซึ่งอันนี้ค่อนข้างจะได้ผลดีนะครับเพราะว่าในที่สุดแล้วนักท่องเที่ยวปัจจุบันก็หลายๆกลุ่มที่อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเข้ามาเมืองไทยแล้วทำอะไรก็ได้เสียค่าปรับเท่านี้ทำอะไรก็ได้เสียค่าปรับเท่านี้ก็เริ่มอย่างภูเก็ตเนี่ยเป็นพื้นที่แรกๆที่ได้รับการรับรู้เรื่องนี้แล้วก็ทางสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตในหลายๆประเทศที่อยู่ในประเทศไทยก็เริ่มสื่อสารไปถึงคนของประเทศนั้นๆว่าถ้าคุณทำผิดในภูเก็ตในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายสูงสุดและอาจจะมีโทษสูงสุดถึงให้ออกจากประเทศไทยแล้วก็จะไม่ให้กลับมาอีกซึ่งอันนี้ครับผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องดีที่เราสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งครับผม
0: ที่ผ่านมาเนี่ยเคยดำเนินการโดยที่ไม่ได้เป็นข่าวแล้วด้วยใช่ไหมคะคุณธนี
1: มีครับเยอะเลยครับไม่น้อยเลยครับนะครับมีตั้งแต่เรื่องของกฎหมายจราจรแล้วก็ส่งฟ้องศาลแล้วก็ไม่ได้จบแค่ค่าปรับเพราะว่าเป็นการทำผิดซ้ำก็ดำเนินการหรือทำธุรกิจที่เหมือนกับที่ปัจจุบันที่เราพูดกันถึงเรื่องของว่าอาจจะมีเรารู้สึกว่ามีนอมินีอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ว่าก็ดำเนินการให้ทั้งพาณิชย์จังหวัดให้ทั้งทุกภาคส่วนลงไปช่วยกันจับกลุ่มที่ผ่านมาก็มีการจับกลุ่มอยู่เรื่อย
0: ๆ
1: มีทั้งที่เป็นข่าวมีทั้งที่ไม่เป็นข่าวแต่ว่าก็เรียนให้ทราบว่าจริงๆแล้วในห้องประชุมที่ผมได้มีโอกาสประชุมก็รับทราบว่าจังหวัดก็ดำเนินการแบบเข้มข้นเข้มงวดจริงๆซึ่งอันนี้เราเห็นด้วยครับ
0: แล้วก็มีส่วนเข้าไปหารือด้วยไปเสนอใช่ไหมคะตอนนี้ถ้าเกิดมองเฉพาะเกี่ยวกับพื้นที่ตรงชายหาดนะคะคุณทะเลธุรกิจอะไรคะที่มันถูกจับตามองมากที่สุดเลยว่ามันจะมีมาเฟียเป็นแบบบีชคลับเจ็ตสกีทัวร์หรือว่ารถรับส่งหรืออะไรคะที่มันจะเด้งขึ้นเลยค่ะ
1: ผมคิดว่าปัจจุบันนะครับพื้นที่ชายหาดของภูเก็ตเนี่ยอาจจะมีสัก 2-3 ธุรกิจที่เรารู้สึกว่าคือมีคนเข้าไปยึดครองแล้วก็อาจจะเป็นคำถามที่ทุกคนถามว่าเอ๊ะทำไมคนกลุ่มนี้เข้าไปยึดครองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับที่เมื่อกี้บอกว่าอาจจะมีทั้งเรื่องของบีชคลับเรื่องของเตียงผ้าใบเรื่องของธุรกิจหลายๆธุรกิจต่างๆเหล่านี้ครับซึ่งอันนี้จริงๆเท่าที่ผมมีข้อมูลทราบอยู่ครับเราก็ทราบว่าเดิมเนี่ยอย่างพื้นที่ชายหาดเนี่ยจังหวัดก็จะมีการจัดสรรพื้นที่ให้กับล่มเตียงชายหาดเนี่ย

0: ที่ประมาณสัก 10% ของพื้นที่หาด 10-15% อยู่แล้วแล้วก็มีการดำเนินการอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีบางช่วงอันนี้ก็เรียนตรงๆว่าเหมือนกับถ้าเป็นช่วงไฮซีซั่นนักท่องเที่ยวเยอะก็อาจจะมีความพยายามในการที่จะเบ่งออกมาให้มันเกิน 10-15% ขึ้นมาแล้วก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นอันนั้นอันที่1อันที่2ผมคิดว่าเรื่องของบีชคลับเรื่องของอะไรก็ตามเนี่ยก็เท่าที่ฟังจากท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ามันก็จะมีความไม่ชัดเจนในเรื่องของเอกสารถือครองหรือเอกสารสิทธิ์ซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆก็อันนี้อาจจะต้องรอแต่ผมก็เชื่อว่าการที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงมาสั่งการเองเนี่ยก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายแบบตรงไปตรงมาแล้วก็น่าจะแก้ปัญหาในระยะยาวให้กับภูเก็ตได้เพราะว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาเกือบ5ทศวรรษอะครับภูเก็ตเนี่ยก็ขาย 400,000 ตันเพราะฉะนั้นชายหาดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เราอ่ะจะต้องช่วยกันรักษาไว้แล้วก็เป็นทรัพยากรที่จะส่งต่อให้กับลูกหลานจริงๆภาคเอกชนภูเก็ตเนี่ยเราพูดกันเสมอๆว่าเราต้องการทำให้ท่องเที่ยวให้ยั่งยืนแล้วก็ส่งต่อให้กับคนเจเนเรชันถัดไปให้มันแบบว่ามีสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยเป็นแบบที่สมบูรณ์จริงๆ
1: อืมค่ะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยจริงๆแล้วนับเวลานับปัจจุบันนี้ส่งผลในเรื่องของจำนวนตัวเลขที่เข้ามาหรือความไม่เชื่อมั่นหรือเรื่องของสถานะอะไรต่างๆเนี่ยภาพลักษณ์เนี่ยอันนี้ได้รับผลกระทบไหมคะคุณธเนศ
0: จริงๆผมคิดว่าการที่อันนี้ครับการที่รัฐบาลหรือจังหวัดเข้มงวดเรื่องพวกนี้ครับผมไม่เชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยว
1: ยิ่งดีคุณภาพฟื้นความเชื่อมั่น
0: แต่อาจจะไปส่งผลกระทบกับนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่ต้องการเข้ามาทำผิดบางเรื่องซึ่งอันเนี้ยถามว่าเราในฐานะที่เป็นภาคเอกชนภูเก็ตเราเนี่ยก็อยากได้นักท่องเที่ยวคุณภาพที่เข้ามาแล้วก็มาปฏิบัติตามระเบียบจริงๆแล้ว เราพูดเสมอๆว่าตั้งแต่หลังโควิดตั้งแต่เราทำแซนด์บ็อกซ์เราก็บอกว่าภูเก็ตเป็นจังหวัดที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นจังหวัดที่เราต้องการเปลี่ยนจากจังหวัดที่เป็นท่องเที่ยวเชิงปริมาณมาเป็นเชิงคุณภาพเพราะฉะนั้นเมื่อเปลี่ยนจากจังหวัดที่ท่องเที่ยวเชิงปริมาณมาเป็นเชิงคุณภาพสิ่งแรกที่เราต้องการก็คือว่าเดสติเนชันคุณภาพคือตัวเราอันที่สองก็คือเราต้องการนักท่องเที่ยวคุณภาพหลายๆคนชอบถามว่าแล้วนักท่องเที่ยวคุณภาพในความหมายของภาคเอกชนภูเก็ตคืออะไรผมบอกเรื่องที่หนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยเราต้องเป็นคนที่เข้ามาแล้วเคารพกฎระเบียบวัฒนธรรมอันดีของประเทศถ้าเรื่องแรกเรื่องนี้คุณเข้ามาแล้วคุณรับไม่ได้แล้วอ่ะคุณไม่ใช่นักท่องเที่ยวคุณภาพเราก็ไม่ได้ต้องการคุณอยู่แล้ว
1: เข้ามาสร้างปัญหาด้วยซ
0: ้
1: ำ
0: ใช่ครับถัดมาถึงจะเป็นเรื่องของว่าอ้าวเข้ามาแล้วก็ spending ดีใช้จ่ายดีใช้จ่ายกับคนท้องถิ่นอยู่นานอะไรพวกนี้ครับนะครับครับ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังทีตกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกเวลา 1:00 น.ถึง 2:00 น.คลื่น FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ New Network

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพและแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีคำมงคลดีก็มาสวัสดีกับท่านผู้ฟังนะครับตามเวลาเลยนะครับทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ด้วยรายการนำสยามร่วมสมัยรายการซึ่งผสมผสานไปด้วยลำนำของเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลร่วมสมัยเดินคู่เคียงกันไปเป็นการรักษาวัฒนธรรมของชาติไว้ทุกคืนคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็เป็นรายการเพลงซึ่งคลาสเคล้าไปด้วยเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลนะครับซึ่งเป็นไทยสากลซึ่งอยู่ในยุคเก่าๆหรือเป็นเพลงไทยสากลซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งแต่ว่าถึงวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็เป็นแฟนอีกหนึ่งกลุ่มใหญ่เลยทีนี้เป็นรายการลำนำสยามล้วนๆเป็นเพลงไทยเดิมล้วนๆ

และในคืนวันนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็นำเสนอในบทบาทของเพลงไทยเดิมแท้ๆแล้วก็เพลงไทยสากลยุคเก่าซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะนำเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งมาผสมผสานด้วยทั้งนั้นนะครับก็สืบเนื่องมาจากเมื่อคืนนี้ที่เรานำผลงานเพลงของครูชาญเย็นแขมาเสนอให้ฟังนักฟังเพลงยุคใหม่ๆนี้นะครับหรือว่าเยาวชนยุคใหม่น่าจะไม่คุ้นหูกับชื่อของชาญเย็นแขถ้าพูดถึงว่าในยุคมา 5-60 ปีก่อนนี้ในกลุ่มของสมยศทัศนพันธ์ทูลทองใจชาญเย็นแขนฤทธิ์อารีคำรณสัมพุนนนท์ปรีชาบุญเกียรติแล้วก็ชาญเย็นแขต้องอยู่ในแถวนั้นด้วยนะครับแต่ว่าท่านก็ห่างเหินไปจากวงการเพลงวงการแสดงมานานมากแล้วครับหลายสิบปีแล้วแต่ว่าเสียงของท่านนี่ยังคงอยู่นะครับยังอยู่ตามรายการเพลงต่างๆอยู่ประปรายแล้วก็คิดถึงท่านก็เลยพยายามหาเพลงของท่านมาเสนอให้ฟังกันเพลงที่คุณชาญเย็นแขได้จารึกฝากฟังไว้กับแผ่นดินไทยเนี่ยและคนไทยทุกคนเมื่อทั้งเด็กเล็กยังรู้จักนั่นคือเพลงข้าน้ำนมคุณชาญเย็นแขเป็นผู้ขับร้องไว้บันทึกเสียงไว้เป็นท่านแรกในประเทศไทยแต่วันนี้เราไม่ได้นำข้าน้ำนมมาเสนอนะครับในช่วงต้นนี้เรานำเพลงอื่นซึ่งหลากหลายไปด้วยเพลงที่โด่งดังของคุณชาญเย็นแขทั้งอย่างเช่นสามหัวใจแม่สีเรือนหรือว่าอีกหลายๆเพลงซึ่งนำทำนองเพลงแต่เดิมมาปรุงแต่งวันนี้ก็ขอนำเสนอด้วยความคิดถึงคุณชายเย็นแขอีกสักวันหนึ่งนะครับก่อนจะฟังเสียงทุ้มๆห้าวๆกังวานของคุณชายเย็นแขนะครับเรามาฟังเพลงเพราะๆจากนักร้องฝ่ายชายของกรมศิลปากรสักท่านหนึ่งนะครับนั่นคืออาจารย์กำจรเดชสดแสงจันทร์นะครับท่านจะมาขับร้องให้เราฟังในเพลงจีนหลวงครับบทเพลงจีนหลวง2ชั้นนี่ก็เป็นเพลงทำนองเก่ามีมาแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นนะครับเป็นเพลงท่อนเดียวแล้วก็ใช้หน้าทับสองไม้ประกอบจังหวะท่านพันโทหลวงสราวุธวิชัยครูสราวุธเสนีวงศ์ณอยุธยาร่วมกับครูเจือเสนีวงศ์ณอยุธยาแต่งเป็นเพลงเขาเมื่อปีพ.ศ. 2478และเปลี่ยนชื่อเพลงใหม่ว่าเป็นเพลงจีนวังหลวงต้องแยกตรงนี้ให้ดีนะครับถ้าเป็น2ชั้นเรียกว่าจีนหลวงพอเป็นเถาเรียกว่าจีนวังหลวงคล้ายๆกับเพลงเต่ากินผักบุ้งนะครับถ้า2ชั้นเรียกว่าเต่ากินผักบุ้งพอขยายเป็น3ชั้นเรียกว่าเพลงปลาทองเป็นการแยกแยะให้ชัดเจนว่าเวลาขยายเพลงออกมาแล้วเป็นอีกรูปลักษณ์หนึ่งแล้วเนี่ยก็น่าจะเปลี่ยนชื่อไปซะด้วยเลยนะครับวันนี้ขอเสนอเพลงจีนหลวงนะครับด้วยวงปี่พาดไม้แข็งของกรมศิลปากรผู้ที่ขับร้องคืออาจารย์กำจรเดชสดแสงจันทร์ครับขอเชิญรับฟังครับ

เพลงเอกในอดีตเพลงแห่งความทรงจำเพลงซึ่งเราทุกคนได้ยินได้ฟังกันมาตลอดนั่นคือเพลงสามหัวใจและแม่สีเรือนวันนี้เราหยิบยกนำเอาต้นฉบับมาเสนอให้ฟังนะครับด้วยเสียงร้องของนักร้องท่านแรกนะครับท่านที่เคยร้องไว้ตั้งแต่ยุคแรกๆเมื่อ60ปีก่อนนั้นภายหลังนี่ถูกนำมาขับร้องบันทึกเสียงกันหลายต่อหลายท่านนะครับอย่างเฉพาะยิ่งเพลงสามหัวใจนี่ผมว่านำไปขับร้องกันทั้งนักร้องหญิงทั้งนักร้องชายทั้งนักร้องที่เป็นวงคณะเป็นหมู่เลยนะครับเพลงนี้คงจะเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มนักร้องแล้วก็แฟนเพลงต่อไปอีก2เพลงจากการขับร้องของคุณชาญ

แขในคืนวันนี้นะครับเพลงแรกนั้นก็เป็นเพลงประจำตัวของคุณชาญเย็นแขและเพลงนี้ก็ถูกนำไปบันทึกเสียงหลายต่อหลายท่านผมจำได้ว่าคุณธานินทร์อินทรเทพก็ขับร้องคุณกุ้งกิติคุณเชนสงก็ขับร้องนะครับเพลงนี้เพลงแรกนั่นคือเพลงตารางดวงใจนะครับเป็นผลงานการประพันธ์ของครูไพบูลย์บุตรขันนั่นเองครับครูไพบูลย์บุตรขันนี่ท่านเป็นศิลปินที่ค่อนข้างอัปภนะครับเรื่องร่างกายท่านก็ไม่สมประกอบนักแต่เรื่องมันสมองของท่านต้องยก2นิ้วให้เลยครับท่านเก่งมากจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้ร่ำเรียนมาสูงนะครับและไม่เรียนมาทางอักษรศาสตร์ด้วยแต่ฝีมือการประพันธ์ของท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบทเพลงซึ่งอยู่ในฝั่งของลูกทุ่งหรือลูกกรุงก็แล้วแต่ขณะเพลงของท่านที่ประพันธ์ให้กับนักร้องลูกทุ่งขับร้องเนี่ยภาษาของท่านอิสระสลวยใช้คำที่สูงสัมผัสนอกสัมผัสในวรรณยุกต์เสียงทุกอย่างลงตัวหมดเลยครับเพลงตารางดวงใจนี่เราจะนำเสนอเป็นเพลงแรกของคุณชาญเย็นแขในช่วงนี้นะครับส่วนเพลงที่2ชื่อว่ากลิ่นไม้แซมผมเพลงนี้แฟนๆชอบกันมากตั้งแต่ตอนที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงขับร้องเพลงนี้คุณชาญเย็นแขขับร้องไว้ก่อนนะครับเป็นผลงานการประพันธ์ของครูสุนทรียานเวียงการแต่งเนื้อร้องครูสมานกาญจนปรินเป็นผู้ประจุทำนองแล้วก็เพลงนี้แหละครับครูสมานกาญจนปรินท่านได้นำมาเพลงสดายงสองชั้นของเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งเพลงสดายงนี่เป็นเพลงไทยที่อยู่คาบเกี่ยวอยู่กับสำเนียงลาวนะครับเพราะนั้นเพลงนี้จึงมีความไพเราะมากทีเดียวขอเชิญรับฟังจากคุณชาญเย็นแขทั้งสองเพลงเลยครับเพลงแรกตารางดวงใจและเพลงที่สองกลิ่นไม้แซมผมจากทำนองเพลงสดายงครับ

ตารางดวงใจและกลิ่นไม้แสนผมจากคุณชาญเย็นแขกก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นบทเพลงที่แสนไพเราะโดยเฉพาะกลิ่นไม้แสนผมซึ่งนำทำนองเพลงสดายงมาปรุงแต่งนี้ภายหลังคุณสุเทพบุญคำแหงนำมาขับร้องเพราะเหลือเกินต่อไปเรามาฟังบทเพลงไพเดิมเพราะๆกันอีกสักเพลงครับวันนี้เป็นเพลงสั้นๆแต่เป็นเพลงที่มีความหมายแล้วก็เป็นเพลงที่นิยมกันมากในสมัยก่อนนี้นะครับนั่นคือบทเพลงจำปาทองเทศครับบทเพลงนี้ก็เป็นบทเพลง2ชั้นทำนองเก่าซึ่งมีความไพเราะและก็นิยมใช้กันทั้งการแสดงละครหรือว่าขับร้องกันเป็นเอกเทศนะครับและเพลงจำปาทองเทศนี้เองก็เป็นเพลงซึ่งถูกนำมาใช้เป็นเพลงไทยสากลไม่ว่าจะเป็นฝั่งของลูกกรุงในยุคเก่าหรือว่าฝั่งของสุนทราภรณ์นะครับบทเพลงจำปาทองเทศที่นำเสนอต่อไปนี้เป็นการบรรเลงจากวงปีพาทย์ไม่นวมของกรมศิลปากรนะครับขับร้องโดยครูสมชายทับพรครับก็เชิญรับฟังครับ

บทเพลงจำปาทองเทศกระจบลงไปแล้วนะครับเสียงของครูสมชายทัพพรค่อนข้างจะสั้นสักเล็กน้อยนะครับเพลงนี้แค่2นาทีเท่านั้นเองแต่ก็เป็นเพลงที่มีความหมายและอยากจะนำมาเสนอเพื่อให้ได้ทราบซึ้งต่อไปถึงบทเพลงที่จะนำเสนอต่อไปนี้ซึ่งเป็นเสียงของคุณชาญเย็นแขนนั่นคือบทเพลงจำปาทองเทศเช่นเดียวกันครับสองเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงจำปาทองเทศและดาวประดับฟ้านะครับจำปาทองเทศนั้นเป็นผลงานการประพันธ์ของครูสุนทรียานุเวียงการแต่งเนื้อร้องครูสมานกาญจนพลินเป็นผู้บรรจุทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินนำทำนองเพลงจำปาทองเทศสองชั้นซึ่งเราได้ฟังจบลงไปเมื่อสักครู่นี้แหละครับนำมาปรุงแต่งส่วนเพลงที่สองดาวประดับฟ้าเพลงนี้เป็นเพลงที่มีแนวหวานเศร้านะครับเพราะว่าเพลงนี้ครูสมานกาญจนพลินนำทำนองเพลงสร้อยเพลงซึ่งเป็นทำนองเพลงไทยเดิมอัตราจังหวัดสองชั้นซึ่งเป็นแนวเศร้าๆมาปรุงแต่งนะครับโดยให้ครูสุนทรียานุเวียงการบรรจุเนื้อร้องเพลงนี้ทั้งสองเพลงนี้ครับจำปาทองเทศจากทำนองเพลงจำปาทองเทศและดาวประดับฟ้าจากทำนองเพลงสร้อยเพลงครับร้องโดยคุณชาญเย็นแขครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับ

ก็จบลงไปอีก2เพลงแล้วนะครับจากการขับร้องของครูชาญเย็นแขนักร้องผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีตเจ้าของต้นตำรับเพลงข้าน้ำนมซึ่งเป็นเพลงอมตะมาจนทุกวันนี้แม้กระทั่งเด็กประถมยังร้องได้เลยนะครับข้าน้ำนมก็เป็นพ่อครูไพบูลย์บุตรขันนี่นะครับที่ร้องไว้เป็นเพลงแรก2เพลงที่จบลงมาสักครู่นี้คือจำปาทองและดาวประดับฟ้านะครับเพลงแรกนั้นนำทำนองเพลงจำปาทองเทศมาบรรจุใส่ส่วนเพลงที่2นั้นก็เป็นทำนองเพลงสร้อยเพลงนะครับเป็นเพลงยอดนิยมของเพลงไทยเดิมเพราะมากครับเราก็มาฟังเพลงไทยอัตราสองชั้นกันอีกสักเพลงนะครับเพลงอกทะเลนี่โดยประวัติแล้วนี่อกทะเลสองชั้นนี่ชื่อเดิมคือทะเลบ้านเองครับเป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับสองไม้มีสองท่อนใช้ประกอบการแสดงละครมีนักดนตรีไม่ทราบนามนำทำนองร้องมาแต่งขยายเป็นอัตราสามชั้นตามแบบเพลงสักกวาและก็เรียกชื่อสมัยว่าเพลงอกทะเลในยุคปัจจุบันนี้รู้สึกว่าอกทะเลได้ถือเป็นเพลงที่ยอดนิยมสำหรับใช้เป็นเพลงลาหรือว่าลำลาด้วยนะครับขอเชิญรับฟังอกทะเลจากการบรรเลงของวงเครื่องสายครับ

อกทะเลจากการบรรเลงของวงเครื่องสายก็ผ่านไปแล้วนะครับเป็นเพลงที่มีลีลาน่าฟังมากทีเดียวเพลงหนึ่งของเพลงไทยเดิมนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆจากคุณชาญเย็นแขกันอีกสักสองเพลงนะครับนักร้องดังในอดีตเมื่อสมัย 5-60 ปีก่อนนี่หาใครที่เรียกคุณชาญเย็นแขยากทีเดียวแล้วก็เป็นต้นแบบของนักร้องยุคหลังหลายๆท่านนะครับสองเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงข้าน้ำนมและแก้วกัลยาแม้ชื่อเพราะนะครับโดยเฉพาะเพลงแรกข้าน้ำนมนี่ไม่มีใครรู้จักเพลงนี้เลยนะครับครูไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์ทางเนื้อร้องและทำนองเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงแรกที่คุณชาญเย็นแขบันทึกเสียงเลยครับเพลงนี้โด่งดังมาตลอดจนทุกวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันแม่แห่งชาติเดือนสิงหาคมเพลงนี้จะดังกระหึ่มทั่วฟ้าเมืองไทยเลยทีเดียวครับวันนี้เรามาเปิดให้ฟังก่อนส่วนเพลงที่สองแก้วกัลยาณ นั้นเป็นผลงานการประพันธ์ของคุณชรไตรตรองสอนก็คุณชาญเย็นแขเป็นผู้บันทึกเสียงเป็นท่านแรกเช่นเดียวกันขอเชิญรับฟังบทเพลงสุดยอดของคุณชาญเย็นแขทั้งสองเพลงครับข้าน้ำนมและแก้วกัลยาครับ

เสียงทุ้มๆนุ่มๆกังวานต่ำของคุณชาญเย็นแขนี่เสียงนี้ร้องตามยากนะครับเป็นเสียงที่ใหญ่กังวานทีเดียวเพลงข้าน้ำลมนี่ถือเป็นเพลงสุดฮิตของประเทศไทยเลยนะครับไม่มีใครไม่รู้จักเพลงนี้แม้กระทั่งเด็กๆชั้นประถมยังร้องเพลงนี้กันได้เลยต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆจากเพลงไทยเดิมอีกสักเพลงในคราวนี้เปลี่ยนแนวครับนำวงอังกะลุงมาบรรเลงให้ฟังบ้างเป็นการฟังแบบโบราณเพราะว่าเวลาฟังอังกะลุงบรรเลงมีความรู้สึกเหมือนดนตรีโบราณนะครับแล้วเสียงไม้ไผ่เข้ากับเสียงของผู้ชายเย็นแขเลยก็จะมาในเพลงสาวน้อยเล่นน้ำแต่ชื่อน่ารักนะครับไม่ใช่สาวน้อยเล่นน้ำหรือสาวน้อยตกน้ำที่อยู่ในงานวัดที่มีการปาลูกบอลกันนั้นไม่ใช่นะครับเพลงสาวน้อยเล่นน้ำนี่เป็นเพลงทำนองเก่านะครับมีท่อนเดียวมี4จังหวะไม่ทราบนามผู้แต่งนะครับสันนิษฐานก็ว่านักดนตรีแต่งขึ้นโดยอัตโนมัติโดยไม่อาศัยเพลงใดนะครับเป็นเพลงที่มีลีลาน่าฟังมากแล้วก็เพลงนี้ถ้าท่านฟังแล้วจะคุ้นๆอยู่มักจะอยู่ท้ายเพลงลาวแล้วก็ถูกนำไปใช้เป็นเพลงไทยสากลที่มีลีลากระชับกระจับกระเฉงหลายเพลงทีเดียวลองนึกดูนะครับว่าเพลงนี้ตรงกับเพลงอะไรขอเชิญรับฟังสาวน้อยเล่นน้ำจากการบรรเลงของวงอังกะลุงครับ

สาวน้อยเล่นน้ำก็จบลงไปแล้วนะครับลองนึกไปถึงเสียงร้องของคุณดาวใจเพชิตนะครับเกลียดดวงใจตัวเองนักนี่แหละครับเพลงนี้แหละครับน่าฟังทีเดียวน่าจะเหลือเวลาสักหนึ่งเพลงสำหรับเสียงของคุณชาญเย็นแขสำหรับคืนวันนี้นะครับก็ขอนำเสนอผลงานของครูสุนทรียาณเวียงการกับครูสมานการจันทปรินซึ่งร่วมกันประพันธ์นะครับเพลงนี้ไม่ได้ออกแนวว่าเป็นเพลงไทยเดิมชัดเต็มรูปแบบนะครับแต่ก็มีเข้าโครงของเพลงไทยเดิมแต่ในทางครูสมานการจันทปรินครับเพลงนี้ชื่อว่าพี่งอเจ้างอคุณชาญเย็นแขขับร้องไว้เพลงนี้น่ารักมากก็ขอเชิญรับฟังเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายสำหรับลำนามสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับและเมื่อจบพี่งอเจ้างอจากคุณชาญเย็นแขแล้วผมดุษฎีข้าวมังกรีและทีมงานก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดีลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร
1: บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงนำมหาสติปัฏฐานสูตรด้วยโสรถปัญหาและแสดงปัญหาที่4ซึ่งเป็นปัญหาของเมตตาคูมานกและก็ได้แสดงคำถามคำตอบซึ่งได้มีติดต่อกันหลายตอนไปแล้วและโดยที่ปัญหานี้ได้ประกอบด้วยข้อธรรมอันเป็นเครื่องเกื้อกูลแก่การปฏิบัติพุทธศาสนาอยู่เป็นอันมากทั้งยังมีการขอให้ตรัสสอนไม่หยุดหย่อนเป็นการแสดงถึงการฟังยังไม่อิ่มยังไม่เต็มยังไม่พอแสดงถึงผู้ฟังซึ่งเป็นผู้กราบทูลถามได้พบความไพเราะในธรรมดังที่เราทั้งหลายได้สวดกันอยู่ว่าธรรมะ

อานิกัณยานังงามหรือไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัณยานังงามหรือไพเราะในธรรมกลางปริโยสานกัณยานังงามหรือไพเราะในที่สุดได้พบความงามความไพเราะในธรรมจึงได้ขอให้ตรัสต่อไปอีกซึ่งก็เป็นการตรัสย้ำความแต่ว่าเป็นการที่จี้ใจแทงใจทำให้เกิดความรู้เข้าถึงธรรมะจนถึงที่สุดฉะนั้นจึงจะได้แสดงถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณอันประกอบอยู่ในคำถามคำตอบเหล่านี้ในบางประการและก่อนที่จะแสดงนำเข้าพระพุทธคุณเป็นต้นนั้นก็จะได้กล่าวถึงวิธีฟังหรืออ่านให้มีความเข้าใจในโสลดปัญหาแต่ก็จะต้องกล่าวถึงภูมิของท่านผู้ถามประกอบด้วยภูมิของท่านผู้ถามนั้นก็คือมานพทั้ง16คนซึ่งท่านได้แสดงว่าคำถามเหล่านี้อาจารย์คือภาวรีพราหมณ์เป็นผู้ผูกให้มาเพื่อเป็นการทดสอบพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและเมื่อได้พิจารณาในคำถามทั้งหลายแม้ที่ได้แสดงมาตั้งแต่ปัญหาแรกแล้วก็จะเห็นว่าท่านภาวรีพราหมณ์ได้มีภูมิทางจิตใจที่สูงได้มีความค้นคว้าแสวงหาความตรัสรู้เข้าแนวอริยสัจทั้งสี่ในพุทธศาสนาคล้ายคลึงกับที่พระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะเสด็จออกทรงผนวดก็ได้ทรงมีความรู้เข้าแนวอริยสัจที่ได้ตรัสรู้

ในภายหลังดังที่ได้แสดงว่าพระสิทธัตถะราชกุมารได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้งสี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะได้ทรงสลดสังเวชพระหฤทัยในเมื่อทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายโดยที่ทรงน้อมเข้ามาว่าทุกคนจะต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตายไม่ว่าจะเป็นอุญาจกวณิพกหรือเป็นเศรษฐีคฤหบดีไม่ว่าจะเป็นผู้มีอำนาจน้อยจนถึงเป็นผู้มีอำนาจมากจนถึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระราชาเอกในโลกแม้พระองค์เองถึงจะทรงได้รับจักรพรรดิสมบัติก็ไม่พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายคือว่าได้ทรงเห็นทุกข์อันนับเข้าในทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์จึงมีพระหฤทัยน้อมไปในการบวชเพราะทรงต้องการโมกขธรรมธรรมะเป็นเครื่องหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายและทรงเห็นว่าการที่จะปฏิบัติให้พบกับโมกขธรรมได้ก็จะต้องออกบวชเป็นบรรพชิตคือผู้บวชซึ่งสละกังวลห่วงใยในทางโลกเสียให้สิ้นจึงจะมีโอกาสที่จะตั้งหน้าปฏิบัติแสวงหาให้พบโมกขธรรมได้ก็เป็นอันว่าต้องการที่จะได้ทุกขนิโรธความดับทุกข์นั่นเองแต่ในตอนนั้นยังไม่ได้แสดงถึงความเกิดว่าเป็นทุกข์แสดงแต่ทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ยังไม่ได้แสดงถึงว่าความเกิดเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นในขั้นนั้นจึงยังไม่ชัดว่าได้ทรงเห็นชาติทุกข์แล้วหรือยังเพราะว่าชาติทุกข์นี้เห็นยากแต่ว่าชราทุกข์มรณะทุกข์กับทั้งพยาธิทุกข์นั้นเห็นง่ายลัทธิศาสนาที่เกิดก่อนพระพุทธศาสนาหรือแม่ที่เกิดภายหลังพุทธศาสนาก็ต่างไม่ได้เห็นชาติทุกข์ด้วยกันทางนั้นเพราะฉะนั้นจึงยังปรารถนาชาติคือความเกิดโดยที่มีความเห็นว่าเกิดเป็นมนุษย์ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจึงปรารถนาที่จะไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายทั้งที่เป็นมนุษย์นี่เองจึงต่างแสวงหาวิธีที่จะไม่ต้องตาย

หรือแม่ให้อายุยืนมากๆเป็นอายุวัฒนะเพราะฉะนั้นจึงพากันปฏิบัติและมีความเชื่อถือปฏิบัติให้สำเร็จดังเช่นสำเร็จเป็นเซียนสำเร็จเป็นเซียนแล้วก็อยู่เรื่อยไปหรือว่าไม่เห็นทางว่าเป็นมนุษย์จะอยู่ค้ำโลกไปได้ก็ปรารถนาไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมต่างๆที่จะไม่ต้องตายไม่ต้องจุติอยู่เป็นนิรันดรก็แปลว่ายังไม่เห็นว่าความเกิดเป็นทุกข์ยังเห็นว่าความเกิดบางอย่างนั้นไม่เป็นทุกข์คืออยู่ยั่งยืนเป็นนิรันดรดังนี้เพราะฉะนั้นในตอนแรกนั้นก็ยังไม่ชัดทีเดียวว่าพระโพธิสัตว์ได้ทรงเห็นชาติที่ทุกข์ได้ทรงเห็นชาติทุกข์ด้วยแต่ว่ามาปรากฏชัดขึ้นเมื่อทรงไปศึกษาในสำนักของดาบททั้งสองที่ท่านสอนลัทธิสมาบัติ7สมาบัติ8ที่ให้เกิดเป็นพรหมซึ่งว่ามีอายุยืนมากหรือเชื่อว่าอยู่เป็นนิรันดรเช่นเดียวกันแต่พระโพธิสัตว์ไม่เลื่อมใสเห็นว่ายังมีอุปาทานความยึดถืออยู่คือต้องการเกิดอยู่จึงยังไม่พ้นทุกข์ก็แสดงว่าจะทรงเห็นชาติที่ทุกข์ขึ้นจึงได้ทรงศึกษาค้นคว้าปฏิบัติจนทรงพบทางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาได้ตรัสรู้พระธรรมก็คืออริยสัจทั้ง4ทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ซึ่งทุกข์นั้นมีอะไรบ้างก็ได้แสดงแล้วเหตุเกิดทุกข์นั้นก็ทรงชี้เอาตัณหาเพราะผู้ฟังจะพึงพิจารณาให้พอเข้าใจได้แต่โดยละเอียดแล้วก็จะต้องสืบสาวตามหลักของปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นจะต้องโยงไปถึงอุปาทานถึงอวิชชาเป็นต้นแต่ว่ายกเอาตัณหาขึ้นมาข้อเดียวก็พอที่จะทำให้เข้าใจความดับทุกข์นั้นก็คือดับตัณหาซึ่งเป็นเหตุจึงจะดับทุกข์ซึ่งเป็นผลและการดับทุกข์ที่เป็นผลนั้นก็ต้องดับชาติทุกข์เป็นต้นไปคือดับเกิดเสียด้วยแปลว่าไม่เกิดเมื่อไม่เกิดจึงจะเป็นอันว่าพ้นทุกข์ได้สิ้นเชิงและก็ต้องปฏิบัติตามมรรคมีองค์8เพราะฉะนั้นให้ทำความระลึกถึงหลักในอริยสัจทั้ง4นี้เป็นที่ตั้งและฟังโสรถปัญหาก็จะเข้าใจและก็จะทำให้เข้าใจถึงท่านภาวรีพราหมณ์ว่าได้เห็นทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ดังที่ปัญหาถามถึงว่าผู้มีปัญญาทำอย่างไรจึงจะข้ามห่วงทุกข์ห่วงก็คือโอคะห่วงน้ำใหญ่ที่ไหลมาท่วมก็คือห่วงทุกข์ห่วงชาติห่วงชราเกิดแก่โสกะปริเทวะความโศกความพิไรรำพันก็เป็นอันว่าแม้ท่านภาวรีพราหมณ์

ก็ได้เห็นชาติทุกข์เหมือนกันคือมีความเห็นลึกซึ้งกว่าความเห็นของบรรดาคณาจารย์ทั้งหลายทั่วไปเช่นเดียวกับที่พระโพธิสัตว์ได้ทรงเห็นดังที่ชัดขึ้นเมื่อท่านเข้าศึกษาที่สำนักสองดาบทและท่านออกมาดังที่กล่าวนั้นฉะนั้นแม้ท่านภาวรีพราหมณ์จึงได้เห็นทุกข์จนถึงชาติทุกข์ก็นับว่าเป็นผู้ที่ทรงปัญญาแต่ว่าท่านยังไม่พบมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์จึงยังดับทุกข์ไม่ได้ด้วยเหตุนี้เองท่านจึงผูกปัญหามาถามเป็นอันว่าท่านเห็นทุกข์แต่ว่ายังไม่พบทางที่จะปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ซึ่งเป็นทุกขนิโรธก็เป็นอันว่าได้เริ่มปฏิบัติจนถึงได้ออกไปอยู่ป่านับว่าเป็นบรรพชิตคือผู้บวชชนิดที่ออกป่าสละกังวลในทางโลกทั้งสิ้นโดยที่ท่านได้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าแผ่นดินกรุงสาวัตถีตั้งแต่พระเจ้ามหาปเสนทิโกศลมาถึงลูกพระราชโอรสพระเจ้าปเสนทิโกศลท่านก็รับราชการอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ลาออกไปบำเพ็ญพรตเพราะท่านเห็นทุกข์จึงแสวงหาทางที่จะดับทุกข์คือโมกขธรรมแต่ยังไม่พบจึงได้ผูกปัญหามาถามเพราะฉะนั้นในปัญหาที่ถามนั้นจึงเป็นปัญหาที่ตั้งขึ้นว่าจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์นั่นเองและโดยทุกข์ที่ทุกข์นั้นเป็นอะไรก็แสดงเข้าหลักพุทธศาสนาดังที่แสดงว่าห้วงทะเลใหญ่ก็คือชาติชราแสดงว่าได้พบชาติทุกข์อันนับว่าเป็นของที่พบยากเข้าใจยากหรือไม่ยอมที่จะให้เป็นทุกข์อยู่ด้วยกันแล้วแต่ท่านภาวรีก็ได้พบแล้วเพราะฉะนั้นจึงล้วนเป็นปัญหาที่พุ่งเข้าสู่ประเด็นเดียวทั้งหมดทุกปัญหาว่าความทุกข์ก็คืออย่างนี้อย่างนี้ก็ตรงกันกับทุกข์ในพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ซึ่งได้ทรงเริ่มพบมาตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์และปฏิบัติอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์และทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตอบนั้นก็ทรงตอบชี้เอาตัณหาเป็นทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกข์เป็นที่ตั้งนั่นแหละแต่ว่ายักย้ายโวหารที่ตรัสแสดงเป็นต่างๆและดับตัณหาเสียได้ก็เป็นความดับทุกข์นั่นแหละคือทุกขนิโรธและก็แสดงยักย้ายโวหารต่างๆและก็แสดงทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็คือมรรคมีองค์8หรือย่นลงก็เป็นศีลเป็นสมาธิปัญญาหรือเป็นธรรมะต่างๆกันโดยชื่อเป็นสติบ้างเป็นสัมปชัญญะบ้างเป็นปัญญาเป็นวิชาบ้างเป็นอัปปมาทบ้างเหล่านี้เป็นต้นตามควรแต่ก็มุ่งตรงไปที่ให้ดับตัณหาจึงจะดับทุกข์ได้หมดซึ่งเป็นทุกขนิโรธอันนับว่าเป็นจุดที่มุ่งหมายตรงกันเพราะฉะนั้นท่านภาวรีพราหมณ์กับศิษย์นั้นจึงได้มีความศึกษาค้นคว้าธรรมปฏิบัติธรรมะเข้าแนวอยู่แล้วยังแต่ที่จะ

ให้พบมรรคสัจจะสภาพที่จริงคือมรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันแน่นอนว่าอะไรแล้วก็จะดับอะไรที่เป็นตัวเหตุเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ตรงเข้าสู่แนวที่ท่านเหล่านั้นได้ศึกษาได้ปฏิบัติกันมาจึงเป็นการที่ประทานแสงสว่างคือธรรมะเข้าถึงจิตใจทำให้เข้าใจได้ทันทีแล้วก็ทำให้ไม่อิ่มไม่เบื่อไม่เต็มอยากจะฟังอยู่เรื่อยๆแม้ว่าจะตรัสย้ำย้ำย้ำเข้าไปในประเด็นของธรรมะคือทุกข์กับความดับทุกข์นั้นเท่านั้นก็ตามก็ยังเป็นที่พอใจแต่ว่าแม้เช่นนั้นก็จะทำให้ได้ปัญญาคือความรู้ธรรมขึ้นในที่สุดเพราะทำไมย้ำบ่อยๆไม่หยุดหย่อนก็จะไม่ได้ปัญญารู้ถึงธรรมตามภูมิชั้นของบุคคลที่เป็นนัยยะดังที่กล่าวแล้วพระพุทธคุณที่แสดงไว้ในปัญหานี้ก็เป็นต้นว่าเวทคูผู้ถึงที่สุดจบเวทผู้ถามนั้นเป็นพราหมณ์มาก่อนก็น่าจะหมายถึงไตรเพศของพราหมณ์ก็ได้แต่ว่าแม้พระพุทธองค์ก็ทรงรับว่าเมื่อตรัสรู้เข้าถึงธรรมะก็เป็นอันว่าถึงที่สุดจบเวทเป็นเวทโคเหมือนกันแต่ว่าความจบเวทคือจบความรู้ในพุทธศาสนานั้นโดยตรงก็คือว่าจบมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้นคือว่าปฏิบัติในมรรคในองค์8ในศีลในสมาธิในปัญญาไปจนรู้ทั่วถึงธรรมะดับกิเลสแต่กองทุกข์ได้สิ้นจึงเป็นเวทคือความรู้ที่จบหรือว่าถึงที่สุดเพราะว่าดับกิเลสและกองทุกข์ได้หมดก็เป็นอันว่าถึงที่สุดจบเวทได้จะว่าเป็นไตรเพศไตรเวทก็ได้คือวิชา3อันได้แก่ปุเพนิวาสานุสติญาณความรู้ระลึกถึงขันธ์เป็นที่อาศัยอยู่ในก่อนได้จุตูปปาตญาณความรู้จุติคือความเคลื่อนอุปบัติคือความเข้าถึงชาตินั้นๆของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมอาสวัคไคยญาณความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะดังนี้ก็เป็นอันว่าถึงที่สุดจบไตรเพศได้ก็แสดงเป็นพระพุทธคุณบทหนึ่งภาวิตัตตามีตนที่อบรมแล้วก็คืออบรมแล้วเสร็จในมรรคมีองค์8รวมเข้าในศีลในสมาธิในปัญญาบรรลุถึงวิมุตติความหลุดพ้นเสร็จกิจแล้วก็เป็นอันว่ามีตนคือมีจิตอันอบรมแล้วมเหสีผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ก็คือแสวงหาคุณศีลสมาธิปัญญาวิมุตติเหล่านี้นั่นเองซึ่งล้วนเป็นคุณอันยิ่งใหญ่เพราะให้ถึงความสิ้นกิเลสและกองทุกข์ได้โดยแท้จริงนาคะทรงเป็นนาคะคือบุคคลผู้ประเสริฐคำว่านาค

หรือนาคะนี้ใช้เป็นชื่อของงูที่เรียกว่านาคหรือพญานาคอันหมายถึงงูชนิดที่พิเศษอันนับว่าเป็นงูที่ประเสริฐในจำพวกงูด้วยกันใช้เป็นชื่อของช้างก็เรียกว่านาคะหรือนาคเพราะว่าช้างเป็นสัตว์ใหญ่อันนับว่าประเสริฐในด้านใหญ่โตทางรูปร่างได้ใช้เป็นชื่อของบุคคลผู้ประเสริฐคือเป็นชื่อของพระอรหันต์และแม้เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าเองก็ชื่อว่านาคะคือเป็นบุคคลผู้ประเสริฐและเมื่อเป็นชื่อของพระอรหันต์เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าคำว่านาคะนี้ท่านก็สอนให้แปลว่าภูไม่มาคือภูที่พ้นไปแล้วไม่กลับมาอีกคือพ้นทุกข์ไม่กลับมาสู่ทุกข์อีกพ้นโลกไม่กลับมาสู่โลกอีกดังนี้ชื่อว่านาคะเหล่านี้เป็นพระพุทธคุณและแม่พระพุทธคุณที่แสดงในเนื้อหาของคำถามคำตอบก็ดังเช่นที่เวตคูมานพได้กราบทูลว่าเพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจำแนกแจกธรรมซึ่งให้พ้นทุกข์ได้พ้นชาติชราพ้นโศกพิไรรำพันต่างๆได้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงละทุกข์ได้โดยแน่แท้พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรับรองโดยปริยายว่าเมตตาภูมานพได้รู้จักพราหมณ์คือบุคคลผู้ประเสริฐทรงใช้เรียกคำนี้มาด้วยแต่มาหมายถึงพราหมณ์ในพุทธศาสนาก็คือบุคคลผู้ประเสริฐซึ่งเป็นผู้ถึงที่สุดจบเพศหรือจบเวทคือความรู้ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลไม่คล่องแล้วในกามภพผู้นั้นได้ละทุกข์ได้โดยแน่แท้ดังนี้ก็เป็นอันว่าข้อที่แสดงถึงว่าบุคคลผู้ที่ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลไม่คล่องในกามภพนั่นก็เป็นพระพุทธคุณคือเป็นคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งทรงเป็นเช่นนั้นฉะนั้นจึงละทุกข์ได้โดยแน่แท้ดังนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธคุณเหล่านี้จึงปรากฏอยู่และพระธรรมคุณนั้นเล่าก็ดังเช่นที่แสดงถึงพระธรรมว่าพระธรรมนั้นไม่ประกอบด้วยอุปธิคือกิเลสเป็นเครื่องส่งใจอันหมายความว่าธรรมะที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีที่จะสอนให้ก่ออุปธิคือกิเลสเป็นเครื่องเข้าไปส่งใจล้วนแต่สอนให้ละอุปธิคือกิเลสเป็นเครื่องเข้าไปทรงใจทางนั้นดังนั้นพระธรรมทั้งปวงนั้นจึงเป็นพระธรรมที่ไม่มีอุปธิไม่มีกิเลสเป็นเครื่องเข้าไปทรงใจกับทั้งที่แสดงถึงข้อปฏิบัติต่างๆที่จะให้พ้นทุกข์ได้อันบ่งถึงว่าคุณของพระธรรมนั้นย่อมรวมอยู่ในข้อนี้คือเป็นข้อปฏิบัติที่จะให้พ้นทุกข์

0: ให้พ้นโอคะคือห้วงทะเลใหญ่หรือห้วงน้ำใหญ่อันได้แก่ชาติชราโศกความพิไรรำพันเป็นต้นความข้องเกี่ยวต่างๆเป็นต้นในสิ่งทั้งปวงตลอดจนถึงความที่ได้ทำปัญญาคือความรู้บรรเทาละความข้องติดอยู่ในเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องกลางเบื้องขวางโดยรอบตัวนี้ทั้งหมดบรรเทาความพัวพันเกี่ยวข้องยึดเหนี่ยวยินดีติดทั้งหมดโดยที่ปฏิบัติให้เป็นภูมิสติมีสัมปชัญญะมีความไม่ประมาทมีปัญญาเหล่านี้ล้วนเป็นธรรมะที่รวมพลังกันเป็นคุณที่จะให้พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นคุณของพระธรรมโดยตรงก็คือว่าที่จะให้พ้นทุกข์ได้และเมื่อปฏิบัติให้พ้นทุกข์ได้แล้วธรรมคุณย่อมจะปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นเหล่านี้เป็นพระธรรมคุณและประสังกับคุณนั้นก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนดังที่เมตตาครูมานพก็ได้กราบทูลสรรเสริญว่าบุคคลทั้งหลายที่ได้ทรงสั่งสอนไม่หยุดหย่อนจนเป็นมุนีคือเป็นผู้รู้ขึ้นมานั้นก็จะละทุกข์ได้โดยแน่แท้เช่นเดียวกันเหล่านี้ก็คือประสังกับคุณอันแสดงว่าเมื่อได้ตั้งใจฟังและปฏิบัติในพระธรรมตามที่ทรงสั่งสอนให้มีขึ้นได้โดยจริงแท้แล้วก็ย่อมจะพ้นทุกข์ได้ตามควรแก่ความปฏิบัติน้อยหรือมากก็ตามและก็มีทางเดียวเท่านั้นที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือปฏิบัติตามพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่ล้วนแต่ส่งให้พ้นทุกข์เหล่านี้จึงเป็นข้อสำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อทำความเข้าใจให้กว้างๆดังนี้แล้วการฟังโสลดปัญหาก็จะเข้าใจเพราะล้วนแต่รวมอยู่ในหลักของอริยสัจทั้ง4นี้ทั้งนั้นและผู้ถามและผู้ตอบนั้นเป็นอันว่าได้ปฏิบัติเข้าครองของอริยสัจมาแล้วตั้งแต่ในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าจบแล้วแต่ว่าทางฝ่ายภาวรีพรามนั้นยังไม่จบเพิ่งจะพบเพิ่งจะตั้งต้นเข้ามาจึงมาบรรจบกันและต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจสวดตั้งใจฟังสวดในสติปัฏฐานจะทำความสงบสืบต่อไป
1: MCOT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: ยังมีเวลาสำหรับเด็กเล่นในการที่จะถือบวชในการที่จะถือปฏิบัติการถือบวชซึ่งมีความหมายสำหรับสมณะผู้ใฝ่ต่อความสงบผู้ใฝ่ต่อความสงัดเรียกว่าสงบสงัดหลีกเล่นเห็นภัย

มาเห็นภายในการเกิดเห็นภายในการอยู่โดยการคุกรีตีโมกับหมู่คณะอย่างโลกโลกวิสัยเห็นภายในการคล้องการแวะเห็นภายในการจมติดอยู่ดังคารวาสวิสัยเป็นกันอยู่โดยทั่วๆไปผู้บวชมาในศาสนานี้เห็นภายในการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเห็นภายในการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดผู้บวชในศาสนานี้ได้ชื่อว่าผู้เห็นความสงบผู้เห็นความสงัดซึ่งเป็นเครื่องอยู่ของสมณะซึ่งกล่าวว่าการละความยุ่งยากลำบากใจการละความยุ่งยากลำบากใจการเลิกลาความยุ่งยากลำบากใจอันต่อเนื่องแต่สังคมที่หมกมุ่นด้วยกามตัณหาภาวะตัณหามีภาวะตัณหาซึ่งกล่าวว่าผู้มีความอยากที่ครอบงำจิตใจผู้มีความอยากที่ทับถมอยู่ผู้จมอยู่ในความอยากเมื่อครอบงำทับถมจมอยู่ด้วยอำนาจของความอยากซึ่งเน้นในเรื่องของความกำหนัดยินดีความหลงไหลอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นความอยากอย่างโน้นความอยากอย่างนี้ความอยากอย่างนี้ความอยากอย่างโน้นเรียกว่าไม่มีที่สิ้นสุดท่านมีโอกาสได้มาฝึกมาปฏิบัติท่านมีโอกาสได้มาฝึกมาปฏิบัติต่างก็รู้ได้ในความจริงว่าคนเรานั้น

ดิ้นไปหาความตายประมาเหมือนกับแมลงเม่าบินเข้าหาไฟเมื่อแมลงเม่าบินเข้าหาไฟเติมบินเข้าหาแสงสว่างโอกาสที่จะได้กลับไปสู่ที่เดิมนั้นลำบาก

มนุษย์ที่ยังไม่เห็นภายในการเกิดมนุษย์ผู้ยังไม่เห็นภายในการเกิดก็ยังไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปที่ชาวโลกจมอยู่ติดอยู่ที่ชาวโลกถูกทับถมด้วยอำนาจของการเสพติดอยู่โดยทั่วไปเป็นเครื่องร้อยรัดหัวใจเป็นเครื่องผูกมัดหัวใจให้จมอยู่ยากต่อการที่จะหลีกเล่นยากต่อการที่จะแสวงหาส่วนที่เป็นศีลเป็นธรรมมันจะมาชำระล้างจิตใจให้เบาบางให้จืดจางจากอำนาจของตัวยึดติดอยู่โดยทั่วไปรู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันต่ออำนาจของการยึดติดอยู่โดยทั่วไปจะเห็นได้จากการเกิดแล้วเกิดอีกเกิดพบนั้นต้องเกิดพบนี้เกิดพบนี้ต้องเกิดพบนั้นดูแล้วไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งกำหนดได้ว่าการเกิดของแต่ละคนแม้แต่การเกิดของสัตว์โดยทั่วไปยิ่งกำหนดได้ว่าเกิดมาเป็นภาระเกิดมามีธุระจังเกิดมารับผิดชอบในการเกิดที่ไม่มีที่สิ้นสุดแถมยังไม่มีหลักประกันว่าจะเกิดอยู่ในภพใดภูมิใดว่าจะเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นหรือว่าตกต่ำลงไปหรือว่าด้อยลงไปเรียกว่ามีการเกิด

ที่หาความสมบูรณ์ไม่ได้เรียกว่าไม่มีความสมบูรณ์ในการเกิดมีความพิกลพิการนอกจากจะพิกลพิการทางร่างกายยังมีความพิกลพิการทางด้านจิตใจเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกจนรู้ว่าการเกิดนั้นไม่มีที่สิ้นสุดจนแน่ใจว่าการเกิดบ่อยๆนั้นเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์อยู่เรื่อยไปเมื่อการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์อยู่เรื่อยไปผู้หวังในเหตุผลของการไม่เกิดจึงเข้าใจได้ง่ายว่าการไม่เกิดนั่นคือการไม่ก่อทุกข์ให้กับตนเองการไม่เกิดนั้นคือการไม่ก่อทุกข์ให้กับตนเองที่ต้องย่างที่ต้องเผาที่ต้องฝึกที่ต้องขัดเกลาด้วยหลักฐานของการอยู่อย่างนี้ฝึกอยู่อย่างนี้จะเป็นการย่างเผาความรู้สึกโดยทั่วๆไปเรียกว่าตบะธรรมคือการแผดเผาการแผดเผาการย่างเผาการเผาย่างกิเลสหัวใจเจ้าของให้ค่อยหมดไปทีละนิดทีละหน่อยทีละเล็กทีละน้อยยิ่งสาวกลับไปถึงอดีตก็จะรอดมาถึงทุกวันนี้ก็จะผ่านพ้นมาถึงทุกวันนี้แทบจะเอาตัวไม่รอดหลงในเพศหลงในวัยหลงในความรู้หลงในความสามารถ

หลงในเพศหลงในวัยหลงในความรู้หลงในความสามารถหลงในเหตุอื่นใดที่ถูกย้อมถูกเติมถูกเพิ่มด้วยความแข็งแรงของตนเองความหลงนั้นย่อมเกิดขึ้นกับสัตว์โดยทั่วไปแม้แต่มนุษย์เองผู้ที่ไม่รับการฝึกฝนย่อมเห็นกงจักเป็นดอกบัวย่อมเห็นชั่วเป็นดีย่อมเห็นสิ่งที่สัตว์โลกซึ่งถูกทนทุกข์ทรมานด้วยลักษณะต่างๆแตกต่างกันไปด้วยคนกิเลสมายาของมนุษย์

ซึ่งถือว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ฉลาดซึ่งถือตัวเองว่าเป็นผู้แหลมคม

เมื่อถูกอำนาจของกิเลสครอบงำแล้วครอบงำอีกแต่จะยกศีรษะไม่ขึ้นจะพูดก็ไม่เต็มปากเต็มคอจะทำก็อึดอัดขัดเคืองจะว่าจะคิดยังคิดไม่ได้คิดไม่ออกที่เป็นอย่างนี้ความนาดของความจอมปลอมคือความไม่รู้จริงของมนุษย์จึงถูกบีบคั้นแล้วบีบคั้นอีกทรมานแล้วทรมานอีกเรียกว่าชายชนิดที่ว่าดูแล้วไม่เห็นจะได้อะไรหาเช้าจดเย็นหาเย็นจดสว่างวิ่งหาเสาะหาแสวงหาเรียกว่าตามหาจนไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อได้มาก็มีแต่ความจอมปลอมเมื่อได้มาก็มีแต่ความจอมปลอมที่อุตส่าห์เขี่ยวเข็นอุตส่าห์หอบสังขารสุดจะทนทุกข์ทรมานเหนือจดใต้ตะวันออกอีสานเรียกว่าตัวเป็นเกลียวเพื่อสนองอำนาจตัณหาเพื่อสนองอำนาจของความอยากของตนจะใกล้จะไกลจะลึกจะตื้นจะยาวจะสั้นหากดูว่าเป็นเรื่องที่จมอยู่ติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเราก็น่าจะไม่ต้องไปเอาสิ่งเหล่านั้นมาตัดสินใจเราว่าแค่จนแค่รวยแค่สวยแค่ขี้เหร่ไม่ใช่จะมาติดตัดสินใจเราให้ต้องเป็นอย่างนั้นจมอย่างนั้นหาเช้าจดเย็นหาเย็นจดสว่างไม่รู้จะหาไปทำอะไรก็ไม่เห็นอ้วนเกินกันผอมเกินกันไม่เห็นรวยเกินกันหรือว่าจนเกินกันก็ความจริงที่มีอยู่กินแล้วก็ถ่ายเกิดแล้วก็ตายสมบัตินอกกายก็แค่นั้นเท่านั้นหากเราจะปล่อยคนอีกส่วนหนึ่งเขาหลงเขาจมเขาติดอยู่อะไรจะนำพาตัวเราให้เสียหลักอะไรจะนำพาชีวิตของเราให้เสียหลักได้หากเราไม่ทำอย่างเขาหากเราไม่เป็นอย่างเขาหากเราไม่อยู่อย่างเขาหากเราไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจให้เป็นอย่างเขาอะไรเล่าจะเป็นเหตุอะไรเล่าจะเป็นผลอะไรเล่าที่จะทำตัวเราให้เสียคู่เสียคนอยากรู้นักยิ่งมองลึกลงไปว่าเศรษฐีใหญ่ก็เดียวว่านี่มากเศรษฐีใหญ่ยิ่งนี่มากเศรษฐีน้อยก็นี่น้อยเศรษฐีใหญ่ก็นี่มากเศรษฐีน้อยก็นี่น้อยยิ่งดูลึกลงไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นความจอมปลอมของสิ่งเหล่านั้นทั้งนั้นถ้าเราจะไม่รวยอย่างเขาถ้าเราจะไม่จนอย่างเขาถ้าเราจะอยู่อย่างเราที่เข้าใจในลักษณะของศีลของธรรมความจริงนั้นน่าจะเกิดความอัศจรรย์ขึ้นกับใจของเราได้ได้ยินข่าวว่าเศรษฐีตายคนรวยตายคนจนตายก็เห็นมามากรู้มามากได้ยินมามาก

ยิ่งมองลึกๆเข้าไปแล้วเห็นแต่ความจอมปลอมของสิ่งเหล่านั้นทั้งนั้นเห็นแต่ความจอมปลอมของสิ่งเหล่านั้นทั้งนั้นที่กล่าวย้ำเช่นนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเรามองโลกในแง่ร้ายเรามองโลกด้วยความเป็นธรรมจะจนก็แค่นั้นจะรวยก็แค่นั้นจะสวยก็แค่นั้นจะขี้เละก็แค่นั้นยิ่งเห็นความพิกลพิการทางด้านจิตใจแล้วเรายิ่งดูว่าไม่เห็นจะมีอะไรที่เป็นสาระของชีวิตไม่เห็นเป็นแก่นสารของชีวิตหากเราจะไม่เป็นอย่างเขาหากเราจะไม่ต้องทำอย่างเขาแต่ความเป็นเราคือเราต้องทำตัวเราให้เห็นความจริงของแก่นสารของชีวิตแล้วการกระเสือกกระสนการดิ้นทุรนทุรายการกระวนกระวายใดๆก็จะค่อยหมดไปทีละนิดทีละหน่อยความจริงในความหมายของความเป็นธรรมก็จะเฝ้าดูความจริงที่เป็นหลักเป็นฐานเป็นเหตุเป็นผลก็จะเฝ้าดูความจริงของแต่ละคนได้ในเหตุผลของใจยิ่งดูยิ่งเห็นความจริงยิ่งกำหนดอยู่ยิ่งรู้ความจริงว่าที่สะสมที่หมักหมมที่เก็บไว้ที่ดองไว้นะมันเป็นลักษณะอย่างไรที่สะสมไว้ที่ดองไว้ที่เก็บไว้ในหัวใจของตนเองว่านั่นก็เป็นของเรานี่ก็เป็นของเรานั่นก็เป็นของเราซึ่งดูแล้วก็มีแต่ประเภทที่หลงความจริงของชีวิตหลงความจริงของชีวิตหลงนิดหลงหน่อยหลงเล็กหลงน้อยตายเปล่าไม่ได้อะไรหรอกตายแล้วตายอีกซ้ำไปด้วยหากแกอำนาจยึดมากก็ตายแล้วมาเป็นโทษงูเหลือมเป็นจิ้งจกตุ๊กแกพร้อมหน้ายึดมากถือมากของเราทั้งนั้นอะไรก็ของเราทั้งนั้นหอบเข้ามาทับไว้ในใจหอบเข้ามาทับถมไว้ในใจนอนก็คิดนั่งก็คิดกินก็คิดเดินก็คิดจนเกิดความรู้สึกหน้าดำค่ำเครียดจนเกิดความไม่เป็นเหตุเป็นผลกับใจของตนจนเกิดความไม่แน่ใจในตนของตนจนเกิดความมีอาคติกับตัวเองหวังลมๆแรงๆแล้วได้มาก็อย่างประเภทลมๆแรงๆเห็นมามากรู้มามากอยู่มามากยิ่งเห็นความจริงว่าก็แค่นั้นแหละถ้าเราจะไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเราจะไม่เอาอย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นก็น่าจะไม่เห็นมีอะไรที่ใครจะไม่ปฏิเสธหรือยอมรับเพราะคนตั้งมากไม่เห็นจะต้องแคร์อะไรไม่เห็นจะต้องระแวงสงสัยอะไรสิทธาราชกุมารยิ่งเป็นการท้าทายมากสละทรัพย์สมบัติหากอยู่ก็ได้เป็นกษัตริย์แม้ความสุขอื่นใดไม่ต้องอธิบายสนมกรมพวังมากน้อยแค่ไหนก็พอที่จะดูออกแต่กระนั้นพระองค์ก็ตัดพระทัยสละได้นอนกลางดินกินกลางหญ้าลำบากกับหมู่เราที่มาอยู่วันนี้ไม่มีกรดไม่มี

มุ้งไม่มีเสือไม่มีหมอนไม่มีที่หลับที่นอนที่ดีอย่างที่เราอยู่กันไม่มีพัดลมใหญ่พัดลมเล็กแถมให้เราลองดูสภาพของความเป็นจริงของสิทธาราชกุมารออกจะอยู่อย่างคนที่กำพร้าอนาถาไม่มีที่พักสิ่งซ้ำไปด้วยด้วยความเด็ดเดี่ยวและเด็ดขาดของพระองค์เมื่อตัดได้อย่างถึงที่สุดไม่เห็นจะต้องไปแคร์กับมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปใครจะว่าอย่างไรใครจะไม่ว่าอย่างไรแต่พระองค์ก็สละออกมาในที่สุดเมื่อพระองค์สละตัดได้แล้วการทำความภาคความเพียรของพระองค์นั้นก็ไม่ใช่เรื่องอย่างง่ายดังที่พวกเราอยู่กันทุกวันนี้ทำทุกอย่างเพียรทุกอย่างฝึกทุกอย่างสุดแต่เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแต่กระนั้นพระองค์ก็ไม่ได้หวั่นไหวยังตั้งสัจจธิษฐานว่าถ้าชีวิตนี้จะเหือดแห้งหรือตายไปด้วยเหตุผลอื่นใดถ้าการปฏิบัติครั้งนี้ไม่ถึงที่สุดคือสัมมาสัมโพธิคือได้รู้แต่จะรู้ชอบได้ไม่ได้รู้ยิ่งเห็นจริงไม่ได้ความจริงเกิดขึ้นยอมมอบกายถวายชีวิตไม่มีข้อแม่ไม่มีข้อต่อรองกับเหตุอื่นใดมากจากจะเอาชีวิตเป็นเดิมพันกนันการเกิดขึ้นของศาสดาของโลกจึงปรากฏให้หมู่เราได้กราบได้ไหว้ได้สักการะได้ปฏิบัติได้มาเฝ้าเพียรฝึกอยู่อย่างนี้ก็เพราะสิทธัตถราชกุมารนั้นไม่ได้เอาอะไรไม่ได้ต้องการอะไรไม่ได้หวังอะไรจากโลกที่เขาอยู่เขามีเขาเป็นเขาได้ก็เพราะสิทธัตถราชกุมารไม่ได้หวังอะไรไม่ได้ต้องการอะไรไม่ได้อยากได้อะไรจึงมีศาสดาและศาสนาเกิดขึ้นซึ่งก็มีศาสดาเดียวเท่านั้นที่สอนให้การไม่เกิดมีอยู่กับหัวใจไม่มีศาสนาใดๆซึ่งเกิดทีหลังที่จะนำหลักของความจริงมาทำให้ไม่เกิดได้อย่างมากก็แนะแนวเพียงบอกว่าไปสวรรค์ถ้ามากกว่านั้นยังไม่มีคำสอนในศาสนาในศาสดาใดๆแถมยังจะต้องมาเอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเป็นคำสอนของศาสนาของตนเองศาสนาพราหมณ์ก็ไม่มีคำสอนมาก่อนเรียกว่าฮินดูหากแต่เป็นเจ้าพิธีโน้นพิธีนี้เท่านั้นศาสนาอื่นใดก็คงเป็นอย่างเดียวกันหมดเมื่อเป็นอย่างนี้การที่พระองค์ตัดพระทัยละวางได้หลีกเล่นออกบวชซึ่งมีความเป็นจริงคือมีพฤติกรรมที่แตกต่างกับโลกวิสัยนั่นไม่ใช่ความเลวร้ายของชีวิตนั่นไม่ใช่เรื่องของความอัปยศของชีวิตนั่นเป็นความเลิศประเสริฐของชีวิตไม่เอาอะไรแล้วไม่ต้องการอะไรมากมายเพียงแต่ให้ได้มีเวลาฝึกเวลาปฏิบัติเราจะดูอย่างพุทธสาวกก็ดีบุรพาจารย์ของหมู่เราก็ดีบุคคลาจารย์ของหมู่เราก็ดีล้วนแต่ประเภทที่โทษเตอะทิ้งทวนทั้งนั้นหนีออกจากบ้านจากเรือนหนีออกจากความสุขซึ่งชาวบ้านเสพกันอยู่ติดกันอยู่โจมกันอยู่ยิ่งก็ติดกัญชาเฮโรอีนทินเนอร์ประเภทที่ว่าลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเรียกว่าหลับตาไม่ลงทั้งนั้นบุพพาจารย์ของหมู่เราได้หลีกเล่นได้ออกมาปฏิบัติเช่นกับพวกเรามาปฏิบัติอยู่เวลานี้หากจะบอกว่าเราเท่านั้นหรือเป็นคนที่ปฏิบัติไม่ใช่มีหมื่นมีแสนมีล้านล้านล้านล้านของผู้ฝึกผู้ปฏิบัติที่สร้างความเป็นอริยะให้กับจิตใจของตนเองนั่นคือจิตใจไม่หมกมุ่นอยู่อย่างโลกวิสัย
นั่นคือจิตใจไม่

จมอยู่อย่างโลกวิสัยพอเข้าใจและรู้เท่าทันการหลีกเล่นการห่างไกลจึงเกิดขึ้นให้เวลาให้ความสำคัญกับชีวิตได้มีเวลามาอยู่มาฝึกมาปฏิบัติอันจะสร้างหลักฐานของความมั่นคงให้กับชีวิตศาสดาของศาสนาเราทำเช่นนี้พุทธสาวกก็ทำเช่นนี้บุคคลอาจารย์ของเราก็ทำเช่นนี้ซึ่งจะดูอย่างความเข้าใจและไม่เอารัดเอาเปรียบแล้วตัวเรานั้นดูจะได้เปรียบกว่าครูบาอาจารย์ของเราไม่เห็นจะทรมานอะไรมากมายไม่เห็นจะมีอะไรที่น่ากลัวน่าวิตกเพราะว่าสิ่งแวดล้อมนะมีส่วนทำให้เรานั้นไม่ต้องทรมานมากสร้างเหตุสร้างผลสร้างความจริงให้กับใจของแต่ละคนสุขเล็กสุขน้อยสุขนิดสุขหน่อยสุขจอมปลอมแบกภาระไม่มีที่สิ้นสุดเพิ่มภาระไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเป็นความสุขที่จอมปลอมเป็นความสุขที่ไม่มีวันจบนั่นคือความสุขจอมปลอมจนเพิ่มภาระจนเป็นภาระเศรษฐีตายก็อย่างนั้นคนจนตายก็อย่างนั้นแม้เหตุอื่นใดใครตายจะเห็นอะไรที่มีความวิเศษวิโสแต่ว่าคนไปงานศพมากเป็นคนดีก็รู้แต่ว่าคนไม่ไปงานศพมากก็รู้ก็ไม่เห็นอะไรที่จะมีเป็นเรื่องที่น่าผูกน่ายึดมากไปกว่าความจริงนัตติสันติปรังสุขังความสุขที่แท้จริงของชีวิตนั้นเป็นความสงบสงัดต่างหากใครจะยกหรือใครจะยอใครจะเชิดหรือใครจะแช่งต่างก็เป็นเรื่องของเขาโดยธาตุแท้ของเราคือความไม่จอมปลอมอีกแล้วไม่ต้องหอบหิ้วอีกแล้วไม่ต้องเป็นภาระอีกแล้วไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าเป็นสิ่งที่น่าสะใจเลยนอกจากความจริงที่เข้าใจว่าการไม่วกไปเวียนมาไม่เวียนตายเวียนเกิดไม่เวียนแก่นั่นต่างหากเป็นเรื่องของความอัศจรรย์ใจของหมู่เราถึงบอกว่ามองดอกกุหลาบจึงมองได้ว่าเป็นดอกไม้โดยทั่วไปไม่ได้เป็นการมองอย่างดอกวิเศษวิโสไปเกินกว่าความจริงของดอกไม้หากจะแตกต่างโดยสีสันวรรณะเราก็หาได้เป็นคนมองดอกกุหลาบเกินกว่าความจริงไม่แม้แต่ดอกกล้วยไม้อะไรก็ตามสีม่วงสีขาวสีเหลืองอมขาวสีแดงกรำหรือสีชมพูอื่นใดที่เราได้ดูได้เห็นหลากตานี้เราก็เห็นเป็นดอกไม้ที่มีความงามของดอกไม้โดยธรรมชาติหากหาได้จมได้ติดหากหาได้ไปอยู่จมอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่รู้เพียงแต่เข้าใจว่านี่คือสมบัติของโลกนี่คือความจริงของโลกนี่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติความที่ใจเรานั้นไม่จมไม่ติดอยู่กับสิ่งหนึ่งใดนั้นต่างหากที่จุดหมายปลายทางของเราผู้นี้มาบวชมาปฏิบัติในศาสนานี้ที่จะพาความแตกต่างของการไม่ได้บวชไม่ได้ปฏิบัติที่จะเห็นความแตกต่างกับการไม่ได้บวชไม่ได้ปฏิบัติที่จะนำพาการไม่ได้บวชการไม่ปฏิบัติให้เห็นความแตกต่างกันมากขั้นเมื่อเรามาฝึกขั้นเมื่อเรามาปฏิบัติขั้นเมื่อเรามาเฝ้าดูความจริงของใจอย่างนี้เราก็จะเกิดความสังเวชสลดใจในความไม่รู้จริงของมนุษย์ในความอยากของมนุษย์ในอำนาจยึดติดของมนุษย์และด้วยอำนาจของการทำไม่มีที่สิ้นสุดขอกรรมทำเข็นสร้างเวรสร้างกรรมไม่มีที่สิ้นสุดจึงเห็นความแปลกปลอมเห็นความไม่สมบูรณ์ของสัตว์โลกโดยทั่วไปพอเรามาบวชมาปฏิบัติเราจึงเกิดความอัศจรรย์ใจตัวเองว่านี่แหละคือจุดหมายปลายทางของการบวชการปฏิบัตินี่คือจุดหมายปลายทางของชีวิตของเราผู้บวชผู้ปฏิบัติคือเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่ไม่หลงสิ่งที่เกิดอยู่เป็นอยู่

ไม่มีอำนาจอื่นใดที่จะมาผูกหัวใจเราให้จมให้ติดรู้เท่าทันต่อสภาวะกิเลสตัณหามายาของตนเองแล้วยังรู้เท่าทันต่อสมบัติของโลกว่านี้เป็นสมบัติของโลกเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นอากาศมีวิญญาณธาตุที่ครองมีวิญญาณธาตุที่ครองครองจนตายใจครองจนทนไม่ไหวครองจนทนไม่ได้เพราะมีธาตุของความไม่รู้จริงของใจเท่านั้นจึงเป็นอยู่อย่างนั้นน่าสังเวชน่าสลดใจน่าสังเวชน่าสลดใจในความไม่รู้จริงของมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปมันน่าสังเวชมันน่าสลดใจในความไม่รู้จริงของสัตว์โลกโดยทั่วไปเมื่อความไม่รู้จริงของสัตว์โลกโดยทั่วไปมีอยู่อย่างนี้ทับถมอยู่อย่างนี้อยากจะถามว่ามีอะไรที่เราต้องเสาะหาแสวงหาหนีไปไม่เห็นจะสิ้นสุดนอกจากการมาเฝ้าดูความจริงของสังขารมาเฝ้าดูความจริงของจิตใจตนเองว่ามันปล่อยตามอำนาจที่อยากได้อยากมีอยากเป็นมันปล่อยตามอำนาจความรู้สึกของตนเองซึ่งสร้างความพิกลพิการให้ไม่มีที่สิ้นสุดจึงสร้างการวกไปเวียนมาการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดจึงบอกว่าหลงในอายุกว่าอายุยังน้อยหลงในกำลังว่ากำลังยังแข็งแรงอยู่หลงในอำนาจของยศว่าเรามียศตั้งแต่น้อยว่าเรามีอำนาจตั้งแต่น้อยหลงในอำนาจของเงินว่าเราหาโดดได้มากมีมากรวยมากเกิดมามีความสมบูรณ์เลยนั่นหรือคือความจริงของสิ่งที่มนุษย์ผู้ใฝ่ฝันอยู่อย่างเราท่านผู้มาฝึกมาปฏิบัติต่างก็มองเห็นตรงกันข้ามว่านี่คือสมบัติผัดกันชมนี่เป็นสมบัติผัดกันชมเราเองก็มาชมชั่วครู่ชั่วขณะชั่วแวบเท่านั้นเองแข็งแรงก็แข็งแรงชั่วประเดี๋ยวประดาวความสะดวกสบายก็สะดวกสบายชั่วประเดี๋ยวประดาวและเหตุอื่นใดซึ่งสร้างความหนักใจให้เราต่างหากมีมากโขหากเผลอใจเผลอตัวเผลอใจเอาความรู้สึกไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นย่อมสร้างความเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุดตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายสร้างความพิกลพิการให้กับจิตใจของแต่ละคนเมื่อเหตุผลของการมาฝึกมาปฏิบัติพอที่จะมองต้นตอของความจริงของชีวิตได้แล้วว่าตั้งแต่เกิดมาถึงเวลานี้แทบจะหาความสุขที่แท้จริงของชีวิตไม่ได้เรียกว่าหอบทานหิ้วทานตามเขาไปอยู่อย่างนั้นหอบฟืนหิ้วฟืนตามเขาไปอย่างนั้นถ้าจะบอกว่าหอบขี้ตามก้นเขาอยู่อย่างนั้นก็น่าจะไม่ผิดเพราะมันเป็นเรื่องของมนุษย์ผู้จอมปลอมเท่านั้นที่หลงผิดสำคัญผิดอยู่อย่างนั้นสนองกิเลสตัณหาตัวเองแล้วยังไม่เป็นไรยังคอยเฝ้าสนองกิเลสตัณหาของคนอื่นจนไม่เห็นที่สุดของชีวิตจนไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางของชีวิตคืออะไรนอกจากจะคอยเฝ้าสนองความต้องการความอยากของตนเองแล้วยังคอยเฝ้าสนองตัณหาความอยากของคนอื่นไม่มีที่สิ้นสุดเป็นภาระไม่มีที่สิ้นสุดเป็นธุระไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งเราบวชเราปฏิบัติเรายิ่งเห็นความจริงว่าอ๋อมันก็แค่นั้นแหละมันก็เท่านั้นแหละไม่เห็นจะมีอะไรที่น่าอัศจรรย์กับสิ่งที่มนุษย์เขาเป็นกันมากๆอย่างนั้นเฉพาะความเป็นมนุษย์ในโลกนี้ 5,000 กว่าล้าน 6,000 ล้านจะมีกี่คนกี่ท่านที่เข้าใจในความจริงของชีวิตน้อยมากน้อยมากนอกจากความหลงในชีวิตเพื่อยศเพื่อเงินเพื่อชื่อเสียงเพื่อลาภสักการะเพื่อความจอมปลอมคือการสรรเสริญชั่วครู่ชั่วขณะเมื่อถูกอำนาจของสิ่งเหล่านั้นครอบงำจิตใจของบุคคลเหล่านั้นแล้วเขาเรียกว่าปิดปากปิดหูปิดตาปิดจมูกผูกแขนผูกขาแล้วผูกคอเข้าไป
ร้อยรัดดึงดูเหมือนกับไม่มีอิสระ

ในชีวิตที่บอกว่าเป็นเศรษฐีใหญ่ก็ยิ่งเป็นหนี้มากเศรษฐีน้อยก็เป็นหนี้น้อยแถมยังเป็นหนี้กรรมหนี้เวรแถมยังเป็นหนี้กรรมหนี้เวรเล็กๆน้อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเพราะความไม่รู้ของใจเจ้าของเพราะความไม่เข้าใจของตนเองยิ่งสร้างความเป็นเหตุเป็นผลคือกิเลสตัณหามายาของแต่ละคนมากขึ้นมากถึงบอกว่ายิ่งดูยิ่งเห็นยิ่งสังเกตแล้วมันเกิดความอัศจรรย์ใจว่าโอ้ทำไมมนุษย์มันถึงแตกต่างกันแท้มันห่างกันจริงๆบอกว่าความไม่รู้ของดิฉันความไม่รู้ของกับผมต้องมานั่งตรมใจอยู่อย่างนี้ต้องมานั่งเดือดร้อนอยู่อย่างนี้ทำดีที่สุดยังไม่รู้ว่าดีคืออะไรแต่น้องตัณหากิเลสดีที่สุดยังไม่รู้ว่าความดีคืออะไรยังไม่รู้ด้วยว่าความดีที่แท้จริงคืออะไรที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะไปเอาความดีจากความจอมปลอมของกิเลสมนุษย์จึงไม่เห็นที่สุดของความดีทั้งที่ความดีนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ต้องซื้อต้องขอเป็นความดีที่ไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเพียงแต่หยุดการสนองตัณหากิเลสของตัวเองหยุดการสนองกิเลสตัณหาของคนอื่นแล้วเฝ้าดูความจริงของชีวิตตัวเองได้ข้อปฏิบัตินั้นๆจึงบอกว่าเป็นอิสระแท้ๆได้มีเวลาฝึกได้มีเวลาปฏิบัติได้มีเวลาเฝ้าดูความจริงของชีวิตของตัวเองมีเวลาเฝ้าดูความจริงของชีวิตยิ่งคิดบางทีมันยิ่งกลุ้มใจว่าทำไมเราคนเดียวต้องมาเป็นภาระคนอื่นว่าทำไมเราคนเดียวจะต้องมาหอบขี้คนอื่นว่าทำไมเราคนเดียวจะต้องมาคอยดูแลรับผิดชอบคนอื่นดีก็แค่เสมอตัวแล้วเลวก็ถูกเหยียบในที่สุดดีก็เสมอตัวแล้วถ้าไม่รอดก็คือถูกเหยียบซ้ำเติมเข้าไปอีกต้องเฝ้าดูความจริงพฤติกรรมของความต้องการของกิเลสเจ้าของดูเฝ้าดูความจริงของชีวิตตัวเองที่มีอยู่แล้วเราจะรู้ว่ามันช่างดิ้นแล้วดิ้นดิเพื่ออะไรอยากจะรู้เพื่ออะไรถ้าเพื่อความเป็นอิสระก็น่าจะหยุดความคิดหยุดการกระทำนั่นคือเหตุผลของศีลของธรรมหยุดการสนองกิเลสตัวเองแล้วหยุดการสนองกิเลสของคนอื่นอยากรู้ว่าเพื่ออะไรวิ่งตั้งแต่เช้าจนเย็นแล้ววิ่งตั้งแต่เย็นจนสว่างแล้วที่สุดเราต้องการอะไรแล้วได้อะไรมากไปกว่านี้แล้วอย่าหวังอะไรอีกมากไปกว่านี้ที่บอกว่าเป็นความสุขที่น่าอัศจรรย์มีอะไรนอกจากจะสนองกิเลสตัวเองแล้วยังสนองกิเลสคนอื่นคราวนี้จึงบอกว่ามานั่งมีบุตรก็ยังที่รู้กันอยู่กลายเป็นสัพเพเหระจิตกัญชาทินเนอร์แล้วมีอะไรกี่ปาฐะมีสามีก็นอกใจทำจนบอกไม่รู้ว่าทำเกินกว่าสัตว์ก็ยังทำกันอยู่ไม่สนองกิเลสตัณหาได้ดังใจสามีก็ทุบก็ตีสามีก็เกี่ยวก็เข็นแถมยังหาทุกข์มาเพิ่มมาอีกเป็นภาระอีกตัวเองไม่มีบุตรยังจะต้องหาบุคคลอื่นมาเพิ่มให้แล้วยังเอาบุตรมาให้ตัวเองต้องเลี้ยงนอกจากนั้นต้องหาอยู่ให้กินอีก3 มื้ออย่างน้อยยิ่งดูไปดูมายิ่งตกเป็นทาสของตัวเองแล้วยังต้องตกเป็นทาสของกิเลสคนอื่นสนองความต้องการของคนอื่นไม่เห็นมีที่สิ้นสุดแล้วมาบ่นว่าทุกข์จริงๆทุกข์เพราะบุตรทุกข์เพราะสามีทุกข์เพราะภรรยาทุกข์เพราะเรื่องที่ต่อเนื่องกันมามีสามีก็ทุกข์เพราะสามีมีภรรยาก็ทุกข์เพราะภรรยามีบุตรก็ทุกข์เพราะมีบุตรแถมซ้ำร้ายยังมาทุกข์เพราะทรัพย์สมบัติที่เขามีอยู่ถูกฟ้องร้องถูกแย่งถูกดื้อเรียกว่าตัวเดอร์เอาดื้อๆนี่แหละไม่ได้โดยเล่ห์เอาโดยกลไม่ได้โดยกลเอาโดยมายาแล้วไม่ได้โดยมายาก็เอาโดยคาถาและเล่ห์เหลี่ยมต่างๆเรียก

0: 108,000 อย่างสร้างความสับสนให้ชีวิตสร้างความไม่เป็นจริงให้กับชีวิตว่าชีวิตเราทำไมถึงเป็นอย่างนี้สามีก็ตายเพราะงูกัดตายลูกคนที่หนึ่งก็ตายเพราะอะไรเพราะน้ำพัดพาไปลูกคนที่สองก็เพราะเอี่ยวมันเอาไปอยากรู้ว่าชีวิตของเรานี่มีอะไรท่านจะไปหาพ่อหาแม่พ่อแม่ก็ถูกไฟไหม้คลอกตายหมดยิ่งมองไปมองมามันเหลือแต่ตัวเราร่อนจ้อนอยู่คนเดียวโทษเสื้อผ้าก็ไม่มีละตอนนี้เพราะความรู้สึกมันไม่เป็นตัวของตัวเองนะมันทุกข์มันสุมมันลุมมันตุ้มเราเดินวิ่งแก้ผ้าเข้าไปหาพระพุทธเจ้าชี้เข้าไปว่านี่แหละปตาจารานี่แหละคือความจริงของชีวิตพระองค์รับสั่งให้บรรดาแม่ชีนำไปใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วค่อยฟังธรรมมาสำนึกได้ในความจริงของชีวิตจึงได้บรรลุธรรมความที่ใจของมนุษย์ไม่ละเอียดมันหยาบมันถูกอำนาจดังที่กล่าวมาแล้วว่ามันถูกทับถมด้วยสิ่งจอมปลอมเล็กๆน้อยๆนิดๆ หน่อยๆที่เคลือบที่ฉาบทาด้วยอำนาจนิดๆหน่อยๆจะเรียกว่าน้ำหอมชโลมแล้วก็เรียกว่ามีกระเบื้องกัมปนาปิดบังมีหนังบางๆติดจมอยู่กับสิ่งเหล่านี้พอให้หลอกตาหลอกใจแล้วก็ติดตาติดใจตรึงตาตรึงใจแล้วก็มานั่งทนทุกข์ทรมานเพราะเรื่องอย่างนี้นี่คือลักษณะของมนุษย์สัตว์โลกโดยทั่วไปผู้ที่ไม่ได้เฝ้าฝึกปฏิบัติจึงเห็นความแตกต่างกันมากว่าไม่มีที่สิ้นสุดถูกหลอกมามากถูกต้มถูกตุ๋นมามากถูกปูยี่ปูยำมามากต่อมากในชีวิตแล้วยังมีลูกบังเกิดเก้าแถมเขาอีกมีลูกบังเกิดเก้ามีลูกละเรียกว่าตัวเรามีคนใช้เป็นผู้บังเกิดเก้าเราเขาอีกแล้วเหตุอื่นใดยิ่งซ้ำเติมเรามากไปวันแล้ววันเล่าเรามานั่งทบทวนความคิดของเราอ๋อเรานี่น่าจะต้องเป็นอย่างเขาก็ได้ใน 6,000 ล้านคนในโลกนี้เราไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างเขาก็ได้เราจะเห็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราพุทธสาวกและบุพพาจารย์ของเราท่านสร้างความมีศีลมีสัตว์สร้างความเป็นอิสระให้กับชีวิตของพระองค์ท่านของพุทธสาวกและบุพพาจารย์ของท่านที่เรายอมเสียสละอะไรต่อมีอะไรมาฝึกมาปฏิบัตินี้เราพอที่จะมองความจอมปลอมของกิเลสโลกแล้ว
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกา

0: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร
1: บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดง

รสปัญหานำสติปัฏฐานมาโดยลำดับจนถึงโตเทยปัญหาที่9ซึ่งโตเทยมานพได้กราบทูลถามพระบรมศาสดาความว่ากามทั้งหลายไม่อาศัยอยู่ในผู้ใดตัณหาของผู้ใดไม่มีผู้ใดข้ามความสงสัยต่างๆเสียได้วิโมกคือความพ้นของผู้นั้นเป็นอย่างไรพระบรมศาสดาได้ตรัสตอบว่าวิโมกคือความพ้นของผู้นั้นไม่เป็นอย่างอื่นดังนี้แล้วโตเทยมานพก็ได้กราบทูลถามต่อไปว่าผู้นั้นไม่มีความหวังหรือยังมีความหวังอยู่ผู้นั้นมีปัญญาแท้หรือมีปัญญาที่คิดเอาข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเสด็จออกบวชจากสักยตระกูลข้าพระเจ้าจะพึงรู้จักมุนีอย่างไรข้าแต่พระองค์ภูมิจักสุขโดยรอบขอพระองค์ได้ตรัสบอกข้อนั้นแก่ข้าพระเจ้าดังนี้พระบรมศาสดาก็ตรัสตอบความว่าผู้นั้นไม่มีความหวังจะยังมีความหวังอยู่หาไม่ได้ผู้นั้นมีปัญญาแท้จะมีปัญญาที่คิดเอาก็หาไม่ได้ดูก่อนโตเทยะท่านจงรู้จักมุนีว่าเป็นผู้ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลไม่คล้องอยู่แล้วในกามภพอย่างนี้เถิดดังนี้ตามปัญหาที่กราบทูลถามและปัญหาพยากรณ์ที่ตรัสตอบปัญหาก็สืบเนื่องมาจากข้อที่กราบทูลถามและที่ตรัสตอบในตอนต้นซึ่งมีใจความว่าวิโมกคือความพ้นของ

ผู้ที่ไม่มีกามทั้งหลายอาศัยอยู่ไม่มีตัณหาข้ามความสงสัยต่างๆได้นั่นไม่เป็นอย่างอื่นคือไม่เปลี่ยนแปลงกลับกรอกเป็นความพ้นที่เด็ดขาดกามตัณหาและความสงสัยทั้งหลายไม่กลับมาบังเกิดขึ้นอีกโตเทยมานพจึงได้กราบทูลถามต่อไปว่าผู้ที่ได้ประสบวิโมกคือความพ้นที่ไม่เป็นอย่างอื่นนั่นจะเป็นผู้ที่ไม่หวังอะไรๆ อีกต่อไปหรือว่ายังมีความหวังอะไรๆอยู่จะมีปัญญาแท้หรือมีปัญญาที่คิดเอาว่าเป็นปัญญาและได้กราบทูลให้ทรงแนะให้รู้จักมุนีว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรพระพุทธองค์จึงได้ตรัสตอบว่าผู้ที่ประสบวิโมกคือความพ้นที่ไม่เป็นอย่างอื่นนั้นไม่หวังอะไรอะไรอีกต่อไปจะยังมีความหวังอะไรอะไรอยู่อีกหาไม่ได้มีปัญญาแท้จะมีปัญญาชนิดที่คิดเอาว่าเป็นปัญญาแต่อันที่จริงยังไม่เป็นปัญญาแท้ก็หาไม่ได้และก็ได้ทรงชี้ให้รู้จักผู้ที่จะชื่อว่าเป็นมุนีว่าคือผู้ที่ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลไม่คล่องอยู่แล้วในกามภพดังนี้ในปัญหาที่กราบทูลถามนี้ได้มุ่งชี้เอาความหวังและปัญญาเป็นที่ตั้งซึ่งโดยความก็คือผู้ที่ได้ประสบวิโมกข์คือความพ้นที่ไม่เป็นอย่างอื่นนั้นจะยังมีความหวังอยู่หรือไม่จะมีปัญญาแท้หรือไม่ดังนี้ซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสรับรองว่าไม่มีความหวังอะไรอีกและมีปัญญาแท้และก็ได้ตรัสที่ให้รู้จักผู้ที่เป็นมุนี

คือผู้ที่ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลไม่คล้องอยู่แล้วในกามภพในข้อนี้จึงควรจะทำความเข้าใจว่าแม้ปัญหาที่กราบทูลถามและข้อที่ตรัสตอบจะเป็นไปในฝ่ายธรรมปฏิบัติขั้นละกิเลสทั้งหมดก็ตามแต่แม้เช่นนั้นก็เป็นข้อที่ทุกคนจะต้องเกี่ยวข้องอยู่กับปัญหาที่กราบทูลถามและที่ตรัสตอบก็เพราะว่าทุกคนนั้นเมื่อยังเป็นผู้ไม่สิ้นกิเลสก็จะต้องมีกามทั้งหลายอาศัยอยู่ในจิตใจจิตใจก็เท่ากับว่าเป็นนิวาสหรือเป็นนิเวศคือเป็นที่อาศัยหรือเป็นบ้านของกามยังมีตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากและยังมีความสงสัยต่างๆอยู่เมื่อเป็นดังนี้ก็ชื่อว่าย ังเป็นผู้ที่มีความหวังอะไรๆอยู่เป็นต้นว่าหวังจะได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายหวังลาภหวังยศหวังสรรเสริญหวังสุขทั้งหลายดังนี้เป็นต้นและปัญญาคือความรู้เล่าก็ยังไม่เป็นปัญญาแท้เป็นปัญญาที่คิดเอาก็เพราะว่าความรู้ที่มีอยู่นั้นยังเจือด้วยกิเลสยังเจือด้วยกามเจือด้วยตัณหาเจือด้วยทิฏฐิคือความเห็นที่ผิดต่างๆเมื่อเป็นดังนี้จึงยังไม่เป็นความรู้จริงเห็นจริงก็อาจจะมีความรู้จริงเห็นจริงได้ในขั้นสามัญสัจจะสัจจะคือความจริงที่เป็นสามัญทั่วไปแต่ว่ายังไม่ได้ความรู้จริงเห็นจริงในขั้นที่เป็นอริยสัจจะคือความจริงที่เป็นอริยสัจอันได้แก่ทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางปฏิบัติ

ถึงความดับทุกข์แม้ว่าจะได้ศึกษาให้รู้จักพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอริยสัจสี่ก็จำได้ก็เข้าใจว่าทรงแสดงทุกข์อย่างนี้สมุทัยอย่างนี้นิโรธอย่างนี้มรรคอย่างนี้ดังนี้เป็นต้นแต่นั่นเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้พระธรรมยังไม่เป็นปัญญาของตนเองและข้อที่รู้ข้อที่เข้าใจนั่นก็เป็นความรู้ในขั้นสัญญาความจำหมายในขั้นสังขารความคิดปรุงหรือปรุงคิดอันเป็นตรรกะคือความคิดเอาตรึกเอาต่างๆยังไม่ได้เป็นตัวญาณทัศนะความรู้ความเห็นของตนเองในอริยสัจเมื่อเป็นดังนี้จึงยังตัดกิเลสไม่ได้ตัดกามตัดตัณหาตัดความสงสัยตัดความหวังอะไรต่างๆไม่ได้แม้ว่าจะปฏิบัติทางสมาธิได้อัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นจนถึงฌานต่างๆจนถึงสามารถได้อภิญญาคือความรู้ยิ่งต่างๆอันทำให้แสดงฤทธิ์ต่างๆได้ถอดมโนมัยกายออกจากกายเนื้อนี้ไปไหนไหนได้ตลอดจนถึงได้หูทิพตาทิพก็ดูเหมือนจะว่ามีความรู้อะไรต่างๆจนเป็นที่นับถือว่าเป็นภูวิเศษแต่ทางพุทธศาสนานั้นยังไม่ถือว่าความรู้ดังกล่าวนี้เป็นความรู้ในอริยสัจยังถือว่าเป็นโลกิยะอภิญญาความรู้ยิ่งที่เป็นโลกิยะประกอบอยู่ในโลกเพราะว่ายังตัดกิเลสไม่ได้ฉะนั้นความรู้ใดๆตลอดจนถึงความรู้ที่เป็นตัวอภิญญาแสดงฤทธิ์ต่างๆได้หูทิพย์ตาทิพย์ถอดมโนมัยกายหรือที่เรียกว่ากายทิพย์ออกจากกายเนื้อไปไหนไหนได้อันเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นภูวิเศษของคนทั้งหลายทั่วไปก็ตามทางพุทธศาสนาก็ยังไม่จัดว่าเป็นความรู้ความเห็นในอริยสัจยังตัดกิเลสไม่ได้และก็ยังไม่นับว่าเป็นตัวปัญญาแท้ยังเป็นปัญญาที่คิดเอาก็เพราะว่าเป็นความรู้

ที่ได้จากสัญญาคือความจำบ้างจากสังขารคือความคิดปรุงแต่งต่างๆบ้างตลอดจนถึงที่ได้จากสมาธิสมาธิก็เป็นเรื่องของจิตที่คิดตั้งเอาเหมือนกันซึ่งก็เป็นความจริงเหมือนกันในขั้นโลกิยะแต่ยังไม่เป็นอริยสัจตัดกิเลสไม่ได้จึงยังไม่นับว่าเป็นตัวปัญญาแท้ที่เป็นปัญญาในพุทธศาสนาที่ต้องการอย่างแท้จริงยังเป็นปัญญาที่อยู่ในจำพวกปัญญาที่คิดเอาเข้าใจเอาจนถึงเมื่อได้ญาณทัศนะความรู้ความเห็นในอริยสัจตัดกิเลสได้นั่นแหละจึงจะเป็นตัวปัญญาแท้เป็นปัญญาที่สมบูรณ์ในพุทธศาสนาและปัญญาดังกล่าวนี้แหละเป็นตัวพุทธศาสนาฉะนั้นพุทธศาสนาจึงพิเศษจากศาสนาทั้งปวงของกลงจุดนี้คือแสดงสั่งสอนจนถึงปัญญาแท้คือปัญญาในอริยสัจที่ตัดกิเลสได้อันยังไม่มีศาสนาใดลัทธิใดจะสอนถึงอันนี้แหละเป็นพิเศษของพุทธศาสนาส่วนปัญญาที่คิดเอาที่ต่ำลงมานั้นก็ได้ก็ถึงกันมาแม้ก่อนที่พุทธศาสนาบังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก่อนที่พุทธศาสนาบังเกิดขึ้นนั้นจึงมีมนุษย์เทวดามารพรหมอยู่ครบถ้วนแล้วอันแสดงว่าได้มีการปฏิบัติบรรลุถึงภูมิปฏิบัติทางจิตใจจนถึงฌานอย่างสูงอันให้ไปเกิดจนถึงเป็นพรหมชั้นสูงสุดแปลว่าเทวดามารพรหมก็เต็มไปหมดแล้วเมื่อก่อนพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นเมื่อพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นนั้นจึงมาเติมปัญญาแท้สอนถึงปัญญาแท้คือความรู้ความเห็นในอริยสัจอันเป็นเหตุตัดกิเลสได้อันนี้แหละเป็นข้อสำคัญจึงเป็นอันว่าเป็นคำสั่งสอนที่สมบูรณ์ไม่มีบกพร่องผู้ต้องการที่จะปฏิบัติเพียงขั้นโลกิยะก็ได้ต้องการจะให้ถึงโลกุตตระพ้นโลกได้ปัญญาแท้ที่รู้เห็นอริยสัจทั้งสี่ตัดกิเลสได้ก็ได้ทุกคนปฏิบัติได้ทั้งที่ต้องการอยู่เป็นโลกิยะหรือต้องการเป็นโลกุตตระก็ได้ทั้งนั้นยังเป็นศาสนาที่สมบูรณ์และแม้ในขั้น

ที่ยังเป็นโลกิยะอยู่ยังมีกามต้องการกามมีตัณหาต้องการตัณหายังมีความหวังต้องการรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่น่ารักใคร่ปรารถนาโผฏฐัพพะใหญ่

อาศัยกิเลสเหล่านี้ปฏิบัติให้บรรลุถึงสุขประโยชน์เป็นปัจจุบันบ้างเป็นภายหน้าบ้างเป็นอย่างยิ่งบ้างโดยที่ให้ปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของศีลสมาธิปัญญาดังเช่นเมื่อยังมีกามยังมีตัณหามีความสงสัยอยู่เป็นต้นก็ให้อาศัยกามคือความใคร่ตัณหาคือความอยากอาศัยความสงสัยเหล่านั้นแหละมาปฏิบัติตนให้อยู่ในขอบเขตของศีลสมาธิปัญญาเช่นอยากจะได้อะไรได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้สุขก็แสวงหาในทางที่ชอบและก็ศึกษาให้ได้ปัญญาแก้ความสงสัยต่างๆไปโดยลำดับให้มีปัญญาเป็นดวงประทีปส่องให้เห็นทางปฏิบัติอันถูกต้องแม้ในทางที่เป็นโลกิยะคดีโลกเมื่อเป็นดังนี้ก็ทำให้ท่องเที่ยวอยู่ในโลกอย่างมีความสุขทั้งในปัจจุบันทั้งในภายหน้าและทำให้เลื่อนภูมิชั้นของปัญญาของตนเองให้สูงขึ้นโดยลำดับจนถึงขั้นเป็นปัญญาในอริยสัจตัดกิเลสได้ในที่สุดเมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นอันว่าได้ประสบวิโมกข์คือความพ้นที่ไม่เป็นอย่างอื่นซึ่งไม่ต้องหวังอะไรอีกและเป็นตัวปัญญาแท้ผู้ที่มีปัญญาแท้ดังนี้แหละเป็นผู้ที่ตัดกิเลสได้ตัดกามตัดตัณหาตัดความสงสัยได้ไม่หวังอะไรจึงเป็นผู้ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลและไม่คล้องอยู่ในกามภพภพคือกามทั้งหลายเพราะไม่มีกรรมอาศัยอยู่แล้วผู้เช่นนี้แหละก็คือมุนีผู้รู้เป็นผู้รู้พ้นและมุนีคือผู้รู้พ้นนี้ก็ได้มีมานพคนต้นๆได้กราบทูลถามแล้วก็ได้ตรัสตอบมาแล้วเช่นที่ตรัสตอบว่าผู้ที่ทำกองกิเลสให้สิ้นไปคือผู้ที่ทำกองทัพกิเลสให้สิ้นไปหามีกิเลสเป็นเครื่องกระทบใจไม่

0: ไม่มีความหวังทะเยอทะยานตรัสว่าเป็นมุนีแม้ว่าถ้อยคำจะต่างออกไปจากปัญหาพยากรณ์ที่ตรัสนี้แต่อัตถะคือเนื้อความก็เป็นอันเดียวกันก็คือผู้ที่ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลไม่คล้องอยู่แล้วในกามภพนั่นเองอันนับว่าเป็นสุดยอดการแสดงให้เห็นสุดยอดดังนี้เป็นอันทรงชี้ให้เห็นจุดจบของการปฏิบัติทำให้ผู้ปฏิบัติทุกคนนั้นได้ทราบว่าจุดจบของการปฏิบัติอยู่แค่ไหนไม่ใช่เคว้งคว้างเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทำให้ทุกคนทราบว่าจุดจบของการปฏิบัติซึ่งเป็นความเสร็จกิจนั้นอยู่เพียงไหนแค่ไหนทำให้รู้ว่าพุทธศาสนานั้นสอนให้มีการปฏิบัติสิ้นสุดลงได้ไม่ใช่เคว้งคว้างไปโดยไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดไปเลิกกันได้เมื่อไหร่จึงมีประโยชน์และก็ทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมะนั้นได้บ่ายหน้าไปถูกทิศทางของจุดสิ้นสุดในพุทธศาสนาเมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นการปฏิบัติไม่ผิดเป็นการปฏิบัติที่ส่งตนขึ้นไปสู่ภูมิชั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับบริสุทธิ์ขึ้นโดยลำดับสะอาดขึ้นโดยลำดับปัญญาแท้คือปัญญาในอริยสัจอันเป็นเหตุตัดกิเลสได้นี้จึงเป็นจุดสำคัญของการปฏิบัติอบรมต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและทำความสงบสืบต่อไป
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 2:00 นถึง 4:00 นได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร
2: สถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการสวนอักษรสำนักข่าวไทยขอเป็นสื่อกลางส่งผ่านความงดงามของงานเขียนสู่ผู้ฟังรวมสร้างสังคมไทยเป็นสังคมรักการอ่านโดยทีมงานคุณภาพ
3: เจ้าอาจารย์มาเยอะ

ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสวนอักษรค่ะกลับมาพบกับดิฉันดารุณีหลำจันทร์เช่นเคยนะคะทุกเช้ามืดวันอังคารแบบนี้ช่วงเวลาตีสี่ถึงตีห้าทางสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz ค่ะวันนี้เราเจอกันอังคารที่12พฤษภาคม2569ค่ะก็เป็นอังคารที่2ของเดือนนี้ที่เรามาเจอกันทั้งหมด4อังคารค่ะรายการสวนอักษรมาพบกับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะสำหรับดิฉันดารุณีก็จะมาทุกวันอังคารพร้อมกับหนังสือแนวสืบสวนสอบสวนลึกลับตื่นเต้นแล้วก็เป็นหนังสือแปลหักมุมนะคะที่จะมาชวนคุณผู้ฟังนั้นตื่นเต้นกันยามเช้าค่ะก็ฝากเชิญชวนติดตามกันได้นะคะทุกๆวันอังคารแบบนี้ช่วงตีสี่ถึงตีห้าทางคลื่น FM 100.5 MHz ค่ะรายการนี้ก็เป็นความร่วมมือในการผลิตนะคะระหว่างอสมทกับมูลนิธิคนตาบอดไทยและเราก็เป็นสื่อกลางไปยังท่านผู้พิการทางสายตาแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่รับฟังผ่านคลื่น FM 100.5 MHz แห่งนี้ด้วยค่ะสำหรับหนังสือที่อ่านกันอยู่เล่มปัจจุบันนี้ค่ะเป็นหนังสือแปลนะคะชื่อเรื่องว่าตามรอยปริศนาค่ะเป็นหนังสือที่แปลโดยเอกชัยวังประภาค่ะจากผู้เขียนนะคะที่มีนามปากกานะคะว่าแมรี่ฮิกกินส์คลาร์กค่ะถือว่าเป็นราชินีแห่งอาชญานิยายของอเมริกานักเขียนติดอันดับขายดีที่สุดของ The New York Times นะคะก็เรียกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ตั้งแต่ปี2551แล้วแต่เนื้อหานั้นยังร่วมสมัยค่ะเนื้อหาโดยที่เขาทิ้งไฮไลท์ไว้นะคะก็คือว่าเกิดเหตุเรือระเบิดมีผู้เสียชีวิตหลายรายสามีของเนลแม็กเดอมอตเป็นหนึ่งในนั้นเธอเสียใจเป็นอย่างมากที่ไม่มีโอกาสแม้กระทั่งบอกลาเขาในขณะเดียวกันก็มีคนทรงเข้ามาหาเนลบอกว่าวิญญาณของสามีเธอติดต่อมาปริศนาเบื้องหลังเหตุสยองกำลังจะเปิดเผยก็สัปดาห์ที่แล้วเริ่มต้นอ่านไปเปิดเล่มกันไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังสำหรับการปูพื้นเรื่องราวนะคะชีวิตของเนลค่ะวันนี้เราก็จะมาติดตามกันต่อนะคะไปต่อกันเลยกับบทที่7ค่ะคอลัมน์ของเนลมีชื่อว่ารอบบ้านผ่านเมืองตีพิมพ์3ครั้งต่อสัปดาห์ในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กเจอร์เนอรัลมันเป็นคอลัมน์รวมงานวิจารณ์เรื่องราวในนิวยอร์กซิตี้ตั้งแต่ศิลปะไปจนถึงการเมืองทั้งงานสังคมของบุคคลที่มีชื่อเสียงไปจนถึงบทความที่เป็นที่สนใจแก่บุคคลทั่วไปเธอเริ่มการเขียนคอลัมน์เมื่อ2ปีก่อนตอนแมกกาเซียนและเธอปฏิเสธคำขอร้องของบ๊อบกอร์แมนที่ให้อยู่ช่วยดูแลสำนักงานประจำเขตในนิวยอร์กต่อไมค์สจูดผู้จัดพิมพ์เจอรัลซึ่งเป็นเพื่อนเก่าของเนลและแม็กเป็นคนแนะนำให้เธอเขียนคอลัมน์จดหมายของคุณที่ได้รับการตีพิมพ์บนหน้าแสดงความคิดเห็นทุกฉบับเท่ากับคุณทำงานให้เราฟรีอยู่แล้วเนลเขาบอกเธอคุณเป็นนักเขียนที่เก่งกาจแถมยังฉลาดอีกทำไมไม่ลองรับค่าจ้างจากการเขียนข้อคิดเห็นเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างล่ะการเขียนคอลัมน์เป็นอีกเรื่องที่ฉันต้องเลือกทำถ้าลงสมัครรับเลือกตั้งเนลนึกขณะเดินเข้าห้องทำงานอีกเรื่องนั้นหรือนี่ฉันกำลังคิดอะไรอยู่เธอถามตัวเองเช้านี้หลังจากแอดัมออกไปทำงานเธอทำกิจวัตรประจำวันด้วยแรงแห่งความโกรธไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเธอเก็บกวาดโต๊ะอาหารทำความสะอาดห้องครัวและเก็บที่นอนเธอจำได้ว่าเมื่อคืนแอดัมถอดเสื้อผ้าทิ้งไว้ในห้องพักแขกเมื่อเข้าไปดูจึงเห็นว่าเขาทิ้งเสื้อแจ็คเก็ตสีกรมท่าและกระเป๋าเอกสารไว้บนเตียงเมื่อเช้าเขาเดินปั้นปึงออกจากบ้านจนลืมทิ้งไว้เนลนึกเขาคงแวะไปไซต์งานและสวมแค่เสื้อแจ็คเก็ตบางๆติดซิปออกไปเท่านั้นเอาเถอะถ้าเขาต้องการแจ็คเก็ตกับกระเป๋าเอกสารก็ให้เขากลับมาเอาเองหรือจะให้ดีก็ส่งใครมาเอามันไปวันนี้ฉันไม่มีอารมณ์เล่นบทพนักงานส่งของให้เขาเธอเก็บเสื้อแจ็คเก็ตไปแขวนไว้ในตู้เสื้อผ้าจากนั้นถือกระเป๋าเอกสารไปวางไว้บนโต๊ะทำงานในห้องนอนเล็กห้องที่3ซึ่งกลายเป็นห้องทำงานของทั้งสองไปแล้วแต่อีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาหลังจากอาบน้ำและเปลี่ยนมาใส่ชุดเครื่องแบบของเธอซึ่งเป็นกางเกงยีนเสื้อเชิ้ตตัวโครงและรองเท้าผ้าใบแล้วนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ว่าเธอไม่ได้ทำอะไรที่ช่วยทำให้สถานการณ์

ี้คลายเลยเป็นเธอเองไม่ใช่หรือที่ท้าเขาว่าคืนนี้ไม่ต้องกลับมาบ้านสมมุติว่าเขาทำตามคำท้าล่ะเธอถามตัวเองแต่ก็ไม่อยากนึกถึงความเป็นไปได้นั้นช่วงนี้เราอาจมีปัญหาคาใจกันแต่มันไม่เกี่ยวความรู้สึกที่เรามีต่อกันตอนนี้เขาคงอยู่ที่สำนักงานเธอแน่ใจฉันจะโทรหาเขาเธอเอื้อมหยิบโทรศัพท์แต่แล้วก็วางกลับไปอย่างปุบปับไม่ฉันจะไม่โทรเมื่อ2ปีก่อนฉันก็ยอมเขาตอนเขาขอร้องไม่ให้ฉันลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งของแม็กฉันเสียใจมาจนถึงทุกวันนี้ตอนนี้ถ้าฉันไม่ยึดมั่นในคำพูดเขาคงคิดว่าฉันยอมแพ้อย่างราบคาบไม่มีเหตุผลว่าทำไมฉันต้องยอมทุกวันนี้มีผู้หญิงเยอะไปที่อยู่ในสภาผู้หญิงที่มีสามีและลูกที่พวกเธอเป็นห่วงเป็นใยนอกจากนี้มันก็ไม่ยุติธรรมด้วยฉันไม่เคยขอร้องให้แอดัมเลิกเป็นสถาปนิกหรือหันหลังให้มันเนลตรวจดูบันทึกที่รวบรวมไว้สำหรับคอลัมน์ที่กำลังจะเขียนในเช้านี้อย่างมุ่งมั่นแต่ก็ต้องวางมันลงเพราะไม่มีสมาธิถ้าหวนนึกถึงเรื่องเมื่อคืนนี้ตอนแอดัมเลื่อนตัวขึ้นเตียงเงียบๆแทบหลับไปทันทีพอได้ยินเขาหายใจสม่ำเสมอเธอจึงขยับชิดเขามากขึ้นเขาวาดแขนโอบเธอทั้งที่ยังหลับและพึมพำชื่อเธอเนลหวนนึกถึงครั้งแรกที่พบแอดัมในงานค็อกเทลรวมถึงความประทับใจในตัวเขาที่เกิดขึ้นทันทีเขาเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์มากที่สุดเท่าที่เธอเคยพบรอยยิ้มเขาอ่อนโยนและน่ารักทั้งสองออกจากปาร์ตี้ไปกินมื้อค่ำด้วยกันเขาบอกว่าตัวเองกำลังจะเดินทางไปทำธุระสัก 2-3 วันเมื่อกลับมาแล้วจะโทรหา2สัปดาห์ผ่านไปโทรศัพท์จึงมีมาเนลรู้สึกเหมือนเป็น2สัปดาห์ที่ยาวนานที่สุดในชีวิตเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นแอดัมแน่ๆเธอนึกขณะคว้าโทรศัพท์แต่มันเป็นสายจากปู่เนลปู่เพิ่งอ่านหนังสือพิมพ์พระเจ้าทรงเมตตาหวังว่าพ่อแอดัมคนเก่งคงไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับการสืบสวนคดีของวอเตอร์แอนฮาร์สเดลนะช่วงเวลาที่ตำรวจเพ่งเล็งเป็นช่วงเดียวกับที่เขาทำงานอยู่ที่นั่นถ้ามีเรื่องไม่ชอบมาพากลเขาต้องรู้นะว่าจะจัดการยังไงแอดัมต้องพูดความจริงกับเราปู่ไม่อยากให้เขาทำลายโอกาสที่หนูจะชนะการเลือกตั้งครั้งนี้เนลสูดหายใจเข้าลึกๆก่อนตอบเธอรักปู่อย่างสุดซึ้งแต่มีหลายครั้งที่เขาทำให้เธออยากแผดเสียงแม็กแอดัมละออกจากวอเตอร์แอนฮาร์สเดลเพราะเขาไม่ชอบใจบางอย่างที่เกิดขึ้นที่นั่นดังนั้นปู่ไม่ต้องห่วงเรื่องลักษณะนั้นอีกอย่างนะคะเมื่อวานหนูไม่ได้บอกปู่หรือเขาว่ากรุณาอย่าใช้คำพูดทำนองว่าพ่อแอดัมคนเก่งอีกโทษทีฟังไม่เหมือนปู่ขอโทษเลยแม็กไม่สนใจความเห็นเธอแล้วเจอกันคืนนี้ไหนๆก็พูดแล้วปู่โทรไปอวยพรวันเกิดแล้วปู่ต้องบอกหนูก่อนว่าแม่คนนี้วิปลาสแน่หล่อนเล่าว่าไปร่วมงานรวมพลคนทรงมาทั้งวันโชคดีที่หล่อนไม่ลืมเรื่องคืนนี้เห็นหล่อนพูดว่าตั้งตารองานวันเกิดอยู่หล่อนยังบอกได้ว่าอยากเจอสามีของหนูเหลือเกินเห็นว่าไม่เจอเขานานแล้วด้วยเหตุผลบางอย่างดูเหมือนหล่อนจะคิดว่าเขาสำคัญนักหนาค่ะหนูรู้ว่าอย่าเล็กอะไรนะคะค่ะหนูรู้ว่าย่าเล็กคิดอย่างนั้นหล่อนยังถามอีกว่าจะชวนเพื่อน 2-3 คนที่เป็นคนทรงมางานด้วยได้ไหมแต่ปู่บอกว่าเลิกคิดได้เลยแต่แม็กมันเป็นวันเกิดของย่าเล็กนะคะเนลคานอาจใช่แต่อายุปู่นี้แล้วปู่ไม่อยากให้พวกบ้านนั่นมาจ้องปู่ดูว่ารัศมีของปู่เปลี่ยนเป็นย่ำแย่แค่ไหนหรือหายไปแล้วถึงจะจ้องอยู่ห่างๆก็เถอะปู่ต้องไปแล้วนะเจอกันคืนนี้เนลวางหูโทรศัพท์ลงบนแป้นแล้วเอ็นหลังพิงเก้าอี้เธอเห็นด้วยกับปู่ว่าเกิดเป็นคนประหลาดแต่ไม่ได้วิปลาสอย่างที่ปู่พูดหลังจากพ่อแม่ของเนลตายมีเพียงเกิดที่ช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยสมบทเป็นทั้งแม่และย่าเนลเตือนตัวเองว่าเพราะความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาตินี่แหละที่ทำให้เกิดเข้าใจสิ่งที่ฉันหมายถึงตอนฉันบอกว่ารู้สึกว่าพ่อแม่อยู่กับฉันทั้งในวันที่พวกท่านตายและตอนฉันติดอยู่ในลิฟท์ไทที่ฮาวายเกิดเข้าใจเพราะเธอเองก็รู้สึกแบบนั้นแน่ละสำหรับเกิดมันเป็นอะไรที่มากกว่าความรู้สึกเนลนึกพร้อมกับอมยิ้มเธอกระตือรือร้นค้นคว้าเรื่องจิตวิญญาณและธรรมนานแล้วไม่หรอกเนลไม่ห่วงเรื่องสภาพจิตใจของเกิดแต่ห่วงด้านสุขภาพมากกว่าเมื่อเร็วนี้ย่าเล็กไม่ค่อยสบายแต่ก็ยังอยู่ได้จนถึงวันเกิดอายุ75พร้อมสติที่ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างน้อยคืนนี้แอดัมก็ควรโผล่หน้าไปหน่อยเนลครุ่นคิดการปฏิเสธของเขาจะทำให้เธอผิดหวังมากความคิดสุดท้ายนี้เองที่ลบความคิดของเนลที่จะโทรหาแอดัมเพื่อพยายามแก้ปัญหาระหว่างกันเธอแน่ใจว่าในที่สุดมันต้องเกิดขึ้นแต่เธอจะไม่เริ่มมันก่อนอย่างน้อยก็ไม่ใช่ตอนนี้ตอนที่8แดนไมเนอร์ได้รับพันธุกรรมเรื่องความสูงและไหล่บอบบางมาจากพ่อแต่ไม่ใช่ใบหน้ารูปร่างหน้าตาที่ดูเนี๊ยบลุ่มลึกและหล่อเหลาของเพรสตันไมเนอร์ดูอ่อนโยนลงและอบอุ่นขึ้นด้วยการผสมผสานทางพันธุกรรมกับความสวยงามอ่อนหวานของแคทเธอรีนควินดวงตาสีฟ้าอ่อนของเพรสตันดู

เข้มและอบอุ่นมากกว่าเมื่ออยู่บนใบหน้าของลูกชายปากและขากรรไกรดูกลมมนและผ่อนคลายมากกว่าผู้เป็นพ่อยีนของครอบครัวควินส่งผลให้แดนมีผมสีทองอมแดงที่ดูยุ่งๆอยู่เต็มหัวเพื่อนร่วมงานเคยตั้งข้อสังเกตว่าถึงใส่กางเกงสีกากีรองเท้าผ้าใบและเสื้อยืดแดนไมเนอร์ก็ดูเหมือนหมออยู่ดีมันเป็นคำพูดที่ถูกต้องแดนมีวิธีทักทายผู้คนอย่างจริงใจและเขามักเหลือบมองซ้ำสองเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีมันคงเป็นเรื่องที่ถูกลิขิตไว้แล้วว่าแดนต้องโตขึ้นเป็นหมอซึ่งก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการเป็นมาโดยตลอดที่จริงแดนไม่ใช่แค่รู้ว่าเขาต้องการเป็นหมอแต่แน่ใจมาตลอดว่าเขาอยากเป็นศัลยแพทย์เด็กมันเป็นทางเลือกเพราะเหตุผลส่วนตัวโดยแท้จริงและมีเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจเช่นนั้นเขาเติบโตมาในเมืองเซวิเชสรัฐแมริแลนด์ได้รับการเลี้ยงดูจากตาและยายตอนเด็กพ่อจะแวะมาเยี่ยมเป็นครั้งคราวและเขาเรียนรู้ที่จะทำตัวเฉยเมยกับพ่อมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดความเพิกเฉยแปรเปลี่ยนเป็นการดูแคลนเขาไม่มองแม่เลยตั้งแต่อายุได้6ขวบแม้จะพกรูปของแม่ไว้ในช่องลับในกระเป๋าเงินตลอดเวลารูปแม่กำลังยิ้มผมปลิวสยายอยู่ในสายลมสองแขนโอบรอบเขารูปปั้นถ่ายรูปนั้นถ่ายในวันเกิดอายุ2ขวบเป็นความทรงจำเดียวที่จับต้องได้เกี่ยวกับแม่แดนเรียนจบจากจอห์นส์ฮอปกินส์และเป็นแพทย์ฝึกหัดที่โรงพยาบาลเซนต์เกรกอรีในแมนฮัตตันดังนั้นเมื่อถูกร้องขอให้กลับมาเป็นหัวหน้าศูนย์อภิบาลผู้ป่วยไฟไหม้แห่งใหม่เขาจึงตกปากรับคำด้วยความไม่สบายใจอยู่เป็นทุนเดิมอีกทั้งรู้อยู่เต็มอกว่าสหัสวรรค์ใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเขาตัดสินใจว่าถึงเวลาสำหรับการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆในชีวิตที่โรงพยาบาลวอชิงตันเขาสร้างชื่อเสียงไว้ดีเยี่ยมในฐานะศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแผลไฟไหม้ตอนนั้นเขาอายุ36ตากับยายวัยชราก็กำลังจะย้ายไปอยู่ในชุมชนผู้เกษียณอายุในรัฐฟลอริดาแม้แดนจะทุ่มเทดูแลพวกท่านเหมือนเคยแต่เขาไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องอยู่ใกล้ชิดระหว่างเขากับพ่อไม่มีอะไรดีขึ้นช่วงเวลาไล่เลี่ยกับที่ตายายย้ายไปฟลอริดาพ่อแต่งงานใหม่แต่แดนไม่ได้ไปร่วมงานแต่งครั้งที่4ของพ่อเช่นเดียวกับตอนแต่งครั้งที่3งานใหม่ในแมนฮัตตันเริ่มวันที่1มีนาคมแดนจึงปิดคลินิกส่วนตัวและใช้เวลาอยู่ในนิวยอร์ก 2-3 วันเพื่อหาที่อยู่เดือนกุมภาพันธ์เขาซื้อคอนโดในย่านโซโหซึ่งอยู่ทางตอนล่างของแมนฮัตตันต่อมาก็จัดการส่งข้าวของไม่กี่อย่างที่ต้องการเก็บไว้จากอพาร์ตเมนต์ในวอชิงตันที่แทบไม่มีการตกแต่งอะไรมาไว้ที่นี่เขาโชคดีที่ยังเลือกของแต่งบ้านสวยๆจากบ้านของตากับยายได้ดังนั้นเขาจึงหยิบโน่นผสมนี่มาแต่งบ้านให้ดูมีรสนิยมขึ้นมาหน่อยแดนเป็นคนเข้าสังคมง่ายจึงเพลิดเพลินไปกับงานเลี้ยงอำลางานสังสรรค์ที่เพื่อนๆจัดขึ้นรวมถึงงานเลี้ยงซึ่งมีผู้หญิง 3-4 คนที่เขาเคยออกเดทด้วยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อนคนหนึ่งให้กระเป๋าเงินใบใหม่เป็นของขวัญเขาลังเลตอนย้ายใบขับขี่บัตรเครดิตและธนบัตรมาใส่เขาจงใจดึงรูปใบเก่าออกไปเก็บไว้ในอัลบั้มรูปครอบครัวที่ตายายจะนำติดตัวไปฟลอริดาด้วยถึงเวลาต้องทิ้งรูปใบนั้นและเรื่องราวของมันไว้ข้างหลังอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาเขาเปลี่ยนใจและเอามันกลับคืนมาจากนั้นด้วยอารมณ์อะไรอาวรและรู้สึกเหมือนหมดภาระเขาไปส่งตากับยายขึ้นรถไฟไปฟลอริดาและจึงขับรถจี๊ปมุ่งขึ้นเหนือใช้เวลาขับรถ4ชั่วโมงจากสถานีรถไฟในดีซีไปบ้านหลังใหม่ของเขาเมื่อมาถึงที่พักในแมนฮัตตันเขาวางกระเป๋าเดินทางทิ้งไว้เดินอยู่หลายเที่ยวเพื่อขนของลงจากรถจากนั้นจอดมันไว้ที่โรงรถซึ่งอยู่ไม่ไกลด้วยความร้อนใจอยากรู้จักละแวกนั้นเขาจึงเดินหาร้านเพื่อกินมื้อเย็นสิ่งหนึ่งที่เขาชอบที่สุดในย่านโซโหก็คือมันมีชีวิตชีวาด้วยบรรดาร้านอาหารเขาพบร้านที่ยังไม่เคยลิ้มลองตอนแวะมาสำรวจครั้งก่อนเขาซื้อหนังสือพิมพ์และนั่งลงที่โต๊ะตนหนึ่งใกล้หน้าต่างระหว่างการดื่มเขาอ่านข่าวหน้าหนึ่งแต่แล้วเงยหน้าขึ้นมองผู้คนที่เดินผ่านไปมาบนถนนเขาพยายามตั้งสติเพ่งสมาธิอ่านข่าวอีกครั้งความตั้งใจอย่างหนึ่งสำหรับการเริ่มต้นสหัสวรรษใหม่ก็คือพยายามหยุดสุ่มหาสิ่งที่เขารู้ดีว่าไม่มีวันเจอมีสถานที่ให้ค้นหามากมายเหลือเกินและโอกาสที่จะหาเธอเจอก็น้อยเสียยิ่งกว่าน้อยอีกแต่แม้เขาจะคอยเตือนตัวเองเกี่ยวกับความตั้งใจนั้นเสียงกระซิบที่ดังในหัวก็ไม่เคยลดราวาสอกคอย
เตือน1 ถึง 1ในเหตุผลที่เขาย้ายมานิวยอร์กว่าคือความหวังที่ตามหาแม่ให้พบมันคือสถานที่สุดท้ายที่มีคนเห็นเธอหลายชั่วโมงต่อมาขณะนอนอยู่บนเตียงแว่วเสียงการจราจรดังมาจากถนนเบื้องล่างแดนตัดสินใจจะพยายามเป็นครั้งสุดท้ายหาสิ้นเดือนมิถุนายนแล้วยังไม่ได้เรื่องอะไรตอนนั้นเขาจะเลิกค้นหา

การปรับตัวให้เข้ากับตำแหน่งใหม่และสิ่งแวดล้อมใหม่เบียดบังเวลาไปเยอะทีเดียว9มิถุนายนเขาติดผ่าตัดฉุกเฉินที่โรงพยาบาลจึงต้องรอจนวันรุ่งขึ้นเพื่อจะได้พยายามตามหาแม่เป็นครั้งสุดท้ายตามที่เคยลั่นวาจาไว้ครั้งนี้จุดหมายคือ South Bronx ย่านสุดโทรมของนิวยอร์กซิตี้ที่ดูเหมือนพัฒนาไปบ้างจากเมื่อ20ปีก่อนเขาเริ่มสอบถามไปทั่วโดยไม่ได้คาดหวังอะไรรวมทั้งหยิบรูปที่เขายังคงพบติดตัวออกมาให้ดูและแล้วก็ได้เรื่องผู้หญิงท่าทางซอมซ้อวัยราว50ปีใบหน้าเหนื่อยหน่ายดวงตาไร้ชีวิตชีวาจู่ๆก็ยิ้มร่าฉันคิดว่าคุณกำลังตามหาควินนี่เพื่อนฉันหล่อนว่าบทที่9วินิเฟรดจอห์นสันวัย52ไม่เคยย่างกลายเข้าล็อบบี้อพาร์ตเมนต์ของเจ้านายโดยไม่รู้สึกต่ำต้อยอพาร์ตเมนต์ตั้งอยู่บนถนนพาร์คหล่อนทำงานกับแอดัมคอลลิฟมา3ปีเริ่มต้นที่บริษัทวอเตอร์แอนด์อาฮัสเดลจากนั้นเราออกมากับเขาเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วตอนเขาเปิดบริษัทตัวเองเขาเชื่อใจหล่อนมาตั้งแต่แรกแต่เมื่อใดที่หล่อนแวะมาอพาร์ตเมนต์ของเขาหล่อนอดรู้สึกไม่ได้ว่าสักวันพนักงานเฝ้าประตูจะสั่งให้หล่อนใช้ประตูสำหรับใช้ส่งของที่หัวมุมหล่อนรู้ว่าทัศนคตินี้เป็นผลมาจากความขุ่นเคืองใจของพ่อแม่ที่ถูกดูแคลนมาตลอดชีวิตตั้งแต่จำความได้วินิเฟรดถูกกรอกหูแต่เรื่องเศร้าของผู้คนที่หยาบคายใส่พ่อแม่ของหล่อนพวกมันใช้อำนาจที่มีอยู่แค่ขี้ปะติ๋วกับคนแบบเราซึ่งไม่มีทางสู้จำใส่ไว้วินิเฟรดนั่นแหละสิ่งที่โลกใบนี้เป็นพ่อตายจากไปพร้อมด่าทอความอัปยศอดสูรที่เขาต้องทนทุกข์ทรมานจากน้ำมือของนายจ้างมากว่า40ปีตอนนี้แม่อยู่ในบ้านพักคนชราซึ่งแม่ยังคงบ่นน้อยบ่นน้อยเนื้อต่ำใจหรือบ่นเรื่องถูกทอดทิ้งอย่างไม่ลดน้อยถอยลงวินิเฟรดนึกถึงเรื่องแม่ขณะพนักงานเฝ้าประตูยิ้มแย้มเปิดประตูให้เธอเมื่อไม่กี่ปีนี้เองที่เธอเพิ่งย้ายแม่ไปบ้านพักคนชราแห่งใหม่ที่หรูหราได้แต่แม่ก็ยังบ่นไม่รู้จักจบสิ้นความสุขหรือแม้แต่ความพอใจดูแทบเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับแม่วินิเฟรดรับรู้ว่าตัวเองก็มีนิสัยแบบเดียวกันและรู้สึกท้อแท้รอให้ฉันอายุเท่าแม่ก่อนเถอะเธอบอกตัวเองพร้อมอมยิ้มวินิเฟรดซึ่งผ่ายผอมจนเกือบดูระหวยรอยแรงเลือกสวมสูตรแบบอนุรักษ์นิยมและจำกัดการใช้เครื่องประดับเพียงแค่ต่างหูและสร้อยคอมุกผู้คนมักลืมว่าหล่อนอยู่ที่นั่นหล่อนจะซึมซับทุกสิ่งสังเกตทุกอย่างและจดจำทุกเรื่องหล่อนทำงานกับโรเบิร์ตวอลเตอร์และเลนอัสเดลตั้งแต่เรียนจบจากโรงเรียนเลขานุการแต่หลายปีหลังชายทั้งสองไม่เคยเห็นคุณค่าหรือแม้แต่สังเกตเห็นความจริงที่ว่าวินิเฟรดเรียนรู้ทุกอย่างที่ควรรู้เกี่ยวกับธุรกิจก่อสร้างไปหมดแล้วแต่แอดัมคอลลิปสังเกตเห็นในทันทีเขาชื่นชมและเข้าใจคุณค่าที่แท้จริงในตัวหล่อนเขาเคยพูดเล่นกับหล่อนว่าวินิเฟรดหลายคนหวังเหลือเกินว่าคุณจะไม่เขียนอัตชีวประวัติของตัวเองโรเบิร์ตวอเตอร์แอบได้ยินที่เขาพูดจึงโมโหและไม่พอใจแต่จนแล้วจนรอดวอเตอร์ก็กดขี่หล่อนอย่างไม่ปราณีอยู่ดีเขาไม่เคยทำดีกับหล่อนต้องให้เขาชดใช้ในเรื่องนี้วินิเฟรดนึกและเขาจะได้รับผลกรรมจริงๆเนลไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวแอร์ดำเขาก็ไม่อยากได้ภรรยาที่มีหน้าที่การงานเป็นของตัวเองมีปู่ที่มีชื่อเสียงและเรียกร้องจากเธอมากมายจนไม่เหลือเวลาให้สามีมีบางครั้งที่แอร์ดำจะพูดว่าวินิเฟรดเนลไปคลุกอยู่กับปู่อีกแล้วผมไม่อยากกินคนเดียวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าเขาสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้บางครั้งแอร์ดำเล่าให้หล่อนฟังเรื่องในวัยเด็กตอนอยู่ในฟาร์มของรัฐนอร์ทคาโดต้าเขามักไปห้องสมุดเพื่อยืมหนังสือที่มีรูปถ่ายตึกสวยๆยิ่งตึกสูงเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นนะวินิเฟรดเขาพูดหยอกล้อพอมีคนสร้างบ้าน3ชั้นในเมืองของเราก็จะมีคนขับรถมา20ไมล์เพื่อดูมันบางครั้งเขาจะกระตุ้นให้หล่อนพูดระบายจากนั้นหล่อนก็จะพบว่าตัวเองกำลังนินทาคนโน้นคนนี้ในวงการก่อสร้างให้เขาฟังเช้าวันถัดมาหล่อนมักสงสัยว่าตัวเองปากยื่นปากยาวไปหรือเปล่าความจังพูดเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณวายที่แอดัมคอยเติมให้ตลอดไม่เคยกังวลหล่อนเชื่อใจแอดัมพวกเขาเชื่อใจกันและกันและแอดัมก็รู้สึกเพลิดเพลินไปกับข่าววงในวงการก่อสร้างเรื่องเล่าจากสมัยที่หล่อนยังทำงานอยู่กับวอเตอร์แอนด์ฮาร์สเดลแรกๆคุณหมายความว่าตาเท่าผู้เคร่งจัดคนนั้นรับเงินใต้โต๊ะตอนแพ้การประมูลราคางั้นเหรอเขาร้องเสียงดังก่อนจะปลอบให้สบายใจเมื่อเห็นว่าหล่อนกระสับกระส่ายจากการที่พูดมากเกินไปจากนั้นเขาสัญญาจะไม่แพร่งพรายเรื่องที่หล่อนเล่าให้เขาฟังหล่อนจำได้ว่าคืนนั้นเขาพูดกล่าวหาวินิเฟรดคุณหลอกผมไม่ได้หรอกคุณต้องคบใครสักคนอยู่แล้วหล่อนก็ตอบใช่ค่ะถึงขนาดหลุดชื่อออกไปเลยด้วยตอนนั้นหล่อนเชื่อใจเขาแล้วจริงๆหล่อนเปิดเผยได้ว่าหล่อนเลี้ยงดูตัวเองพนักงานในเครื่องแบบที่โต๊ะล็อบบี้วางสายอินเตอร์คอมขึ้นไปได้เลย

ครับคุณจอห์นสันคุณนายคอลิฟกำลังรออยู่แอดัมวันให้หล่อนแวะเอากระเป๋าสะพายเอกสารและแจ็คเก็ตสีกรมท่าระหว่างทางไปประชุมวันนี้ด้วยความเป็นแอดัมเขาออกตัวขอโทษเรื่องคำไหว้วานเช้านี้ผมรีบออกจากบ้านและลืมเสียสนิทเขาอธิบายผมวางมันไว้บนเตียงในห้องพักแขกบันทึกการประชุมอยู่ในกระเป๋าเอกสารและผมต้องใช้แจ็คเก็ตนั่นถ้าเปลี่ยนใจไปพบเนลที่ Frozen Winifred สัมผัสได้จากน้ำเสียงว่าเขากับเนลต้องมีเรื่องผิดใจกันอย่างมากเมื่อได้ยินก็ทำให้หล่อนแน่ใจว่าการแต่งงานของพวกเขากำลังดิ่งลงเหวขณะที่ขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนหล่อนนึกถึงตารางการประชุมที่จะมีขึ้นภายหลังในวันนั้นหล่อนมีความสุขกับการย้ายที่ประชุมไปบนเรือหล่อนชอบออกทะเลมันโรแมนติกแม้จะเป็นแค่เรื่องธุรกิจล้วนๆก็ตามทีมีคนเข้าประชุม5คนนอกจากหล่อนแล้วยังมีหุ้นส่วนธุรกิจอีก3คนที่อยู่ในแผนการร่วมทุน Vandermeer Tower ประกอบไปด้วยแอดัมแซมคราวส์และปีเตอร์แลงคนที่5คือจิมมี่ไรอันหนึ่งในหัวหน้าคนงานของแซมวินิเฟรดไม่แน่ใจนักว่าทำไมเขาถึงได้รับเชิญรู้แค่ว่าพักหลังนี้จิมมี่ดูอารมณ์ไม่ดีบางทีพวกเขาคงอยากคุยถึงแก่นแท้ของปัญหาและหาทางแก้ไขมันแม้ตัวเองจะไม่เป็นห่วงแต่หล่อนรู้ว่าทุกคนกังวลเกี่ยวกับข่าวที่ลงในหนังสือพิมพ์วันนี้อันที่จริงหล่อนแทบทนเรื่องทั้งหมดนี้ไม่ได้เหมือนกันถึงแม้มีการพบหลักฐานที่แย่ที่สุดในสถานการณ์ทำนองนี้ก็จ่ายค่าปรับหล่อนบอกตัวเองคุณแค่ต้องเทกระเป๋าจ่ายแล้วปัญหาก็จะหมดไปลิฟต์เปิดออกที่ห้องโถงอพาร์ตเมนต์โดยมีเนลยืนรออยู่แล้ววินิเฟรดเห็นรอยยิ้มต้อนรับของเนลหายไปทันทีที่หล่อนก้าวออกไปมีอะไรเหรอคะหล่อนถามอย่างร้อนใจให้ตายสิเนลนึกด้วยความตระหนกกระทันหันทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยแต่ขณะมองวินิเฟรดเนลเธอแทบรับรู้ได้ทันทีว่าชีวิตของวินิเฟรดบนโลกใบนี้จบลงแล้วไปต่อตอนที่10อีกสักนิดนึงแล้วเราไปพักฟังดนตรีบรรเลงกันสักครู่นะคะแอดัมไปถึงเรือก่อนคนอื่น15นาทีเมื่อเดินเข้าไปในห้องพักผู้โดยสารเขามองเห็นคนจัดอาหารอยู่ที่นั่นเรียบร้อยแล้วกำลังนำจานชีสหลากชนิดและแครกเกอร์ไปวางไว้บนหลังตู้เก็บเหล้าและตู้เย็นคงถูกตรวจและสต๊อกของกินไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นเขาจึงไม่ตรวจดูมันอีกเขาพบว่าบรรยากาศแบบเป็นกันเองบนเรือเสริมด้วยการเสิร์ฟเครื่องดื่มจะทำให้หุ้นส่วนธุรกิจและลูกค้าหลุดปากพูดโน่นพูดนี่ได้ดีในโอกาสแบบนี้เครื่องดื่มที่แอดัมโปรดปรานมักเป็นน้ำเปล่าแทนที่จะเป็นวอดก้าเพียวๆนี่คือความจริงที่เขาซ่อนไว้อย่างแยบยลตลอดทั้งวันเขาอยากโทรศัพท์หาเนลแต่ในที่สุดเขาตัดสินใจไม่โทรเขาเกลียดการทะเลาะกับเธอพอๆกับที่เขาเริ่มเกลียดขี้หน้าปู่เธอเนลแค่ไม่ยอมรับความจริงที่ว่าแม็กอยากให้เธอลงสมัครเลือกตั้งชิงตำแหน่งที่เขาเคยอยู่มาก่อนโดยเหตุผลเพียงข้อเดียวคือเขาตั้งใจให้เธอเป็นหุ่นเชิดของเขาทั้งหมดที่แซงทำเป็นพูดดีว่าจะเกษียณตอนอายุ80แทนที่จะเป็นสมาชิกที่มีอายุมากที่สุดในรัฐสภานั้นเป็นคำพูดโกหกความจริงคือผู้สมัครที่พรรคเดโมแครตวางตัวให้ลงแข่งกับแม็กในตอนนั้นแข็งแกร่งและเหมาะสมแม็กไม่ได้อยากเกษียณเขาแค่ไม่อยากออกไปเป็นผู้แพ้แน่ละเขาไม่อยากหลุดวงโคจรดังนั้นตอนนี้เขาจึงต้องใช้เนลซึ่งมีประวัติที่ดีฉลาดน่าดึงดูดใจผู้จาฉะฉานและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเพื่อชนะการเลือกตั้งและดึงอำนาจกลับคืนมาแอดัมหน้านิ้วคิ้วขมวดไปกับภาพของคอร์เนเลียสแม็กเดอะมอตในหัวเขาเดินไปตรวจดูมาตรวัดน้ำมันมีน้ำมันเต็มถังอย่างที่คาดไว้หลังจากนำเรือไปแล่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบริษัทดูแลเรือได้ตรวจสภาพและเติมน้ำมันให้เรียบร้อยแล้วสวัสดีฉันเองค่ะแอดัมรีบเดินออกไปบนดาดฟ้าเรือแล้วยื่นมือออกไปช่วยหล่อนลงเรือเขาพอใจที่เห็นหล่อนเหน็บกระเป๋าเอกสารและเสื้อแจ็คเก็ตไว้ใต้แขนเห็นได้ชัดว่ามีเรื่องทำให้หล่อนไม่สบายใจเขาบอกได้จากวิธีที่หล่อนเดินหน้าเชิดเป็นอะไรไปวินิเฟรดเขาถามหล่อนพยายามยิ้มแต่ไม่สำเร็จแอดัมคุณมองฉันทะลุปลุกโปร่งเลยหล่อนยึดมือเขาไว้แน่นแล้วก้าวยาวๆขึ้นบนดาดฟ้าเรือฉันต้องถามอะไรคุณอย่างหนึ่งและคุณต้องตอบมันอย่างสัตย์จริงหล่อนพูดอย่างกระตือรือร้นฉันทำอะไรให้เนลโกรธหรือเปล่าคะคุณหมายความว่ายังไงเธอดูไม่เป็นตัวของตัวเองเลยตอนฉันแวะไปที่อพาร์ตเมนต์เธอทำท่าเหมือนรอไม่ไหวที่จะไล่ฉันออกมาคุณไม่ควรเก็บมันมาคิดมากผมไม่คิดว่าคุณทำให้เธอมีท่าทีแปลกๆแบบนั้นเมื่อเช้าผมกับเนลมีความเห็นไม่ลงรอยกันแอดัมพูดเงียบๆผมคิดว่าเรื่องนั้นคงคาใจเธออยู่วินิเฟรดยังไม่ปล่อยมือเขาถ้าอยากคุยเรื่องเกี่ยวกับมันคุณคุยกับฉันได้นะคะแอดัมถอนมือจากการเกาะกลุ่มของหล่อนผมรู้วินิเฟรดขอบคุณโอ้ดูนั่นสิจิมมี่มาแล้ว
จิมมี่ไรอันดูไม่ค่อยสบายใจอย่างชัดเจนเมื่อขึ้นเรือเขาดูเหมือนไม่ได้ทำความสะอาดเนื้อตัวหลังจากทำงานในไซต์งานมาทั้งวันรองเท้าบูทของเขาทิ้งรอยเปื้อนไว้บนพรมในห้องพักผู้โดยสารขณะที่เขาทำตามคำแนะนำของแอดัมว่าให้ผสมเครื่องดื่มเอาเองตามใจชอบวินนี่

เปรตจับตามองขณะเขาเทสกอตให้ตัวเองอย่างมือเติบและคิดว่าหล่อนน่าจะคุยเรื่องจิมมี่กับแอดัมในภายหลังจิมมี่ไรอันนั่งอยู่ที่โต๊ะในห้องพักผู้โดยสารเหมือนรอคอยให้การประชุมเริ่มต้นแต่เมื่อนึกได้ว่าทั้งแอดัมและวินิเฟรดดูไม่มีวี่แววว่าจะลงมาจากดาดฟ้าเขาจึงลุกขึ้นและยืนอยู่ตรงนั้นอย่างกระอักกระอ่วนใจแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะออกมาร่วมวงแซมคลาวส์มาถึงหลังจากนั้น10นาทีด้วยอารมณ์พลุ่งพล่านเพราะการจราจรและคนขับรถที่ไร้ความสามารถเขาจึงมาถึงเรือด้วยอารมณ์บูดสนิทและตรงรีเข้าไปในห้องพักผู้โดยสารเขาพยักหน้าทางจิมมี่ไรอันแล้วรินจินเพียวๆมันหนึ่งแก้วจากนั้นก็เดินออกไปที่ดาดฟ้าเรือแรงมาสายอีกตามเคยเขาเปรยเสียงเข้มผมเพิ่งคุยกับเขาก่อนออกจากออฟฟิศแอดัมบอกเขาอยู่ในรถระหว่างทางเข้าเมืองน่าจะมาถึงเร็วๆนี้แหละครึ่งชั่วโมงต่อมาเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเสียงปีเตอร์แรงตึงเครียดอย่างเห็นได้ชัดมีอุบัติเหตุหนักเขาพูดเพราะไอ้รถพ่วงนั่นโชคดีที่ผมไม่ตายตำรวจอยากให้ผมไปโรงพยาบาลและตรวจดูอาการผมก็คิดว่าดีเหมือนกันแค่อยากปลอดภัยไว้ก่อนคุณจะยกเลิกการประชุมก็ได้หรือไม่ก็ประชุมไปโดยไม่ต้องรอผมคุณตัดสินใจได้เลยหลังจากผมหาหมอแล้วผมจะตรงกลับบ้าน5นาทีต่อมาคอร์เนเลียที่2แล่นออกจากท่าสายลมอ่อนๆเริ่มรุนแรงขึ้นก่อนเมฆเริ่มบดบังดวงอาทิตย์ไปพักฟังดนตรีบรรเลงกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเนื้อหากัน

กลับมาติดตามกันต่อกับเรื่องราวของตามรอยปริศนานะคะ Before I Say Goodbye นะคะเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้มาจากนักเขียนที่ชื่อว่า Mary Higgins Clark นะคะที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานของเธอนะคะที่ยังมีเสน่ห์มีความลึกลับนะคะเป็นนักเขียนที่ติดอันดับของการขายดีของ New York Times นะคะเรียกว่านักอ่านเนี่ยก็ติดใจแนวเขียนของเธอมากนะคะแล้วก็เรื่องราวเล่มนี้นะคะก็ชวนติดตามนะคะกับเรื่องราวของความค้างคาใจนะคะของเนลแมคเดอมอตค่ะก็จากสามีที่อยู่ในเรือลำหนึ่งเกิดระเบิดขึ้นนะทำให้เขาน่ะเสียชีวิตไปค่ะแล้ว

0: สำคัญคือเธอยังไม่ได้คุยอะไรกับเขาพูดความในใจหรืออะไรบอกลากันนะคะก่อนเขาตายไปนะคะก็ยังเป็นปมในใจแล้วก็ในเรื่องการเสียชีวิตนี้นะคะก็มีปมปริศนาให้เรามาร่วมคลี่คลายกันนะคะเอาละค่ะแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาติดตามกันต่อเลยค่ะ
1: ตอนที่11ผมไม่สบายไอ้หนูเบนทักเกอร์วัย8ขวบบ่นกับพ่อขณะพวกเขายืนอยู่ที่ราวเรือท่องเที่ยวที่กำลังแล่นกลับจากอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพทะเลเริ่มมีคลื่นนิดหน่อยพ่อของเด็กชายสังเกตแต่เดี๋ยวก็ถึงฝั่งแล้วดูวิวสิลูกคงไม่ได้กลับมานิวยอร์กอีกนานเลยพ่ออยากให้ลูกจำทุกอย่างที่เห็นเอาไว้แว่นตาของเบนเลอะแกถอดมันออกมาเช็ดพ่อกำลังจะเล่าให้ฟังอีกรอบว่าสหรัฐได้รับมอบอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพจากประเทศฝรั่งเศสแต่จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีสุภาพสตรีที่ชื่อเอมมาลาซารัสซึ่งแต่งบทกวีเพื่อช่วยระดมเงินสร้างฐานตั้งอนุสาวรีย์พ่อกำลังจะเล่าให้ฟังอีกครั้งว่าปู่ของปู่ของปู่คือหนึ่งในบรรดาเด็กๆที่ช่วยกันเก็บเงินที่ว่านั่นจงมอบพลังมวลชนอันแรงกล้าที่จะอยู่อย่างอิสระเสรีให้เราเอาเถอะขอทีเบนนึกไอ้หนูดีใจที่ได้ไปอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพและเกาะเอลลิสแต่ตอนนี้แกเสียใจที่มาเพราะกำลังรู้สึกว่าเรือแล่นอื่นอาจลำนี้มีกลิ่นน้ำมันดีเซลแกจดจ่อมองดูเรือยอชส่วนตัวที่อยู่รอบตัวในท่าจอดเรือนิวยอร์กแกอยากอยู่บนเรือพวกนั้นสักลำหากวันหนึ่งเด็กชายหาเงินได้สิ่งแรกที่แกจะทำคือซื้อเรือท่องเที่ยวลำใหญ่ที่มีห้องนอนตอนเรือแล่นออกมาเมื่อ 2-3 ชั่วโมงก่อนหน้านี้มีเรือหลายสิบลำลอยลำอยู่ตอนนี้อากาศเริ่มมืดครึ้มจึงไม่ค่อยเห็นพวกมันมากนักสายตาของเบนจ้องเรือยอชลำหรูที่อยู่ตรงนู้นคอนิเลียที่2เด็กชายสายตายาวขนาดถอดแว่นออกแล้วก็ยังอ่านตัวหนังสือออกทันใดนั้นดวงตาของแกเบิกโพลงไม่แกไม่รู้ตัวว่าแหกปากออกไปดังขนาดนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถ้อยคำกึ่งไม่เชื่อกึ่งภาวนาจะสะท้อนกล้องออกมาจากทุกคนที่กราบขวาของเรือท่องเที่ยวรวมทั้งคนที่อยู่ตอนล่างของแมนฮัตตันและในนิวเจอร์ซีย์ซึ่งบังเอิญมองไปทางนั้นพอดีแกกำลังมองดูคอร์เนเลียที่2ระเบิดกลายเป็นลูกไฟดวงใหญ่ส่งเศษซากชิ้นเล็กแวววาวขึ้นสู่อากาศก่อนตกลงทั่วเส้นทางเดินเรือจากมหาสมุทรแอตแลนติกเข้ามายังท่าจอดเรือก่อนพ่อจะหันกลับมากอดลูกไว้แนบตัวก่อนเด็กจะช็อกอย่างน่าเวทนาจากการเห็นคนถูกระเบิดฉีกออกเป็นชิ้นๆเต็มตาเบนก็จดจำความรู้สึกนั้นฝังลึกลงในจิตใต้สำนึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ที่มันจะค้างคากลายเป็นต้นตอของฝันร้ายอันสยองโหดตอนที่12ค่ะฉันถึงกับท้าเขาว่าไม่ต้องกลับบ้านเนลหวนนึกถึงขณะทนทุกข์อยู่กับวันอันเลวร้ายที่กำลังจะหมดไปแอดัมสวนกลับว่าผมหวังว่าคุณไม่ได้หมายความตามนั้นจริงๆฉันไม่ได้โต้ตอบฉันคิดจะโทรหาเขาภายหลังเพื่อปรับความเข้าใจแต่ฉันมีทิฐิดื้อดึงเกินไปพระเจ้าทำไมฉันถึงไม่โทรหาเขานะตลอดวันมานี้ความรู้สึกย่ำแย่ยังค้างเติ่งอยู่ในใจฉันสังหรณ์ว่ามีเรื่องผิดปกติรุนแรงเกิดขึ้นวินิเฟรดตอนฉันเห็นหล่อนฉันสัมผัสได้ว่าหล่อนกำลังจะตายมันเป็นไปได้ยังไงที่ฉันจะรู้เรื่องแบบนั้นฉันเคยรู้สึกแบบเดียวกันตอนพ่อแม่ตายจำได้ว่าฉันกำลังเดินเข้ามาจากสนามเด็กเล่นหลังช่วงพักฉันรู้ทันทีว่าพวกท่านอยู่กับฉันที่นั่นฉันถึงขนาดรู้สึกว่าแม่หอมแก้มและพ่อกำลังลูบผมตอนนั้นพวกท่านจากไปแล้วแต่กลับมาบอกลาฉันแอดัมเธอนึกได้โปรดบอกลาฉันสักคำให้ฉันมีโอกาสบอกคุณว่าฉันเสียใจมากเพียงใดเนลมีอะไรให้ปู่ช่วยไหมเธอรู้สึกอย่างรางเรือนว่าแม็กกำลังพูดกับเธอครับคล้ายครับคล่าวว่าเป็นเวลาหลังเที่ยงคืนงานวันเกิดของเกิดดำเนินไปตามแผนไม่มีใครล่วงรู้สิ่งที่เกิดขึ้นเนลแก้ตัวอย่างขอไปทีว่าแอดัมไม่มาเพราะติดประชุมสำคัญเธอพูดให้ฟังดูน่าเชื่อถือที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ความผิดหวังบนใบหน้าเกิดและความเรืองร่าแบบฝืนๆมาตลอดเย็นนั้นแปรเปลี่ยนเป็นความรู้สึกไม่พอใจต่อแอดัมคืนนั้นเมื่อกลับถึงบ้านตอน4 ทุ่มเธอตัดสินใจว่าจะต้องปรับความเข้าใจกับแอดัมแน่ละต้องสมมติว่าเขาไม่รับคำท้าเรื่องไม่กลับบ้านเธอจะให้เหตุผลเขารับฟังคำค้านของเขาช่วยกันคิดหาทางประนีประนอมเท่าที่จะทำได้แต่เธอไม่อาจทนอยู่ความไม่แน่นอนและความรำคาญใจได้อีกต่อไปการเป็นนักการเมืองที่ดีที่การเป็นนักการเมืองที่ดีต้องมีความสามารถในการเจรจาและเมื่อจำเป็นก็ต้องประนีประนอมมันต้อง
0: มันตอกย้ำเนว่าในบางครั้งคุณสมบัติเดียวกันนี้จำเป็นจะต้องมีอยู่ในตัวภรรยาที่ดีแต่ตอนเนวเดินเข้าล็อบบี้ของอาคารที่พักลางร้ายที่เธอสัมผัสได้และกวนใจมาตลอดวันก็พุ่งถึงขีดสุดคนที่กำลังยืนรอเธออยู่ที่นั่นคือลิสแอลลี่ผู้ช่วยของแม็กอีกคนคือจอร์จแบรนแนนนักสืบจากสำนักงานตำรวจนิวยอร์กเนวรู้ทันทีว่ามีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นแต่พวกเขายืนกรานไม่พูดอะไรจนกว่าจะเข้าไปใน

อพาร์ตเมนต์จากนั้นนักสืบแบรนแนนบอกข่าวอุบัติเหตุให้เธอฟังอย่างอ่อนโยนที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วออกปากขอโทษที่ต้องซักถามเธอนิดหน่อยมีพยานหลายคนเห็นสามีของเธอขึ้นเรือเขาบอกเธอมีคนอย่างน้อยอีก3คนเดินตามขึ้นไปเธอรู้จักชื่อเพื่อนเหล่านั้นของไอดัมหรือเปล่านักสืบถามทั้งที่ยังตระหนกกับความจริงที่เกินกว่าจะซึมซับได้เนลบอกเขาว่ามันเป็นการประชุมของผู้ร่วมธุรกิจและวินิเฟรดจอห์นสันซึ่งเป็นผู้ช่วยของแอร์ดัมก็น่าจะอยู่ที่นั่นเธอบอกชื่อหุ้นส่วนของธุรกิจกับนักสืบกระทั่งเสนอว่าจะค้นเบอร์โทรศัพท์ให้แต่นักสืบปฏิเสธเขาบอกว่าคืนนี้พอก่อนแล้วเธอควรพักผ่อนและพยายามนอนให้หลับพรุ่งนี้นักข่าวคงต้องรุมล้อมอย่างหนักและเธอต้องการกำลังกายทั้งหมดที่มีคุณนายคอลิฟครับไว้พรุ่งนี้ผมจะกลับมาคุยกับคุณอีกครั้งผมเสียใจด้วยครับเขาทิ้งท้ายแล้วเดินไปที่ประตูพร้อมกับลิสแอลลี่ขณะที่นักสืบเดินกลับออกไปทั้งแม็กและเกิดก็มาถึงอพาร์ตเมนต์จากการโทรแจ้งข่าวของลิสเนลเข้านอนเถอะแม็กเอ่ยขึ้นทันทีเสียงของแม็กมีพลานุภาพอย่างน่าประหลาดเป็นเสียงที่ห้วนและห่วงใยในเวลาเดียวกันเนลไตร่ตรองอย่างมีหลักการแม็กพูดถูกแล้วเนล 2-3 วันข้างหน้านี้คงลำบากทีเดียวเกรททรูดแม็กเดอร์มอสเกลี้ยกล่อมและนั่งลงที่เก้าอี้ยาวข้างเนลเนลมองบุคคลทั้งสองครอบครัวที่เหลืออยู่ของเธอตอนนี้เธอยิ้มบางๆจำได้ว่าครั้งหนึ่งผู้ช่วยของปู่เคยพูดว่ายิ่งหน้าตาคอร์เนเลียสและเกิร์ทรูดเหมือนกันมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งต่างกันมากเท่านั้นเป็นเรื่องจริงทั้งคู่มีผมหงอกยุ่งเหยิงดูน่ากลัวดวงตาสีฟ้าเข้มริมฝีปากบางและคางยืนแต่ความรู้สึกที่ฉายชัดในดวงตาของเกิดกลับดูสงบแทนที่จะดุดันเหมือนของแม็กท่วงท่านิ่งสงบของหล่อนก็พอๆกับท่าทีชวนหาเรื่องของพี่ชายคือในย่าเล็กจะอยู่เป็นเพื่อนเกิดอาสาหนูไม่ควรอยู่ตามลำพังเนลสายศีรษะขอบคุณค่ะย่าเกิดแต่คืนนี้หนูอยากอยู่คนเดียวเธอบอกลิสกลับเข้ามาบอกราตรีสวัสดิ์เนลลุกเดินไปส่งที่ประตูเนลเสียใจด้วยคืนนี้พอได้ยินข่าวทางวิทยุฉันก็รีบมาทันทีฉันรู้ว่าคุณมีความหมายต่อแม็กมากกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้และถึงเขาสร้างความลำบากใจให้แอดัมมาตลอดฉันก็รู้ว่าเขารู้สึกแย่เกี่ยวกับเรื่องแอดัมเหมือนกันถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกมาได้นะคะฉันรู้ค่ะลิสบอกขอบคุณที่รีบมาขอบคุณที่จัดการดูแลเรื่องต่างๆไปแล้วพรุ่งนี้เราค่อยคุยเรื่องกำหนดการต่างๆแล้วการลิสพูดกำหนดการอะไรเนลเริ่มคิดเป็นสิ่งแรกกำหนดการงานศพฉันกับแอดัมไม่เคยคุยกันจริงๆจังๆว่าเขาอยากให้ทำยังไงหากเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเนลพูดมันเหมือนไม่จำเป็นแต่ฉันจำได้ว่าครั้งหนึ่งในนันทักเกตตอนเขาจะออกไปตกปลาเขาพูดว่าเมื่อเวลาของเขามาถึงเขาอยากให้เผาและนำอัฐิไปโปรยลงมหาสมุทรเธอมองลิสและเข้าใจความเห็นอกเห็นใจที่ล้นเอ่ออยู่ในดวงตาเนลสายหน้าและบังคับให้ตัวเองยิ้มฉันคิดว่าเขาน่าจะได้สมปรารถนาใช่ไหมคะฉันจะโทรหาคุณตอนเช้าลิสพูดพร้อมกับจับมือเนลบีบเบาๆเมื่อเนลเดินกลับเข้ามาในห้องรับแขกปลุกของเธอยืนขึ้นส่วนเกิดกำลังมองหากระเป๋าถือระหว่างที่เนลเดินไปส่งแม็กที่ประตูเขาเอ่ยอย่างขึงขังว่าหนูฉลาดมากที่ไม่ให้เกิดค้างคืนไม่อย่างนั้นหล่อนเป็นไปได้พร่ำเรื่องเข้าส่งไร้สาระตลอดทั้งคืนแม็กหยุดพูดพลางมองหน้าเนลก่อนวางมือลงบนแขนหลานสาวเบาๆปู่เสียใจมากเกินกว่าจะแสดงออกมานะเนลหลังจากเรื่องพ่อแม่หนูแล้วหนูไม่ควรต้องสูญเสียแอดัมไปแบบนี้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันไม่ควรเสียเขาหลังการทะเลาะเนลนึกรู้สึกถึงอาการต่อต้านที่เอ่อล้นมากขึ้นภายในตัวเธอแม็กปู่คือต้นตอของปัญหาเธอบอกตัวเองสิ่งที่ปู่เรียกร้องกับหนูนั่นแหละบางครั้งมันมากไปแอดัมผิดเรื่องที่เขาไม่อยากให้ฉันลงสมัครเลือกตั้งแต่เขาก็ถูกในเรื่องนี้ครู่หนึ่งหลังจากเธอไม่ได้ตอบอะไรปู่หันหน้าไปจากเธอเกิดเดินตามมาและจับมือเนลไว้ทั้งสองข้างย่าเล็กรู้ว่าในเวลาแบบนี้คงยากที่จะมีใครพูดปลอบใจอะไรได้แต่เนลย่าเล็กอยากให้หนูจำไว้ว่าหนูไม่ได้เสียเขาไปจริงๆตอนนี้เขาแค่อยู่อีกภพหนึ่งเท่านั้นแต่เขายังเป็นแอดัมของหนูไปกันได้แล้วเกิดแม็กพูดพร้อมกับคว้าแขนของน้องสาวตอนนี้เนลไม่จำเป็นต้องฟังเรื่องไร้สาระแบบนั้นพยายามนอนให้หลับนะเนลแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่พวกเขาจากไปเนลเดินกลับเข้าห้องรับแขกตระหนักดีว่าเธอกำลังเงี่ยหูฟังเสียงแอดัมไขกุญแจเธอดันไปทั่วอพาร์ตเมนต์เหมือนตกอยู่ในภวังค์เรียงนิตยสารบนโต๊ะวางคาดสีเขียวที่เธอสวมมันยังใหม่อยู่แต่มันถูกส่งมาแอดัมเปิดกล่องหยิบกระดาษห่อออกไปและสำรวจดูมันอย่าเอาใจใส่เนลคุณต้องดูดีมากในชุดนี้เขาเคยพูดคืนนี้เธอสวมชุดนี้เพราะใจหวังว่าเขาจะรู้สึกแย่พอๆกับที่เธอทะเลาะกันแล้วคงมาร่วมงานวันเกิดแม้จะทันเอาช่วงของหวานก็ตามเธอนึกภาพเขาเดินเข้ามาขณะพวกพนักงานกำลังยกขนมโรยน้ำตาลปักเทียนอันเป็นธรรมเนียมงานวันเกิดที่โปรซิชั่นส์ออกมาพอดีแต่แน่นอนแอดัมไม่มาฉันอยากคิดว่าเขาวางแผนจะมาร่วมงานกับเราแนวนึกขณะหยิบชุดนอนผ้าฝ้ายออกจากลิ้นชักเธอล้างหน้าและแปรงฟันอย่างไม่มีกระจิตกระใจภาพที่เธอเห็นในกระจกห้องน้ำ

คนแปลกหน้าผู้หญิงหน้าตาซีเซียวดวงตาเบิกกว้างไร้ความรู้สึกและผมสีน้ำตาลเข้มเปียกชื้นแนบติดใบหน้าเธอในนี้ร้อนเกินไปหรือเปล่าเธอสงสัยสังเกตเห็นหยดเหงื่อผุดขึ้นบนหน้าผากถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมเธอรู้สึกหนาวล่ะเธอเข้านอนเมื่อคืนเธอไม่คิดว่าแอดัมจะเดินทางจากฟิลาเดลเฟียกลับบ้านและพอเธอได้ยินเสียงไขกุญแจเธอไม่แม้แต่จะแสดงอาการรับรู้ว่าเขาอยู่ที่นั่นฉันลำบากใจที่จะพูดคุยเรื่องลงเลือกตั้งชิงตำแหน่งเดิมของแม็กจึงแซงทำเป็นไม่รู้สึกตัวเนวนึกแล้วโกรธตัวเองอีกครั้งต่อมาหลังจากเขาหลับเขาวาดแขนมาก่อนและพึมพำชื่อเธอตอนนี้เธอตะโกนเสียงดังแอดัมแอดัมฉันรักคุณได้โปรดกลับมาเธอเฝ้ารอมีเพียงเสียงเครื่องปรับอากาศดังหึ่งหึ่งและเสียงครวญครางของหวอรถตำรวจเท่านั้นที่เธอได้ยินต่อมาเธอได้ยินเสียงรถพยาบาลร้องเสียงแหลมดังมาแต่ไกลคงเป็นเรือตรวจการและรถพยาบาลที่ท่าเรือเธอครุ่นคิดพวกเขาคงค้นหาผู้รอดชีวิตอยู่ถึงแม้นักสืบแบรนแนนจะอธิบายอย่างยำบากใจว่าคงเป็นอะไรที่มากกว่าปาฏิหาริย์ถ้ามีคนรอดชีวิตเหมือนเครื่องบินตกนั่นแหละครับเขาอธิบายเครื่องบินจะแตกออกเป็นเสียงๆระหว่างที่ตกลงมาเราไม่หวังว่าจะมีใครรอดชีวิตเพียงแต่ต้องลองดูสักครั้งวันพรุ่งนี้หรืออย่างน้อยก็อีกไม่กี่วันข้างหน้าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติต่อเหตุการณ์เรือระเบิดได้มันเป็นเรือใหม่ตำรวจกำลังสืบดูปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ถังน้ำมันรั่วอะไรทำนองนั้นแอดัมฉันขอโทษเนลพูดงึมงามอีกครั้งในห้องที่มืดสนิทได้โปรดแสดงให้รู้สักนิดว่าคุณได้ยินฉันพ่อแม่ยังมาบอกลาฉันเลยย่าก็เหมือนกันมันเป็นความทรงจำแรกๆของเธอเธอเพิ่งอายุ4ขวบตอนที่ย่าเสียพ่อแม่ไปบรรยายอยู่ที่งานสัมมนาในออกซ์ฟอร์ดส่วนเธอก็อยู่กับแม่บ้านที่บ้านแม็กย่าอยู่ที่โรงพยาบาลช่วงกลางดึกเนลตื่นขึ้นและได้กลิ่นน้ำหอมอาแปที่ย่าโปรดปรานย่าใส่มันเกือบตลอดเวลาฉันจำมันได้ดีเนลนึกตอนนั้นฉันง่วงเหลือเกินแต่จำได้ว่าฉันดีใจแค่ไหนที่ย่ากลับบ้านและอาการดีขึ้นเช้าวันถัดมาเนลรีบลงไปที่ห้องกินอาหารย่าอยู่ไหนย่าตื่นนอนหรือยังคะปู่ของเธอนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารเกิดอยู่ที่นั่นกับเขาย่าอยู่บนสวรรค์เขาบอกเมื่อคืนย่าขึ้นไปอยู่บนนั้นแล้วตอนฉันเล่าให้ปู่ฟังว่าเมื่อคืนย่ามาหาที่ห้องปู่คิดว่าฉันคงฝันไปเนลจำได้แต่เกิดเชื่อฉันเธอเข้าใจว่าย่ามาเพื่อบอกลาและหลังจากนั้นพ่อแม่ก็ทำเช่นเดียวกันแอดัมโปรดมาหาฉันให้ฉันได้เห็นคุณได้โปรดให้ฉันมีโอกาสบอกคุณว่าฉันเสียใจแค่ไหนก่อนฉันจะได้เอ่ยลาคุณช่วงเวลาที่เหลือของคืนนั้นเนลเฝ้ารอนอนตาค้างจ้องเข้าไปในความมืดครั้งรุ่งสางเธอสะอื้นให้ในที่สุดให้กับแอดัมให้กับช่วงเวลาหลายปีที่พวกเขาจะไม่ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันให้กับวินิเฟรดแซมและปีเตอร์หุ้นส่วนธุรกิจซึ่งอยู่บนเรือด้วยกันกับเขาแล้วเธอก็ร้องไห้ให้กับตัวเองเพราะเป็นอีกครั้งที่เธอต้องใช้ชีวิตโดยปราศจากคนที่เธอรักไปต่อกันที่ตอน13นะคะแล้วเราก็คงจะจบที่ตอนนี้นะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าก็กลับมาติดตามเนื้อหากันต่อค่ะปีเตอร์แลงนั่งตีพุงอย่างสบายใจและปลอดภัยอยู่บนเบาะหลังของรถลิมูซีนหัวนึกถึงเรื่องที่รถเขาชนกันกับรถพ่วงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เขากำลังเดินทางเข้าแมนฮัตตันเพื่อประชุมกับแอดัมคอลลิฟรถแล่นเลียบทางด่วนลองไอแลนด์ไปเรื่อยๆจนเกือบจะเข้าอุโมงค์มิดทาวน์แล้วก็ตู้มรถชน5ชั่วโมงต่อมาแรกแรงซึ่งซี่โครงหักริมฝีปากฉีกและมีรอยฟกช้ำที่หัวจากอุบัติเหตุรถชนมีรถลีมูซีนมารับออกจากโรงพยาบาลรถแล่นฝ่าสายฝนที่เทลงมาอย่างหนักตรงไปบ้านของเขาในเซาท์แฮมป์ตันเขามีที่ดินติดฝั่งมหาสมุทรตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคลเขาได้รับมรดกจากพ่อแม่เพราะพวกเขาตัดสินใจเจ็ดเวลาไปมาระหว่างเซนต์จอห์นในแคริบเบียนและมาร์ททัสวินยาร์ดบ้านหลังใหญ่สีขาวมีรูปแบบคอลเนียลซึ่งเป็นที่นิยมกันในช่วงเปลี่ยนศตวรรษมีม้าสีเขียวขี้ม้าแบบปรับได้มีรั้วล้อมที่ดินขนาด2เอเคอร์ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำสนามเทนนิสและห้องอาบน้ำนอกจากนี้ที่ดินยังได้รับการตกแต่งให้ดูสวยขึ้นด้วยสนามหญ้าสีเขียวราวกับกำมะหยี่ไม้ดอกพุ่มเตี้ยและต้นไม้ที่ถูกตัดแต่งอย่างพิถีพิถันแรงแต่งงานตั้งแต่อายุ23และยาตอนอายุ30ซึ่งแม้จะเสียเงินไปมากแต่ก็จากกันด้วยดีต่อมาเขาเต็มใจรับบทบาทที่รู้กันทั่วไปว่าเป็นคนรวยที่ไม่เอาทานโชคดีที่เขามีผมสีบรอนดูดีมีเสน่ห์ลุ่มลึกชาญฉลาดมีเหตุผลและมีอารมณ์ขันอีกทั้งยังสืบทอดสัญชาตญาณแปลกๆในการเลือกซื้อหาที่ดินที่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในวันหนึ่งสัญชาตญาณนี้เองที่จูงใจปู่ของเขาตั้งแต่แรกให้ซื้อที่ดินกว่า100เอเคอร์ในแถบชนบทของลองไอแลนด์และคอนเนคติคัตในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2และพ่อเขาก็ลงทุนอย่างหนักในที่ดินบนถนนสายที่3ในแมนฮัตตันตอนที่รางรถไฟบนดินกำลังจะถูกรื้อออกไปอย่างที่พ่อเขาคุยโม้อย่างภาคภูมิใจเวลาพูดถึงลูกชายวัย42ด้วยคำพูดที่ว่าทำไงทำงั้นมาตลอด3รุ่นคนใช้ไม่ได้

กับครอบครัวของเราเพราะปรากฏว่าปีเตอร์ฉลาดที่สุดในพวกเราด้วยนิสัยใจกว้างที่เป็นปกติแรงให้ทิปคนขับรถและเดินเข้าบ้านเมื่อนานมาแล้วเขาปลดคู่สามีภรรยาที่ทำงานที่นี่มาตั้งแต่เขาเกิดจากนั้นจ้างแม่บ้านรายวันแทนและจ้างบริษัทจัดอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งมาดูแลเป็นกรณีพิเศษเวลามีแขกบ้านทั้งมืดและหนาวเหน็บเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาจำเป็นต้องเข้าเมืองเพื่อประชุมกับหุ้นส่วนธุรกิจที่ดินซึ่งปกติจะมีขึ้นในบ่ายวันศุกร์เขามักค้างคืนที่อพาร์ตเมนต์ในแมนและรุ่งเช้าของวันถัดไปเขาจึงขับมาเซาท์แฮมป์ตันเขาคงทำแบบนั้นหากวันนี้เขาออกไปเจอแอดัมและคนอื่นๆบนเรือลำนั้นแต่อุบัติเหตุตอนชะเข้าเมืองทำให้มันเป็นไปไม่ได้ตอนนี้ปีเตอร์ดีใจที่อยู่บ้านผสมเครื่องดื่มเบาๆและสำรวจดูบาดแผลบนหัวของเขาเต้นตุบๆเขาเลียริมฝีปากแล้วหันหน้าเบ้เมื่อรู้ว่ามันบวมขึ้นไอ้คนขับรถพ่วงปีเตอร์ยังรู้สึกถึงช่วงเวลาที่รู้ว่ารถต้องชนกันแน่สัญญาณโทรศัพท์แจ้งว่ามีข้อความกระพริบวับๆแต่ปีเตอร์ไม่สนใจสิ่งสุดท้ายที่เขาอยากทำในตอนนี้ก็คือคุยกับใครสักคนเรื่องอุบัติเหตุอาจเป็นนักข่าวเขานึกย้อนไปตั้งแต่เขากลายเป็นคนรวยที่ไม่เอาฐานทุกอย่างที่เขาทำดูจะกลายเป็นข้อมูลให้คอลัมน์ซุบซิบมากกว่าเขาถือแก้วเครื่องดื่มเดินไปเปิดประตูออกสู่ระเบียงแล้วก้าวออกไปข้างนอกระหว่างนั่งรถมาจากโรงพยาบาลฝนตกไม่ขาดสายตอนนี้มันกำลังเทลงมาและมีลมพัดกระหน่ำแม้แต่หลังคาระเบียงที่ยื่นออกไปก็ไม่ช่วยกันเขาจากสายฝนที่ตกลงมาไม่ขาดสายได้เต็มที่มันมืดจนมองไม่เห็นผืนทะเล

ทันฟังข่าวช่วง 11 นาฬิกาแต่เขานอนหลับก่อนจะได้ยินข่าวเด่นเรื่องการระเบิดของเรือคอนเนเลียที่2ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่ท่าจอดเรือนิวยอร์กรวมทั้งข้อเท็จจริง1ที่เขาพลาดไปคือปีเตอร์แลงนักธุรกิจที่ดินที่มีชื่อเสียงของนิวยอร์กเป็นหนึ่งในหลายคนที่ถูกสันนิษฐานว่าสูญหายไปจากเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้อีกสักนิดค่ะตอนทุ่มครึ่งลิซ่าเงี่ยหูฟังเสียงรถจิมมี่เธอทำข้าวหน้าไก่ของโปรดของเขาไว้รอเพื่อทำให้แปลกใจคิวทำเล็บล่าสุดที่ร้านเสริมสวยถูกยกเลิกและเธอกลับบ้านได้เร็วขึ้นทันซื้อของสดและป้อนอาหารลูกให้เสร็จก่อน 6:30 เธอตัดสินใจรอกินมื้อเย็นกับจิมมี่เธอจัดโต๊ะไว้2ที่และถึงกับเอาไวน์ไปแช่เย็นตั้งใจให้เป็นของพิเศษความวิตกกังวลอย่าบอกไม่ถูกมาตลอดวันส่งผลให้เธอต้องทำอะไรสักอย่างเมื่อเช้าตอนจิมมี่ออกไปทำงานเขาดูสับสนและสิ้นหวังตลอดทั้งวันเธอไม่อาจลบภาพนั้นออกไปจากหัวเธอปรารถนากอดเขาแสดงให้เขารู้ว่าเธอรักเขามากเพียงใดตอนนี้ลูกทั้งคายเคลลี่และชารี่อยู่ที่โต๊ะอาหารกำลังทำการบ้านคายลูกคนโตอายุ12และโดยปกติก็ไม่จำเป็นต้องกระตุ้นอะไรนักเขาเป็นนักเรียนที่ดีเคลลี่อายุ10ขวบเป็นเด็กชอบเหม่อเคลลี่ไม่เห็นลูกเขียนอะไรมา5นาทีแล้วนะลิซ่าแย่ชารีอายุ7ขวบกำลังบรรจงคัดคำศัพท์แกรู้ตัวว่ากำลังเดือดร้อนเพราะมีจดหมายจากครูที่แกเอากลับบ้านมาด้วยแจ้งว่าแกคุยในห้องเรียนอีกแล้วอาทิตย์นี้ยายคิดว่าจะได้ดูโทรทัศน์อีกลิซ่าดุลูกเหมือนทุกครั้งเมื่อขาดจิมมี่บ้านจะดูว่างเปล่าแม้ช่วงนี้เขาไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองนะเงียบเกินไปบางครั้งถึงกับบ้าบิ่นเกินไปแต่เขาก็ยังคงเป็นเหมือนขุมพลังและสิ่งคุ้มภัยในชีวิตของพวกเธอตลอดมาและค่ำคืนซึ่งแทบไม่เคยเกิดขึ้นเช่นนี้เมื่อไม่มีเขาอยู่ด้วยมันจึงรู้สึกแปลกและไม่สบายใจฉันอาจจุจี้ขี้บ่นเกินไปลิซ่านึกเอาแต่ถามเขาว่ารู้สึกดีขึ้นหรือยังหรือไม่ก็ตื้อให้เขาเล่าเรื่องที่รบกวนใจให้ฟังไม่งั้นก็ขอร้องเขาไปพบหมอฉันจะเลิกทำแบบนั้นเธอสัญญากับตัวเองขณะดูอาหารให้อุ่นอยู่ในเตาอบเมื่อเช้านี้ตอนออกจากบ้านเขาดูมีเรื่องยุ่งยากใจเธอนึกเป็นไปได้ไหมที่ฉันได้ยินเขาพูดว่าผมขอโทษตอนเขากำลังเดินออกไปขอโทษเรื่องอะไรเธอสงสัยตอน2:30เธอเริ่มกังวลจิมมี่อยู่ไหนเขาคงไม่ได้ยังอยู่บนเรืออากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดท้องฟ้ามืดคลึ้มแปรเปลี่ยนเป็นพายุคงแย่แน่หากติดอยู่กลางทะเลในอากาศแบบนี้เขาอาจจะอยู่ระหว่างทางกลับบ้านเธอบอกตัวเองการจราจรย่ำแย่เสมอในค่ำวันศุกร์1ชั่วโมงต่อมาลิซ่าไล่ให้ลูกคนเล็ก2คนไปอาบน้ำและเปลี่ยนชุดนอนคลายทำการบ้านเสร็จแล้วแล้วเข้าไปดูโทรทัศน์ในห้องเล็กจิมมี่คุณอยู่ไหนลิซ่ารู้สึกเจ็บปวดขณะเข็มนาฬิกาเดินไปเกือบถึง4 ทุ่มมีบางอย่างผิดปกติบางทีคุณอาจโดนไล่ออกเอาเถอะถ้าเป็นอย่างนั้นฉันก็ไม่สนแล้วเดี๋ยวคุณก็หางานใหม่ได้เองแหละบางทีคุณควรจะเลิกทำงานก่อสร้างคุณพูดอยู่เรื่อยว่ามีเรื่องยุ่งยากมากมายในธุรกิจนี้ซึ่งมีแต่เรื่องคดโกงกัน4:30กลิ่งประตูหน้าดังขึ้นด้วยความเป็นทุกข์และหวาดกลัวลิซ่ารีบวิ่งไปเปิดประตูผู้ชาย2คนยืนอยู่ที่นั่นพวกเขาแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เธอดูใต้ดวงไฟเหนือหัวคุณนายไรอันขอเราเข้าไปข้างในได้ไหมครับโดยไม่ทันคิดอะไรคำถามหลุดออกจากปากเธอเสียงของเธอฟังดูไม่สดใสและเจ็บปวดลิซ่าสะอื้นจิมมี่ฆ่าตัวตายใช่ไหมโอ้ประเด็นใหม่อีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันไว้ที่ตรงนี้นะคะแล้วสัปดาห์หน้าค่ะเราจะกลับมาติดตามกันต่อกับเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้ตามรอยปริศนา Before I Say Goodbye ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณนะคะสำหรับหนังสือเล่มนี้ที่นำมาอ่านในรายการสดอักษรนะคะงานแปลโดยเอกชัยวังประภาค่ะแล้วก็จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ในเครือนานมีบุ๊กส์ค่ะรายการสอนอักษรมากันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะเป็นความร่วมมือในการผลิตระหว่างอสมทกับมูลนิธิคนตาบอดไทยค่ะเราก็เป็นสื่อกลางไปยังท่านผู้พิการทางสายตาและก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่รับฟังผ่านคลื่น FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะคะวันนี้ดิฉันดารุณีหลับจันทร์ล้ำลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ่เอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
1: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
0: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
2: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำวันอังคารที่12พฤษภาคม2569แรม11ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะอยู่กับดิฉันกมลพรร่ม

0: ทองคำและคุณภูเบศสุนีค่ะ
1: ครับปรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวหน้าหนึ่งนะครับ
0: ค่ะก็สำหรับวันนี้นะตอนช่วงเช้าที่เดินทางมาที่ออฟฟิศเนี่ยคุณภูเบศ
1: ครับ
0: ฟ้าแลบ
1: เอาเหรอ
0: ใช่ฉันเจอฟ้าแลบฉันก็กลัวเหมือนกันว่าช่วงสายวันนี้เนี่ยจะเจอแบบเอ๊ฝนหรือเปล่าอันนี้
1: ผมว่ามันสงบลงแล้วนะตอนผมมาเนี่ย
0: เรามาทางเดียวกันหรือเปล่า
1: น่าจะทางเดียวกันแหละแต่ว่าฟ้ามันก็ดูแบบโล่งๆแล้วไม่มีแลบไม่มีอะไร
0: อันนี้ก็คือพอเจอฟ้าแลบใจสะเทือนเลยแบบว่
1: า
0: ช่วงสายวันนี้ก็ไปธุระด้วยนะก็เลยแบบยังจะรอดไปเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็เดี๋ยวรอติดตามตรงสายฟ้าพยากรณ์ช่วงก่อนจบรายการละกันนะครับ
0: ได้เลยค่ะ
1: คุณผู้ฟังก็เริ่มพูดคุยทักทายกันเข้ามาได้นะครับทาง MCOT News FM 100.5 นะครับมาได้ทุกช่องทางนะครับทั้ง Facebook ทั้ง LINE แล้วก็ทั้ง TikTok ด้วยนะครับ
0: ค่ะก็ถ้าเป็น Facebook ก็เพจ MCOT News FM 100.5 นะคะหรือว่าทาง LINE ก็ @ MCOT News ก็ได้ค่ะส่งกันมาได้นะคะมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวกันค่ะ
1: ค
0: สำหรับวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งไปกันที่พาดหัวข่าวของมติชนกันเลยนะคะก็ประเด็นแรกก็เป็นเรื่องของทักษิณยิ้มร่าทักคนเสื้อแดงไปจำศีลมา8เดือนโผกอดครอบครัวชินวัตรแกนนำเพื่อไทยนปช.พรึบยินดีอนุทินดีใจหาเวลาไปพบเทงยื่นตีความพรก.กู้ค่ะ
1: ครับของคุณนี้มีภาพคุณทักษิณเยอะไหมฮะ
0: ไม่มีภาพเดียวค่ะเป็นภาพของคุณทักษิณที่กอดกับหลานแล้วก็ตอนที่คุณโอ๊คแบบเหมือนกับว่ายกมือไหว้คุณทักษิณที่บริเวณหน้าเรือนจำตอนที่ออกมาของคุณมีเยอะไหม
1: ของผมเนี่ยมี2ภาพนะคุณ
0: ค่ะ
1: มันคือแบบว่ากินพื้นที่ไปเกือบครึ่งหน้าของ Daily News แล้วนะครับเป็นภาพที่คุณทักษิณเนี่ยโผสวมกอดลูกๆด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มความดีใจนะครับหลังจากได้รับการพักโทษปล่อยตัวจากเรือนจำกลางคลองเปรมจนครอบครัวก็ได้อยู่กันพร้อมหน้าโดยมีการติดกำไร EM แต่ว่าต้องไปรายงานตัวตามระเบียบนะครับอีกภาพนึงนะครับเป็นภาพที่คุณทักษิณเนี่ยเปิดกระจกรถยนต์ออกมาทักทายแกนนำพรรคเพื่อไทยแล้วก็บรรดามวลชนคนเสื้อแดงที่ไปรอต้อนรับนะครับหลังได้รับการพักโทษนะครับอันนี้เป็นภาพอีกเหตุการณ์หนึ่งที่บริเวณหน้าบ้านจันสองล่าก็มีพาดหัวเป็นพาดหัวใหญ่ของเดลีนิวส์เช้านี้เลยนะครับอนุทินร่วมยินดีทักษิณพักโทษพ้นคุกกลับบ้านจันสองล่าเล็งเข้าพบเชื่อไม่กระทบรัฐบาลมีความรู้คอยแนะนำการเมืองได้นายกอนุทินร่วมแสดงความยินดีและดีใจหลังทักษิณชินวัตรได้รับการพักโทษเตรียมขอพบแต่ให้ท่านมีเวลาส่วนตัวก่อนครับ
0: ค่ะมากันที่พาดหัวรองของมติชนนะคะเปิด8ยุทธศาสตร์ยั่งยืนเปลี่ยนประเทศเชนปลุกนวัตกรรมตั้งเป้า4ปีเข้าสู่ชาติรายได้สูงเลขา BOI ดัน6อุตสาหกรรมอนาคตประธานสอทคนใหม่โชว์วิชั่น 5i แห่ฟังเวทีมติชน AIS แน่นค่ะก็เป็นงานของมติชนที่จัดขึ้นค่ะ
1: ครับเอกนิติโหมลุยไทยช่วยไทยส่งให้ทัน19พฤษภาคมถกกรรมการแล้วชงคณะรัฐมนตรีแก้วิกฤตปากท้องนายกสวนกรครับเป็นปกติที่ฝ่ายค้านต้องคิดเช่นนั้นหลังติงพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านทำเสียวินัยการคลังเผยไม่อยากให้เปรียบเทียบโครงการไทยเข้มแข็งในสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์กับไทยช่วยไทยพลัสต่อกลับสิริกัญญาแขวะเอกสาร5แผ่นเย้ยคนทำงานครับ
0: อนุทินถกจัดเวที IMF ธนาคารโลกตุลาคมนี้นะคะ 15,000 คนร่วมพิพัฒน์ปัดฝุ่นถนนยางเปลี่ยนไฟทาง 800,000 ดวงก็เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินก็นั่งหัวโต๊ะประชุมเตรียมความพร้อมไทยเป็นเจ้าภาพจัดเวที IMF นะคะขออภัยค่ะจัดเวที IMF แล้วก็ World Bank นะคะในเดือนตุลาคมนี้ก็มีประมาณ 15,000 คนที่จะมาเข้าร่วมเกือบ200ประเทศที่จะมาประเทศไทยค่ะ
1: ธุรกิจพ้นภัยครับ4 Big Boss โชว์ไอเดียรับมือโลกยุค AI ให้ปรับตัวอย่างไร4ผู้บริหารเทคระดับไอคอนิกเมืองไทยครับก็ร่วมแชร์ไอเดียรับมือโลกยุค AI ถอดบทเรียนจากองค์กรและธุรกิจที่ใช้ AI ครับ
0: คุมหมิงเฉินกลับศาลพัทยาเร่งสอบปืนตำรวจสายไหมตำรวจส่งหมิงเฉินกลับศาลจังหวัดพัทยาเครียดไม่กินข้าวไร้ญาติประกันตัวผบ.ชน.ย้อนสอบ3ย้อนสอบปืน3ทอดนะคะตำรวจสายไหมหึ่มผิดเงื่อนไขฟันวินัยอาญาดึงตำรวจปราบปรามเส้นเงินนะคะเช็คข้อมูลโทรศัพท์ด้วยค่ะ
1: ครับประเด็นสุดท้ายของหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับก็เป็นเรื่องของต่างประเทศครับผู้นำยิวเหน็บจีนหนุนอิหร่านชิ้นส่วนขีปนาวุธจ่อรถพึ่งงบสหรัฐ

0: างเป็นทางการผู้นำยิวประกาศเตรียมลดการพึ่งพางบช่วยเหลือจากทางการสหรัฐอย่างเป็นทางการครับซัดจีนมีส่วนเกี่ยวข้องในสงครามด้วยการสนับสนุนชิ้นส่วนผลิตขีปนาวุธให้กับอิหร่านครับ
1: ประเด็นสุดท้ายของมติชนนะคะกระทรวงการต่างประเทศย้ำชัดอนุทินทกคุณมาเน็ตไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบเขมรอ้างอันคลอสแก้ข้อพิพาททางทะเลค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นภาพรวมข่าวหน้าหนึ่งเช้าวันนี้นะครับที่รวบรวมมานะครับจากหนังสือพิมพ์2ฉบับนะครับไปเริ่มต้นที่ประเด็นแรกกันเลยไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ก็เอาเรื่องของคุณทักษิณก่อนละกันนะครับที่เมื่อวานนี้พ้นโทษออกมาก็ตั้งแต่บรรยากาศเนี่ยคึกคักตั้งแต่เราจัดรายการแล้วนะตีห้ากว่ากว่า
1: ใช่ก็คือคนไปรอกันตั้งแต่ตีห้าจริงๆก็คือรอกันล่วงหน้าหนึ่งวันด้วยซ้ำ
0: ใช่เป็นวันแล้วนะครับก็คือคักมากนะครับบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเนี่ยนายวิญญาติชาติมนตรีทนายความของนายทักษิณครับก็เดินทางมาถึงเรือนจำนะครับไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆขณะเดียวกันทีมงานพักเพื่อไทยอดีตส.ส.ทยอยเดินทางมาถึงส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยเนี่ยเขาก็มีการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการอารักขาและก็ควบคุมฝูงชนบกน.2ครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เจ้าหน้าที่เทศกิจเนี่ยมาคอยดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่มารอต้อนรับคุณทักษิณนะครับนอกจากนี้ก็มีสื่อมวลชนทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยมาปักหลักรอติดตามทำข่าวจนเต็มพื้นที่ไปหมดเลยนะฮะ
1: ใช่คือเมื่อวานนี้คือแน่นมากค่ะ
0: ครับฮะ
1: ก็พอสักประมาณ 7:40 โดยประมาณใช่ไหมคุณภูเบศก็คือคุณทักษิณก็เดินออกมาจากบริเวณประตูเรือนจำคลองเปรมแล้วก็โผล่เข้ากอดกันกับครอบครัวนะคะแล้วก็มีสามีของลูกๆทั้งสองคนแล้วก็มีลูกเขยนะคะก็เข้าโผล่เข้ากอดคุณทักษิณชินวัตรเหมือนกันแล้วก็นอกจากนี้ก็มีบรรดาญาตินะคะที่มารับคุณทักษิณนอกญาติแล้วก็คนเสื้อแดงสสพรรคเพื่อไทยแหละมีใครไปบ้างนะคะก็มีคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์อันนี้เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็คุณภูมิธรรมเวชยชัยค่ะคุณสรวงศ์เทียนทองแล้วก็แกนำเสื้อแดงคนอื่นๆค่ะก็ใช้เวลาการทักทายเนี่ยประมาณ10นาทีที่ยืนอยู่ตรงนั้นและหลังจากนั้นเนี่ยนะคะคุณทักษิณก็เดินไปเคารพธงชาติบริเวณวงเวียนเรือนจำเพื่อที่จะเคารพธงชาติแล้วก็ร้องเพลงชาติพร้อมๆกันก่อนที่จะขึ้นรถออกจากเรือนจำไปพร้อมกับนางสาวแพรทองทานนะคะโดยที่ช่วงจังหวะที่เดินไปเนี่ยคุณแพรทองทานก็อยู่ในรถกับคุณพ่อเนี่ยนะคะก็มีการเซลฟี่ถ่ายรูปลงโซเชียลแล้วก็แบบว่า Welcome back daddyแล้วก็มีเพลงอันนี้ก็มีความหมายที่ลึกซึ้งนะครับชื่อเพลงโลกทั้งใบของคุณเล็กรัชเมศอันนี้คุณเคยฟังไหม
0: คืออะไร
1: เธอคือโลกทั้งใบของฉันอะไรประมาณนี้แหละ
0: อ๋อมันเป็นเพลงดังใน TikTok
1: ใช่นั่นแหละแล้วก็ต่อมาคุณทักษิณก็เดินทางไปที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ในเวลาประมาณถึงประมาณ 8:39 นะคะแล้วก็ใช้เวลาในการทำธุระเรื่องเอกสารเนี่ยประมาณ10นาทีก่อนที่จะกลับลงมานักข่าวนะมีการตะโกนถามคุณทักษิณว่าจำได้ไหมตอนที่คุณทักษิณเดินทางเข้าเรือนจำเนี่ยวิ่งตามรถของคุณทักษิณเนี่ยเข้าเรือนจำไปส่งถึงหน้าประตูเรือนจำเลยนะของเรือนจำกลางคลองเปรมเนี่ยนะคะก็คุณทักษิณก็ตอบว่าจำไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์แล้วอันนี้ก็เป็นคำพูดที่ค่อนข้างที่จะแบบรายงานซ้ำๆกันเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็มีท่าเป็นมีมด้วยนะ
0: ครับ
1: เป็นท่าอย่างเงี้ยแบบเนี่ย
0: ที่ยังไงฮะ
1: แบบ
0: บรรยายด้วยครับฟังวิทยุ
1: ฟังวิทยุ เป็นท่า2มือยกแล้วก็เหมือนทำเหมือนกับ
0: ดอกไม้บานเนี่ย
1: แบบดอกไม้บานแบมือออกด้านข้างอะค่ะก็คือเป็นภาพตอนที่คุณทักษิณนั่งในรถแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนกับเป็นดอกไม้บานท่าแบมือสองข้างที่บริเวณใบหน้านะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าท่าแบบขี้ขุขนาดนั้นแต่เป็นการท่าที่แบบเหมือนแสดงถึงความยินดีนะคะ
0: ท่าเริง
1: ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าไปจำศีลมา8เดือนขณะที่คุณพเดชริ่งรอดค่ะ
0: คือจำศีลเนี่ยมีสื่อมวลชนเนี่ยตะโกนถามว่าดีใจได้กลับดีใจไหมได้กลับบ้านแล้วคุณทักษิณก็เลยบอกว่าก็ไปจำศีลมา8เดือนสื่อมวลชนต่างชาติก็ถามว่าคุณรู้สึกยังไงหลังจากได้รับการปล่อยตัวก็ยกมือขึ้นเหนือศีรษะแล้วบอกว่าก็เป็นแบบว่าโล่งใจผ่อนคลายแต่พูดภาษาอังกฤษนะ
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้แปลแล้ว
1: แปลแล้วคุณภูเบศไม่แบบว่าไม่อยากจะแบบเสนอสำเนียงภาษาอังกฤษที่แบบว่าเป๊ะเวอร์ของคุณภูเบศ
0: แล้วพอถามว่า8เดือนเนี่ยได้เรียนรู้อะไรจากข้างในบ้างนะก็บอกไปจำศีลมาก็จำอะไรไม่ได้แล้วนั่นแหละอย่างที่ว่าไปนะครับบรรดาคนในครอบครัวชินวัตรคุณหญิงพจมานคุณพินทองทาคุณพานทองแท้นะครับก็รู้สึกจะแฮปปี้กันมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวในวันที่12พฤษภาคมก็คือวันนี้จะ

0: เดินทางไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลพระราม9เป็นการเช็คอัพร่างกายหลังจากควบคุมตัวมานานถึง8เดือนเต็มๆนะครับแต่ทีนี้ไปดูเงื่อนไขกันหน่อยกรมควบคุมประพฤตินะครับก็ออกมาชี้แจงนะครับการติดกำไร EM ทันทีหลังพักโทษนะครับก็มีการออกแถลงชี้แจงขั้นตอนดำเนินการกรณีการปล่อยตัวนายทักษิณนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนอันนี้เขาพิจารณาวินิจฉัยการพักโทษเนี่ยครั้งที่4เมื่อวันที่29เมษายนในการปล่อยตัวการพักลงโทษเนี่ยนะครับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณนับตั้งแต่11พฤษภาคม69ซึ่งพ้นโทษนะครับแล้วก็พักโทษเนี่ยวันที่9กันยายนโดยพนักงานคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครก็เป็นพื้นที่เดียวกันกับเรือนจำที่ปล่อยการพักโทษนะครับดำเนินการติดตั้งEM นะฮะกำไร EM ทันทีหลังจากนั้นก็ให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1นะครับซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ผู้อุปการะผู้พักอาศัยในระยะเวลา3วันนะครับระหว่างการพักโทษเนี่ยก็คือมีเงื่อนไขว่าจะต้อง1พักอาศัยอยู่กับผู้อุปการะตามที่กำหนดคือถ้าหากจะย้ายที่อยู่เปลี่ยนแปลงผู้อุปการะต้องยื่นคำร้องต่อพนักงานคุมประพฤติในท้องที่เดิมและก็ต้องได้รับอนุมัติก่อนด้วยนะครับสองคือให้ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับถ้าหากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษโดยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่นะครับไม่ว่าโทษสถานใดให้ผู้ที่ได้รับการพักลงโทษหรืออุปการะแจ้งพนักงานคุมประพฤติได้รับทราบทุกครั้งสามให้ประกอบอาชีพสุจริตถ้าเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือว่าย้ายงานใหม่ก็ต้องแจ้งพนักงานคุมประพฤติอีกนะครับ4ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำตักเตือนของพนักงานคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ไขฟื้นฟูตามหลักเกณฑ์วิธีการคุมประพฤตินะแล้วก็ไปรายงานตัวเดือนละ1ครั้ง5ครับห้ามออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดเว้นแต่จะมีธุระสำคัญเป็นครั้งคราวแต่ว่าก็ต้องขออนุญาตก่อน6ห้ามประพฤติตนเสื่อมเสีย7ห้ามเกี่ยวข้องกับสารระเหยสารเสพติดทุกชนิดอาวุธปืนด้วยนะครับ8ห้ามเยี่ยมหรือว่าติดต่อกับผู้ต้องขังผู้กักขังหรือว่าผู้ต้องกักขังอื่นที่ไม่ใช่ญาติซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเพื่อนที่แบบอยู่ด้วยกันข้างในเนี่ยห้ามมาเยี่ยมนะครับห้ามติดต่อด้วย9ห้ามคบหาสมาคมกับบุคคลที่อาจจะนำไปสู่การกระทำผิดอีกหมายถึงใครข้างบ้านไหม
1: ไม่แน่ใจ
0: 10เงื่อนไขพิเศษถ้ามีแต่ว่าอันนี้ไม่มีครับแล้วก็11ครับผู้ได้รับการพักลงโทษเนี่ยจะต้องแสดงหนังสือสำคัญการพักโทษต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือว่าตำรวจแล้วก็เจ้าพนักงานเรือนจำเมื่อมีการเรียกให้แสดงนะครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะต้องพกหนังสือไปด้วย
1: ใช่เข
0: าเรียกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับ
1: ค่ะแต่ว่าก็ถือว่าสำหรับคดีของคุณทักษิณเนี่ยยังไม่หมดทุกคดีเสียทีเดียวนะคะเพราะว่ายังเหลือคดีตามความผิดมาตรา112ในชั้นศาลที่ตอนนี้ศาลชั้นต้นเนี่ยยกฟ้องไปเมื่อวันที่22สิงหาคม2568ตอนนี้อยู่ระหว่างการอุทธรณ์คดีและมีอีก2คดีในมือของปปช.ค่ะก็คือคดีอนุมัติการเอื้อประโยชน์สายการบินเอกชนแล้วก็คดีศูนย์ปราบปรามแร่เถื่อนจังหวัดพังงาซึ่งทั้ง2คดีของปปที่อยู่ในมือปปช.เนี่ยอยู่ระหว่างขั้นตอนการสรุปข้อเท็จจริงซึ่งเรื่องนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็ได้ไปสอบถามคุณสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.นะคะก็ได้บอกถึงความคืบหน้าเพียงสั้นๆค่ะว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการไต่สวนแล้วก็ยังสอบไม่ได้ว่าต้องใช้เวลาอีกยังตอบไม่ได้ว่าต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่นะคะโดยที่ในกรณีนี้เนี่ยมีการกล่าวหากันเกี่ยวกับการดำเนินคดีเพิ่มเติมกับข้าราชการที่ให้ความช่วยเหลือคุณทักษิณชินวัตรกับเครือข่ายคปท.ด้วยแล้วก็ขอให้ปปช.เนี่ยมีการดำเนินการเกี่ยวกับคดีเนี่ยเพิ่มเติมกับคุณทักษิณในข้อหาเป็นตัวการหรือเป็นผู้สนับสนุนให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยการช่วยเหลือตนเองไม่ให้ถูกบังคับโทษในเรือนจำตามคำพิพากษาซึ่งเป็นคดีที่อยู่ตอนชั้น14อะค่ะหากว่าสัดทอดถึงตัวคุณทักษิณเนี่ยอาจจะทำให้คุณทักษิณเนี่ยเสี่ยงที่จะถูกปปช.ไต่สวนในคดีชั้น14ตามมาได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
0: นะครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะครับกรณีคุณทักษิณได้รับการพักโทษจะส่งผลต่อสถานการณ์ทางการเมืองยังไง คุณอนุทินเนี่ยบอกว่าตัวเองก็เคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็ขอยินดีกับนายทักษิณและครอบครัวด้วยวันนี้เนี่ยเราได้เห็นภาพนายทักษิณเดินทางกลับบ้านด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเราก็ต้องปล่อยให้นายทักษิณเนี่ยได้มีความเป็นส่วนตัวแล้วก็หลังจากนี้ยังมีเรื่องทางกระบวนการทางกฎหมายที่นายทักษิณเนี่ยต้องดำเนินการท่านก็ต้องมีการปรับตัวใช้ชีวิตอยู่กับครอบ

0: ครัวท่านให้ท่านมีช่องว่างความเป็นส่วนตัวตนเนี่ยดีใจที่ได้ออกมาและบรรยากาศทางการเมืองจากนี้ก็มองว่าทุกอย่างเป็นบวกนะครับถ้าเราตั้งใจทำงานด้วยความสุจริตใจสิ่งที่ทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนไม่มีอะไรต้องกังวลถ้าทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและก็ประชาชนต่อให้ผิดก็ต้องยอมรับผิดเพราะว่าอย่างไรก็ถือว่าเป็นความภูมิใจถ้าคนหลายสิบล้านได้ประโยชน์แล้วเรามีความผิดเราก็ยอมนะครับถามอีกว่าในฐานะที่นายทักษิณเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชาเก่าหลังจากนี้จะมีโอกาสไปพบเป็นการส่วนตัวไหมท่านนายกก็บอกว่าก็มีโอกาสอยู่แล้วนะครับพอทุกอย่างผ่านไปกรุงเทพเนี่ยมีอยู่แค่นี้การพบปะใครโดยเฉพาะคนที่รู้จักกันมาเคารพนับถือกันมาอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับ
1: ค่ะมากันที่ฝากฝั่งของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะในเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่ว่าก็เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยก็บอกว่าในกรณีที่คุณทักษิณเนี่ยออกมาจากเรือนจำเนี่ยตนเองติดประชุมไม่มีโอกาสได้ไปรับด้วยตัวเองแต่ก็ส่งกำลังใจแล้วก็ฝากความคิดถึงในฐานะที่คุณทักษิณเป็นศูนย์กลางศูนย์รวมจิตใจของกลุ่มคนที่ต่อสู้เพื่อพรรคเพื่อไทยมานานหลายปียืนยันนะคะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยทำงานแบบอิสระทางความคิดคุณทักษิณไม่ได้เข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจแต่อย่างใดแต่เมื่อถามว่าการออกจากเรือนจำของคุณทักษิณเนี่ยจะทำให้พรรคเพื่อไทยกลับมามีกำลังใจอีกครั้งหรือไม่คุณจุลพันธ์ก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยไม่เคยเสียกำลังใจเพราะกำลังใจคือเสียงจากประชาชนค่ะอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะคะว่าบทบาททางการเมืองของคุณทักษิณกับพรรคเพื่อไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปคุณมีประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณทักษิณอีกไหม
0: ไม่มีแล้วฮะผมจะไปประเด็นอื่นแล้ว
1: กู้ไหม
0: เงินกู้เหรอฮะได้ว่าไปครับ
1: ถ้างั้นไปที่เงินกู้400,000 ล้านนะคะก็เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยได้เผยถึงกรณีที่คุณกรณ์จาติกวณิชค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะออกมาระบุว่าการออกร่างพ.ร.ก.กู้เงินกรอบวงเงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยอาจทำให้เสียวินัยการเงินการคลังว่าเป็นฝ่ายค้านก็ต้องคิดแบบนั้นอยู่แล้วแหละแต่ว่าฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านก็คิดแบบนั้นแต่เราเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนส่วนที่มีการเปรียบเทียบเรื่องโครงการไทยเข้มแข็งกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยขณะนี้ทั้ง2โครงการมีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรนายอนุทินก็บอกว่าคิดว่าเจตนารมณ์ก็คือทุกคนอยากช่วยให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้นฉะนั้นขออย่าเอาไปเปรียบเทียบกันเพราะจะเกิดความขัดแย้งอย่างไรก็ตามรัฐบาลชุดนี้ยืนยันว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเร่งเยียวยาคลี่คลายความเดือดร้อนให้กับประชาชนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับกรณีที่คุณกรส่งถือแบบคุณกรให้คำแนะนำ
0: เนี่ย
1: ใช่ก็คือคุณกรให้คำแนะนำเนี่ยถือเป็นประสบการณ์ทางการเมืองที่ออกมาท้วงติงรัฐบาลก็ต้องรับฟังหรือเปล่าอันนี้ผู้สื่อข่าวถามนะคะคุณอนุทินก็บอกว่าเป็นเหตุผลที่รัฐบาลรับฟังอยู่แล้วเพราะทุกคนมีประสบการณ์ทางการเมืองประสบความสำเร็จกันในทางการเมืองเหมือนกันหมดขออย่าเอามาข่มกันหรือเอามาเปรียบกันเพราะถ้าเอามาเปรียบกันก็เห็นกันอยู่ส่วนกรณีที่คุณสิริกัญญาตันสกุลนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาชนออกมาระบุว่ารัฐบาลของงบถึง400,000 ล้านแต่ใช้กระดาษเพียง5 ใบ 5 หน้านั้นเนี่ยคุณอนุทินก็บอกว่าถือว่าเป็นประสิทธิภาพนี่คือตนเคยบอกแล้วว่าคนที่ทำงานเป็นกับคนที่ไม่เคยทำงานแต่พูดเดี๋ยวมันก็เป็นอีกเรื่องก็คือเหมือนกับว่าไม่อยากคอมเมนต์เรื่องนี้สำหรับกรณีเอกสาร5 หน้าที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทค่ะ
0: ครับด้านประธานวิปรัฐบาลก็เผยว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรครับเตรียมส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงินนะครับในวันนี้ครับหลังจากฝ่ายค้านเนี่ยรวมชื่อนะฮะยื่นตีความระบุว่าต้องรอผลวินิจฉัยก่อนที่จะเดินหน้าบรรจุวาระนะครับนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลนะครับก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณากฎหมายสำคัญของรัฐบาลโดยเฉพาะกรณีที่พรรคประชาชนและก็พรรคประชาธิปัตย์ครับยื่นคำร้องผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงินโดยคาดว่าประธานสภาจะส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญก็คือในวันนี้นะครับซึ่งกระบวนการถัดไปจะต้องรอคำวินิจฉัยให้ชัดเจนก่อนจึงจะสามารถบรรจุระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในสภาต่อไปได้สำหรับการเตรียมความพร้อมงานด้านนิติบัญญัตินะครับวันศุกร์ที่15 พฤษภาคมนี
1: ้
0: จะมีการประชุมร่วมกันกับรัฐสภานะครับเพื่อพิจารณากฎหมายที่คณะรัฐมนตรียืนยันกลับมาและในสัปดาห์ถัดไปจะเริ่มพิจารณากฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรโดยมีกฎหมายสำคัญก็คือกฎหมาย Fast Track

0: ครับอันนี้เนี่ยก็จะมุ่งเน้นลดขั้นตอนต่างๆในระบบราชการซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่แก้ไขมาจากวุฒิสภาโดยรัฐบาลตั้งเป้าบรรจุวาระให้ทันในวันพุธที่20พฤษภาคมนี้เพื่อเร่งรัดการออกกฎหมายให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วและนอกจากนี้ครับนายกรวีก็ยังได้กล่าวถึงการประชุมรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับบอกว่าเป็นการติดตามงานนโยบายปกตินี่แหละโดยนายกก็ได้กำชับให้รัฐมนตรีทุกคนให้ความสำคัญกับงานสภาโดยเฉพาะการตอบกระทู้ถามและให้มีการประสานงานระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การทำงานของรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อครับ
1: ค่ะสำหรับคุณเอกนิติธันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ชี้แจงถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการออกพรก. 400,000 ล้านตัวนี้ค่ะก็บอกว่าตอนนี้ตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.9 และมีแนวโน้มจะขยับเพิ่มขึ้นไปถึงร้อยละ 4-5 ร้อยละ 4-5 ทีเดียวนะคะซึ่งเกินกว่ากรอบเป้าหมายที่วางไว้โดยเฉพาะราคาอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้น 10% โดยต้นเหตุของวิกฤตเนี่ยมาจากเรื่องของพลังงานแล้วก็เริ่มสงครามมานะคะวันนี้วิกฤตปากท้องแล้วก็วิกฤตของค่าครองชีพของประชาชนเนี่ยเกิดขึ้นแล้วซึ่งแตกต่างจากปี2540ที่เป็นวิกฤตสถาบันการเงินรัฐบาลจึงต้องเตรียมความพร้อมไม่ให้ลุกลามคุมไม่อยู่สำหรับกรณีที่พรรคประชาชนยื่นศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นของเงินกู้ 200,000 ล้านในส่วนของการเปลี่ยนผ่านพลังงานว่าไม่เร่งด่วนคุณเอกนิตินะคะก็ยืนยันว่าเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอกในระยะยาวซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็ในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะตั้งเป้าว่าจะเร่งดำเนินการเพื่อให้เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทันภายในวันที่19พฤษภาคมนี้นะแล้วก็ทางด้านของคุณภราดรปริศนานันทกุลค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงบประมาณก็เปิดเผยถึงกรณีการโอนงบประมาณปัจจุบันคืนมาที่บอกว่าถ้าภายในวันที่30เมษายนเนี่ยงบจากหน่วยงานราชการหน่วยไหนเหลือเท่าไหร่โอนกลับคืนมานะคะจากเดิมที่คาดการไว้ว่าจะได้กลับคืนมาประมาณ 5-70,000 ล้านบาทเนี่ยคุณภราดรบอกล่าสุดว่าได้โอนคืนกลับมาอยู่ที่ 30,000 ล้านเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยต้องการเงินหรือว่าการดำเนินการของหน่วยงานราชการเนี่ยเอาไปทำโครงการเดิมที่เพื่อความต่อเนื่องของโครงการสำหรับความคืบหน้าของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านเนี่ยคุณภราดรยืนยันว่าแม้ฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องต่อศาลแต่กระบวนการทางสภาก็ยังเดินหน้าอยู่เป็นไปตามปกติเนื่องจากกฎหมายได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วขณะนี้ก็เสนอเรื่องไปยังสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาเรียบร้อยแล้วคาดว่าประธานสภาเนี่ยจะบรรจุระเบียบวาระในวันที่14พฤษภาคมนี้ค่ะ
0: ครับผมไปที่เรื่องของพรบ SEC นะครับ Southern อะไรนะ Corridor นะฮะ
1: จำชื่อยาวไม่ได้แล้วเหมือนกัน
0: ชื่อยาวก็เขาเป็นโครงการยักษ์ใหญ่เลยนะครับเครือข่ายประชาชนปกป้องภาคใต้บุกยื่นจดหมายถึงส.ส.ภูมิใจไทยคัดค้านร่างพรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้นะครับหรือว่า SEC แล้วก็มีการจี้ให้ยกเลิกโครงการ Land Bridge ระนองชุมพรเพราะว่ามองว่ากฎหมายนี้เนี่ยมันเอื้อต่อนายทุนต่างชาติเข้ามาฮุบทรัพยากรแล้วก็ที่ดินกว่าแสนไร่ครับความเคลื่อนไหวการคัดค้านโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้ทวีความรุนแรงขึ้นนะครับล่าสุดช่วงสายวานนี้ครับนายพิสิทธิ์เป็ดทองตัวแทนเครือข่ายประชาชนปกป้องภาคใต้จากกฎหมาย SEC ก็นำมวลชนกว่า100คนครับเข้ายื่นหนังสือต่อนายกิตติชัยเอ่งช่วนส.ส.กระบี่พรรคภูมิใจไทยที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่เพื่อเรียกร้องให้พรรคภูมิใจไทยและก็ในฐานะแกนนำรัฐบาลยุติการผลักดันร่างพรบ SEC และยกเลิกโครงการ Land Bridge ระนองชุมพรในทันทีนะครับทางเครือข่ายเนี่ยเขาบอกว่าพรบ SEC ทั้ง71มาตรามันคือกฎหมายแม่ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินและทรัพยากรในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อชีวิตและเศรษฐกิจของคนในพื้นที่โดยยื่นข้อเสนอ3ประการก็คือ 1. ให้ยุติการผลักดันกฎหมายนี้ไปเลย 2. ยกเลิกโครงการแลนด์บริดจ์และก็ 3. หากจะจัดทำกฎหมายใหม่ต้องไม่มีเนื้อหาที่ทำให้ทรัพยากรภาคใต้ตกไปอยู่ในมือของต่างชาติครับในขณะเดียวกันนายสมบูรณ์คำแหงครับคณะทำงานสภาประชาชนภาคใต้ได้เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงเครือข่าย NGO แล้วก็ประชาชนภาคใต้โดยชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยมีความพยายามอย่างมาก

0: ที่จะมีการผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์แม้จะมีคำทักท้วงเรื่องความไม่คุ้มค่าในการลงทุนโดยเฉพาะที่ต้องสูญเสียที่ดินไม่น้อยกว่า 100,000 ไร่และอาจจะเปิดทางให้ทุนต่างชาติมีกรรมสิทธิ์เหนือที่ดินแดนยาวนานถึง99ปีนะครับนายสมบูรณ์บอกอีกว่าคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ที่รัฐบาลตั้งขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างน่าเชื่อถือเนื่องจากรัฐบาลกุมสภาพกลไกภาครัฐและรัฐสภาไว้อย่างเบ็ดเสร็จจึงมีเพียงความสามัคคีของภาคประชาชนเท่านั้นที่จะหยุดยั้งการประเคนแผ่นดินให้กับต่างชาติได้ทั้งนี้เครือข่ายประชาชนปกป้องภาคใต้นะครับเขาก็มีการประกาศนัดรวมตัวอีกครั้งวันที่22มิถุนายนเพื่อทวงคำตอบจากรัฐบาลและยืนยันจะปักหลักชุมนุมจนกว่าจะมีคำสั่งยุติพรบ SEC และโครงการแลนด์บริดจ์อย่างเป็นรูปธรรมครับ
1: ค่ะจาก SEC นะคะคุณมีอะไรเพิ่มเติมไหมถ้าไม่มีก
0: ็ไปเลยฮะ
1: จะไปกันที่หมิงเฉินซันแล้วค่ะก็เมื่อคืนนี้ใช่เมื่อคืนนี้หามหมิงเฉินซันเป็นผู้ต้องหาชาวจีนที่สะสมอาวุธไว้เป็นคลังแสงที่ชลบุรีค่ะคุณผู้ฟังคะประมาณ1ทุ่มครึ่งค่ะมีรายงานข่าวว่าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นะคะประจำเรือนจำพิเศษพัทยาเนี่ยก็ได้นำตัวนายหมิงเฉินซันอายุประมาณ31ปีผู้ต้องหาชาวจีนคดีครอบครองระเบิดแล้วก็เป็นระเบิด C4 อาวุธสงครามจำนวนมากส่งโรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณค่ะเข้ารับการรักษาหลังจากมีอาการชักเกรงในระหว่างที่คุมตัวเข้าสู่ระบบคัดกรองนักโทษของเรือนจำพิเศษพัทยาก็ที่บริเวณโรงพยาบาลเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของสภ.บางละมุงกว่า10นายนะคะคอยดูแลมาตรการกันความปลอดภัยแล้วก็จากการสอบถามข้อมูลเนี่ยทราบว่านายหมิงเฉินซันเนี่ยมีอาการชักเกรงอย่างรุนแรงอาการแบบร่างกายอ่อนเพลียนะคะซึ่งหลังจากถูกจับกุมผู้ต้องหาเนี่ยไม่ยอมกินข้าวมาเป็นเวลา3วันแล้วกินแต่น้ำเปล่านะคะรวมถึงมีสภาวะเครียดจึงทำให้เกิดอาการดังกล่าวขึ้นโดยทีมแพทย์ได้ให้น้ำเกลือแล้วก็ยาเพื่อเป็นการผ่อนคลายแล้วก็เฝ้าดูอาการประมาณ24ชั่วโมงถึงจะมีการพิจารณาอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปค่ะ
0: ครับก็เรื่องนี้เนี่ยทำให้ท่านนายกก็ต้องมีการสั่งคุมเข้มวีซ่าทุกประเภทนะครับแล้วก็เตรียมยกเลิกวีซ่าฟรี60วันนะครับแต่ว่ารายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: กลับเข้ามาช่วงที่2ของรายการข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังก็ยังคงส่งข้อความเข้ามาทักทายกันเรื่อยๆนะครับส่งข้อความมาให้กำลังใจด้วยก็ขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณซาซิมานะครับบอกว่าข่าวหน้าหนึ่งเช้านี้ก็อังคารอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะ ยังไงนะคุณประเสริฐนะครับครูบุญนะครับน้องพบร้องโลกทั้งใบให้ฟังหน่อยโอ้ยไม่ได้เสียงมันสูงนะ
1: จำเนื้อได้มั้ย
0: จำได้แต่ไม่ร้องผมอ่ะไม่รู้ชื่อเพลงว่ามันร้องชื่อเพลงว่าอะไรแต่ว่าพอคุณแบบท่านฮุกมาเนี่ยโอเคจำได้เพลงนี้นะฮะ
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็คุณซีซ่า Good Morning นะครับจากดาวินออสเตรเลียนะครับก็ Have a nice day มาด้วยนะครับคุณกมลศักดิ์นะครับสวัสดีนะครับแล้วก็บอกว่าติดตามทุกวันข่าวทันใจได้รับรู้ข่าวก่อนใครนะครับคุณสุบินด้วยนะครับคุณอาพรนะครับป้าแต๋วนะครับแล้วก็คุณทัชชัยอสมทเช้านี้ก็ยังอากาศดีอยู่นะครับที่แพร่นะครับ26องศานะครับแล้วก็คุณชวาลิตนะครับคุณชวาลิตนะครับขออนุญาตสอบถามด้วยความเคารพคุณอุ้มมีภารกิจที่ใดคุณอุ้มลาออกแล้วนะครับแล้วก็คุณชาตรีนะครับดำเนินสวัสดีผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านตอนนี้ฟ้าก็หยุดร้องแล้วหยุดแลบแล้วครับตอนแรกคิดว่าฝนจะ

0: ตกแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าหายไปแล้วอากาศค่อนข้างร้อนครับนี
1: ่
0: ตรงกันเลยนะฮะฮะแล้วก็คุณทันชนกบอกว่าเมื่อวานนี้ที่บางปลาม้าครับฝนตกหนักชุ่มชื่นดีอืม
1: กทมก็ตกอยู่นะ
0: ตกเหรอ
1: ตกอยู่ตกอยู
0: ่บางทีแบบเอ๊ะตกวันไหนนะ
1: ค่ะก็สำหรับตอนนี้คนกทมหรือว่าคนทั่วประเทศก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพกันนะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำคุณผู้ฟังก็คือเรื่องสุขภาพก็ต้องมาเป็นลำดับแรกๆแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้เหมือนกันค่ะขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวเพราะมันคือไอเทมลับของสายเฮลตี้เพราะเขามีซึ้งสแตนเลสสำหรับการหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อนี่ก็เคลือบนอนสติ๊กนะคะข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานแล้วก็หม้อมีความอัจฉริยะถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นการหุงข้าวด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวค่ะสำหรับการตั้งเวลาล่วงหน้าก็ทำได้อย่างอิสระนะคะมั่นใจในมาตรฐานมอ.ก.รับประกันนานถึง1ปีมีโปรโมชั่นค่ะจากปกติราคา 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะคะย้ำค่ะ990บาทสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการก็คือเป็นที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสนะคะอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะโทรไปสอบถามได้ที่หมายเลข02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
0: อืมนะครับคุณผู้ฟังก็มีคอมเมนต์มาด้วยนะครับเกี่ยวกับข่าวคุณทักษิณนะฮะ
1: ค่ะ
0: อืมบอกว่านะฮะเป็นคนที่กระทำผิดนะศาลตัดสินแล้วนะครับไม่ใช่ฮีโร่นะกรุณาอย่าเสนอข่าวราวกับเป็นวีระบุรุษนะครับก็จริงๆก็นำเสนอตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนาะไม่ได้มีการยกย่องอะไรแต่อย่างใดนะครับก็แต่ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าพอข่าวเนี่ยมันมีการนำเสนอเยอะๆอาจจะคิดว่ากำลังเชียร์อยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้เน
1: า
0: ะ
1: อาจจะวันนี้ท่านอาจจะได้ยินหลายครั้งนะคะก็เพราะว่าคุณทักษิณออกมาตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ของเมื่อวานนี้อันนี้แต่ว่าเราก็มีการเป็นการรวบรวมข่าวในรอบ24ชั่วโมงมารายงานให้กับคุณผู้ฟังค่ะเมื่อสักครู่คุณกล่าวถึงนายกรัฐมนตรีใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องวีซ่า
0: ใช่ใช่นะครับเรื่องของนายกรัฐมนตรีก็เป็นประเด็นต่อเนื่องนี่แหละเก
1: ี่
0: ยวกับการดูแลจัดการนักท่องเที่ยวเนาะท่านนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับการคัดกรองวีซ่าเข้าประเทศทุกประเภทนะครับยกกระบี่เลยเน้นดึงนักท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพแทนเน้นการปริมาณหลังจากที่พบปัญหานอมินีแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยแฝงเข้ามาในหลายรูปแบบเลยนะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เปิดเผยถึงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนะครับในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสร้างปัญหาในประเทศไทยโดยเฉพาะประเด็นผู้มีอิทธิพลต่างชาติที่บุกรุกพื้นที่อุทยานและก็กลุ่มทุนนอมินีล่าสุดครับนายกรัฐมนตรีได้สั่งการนอกกรอบนะครับนอกรอบนะให้มีการทบทวนการพิจารณาวีซ่าทุกประเภทไม่ใช่เพียงแค่วีซ่านักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่รวมถึงวีซ่าเพื่อการลงทุนหรือว่า BOI วีซ่านักเรียนก็ด้วยวีซ่าประเภทติดตามครอบครัวก็ด้วยครับโดยในวันนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองจะมีการเสนอแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์วีซ่าทุกชนิดก็มีนายประกรณ์นินประพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงานในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศครับเตรียมเสนอเรื่องการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้พิจารณาอย่างรอบคอบเนื่องจากนายกมีความเป็นห่วงเรื่องความมั่นคงและก็ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเป็นสำคัญรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวนะครับบอกอีกว่าต่อจากนี้หลักเกณฑ์การพิจารณาวีซ่าจะเข้มงวดมากขึ้นโดยมองว่าฐานะทางการเงินเป็นเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าจะมีความประพฤติดีหรือเปล่านะครับจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบในมิติอื่นๆร่วมด้วยทั้งเอกสารประกอบระยะเวลาที่อนุญาตและประวัติส่วนบุคคลอย่างละเอียดเพื่อคัดกรองคนที่มีคุณภาพให้เข้ามาในประเทศทางนี้ก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาก็มีกลุ่มอาชญากรรมเนี่ยแฝงตัวเข้ามาในคราบของวีซ่าประเภทต่างๆจนส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยรัฐบาลจึงต้องปรับปรุงแผนจากการมุ่งเน้นปริมาณนักท่องเที่ยวเพื่อให้เม็ดเงินเนี่ยขยับขึ้นมาเป็นเน้นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพทั้งระบบเพื่อที่จะช่วยลดผลกระทบจาก คนที่เข้ามาฝ่าฝืนกฎหมายไทยและยืนยันว่าผู้ที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องปฏิบัติตามกฎหมายจะไม่ได้รับผลกระทบ

0: จากการทบทวนในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะจากเรื่องของวีซ่าของนักท่องเที่ยวนะคะมากันที่กระทรวงการต่างประเทศต่อเนื่องค่ะคุณเสียศักดิ์ยืนยันว่ากรณีที่มีการรายงานข่าวว่าไทยตกลงใช้อันคลอสแล้วเนี่ยเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นนะคะนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเผยถึงกรณีที่สำนักข่าวของกัมพูชาได้เผยแพร่ข่าวว่าฝ่ายไทยเนี่ยตกลงจะเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนะคะหรือว่าอันคลอสเนี่ย เป็นกรณีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนในทางทะเลว่าหลังจากยกเลิก MOU 2544เนี่ยจะต้องมีการเจรจาภายใต้กรอบของอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทางทะเลซึ่งมีหลายขั้นตอนและวิธีการหลักก็คือการใช้การเจรจาระหว่าง2ฝ่ายให้ถึงที่สุดก่อนหากตกลงกันไม่ได้จึงจะค่อยพิจารณากลไกอื่นๆภายใต้อนุสัญญาเช่นกลไกของการประนีประนอมภาคบังคับซึ่งทั้ง2ประเทศจะตกลงยินยอมร่วมกันโดยในลักษณะของกลไกนะคะท่าทีของกัมพูชาผลที่ได้จากนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะปฏิบัติกันตามในทันทีแต่เป็นเพียงการเสนอแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาจึงไม่มีเรื่องที่น่ากังวลค่ะคุณเสียศักดิ์ยังบอกอีกว่าฝ่ายกัมพูชามีท่าทีอยากจะได้ผลลัพธ์บางอย่างและมักจะมีการสรุปความเห็นไปก่อนที่จะเริ่มมีการพูดคุยกันจริงซึ่งเป็นสไตล์การทำงานการเจรจาของเขาเพื่อให้ตนเองได้เปรียบการพยายามแถลงฝ่ายเดียวเช่นนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและกระบวนการใหม่ภายใต้กรอบอนุสัญญากฎหมายทางทะเลควรเริ่มต้นด้วยความใจกว้างและมีความจริงใจต่อกันค่ะส่วนการพบปะระหว่างคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยและนายฮุนมาเน็ตรัฐมนตรีของกัมพูชานะคะคุณเสียศักดิ์ก็บอกว่าเป็นเพียงการพูดคุยกันและยังไม่มีการให้คำมั่นสัญญาใดๆโดยระบุว่าฝ่ายไทยจะไปพูดถึงจุดของการเจรจาปักปันเขตแดนทางบกแล้วก็ปักปันเขตแดนที่จะเกิดขึ้นต้องอยู่ภายใต้ของการคณะทำงานและความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันค่ะซึ่งในขณะนี้ยังไปไม่ถึงขั้นนั้นซึ่งคุณเสียศักดิ์ก็ยังขอยืนยันนะคะให้กับประชาชนมั่นใจว่าการเจรจาของไทยจะไม่เสียเปรียบอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยไทยก็เปิดกว้างและจริงใจมาโดยตลอดแล้วก็ความจริงใจของไทยนะคะก็พิสูจน์ได้แต่ความจริงใจจากฝ่ายกัมพูชาเนี่ยยังไม่ชัดเจนและควรหันมาพูดคุยกันในลักษณะเพื่อนบ้านไม่ควรมุ่งสร้างความได้เปรียบหรือการบิดเบือนผลของการหารือเพื่อผลประโยชน์ของฝ่ายตนแต่ควรปรับแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดค่ะนอกจากนี้สำหรับกรณีที่มีชาวบ้านที่จังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมไปหาของป่าแล้วก็หลงแบบเหมือนหลุดเข้าไปในชายแดนของกัมพูชาแล้วถูกทหารกัมพูชาจับกุมตัวไปเนี่ยนะคะคุณมารตีนลีตาอันดาโมค่ะรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าตอนนี้สถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงพนมเปญ นะคะเจ้าหน้าที่กำลังติดตามและก็ให้ความช่วยเหลืออยู่ในกรณีที่มีคนไทยเนี่ยเหมือนถูกตั้งข้อหาลักลอบเข้าเมืองของไปในกัมพูชาเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือคนไทยคนดังกล่าวด้านการกงสุลถามว่าด้านการกงสุลมันคืออะไรบ้างก็คือการให้ความช่วยเหลือด้านทนายความการติดต่อญาติในประเทศไทยให้ทราบว่าตอนนี้เราหาตัวญาติของคุณเจอแล้วนะกำลังให้ความช่วยเหลือเหมือนกับว่าแจ้งความคืบหน้าทางคดีให้ญาติที่ประเทศไทยทราบแล้วก็รวมถึงการจัดหาอาหารต่างๆให้กับคนไทยที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในกัมพูชาตอนนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: นะครับไปเห็น Facebook ของพี่เล็กวาสนานะ
1: เป็นยังไงบ้าง
0: 7ชั่วโมงที่แล้วบอกว่าสภัทเขมรขึ้นทะเบียน MOU 2001ก่อนให้สัตยาบันอันคลอสทำไมนะมี question mark ด้วยจดเส้นอ้างสิทธิ์ประจานไทยยกเลิกฝ่ายเดียวหรือเปล่าอันเป็นการตั้งคำถาม
1: ค่ะ
0: นะครับเดี๋ยวรอติดตามต่อไปนะครับสำหรับประเด็นนี้นะฮะแต่ว่าก็มีเรื่องของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเขามีอาการออกมาประณามโจนต้าบีอาร์เอ็นนะครับซึ่งไร้ซึ่งมนุษยธรรมไม่สนผลกระทบที่ตกกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่นะครับโดยบอกว่าเป็นวิธีการที่ป่าเถื่อนวิธีรบแบบกองโจรของกลุ่ม BRN ที่ใช้มายาวนานหลังจากเกิดเหตุลอบวางระเบิดขบวนรถคุ้มกันที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสทำให้ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บด้วยทหารสละชีพ1นายแล้วก็เจ็บบาดเจ็บอีก2นะครับซึ่งเพจหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อวันที่11พฤษภาคมเวลาประมาณ 10:20 นก็เกิดเหตุลอบโจมตีขบวนรถคุ้มกันที่บ้านไม้ฝาดตำบลกายูคระอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ

0: 2นายเสียชีวิต1นายรวมถึงมีประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับประชาชนผู้บริสุทธิ์เนี่ยอีก2รายที่ได้รับบาดเจ็บการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมแล้วก็ไม่สนต่อผลกระทบที่ตกกับเจ้าหน้าที่และชาวบ้านในพื้นที่ก็ถือเป็นยุทธวิธีแบบการรบแบบกองโจรของกลุ่ม BRN ที่ใช้มาอย่างยาวนานครับอันนี้ระบุเจาะจงไปเลยนะฮะ
1: ค่ะก็เมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยนะคะก็มีการลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ค่ะก็คณะกรรมการชุดนี้เนี่ยมีคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นประธานแล้วก็มีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยเป็นรองประธานคนที่1มีคุณชัดชัยบางชวดนะคะเลขาธิการสภาความมั่นคงหรือว่าสมช.เนี่ยเป็นรองประธานคนที่2และมีคุณวันมูฮัมหมัดนอมาทานะคะเป็นที่ปรึกษาซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยก็จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หรือว่าแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็มีการเป็นคณะกรรมการที่จะประสานงานระหว่างคณะรัฐมนตรีกับหน่วยงานราชการรวมถึงการนำข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างบูรณาการรวมถึงมีการจะนำปัญหาอุปสรรคต่างๆมาเสนอแก้ไขปัญหาต่อที่ประชุมสภาความมั่นคงก่อนที่จะเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาเป็นกรณีไปนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องดูว่าการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจะเป็นไปในทิศทางใดหลังจากที่มีการตั้งคณะกรรมการแก้ไขชายแดนใต้ชุดนี้ขึ้นมาค่ะ
0: ครับผมนะฮะมาที่เรื่องเหตุความวุ่นวายในซอยรามคำแหง53
1: โอ้โห
0: คุณได้ข่าวนี้บ้างไหม
1: เห็นอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ติดตามอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเข้าใจว่าคนที่เป็นคนต้นเรื่องเนี่ยตอนนี้โกนหัวโกนผมไปแล้วใช่ไหม
0: มีการโกนผมไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุที่แบบว่าเป็นการวุ่นวายเลยอ่ะคือคนออกมาเต็มซอย
1: คิ
0: ดดูจากเหตุการณ์
1: เป็นผู้ชายที่เป็น LGBTQ ใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วก็มีการอ่าน
0: แสดงต
1: ั
0: วไม่เหมาะสมก็คือ เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ซอยรามคำแหง53นะครับมวลชนนับพันคนรวมตัวกันปิดล้อมกดดันสาวประเภท2นะครับตมไลฟ์สดแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมลบหลู่คำสอนทางศาสนาอิสลามจนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ลามไปถึงต่างประเทศเลยนะไม่ใช่แค่ที่ซอย53นะครับล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวยอมโกนศีรษะขอโทษเพื่อแสดงความสำนึกผิดครับสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณซอย53เมื่อวานนี้ปะทุขึ้นหลังจากมีกลุ่มมวลชนจำนวนมากรวมตัวกันนะเพื่อตามหาบุคคลที่ชื่อเลาะหรือว่าที่รู้จักในสื่อสังคมออนไลน์นะครับว่ามาดามเลาะก็เป็นกลุ่ม LGBTQ นะครับที่มีความมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอไลฟ์สดมีเนื้อหาพาดพิงดัดแปลงบทอ่านในคัมภีร์อัลกุรอานอย่างไม่เหมาะสมจนสร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงกับทั้งชาวมุสลิมภายในและก็ต่างประเทศด้วยโดยเฉพาะในแถบอาเซียนและก็ตะวันออกกลางชนวนเหตุเนี่ยมันเริ่มจากการที่มีคนเข้าไปตักเตือนเรื่องของการแต่งกายนี่แหละแต่ว่าสถานการณ์บานปลายนะครับเพราะว่ามีการตอบโต้กลับด้วยถ้อยคำที่หยาบคายแล้วก็มีการดัดแปลงองค์การสำคัญที่ใช้ในการละหมาดส่งผลให้มวลชนเนี่ยเขาก็โกรธเลยครับเดินทางมาปิดล้อมพื้นที่ที่คาดว่าเจ้าคนนี้นะครับพักอาศัยอยู
1: ่
0: เพื่อเรียกร้องให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบตอนมานะครับประธานชุมชนสุเหร่าจระเข้และเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าประสานงานเจรจาเพื่อป้องกันเหตุบานปลายโดยมาดามเลาะเนี่ยก็ยอมออกมาปรากฏตัวต่อหน้ามวลชนเพื่อสำนึกผิดและก็ยินยอมทำตามข้อเรียกร้องเพื่อแสดงความจริงใจกล่าวขอโทษและก็โกนศีรษะต่อหน้าสาธารณชนท่ามกลางบรรยากาศที่กดดันนะครับแล้วก็มีการวางกำลังตำรวจคุมฝูงชนอย่างใกล้ชิดหลังจากเสร็จสิ้นการเจรจาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งนำตัวบุคคลดังกล่าวนะครับฝ่าวงล้อมมวลชนออกนอกพื้นที่เพื่อความปลอดภัยพร้อมขอความร่วมมือประชาชนให้อยู่ในความสงบครับหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบสังคมกันต่อไปนะครับแต่ว่าไม่วายนะก็มีข่าวออกมาอีกนะฮะว
1: ่
0: าไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าข่าวลือก็คือเพื่อนๆของมาดามเลาะเนี่ยก็บอกว่าจะไปแจ้งความนะคนที่เข้ามาทำร้ายในช่วงที่แบบมีการโกนผมอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อล่าสุดเขาบอกว่าไม่แจ้งแล้ว
0: ไม่แจ้งแล้วใช่ไหม
1: ไม่แจ้งแล้วค่ะแล้วก็ตัวของมาดามเลาะนี่ก็รู้สึกว่าน่าจะต้องออกจากซอย53ไปอยู่ที่อื่นแล้วแหละ
0: เพรา
1: ะว
0: ่าไม่ได้แล้ว
1: ไม่มั่นใจในความปลอดภัยของตัวเอง
0: นะตอนแรกผมอ่านข่าวผมก็งงคือมาดามเลาะแต่ว่าภาพที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่
1: ใช่ค่ะก็เป็นชาว LGBTQ นะคะค่ะ

0: แต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าไม่ได้แบบมีเจตนาจะแบบเมารวมนะ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก
1: ็
0: คือแจ้งให้ทราบก่อนนะครับ
1: ค่ะก็สำหรับเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญค่ะก็คุณณัฐพงศ์นะคะเรืองปัญญาวุฒิค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคประชาชนก็ออกมาเปิดเผยถึงการเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีเงาของพรรคนะคะก็บอกว่าเพื่อส่งสารไปยังการประชุมครม.ที่จะเป็นครม.จริงๆที่จะประชุมกันในวันนี้นะคะว่าผู้ที่นิยามตนเองว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนเนี่ยไม่สามารถปฏิเสธเสียงของประชามติได้ค่ะที่ประชาชนคนส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยได้ลงความเห็นว่าต้องการให้การจัดทำรัฐธรรมนูญเนี่ยเกิดขึ้นใหม่นะคะคุณณัฐพงศ์บอกว่าอย่างน้อยเนี่ยหากรัฐบาลมีความจริงใจก็ปล่อยให้กลไกในรัฐสภาเนี่ยตัดสินเองตกลงแล้วว่ารัฐธรรมนูญร่างเดิมเนี่ยจะผ่านหรือไม่ผ่านในการประชุมสภาชุดนี้ไม่ควรเอามาเป็นข้ออ้างทั้งที่ตัวเองเนี่ยอาจจะมีวาระแอบแฝงในใจอยู่บางอย่างนะคะแล้วก็ขอให้เป็นข้อที่ตกลงกันในที่ประชุมรัฐสภาค่ะโดยสรุปก็คือหากรัฐบาลจริงใจแล้วก็เคารพการตัดสินใจของประชาชนจริงก็ควรนำร่างเดิมเนี่ยกลับมาพิจารณาต่อในที่ประชุมสภาชุดนี้อันนี้คุณณัฐพงศ์ก็มีการเน้นย้ำแล้วก็เหมือนกับกระตุ้นให้รัฐบาลนำร่างรัฐธรรมนูญเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาโดยเร็วค่ะเพราะว่าประชามติเราก็ทำกันมาตั้งแต่วันที่8ใช่ไหม8กุมภาหรือ8อะไรนะ8กุมภาก็นานอยู่นะคะตอนนี้
0: ฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ดีกว่าครับเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันในGood Morningอาเซียนค่ะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟังGood Morningอาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณพันธิพาลีนาลาดหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาจากช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: ครับคุณพันธิพาครับวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงครับดูจากกรุงเทพก่อนเห็นมีฟ้าแลบฟ้าร้องมาแล้วหายไปนี่ยังไงครับ
5: ตอนนี้มันก็ยังมีโอกาสที่จะมีฝนในช่วงเช้าเคลื่อนตัวเข้ามาได้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าถ้าดูจากภาพเรดาร์เองกลุ่มฝนก็อยู่ในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยกอไก่ที่มันอยู่ใกล้กรุงเทพแล้วก็เคลื่อนขึ้นมาทางด้านกรุงเทพเชียงเฉียงขึ้นมาเลยรวมถึงกลุ่มที่ตามมามันก็มีโอกาสที่จะทำให้กรุงเทพในช่วงเช้าในช่วงที่กำลังจะไปทำงานเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบพอสมควรแต่ว่าถ้าดูจากภาพรวมตอนนี้มันยังเป็นฝนที่สามารถที่จะเดินทางได้แต่ว่าก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องถนนลื่นอะไรประมาณนี
0: ้ก็คือยังลังเลอยู่ว่าจะไปลงตรงไหนดีอย่างเงี้ย
5: จริงๆแล้วมันน่าจะลงกับทุกจุดนั่นแหละค่ะเพราะว่ามันกลุ่มค่อนข้างใหญ่แล้วมันก็ไหลขึ้นมาเรื่อยๆถ้าดูจากการเคลื่อนตัวของฝนจากภาพเรดาร์ของกรมอุตุ
0: ก็มีโอกาสครอบคลุมกรุงเทพเลยเนาะ
1: ค่ะฝนก่อนเข้างานหรือว่า
0: ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ฮะก่อนเข้างานต้องก่อนเข้างานแน่ๆ
5: น
0: ่
5: า 60% ของพื้นที่ครับฝนขึ้นแล้วค
0: ่
5: ะ
0: ครับพื้นที่อื่นๆล่ะครับวันนี้เป็นไงฮะ
5: สำหรับพื้นที่อื่นๆนะคะภาพรวมที่มีการกระจายของฝนที่ค่อนข้างมากชัดเจนเลยก็ยังคงเป็นในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งก็ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนสะสมซึ่งมันอาจจะทำให้ในบางพื้นที่เกิดเรื่องของดินโคลนถล่มอะไรที่จะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เพราะว่าตกแช่ค่อนข้างนานในหลายๆพื้นที่เลยทั้งทางด้านบริเวณพื้นที่เชียงรา

นะคะเชียงรายเชียงใหม่ในบางพื้นที่ทางด้านบริเวณพื้นที่แม่ฮ่องสอนตาก ที่พูดมาเนี่ยก็มีแต่จังหวัดที่เป็นลักษณะของภูมิประเทศที่เอื้อต่อการเรื่องเกิดดินถล่มอะไรได้ในบางพื้นที่แต่มันอาจจะไม่ได้หนักหนาอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเขายิ่งสะสมขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเขาตกไปเรื่อยๆตลอดสัปดาห์มันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนภาคเหนือคือเยอะมาก

0: ูลลำปางตากก็เกือบทุกจังหวัด
1: ค่ะ
0: จังหวัดอื่นๆที่ไม่ได้พูดไม่ได้หมายความว่าไม่ตกแต่ว่าก็ด้วยลักษณะภูมิประเทศอาจจะยังไม่ได้เอื้อต่อการเกิดเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าดินสไลด์หรืออะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าจังหวัดเหล่านี้ก็คือตกค่อนข้างต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวาน
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ภาคใต้ล่ะ
1: ภาคใต้เป็นยังไงบ้างคะ
0: ภาคใต้ช่วงนี้ฝนก็เยอะค่ะก็เป็นอีกพื้นที่นึงที่ต้องเรื่องของฝนที่มีทิศทางที่เพิ่มขึ้นช่วงนี้มันเป็นช่วงที่จะเปลี่ยนฤดูอะค่ะเพราะฉะนั้นทางด้านขอบตะวันตกของประเทศก็รวมถึงภาคใต้ด้วยรวมถึงภาคเหนือด้วยภาคกลางด้วยกรุงเทพด้วยภาคตะวันออกด้วยยกเว้นภาคอีสานภาคเดียวคือเขาจะมีฝนที่การกระจายของฝนที่ค่อนข้างมากเพราะว่าลมก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะว่าเขากำลังจะเริ่มเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูฝนภาคใต้วันนี้ฝนก็เยอะทั้งสองฝั่งเลยรายละ60ของพื้นที่และมีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากหนักมากก็จะอยู่ทางด้านบริเวณพื้นที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชซึ่งในณปัจจุบันเองฝนกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาอีกรอบหนึ่ง
2: ครับกรุงเทพเนี่ยนอกจากตอนเช้าแล้วช่วงเลิกงานเป็นยังไงครับ
0: ช่วงเลิกงานคือลมมันยังไม่ใช่ช่วงเลิกงานค่ะด
1: ัง
0: น
1: ั
0: ้นมันอาจจะเป็นในช่วงตอนกลางวันหรือไม่ก็ตอนกลางคืนแต่ถามว่าตอนเลิกงานเนี่ยบางพื้นที่มีได้ไหมมีโอกาสได้เพราะอย่างที่บอกลมมันไม่แน่ทิศความลมมันไม่แน่ทิศเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าฝนมันจะหายไปหมายความว่าฝนมันจะเกิดในเวลาไหนมันจะพยากรณ์ได้ค่อนข้างยาก
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ลักษณะแบบนี้ต่อเนื่องไปกี่วันคะถึง1สัปดาห์เลยไหมคะ
0: ต่อเนื่องไปประมาณ1สัปดาห์ค่ะอาจจะมีทิศทางที่ฝนลดลงไปได้บ้างนิดนึงประมาณ12 13 14ก็น่าจะเริ่มลมมันเริ่มเปลี่ยนทิศเป็นลักษณะของฤดูฝนแล้วกรุงเทพมันก็จะยังทรงๆอยู่ประมาณเนี้ยค่ะกรุงเทพฝนจะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเยอะฝนไม่ได้หายไปเลยซะทีเดียวตั้งแต่นี้เป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะ
2: โอเคเช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมอีกไหมครับ
0: ค่ะสำหรับในช่วงนี้ก็น่าจะเป็นแค่ลักษณะของฝนคือก่อนหน้านี้เราต้องระวังเรื่องของลมกระโชกแรงที่มันสร้างความเสียหายได้ค่อนข้างเยอะแต่นะต่อไปเราจะต้องมาโฟกัสเรื่องของปริมาณของฝนเพราะว่ามันก็จะมีทิศทางที่ทำให้เกิดน้ำท่วมได้ค่อนข้างง่ายก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็เตรียมการรับมือที่ลักษณะของฝนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยค่ะ
2: ครับผมเช้านี้ขอบคุณนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะก็
2: ชุ่มฉ่ำกันนะครับเช้านี
1: ้แสดงว่าตาฉันไม่ฝาดนะที่ฉันเห็นฟ้าแลบเนี
2: ่
1: ย
2: ไม่ฝาดไม่ฝาดมันยังคงวนเวียนอยู่หาที่ลง
1: ค่ะ
2: ลงแน่ๆแหละนะฮะจะลงมาอีกสักกี่โมงนะครับก็รอดูกันไปในช่วงเช้านี้นะครับมีข่าวดีนะครับสำหรับใครที่กำลังหาเงินอยู่นะช่วงนี้ใกล้จะเปิดเทอมแล้ว
1: โอ้มีอะไรมีรายได้เหรอ
2: เปล่าเปล่าไม่ได้มีอะไรมาแจกแต่ต้องของมาแลก พอดีเมื่อวานนี้ไปเจอรัฐมนตรีพม.มาก็ฝากบอกมานะว่ามีมาตรการช่วยเหลือ ประชาชนนะครับเมื่อวานนี้นายนิกรโสมกลางครับรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.ก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานธนานุบาลสงเคราะห์นะครับสถานธนานุเคราะห์หรือว่าสทค.นะครับเพื่อติดตามการให้บริการโรงรับจำนำของรัฐบาลนะครับซึ่งเน้นเรื่องของดอกเบี้ยต่ำโปร่งใสเป็นธรรมช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับประชาชนแล้วก็ผู้ที่มีรายได้น้อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้อย่างทั่วถึงนะครับในโอกาสนี้ก็มีการประชาสัมพันธ์โปรโมทนะครับโครงการ Back to School ต้อนรับเปิดภาคเรียนด้วยการฟรีดอกเบี้ย1เดือนสำหรับประชาชนที่มาใช้บริการรับจำนำในช่วงนี้นะครับเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่เตรียมความพร้อมด้านการศึกษาให้กับบุตรหลานนะครับก็เน้นย้ำหน่วยงานนะยกระดับคุณภาพการให้บริการแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ทางกระทรวงพม.เนี่ยก็บอกว่ายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกมิตินะครับโดยเฉพาะการลดภาระหนี้สินในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันก็เชิญชวนประชาชนที่มีความจำเป็นนะที่ต้องใช้เงินมาใช้บริการของสถานธนานุเคราะห์ซึ่งเป็นกลไกที่รัฐบาลเนี่ยเป็นหน่วยงานที่เชื่อถือได้แล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงคือมันไม่ได้ดอกเบี้ยแพงมากนักนะแล้วของต่างๆก็เอามาจำได
1: ้
2: แล้วเขามีทุนให้ด้วย ลองสอบถามดูนะใครที่แบบมีลูกหลานเข้าโรงเรียนอยู่เนี่ยเขาจะมีทุนให้ด้วยเหมือนเอาของไปจำนำเนี่ยเขาก็จะมีแบบทุนการศึกษาให้สำหรับบุตรหลานของผู้ที่เอาสินค้าเอา

0: ของเนี่ยที่มีอยู่ไปจำนำที่โรงรับจำนำของ
1: ร
0: ัฐ
1: แต่ม
0: ี
1: เงื่อนไขพิเศษสำหรับเด็กเรียนดีอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: อันนั้นอ่ะอีก
1: ต้องไปสอบถาม
0: ด
1: ู
0: นะนะฮะเมื่อวานนี้ก็ได้ยินมาประมาณนี้นะเดี๋ยวผมไปถามเจาะลึกให้อีกทีนึงแต่ว่าเรื่องของทุนเนี่ยถามว่ามีไหมก็มีนะครับเขามีการคัดเลือกลูกหลานของลูกค้าของทางสทค.เนี่ยสถานธนานุเคราะห์นะครับเพื่อรับทุนแต่ว่าอันนี้เป็นทุนต่อเนื่องศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาที่สอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐแล้วก็เอกชนด้วยเขาจะคัดสองทุนนะฮะอันนี้แค่สองทุนน
1: ะ
0: สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง26มิถุนายนนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานธนานุเคราะห์ก็ไปดูในเพจ Facebook ได้นะครับสำนักงานธนานุเคราะห์ครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในช่วงนี้นะคะเพราะว่านอกจากโครงการไทยช่วยไทย plus แล้วก็ back to school ที่ของกรมการค้าภายในแล้วก็ตัวของพม.ก็มีเรื่องของสถาน
0: จำนำโรงรับจำนำของรัฐ
1: โรงรับจำนำของรัฐแล้วกันนะ
0: สีฟ้าเป็นสีฟ้า
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนนะคะตอนนี้เนี่ยวันที่14ใช่ไหมที่เปิดเทอมมาคุณภูเบศ
0: ใช่ก็คือแล้วแต่โรงเรียน
1: แล้วแต่โรงเรียนอีก
0: ใช่ประมาณนี้ประมาณช่วงกลางเดือนนี่แหละ
1: ค่ะก็เวลาการงดเว้นดอกเบี้ยไป1เดือนก็ถือว่าเป็นการแบบเหมือนก็ช่วยผ่อนคลายให้กับผู้ปกครองไปได้ประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็การบริหารจัดการหลังจาก1เดือนนี่ก็อาจจะแบบผ่อนคลายมากขึ้นเพราะว่ารายจ่ายมันลดลงอะนะ
0: หลังจากนั้นดอกเบี้ยก็ไม่แพงด้วยของหน่วยงานรัฐนะก็ตามเรทเขานะคร
1: ับ ก็เน้นย้ำว่าให้เข้าไปที่หน่วยงานของรัฐนะคะสำหรับโรงจำนำสำหรับรายการข่าวหน้าหนึ่งวันนี้หมดเวลาแล้วขวัญกมลพรร่มทองคำคุณภูเบศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
3: วันดีวันนี้เมทางคูณติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงค่ะ
2: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้

0: คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ศิวพรยานวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองM-Pod News FM 100.5 ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ M-Pod News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้เช้าวันอังคารตรงกับวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะอยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุล
2: และผมต้นสุชาติชวางกุลนะครับในเช้าวันนี้เราทั้งสองคนก็มีข่าวอัดแน่นมาเรียนให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันนะครับว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นบ้างใน24ชั่วโมงนี้ในโลกของเราที่เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามก็รู้สึกว่าจะมีเรื่องอะไรที่ตื่นเต้นกันทั้งทั่วโลกเลยนะครับตั้งแต่ตะวันออกกลางยุโรปจนกระทั่งมาถึงเอเชียของเราวันนี้นะครับแล้วในช่วง 6:40 นาทีวันนี้เราจะได้อัปเดตข้อมูลกับคุณแอสตาลียางูนาตี้ผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียของเรานะครับเธอก็จะมาเล่าให้เราฟังว่าการรายงานผลทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียเนี่ยตัวเลขบอกว่า GDP มันขึ้นแต่ว่าผู้คนรู้สึกว่าเรายังว่างงานกันเยอะแยะมันค่อนข้างจะขัดแย้งมีอะไรที่ขัดแย้งกันบ้างเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับช่วง 6:40 ครับ
1: ค่ะคือภาพรวมเศรษฐกิจเติบโตแต่คนตั้งแต่รากฐานขึ้นมาเนี่ยกลับรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันฝืดนะคะเดี๋ยวจะมาดูในเรื่องนี้กันว่าอะไรที่เป็นจุดขัดแย้งของสถานการณ์เศรษฐกิจที่อินโดนีเซียนะคะนอกจากเราสองคนคุณอาซารีเดี๋ยวช่วง6:00 นขออภัยนะคะประมาณแถวแถว7:15 นวันนี้เดี๋ยวจะได้ดูกันในประเด็นที่น่าสนใจอย่างมากทีเดียวนะคะก็คือเรื่อง unclose ค่ะ unclose จะคุยกับคุณสุภลักษณ์กาญจนขุนดีนะคะนักเขียนอิสระทางด้านอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่อง unclose กลไกที่จะใช้แก้ไขทะเลทับซ้อนไทยกัมพูชามันใช้แก้ได้จริงไหมเดี๋ยวมาดูกันเรื่องนี้ค่ะ
2: ครับผมต้องติดตามกันเลยทีเดียวนะครับข่าวแรกที่อยากจะเรียนเสนอในเช้าวันนี้ก็คือเรื่องของการที่ทางจีนนะครับแล้วก็ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการตัดสินใจกันแบบสายฟ้าแลบเลยทีเดียวว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์นะครับจะเดินทางไปเยือนกรุงปักกิ่งก็คือไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะครับในวันในวันที่13-15นะครับก็เรียกว่าในวันพฤหัสบดีนี้นะครับที่จะเดินทางไปถึงเรียกว่าเป็นการไปอย่างชนิดที่เรียกว่าหลังจากที่เป็นโลกเลื่อนมาตั้งหลายครั้งนะตอนแรกบอกว่าจะไปมีนาแล้วก็จะไปเมษาแต่ว่าสงครามที่เกิดขึ้นในตอนออกกลางในที่อ่าวเปอร์เซียเนี่ยก็ยังไม่จบแต่ว่าตอนนี้ก็เลยตัดสินใจไปได้แล้วนะครับจะไปวันที่13-15นี้เขาก็ไปดูกันว่าตกลงแล้วจะไปเนี่ยจะไปกันเรื่องอะไรไปคุยกันเรื่องอะไรนะครับก็บอกมีหลายเรื่องเลยทีเดียวที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเตรียมที่จะพาผู้คนไปนะครับทั้งเรื่องของความสัมพันธ์สันติภาพการพัฒนาของโลกนะครับกระทรวงการต่างประเทศของของจีนนะครับท่านโฆษกคือเกาเจียคุณโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็แถลงเมื่อวานนี้นะครับว่ามาแน่นอนวันที่13-15นี้จะเป็นการเยือนจีนครั้งแรกของประธานาธิบดีสหรัฐในรอบ9ปีเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าทั้งคู่เนี้ยเคยเจอปะแหมกันแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วที่เมืองปูซานสาธ

0: สาธารณรัฐเกาหลีนะครับซึ่งเขาบอกตอนนั้นก็มีการคุยกันไปกันมาแต่ว่าก็หลังจากเพราะตอนนั้นก็อยู่ในช่วงของสงครามTarif War จำได้ไหมครับก็ตั้งกำแพงภาษีกันไปกันมาสกัดกั้นกันห้ามส่งออกแร่องแร่เอิร์ธอะไรต่างๆนะครับก็เรียกว่าปะกันไปแล้วก็หลายหมัดอยู่แต่คราวนี้มาอีกแล้วนะครับเขาบอกว่าการเดินทางครั้งนี้ของท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไปแต่ตัวคนเดียวเปล่าๆพี่ๆบอกว่าจะมีอีลอนมัสก์แล้วก็ทีมคุกส์นะครับใน1เป็น2ในบรรดา CEO ทั้งหลายที่จะเดินทางไปร่วมในงานครั้งนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีไดน่าพาวล์แมคคอมิกซึ่งเป็นประธานของ Meta นะครับแล้วก็มี Kelly Ortberg เป็น Chief Executive ของ Boeing มี Ryan McInerney นะครับเป็น Chief Executive ของ Visa มี Stephen Schwarzman เป็น Chief Executive ของ Blackstone ซึ่งอันนี้ก็เป็นบริษัทที่เรียกว่าถือครองทรัพย์สินเกือบจะทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีไบรอันไซซิกนะครับเป็นประธานของคาร์กิลซึ่งอันนี้ก็เป็นบริษัทที่ทำเรื่องของพลังงานเรื่องสินค้าเกษตรเรื่องไลฟ์สต็อกเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยทั่วโลกอีกเหมือนกันนอกจากนี้ยังมีเอ็กซ์เซลลิฟของ Citibank นะครับมีของ GE Aerospace Goldman Sachs แล้วก็ Mastercardรวมทั้งอีกหลายๆคนนะครับที่จะไปรวมทั้งซิสโก้ด้วยโอ้โหก็เรียกว่าแห่กันไปเยอะเลยทีเดียวคงจะไปคุยกันหลายเรื่องทางด้านเศรษฐกิจเรื่องความร่วมมือเรื่องข้อตกลงอะไรต่างๆเยอะแยะกันเลยทีเดียวต้องคอยติดตามนะครับ
1: ค่ะที่แน่ๆคุณอีลอนมัสก์จะไม่ได้นั่งเครื่องบินไปลำเดียวกับคุณทรัมป์ใช่ไหมคะน่าจะไม
0: ่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าพวกนี้เขาก็เราก็ไม่รู้ว่าเป็นละครหรือเปล่าที่เขาดูเขาทะเลาะกันอะไรเงี้ยแต่เบื้องหลังแล้วทำไมล่ะก็เรียกว่าตอนที่ออกไปจากการเป็นรัฐมนตรีกระทรวงดอชเนี่ยใช่ไหมฮะดอชเนี่ยก็ดูทำท่าจะไม่ดีแต่ว่าทำไมคราวนี้ต้องหนีไปด้วย
1: ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรในโลกเศรษฐกิจโลกธุรกิจและโลกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการเมืองอ่ะพูดถึงเรื่องประเด็นที่เราต้องจับตานะคะคุณผู้ฟังทุกท่านขมวดอีกนิดหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องหลักๆที่เราต้องดูกันการเยือนของผู้นำสหรัฐที่จะไปจีนในครั้งนี้เนี่ยมีอยู่หลักๆ4เรื่องนะคะก็คือเรื่องสงครามอิหร่านความมั่นคงด้านพลังงานนะคะสหรัฐเองเนี่ยลึกๆต้องการให้จีนจะช่วยกดดันอิหร่านเพื่อให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหลังจากเกิดวิกฤตความขัดแย้งขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องสงครามการค้าที่ก็ยังมีอยู่2ฝ่ายเนี่ยเคยขึ้นภาษีกันไปสูงถึง 145% ในช่วงตั้งแต่ปีที่แล้วถ้าจะพอจำกันได้นะคะก่อนที่จะเพลาๆไปแล้วบ้างแถวๆตุลาคมจากนั้นค่ะมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่จับตาก็คือเรื่องไต้หวันเรื่องเทคโนโลยีและแร่เอิร์ธแร่หายากต่างๆนะคะจีนเนี่ยเขาเน้นเรื่องวันไชน่าในขณะที่สหรัฐในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะแนบแน่นกับทางฝั่งไต้หวันนะคะพูดถึงเรื่องนี้ตัวแทนของไต้หวันค่ะก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องการประชุมสุดยอดระหว่างคุณโดนัลด์ทรัมป์กับคุณสีจิ้นผิงที่จะเกิดขึ้นที่ปักกิ่งนะคะโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของไต้หวันชื่อคุณหลินเจียหลงนะคะบอกว่าไต้หวันเองเนี่ยจะติดตามการประชุมครั้งนี้อย่างใกล้ชิดแต่ว่าก็ยังมีการคุยกับรัฐบาลสหรัฐอยู่เรื่อยๆผ่านทั้งช่องทางสาธารณะแล้วแบบไม่เป็นทางการคือคุยทั้งหน้าไมค์หลังไมค์ว่างั้นแหละโดยสหรัฐเนี่ยก็มีการยืนยันหลายครั้งหลายรอบนะคะว่านโยบายของสหรัฐเนี่ยที่มีต่อไต้หวันจะไม่เปลี่ยนนะถึงแม้ว่ากำลังจะมีการพบกันระหว่างคุณทรัมป์และคุณสีจิ้นผิงแล้วก็จะไม่จบลงด้วยข้อตกลงลับหรือความเปลี่ยนแปลงใดๆที่กระทบต่อไต้หวันก็ให้ความมั่นใจนะคะในขณะที่ทางไต้หวันบอกว่าไม่ต้องการเห็นเซอร์ไพรส์หรือว่าเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเจอกันคุยกันไปเอาตกลงอะไรที่จะสะเทือนหนักกับไต้หวันนะคะในขณะที่ก่อนจะมีการเยือนเกิดขึ้นเนี่ยกองทัพจีนก็ยังคงส่งเครื่องบินเรือรบไปปฏิบัติการในเชิงสัญญารอบๆไต้หวันอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงลาดตระเวนร่วมด้านความพร้อมในแง่การรบต่างๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยค่ะในขณะเดียวกันความกดดันที่สหรัฐมีต่อไต้หวันนะคือ

0: there is no free lunch เนาะช่วยอะไรหลายๆ
1: อ
0: ย่าง
1: ฮะ
0: เนี่ยเขาก็มีเงื่อนไขนะคะเพราะว่าทั้งสหรัฐเองก็ต้องการให้ไต้หวันเพิ่มงบประมาณทางด้านกลาโหมนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยรัฐสภาไต้หวันโดยฝ่ายค้านซึ่งครองเสียงข้างมากอยู่ในปัจจุบันกลับอนุมัติงบกลาโหมที่ต่ำกว่าที่รัฐบาลไต้หวันเสนอนะคะแล้วก็ตัดงบสำหรับอาวุธในบางส่วนอย่างเช่นโดรนขีปนาวุธที่พัฒนาในประเทศนะคะทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเนี่ยออกมาแสดงความผิดหวังต่อเรื่องนี้โดยมองว่าไต้หวันยังใช้งบด้านความมั่นคงเนี่ยไม่พอท่ามกลางแรงกดดันจากจีนที่ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็รอติดตามกันว่าจะมีเซอร์ไพรส์หรือไม่นะคะ Reuters รายงานเอาไว้ว่า Taiwan confident in US ties but hopes for no surprises from Trump's China summit ไปได้รอดูอยู่ส่งกำลังใจแต่เซอร์ไพรส์ไม่เอานะก็เป็นสัญญาณที่ส่งออกมาจากทางไต้หวันนะคะส่วนจีนเนี่ยก่อนจะเจอกันพี่ต้นและคุณผู้ฟังค่ะก็มีการออกมาคัดค้านอย่างรุนแรงเพราะว่าความตึงเครียดมันก็มีอยู่หลายจุดนะคะที่จีนก็เกี่ยวด้วยพูดตรงๆนะเรื่องอิหร่านเรื่องสงครามการค้านะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจีนออกมาบอกว่าการที่สหรัฐประกาศคว่ำบาตรบริษัทจีน3แห่งโดยกล่าวหาว่าจีนเนี่ยมีส่วนสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของอิหร่านทางจีนมองว่าการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวแบบนี้มันผิดกฎหมายนะคะและรัฐบาลจีนก็พร้อมที่จะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์โดยชอบธรรมของบริษัทจีนอย่างเต็มที่สำหรับการถูกกดดันในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็มาจากทางสหรัฐและเครือข่ายบริษัทต่างชาติเนี่ยเขาร่วมกันกดดันบริษัทจีนที่เขามองว่าสนับสนุนด้านพลังงานเทคโนโลยีและโลจิสติกให้กับอิหร่านมีการส่งข้อมูลทางการทหารข้อมูลแซทเทลไลท์ให้กับทางอิหร่านนะคะเรื่องนี้ที่ฉันได้มาจาก Reuters China opposes US sanctions over Iran pledges to protect firms จีนบอกว่าจะไม่ปล่อยจะปกป้องบริษัทต่างๆของจีนที่ถูกคว่ำบาตรแบบไม่เป็นธรรมจากสหรัฐค่ะก็ดูตึงในหลายด้านดังนั้นท่าทีของผู้นำทั้งสองฝ่ายนะคะที่ตั้งแต่เข้ามาดำรงตำแหน่งในช่วงปีที่ผ่านมาของคุณทรัมป์เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐก็ตึงอย่างต่อเนื่องในหลายด้านหลายมิติเลยทีเดียวก็ต้องจับตากันต่อนะคะ
1: นักวิเคราะห์ก็บอกว่ามันแสดงให้เห็นถึงท่าทีของทางคุณทรัมป์เนี่ยนะครับท่านเหมือนกับว่าไม่รู้จะเอาออกยังไงแล้วหาทางออกไม่เจอเพราะฉะนั้นก็ต้องดิ้นสุดตัวอยู่ๆก็วิ่งไปหาที่จีนนะครับก็ดูซิว่าจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านหรือไม่หรือว่าการไปครั้งนี้จะกลับไปด้วยมือเปล่านะก็ต้องติดตามนะครับ
0: มีอีกเรื่องนึงที่เราต้องติดตามกันพี่ต้นคะก็คือเรื่องความคืบหน้าข้อตกลงระหว่างอิหร่านสหรัฐพี่ต้นมีเตรียมมาไหมคะจะช่วยกันเล่าเรื่องน
1: ี้เชิญน้องเลยเชิญน้องหวานเลยครับ
0: ค่ะผ่านไป73วันแล้วนะคะระหว่างสหรัฐและอิหร่านความตึงเครียดที่เกิดขึ้นบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนะคะความคืบหน้าดูเหมือนจะเจอทางตันมากขึ้นเรื่อยๆค่ะสำหรับความพยายามการทูตของทั้งสองฝ่ายเพราะว่าผู้นำสหรัฐคุณโดนัลด์ทรัมป์ดูเหมือนจะนอนไม่หลับนะโพสต์ตอนดึกเลยปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่จากอิหร่านนะคะโดยที่ระบุว่ามัน totally unacceptable ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงนะ ซึ่งทางคุณทรัมป์เนี่ยก็มีการท้าความไปถึงผลพวงที่รัฐบาลสหรัฐในปัจจุบันต้องเผชิญอยู่นะบอกว่ามันก็เป็นเรื่องของความผิดพลาดในยุคผู้นำเดโมแครตไม่ว่าจะเป็นคุณบารักโอบามานะคะคุณโจไบเดนที่ไปหลวมตัวทำให้มีการยื่นข้อเสนอสันติภาพกับอิหร่านแล้วก็ทำให้อิหร่านเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาเสริมสมรรถนะเรื่องของนิวเคลียร์เรื่องของยูเรเนียมจนมันก้าวไปสู่จุดนี้นะคะแล้วข้อเสนอจากอิหร่านเนี่ยดูเหมือนว่าจะห่างไกลจุดที่คุณทรัมป์ต้องการก็คือการระงับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม20ปีแต่ทางอิหร่านเนี่ยไม่มองว่าทำแบบนั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าสำหรับอิหร่านก็สำคัญคือเขาให้เหตุผลว่าเสริมสมรรถนะเพื่อพลังงานนะการนิวเคลียร์เสรีภาพต่างๆนะคะตรงนี้เนี่ยน่าสนใจ Reuters รายงานเอาไว้นะคะว่า Iran

0: or day 73, Trump and Tehran clash over latest peace proposals นะคะคือสหรัฐเนี่ยบอกว่าอยากจะขอฟื้นการเจรจาแต่ฝ่ายอิหร่านเนี่ยตอบกลับมาด้วยแผนที่เน้นในเรื่องการยุติสงครามทุกแนวรบนะคะแล้วก็อยากจะให้เอากองกำลังของสหรัฐเนี่ยออกไปจากตรงนั้นและยุติการโจมตีทุกสมรภูมิค่ะรวมถึงเลบานอนโดยอิสราเอลด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณทรัมป์มองว่าไม่สามารถทำได้มัน totally unacceptable นะคะซึ่งส่งผลทำให้ราคาน้ำมันดิบแบรนด์ตอนนี้ก็พุ่งไปแตะระดับกว่า100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกแล้วนะคะเพราะว่าตลาดก็กังวลค่ะในแง่สถานการณ์ยืดเยื้อสำหรับข้อสรุปข้อตกลงจากทางฝั่งอิหร่านนะคะก็คืออิหร่านเนี่ยปฏิเสธที่จะทำลายนิวเคลียร์ฟาซิลิตี้นะคะก็คือบริเวณจุดโรงงานเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์ซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยช่วงแถวๆมิถุนายนใช่ไหมคะ Midnight Hammer ปฏิบัติการของสหรัฐที่เข้าไปยิงถล่มบริเวณจุดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยตัวนิวเคลียร์ตัวยูเรเนียมมันยังอยู่นะคะซึ่งทำให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยต้องยกระดับปฏิบัติการในปัจจุบันนี้นะคะและทางอิหร่านเสนอเรื่องStrait of Hormuz นะคะที่อยากจะได้การควบคุมเพิ่มให้ unfreeze งดในเรื่องของการระงับอายัด all assets ของอิหร่านนะคะแล้วก็ lifting US sanctions ทั้งหมดค่ะซึ่งทางสหรัฐเนี่ยมองว่าทำไม่ได้นะมันก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าข้อตกลงระหว่างสองฝ่ายเนี่ยยังดูไม่มีทีท่าที่จะใกล้กันมากขึ้นและสอกเขาว่าจะยืดเยื้อต่อไป
1: ก็เรียกว่าต้องขอเท้าความนิดนึงนะครับว
0: ่
1: าอิหร่านเนี่ยเขาได้ตั้งใจที่ทำโครงการนิวเคลียร์ตั้งแต่สมัยนายกรัฐมนตรีโมซาเดกนู่นตั้งแต่ปี1950กว่า53หรือแม้กระทั่งจนกระทั่งเปลี่ยนแปลงการปกครองมากลับมาสู่ระบบชานะครับก็คือให้ท่านชาเบเลซาปาลีวีเนี่ยกลับมามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ยังอยู่โครงการนี้ก็ต้องการที่จะทำอยู่เพราะเขาบอกว่าของเขาถึงแม้จะมีน้ำมันเนี่ยแต่ในวันหนึ่งเนี่ยมาข้างหน้ามันจะต้องหมดเพราะฉะนั้นการที่เขาจะพัฒนาประเทศของเขาไปได้เนี่ยเรื่องของพลังงานมันจะต้องมาก่อนการที่จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมหรือเป็นประเทศที่สามารถจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยพลังงานจะต้องเป็นสิ่งสำคัญเขาพยายามที่พัฒนาตรงนี้นะครับจนกระทั่งทางสหรัฐอเมริกานี่ก็ยัดเยียดข้อหานี่แหละว่าเขาได้จะสร้างระเบิดนิวเคลียร์นะแต่แล้วก็คุยกันไปคุยกันมาจนกระทั่งปี2015ท่านบารักโอบามาก็ได้พยายามทำในเรื่องนี้จนกระทั่งเข้าสู่ UN สู่UN Security Council อะไรต่างๆนานาจนกระทั่งเซ็นสัญญากันได้ว่าโอเคให้เข้ามาตรวจสอบว่าการถลุงแร่ยูเรเนียมของอิหร่านเนี่ยเป็นแบบไหนยังไงตอนนั้นเนี่ยได้เขาบอกว่ามีประมาณ 20% ของความสามารถในการที่จะไปพัฒนาเป็นระเบิดนิวเคลียร์ได้นะครับแล้วก็ตอนนั้นก็สิ่งที่เขาพัฒนาได้ระดับเกรด 20% เนี่ยก็ส่งไปให้ที่รัสเซียแล้วก็ดำเนินการให้คณะกรรมการทั้งหลายที่เข้าไปตรวจสอบจนกระทั่งท่านโดนัลด์ทรัมป์เองนั่นแหละออกเข้ามาในปี2018แล้วก็ฉีกทิ้งสัญญานี้นะครับก็ตอนนี้พยายามจะให้กลับไปที่เดิมก็มันก็เขาตัวท่านโดนัลด์ทรัมป์เองก็จะพูดว่าเป็นความผิดของคนนู้นคนนี้คนนั้นแต่ไม่พูดถึงว่าการกระทำของตัวเองนั่นแหละที่ทำให้อิหร่านมาถึงวันนี้ได้นะครับก็ดูกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรเป็นมหากาพย์เรื่องยาวอีกมหากาพย์อีกเรื่องนึงนะครับ
0: พี่ต้นจะเสริมขอเสริมก่อนนิดนึงนะคะคือ CBS ค่ะได้มีการสัมภาษณ์คุณเบนจามินเนทันยาฮูนะคะเกี่ยวกับเรื่องสงครามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่าสงครามจะจบลงเมื่อไหร่และสิ่งที่คุณเนทันยาฮูพูดออกมาเนี่ยนะคะเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าคุณเนทันยาฮู AKA BB นะบอกว่
1: า
0: จะต้องเข้าไปเอายูเรเนียมที่มีการเสริมสมรรถนะแล้วโดยอิหร่านนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันมีน้ำหนัก400กิโลกรัมใช่ไหมซึ่งเหมือนมันจะยังอยู่ที่เดิมคือคุณเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยบอกว่าตัวยูเรเนียมนั้นมันยังอยู่และอิหร่านเก็บเอาไว้อยู่ใต้ดินนะคะ
1: ใช่
0: ซึ่งทาง
1: แล้วก็เกรดดีขึ้นด้วย
0: มันเสริมสมรรถนะไปจนถึง60กว่าเปอร์เซ็นต์ของความบริสุทธิ์แล้วนะคะซึ่งทางสหรัฐและอิสราเอลเนี่ยจะต้องเข้าไปเอาคำว่าเข้าไปเอาในที่นี้

0: เนี่ยหมายถึงต้องส่งกำลังภาคพื้นดินเข้าไปแล้วนักข่าวก็ถามว่าทำอย่างไรเขาก็บอกว่าไม่สามารถบอกได้ดังนั้นเรื่องนี้เรายังต้องจับตาดูกันต่อไปว่ามันจะไปถึงตรงนั้นไหมนะคะ
1: ก็เรียกว่าเป็นอะไรที่เรื่องยาวอีกเรื่องนึงนะครับที่พาไปดูกันเมื่อวันที่9ที่ผ่านมานี้เป็นวันครบรอบ81ปีของการที่รัสเซียนะครับเขาใช้คำว่า liberate Poland แล้วก็เรียกว่าทำให้เกิดชัยชนะในเรื่องของสงครามโลกครั้งที่2ในโซนยุโรปนะครับก็คือปราดเยอรมนีลงได้สำเร็จนะครับเมื่อวันที่9พฤษภาคม1945นะครับก็เป็นการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ในยุโรปนะแล้วก็เป็นวันรำลึกในสงครามนั้นเนี่ยประเทศรัสเซียนะครับเสียชีวิตทหารและพลเรือนของเขาเนี่ยเสียชีวิตไปถึง27ล้านคนนะในการที่จะสู้เรื่องนี้แล้วทางรัสเซียเนี่ยก็บอกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่โลกนี้ไม่เคยได้รับรู้เพราะว่าถูกทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็กลุ่มโลกตะวันตกเนี่ยพยายามที่จะบิดเบือนเรื่องนี้แล้วก็ปกปิดเรื่องนี้เอาไว้เพราะว่าจริงๆแล้วในตัวผมเองเนี่ยประสบการณ์เราก็จะเข้าใจว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นผู้ที่ทำให้สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยจบสิ้นลงในยุโรปอะไรต่างๆนานานะครับแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยเป็นผลงานของรัสเซียนะครับเขาก็ได้มีการเฉลิมฉลองกันไปเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาแล้วในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ทางรัสเซียได้ประกาศเป็นเรื่องช่วงของเวลาของการหยุดยิงตั้งแต่วันศุกร์นะครับจนกระทั่งถึงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและสหรัฐอเมริกาก็ขอร้องให้เพิ่มวันหยุดยิงเข้าไปอีกนะครับจนกระทั่งถึงวันจันทร์แต่ปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าวตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันจันทร์ที่ผ่านมานี้นะครับทางรัสเซียได้เปิดเผยว่า Ukraine violate Victory Day ceasefire over 16,000 times นะครับถึง 16,000 ครั้งเลยโดยการส่งโดรนเข้าไปโจมตีภูมิภาคของรัสเซียอย่างเช่นไครเมียคาสโนดาเบลกรอดเคิร์ชคูกูราลอสตอฟนะฮะแล้วก็พื้นที่อื่นๆนะครับเขาบอกว่านี่ไปโจมตีทั้งพื้นที่พลเรือนอะไรต่างๆนานาดังนั้นสิ่งที่ตามมานะครับรัสเซียก็บอกว่าเอาล่ะจบแล้วนะวันของวันซีสไฟร์ดังนั้นก็เตรียมตัวเอาไว้ให้ดีนะครับสำหรับยูเครนว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการโต้ตอบครั้งนี้นอกจากการไปโจมตีรัสเซียแล้วนะครับในช่วงของการเฉลิมฉลองเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยคือทั่วทั้งยุโรปเนี่ยก็จะมีอนุสาวรีย์ของทหารต่างๆนะครับของรัสเซียที่ได้พลีชีพเพื่อที่จะปลดปล่อยยุโรปจากนาซีเยอรมันเนี่ยทั้งในยุโรปในสเปนในประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยปรากฏว่าก็มีผู้ที่ไปโปรยูเครนเนี่ยไปก็เรียกว่าไปขัดขวางนะครับแล้วก็ไปทำให้เกิดความวุ่นวายในพิธีวางพวงมาลาต่างๆอย่างเช่นที่บาร์เซโลนาในประเทศสเปนแล้วก็ในประเทศอื่นๆนะครับที่กรุงวอร์ซอของประเทศโปแลนด์เป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นความพยายามที่จะเหมือนกับว่าไม่ให้เครดิตกับรัสเซียในเรื่องนี้ครับผม
0: อืมค่ะพี่ต้นคะวันนี้นี่แต่งตัวหล่อเป็นพิเศษจะไปไหนคะ
1: เดี๋ยวก็จะมีงานนิดหน่อยครับผม
0: สุภาพเรียบร้อย formality ขั้นสูงสุดนะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจชมก็เข้ามาดูได้นะคะเอาล่ะมาดูเรื่องผลกระทบเล็กเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานนะคะที่ส่งผลกระทบทำให้ขนมขบเคี้ยวแบรนด์ดังของญี่ปุ่นก็คือคาวบี้รู้จักไหมคะคาวบี้ก็ทำขนมกรอบๆนะมีหลากหลายเลยทีเดียวปกติห่อขนมเนี่ยจะต้องมีสีสันสดใสใช่ไหมคะแล้วอาร์ตเวิร์กก็จะต้องสะดุดตาเนาะแง่ของการออกแบบศิลปะแต่ว่าในปัจจุบันญี่ปุ่นเจอกับสถานการณ์หมึกพิมพ์ขาดตลาดเพราะผลกระทบการขาดแคลนปิโตรเลียมค่ะข่าวนี้น่าสนใจนะคะคือเขาต้องแก้ปัญหาโดยการทำให้ถุงขนมคาวบี้เนี่ยกลายเป็นสีขาวดำขาวดำจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะคือปกติจากที่สีสันสดใสเนี่ยกลายเป็นเหมือนเราถ่ายเอกสารสีขาวดำอย่างนั้นนะคะเพราะว่า ช่วงนี้นะคะ NAFTA ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยราคาพุ่งสูงขึ้นมากเลยทีเดียวค่ะและถือเป็นวัตถุดิบสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการผลิตหมึก

0: พิมพ์นะคะพอจัดหาหมึกพิมพ์ได้ไม่ครบบางสีเริ่มขาดบางอย่างเริ่มผลิตได้ไม่ทันเนี่ยตอนนี้ทางคาร์บี้เขาก็เลยต้องแก้ปัญหาโดยการทำถุงขนมที่เป็นสีขาวดำออกมานะคะก็เป็นหนึ่งในผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์พลังงานในช่วงนี้เรามาดูอีกความร่วมมือนะคะเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โดยฝรั่งเศสและแอฟริกาค่ะในงานประชุมสุดยอด Africa Forward Summit 2026ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงไนโรบีประเทศเคนยานะคะมีประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองค่ะเดินทางไปพบนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นที่ถูกจับตาอย่างมากทีเดียวเพราะว่าในช่วงหลังๆเนี่ยอิทธิพลของฝรั่งเศสที่มีต่อแอฟริกากำลังลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะอดีตอาณาคมฝรั่งเศสในแอฟริกาตะวันตกนะคะก็มีความร่วมมือเกิดขึ้นนะอย่างตอนนี้เนี่ยเขาก็คุยกันค่ะเกี่ยวกับเรื่อง AI เรื่องเทคโนโลยีนะคะโดยคุณมาครงบอกว่าแอฟริกาและฝรั่งเศสเนี่ยเป็นหุ้นส่วนที่มีความเท่าเทียมกันนะคือไม่มีฝ่ายใดที่ใหญ่กว่าไม่มีฝ่ายใดที่เป็นรองนะคะแล้วก็มีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างอธิปไตยทางยุทธศาสตร์เพื่อไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกาหรือจีนมากเกินไปนะคะแล้วก็มีการประกาศข้อตกลงทางด้านการลงทุนกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมถึงแผนของบริษัทเดินเรือยักษ์ใหญ่ของฝรั่งเศสก็คือ CMA CGM นะคะที่จะลงทุนประมาณ700ล้านยูโรเพื่อพัฒนาท่าเรือมอมบาซาของเคนยาค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีแผนลงทุนทางด้าน Green Energy นะคะพลังงานสะอาดเรื่อง AI เรื่องโครงสร้างพื้นฐานอีกหลายโครงการนะคะอย่างไรก็ตามค่ะถึงแม้ฝรั่งเศสเองพยายามที่จะรื้อฟื้นบทบาทในแอฟริกาแต่ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาช่วงหลังเนี่ยก็ต้องเผชิญกับกระแสต่อต้านฝรั่งเศสที่รุนแรงมากขึ้นค่ะหลังจากการรัฐประหารในมาลีรัฐบาลทหารใหม่ก็ขับไล่กองกำลังฝรั่งเศสแล้วก็หันไปพึ่งกลุ่มทหารรับจ้างจากรัสเซียแทนนะคะฝรั่งเศสเพิ่งถูกบีบให้ถอนกำลังจากฐานทัพหลักแห่งสุดท้ายในประเทศไปเมื่อปีที่ผ่านมาโดยระบุว่าฐานทัพต่างชาติไม่สอดคล้องกับอธิปไตยของประเทศค่ะดังนั้นนักวิเคราะห์จึงมองว่าการประชุมในครั้งนี้ก็ไม่ใช่แค่เวทีเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าเป็นความพยายามของฝรั่งเศสในการรีเซ็ตในการจัดตั้งใหม่สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งเศสกับแอฟริกาท่ามกลางการแข่งขันอิทธิพลจากจีนรัสเซียและชาติมหาอำนาจอื่นๆที่พยายามจะเข้ามาในแอฟริกาอย่างต่อเนื่องนะคะข่าวนี้มาจากรอยเตอร์สค่ะ Deals and New Partnerships on the Menu at Africa France Summit นะคะก็เป็นความพยายามที่จะทั้งกระจายความเสี่ยงในแง่ภูมิรัฐศาสตร์รวมถึงการพยายามที่จะได้อำนาจได้พลังกลับมาของฝรั่งเศสนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่อช่วงหน้า
1: ครับ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
7: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
6: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
7: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
6: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
7: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
6: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
8: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: 100.5

0: คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
2: ยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ในเช้านี้กับพี่ต้นและน้ำหวานนะคะทีมงานเรียนแจ้งคุณผู้ฟังมาว่าท่านใดที่ชมไลฟ์ผ่านทาง Facebook อยู่ตอนนี้ไลฟ์หลุดแต่เราไลฟ์ใหม่แล้วนะคะก็เข้าไปชมกันได้ทางแฟนเพจของเรานะคะที่ Facebook MCOT News FM 100.5 ค่ะพี่ต้นคะเชิญค่ะ
3: ครับครับแล้วเราก็มีการไลฟ์ทาง TikTok ด้วยนะครับ TikTok ไม่หลุดนะตั้งแต่เริ่มต้นของรายการนะครับวันนี้นะครับมีข่าวที่เกี่ยวกับนักร้อง3ประเทศนะครับมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับนักร้องท่านแรกที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยเธอชื่อดัวลิป้านะครับเป็นนักร้องจากประเทศอังกฤษรู้จักไหมครับ
2: รู้จักค่ะดัวลิป้าดังมากๆในปัจจุบันนะคะคือเธอก่อนที่จะมาเป็นนักร้องเนี่ยเป็นนางแบบมาก่อนสวยมีสรีระที่น่าติดตามน่าดูน่าชมแล้วก
3: ็
2: ที่น่าสนใจนะคะคือใน TikTok นะในโลกโซเชียลเนี่ยเขามีการเอาเพลงของคุณดัวลิป้าเนี่ยนะคะซึ่งเป็นเพลงดังเพลงฮอตฮิตจำนวนมากเลยมาเปรียบเทียบกับเพลงดังในยุคตั้งแต่80-90ค่ะแล้วก็พบว่าเพลงต่างๆของเธอเนี่ยเหมือนกันกับเพลงเหล่านั้นนะในแง่เมโลดี้ทำนองอย่างมีนัยยะสำคัญคือเป็น10เพลงเลยอะก็ไม่แน่ใจว
3: ่าไวท์อะไรต่างๆอะไรพวกนี้ใช่ไหมแบบ
2: ทำนองเลยค่ะ
3: ทำนอง
2: ทำนองโน้ตค่ะโน้ตโน้ตจังหวะคือเหมือนกันแบบเป๊ะๆ เลยนะคะมีบิดนิดบิดหน่อยมันก็เลยจะดูน่าสงสัยเหมือนกันในแง่ของสิทธิทางปัญญาในเรื่องของการก๊อปปี้แอนด์เพสต์ผลงานอาจจะมีการเอามาบิดทั้งๆที่จริงๆเพลงของเธอเนี่ยในปัจจุบันเป็นที่นิยมฮอตฮิตมากๆในหมู่ Gen Z Millennials ต่างๆนะคะ
3: ก็เป็นเรียกว่าแล้วมีการฟ้องร้องกันหรือยังใช่ไหมฮะยังไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เพลงมีการฟ้องร้องอะไรกันหรือยังไม่มีเน
2: า
3: ะ
2: ในปัจจุบันน่าจะยังแต่ว่าคือเหมือนเป็น10เพลงเลยนะคะเหมือนแบบเมโลดี้โน้ตช็อตต่อช็อตท่อนฮุกค่ะ
3: หรือว่าเขาคือบางทีเอาเพลงในมาอัดบันทึกเสียงใหม่แล้วมีการพูดกับเจ้าของเดิมเอาอะไรมาแซมปลิ่งเอามาดัดแปลงนู่นนี่นั่นโน้นแล้วก็ตกลงกันได้ก็จะไม่มีปัญหาเขาก็บอกว่าเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากยุคนู้นยุคนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับดูว่าลิป้าเนี่ยเธอมีเพลงดังๆอะไรบ้างนะมีอะไร electrify เหร
2: อ
3: don't start now เพลงอะไรต่างๆนานาแต่อย่างไรก็ตามเธอมีรางวัล Grammy Award อยู่ในมือ 3รางวัล นะครับแล้วก็มีรางวัล Brit Award อีก7รางวัลแต่ประเด็นที่ผมจะเล่าในวันนี้ก็คือยังไม่มีใครฟ้องเธอแต่ตอนนี้เธอฟ้องแล้วครับทนายของดูว่าลิป้าsue Samsung overuse of her image on TV packaging นะครับมีการเรียกว่าไปแจ้งฟ้องศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในลอสแองเจลิสเพราะว่าทีวีของยี่ห้อ Samsung เนี่ยใช้รูปภาพของเธอนะครับซึ่งเขาบอกว่าภาพเนี้ยเป็นการถ่ายที่หลังเวทีคอนเสิร์ตนะครับเมื่อหลายปีที่ผ่านมาแล้วเอาภาพนี้เนี่ยไปอยู่บนกล่องนะครับกล่องทีวีเพราะนั้นคนที่ซื้อทีวีไปก็จะเป็นจอแบนๆใช่ไหมฮะแล้วก็จะเป็นมีภาพของเธออยู่บนนั้นซึ่งทางทีมทนายของดัวลิป้าเนี่ยได้มีการยื่นโนติสไปหลายครั้งแล้วว่าให้เอาภาพนี้ออกจากกล่องทั้งหมดนะครับแต่ปรากฏว่าก็ได้รับการเพิกเฉยดังนั้นดัวลิป้าก็เลยมีการสั่งฟ้องนะครับเรียกร้องค่าเสียหาย$15 ล้านนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ภาพของเธอโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตส่วนนักร้องอีกท่านหนึ่งที่ผมกำลังจะนำเสนอนี้เป็นรายงานจาก The New York Times นะครับเป็นชาวเวียดนามเขาบอกนักร้องท่านนี้เนี่ยก็ตอนนี้ปัจจุบันนี้ท่านอายุ81ปีนะครับเป็นนักร้องที่เขาบอกครั้งหนึ่งท่านเกิดที่กรุงฮานอยในตั้งแต่ปี1945ปีที่สงครามโลกครั้งที่2จบสิ้นลงแต่ว่าตอนนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่กำลังเรียกว่าดุเดือดกันแล้วนะครับระหว่าง

0: การเปลี่ยนแปลงการปกครองในเวียดนามก็คือเริ่มที่จะแบ่งแยกกันละนะครับเพราะว่าทางสังคมนิยมเนี่ยเขาก็ออกมาเป็นคอมมิวนิสต์นะครับแล้วเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ย1968หรือปีพ.ศ. 2511เนี่ยก็กำลังร้องเพลงอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็เป็นคนคือเป็นนักร้องที่ได้รับความนิยมในหมู่ของผู้คนที่ในท้องถิ่นนะครับของกรุงฮานอยนี่แหละร้องเพลงอยู่ก็ปรากฏว่าตำรวจก็ไปจับนะครับแต่แล้วเขาบอกว่าจับกลุ่มในข้อหาอะไรบอกเพลงที่ร้องเนี่ยเป็นเพลงรักโรแมนติกแต่ว่าทางการของเวียดนามในยุคนู้นเนี่ยมองว่านี่คืออารยธรรมของโลกตะวันตกที่เป็นสิ่งชั่วร้ายที่มามอมเมาความคิดของผู้คนในเวียดนามให้นิยมตะวันตกนะครับท่านก็เลยโดนจับขังคุกไป10ปีนะครับทีนี้ก็บอกว่าตอนที่โดนจับไปปี2011เนี่ยก็ไปอยู่ในคุกที่ฮานอยนะครับที่เขาเรียกว่าฮานอยฮิลตันนะครับฮานอยฮิลตันนี่ก็เป็นคุกที่เรียกว่ามีชื่อเสียงในเรื่องของความโหดร้ายอดีตวุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกาท่านหนึ่งนะครับก็คือจอห์นแมคเคนเคยเป็นนักบินนะครับว่าเครื่องบินไปตกที่โดนยิงตกที่เวียดนามเหนือในยุคนู้นเนี่ยแล้วก็เคยถูกขังคุกที่ฮานอยฮิลตันด้วยนะก็ได้ออกมาเล่าเหมือนกันว่าตรงนี้เนี่ยเป็นคุกที่โหดร้ายมากๆนะครับเขาบอกว่าโดนจับขังคุกอยู่ที่นั่นตั้งแต่ปี2011นะครับแล้วก็2014ในแล้วก็โดนนำขึ้นศาลคือไปอยู่ในคุกเฉยๆเนี่ย3ปีระหว่างก่อนที่จะไปนำขึ้นศาลเนี่ยเขาให้ทีมของท่านเนี่ยนะครับท่านชื่อเหงียนวันล็อกกับวงดนตรีเนี่ยไปแสดงคอนเสิร์ตที่โอเปร่าเฮาส์กลางกรุงฮานอยแล้วก็มีการบันทึกเสียงบันทึกภาพเอาไว้เสร็จแล้วก็นำเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นพยานในศาลนะครับว่าเนี่ยเป็นดนตรีที่มอมเมาคนเวียดนามแล้วก็จะบอกว่าถ้าไม่อยากโดนขังคุกนะก็ให้ไปร้องเพลงเกี่ยวกับการปฏิวัติท่านก็แบบมันร้องไม่ได้นะมันคนละฟิลคนละแนวแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยจะไปชื่นชอบเพลงในแนวปฏิวัติที่ให้มีการสู้กันแบบฆ่าล้างอะไรกันต่างๆนานานะทำไม่ได้ในที่สุดท่านก็เลยโดนขังคุกไป10ปีถูกปล่อยตัวออกมาในปี2516หลังจากที่มีการเซ็นสัญญากันแล้วนะครับที่สงบศึกที่กรุงปารีสปัจจุบันนี้อายุ81ปีก็กลับมาร้องเพลงนี้อีกนะครับก็เป็นเพลงในแนวความรักความคิดถึงความโหยหาในเรื่องของความรักก็ท่านอยากจะบอกชี้เห็นว่าดนตรีมันไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรกับใครมันไม่ได้มอมเมาอะไรใครเพียงแต่เป็นเครื่องที่จะกล่อมเกลาจิตใจของผู้คนเท่านั้นนะครับใครอยากจะฟังท่านร้องเพลงนะครับก็ต้องไปที่ฮานอยแล้วก็ไปที่ทีเฮาส์ของเขาเนี่ยเขาไม่ได้เสิร์ฟแอลกอฮอล์นะครับไปจิบน้ำชาแล้วก็ฟังเพลงแล้วก็ชานี้เป็นชาขิงนะครับลองไปดูนะครับว่าก็เป็นเรื่องของเหงียนวันล็อกจากฮานอยครับนักร้องคนที่3จากสปป.ลาวยังมีขอเติมอีกนิดนึงนะครับ คนนี้เป็นคนแรกของสปป.ลาวนะครับที่ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของสปป.ลาวไปร้องในงานเฟสติวัลที่กรุงมะนิลาของประเทศฟิลิปปินส์เมื่อเดือนที่แล้วนะครับเขาบอกว่านักร้องคนนี้ชื่อว่าโจโจมิริเคิลนะครับเป็นนักร้องที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ของสปป.ลาวเพลงของเขาชื่อฮักกันวันนี้นะครับคุณผู้ฟังลองไปหาฟังใน YouTube ได้โจโจมิริเคิลบอกว่าการได้ถูกเลือกจากโครงการของ Performing ครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นเฟสติวัลที่กรุงมะนิลาเนี่ยแล้วก็ได้ไปแสดงถึง28นาทีต่อหน้าผู้คนนับหมื่นเนี่ยบอกเป็นวินาทีแล้วก็เป็นช่วงเวลาของชีวิตที่รู้สึกตื่นเต้นที่สุดนะครับแล้วก็รู้สึกภูมิภาคภูมิใจที่ตัวเองได้เป็นตัวแทนของสปป.ลาวไปเพื่อที่จะนำศิลปะดนตรีของสปป.ลาวไปสู่การยอมรับระดับ international นะครับก็ลองขอให้กำลังใจกับน้องโจโจมิราเคิลตัวแทนของสปป.ลาวครับ
1: อืมค่ะมีเรื่องราว นักร้อง3ท่านที่พี่ต้นเล่าให้ฟังนะคะคุณจูวาลิป้าที่มีกรณีกับ Samsung ใช่ไหมคะเพลงของเธอที่พี่ต้นถามดิฉันว่าใช่เพลงนี้หรือเปล่าชื่อว่าน่าจะเป็นเพลงนี้ Levitating ใช่ไหมไม่ใช่ Electrify คือมาดูทุกเพลงไม่มีชื่อ Electrify

0: แต่เพลงฮิต
1: electricity นี่เลย electricity electricity บอกเพลงนี้ได้ best dance record แล้วก็ Grammy Award for best new artist เมื่อปี2019
0: electricity ไม่เจอแต่ว่าไม่เป็นไรโอเคท่านใดที่สนใจเพลงดังของเธอเนี่ยมีเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็น Levitating Dance the Night Training Season One Kiss คือเพลงเยอะจริงๆแล้วก็มีการคอลแลบกันร่วมกันสร้างสรรค์เพลงกับศิลปินกับดีเจคนอื่นๆด้วยก็จะเป็นแนว Pop Dance นะและที่ฉันมีการส่งคลิปให้พี่ต้นส่วนตัวเป็นคลิปที่เล่าให้ฟังว่าเป็นการเปรียบเทียบท่วงทำนองเพลงของ Dua Lipa กับเพลงในสมัยก่อนนะคะก็จะเป็นคุณพ่อที่เป็น Gen X กับลูกที่เป็น Gen Z เอาเพลงในสมัยก่อนกับของคุณ Dua Lipa เนี่ยมาเปรียบเทียบกันแต่ว่าถ้าเราเซิร์ชคอนเทนต์ประมาณนี้ในโลกออนไลน
1: ์
0: มีเยอะมากค่ะที่คนเอาเพลงของคุณ Dua Lipa ไปเปรียบเทียบกับเพลงในยุคก่อนนะแล้วมันก็เหมือนจริงเนาะช่วงนี้เดี๋ยวไปคุยกับคุณอาซาริยามูร์ตี้เรื่องเศรษฐกิจของอินโดนีเซียค่ะตกลงทำไมตัวเลขมันย้อนแย้งไม่สอดคล้องกันภาพใหญ่และภาพย่อยไปคุยกับเธอค่ะ
2: Good morning world
0: Selamat pagi Good morning Astri
3: Selamat pagi And good morning for you Sujat and Isari
1: How are you doing this morning?
3: I'm doing good. It's quite hot in Jakarta right now. Even though it's still in the morning, it's 25 degrees, but feels like 33 degrees Celsius.
1: Humidity, so, right?
3: Sorry?
0: Because of the humidity?
1: Humid.
3: Yeah, because of the humidity. Yeah, correct. And for the forecast, we will have a brief shower.Or two in the afternoon, actually, but still, it's still hot for the whole day for today, Tuesday.
1: Wow. You like in the sauna?
3: Yeah.
0: Don't forget to keep yourself hydrated all the time.
3: Yeah.
0: Okay, Astri?
3: Yeah. Yes. Of course, we have to drink at least 2 liters water every day.To keep hydrated.
1: All right. Hanging in there. So what is going on with the economy in Indonesia? The report from the government.
3: So actually, it's a good news from the government viewpoint, but maybe not too good from the perspective of the public. So that's why I submit the title for my story today is GDP ups, job downs. I mean, this is the contradiction in Indonesia first quarter growth. So this is actually last week, the Central Statistics Agency and the Coordinating Ministry for Economic Affairs released the much anticipated first quarter data. The headline was bold that our economic growthIndonesia economic growth year on year is 5.61%. Minister Airlangga Hartanto was quick to point out that Indonesia has outperformed giants like China, the US, and Germany. So according to the government, this growth is a testament to strong domestic resilience.They attribute this success to high consumer spending during the festive season and also a surge in government expenditure. Airlangga said that the Indonesia growth is the highest among G20 countries that have released their data. And he also said that this growth exceeded expectation because...Many institutions had projected the growth only around 5.2%. So in the government version of reality, this growth means Indonesia is the anchor of stability in a volatile global market. They argue that our macro indicators are healthy and that the Golden Indonesia 2045 vision is on the right track. And

0: It's always, yeah, the report from the government sounds so good, but the people don't feel so.
1: Thank you for sharing us this contrast, Asri. We need a few minutes to do a wrap up for our lovely audience.
2: Thank you for having me this morning.
1: Have a good
0: day. All right, have a great day.
2: Yeah, bye-bye.
1: Bye-bye. ค่ะน่าสนใจนะเรื่องนี้ contradiction ชอบคำนี้ contradiction หมายถึงความขัดแย้งหรือหมายถึงความย้อนแย้งก็ได้นะคะย้อนแย้งส่วนหนึ่งดูเป็นอย่างนี้แต่อีกส่วนหนึ่งมันดันเป็นอย่างนั้นนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นตัวเลขการเติบโตเศรษฐกิจไตรมาสแรกของปีนี้นะคะคือ GDP ของเขาเนี่ยเติบโตแบบแข็งแกร่งเลยแต่ว่าในภาคแรงงานและเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยกลับส่งสัญญาณอ่อนแอค่ะทางการของอินโดนีเซียนะคะเขารายงานตัวเลขเศรษฐกิจอินโดนีเซียไตรมาสแรกว่าขยายตัว 5.61% เมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะก็สูงกว่าทั้งไตรมาสก่อนหน้าและสูงกว่าทั้งช่วงเดียวกันของปีที่แล้วด้วยโดยตัวแทนของอินโดนีเซียนะคะรัฐมนตรีที่ดูเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยบอกว่าตัวเลขดังกล่าวนี้ถือว่าอยู่สูงที่สุดเลยในกลุ่ม G20 ที่มีการประกาศข้อมูลออกมานะคะสูงกว่าจีนสหรัฐสิงคโปร์เกาหลีใต้คือดูภูมิใจนะแล้วรัฐบาลเนี่ยบอกว่าเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งถึงแม้ว่าจะต้องเจอกับสถานการณ์แรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามหรือสงครามการค้าก่อนหน้านี้นะคะปัจจัยหลักๆที่หนุนการเติบโตเนี่ยมาจากการบริโภคภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นในช่วงรอมฎอนแล้วก็อีดิฟิตรีนะคะซึ่งก็รวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐที่พุ่งสูงกว่า 21% สูงที่สุดในรอบ5ปีด้วยแต่ว่าเม็ดเงินเหล่านั้นที่เป็นการใช้จ่ายของภาครัฐเนี่ยมันไปตามโครงการใหญ่ๆสำคัญสำคัญต่างๆของผู้นำอินโดนีเซียนะคะอย่างเช่นเรื่องของการก่อสร้างศูนย์ผลิตศูนย์ทำอาหารกลางวันฟรีและอื่นๆพี่ต้นเชิญค่ะ
0: ครับผมแล้วก็เรื่องต่างๆนะครับที่นอกจากจะเป็นเรื่องของโครงการอาหารกลางวันเนี่ยเนื่องจากพอมีการสร้างศูนย์ต่างๆถึง 6,000 กว่าแห่งแล้วเนี่ยนอกจากนั้นก็มีการซื้อนะซึ่ง spending ของเรื่องของการซื้ออุปกรณ์ซื้ออาหงซื้ออาหารซึ่งเรื่องนี้มันก็นำไปบวกเอาใส่เอาไว้ในการเติบโตของ GDP ก็เลยทำให้ผู้คนเนี่ยมีใจในความเป็นจริงเนี่ยการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนอะไรต่างๆมันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับในขณะที่ทางรัฐบาลเองเนี่ยบอกว่าโอ้ตอนนี้การจ้างงานของประเทศนะในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงปีตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี25ถึงกุมภาพันธ์ปี26เนี่ยมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นถึง 1,890,000 รายเลยแต่ในขณะเดียวกันตัวเลขของการว่างงานเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นนะครับจากปีที่แล้วปี25นี่อยู่ที่ 4.68% กลายมาเป็น 4.76% ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะรัฐบาลพยายามที่จะรายงานตัวเลขที่แบบดูดีเกี่ยวกับตัวเองโดยเอาตัวเองไปเทียบกับ G20 แต่ว่าทั้งที่ตัวเองเนี่ยอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนทำไมไม่เอามาเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียนเล่านะอย่างเช่นถ้าบอกมาเทียบกับกลุ่มอาเซียนเนี่ยไปดูเวียดนามเนี่ยเวียดนามเนี่ยเขาตั้ง7กว่าเปอร์เซ็นต์นะในขณะที่ของอินโดนีเซียเนี่ย 5% กว่าแล้วจะไปดีที่สุดหรือว่าดีมากๆได้ยังไงเอาตัวเองไปเทียบกับอินเดียเขาก็มากกว่า 7%แล้วก็ซึ่งก็อยู่ในถือว่าในกลุ่มภูมิภาคเดียวกันเนี่ยนะครับไปเทียบกับฟิลิปปินส์เขาก็ยังโตกว่าเราเพราะฉะนั้นทางความรู้สึกของข่าวชิ้นนี้เนี่ยบอกว่าคนเนี่ยรู้สึกย้อนแย้งกับสิ่งที่รัฐบาลนั้นนำออกมานะครับนำเสนอออกมากับความรู้สึกของคนแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรื่องของการนำเสนอตัวเลขทางเศรษฐกิจโดยใช้ GDP เป็นหลักเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับได้ชี้ให้เห็นเอาไว้แล้วว่ามันไม่สามารถที่จะสะท้อนความเป็นจริงได้ทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นภาพรวมนะครับมันเป็นภาพรวมคือเป็นaggregate เอาทั้งหมดของประเทศมาแต่ไม่ได้ไปดูอีกตัวหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเวลาจะมาทำนายหรือว่ารายงานผลว่าประเทศเนี่ยมีความเจริญเติบโตได้ดีจริงหรือไม่เนี่ยต้องดูในเรื่องของ income distribution หรือการกระจายรายได้ด้วยนะครับในตัวเลขต่างๆอันนี้ก็เป็นปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ในด้านของด้านเศรษฐศาสตร์มหาภาคที่ยังหาทางออกไม่เจอว่าจะรายงานเรื่องของความก้าวหน้าหรือว่าสภาพเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยให้ออกมาเป็นอย่างไรได้ให้ได้สะท้อนความเป็นจริงได้จริงๆนะครับ
1: ค่ะ

0: นักวิเคราะห์มองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจตรงนี้เนี่ยมันถูกพยุงด้วยเม็ดเงินจากภาครัฐมากกว่าการขยายตัวของภาคเอกชนและการใช้จ่ายของประชาชนนะคะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวหลัง 7:00 นเรามาคุยข่าวกันต่อ
1: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้02-370-1955-6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7โมงเช้าค่ะ30นาทีสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ในเช้านี้นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุล
2: ครับและผมต้นสุชาติชวางกุลนะครับในเช้าวันนี้ Good Morning ASEAN ของเราก็บรอดแคสต์ทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปชมพวกเราได้เลยนะครับก็ไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงนะครับทาง TikTok เนี่ยเห็นคุณพิมแจ้งฉายคุณเอกรัตน์นะครับคอปแล้วก็คุณพิโรธคุณจิตดีสติมาคุณโยนะครับแล้วก็คุณสาคุณสาชลิสาคุณอโลนนะครับแล้วก็คุณใจอีกหลายและก็อีกหลายๆท่านที่เข้ามาทักทายแล้วก็มาให้กำลังใจเราทาง TikTok ครับ
1: ค่ะส่วนทาง Facebook Fanpage MCOT News FM 100.5 เกือบหลับแต่กลับมาได้เพราะว่าหลุดไป นะคะคุณผู้ฟังบอกว่าสัญญาณหลุดทุกวันเนาะ อยากจะให้สมูทราบรื่นตลอดจนจบเหมือนกันแต่ว่าเข้ามาชมกันใหม่ได้นะคะมีคุณ
2: ครับ
1: ซันกาหรือสง่าคะที่ฉันขอไป SANGA สวัสดีครับแล้วก็มีคุณหมูนะคะคุณเสือคุณผู้ฟังหลายๆท่านเลยนะคะที่ทักทายเข้ามาตั้งแต่6โมงเช้าขอบคุณทุกท่านค่ะเอาละในช่วงนี้เรามาดูสถานการณ์การเมืองของที่ฟิลิปปินส์กันเพราะว่าลูกสาวของคุณโรดริโกดูเตอร์เต้ก็คือคุณซาร่าดูเตอร์เต้นะชื่อของเธอก็อยู่ในกระแสข่าวอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังที่เริ่มจะมีวิวาทะมีความตึงเครียดเกิดขึ้นระหว่างตัวเธอเองซึ่งรับบทบาทเป็น VP เป็น Vice President รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นะคะก็ดูตึงเครียดค่ะกับคุณเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ซึ่งเป็นประธานาธิบดีนะคะแล้วก็ต้องทำงานร่วมกันเนี่ยแหละแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยมีความตึงเครียดต่างๆเกิดขึ้นนะคะล่าสุดทางสภาผู้แทนราษฎรของฟิลิปปินส์ค่ะได้ลงมติถอดถอนคุณซาร่าดูเตเต้เป็นครั้งที่2นะคะส่งผลให้เส้นทางสู่การชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของเธอในปี2028เนี่ยต้องเผชิญกับแรงสะเทือนครั้งใหญ่เลยทีเดียวค่ะการลงมติเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็จะมีการส